นี้ในทางเศรษฐศาสตร์ก็จะมุ่งให้ความสำคัญกับการลงทุนทางตรงมากกว่าการลงทุนทางอ้อมนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะลงทุนแบบไหนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าราคาของทุนก็คืออัตราดอกเบี้ยขณะนั้นเป็นยังไงนะคะถ้าอัตราดอกเบี้ยที่ถูกนะมันก็จูงใจให้ลงทุนทางตรงส่วนการลงทุนทางอ้อมก็หันไปลงทุนการเงินกับประเทศที่ประกาศอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเห็นไหมคะมันเกิดการเก็งกำไรเกิดขึ้นของอัตราดอกเบี้ยตรงกันข้ามถ้าอัตราดอกเบี้ยในประเทศแพงนักลงทุนชาวต่างชาติก็ไม่กล้ามาลงทุนเพราะว่าต้นทุนสูงเขาก็ไปลงทุนกับประเทศอื่นในขณะเดียวกันนักลงทุนทางการเงินก็เข้ามานะเพื่อที่จะเก็งกำไรอัตราดอกเบี้ยนั่นเองเห็นไหมคะโฟลว์การไหลของเงินจากต่างประเทศเพื่อเก็งกำไรจะเข้ามามากนะตรงนี้มันก็ต้องพึงระวังนะเพราะว่ามันมีความอ่อนไหวมากนะถ้ามันมีกระแสที่ไม่ดีหรือข่าวที่ไม่ดีเนี่ยคนที่เอาเงินมาลงทุนในหุ้นเนี่ยก็สามารถที่จะเทขายเป็นการทำลายเงินฝากนะหรือว่าทำให้เกิดความผันผวนของตลาดทุนและตลาดเงินได้นะคะเพราะนั้นในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะให้ความสำคัญกับทั้งการลงทุนทางตรงและทางอ้อมนะคะโดยอย่างไรก็ตามเนี่ยการลงทุนทางอ้อมเนี่ยก็ยังมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจเพราะว่าเราต้องการเม็ดเงินเพื่อที่จะมาหมุนเวียนในประเทศด้วยเช่นกันนะคะเราก็มาดูหัวข้อว่าในทฤษฎีการลงทุนเนี่ยมันมีหัวข้ออะไรบ้างนะคะไม่ว่าเรื่องการศึกษาเรื่องของการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนนะฟังก์ชันการลงทุนนะซึ่งเราก็สามารถสร้างเป็นสมการได้เช่นกันเหมือนกับการบริโภคและการออมเลยนะคะแล้วก็ดูแนวโน้มนะคะความโน้มเอียงในการลงทุนหน่วยสุดท้ายนะก็เช่นเดียวกันในทุกเงินนะในทุกๆเงิน1บาทที่เพิ่มขึ้นเราจะโน้มเอียงในการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างไรนะคะนะเช่นเดียวกันการลงทุนก็ถูกกำหนดมาจากรายได้นะการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนนะคะก็การลงทุนเนี่ยก็หมายถึงรายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลา1เพื่อซื้อสินค้าประเภททุนถาวรใหม่นะคะเช่นอะไรบ้างเช่นที่อยู่อาศัยใหม่โรงงานใหม่เครื่องจักรใหม่เครื่องมืออุปกรณ์การผลิตใหม่ๆนะคือเน้นที่จะก่อให้เกิดการผลิตนะโดยใช้พวกทุนเหล่านี้นะคะนะปัจจัยที่กำหนดปริมาณการลงทุนนะก็คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะก็คือรายได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะอัตราดอกเบี้ยนะในส่วนของอัตราดอกเบี้ยถือว่าเป็นปัจจัยทางตรงนะที่มันส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะคะว่าอัตราดอกเบี้ยที่ถูกนะจะจูงใจให้ลงทุนเพื่อการผลิตมากขึ้นนะแต่การลงทุนเพื่อการเก็งกำไรหรือทางการเงินเนี่ยก็จะน้อยลงไปนะแสดงว่าถ้าพูดถึงการลงทุนเพื่อการผลิตเนี่ยความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ยมันจะสวนทางกันนะนอกจากนี้ก็ยังมีนโยบายของรัฐบาลเสถียรภาพทางการเมืองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอื่นๆนะอย่างจำนวนเงินลงทุนตรงนี้ก็เป็นปัจจัยนะที่ตัดสินใจที่จะลงทุนในประเทศต่างๆได้นะคะอย่างเช่นถ้ามีการลงทุนทางการเงินอย่างเงี้ยนะคะมีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ต้องมีการวางเงินมาร์จิ้นเอาไว้ส่วนหนึ่งนะถ้ากฎหมายกำหนดให้มีการวางเงินมาร์จิ้นในระดับสูงมันก็ไม่จูงใจให้นำเงินของตัวเองมาลงทุนในการซื้อขายหุ้นนะเพราะว่าต้องแบ่งเงินกำไรส่วนหนึ่งเอาไว้คงไว้กับบัญชีนะ
หรือตัวแปรอื่นๆเช่นการคาดคะเนรายได้ที่คาดหวังว่าจะได้รับหรือราคาสินค้าทุนซึ่งมันก็คือต้นทุนของการลงทุนด้วยนั่นเองค่ะนี้เราจะดูผลของรายได้รายได้ของธุรกิจค่ะรายได้ของภาคเอกชนที่จะมาลงทุนนะคะว่าเขาต้องจัดสรรรายได้อย่างไรเพื่อก่อให้เกิดการตัดสินใจลงทุนนะคะนะแล้วก็นำข้อมูลเรื่องของมูลค่าการลงทุนกับมูลค่ารายได้มาเป็นตัวอธิบายนะซึ่งการลงทุนเนี่ยก็เป็นปัจจัยทางตรงนะเป็นตัวแปรตามนะคะส่วนรายได้ก็เป็นตัวแปรอิสระนะเพราะนั้นการลงทุนก็ได้รับอิทธิพลจากรายได้แต่ก็มีการลงทุนบางอย่างนะมีการลงทุนบางอย่างที่จะต้องเตรียมไว้ก่อนโดยที่ยังไม่ได้มีผลประกอบการเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วว่าผู้ประกอบการจะต้องมีเงินลงทุนเบื้องต้นก่อนนะอันนี้ก็คือระดับของ ของ IA ค่ะก็คือ Autonomous Investment เขาต้องมีการวางเงินเพื่อที่จะเตรียมไม่ว่าจะเตรียมพื้นที่เตรียมเครื่องจักรเตรียมพนักงานเตรียมความพร้อมทุกอย่างเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตนะอันนี้ก็จะทำให้การลงทุนจะมีระดับที่คงที่ณระดับ IA นะไม่ว่ารายได้ประชาชาติหรือรายได้ที่เขาคาดหวังไว้จะมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนเลยนะคะทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเขาได้เก็บเกี่ยวผลประกอบการนะรายได้ที่เขาหวังไว้นะมีเพิ่มขึ้นก็นำมาสู่การขยายการลงทุนที่เพิ่มขึ้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนแบบจูงใจนะเป็นการลงทุนแบบจูงใจหรือinduce investment นะ induce investments II ก็เป็นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นไปตามรายได้ที่เขาได้รับหรือไปตามรายได้ของประเทศนะอันนี้ก็ดูได้จากเศรษฐกิจขาขึ้นใช่ไหมคะเมื่อเขาผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วก็นำไปจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคแล้วก็ได้กำไรกลับคืนมาก็เอากำไรส่วนนี้ไปขยายกิจการนะซึ่งการลักษณะของการลงทุนเนี่ยก็จะเป็นแบบที่มีความชันคงที่ก็ได้หรือไม่คงที่ก็ได้ถ้ามีความชันคงที่ทุกเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในอัตราที่คงที่แต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่อัตราการลงทุนที่คงที่มันก็อาจจะเป็นลักษณะของรูปทางขวามือก็คือเส้น II เป็นเส้นโค้งในที่นี้เป็นเส้นโค้งไปตามแกนของรายได้นะอันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์นะธุรกิจในลักษณะนี้จะได้ประโยชน์ก็คือ เมื่อมีการลงทุนในระดับรายได้ที่สูงขึ้นนะธุรกิจก็จะมีการใช้ต้นทุนมีการใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อนำไปลงทุนที่ไม่เพิ่มขึ้นตามรายได้แสดงว่าเขาต้องมีประสิทธิภาพในการควบคุมเงินลงทุนนี้ด้วยนะในขณะที่ตัวเขาเองนะก็จะได้รายได้กลับคืนมาอย่างมากเลยตัวต่อไปก็คือการวิเคราะห์ความโน้มเอียงของการลงทุนหน่วยสุดท้ายหรือ marginal propensity to investment นะหรือ MPI นะตรงนี้ก็เป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของการลงทุนนะเมื่อรายได้เพิ่มขึ้น1บาทนะเขาจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งนะในการชี้ถึงความเจริญเติบโตทางภาคการผลิต
นะโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมนะพอถ้ายิ่งตัว MPI สูงสูงเนี่ยก็ยิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้เศรษฐกิจกำลังอยู่ขาขึ้นนะนักลงทุนมีความตื่นตัวที่จะนำเงินไปลงทุนมากขึ้นนะคะนะเพราะนั้นเราก็สามารถคำนวณตัว MPI จากค่าการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะอันนี้อาจจะเป็นค่าสโลปได้เลยนะคะตรงนี้ก็ทำการรวมเอาต้นทุน2ประเภทนะคะก็คือต้นทุน เป็นการรวมเอาการลงทุนทั้ง2ประเภทก็คือการลงทุนแบบอัตโนมัติกับการลงทุนแบบจูงใจนะในกราฟเดียวกันนะโดยที่แกนตั้งเป็นมูลค่าการลงทุนแกนนอนเป็นรายได้ประชาชาติหรือรายได้ที่เขาคาดหวังไว้นะคะโดยที่ IA ก็คือการลงทุนแบบอัตโนมัติที่เขาต้องมีการกันเงินเอาไว้จำนวนหนึ่งนะเพื่อที่เตรียมพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการผลิตนะคะส่วนเส้น II นะคะก็คือเริ่มต้นที่จุดกำเนิดศูนย์เนื่องจากว่าตอนนั้นยังไม่มีรายได้ยังไม่มีการกลับคืนมาของผลตอบแทนนะการลงทุนก็ยังไม่เกิดนะเอาสองค่านี้รวมกันตามแนวดิ่งขึ้นไปนะคะก็จะเป็นเส้นการลงทุนรวมที่อยู่เหนือเส้น II และ IA นะคะก็จะเป็นการลงทุนรวม I เท่ากับ II บวก IA นะตัวนี้ก็ทำให้เราเข้าใจถึงระบบการผลิตนะว่ากว่าที่จะจำหน่ายสินค้าให้เราเนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการต้องใช้ปัจจัยยังไงต้องเตรียมความพร้อมยังไงเนี่ยเขาต้องมีเงินลงทุนมาวางก่อนนะคะจากนั้นก็ทำการผลิตเพื่อที่จะให้ได้สินค้ามาให้เราแล้วเราก็เต็มใจที่จะจ่ายราคาสินค้าตอบแทนกลับไปเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีการรันการผลิตของเขาได้ต่อเนื่องนะคะจากการลงทุนทางตรงนะคะเราก็นำมาสู่การลงทุนทางอ้อมอันนี้ก็มีความสำคัญเกื้อกูลกันนะคะเพียงแต่เราก็อาจจะมีข้อสังเกตหรือว่าข้อควรระวังในเรื่องของการลงทุนทางอ้อมหรือทางการเงินนั่นแหละว่ามันมีความผันผวนมีความเสี่ยงมากนะตรงนี้ก็สามารถที่จะลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินนะเช่นพวกหุ้นตราสารหนี้นะกองทุนรวมนะซึ่งตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างก็ขึ้นอยู่กับนักลงทุนนะว่าชอบแบบไหนถ้าชอบแบบเสี่ยงมากได้ผลตอบแทนมากก็จะลงทุนในหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงมากนะก็จะหวังที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยหรือลงทุนในกองทุนรวมนะก็จะมีความเสี่ยงลดลงมานะเพราะว่าเราได้เชื่อถือในผู้จัดการกองทุนนะที่เขาสามารถที่จะบริหารหุ้นในกองทุนต่างๆให้มันขาดทุนน้อยที่สุดนะคะก็จะได้รับความเสี่ยงที่ต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นหรืออาจจะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีตัวตนนะคะอันนี้ก็เช่นพวกคอนโดทองคำอย่างเงี้ยนะคะหรือรถนะบ้านต่างๆนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะลงทุนนะออมเงินนะที่มีความสภาพคล่องต่ำนะอันนี้ก็ได้เก็บความรู้มาจากธนาคารCIMB นะคะก็สามารถที่จะมีวิธีทุนนะด้วยการลงทุนระยะยาวอย่างถ้าเกิดเราต้องการลงทุนในยามเกษียณเนี่ยเราก็จะเลือกกองทุน2กองทุนนี้ได้นะคะก็คือ SSF กับ RMF นะคะตรงนี้ก็มีผลทางภาษีด้วยเช่นกันเพราะว่ารัฐบาลก็สนับสนุนในการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณก็เลยให้เรารู้จักออมเงินเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะเกษียณแต่จะได้มีเงินเพียงพอใช้ในยามที่เราเกษียณหรือไม่ยังไม่หรือไม่มีงานทำในช่วงนั้นนะคะ

ในส่วนของกองทุน SSF นะคะก็มีวงเงินลดหย่อนภาษีไม่เกิน 30% ของรายได้โดยสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทนะเมื่อรวมกันกับค่าลดหย่อนการออมนะเพื่อการเกษียณอื่นๆนะก็รวมกันแล้วก็ต้องไม่เกิน 500,000 บาทระยะเวลาในการถือครอง10ปีนะนับตั้งแต่เริ่มซื้อนะโดยในการออมเงินก็ไม่จำเป็นต้องซื้อติดต่อกันทุกปีก็ได้นะคะแล้วก็ไม่กำหนดจำนวนที่ซื้อด้วยอันนี้ก็ถือว่ามีสภาพคล่องที่สูงในส่วนของกองทุน RMF นะคะก็จะเป็นวงเงินลดหย่อนภาษีไม่เกิน 30% ของรายได้สูงสุด 500,000 บาทนะและเมื่อรวมกับค่าลดหย่อนการออมเพื่อการเกษียณอื่นๆก็รวมกันแล้วไม่เกิน 500,000 บาทอันนี้ก็มีข้อจำกัดว่าถ้าจะลงทุนใน RMF เนี่ยก็ต้องลงทุนอย่างน้อย5ปีนะแล้วก็ถ่ายถอนเงินออกไปได้เมื่ออายุ55ปีหรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆนะไม่มีกำหนดจำนวนซื้อขั้นต่ำนะแต่ก็ต้องซื้อต่อเนื่องกันทุกปีนะแสดงว่ากองทุน IMF จะมีสภาพคล่องต่ำกว่า SSF นั่นเองค่ะนะการลงทุนวิธีที่2อาจจะเป็นการลงทุนด้วยการออมทองนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็มีประชาชนทั่วไปนะที่มีเงินออมอยู่ในมือเนี่ยแล้วก็หาทางเลือกอยู่ว่าเอเราจะลงทุนในสินทรัพย์อะไรดีนะตัวทองเนี่ยก็ถือว่ามีความน่าสนใจเพราะจากสถานการณ์โลกนะมันก็สนับสนุนว่าทองเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าอาจจะมีการผันผวนอยู่บ้างแต่ดูแนวโน้มดูเทรนด์แล้วการเก็งกำไรทองก็มีความน่าสนใจนะการออมทองก็อาจจะออมในรูปแบบทองคำแท่งก็ได้หรือในรูปของทองรูปพรรณนะแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะนิยมที่จะเก็บออมไว้ในรูปของทองคำแท่งเพราะว่าจะได้รีเทิร์นกลับมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้ถูกหักค่ากำหนดเหมือนทองรูปพรรณนะคะในวิธีที่3เนี่ยก็จะเป็นการลงทุนด้วยการซื้อประกันสะสมทรัพย์นะประกันชีวิตในรูปแบบของสะสมทรัพย์นะตรงนี้มันก็มีระยะเวลาในการถ่ายถอนนะก็คือส่วนใหญ่ในอดีตก็จะใช้ระยะเวลา20ปีแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยสถานะทางเศรษฐกิจและความต้องการของผู้ออมเนี่ยที่อยากจะได้เงินกลับคืนมาเร็วเนี่ยก็จะมีการกำหนดระยะเวลาชำระเบี้ยในระยะเวลาสั้นลงนะอาจจะไม่เกิน10ปีแล้วก็สามารถได้เงินคืนตามเงื่อนไขนะคะเพราะนั้นการลงทุนด้วยการซื้อชีวิตเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่น้อยนะแล้วก็ได้ผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่แน่นอนอันนี้ก็เป็นรูปแบบการลงทุนที่ได้รับความนิยมนะแทนที่เราจะฝากในบัญชีออมทรัพย์หรือประจำเนี่ยนะมันก็จะเพิ่มออปชันในเรื่องของความคุ้มครองชีวิตหรืออุบัติเหตุโรคร้ายต่างๆเพิ่มเข้ามาตรงนี้ก็เราก็ต้องยอมที่จะเสียเบี้ยเพราะว่าในการประกันอุบัติเหตุเนี่ยมันตัดเป็นถ้าไม่ถูกใช้ก็ไม่สามารถเรียกคืนได้นะมันก็ถูกทิ้งไปเป็นหลายปีหลายปีไปแต่ในส่วนของเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยมันจะสะสมนะเราสามารถได้รับเงินต้นได้นะคะในการลงทุนวิธีที่4ก็คือการซื้อสลากออมทรัพย์นะสลากออมทรัพย์ก็มีสถาบันการเงินนะที่เป็น สถาบันเฉพาะกิจนะคะที่มีการออกสลากออมทรัพย์เพื่อระดมทุนนะให้กับนักลงทุนหรือผู้ผลิตที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินนั้นๆนะตรงนี้ก็จะจูงใจด้วยอัตราผลตอบแทนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธรรมดาแต่ก็ไม่ได้สูงมากนักนะอาจจะไม่

ไม่เท่ากับพันธบัตรรัฐบาลนะในการซื้อสลากออมทรัพย์เนี่ยก็เป็นการลงทุนที่ได้รับความนิยมเช่นกันนะเนื่องจากเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำนะผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากบัญชีออมทรัพย์และอาจจะได้รับเงินรางวัลจากสลากที่หมายเลขตรงกับเลขรางวัลที่ออกเห็นไหมคะก็มีเรื่องของโชคเข้ามาด้วยนะถ้าเราซื้อสลากมากเท่าไหร่หรือซื้อจำนวนหน่วยมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสถูกรางวัลมากเท่านั้นด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผลที่ได้รับการยกเว้นภาษีอีกด้วยนะอันนี้ก็เป็นมาตรการจูงใจให้นะคนที่มีเงินอยู่ในธนาคารนะก็หันมาเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนมาซื้อสลากออมทรัพย์เห็นไหมมันมีหลายวิธีนะจากเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆในหุ้นในทองคำในประกันชีวิตมาถึงสลากออมทรัพย์นะเห็นว่ามันมีรูปแบบที่หลากหลายนะหรือรูปแบบทางเลือกสินทรัพย์ทางเลือกอื่นนะจะเป็นคริปโตเคอเรนซีพวกนี้อันนี้ก็มีความเสี่ยงเพราะว่ามันมีความสภาพคล่องที่สูงมากนะก็ต้องมีข้อมูลมากอย่างมากเลยที่จะเลือกตัดสินใจว่าเราควรจะลงทุนในรูปแบบใดหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเราสามารถกระจายความเสี่ยงโดยการแบ่งสัดส่วนของการลงทุนแต่ละอย่างได้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับช่วงวัยของนักลงทุนด้วยนะถ้านักลงทุน อยู่ในช่วงวัยที่กำลังสร้างไปตามความฝันนะสร้างความฝันยังไม่มีครอบครัวก็อาจจะแบบเลือกช่องทางการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อจะได้ผลตอบแทนกลับคืนมาที่สูงด้วยเช่นกันนะพออายุล่วงเลยไปในช่วงของการสร้างครอบครัวก็ต้องตัดสินใจในการลงทุนที่มีความเชื่อมั่นนะมีความเสี่ยงต่ำนะก็อาจจะลงทุนในสลากออมทรัพย์นะลงทุนใน SSF IMF นะคะลงทุนในทองคำนะเพื่อที่ให้เรามีความมั่นคงในหลักทรัพย์นะในเรื่องของการออมที่มีความแน่นอนมากขึ้นนะคะในส่วนของวัยเกษียณนะคะแล้วก็มีการลงทุนในรูปแบบ SSF IMF ตั้งแต่ตอนที่เราทำงานอยู่เพราะนั้นพอวัยเกษียณเราก็ไม่ต้องเคร่งเครียดไปกับการลงทุนนะแล้วก็มีอิสระทางการเงินนะสามารถที่จะลงทุนในรูปแบบที่มีความเสี่ยงต่ำกองทุนรวมเป็นต้นนะคะก็สามารถที่จะเลือกลงทุนกระจายความเสี่ยงในพอร์ตต่างๆได้นะคะนะทีนี้ถ้าการลงทุนในลักษณะอื่นนะที่ได้รับความนิยมนะก็สามารถที่จะเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ real estate นะตรงนี้ก็ถือว่าต้องใช้เงินจำนวนมากด้วยเช่นกันในการตัดสินใจลงทุนแต่ก็เล็งเห็นว่ามันก็ทำให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนเพราะว่าสินทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นน่ะมันได้รับความนิยมอยู่นะคอนโดมิเนียมที่อยู่ในเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกมันก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะเพราะนั้นถ้าเราปล่อยอาจจะให้เช่าหรือขายต่อเนี่ยมันก็สามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านะการลงทุนในหมู่บ้านจัดสรรต่างๆนะอันนี้ก็เพื่อที่จะดูว่าในแต่ละโครงการเนี่ยมันปล่อยได้ง่ายไหมนะคะหรือว่ารีเทิร์นกลับมาเนี่ยมันมีผลตอบแทนที่จูงใจไหมเนี่ยเพราะนั้นเราก็ต้องมีข้อมูลแล้วก็ช่องทางที่จะเปรียบเทียบผลตอบแทนจากแต่ละทางแต่ละสินทรัพย์นั่นเองนะคะในส่วนของสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะอย่างเช่น NFT นะคะหรือว่า non fungible token นะคะอันนี้ก็ถือว่า

ป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะโทเค็นดิจิทัลก็ไม่สามารถทดแทนกันได้ในแต่ละ NFT นะคะอันนี้ก็เนื่องมาจากว่ามีลักษณะเฉพาะตัวแล้วก็ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนเป็นโทเค็นอื่นได้นะอย่างเช่นผลงานศิลปะนะดิจิทัลฮาร์ดนะงานแสดงศิลปะนะดิจิทัลอาร์ตซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะก็มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากว่ามูลค่าของNFT เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการนะเช่นความนิยมของสินทรัพย์ดิจิทัลนะกระแสความนิยมของผู้ซื้อนะคะแล้วก็ความผันผวนของตลาดเพราะนั้นตัวสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเทรนด์ความนิยมที่ผู้บริโภคจะซื้อหามาครอบครองนะมันก็ทำให้การต่อรองมันก็เกิดการผันผวนขึ้นได้ว่าถ้าไปเจอลูกค้าที่มีความพึงพอใจสูงมันก็สามารถที่จะซื้อขายในราคาที่สูงได้นะนะเพราะนั้นในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยที่ก็นักศึกษาอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะแต่ก็อาจจะรู้ในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีอยู่บ้างนะคะอันนี้ก็ติดตามข้อมูลกระแสของการเทรดด้วยนะคะก็ในการให้ความรู้ของธนาคารนะ CIMB ไทยเนี่ยนะก็ถือว่าก็เป็นการสื่อสารให้ข้อมูลกับนักศึกษาว่ากรณีที่นอกจากนักศึกษาจะหาแหล่งรายได้ที่มีความหลากหลายแล้วเนี่ยเมื่อเรามีรายได้มานะเพื่อทำให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินชีวิตแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงสินค้าและบริการที่ตัวเองอยากได้แล้วเนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงเรื่องของการออมนะการออมแล้วการออมเนี่ยมันมีรูปแบบของการถึงเงินสดอย่างเดียวหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะมันก็มีรูปแบบของการออมที่หลากหลายนะนักศึกษาอาจจะถนัดกับการออมในรูปแบบของการฝากเงินใช่ไหมคะทีนี้การฝากเงินเนี่ยมันก็เป็นดิจิทัลด้วยนะคะมีการกดโอนเงินนะผ่านแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชันธนาคารนะตรงนี้ก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยตระหนักว่าการทำธุรกรรมบนออนไลน์เนี่ยมันสะดวกสบายนะมันสะดวกสบายแต่นักศึกษาก็ต้องมีความรอบคอบด้วยนะมีความฝึกสังเกตด้วยนะเพราะว่าบางทีมันกดตัวเลขถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะการกดตัวเลขโดยเฉพาะจำนวนเงินหรือรหัสล็อกอินนะคะมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของข้อมูลของตัวนักศึกษานั่นแหละนะคะเพราะนั้นการกดรหัสต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังนะหรือพยายามหาข้อมูลในเรื่องของการหลีกเลี่ยงนะที่จะเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพว่ามันมีวิธีการหลีกเลี่ยงหรือป้องกันยังไงนะเพราะนั้นสิ่งที่มันสะดวกสบายเกิดขึ้นเนี่ยมันก็แฝงไปด้วยอันตรายใช่ไหมคะเพราะนั้นนักศึกษาก็ต้องทำแบบช้าๆนะค่อยๆมีสตินะว่าในการกดเงินเนี่ยก็ต้องเช็คดูว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันพร้อมไหมนะมันรองรับมีความไวไหมนะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะบัญชีที่เราจะโอนไปเนี่ยนะเราไปซื้อสินค้าออนไลน์นะแล้วก็มีการโอนทางบัตรเครดิตอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะหรือโอนไปยังบัญชีปลายทางเนี่ยก็ต้องเช็คดูด้วยว่ามันเป็นบัญชีที่มีความปลอดภัยไหมนะคะเผื่ออาจจะแบบเป็นบัญชีที่เฟกแฝงตัวมาอย่างนี้ก็ทำให้เกิดผลเสียได้นะก็มีในเรื่องของการใช้ QR code เนี่ยนะคะนักศึกษาบางท่านก็อาจจะได้

้รับทราบQR code ที่ไว้สแกนชำระเงินน่ะบางทีมันมีมิจฉาชีพแฝงตัวนะก็คือป้ายสแกนมันก็เป็นของจริงอยู่แล้วอะแต่ว่ามิจฉาชีพก็นะหาจังหวะเอาบัญชีของตัวเองมาปิดทับนะอันนี้ก็คนที่เป็นคนเราในฐานะผู้โอนเงินเราก็ต้องทวนว่าเออใช่เลขใช่บัญชีนี้ไหมใช่ชื่อบัญชีนี้ไหมนะคะอันนี้ก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะนั้นการใช้จ่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงว่าเงินมันไปไวมันไปเร็วนะคะเราก็ต้องเช็คให้ดีๆว่าสินค้าของเราเนี่ยมันชัวร์ไหมนะผู้ขายน่าเชื่อถือไหมอย่างเงี้ยนะคะนะถึงจะมีความมั่นใจว่าเออเราจะได้รับสินค้าตามที่กำหนดนะคะทีนี้ในกระบวนการของการโอนเงินแบบรูปแบบออนไลน์มันจูงใจให้เราเนี่ยใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายของเราอย่างมากเลยเพราะว่ามันสะดวกรวดเร็วโอนง่ายไม่ต้องเดินทางไปจ่ายด้วยเช็คอะไรต่างๆนะในขณะเดียวกันน่ะเราไม่ได้ถือเงินสดเราไม่ได้ถือเงินสดจริงๆใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเงินมันก็เดินทางบนในอากาศนะบนอากาศไปมาแต่เราไม่ได้ถือเงินจริงๆมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนว่าเราไม่ได้ตระหนักว่ามันมีเงินจริงๆนะเพราะว่ามันการใช้เงินมันบนแพลตฟอร์มเนี่ยมันเสมือนจริงนะถ้าเราถอยมานิดนึงว่าเออถ้าเราใช้เงินจริงเนี่ยเราจะตระหนักถึงการใช้จ่ายมากขึ้นไหมอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเราไม่อยากจะถือเงินสดมันลำบากมันต้องพกเหรียญต้องพกแบงค์หรือปลายทางเขาบอกรับแต่เงินโอนอย่างเดียวตรงนี้ก็เราก็ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ให้มีสติอย่างรอบคอบมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของ call center ที่โทรมาแล้วก็จูงใจให้เราลงทุนในรูปแบบต่างๆเนี่ยพอเรามีข่าวสารนะรับรู้ข่าวสารว่าเออมันมีเคสนะในหลากหลายรูปแบบที่จะมาล่อลวงเราเนี่ยนะเราก็นึกขึ้นได้ว่าเอ้ยมันมีข่าวอันนี้มานะเดี๋ยวที่แบบชวนลงทุนชวนซื้อหุ้นชวนเข้าคอร์สเรียนคอร์สออนไลน์เราต้องจ่ายเงินก่อนอะไรเงี้ยค่ะนะเพราะนั้นในฐานะที่เรายังเป็นนักศึกษาเนี่ยเราอย่าจ่ายอะไรง่ายจนเกินไปเพราะว่าเราไม่ได้มีฐานะในที่เรามีรายได้ไม่เหมือนกับผู้ปกครองที่เขามีเงินนะเขาจะมีอำนาจตัดสินใจมากกว่าเรานะเพราะนั้นในเมื่อเราได้รับข่าวสารจาก call center มาแล้วเนี่ยบางทีเราสามารถที่จะตัดปิดการสื่อสารได้เลยนะคะเราไม่ได้เปิดโอกาสให้เขามาให้ข้อมูลข่าวสารให้เราหลงเชื่อได้นะอันนี้เราในฐานะผู้ใช้แพลตฟอร์มก็ต้องรู้ทันนะรู้ทันเราก็สามารถที่จะเป็นเคสให้ผู้อื่นที่เป็นญาติเราพี่น้องเราเนี่ยได้ตระหนักถึงการล่อลวงแบบนี้นะเพราะนั้นเนี่ยการลงทุนนะคะในส่วนของช่องทางต่างๆเนี่ยนักศึกษาก็ต้องดูให้ดีว่าเออมันเป็นเฟกไหมนะหรือมันอาจจะเป็นของจริงก็ได้หรือว่ามันมีหลุมพรางอะไรเนี่ยเพราะนั้นการมีข้อมูลข่าวสารหรือการคุยกับที่ปรึกษานะคะหรือผู้รู้เนี่ยก็มีความสำคัญอย่างมากนะในเรื่องของการลงในอสังหาริมทรัพย์นะคะนักศึกษาก็อาจจะเหมือนกับว่าอยากจะลงทุนเหมือนกันนะนะอย่างเช่นพวกปล่อยห้องเช่านะทำที่พักรายวันนะหรือเป็นนายหน้านะนายหน้าติดต่อ

ือขายคอนโดนะอันนี้ก็เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันนะเพราะเราเป็นตัวกลางนะเรามีการเรียนรู้ว่าเราจะมีศิลปะการพูดยังไงนะคะนะเพื่อให้เกิดการเก็งกำไรขึ้นมานะตรงนี้ก็อาจารย์ก็มีคนรู้จักนะคะที่เนี่ยเป็นเจ้าของคอนโดนะกำลังสร้างแล้วก็จะเสร็จในเร็วๆนี้นะถ้าต้องการมีรายได้ก็สามารถที่จะเป็นนายหน้าได้ใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าพอเราได้รับข้อมูลข่าวสารตรงเนี้ยมันก็จูงใจนะเราก็อยากมีช่องทางรายได้ที่เพิ่มขึ้นแทนที่จะเอาเงินนอนไว้กับธนาคารแล้วก็เอามาเก็งกำไรในธุรกิจคอนโดมิเนียมนะทีนี้เนี่ยในความฝันน่ะกับความจริงเนี่ยความจริงเราต้องย้อนกลับเข้ามาว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยอยู่ตรงไหนทำเลอยู่ตรงไหนมันมีความเป็นไปได้ในการเก็งกำไรมากน้อยแค่ไหนน่าเชื่อถืออย่างไรนะเพราะนั้นมันก็เป็นหนทางหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องกลับไปมองไปทำวิจัยเล็กๆไปทำวิจัยเล็กๆศึกษาว่าทำเลเนี่ยมันเหมาะต่อการเช่าคอนโดมิเนียมมีการคมนาคมที่สะดวกไหมนะมันก็จะเป็นปัจจัยเสริมนะในการปล่อยขายเก็งกำไรคอนโดมิเนียมให้ได้ราคานะที่สูงกว่าที่เราซื้อไปถือว่าเป็นการเก่งกำไรในภาคอสังหาริมทรัพย์และยังได้ค่าในหน้านะจากเจ้าของธุรกิจด้วยนะคะหรือถ้าจะทำเป็นการปล่อยเช่านะเพราะนั้นคอนโดมิเนียมก็ยังเป็นชื่อเราอยู่นะจากการซื้อครั้งแรกเรามีกรรมสิทธิ์ในคอนโดมิเนียมนั้นนะคะทีนี้ถ้าเราแบบลงทุนในระยะยาวนะการปล่อยเช่าก็ถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวนะถ้าคอนโดมิเนียมนั้นน่ะอยู่ในตัวเมืองแล้วก็สามารถเปรียบเทียบราคาค่าเช่านะบางทีก็อาจจะอยู่ในราวๆ 20,000 ถึง 50,000 บาทก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของห้องเช่าด้วยนะคุณภาพของคอนโดมิเนียมของห้องที่เราจะปล่อยเช่าด้วยนะแล้วก็อินฟราสตรักเจอร์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็ต้องมีพร้อมให้กับผู้เช่านะค่าส่วนกลางก็ตกลงก็เราเก็บค่าเช่าแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งไปจ่ายค่าส่วนกลางคอนโดมิเนียมนะคะนะอันเนี้ยก็ถือว่าในเรทเนี้ยในทำเลเนี่ยผู้เช่าก็ยอมรับในอัตราที่ถูกกำหนดไว้เพราะว่าเป็นราคากลางนะนะถ้าสภาพคอนโดมิเนียมเดียวกันเนี่ยก็จะกำหนดราคาค่าเช่าในเรทเดียวกันนะก็มักจะไม่ต่อนะคะนะเพราะนั้นในการทำธุรกิจเช่าเนียมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงทุนในระยะยาวนะเราไม่ต้องรีบขายเพราะยังไงถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนเช่าเราก็สามารถเข้าไปอยู่ได้นะคะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่นๆนะก็สามารถที่จะทำในรูปแบบของรีสอร์ทหรือโฮมสเตย์ก็ได้นะก็เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อีกรูปแบบหนึ่งนะในลักษณะที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะคะทีนี้ในรูปแบบของโฮมสเตย์เนี่ยมันก็มีความหลากหลายเนาะเพื่อให้ผู้พักอาศัยเนี่ยได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดนะในรูปแบบของโฮมสเตย์นะก็มีความน่าสนใจค่ะเพราะว่าเรามีรูปแบบของการก่อสร้างบ้านดินใช่ไหมคะเพราะนั้นการก่อสร้างบ้านดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดดึงดูดเลยเพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาพักอาศัยนะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็อยากได้ความเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะไม่ได้มีอารมณ์เหมือนกับอยู่อาศัยในเมืองอย่างเงี้ยนะคะ
พราะนั้นโฮมสเตย์ก็มีลักษณะที่โดดเด่นนะนอกจากความใกล้คิดใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็ยังมีความใกล้ชิดของวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆนะฮะได้มีการพูดคุยนะกับเจ้าของบ้านนะจะก็สามารถแลกเปลี่ยนทำกิจกรรมร่วมกันนะโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่อาจารย์ได้เคยไปสัมผัสนะก็คืออยู่ที่จังหวัดระยองนะก็เข้าไปพักนะก็เป็นวัฒนธรรมแบบหนึ่งนะคะที่เป็นชาวประมงนะคะก็มีการมีกิจกรรมเกี่ยวกับการล่องเรือการดูนกต่างๆแล้วก็กลับมาพักอาศัยที่ร่วมชายคาเดียวกันกับเจ้าของบ้านนะพอกลับมาก็มีการแลกเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างทำกิจกรรมอะไรบ้างนะมีจุดที่น่าสนใจให้พาไปเที่ยวหรือมีอาหารที่เป็นไฮไลท์ของท้องถิ่นตรงนั้นนะเพราะนั้นในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นการให้ที่พักอย่างเดียวเห็นไหมคะมันมีบริบทของสังคมและวัฒนธรรมเข้าไปทำให้มันเป็นลักษณะของการสร้างประสบการณ์ร่วมกันก็ได้นะคะสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของแอเรียอสังหาริมทรัพย์นั้นก็มีความสำคัญนะที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับที่พักอาศัยไม่ใช่ว่าจะอาศัยไว้อยู่หลับนอนอย่างเดียวนะมันก็ต้องมีการสร้างประสบการณ์นะเช่นมีกิจกรรมให้ทำมีการทำอาหารร่วมกันมีการปลูกผักนะปลูกผักออร์แกนิกเห็นไหมคะจะเห็นว่าบางโฮมสเตย์เนี่ยก็จะมีพื้นที่สำหรับปลูกผักนะก็จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยก็ไปเรียนรู้นะโดยเฉพาะพืชผักที่เป็นพืชประจำถิ่นนะหรือเป็นผักออร์แกนิกต่างๆนะก็จะมีกิจกรรมในการปลูกผักแล้วก็รอระยะเวลานะเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวนะหรืออาจจะแบบปลูกไว้ล่วงหน้าแล้วแล้วพอจังหวะได้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวก็นำนักท่องเที่ยวเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชผักแล้วก็นำมาสู่การทำอาหารร่วมกันทำสลัดทำคุกกิ้งร่วมกันในแอเรียของสายอสังหาริมทรัพย์นั้นนะคะหรืออาจจะมีกิจกรรมกลางแจ้งนะเหล่านี้มันก็จะทำให้เป็นการเพิ่มมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ของเรานะหรือมีการดัดแปลงมีการต่อเติมเป็นร้านกาแฟนะร้านกาแฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดรวมพลเลยแหละนะคะนักท่องเที่ยวก็จะมาพบปะมาดื่มกาแฟแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องราวต่างๆเห็นไหมคะความเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบนะให้เราเข้าไปลงทุนนะในเรื่องของร้านกาแฟก็อาจจะมีลักษณะของการเป็นแฟรนไชส์ก็ได้นะคะแต่ว่าสถานที่เราสามารถควบคุมได้นะแอเรียที่เราจะทำการลงทุนเนี่ยมันก็สามารถหลากหลายได้เช่นเดียวกันนะเพราะนั้นในกรณีของร้านกาแฟเนี่ยก็ถือว่าก็น่าสนใจค่ะนะอสังหาริมทรัพย์ที่ทำเป็นร้านกาแฟแล้วก็ดึงดูดผู้คนต่างๆนักท่องเที่ยวต่างๆให้มาพบปะกันมีจุดร่วมกันอยู่ที่ร้านของเราเห็นไหมคะโอกาสเข้ามาที่ร้านเราแล้วนะโอกาสมาที่อสังหาริมทรัพย์ของเราแล้วนะก็เลยทำให้เกิดไอเดียในการสร้างกิจกรรมนะสร้างกิจกรรมเพื่อการสร้างประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเจ้าของร้านนักลงทุนแล้วก็ประชาชนนะที่เข้ามาในร้านเรานะมีรูปแบบหลากหลายมากเลยนะคะในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่อาจารย์เคยได้ผ่านประสบการณ์มาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็เป็นในเรื่องของการ
จัดสรรที่ดินจัดสรรที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางการทางด้านป่าไม้นะทางด้านป่าไม้ตรงนี้ค่ะก็มีความน่าสนใจเช่นเดียวกันถ้านักศึกษาเคยได้ยินเรื่องของธุรกิจไม้ล้อมนะ

หรืออายุของต้นไม้ที่ยังอ่อนอยู่เนี่ยมันก็สามารถจำหน่ายได้นะมีสภาพคล่องสูงด้วยแล้วก็สามารถจำหน่ายทำการเพาะทำการปลูกต้นไม้ลงทุนอาจจะบอกว่าต้องการที่จะเลี้ยงมันให้โตกว่านี้เพื่อที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการทำธุรกิจไม้ล้อมขนาดเล็กใช่ไหมคะตรงนี้ก็ต้องใช้ทุนเยอะมากในการที่จะบำรุงรักษาลำต้นให้มันมีขนาดที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าเพื่อที่จะเอาไปเป็นไม้ประดับไปจัดสวนที่มันมีคุณค่าในใจของเขานะหรือตกแต่งอสังหาริมทรัพย์ของลูกค้าเองนะก็ทำการอาจจะเป็นคอนมิ่งกับพื้นที่ที่เราทำไม้ล้อมของเรานะแล้วก็ทำตัดแต่งผลผลิตของเราให้มีมาตรฐานเป็นไซส์เดียวกันเพื่อความสะดวกในการขนย้ายด้วยนะคะเพราะนั้นธุรกิจไม้ล้อมตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะประเด็นหนึ่งก็คือว่าเราต้องการที่จะใช้ที่ดินที่เรามีอยู่แต่ว่ามันยังว่างเปล่ายังไม่ได้มีกิจกรรมมันก็เสี่ยงต่อจะต้องแบกรับภาษีที่ดินใช่ไหมคะเราก็ต้องคิดว่าเราจะทำอะไรดีทำลงทุนอะไรดีกับที่ดินผืนนี้นะเพราะนั้นการลงทุนธุรกิจไม้ล้อมแล้วก็มองดูว่าทิศทางลมทิศทางน้ำในพื้นที่ของเราเนี่ยมันเหมาะสมไหมแล้วก็จะปลูกพืชชนิดใดมีการวางแผนล่วงหน้าตรงนี้ก็มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลของธุรกิจไม้ล้อมอันนี้ในประเทศไทยก็มีนะคะอันนี้ก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูวันนี้อาจารย์ก็พูดในการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีหลายรูปแบบมากมายเลยก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาบางท่านก็อาจจะมีความสนใจอยู่แล้วนะคะก็ลองศึกษาในเชิงลึกดูนะคะในคราวหน้าเราก็จะมาพูดถึงทฤษฎีการเงินและอัตราดอกเบี้ยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของ

0: ทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
1: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทําความตกลงกับ UN ค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
0: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมแล้วก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
2: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
1: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสําคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทําทรมานนะคะกระทําโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
0: สําหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
1: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
0: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทําให้เราผลักดันมาทํางานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทํางานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทําเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนํานโยบายนํามาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนําไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สัมภาษณ์นะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมของสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปู่ไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู่ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วอย่าก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนเนี่ย

0: นี้สวยจังเก่งแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะ

0: เห็นจนเบื่อแล้ว
1: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะทำไมเธอรู้เนี่ยแม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
1: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
1: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอพาไปทีตอนที่ปู่เล่า
2: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
0: ฮะโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
3: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
3: ไปหัวเมืองใหม
0: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
3: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
0: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
3: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทสาพิมพ์ที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
3: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: แก่นก้าว
4: เฮ้ยรถเฮ้ยรถด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
0: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
2: ท่านนี่แหละลูก

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการดอกไม้ใจพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้นะคะทางรายการจะได้ในเสนอในตอนที่ชื่อว่าอุตตมสาสมาธินะคะอุตตมสาสมาธิคำว่าอุตตมะเนี่ยค่ะแปลว่ามากอุตตมสาสมาธิเลยหมายถึงสมาธิมีความอุดมนะคะเป็นโอกาสให้ทุกคนได้ทำสมาธิต่อยอดเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตสมาธิค่ะที่เขียนขึ้นอย่างกระทัดรัดเหมาะแก่นักธุรกิจนะคะศึกษาปฏิบัติเป็นเวลา21วันจะได้พลังจิตระดับหนึ่งเป็นพื้นฐานที่จะนำไปเป็นแนวทางที่จะทำให้มีการพัฒนาการทำสมาธิเพื่อความก้าวหน้าต่อไปนะคะเพราะสมาธิค่ะมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกๆคนนะคะดังที่ได้เห็นกันอยู่ว่าคนที่ขาดสมาธิหรือสมาธิต่ำทำงานจะไม่สำเร็จเพราะขาดสมาธิดังนั้นค่ะการเตรียมความพร้อมของสมาธิเป็นเรื่องที่ดีกว่านะคะเนื่องจากการทำสมาธิไม่ใช่เรื่องยากสามารถทำได้ทุกเวลาเมื่อมีโอกาสเราจะต้องไม่เกียจคร้านหรือว่ามองข้ามการทำสมาธิอย่างไรก็ตามค่ะการทำสมาธิต้องไม่ให้กระทบต่อกิจการหน้าที่ธุรกิจการงานที่กระทำอยู่เพราะว่าตามปกติแล้วมีงานที่จะต้องทำกันอยู่ทุกๆคนนะคะหมายความว่าทำสมาธิก็ได้งานที่ทำอยู่ก็ดีนี่คือความถูกต้องด้วยเหตุผลนี้ค่ะเหล่านักเรียนนักศึกษาที่กำลังหนุ่มแน่นนะคะก็สามารถจะทำสมาธิได้แล้วก็จะเป็นผลดีแก่พวกเขาอย่างมากโดยมากค่ะบุคคลพอได้ฟังคำว่าสมาธิก็กลัวก่อนเสียแล้วเพราะได้รับการกล่อมกล่าวจากผู้รู้ไม่จริงมานานแสนนานนะคะจนเชื่อฝังใจนะที่นี้พวกเราก็ควรจะหาหนทางแก้ไขให้หลุดจากใจพวกเขาให้จงได้นะคะซึ่งจะทำให้พวกเราเพิ่มจำนวนสมาชิกผู้ทำสมาธิได้อีกมากในเมื่อเราค่ะได้สมาชิกเป็นส่วนมากของประเทศหรือส่วนมากของโลกมาเป็นผู้ทำสมาธิแล้วเราจะสามารถพบสันติภาพนะคะยังมีความหวังว่าจะเป็นไปได้ค่ะการขยายงานการทำสัมมาสมาธินะคะคือการหยิบยื่นความสุขอันซาบซึ้งให้แก่เขาทั้งหลายนะคะพระธรรมมงคลญาณพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรได้นำเสนออุตตมสมาธินะคะอุตตมสาเหตุผลการทำสมาธิค่ะบทที่หนึ่งนะคะในความเป็นมนุษย์ถือว่าประเสริฐสุดเพราะมีกายกับใจกายเป็นตัวประสานงานภายนอกใจสั่งการนะคะในกรณีที่กายสมบูรณ์ใจสมบูรณ์ถือว่าเป็นความพร้อมของคนเราและพร้อมที่จะดำเนินงานต่างๆได้เนื่องจากคนเราทุกๆคนค่ะที่เกิดมามีสิ่งที่เป็นส่วนสำคัญ2ประการเกิดตามมาด้วยคือความสามารถความเป็นเลิศส่วนจำพวกสัตว์ทั้งหลายค่ะมีช้างม้าโคกระบือสุนัขสุกรความสามารถความเป็นเลิศนะคะสู้มนุษย์ไม่ได้อย่างเช่นโคกระบือค่ะพวกมันแก้ผ้าเปลือยมาตั้งแต่หลายหมื่นปีเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นจนถึงปัจจุบันส่วนมนุษย์นะคะแต่ก่อนก็เปลือยกายปัจจุบันพัฒนามาถึงแฟชั่นแล้วอาวุธแต่ก่อนค่ะใช้ขวานหินปัจจุบันพัฒนาถึงนิวเคลียร์เป็นที่ประจักษ์นะคะว่ากายค่ะมนุษย์ปัจจุบันได้พัฒนาดูแลรักษาโอบอุ้มด้วยวิชาการที่สูงการลงทุนอย่างมหาศาลทั่วโลกนะคะทางด้านจิตใจพัฒนาในวงจำกัดแม้จะมีคณาจารย์เกี่ยวกับสมาธิหลายแห่งในโลกนี้ที่ได้ใช้ความพยายามดำเนินการแล้วก็
ลงทุนเมื่อเปรียบกับการพัฒนาทางกายถือว่าการพัฒนาทางใจค่ะมีจำนวนน้อยมากเมื่อเป็นเช่นนี้นะคะใจตัวสั่งการจึงถูกครอบงำด้วยวัตถุนิยมนำพาไปสู่ความขาดเมตตาธรรมเป็นจุดนำไปสู่ความขัดแย้งซึ่งเป็นอันตรายต่อไปในอนาคตดังนั้นค่ะจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาหนทางเพิ่มการพัฒนาทางด้านจิตใจให้แก่ประชาชนให้มากที่สุดจะเป็นผลดีแก่โลกในอนาคตโดยธรรมชาตินะคะมนุษย์รู้จักผูกและรู้จักแก้อันนี้ก็คือปัญญาของมนุษย์เหมือนกับผู้ที่ทำให้คนค่ะเกิดมาถือว่าผูกเขาเหล่านั้นนะคะจัดการให้เด็กที่เกิดมาสามารถช่วยตัวเองได้ถือว่าแก้ผู้ที่สร้างโครงการต่างๆขึ้นมาถือว่าผูกหรือผูกมัดและเขาก็สามารถที่จะดำเนินไปสู่ความสำเร็จถือว่าแก้นะคะถือว่าธรรมชาติได้แก้ธรรมชาติให้สำเร็จนี้คือปัญญาของมนุษย์สามารถทำได้สมาธิเป็นตัวแปรสภาพให้เกิดสมรรถภาพสมาธิมีอยู่2ประเภทคือสมาธิธรรมชาติสมาธิสร้างขึ้นค่ะสมาธิธรรมชาติก็คือมนุษย์ทุกคนนะคะมีสมาธิธรรมชาติพวกเขาได้มาแต่เกิดถือว่าผูกเพราะสมาธิธรรมชาติค่ะให้พลังจิตจำนวนจำกัดเท่านั้นสมาธิที่สร้างขึ้นนะคะพวกเขาได้มาจากการทำสมาธิบริกรรมพุทโธจนสามารถผลิตพลังจิตถือว่าแก้และส่วนสมาธิที่สร้างขึ้นผลิตพลังจิตจำนวนไม่จำกัดจุดประสงค์ของการทำสมาธิก็คือการผลิตพลังจิตสะสมพลังจิตก่อนที่จะทำสมาธิค่ะจิตมีอารมณ์ท่วมท้นพอเริ่มทำนะคะบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอารมณ์ท่วมท้นค่ะก็จะเหลือเพียงหนึ่งจากนั้นจิตเป็นหนึ่งนะคะจากจิตเป็นหนึ่งจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตก็ผลิตพลังจิตพลังจิตสะสมเก็บไว้ที่จิตถาวรนะคะทำต่อไปค่ะพลังจิตก็จะเพิ่มไปเองจนเกิดความแข็งแกร่งบทที่สองการเริ่มต้นของการทำสมาธิกายใจการมีร่างกายและใจที่สมบูรณ์นะคะเป็นประการแรกของการเริ่มสมาธิที่จริงจังหากร่างกายและใจไม่สมบูรณ์การที่จะเริ่มสมาธิที่จริงจังย่อมทำไม่ได้เพราะสมาธิเริ่มต้นต้องมีการปูพื้นฐานที่มีความมั่นคงเพราะในที่นี้ค่ะต้องการความพร้อมที่วางแผนงานที่สำคัญให้แก่ตัวของเรายกเว้นผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอนะคะพึงทำตามระบบธรรมดาเพียงเพื่อให้ได้บุญตามฐานะที่จะทำได้จึงต้องมีการพร้อมค่ะที่จะปฏิบัติต่อยอดไปโดยเดินทางมัชฌิมาก็คือทางพอดีดังนั้นค่ะจึงต้องพร้อมด้วยสุขภาพนะคะกายสุขภาพใจในเบื้องต้นการทรมานตนต่างๆอย่างเช่นอดอาหารอดหลับอดนอนเพื่อให้ได้สมาธิเร็วไม่ควรทำการเริ่มต้นทำสมาธิการบริกรรมก็คือการที่ใจนะคะนึกเอาโดยไม่ออกเสียงอยู่ในบทใดบทหนึ่งอย่างเช่นพุทโธพุทโธพุทโธอรหังอรหังอรหังไม่มีจำกัดว่าคำใดคำหนึ่งพึงเข้าใจว่าคำบริกรรมนะคะมีความสำคัญมากในการทำสมาธิเพราะเท่ากับเป็นกุญแจที่จะไขเข้าสู่สมาธิแต่พึงเข้าใจว่าเป็นเพียงเบื้องต้นนะคะโดยเฉพาะการทำสมาธิทุกครั้งต้องบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธมิฉะนั้นจิตเป็นสมาธิไม่ได้เปรียบคำบริกรรมค่ะเหมือนคุณจะเข้าบ้านคุณลืมกุญแจนะคะคุณก็เข้าบ้านไม่ได้คุณจะทำสมาธิคุณลืมคำบริกรรมคุณก็เข้าสมาธิไม่ได้การบริกรรมหลายต่อหลายครั้งค่ะก็จะเกิดความชำนาญชำนาญนี้คือตัวประกันที่มีความสำคัญในการทำสมาธิต่อไปไม่ว่าการงานอะไร

ไปต่างๆทุกอย่างถ้าขาดความชำนาญงานต่างๆเหล่านั้นจะไม่เกิดความสำเร็จได้เพราะความไม่ชำนาญทำงานก็สเปะสปะไปหมดนะคะแต่มันจะเกิดความชำนาญได้ก็ต้องใช้เวลาเหมือนคนขับรถค่ะชำนาญขับไม่ชำนาญนะคะก็จะขับสเปะสปะชนโน่นชนนี่มีอุบัติเหตุถึงตายส่วนผู้ที่ชำนาญก็จะขับพริ้วไปเลยเพราะฉะนั้นค่ะคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธที่มีผู้ทำสมาธิบริกรรมตลอดเวลามานะคะจึงมีความหมายมากวิธีการทำสมาธิมี4อิริยาบถก็คือการยืนเดินนั่งนอนทั้งนี้นะคะเพื่อให้ผู้สนใจพิเศษค่ะสามารถทำสมาธิได้ตลอดเวลาทุกอิริยาบถแต่ว่าโดยเฉพาะอิริยาบถหลังของการทำสมาธิที่จริงมี2อิริยาบถก็คือนั่งเดินการนั่งเรียกว่านั่งสมาธิเป็นท่วงทีสง่างามคือเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักเพื่อความสะดวกเป็นสากลทั่วไปในปัจจุบันค่ะนั่งเก้าอี้ก็ได้นะคะหรือแม้แต่ว่าเอาเท้าเหยียบพื้นหรืออาจจะนั่งพับเพียบตามถนัดการเดินค่ะเดินจงกรมนะคะเป็นท่าที่สุภาพคือเอามือขวาจับมือซ้ายวางที่ท้องน้อยเดินตามปกติไม่เร็วไม่ช้าจุดประสงค์ของการเดินจงกรมนะคะเพื่อให้เกิดสุขภาพกายและสุขภาพใจไปพร้อมกันส่วนอิริยาบถยืนถ้าทำสมาธิด้วยการยืนไม่ควรเกินกว่า5นาทียืนหลับตาค่ะกำหนดร่างถูกไฟเผาไหม้ในที่สุดร่างกายคนเรานะคะก็เหลือเพียงเท่าฐานส่วนอิริยาบถนอนนอนตะแคงข้างขวาเรียกว่าสีหัสายญาติบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธจนกว่าจะหลับกรรมพิธีนะคะการทำสมาธิพิธีการนั่งสมาธิให้นั่งขัดสมาธิยกมือประนมพูดเป็นเสียงนามว่าข้าพเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนะคะต่อไปเริ่มบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเอามือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธต่อไปจนกว่าจะเลิกพอเมื่อเลิกแล้วค่ะให้แผ่ส่วนกุศลออกเสียงพร้อมกันดังนี้สัพเพสัตตาสทาโหนตุอเวราสุขชีวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขเมื่อเถิดกตังปุญญังพลังไมหังสัพเพภาคีพวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเทอญพิธีการเดินจงกรมค่ะให้ยืนที่หัวทางเดินยกมือประนมพูดเสียงนำว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วเอามือขวาจับมือซ้ายวางไว้ที่ท้องน้อยบริกรรมแล้วเดินไปตามทางจงกรมเมื่อสุดทางแล้วเดินกลับจนกว่าจะเลิกเมื่อเสร็จการเดินจงกรมแล้วก็ยืนยกมือประนมกล่าวแสดงความเมตตาจิตต่อสัตว์บุคคลในโลกว่าสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะคะบทที่3การเริ่มต้นทำสมาธิจะต้องรู้ฐานที่ตั้งของจิตมี3แห่งคือหน้าผากหัวใจสะดือก่อนจะทำสมาธิค่ะเราจะต้องตั้งใจเหมือนกันกับเราจะเรียนหนังสือเราจะต้องตั้งใจเรียนหรือเหมือนกับเราจะเป็นครูเราก็ต้อง

ต้องตั้งใจเพื่อจะได้เป็นครูเป็นต้นนะคะขณะนี้ค่ะเราต้องการทำสมาธิเราจะต้องตั้งใจที่ฐานเพื่อรองรับสมาธิดังนั้นก่อนจะทำสมาธิจึงต้องตั้งฐานขึ้นมาก่อนจะตั้งอย่างไรจะตั้งที่ไหนฉะนั้นค่ะเมื่อเราเริ่มทำสมาธิต้องหลับตาขณะที่หลับตามองไม่เห็นอะไรแสดงว่าเรายังไม่มีที่ตั้งของจิตก็ให้ตั้งในที่สามแห่งคือที่สะดือที่หัวอกข้างซ้ายคือหัวใจหรือที่หน้าผากโดยการนึกเอานะคะแต่ถ้าตั้งไว้ที่ไหนถูกต้องกับใจก็ไม่ให้เปลี่ยนต้องกำหนดฐานที่ให้ดีเวลาเริ่มทำสมาธิค่ะก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธลงไปที่เราตั้งไว้นั้นและพลังจิตที่เราผลิตได้จากสมาธิก็จะมาสะสมไว้ที่ตรงฐานนี้เมื่อเราทำสมาธิไปเรื่อยๆนะคะณฐานที่แห่งนี้ก็จะเกิดความแข็งแกร่งขึ้นตามลำดับเพราะการฝึกสมาธิจะต้องเริ่มไปแต่ต้นถ้าไม่มีฐานของจิตไม่ทราบว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรเวลาเริ่มต้นค่ะนึกคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธลงที่ฐานของจิตได้แล้วนะคะเหตุผลเกี่ยวกับพิธีกรรมทำไมคะต้องมีพิธีในการทำสมาธิเพราะพิธีจะทำให้เกิดระบบงานระบบงานจะทำให้เกิดความพร้อมเพรียงเช่นการทำสมาธิเป็นหมู่นับด้วยร้อยคนพันคนถ้าไม่มีพิธีเริ่มต้นต่างคนต่างทำกว่าจะได้เริ่มต้นคนโน้นลุกทีคนนี้นั่งทีเสียเวลาไปหลายนาทีแล้วก็ไม่สุภาพด้วยนะคะแต่ถ้ามีกรรมพิธีให้ผู้นำผู้พูดว่าข้าพเจ้าระลึกถึงทุกคนจะพร้อมกันเพียงแค่วินาทีและสุภาพเรียบร้อยดีดังนั้นค่ะจึงต้องมีพิธีการนั่งสมาธิและเดินจงกรมเพื่อให้เป็นมาตรฐานอันเดียวกันจิตนี้นะคะก็จะมีการพัฒนาเป็นอัตโนมัติผลที่ออกมาค่ะจะปรากฏขึ้นในตนเองตามลำดับข้อความทั้งหมดคนที่ผ่านมาเป็นคำอธิบายโดยย่อพอเป็นคำแนะนำในเบื้องต้นเมื่อเราได้ฐานที่ตั้งของจิตแล้วในครั้งแรกนะคะเราจะรู้สึกกังวลในฐานจิตแต่ความกังวลจะกลายเป็นตัวสติเมื่อชำนาญเพราะการฝึกจิตนานพอสมควรความรู้สึกวิตกกังวลจะหายไปเมื่อเราเริ่มบริกรรมจิตจะลงไปที่ตั้งของจิตอย่างรวดเร็วโดยอัตโนมัติฐานจิตของคนเราค่ะไม่เหมือนกันบางคนฐานเล็กบางคนฐานใหญ่เราจะทราบได้จากธรรมชาติความจริงของคนเราอย่างเช่นบางคนค่ะคิดต้องการเป็นแค่กรรมกรหาวันกินวันในชาตินี้ก็พอใจแล้วคนเช่นนี้นะคะมีฐานจิตเล็กบางคนคิดการใหญ่อยากต้องการเป็นผู้นำประเทศเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีกว้างขวางใหญ่โตคนเช่นนี้มีฐานจิตใหญ่บางคนค่ะอยากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาพระโพธิญาณบำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์คนเช่นนี้เป็นคนมีฐานจิตใหญ่บางคนคิดเพียงเอาตัวรอดปรารถนาแค่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าคนเช่นนี้มีฐานจิตเล็กบางคนทำสมาธิได้ผลมากและแล้วคิดการใหญ่โตที่จะช่วยคนอื่นมากๆคนเช่นนี้มีฐานจิตใหญ่บางคนทำสมาธิได้มากแล้วคิดเอาแต่ตนเองไม่ขนขวายช่วยผู้อื่นคนที่นี้มีฐานจิตเล็กในกรณีเช่นนี้เป็นการแสดงถึงภาวะจิตที่เกิดขึ้นเองตามปกติแต่ฐานจิตนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามแต่เหตุการณ์ฐานจิตใหญ่เล็กเกี่ยวข้องอย่างไรกับสมาธิฐานจิตเล็กใหญ่รู้ไว้เพื่อไม่ให้กังวลใจฐานจิตเกี่ยวข้องกับสมาธิฐานจิตใหญ่การก้าวหน้าช้ากว่าฐานจิตเล็กซึ่งหลายๆคนที่มาทำสมาธิชอบบ่นว่า
ฉันทำไมจิตรวมยากนักยากหนาบางคนทำปุ๊บได้ปั๊บก็เพราะฐานจิตเล็กใหญ่กว่ากันเปรียบเทียบเหมือนถังน้ำใหญ่ต้องตักน้ำเทลงกว่าจะเต็มบรรจุตั้ง200ถังต้องใช้เวลานานส่วนถังน้ำเล็กบรรจุเพียง3ถังไม่ต้องใช้เวลานานเพราะฉะนั้นผู้ทำสมาธิต้องเข้าใจจะได้ไม่เกิดความหงุดหงิดเราจะต้องยอมรับว่าฐานจิตได้มีมาตามธรรมชาติอาการเข้าภวังค์ที่เกิดขึ้นกับจิตที่กำลังเป็นสมาธิจะต้องศึกษาให้กว้างขวางเพราะภวังคจิตเป็นเรื่องสำคัญมากภวังคจิตมี2ประเภทภวังคจิตธรรมชาติภวังคจิตที่สร้างขึ้นเมื่อจิตเป็นสมาธิคือจิตได้ขจัดอารมณ์ไปหมดแล้วและจิตพร้อมแล้วที่จะเข้าภวังค์เมื่อเป็นเช่นนี้เราควรจะทราบว่าภวังค์มี2อย่างภวังค์ธรรมชาติคือภวังค์ที่เกิดขึ้นมาเองเช่นนอนหลับภวังค์ธรรมชาติให้ผลเป็นปกติทำให้เกิดกำลังวังชามีชีวิตชีวาหากจิตไม่เข้าภวังค์ก็เกิดการนอนไม่หลับเสียสุขภาพเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มติดสุราเพื่อให้สบายจึงละยากหรือการเสพยาเสพติดเพื่อให้จิตเข้าภวังค์สบายชั่วระยะภวังค์อย่างนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้เสียคนเป็นทางเสียหายอย่างมากแก่ประเทศชาติภวังค์ที่สร้างขึ้นคือภวังค์ที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิเป็นทางให้เกิดความสุขแก้ไม่ให้คนต้องไปดื่มสุราไม่ต้องไปเสพยาเสพติดเพราะภวังค์ที่สร้างขึ้นให้ความสุขได้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นนะคะต้องหาช่องทางให้คนสามารถทำสมาธิด้วยวิธีการหลากหลายเพื่อทำภวังค์ที่สร้างขึ้นง่ายขึ้นเป็นทางแก้คนที่แสวงหาสุรายาเสพติดมากินได้ทางหนึ่งตรงนี้ค่ะมีคนเข้าใจน้อยมากแต่ถ้ามาทำความเข้าใจนะคะในระหว่างผู้รับผิดชอบสังคมทั่วไปของประเทศจะเป็นทางหนึ่งที่จะแก้ไขคนจำพวกกินยาเสพติดและกินเหล้าเมาสุราทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมภวังค์ที่สร้างขึ้นให้ละเอียดและกว้างขวางเพราะผู้ปฏิบัติสมาธิค่ะจะต้องผ่านภวังค์เมื่อจิตผ่านภวังค์มากขึ้นเกิดความชำนาญความชำนาญจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเหมือนคนขับรถยนต์เมื่อขับไปขับไปความชำนาญจะเกิดขึ้นมาเองการเข้าภวังค์จิตที่เกี่ยวกับภวังค์ที่สร้างขึ้นมีความสำคัญมากเพราะคนเราเกิดจะตายนะคะจะเกิดจะตายเนี่ยค่ะจิตจะต้องเข้าภวังค์ก่อนโดยเฉพาะภวังค์ที่สร้างขึ้นจะมีสติกำกับส่วนภวังค์ธรรมชาติไม่มีสติกำกับพอเข้าภวังค์แล้วก็หายไปเลยไปรู้สึกเอาเมื่อจิตออกภวังค์ส่วนบุคคลที่มีภวังค์สร้างขึ้นเขาจะมีสติการมีสติค่ะสามารถที่จะเลือกได้เอาแต่เฉพาะของดีมีประโยชน์ส่วนภวังค์ธรรมชาติไม่มีสติเลือกไม่ได้ตามบุญตามกรรมตรงนี้นะคะเรากำลังพูดถึงเมื่อวิญญาณกำลังจะออกจากร่างคือกำลังจะตายผู้ทำสมาธิค่ะผลิตพลังจิตด้วยสัมมาสมาธิมีประโยชน์ใหญ่หลวงเพียงใดภวังค์ยังไม่จบนะคะอาทิสมันกายคือกายทิพย์เพราะคนเรานะคะมีกายอยู่2กายคือกายหยาบที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่ากายละเอียดมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะมองเห็นโดยมีพลังจิตเพียงพอคือกายทิพย์มองไม่เห็นแต่มันจะอยู่ในภวังคจิตเราจะอยู่คลุกคลีขณะที่นอนหลับจิตเข้าภวังค์ธรรมชาติแต่ไม่รู้สึกสัมผัสอะไรฉะนั้นค่ะเมื่อได้ทำสมาธิมีพลังจิตได้ระดับหมายความว่าได้เกิดความชำนาญการเข้าภวังค์ที่สร้างขึ้นมามากแล้วก็จะสามารถรู้สึกสัมผัสอาทิสมานกายได้เ
พราะ

มีพลังจิตแก่กล้าและในขณะเดียวกันจะมีอาการกิริยาต่างๆนะคะเกิดขึ้นในระหว่างภวังคจิตมากมายเพราะว่าจิตของคนเราค่ะได้สะสมเรื่องราวในอดีตอนาคตเหลือขนานับอาการกิริยาของจิตที่สะสมในเรื่องราวต่างๆจิตก็จะได้เปิดเผยออกมาในเวลาที่จิตเข้าภวังค์หลับไปกลายเป็นความฝันพิลึกกึกกือเล่ากันไม่รู้จบในส่วนของสมาธิที่ทำภวังค์ที่สร้างขึ้นนะคะอาการกิริยาต่างๆยิ่งมีความพิสดารสุขุมลุ่มลึกมากความสบายอย่างลึกซึ้งเห็นแสงสว่างหลากสีตัวเรารู้สึกเบาเหมือนลอยได้เห็นนรกสวรรค์เช่นเดียวกับภวังค์ธรรมชาติที่ว่าจิตคนเราได้สะสมสารพัดสารพันเป็นเหมือนห้องสมุดคำว่าเหมือนห้องสมุดหมายความว่าเป็นที่รวมความรู้วิชาการมารวมเก็บไว้ที่ห้องสมุดเช่นเดียวกับใจค่ะมันจะเก็บอารมณ์สัญญาอุปทานมากมายไว้ที่ใจเมื่อจิตเข้าภวังค์ก็จะมีปรากฏการณ์ออกมาจากจิตปรุงแต่งดีบ้างไม่ดีบ้างเกิดขึ้นมาในขณะที่จิตเข้าภวังค์เป็นเพียงอาการกิริยาของจิตพลังจิตได้ทำสมาธิสะสมเอาไว้มากจะเป็นตัวแปรทำให้รู้ว่าถูกผิดมีประโยชน์อย่างไรเพราะว่าผู้ทำสมาธิค่ะได้สะสมพลังจิตพลังจิตจะก่อตัวแข็งแกร่งและจะเกิดกระแสจิตขึ้นกระแสจิตจะเกิดปัญญาเปรียบกระแสจิตเหมือนกระแสไฟฟ้าเมื่อสถานีไฟฟ้าหรือต้นกำเนิดไฟฟ้ามีกำลังมากกระแสไฟฟ้าก็จะมากเป็นเงาตามตัวที่พูดเปรียบเทียบให้เข้าใจว่าสถานีไฟฟ้าเปรียบจิตเป็นสมาธิสมาธิจะผลิตพลังจิตรวมตัวทำให้เกิดกระแสจิตเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าจะทำให้เกิดสารพัดประโยชน์กระแสจิตที่เกิดจากพลังจิตก็เช่นกันจะทำให้เกิดสารพัดประโยชน์กระแสไฟฟ้าทำให้เกิดคอมพิวเตอร์ไอโฟนไอแพดแสงสว่างโทรคมนาคมและก็ใช้เป็นพลังงานสารพัดส่วนกระแสจิตที่เกิดจากพลังจิตสามารถควบคุมจิตได้เหมือนกับรถยนต์มีเบรกสามารถควบคุมรถไม่ให้เกิดอุบัติเหตุถ้ารถยนต์ไม่มีเบรกก็ไม่สามารถควบคุมรถได้ทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายดังนั้นค่ะกระแสพลังจิตจึงมีประโยชน์มากแก่คนทั่วๆไปตามปกติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโลกย่อมมีเป็นธรรมดาแต่ถ้ามีพลังจิตที่สร้างขึ้นมาได้ระดับหนึ่งสามารถจะควบคุมจิตได้ความขัดแย้งแม้จะยิ่งใหญ่มากเท่าไหร่ก็จะสามารถลดระดับความขัดแย้งได้เพราะพลังจิตเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขไม่แตกแยกเป็นประโยชน์ต่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุขไม่แตกแยกเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขไม่แตกแยกเป็นประโยชน์ต่อโลกอยู่เย็นเป็นสุขไม่แตกแยกเกิดสันติภาพโลกได้ความขัดแย้งที่แก้ไม่ได้คือการขาดแคลนพลังจิตเมื่อพลังจิตไม่เพียงพอก็ไม่สามารถควบคุมจิตได้ความขัดแย้งนิดเดียวก็กลายเป็นความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่เป็นอันตรายต่อครอบครัวทำให้ครอบครัวแตกแยกเป็นอันตรายต่อสังคมทำให้สังคมแตกแยกเป็นอันตรายต่อประเทศชาติทำให้ประเทศชาติแตกแยกเป็นอันตรายต่อโลกทำให้โลกแตกแยกรวมความแล้วถ้ามนุษย์ส่วนมากสามารถสร้างพลังจิตขึ้นมาได้ให้ระดับหนึ่งก็สามารถทำสันติภาพโลกได้บทที่4สิ่งที่ต่อต้านสมาธิทันทีที่เริ่มทำสมาธิจะต้องพบสิ่งกีดขวางการสมาธิดูตัวอย่างพระพุทธองค์เมื่อทรงทรมานกายด้วยวิธีการต่างๆที่เป็นหนทางที่ผิดตั้ง6ปี
ไม่ปรากฏเห็นเลยว่ามีมารเข้ามาผจญแต่พอพระพุทธองค์ละจากการทรมานกายที่ผิดหนทางได้เสด็จมานั่งสมาธิที่ใต้ต้นมหาโพธิคยาที่นั้นมารก็มาโหมโรงกันใหญ่แสดงฤทธิ์เดชข่มขู่เพื่อต้องการให้พระพุทธองค์กลัวแล้วเลิกความเพียรแต่ว่าพระพุทธองค์ตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวคือว่าไม่กลัวพญามารและเสนามารดังนั้นผู้แต่งคัมภีร์จึงเขียนนางธรณียืนรีดมวยผมเป็นน้ำมหาสมุทรท่วมมารตายหมดนางธรณีเปรียบเหมือนใจของพระพุทธองค์แข็งแกร่งเหมือนแผ่นดินน้ำที่รีดจากมวยผมแปลว่าน้ำพระทัยแห่งศรัทธาของพระพุทธองค์แรงกว่าน้ำในมหาสมุทรจึงสามารถกวาดล้างมารทั้งหลายให้พ่ายแพ้และพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความสงสัยเป็นมารความอดทนที่ใจหรือขันติและกายของเราจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนในการทำสมาธิให้บังเกิดผลให้แก่ตัวเราความสงสัยจะเป็นมารทำให้การทำสมาธิกว่าผลจะออกมาชัดเจนจำเป็นต้องอาศัยการและเวลาพอสมควรเมื่อไม่ได้อย่างใจก็ละทิ้งไปเลยอาการอย่างนี้อาจจะเกิดขึ้นหมายถึงเราแพ้มารตั้งแต่ขึ้นบันไดขั้นแรกเพราะได้กล่าวไว้แล้วว่าถ้ายังไม่ได้ทำสมาธิมารมันก็ยังไม่มาพอเราเริ่มสมาธิมารมันจะมาผจญเราทันทีดังนั้นเราจะต้องชนะมารตั้งแต่เริ่มต้นทำสมาธิความสงสัยในพระอาจารย์ที่สอนจะต้องแก้ไขด้วยการไต่ถามไม่ควรเก็บความไว้ในใจความสงสัยในความไม่พอใจเกิดจากคำพูดที่ไม่ถูกกับจริตบางประการเราสามารถพูดออกมาได้เพื่อไม่ให้คล่องใจความสงสัยในเนื้อหาเกิดขึ้นจากการพิมพ์ผิดหรือเกิดจากการอ่านผิดเกิดขึ้นจากเนื้อความซ้ำซ้อนความสงสัยในสมาธิที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะการทำสมาธิตลอดเวลาอาการต่างๆจะเกิดขึ้นอาการเหล่านั้นเป็นการก้าวหน้าต่อไปของสมาธิเพราะตนเองก็ต้องการเช่นนั้นเพราะความลึกซึ้งประทับใจต้องทำความเข้าใจในความเป็นจริงเมื่อมันเกิดขึ้นอย่าเก็บกดไว้ในใจเพิ่งไต่ถามหาความจริงเพื่อการดำเนินสมาธิจะได้ก้าวหน้าต่อไปความวิตกกังวลขณะปฏิบัติสมาธิเป็นมารเรื่องของความนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจเรียกว่าจิตตุปบาทห้ามไม่ได้แต่มันก็เป็นตัวมารในบางครั้งเพราะมีอะไรบางอย่างนึกคิดขึ้นมาเนื่องจากเกี่ยวกับการกระทบกระเทือนภายนอกได้แก่สิ่งแวดล้อมต่างๆและภายในใจได้แก่ความไม่พอใจที่เป็นอารมณ์ที่เข้าใจผิดและเก็บกดทำให้เป็นลมที่ต่อเนื่องแล้วฝังจิตแต่ว่าจิตตุปัฏบาทนี้สามารถที่จะทำลายได้ในเมื่อสะสมพลังจิตได้พอควรแล้วอย่างตัวอย่างนะคะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครั้งหนึ่งพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลค่ะได้ไปขอเป็นศิษย์พักอยู่เพื่อฝึกสมาธิกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตณค่ำคืนวันหนึ่งเวลาตีสามนะคะตีสามเศษเศษค่ะขณะนั้นท่านมหาปิ่นตื่นนอนนั่งคิดว่าพระอาจารย์มั่นไม่ได้เรียนปริยัติไม่ได้เป็นมหาเหมือนเราท่านจะรู้เรื่องสมาธิเท่าเราได้อย่างไรทันใดนั้นก็มีเสียงเหมือนคนเอาไม้มาตีฝ้าที่ข้างฝากุฏิดังลั่นเพี้ยเพี้ยเพี้ยพระมหาปิ่นตกใจรีบลุกเดินออกมาจากห้องนอนโดยเร็วต
้องผงะเพราะเห็นพระอาจารย์มั่นยืนอยู่หน้าประตูมีเสียงจากหลวงปู่มั่นดังออกมาว่ามหาปิ่นทำไมนั่งคิดประมาทเราผู้เป็นอาจารย์ที่นึกคิดประมาทเช่นนี้ย่อมเป็นมารผจญทำให้เกิดความล่าช้าแก่การทำสมาธิต่อไปท่านมหาปิ่นรีบกราบเท้าขอขมาโทษและได้กราบนมัสการว่ากระผมรับทราบแล้วจะไม่คิดอย่างนี้อีกต่อไปที่ได้แสดงตัวอย่างมานี้เพื่อให้นักทำสมาธิพยายามมิให้เกิดขึ้นเพื่อความสะดวกของสมาธิต่อไปความโลภอยากได้เร็วเป็นมารการทำสมาธิต้องใจเย็นเพราะต้องใช้เวลาถ้าหากว่าทำสมาธิแบบด่วนได้ก็จะเป็นผลแบบลวกๆที่จริงแล้วการทำสมาธิต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่อย่าให้ถึงเกิดความเกียจคร้านเพราะทำสมาธิเพื่อสะสมพลังจิตเปรียบเหมือนการเรียนหนังสือต้องค่อยเรียนค่อยไปทีละน้อยในที่สุดก็สำเร็จเองแต่ต้องใช้เวลาเช่นเดียวกันกับทำสมาธิความโลภอยากได้เร็วมันจะเกิดความผิดพลาดได้เมื่อผิดพลาดจะต้องแก้ไขใหม่เลยกลายเป็นผู้ล้าหลังท่านผู้รู้จึงเตือนว่าระวังเพราะความโลภมันเกิดขึ้นในขณะที่ทำสมาธิไม่ได้อย่างใจแล้วทำให้ต้องการเร่งรีบอย่างนี้ควรระวังเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราทำงานอะไรต่างๆมากมายรีบเร่งและลุกลี้ลุกลนงานจะเสียหายหลายอย่างหลายประการเพราะโลภอยากได้เร็วสมาธิยิ่งสำคัญกว่าถ้าโลภอยากได้เร็วเลยทำให้สมาธิเกิดแก่ตนที่จะพึงได้ลดระดับลงถึงกว่า 50%ที่เตือนไว้ตรงนี้เพราะต้องการให้ผู้ทำสมาธิอย่างต่อเนื่องให้ได้ประโยชน์มากที่สุดในการทำสมาธิแต่ละครั้งมีหลายๆอย่างที่คนชอบเดินหน้าทางลัดทั้งงานทั้งการที่ชอบเดินทางลัดเพราะต้องการอยากได้เร็วแต่แล้วในที่สุดผลที่ออกมาทำให้เสียคุณภาพคุณสมบัติอย่างมากในอนาคตบทที่5ฌานฌานคือการทำจิตให้เกิดความละเอียดอ่อนตามลำดับชั้นปกติแล้วฌานเกิดเองไม่ได้ฌานจะเกิดได้จากกระแสแห่งพลังจิตที่พอเพียงระดับหนึ่งการที่จิตเป็นสมาธิจะเริ่มผลิตพลังจิตไปเรื่อยๆจนเมื่อแข็งแกร่งแก่กล้าจะเกิดกระแสจิตกระแสจิตก็จะทำให้เกิดฌานบุคคลที่ศึกษาปฏิบัติสมาธิจำเป็นต้องศึกษาในเรื่องฌานให้ชัดเจนเพราะฌานได้เกี่ยวข้องกับสมาธิอย่างใกล้ชิดเปรียบเหมือนกับไฟกับเปลวไฟฌานเป็นส่วนสำคัญของผู้ทำสมาธิเพราะจะก่อให้เกิดความสุขที่ล้ำเลิศลึกซึ้งเอิบอิ่มละเอียดอ่อนประทับใจลึกล้ำชวนให้อยากที่จะทำต่อไปและในขณะเดียวกันทำให้เกิดความศรัทธาดื่มด่ำยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ก็จะมีการผลิตพลังจิตมากขึ้นตามไปด้วยหากว่าทำฌานให้เป็นสัมมาสมาธิตามหลักของมรรค8ข้อที่8คือสัมมาสมาธิท่านกล่าวไว้ว่าฌานกำหนดเอาฌาน1ถึงฌาน4และถือว่าเป็นมัชฌิมาคือหนทางกลางหมายความว่าหนทางพอดีฌานที่เป็นรูปฌานหรือรูปฌานนะคะมีลักษณะดังนี้ฌานที่1เรียกว่าปฐมฌานประกอบด้วยองค์5คือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาฌานที่2เรียกว่าทุคติฌานประกอบด้วยองค์3คือปิติสุขเอกคตาฌานที่3เรียกว่าตติยฌานประกอบด้วยองค์2คือสุข
เอกคตาฌานที่4เรียกว่าจตุตถะฌานประกอบด้วยองค์2คืออุเบกขาเอกคตานะคะจะเห็นว่าฌาน1ถึงฌาน4จะมีลักษณะหมายถึงมีอารมณ์เป็น1เดียวอารมณ์เป็น1เดียวค่ะเป็นเหตุให้เกิดสมาธินะคะ

พอเพียงนึกเอาตามอาการนั้นก็จะเป็นเพียงสัญญาไม่ใช่ของจริงอธิบายความเป็นจริงลักษณะของรูปฌาน4ปฐมฌานลักษณะจริงๆเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้คือจิตละอารมณ์ภายนอกเป็นหนึ่งมีอาการหายวับชั่วขณะต่อไปรู้สึกสบายมีอาการไม่รู้สึกตัวตัวเบาเหมือนจะเหาะลอยและปลอดโปร่งรู้สึกมีความละเอียดอ่อนละมุนละไมดุจปุยนุ่นและได้เกิดมีแสงสีต่างๆเห็นนิมิตอาการเหล่านี้จัดเป็นปฐมฌานและถ้าทำสมาธิต่อเนื่องอาการเหล่านี้จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็จะถูกยกระดับให้อาการเหล่านี้สูงขึ้นต่ำไปด้วยดังนั้นนะคะถ้ามีสติและตัวผู้รู้ภายในจิตกำกับก็จะเริ่มต้นเป็นสัมมาสมาธิซึ่งจะบวกสติขั้นนี้ให้เป็นสติปัฏฐานต่อไปแต่ถ้าปล่อยไปตามเรื่องของมันจะยังไม่เป็นสัมมาสมาธิทุติยฌานลักษณะจริงๆเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้คือการตัดวิตกวิจารเหลือ3คือปิติสุขเอกัคคตานี้ว่าตามบาลีที่จริงเป็นลักษณะเหมือนแบกของหนักได้ทิ้งของหนักโดยไม่มีเยื่อใยเราจะรู้สึกว่าสบายจริงๆมีอาการบอกว่าโล่งใจอิ่มใจแบบยิ้มได้หรือเหมือนกับเราแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินที่ใหญ่โตเกี่ยวกับการลงทุนหนักๆเป็นเวลานานพร้อมกับถึงทางตันแต่ได้แก้ปัญหานั้นได้อย่างสวยงามเราจะยิ้มย่องผ่องใสเบากายเบาใจเหมือนผู้บรรลุทุติยฌานนี่คือฌาน2ที่ผ่านปฐมฌานคือฌาน1อาการต่างๆจะเหมือนปฐมฌานแต่ได้ยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งโดยอาศัยการทำสมาธิอย่างต่อเนื่องซึ่งได้สะสมพลังจิตแกร่งขึ้นมาด้วยอย่างไรก็ตามนะคะทุติยฌานก็ยังเป็นแหล่งผลิตพลังจิตด้วยนะคะการปฏิบัติสมาธิถือว่าเป็นการให้อาหารใจขณะที่ร่างกายต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนนะคะไม่ควรจะเลี่ยงในการฝึกปฏิบัติสมาธิซึ่งจะทำให้จิตของเรานะคะเกิดพลังนะคะในการที่จะต่อสู้และแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้รายการดอกไม้ใจวันนี้หมดเวลาลงนะคะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคต

รองรับไทยแลนด์ 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์การขนส่งและซัพพลายเชนนะคะในวันนี้เนี่ยก็เป็นสัปดาห์ที่9นะคะนะเป็นเรื่องของต้นทุนการขนส่งนะคะในคราวที่แล้วเราได้พูดถึงการวิเคราะห์อุปทานการขนส่งนะคะเพราะฉะนั้นในฝั่งของอุปทานเนี่ยก็เป็นเรื่องของผู้ประกอบการนะที่จะทำการผลิตสินค้าและบริการของตนเองโดยเฉพาะการให้บริการขนส่งนะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ได้ทำการวิเคราะห์อุปสงค์มาล่วงหน้าแล้วนะคะเพราะนั้นในภายในกระบวนการการให้บริการการขนส่งก็จะต้องคำนึงถึงทางฝั่งของต้นทุนการขนส่งนะคะในเรื่องของต้นทุนการขนส่งเนี่ยนะเราก็เห็นอยู่แล้วนะว่ามีเรื่องของการขับรถนะคะการขับยานพาหนะต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะรถบรรทุกนะคะรถไฟหรือแม้กระทั่งขนส่งทางเรือนะคะทางอากาศยานทางเครื่องบินเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นในการพูดถึงต้นทุนการขนส่งในที่นี้ก็จะเน้นเรื่องของการขนส่งทางถนนนะคะเพราะนั้นในการพิจารณาปัจจัยทางด้านต้นทุนการขนส่งเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งนะที่ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งเนี่ยพิจารณาว่าเราควรจะปรับกลยุทธ์ทางด้านการขนส่งอย่างไรเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะเพราะนั้นในการลดต้นทุนนะธุรกิจก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งนะคะแล้วก็นำมาซึ่งการทำกำไรของธุรกิจนั่นเองนะคะในหัวข้อที่ได้ที่จะบรรยายนะคะก็คือต้นทุนโลจิสติกส์และต้นทุนการขนส่งนะเราก็รู้อยู่แล้วว่าในการขนส่งเนี่ยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ภายใต้โลจิสติกส์นะในการคำนวณวิเคราะห์ต้นทุนก็ดูภาพรวมทางด้านโลจิสติกส์ขององค์กรแล้วก็เฉพาะส่วนนะของการขนส่งนะแล้วก็ต้นทุนการขนส่งก็มีที่เป็นแบบเชื่อมโยงหลายรูปแบบนะคะแล้วก็วิธีการลดต้นทุนค่าขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพต้นทุนโลจิสติกส์นะคะก็เป็นภาพกว้างก่อนนะก็หมายถึงต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆด้านโลจิสติกส์นะในสถานประกอบการนะเพื่อก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายการจัดเก็บนะการรวบรวมและการกระจายสินค้าวัตถุดิบชิ้นส่วนประกอบและการบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนะคะนะโดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญนะต้นทุนค่าขนส่งนะคะหรือ transportation cost เนี่ยนะคะก็คือก็เป็นหนึ่งในต้นทุนหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อกำไรและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจนะคะหากผู้ประกอบการสามารถบริหารต้นทุนในส่วนค่าขนส่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้เพิ่มศักยภาพของธุรกิจได้ในระยะยาวนะต้นทุนค่าขนส่งจึงหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งครอบคลุมทั้งค่าขนส่งหลักนะซึ่งเรียกว่า direct transportation cost และค่าใช้จ่ายแฝงนะฮะ indirect cost เช่นค่าน้ำมันค่าแรงพนักงานขับรถค่าบำรุงรักษารถขนส่งค่าทางด่วนค่าผ่านทางนะซึ่งค่าใช้จ่ายพวกนี้ถือว่าเป็น direct cost นะคะซึ่งเป็นต้นทุนทางบัญชีนะแล้วก็ต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการขนส่งล่าช้านะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพลาดโอกาสที่จะได้รับรายได้จากการขนส่งที่ทันเวลานะเพราะนั้นเมื่อมีการขนส่งล่าช้าเกิดขึ้นก็จะมีค่าการรอคอยนะแล้วก็ค่าเสียโอกาสนะคะ
แล้วก็ค่าประกันสินค้านะหรือความเสียหายระหว่างทางอันนี้ก็อาจจะทำความรับประกันค่าเสียหายโดยธุรกิจเองหรือทำการผลักภาระอันนี้ไปยังผู้รับประกันภัยนะคะในตัวของค่าใช้จ่ายแฝงนะคะก็คือเป็นเรื่องของการประเมินรายได้จากการใช้ทรัพยากรที่เป็นในเจ้าของเองนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเจ้าของเป็นพนักงานขับรถเองนะคะแทนที่จะใช้ลูกน้องสมมตินะคะถ้ามันเกิดขึ้นเจ้าของก็จะต้องประเมินรายได้จากการเป็นพนักงานขับรถนะซึ่งก็จะประเมินไปในส่วนของค่าใช้จ่ายแฝงหรือแม้กระทั่งเจ้าของนำรถส่วนตัวไปขนส่งเองนะก็ต้องมีการจ่ายค่าน้ำมันนะก็เป็นในส่วนของเจ้าของก็ต้องประเมินกลับมาทางต้องประเมินกลับมาเป็นค่าใช้จ่ายของธุรกิจนะคะแล้วก็ค่าเช่ารถยานพาหนะของเจ้าของก็ต้องประเมินกลับมาเป็นค่าใช้จ่ายแฝงของธุรกิจเพราะฉะนั้นในการประเมินค่าใช้จ่ายแฝงก็เป็นการคิดโดยการใช้ทรัพยากรที่เป็นของเจ้าของมาใช้ในการขนส่งมาให้บริการขนส่งก็ต้องประเมินเป็นต้นทุนนั่นเองค่ะโครงสร้างของต้นทุนโลจิสติกส์นะคะเราจะได้รู้ว่าตำแหน่งของต้นทุนขนส่งสินค้าอยู่ตำแหน่งใดภายใต้โครงสร้างของโลจิสติกส์นะคะทั้งนี้เนี่ยต้นทุนโลจิสติกส์ก็สามารถแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะต้นทุนอันแรกก็คือต้นทุนการขนส่งนะ transportation cost นั่นเองก็เป็นต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งและบริการซึ่งต้นทุนเหล่านี้นะยังผันแปรไปตามปริมาณการขนส่งน้ำหนักระยะทางจุดหมายปลายทางรวมไปถึงวิธีการขนส่งที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่แตกต่างกันนะคะ 2. ต้นทุนคลังสินค้าหรือ warehousing cost นะคะก็เป็นต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมภายในคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าการถ่ายโอนข้อมูลในคลังสินค้าการเลือกสถานที่ตั้งเช่นโรงงานคลังสินค้าซึ่งแปรผันไปตามชนิดและปริมาณของสินค้า

นะเพราะนั้นถ้าดูจากรูปนะคะเราก็จะเห็นโครงสร้างของต้นทุนโลจิสติกนะซึ่งเน้นไปในทางต้นทุนการขนส่งนะแล้วเมื่อทำการขนส่งทางต้นทางนะลำเลียงวัตถุดิบมาสู่คลังสินค้าก็จะเป็นต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลังนะซึ่งอาจจะเป็นวัตถุดิบก็ได้หรือเป็นสินค้าขั้นกลางนะหรือเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายเพื่อจำหน่ายไปยังผู้บริโภคนะคะเพราะนั้นก็จะมีการแยกเป็นต้นทุนการถือครองสินค้าแล้วก็ต้นทุนการบริหารคลังสินค้านะจากนั้นนะก็จะเกิดต้นทุนการบริหารจัดการนะซึ่งอาจจะเป็นการควบคุมการไหลของสินค้าให้ไปสู่มือผู้บริโภคนะคะต้นทุนในการเก็บรักษาคลังสินค้านะคะหรือ inventory carrying cost ก็เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาสินค้าคงคลังนะคะซึ่งจะผันแปรไปตามปริมาณของสินค้าคงคลังและทำให้เกิดต้นทุนด้านต่างๆนะเช่นต้นทุนเงินทุน capital cost แล้วก็ต้นทุนค่าเสียโอกาส opportunity cost นะต้นทุนในการดูแลสินค้าได้แก่ค่าประกันภัยค่าภาษีต้นทุนพื้นที่การจัดเก็บสินค้านะต้นทุนด้านสถานที่ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณของสินค้าต้นทุนความเสี่ยงในการจัดเก็บสินค้าได้แก่ความล้าสมัยและลักขโมยนะเพราะนั้นถัดจากการขนส่งแล้วเราก็จะต้องมารับผิดชอบในเรื่องของการรักษาสินค้าคงคลังให้มีสภาพนะพร้อมที่จะส่งมอบกับผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นในกระบวนการเก็บรักษาก็จะมีทั้งดอกเบี้ยซึ่งเป็นต้นทุนของเงินทุนนะค่าเสียโอกาสนะค่าเช่าที่ดินค่าประกันภัยภาษีต่างๆนะคะนะแล้วก็ต้นทุนการบริหารนะคะก็เป็นฝ่ายที่รับผิดชอบขั้นสุดท้ายนะต้นทุนการบริหารหรือว่าadministration cost นะคะก็เกิดจากกิจกรรมหลัก3ประเภทอันได้แก่1ระดับการให้บริการหรือ customer service level ก็เป็นเงินที่จ่ายไปเพื่อสนับสนุนการบริการลูกค้าเช่นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำให้คำสั่งซื้อนั้นสมบูรณ์ค่ะ2ต้นทุนกระบวนการสั่งซื้อและระบบสารสนเทศนะ order processing and information costได้แก่ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสั่งซื้อการกระจายการติดต่อสื่อสารและการพยากรณ์อุปสงค์ 3. ต้นทุนปริมาณนะหรือว่า lot quantity cost นะซึ่งเป็นโดยหลักการแล้วเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าที่จัดซื้อและจัดหาและผลิตค่ะเพราะนั้นในโครงสร้างของต้นทุนโลจิสติกนะคะก็จะเห็นว่ามีการเปรียบเทียบระหว่าง3ฝ่ายนะคะก็คือต้นทุนขนส่งสินค้าต้นทุนเก็บรักษาสินค้าคงคลังแล้วก็ต้นทุนการบริหารจัดการเห็นได้ว่าทางฝั่งของต้นทุนของการขนส่งสินค้าเนี่ยคิดเป็นร้อยละ50โดยประมาณเลยนะคะครึ่งหนึ่งนะของต้นทุนทั้งหมดนะรองลงมาก็เป็นต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังแล้วก็ที่น้อยที่สุดก็คือต้นทุนการบริหารจัดการนะจึงให้ความสำคัญต่อการคิดคำนวณต้นทุนการขนส่งสินค้าเป็นหลักค่ะการวิเคราะห์ต้นทุนด้านโลจิสติกในภาคอุตสาหกรรมนะการวิเคราะห์ต้นทุนรวมในงานด้านโลจิสติกก็เป็นสิ่งสำคัญในการจัดการโลจิสติกนะคะโดยมีแนวคิดการลดต้นทุนรวมจากการลดต้นทุนในหลายๆกิจกรรมนะในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งก็ต้องลดต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าการบริหารจัดการทั้งหมดโดยรวมต้องลดต้นทุนลงมาให้ได้นะคะแต่ละฝ่ายจะลดมากน้อยอย่างไรนะก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการภายในแผนกนั้นๆ นะคะเนื่องจากการลดการมุ่งลดต้นทุนเนี่ย
เพียงกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพียงอย่างเดียวอาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของกิจกรรมอื่นให้สูงขึ้นได้นะเช่นการมีศูนย์กระจายสินค้าจำนวนน้อยสามารถช่วยลดต้นทุนในการเก็บรักษาแล้วก็เก็บสินค้านะแล้วก็ลดต้นทุนคลังสินค้าลงได้แต่จะส่งผลให้มีการใช้จ่ายในการขนส่งมากขึ้นหรือจะกระทบต่อยอดขายเนื่องจากระดับการให้บริการลูกค้าที่ลดลงในทํานองเดียวกันการลดค่าใช้จ่ายในด้านการจัดซื้อนะโดยการซื้อสินค้าจำเป็นในจำนวนมากในแต่ละครั้งก็จะทำให้ต้นทุนการดูแลสินค้าเพิ่มขึ้นนะเพราะนั้นในเรื่องของการจัดซื้อนะก็จะเกี่ยวเนื่องกับแผนกขนส่งนะเพราะว่าถ้าการจัดซื้อจำนวนมากก็จะลดการขนส่งลงได้นะคะฟังก์ชันของต้นทุนการขนส่งนะคะหรือว่าในการคิดต้นทุนการขนส่งนั้นมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างนะคะเราจึงเรียกเป็นฟังก์ชันนะเพราะนั้นฟังก์ชันของต้นทุนการขนส่งก็จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการผลิตบริการขนส่งกับต้นทุนการขนส่งนะซึ่งมีส่วนในการกำหนดปริมาณบริการการขนส่งหรืออุปทานการขนส่งนะคะซึ่งต้นทุนการขนส่งแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือต้นทุนภายในและต้นทุนภายนอกนะคะก็เป็นต้นทุนภายในองค์การกับภายนอกองค์การนะคะทีนี้ในต้นทุนภายในองค์การเนี่ยก็ประกอบด้วยต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่งภาคเอกชนทั้งที่เป็นต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรนะต้นทุนแปรผันแล้วก็ต้นทุนในการขนส่งที่จ่ายจริงและไม่จ่ายจริงได้แก่ค่ายานพาหนะค่าแรงงานเทคโนโลยีเชื้อเพลิงต้นทุนเที่ยวกลับนะต้นทุนส่วนรวมค่าปรับและต้นทุนการขายและส่งเสริมการตลาดต้นทุนปฏิบัติการขนส่งที่เป็นต้นทุนด้านเวลาและต้นทุนด้านระยะทางและต้นทุนการขนส่งของผู้ส่งและผู้รับสินค้ารวมถึงต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและต้นทุนของผู้ใช้บริการขนส่งของครัวเรือนนะคะนะก็เป็นการแสดงถึงต้นทุนภายในที่เป็นกิจกรรมโดยตรงนะที่ก่อให้เกิดเซอร์วิสนะในเรื่องของการให้บริการการขนส่งค่ะทีนี้มาดูต้นทุนภายนอกเราก็มีขอบเขตที่กว้างขึ้นนะคะก็เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องนะเกี่ยวกับการขนส่งที่ไม่ได้นำมาคิดรวมกับต้นทุนขนส่งหรือไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบภายนอกที่เกิดขึ้นกับคนอีกกลุ่มนึงนะซึ่งได้รับผลกระทบโดยไม่ได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากการบริการขนส่งที่เกิดขึ้นประกอบด้วยต้นทุนด้านมลภาวะนะจากการจราจรต้นทุนด้านความแออัดจากที่ดินที่มีจำกัดและการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่เมืองแล้วก็ต้นทุนภายนอกอื่นๆที่ประเมินด้วยค่าเสียโอกาสทางรายได้และค่าใช้จ่ายในการรักษาและฟื้นฟูของผู้ที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจากความเสื่อมโทรมและอุบัติเหตุงบประมาณที่รัฐบาลและบริษัทเอกชนจัดสรรเพื่อรักษาและฟื้นฟูเห็นไหมคะในการทำธุรกิจประกอบการขนส่งเนี่ยก็ต้องดูทั้งต้นทุนภายในก็คือกิจกรรมภายในองค์กรนะที่จะทำให้เกิดการบริการขนส่งประกอบด้วยต้นทุนภายนอกนะก็คือผลกระทบต่างๆนะที่เป็นผลลบเป็นผลเสียไม่ว่าจะเป็นมลภาวะนะทางฝุ่น PM 2.5 นะทางคาร์บอนนะซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ที่สัญจรนะในละแวกarea ของการจราจรนั้นๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของความแออัดนะคะจากการมีที่ดินที่จำกัดนะเนื่องมาจากพื้นที่เศรษฐกิจนะคะก็จะมีคนนะเข้ามาแรงงานเข้ามา
ทำงานในเขตเศรษฐกิจซึ่งมันก็

ที่การจราจรหนาแน่นอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็เกิดการหนาแน่นทั้งยานพาหนะขนส่งแล้วก็การหนาแน่นของแรงงานด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการรักษาเยียวยานะคะเมื่อประชาชนในพื้นที่จราจรหนาแน่นได้รับมลพิษในปริมาณมากนะก็มีการเข้ารักษาพยาบาลเพราะนั้นค่าใช้จ่ายเหล่านี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเขาก็จ่ายเองแต่ถ้าบริษัทนะมีความห่วงใยต่อประชาชนนะที่ได้รับผลกระทบด้านมลภาวะจากควันนะจากการจราจรเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะให้การเยียวยาหรือสนับสนุนภาครัฐบาลนะคะในการช่วยฟื้นฟูนะช่วยรักษาบุคคลที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้นนะคะว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดจากประชาชนในละแวกชุมชนหนาแน่นหรือการจราจรหนาแน่นก็ยังมีความเสียหายในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะที่ได้พูดถึงเรื่องของด้านมลภาวะทางอากาศแล้วเนี่ยก็ยังมีการกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านความเป็นสีเขียวที่ลดลงนะเนื่องมาจากความเป็นเมืองที่มากขึ้นนะแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของการดูดซับคาร์บอนนะเพราะนั้นถ้าคำนึงถึงการลดมลพิษทางอากาศลงก็ควรจะมีพื้นที่สีเขียวอันนี้ก็เกิดจากงบประมาณของภาครัฐด้วยเช่นกันนะคะซึ่งได้มาจากภาษีของประชาชนนั่นแหละนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางการเยียวยาโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เกิดการรักษาและฟื้นฟูทั้งการดูดซับคาร์บอนในอากาศให้มีความสะอาดมากขึ้นนะแล้วก็ห่วงใยเรื่องสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นในการใส่ใจความเป็นอยู่ของประชาชนนะที่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการขนส่งถือว่าเป็นการเพิ่มมุมมองในแง่ดีนะให้กับประชาชนเหล่านั้นนะให้เขามองบริษัทนะให้มองการดำเนินธุรกิจในแง่ดีนะมีที่ให้ความสำคัญนะให้ความสำคัญให้ความใส่ใจกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้การยอมรับนะในการทำธุรกิจให้บริการของเอกชนนั่นเองค่ะทีนี้ก็ดูในรายละเอียดของต้นทุนการขนส่งนะในนั้นเนี่ยนะก็จะมีต้นทุนที่สามารถแยกออกไปอีกนะคะเช่นต้นทุนคงที่หรือว่า fixed cost นะคะก็เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการขนส่งไม่ว่าจะทำการผลิตหรือไม่ก็ตามนะเช่นค่าเช่าค่าเช่าที่ดินอาคารค่าเช่ายานพาหนะอันนี้ก็เริ่มมีการเช่ามากขึ้นนะคะค่าประกันภัยนะค่าทะเบียนยานพาหนะค่าเสื่อมราคานะเงินเดือนประจำค่าใบอนุญาตเช่าสถานที่เป็นต้นเห็นไหมคะเริ่มตั้งแต่การเข้าไปดำเนินกิจการเนี่ยก็มีฟิกคอร์สเกิดขึ้นแล้วนะคะแม้ว่ายังไม่ได้เปิดให้บริการการส่งก็ตามนะเพราะนั้นต้นทุนคงที่เนี่ยเราไม่ได้จ่ายทุกวันนะแต่จ่ายเป็นงวดเวลาเช่นรายเดือนรายปีนะโดยเฉพาะเบี้ยประกันภัยก็ส่วนใหญ่จ่ายเป็นรายปีนะฮะส่วนเงินเดือนประจำก็จ่ายเป็นรายเดือนนะส่วนใหญ่แล้วก็จ่ายเป็นรายเดือนส่วนใหญ่แล้วนะต้นทุนคงที่มักจะจ่ายเป็นรายปีแต่ถ้าเกิดคิดว่าถ้ารายปีแล้วมันเป็นก้อนใหญ่นะก็สามารถผ่อนหรือทยอยจ่ายเป็นรายเดือนได้นะในการประกอบการนะในการกำหนดราคาซึ่งนำมาซึ่งรายได้เนี่ยก็จะมาดูว่ารายได้นั้นเนี่ยมันสามารถที่จะครอบคลุมค่าต้นทุนค่าต้นทุนคงที่ต่างๆหรือไม่นะคะทีนี้นอกจากต้นทุนคงที่แล้วเนี่ยเราก็จะมาดูต้นทุนผันแปรนะคะหรือว่า variable cost นะคะบางครั้งเราก็อาจจะเรียกว่าแปรผันก็ได้นะคะ
ซึ่งมีความขึ้นลงนะมีการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและลดลงนะคะเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการให้บริการขนส่งนะคือมีผลผลิตเกิดขึ้นและนะมีการให้บริการขนส่งเกิดขึ้นและเพราะฉะนั้นก็จะปรากฏต้นทุนผันแปรขึ้นนะคะถ้าไม่ได้ให้บริการขนส่งก็ไม่ต้องจ่ายต้นทุนนี้นะอันนี้เช่นอะไรค่าน้ำมันเชื้อเพลิงใช่ไหมคะค่าซ่อมแซมค่าน้ำมันหล่อลื่นเป็นต้นนะนะเพราะนั้นเมื่อให้บริการมากขึ้นก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าซ่อมแซมเหล่านี้นะคะเช่นเดียวกันนะคะเมื่อมีการกำหนดราคาการให้บริการต่อเที่ยวเนี่ยแล้วก็อัตราราคาเนี่ยมันครอบคลุมต้นทุนผันแปรในการดำเนินกิจกรรมให้บริการขนส่งในวันนั้นหรือไม่ถือว่ามีความสำคัญกว่าต้นทุนคงที่นะคะเพราะว่ามันทำให้เรามีค่าใช้จ่ายนะที่สามารถให้บริการขนส่งในทันทีในวันนั้นได้เลยนะคะเพราะนั้นรายได้ที่เข้ามาเนี่ยก็จะต้องจ่ายเป็นค่าต้นทุนผันแปรก่อนนะจากนั้นก็มาดูว่าเมื่อครบรอบหรือครบกำหนดเวลาจ่ายต้นทุนคงที่รายได้ในส่วนที่เหลือจะสามารถนำไปจ่ายต้นทุนคงที่ได้หรือไม่นะคะนะถ้าจ่ายไม่ได้นะคะเราก็ยังดำเนินกิจกรรมให้บริการขนส่งในวันนั้นได้ต่อนะคะถึงแม้ว่ายังขาดทุนต้นทุนคงที่ก็ตามนะคะก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะจนกระทั่งเมื่อเรามีรายได้เพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถจ่ายต้นทุนคงที่ในรอบในสิ้นงวดได้นะก็ถือว่าเท่าทุนนะเพราะว่าการกำหนดค่าขนส่งเนี่ยมันสามารถครอบคลุมทั้งต้นทุนผันแปรแล้วก็ต้นทุนคงที่นะถ้ามันครอบคลุมได้พอดีนะเราก็ไม่ได้กำไรใช่ไหมคะเรากำไรเราเป็นศูนย์นะรายได้เข้ามามันเท่ากับต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรเลยนะจากนั้นเราก็พัฒนาการให้บริการขนส่งนะให้มีรายรับมากขึ้นนะจนมันสูงกว่าต้นทุนทั้งสองเราจึงมีโอกาสได้กำไรส่วนเกินนะคะนี้การคิดต้นทุนอันนี้เพื่อที่จะมาดูเรื่องของการกำหนดราคาควบคู่กันไปนะว่าการกำหนดของราคาของเราเนี่ยมันคุ้มต้นทุนทั้งสองหรือไม่นั่นเองถ้ามันคุ้มและสูงกว่าต้นทุนทั้งสองเราก็จะมีโอกาสทำกำไรนะทีนี้ต้นทุนรวมก็เกิดจากการเอาต้นทุนคงที่บวกกับต้นทุนผันแปรนะคะในระยะสั้นนะต้นทุนคงที่เนี่ยเกิดจากการมีข้อจำกัดนะไม่สามารถที่จะให้บริการขนส่งได้ทันทีหรือเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตบางตัวได้ทันทีนะเพราะนั้นในระยะสั้นจึงมีทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรนี่ถ้าเราทำการปรับปรุงต้นทุนคงที่ให้มันมีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเข้าสู่การผลิตในระยะยาวก็คือมีเพียงแค่ต้นทุนผันแปรอย่างเดียวนะคะถ้าเราพูดถึงการขนส่งเช่นขนส่งทางรถไฟก็เห็นได้ว่าเราก็จะมีต้นทุนคงที่ก็คือจำนวนขบวนของรถไฟและก็รางรถไฟที่มีอยู่เท่าเดิมนะตลอดการให้บริการขนส่งนะแล้วก็ต้นทุนผันแปรก็จะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะที่เห็นง่ายๆนะทีนี้ถ้าเราเพิ่มขบวนรถเพิ่มขบวนรถไฟให้มากขึ้นหรือลดจำนวนขบวนรถไฟลงเนี่ยเท่ากับว่าเราสามารถเปลี่ยนต้นทุนคงที่ให้เป็นต้นทุนผันแปรนะเราอาจจะมีการปรับปรุงขบวนรถไฟให้มีความทันสมัยมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะอันนี้ก็เข้าสู่การให้บริการขนส่งในระยะยาวได้นะคะหรือปรับปรุงเส้นทาง
การเดินรถไฟนะให้เป็นรางคู่นะก็จะเป็นการเพิ่มการให้บริการขนส่งทางรถไฟมากขึ้นก็จะเป็นการเข้าสู่การให้บริการขนส่งในระยะยาวนะคะเพราะนั้นต้นทุนรวมเนี่ยนะถ้าเป็นการให้บริการระยะสั้นก็จะมีต้นทุนคงที่ร่วมกับต้นทุนผันแปรนะถ้าเป็นการให้บริการระยะยาวก็จะมีเพียงแค่ต้นทุนผันแปรแค่นั้นแต่ในระยะยาวก็จะกลับมาสู่การให้บริการระยะสั้นนะก็คือเราไม่สามารถที่จะเพิ่มจำนวนรางรถไฟไม่สามารถจะเพิ่มขบวนรถไฟได้ตลอดเวลาดังนั้นนักศึกษาก็อาจจะเห็นว่าอ๋อมันก็เป็นขบวนรถไฟขบวนเดิมจำนวนเท่าเดิมรางรถไฟก็เท่าเดิมนะคะก็ส่วนมากแล้วจะเป็นการวิเคราะห์การให้บริการระยะสั้นนั่นเองค่ะในต้นทุนถัดไปนะคะก็คือต้นทุนเที่ยวกลับนะหรือว่า backhaul cost นะคะอันนี้ก็เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รวมเอาลักษณะของค่าเสียโอกาสหรือ opportunity cost การขนส่งสินค้าหรือบริการไปส่งยังจุดหมายปลายทางนะแล้วในเที่ยวกลับนั้นนะก็ไม่ได้บรรทุกอะไรกลับมานะแต่ก็มีต้นทุนเที่ยวกลับนะก็คือค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะนะที่ยังต้องใช้ในการกลับของยานพาหนะมาสู่สถานีนะคะต่อไปก็เป็นการขนส่งแบบเชื่อมโยงหลายรูปแบบนะคะอันนี้ก็จากงานวิจัยของคุณอัมพลนวะวงศ์เสถียรและคณะนะคะก็ทำการดูให้เราเห็นกรอบแนวคิดนะคะในเรื่องของการขนส่งแบบเชื่อมโยงหลายรูปแบบเริ่มต้นที่สถานีขนส่งจุดต้นทางนะก็จะมีค่าใช้จ่ายในการขนลากหรือ dry cost นะคะตัว dry cost นะเพราะนั้นก็ต้องมีการเตรียมเรื่องของการใช้ยานพาหนะเพื่อขนลากณจุดต้นทางนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย transfer cost จากนั้นเมื่อมีการขนส่งนะก็จะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งline haul cost เพื่อไปยังคลังสินค้านะก็จะมีค่าใช้จ่ายคลังสินค้าเกิดขึ้นนะหรือว่า inventory cost นะแล้วก็ไปสู่สถานีขนส่งณจุดหมายปลายทางนะก็มีค่าใช้จ่ายในการขนลากนะก็จะเป็นยานพาหนะที่ขนสินค้านะจากสถานีขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางเพราะนั้นมันก็จะมีความเชื่อมโยงหลายรูปแบบก็คือจากการขนส่งทางรางนะคะที่มันมีค่าใช้จ่ายที่คลังสินค้าด้วยเนี่ยนะคะก็จะส่งสินค้าต่อนะโดยเปลี่ยนถ่ายลงไปเป็นรถบรรทุกหัวลากเป็นต้นนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายในการขนลากอาจจะใช้แมนใช้คนในการยกสินค้าด้วยนะมันก็รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายขนลากด้วยนะคะอันนี้ก็ทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงนะของการขนส่งสินค้าต้นทุนการขนส่งรวมเชื่อมโยงหลายรูปแบบนะคะ totalintermodal transportation cost นะก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดในปัญหาการเลือกรูปแบบการขนส่งต้นทุนการขนส่งเชื่อมโยงหลายรูปแบบรวมนะก็จะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขนลากนะ dry cost ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสินค้า transfer cost ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า line haul costแล้วก็ค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลัง inventory cost นะนี่รายละเอียดในแต่ละต้นทุนนะคะค่าใช้จ่ายในการขนลากนะอันนี้ก็หมายถึงค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดต้นทางไปยังสถานีขนส่งต้นทางจากสถานีขนส่งปลายทางไป
ไปยังจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้านะอันที่สองค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายนะก็หมายถึงค่าใช้จ่ายของการเคลื่อนย้ายภายในสถานีขนส่งเดียวกันนะซึ่งได้แก่สถานีขนส่งต้นทางและปลายทางนะค่าใช้จ่ายในการขนส่งหมายถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าในเส้นทางขนส่งหลักได้แก่ค่าใช้จ่ายในการขนส่งระหว่างสถานีต้นทางทางหนึ่งกับสถานีขนส่งปลายทางเช่นค่าขนส่งทางเรืออากาศรถไฟนะคะค่าใช้จ่ายคลังสินค้าก็หมายถึงค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าระหว่างกระบวนการขนส่งซึ่งเกิดจากความล่าช้าหรือการรอการบรรทุกขนส่งในระหว่างกระบวนการขนส่งนะเพราะนั้นถ้านึกถึงการขนส่งแบบเชื่อมโยงหลายรูปแบบก็จะเห็นมีเส้นทางหลักนะเช่นทางรถไฟสมมตินะคะการขนส่งทางรถไฟมันก็จะเชื่อมโยงกับรูปแบบของการขนส่งทางถนนนะหรือแม้แต่การขนส่งทางเรือก็จะเชื่อมโยงกับขนส่งทางถนนทางอากาศในสนามบินก็ต้องมีการขนส่งคนลากจากสนามบินไปยังถนนด้วยเช่นกันนะทีนี้มาดูต้นทุนการขนส่งอีกลักษณะหนึ่งนะคะที่เรียกว่า running cost นะซึ่งเป็นการเจาะลึกถึงกิจกรรมการขนส่งข้างในนะคะจากที่ต้นทุนการขนส่งนั้นมีหลายประเภทนะได้แก่ต้นทุนเบื้องต้นหรือว่าinitial cost ซึ่งเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นเมื่อมีการซื้อรถบรรทุกนะเป็นสินทรัพย์ตัวใหม่เข้ามานะการต่อตัวถังการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์นะการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์บนรถต้นทุนดำเนินงานหรือ operating cost นะเป็นต้นทุนตัวที่สองนะในส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นต้นทุนคงที่นะแล้วก็ลดได้ยากด้วยเช่นเงินเดือนค่าประกันภัยภาษีรถค่าใช้สอยในสำนักงานค่าเช่าค่าเสื่อมราคาต่างๆแต่ควรเน้นในเรื่องของ running cost หรือเป็นต้นทุนการวิ่งขนส่งนะเช่นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าซ่อมบำรุงค่ายาง running cost จึงเป็นต้นทุนที่สำคัญนะธุรกิจขนส่งจะได้กำไรหรือขาดทุนก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ running costและขึ้นอยู่กับว่ามีพนักงานที่ดีมีประสิทธิภาพเพียงใดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากการพิจารณาเรื่องของการขนส่งการวิ่งของตัวยานพาหนะแล้วเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญกับพนักงานขับรถนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเพิ่มหรือลดลงของ running cost นะคือสภาพรถสมรรถนะการจัดการด้านต่างๆระบบการบริหารงานแต่ปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดคือบุคลากรก็คือโดยเฉพาะพนักงานขับรถนั่นเองนะก็เป็นการเปรียบเทียบนะคะว่ารถรุ่นเดียวกันสมรรถนะเท่ากันออกไปวิ่งขนส่งคนละบริษัทนะคะอันนี้ก็เปรียบเทียบพนักงานขับรถแหละนะคะก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการวิ่งหรือ running cost เนี่ยแตกต่างกันอัตราน้ำมันเชื้อเพลิงก็มีเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญเช่นเดียวกันที่มีความแตกต่างกันด้วยนะเพราะขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการและบุคลากรที่จะทำให้ความสำคัญจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะเห็นได้ว่าrunning cost ที่เกิดขึ้นค่าน้ำมันนะค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะมีค่ามากที่สุดนะมีเป็นค่าใช้จ่ายในสัดส่วนที่มากที่สุดเลยนะคือประมาณร้อยละ67รองลงมาก็จะเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาร้อยละ26ค่ายางร้อยละ7นะดังนั้นก็เห็นได้ว่าราคาค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องนะดังนั้นการลดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจึงเป็นสิ่งที่ต
้องให้ความสำคัญในลำดับแรกเลยนะคะอันนี้ก็ฉายให้เห็นในภาพรวมนะคะในเรื่องของต้นทุนการขนส่งนะเริ่มแรกเนี่ยเราก็ซื้อสินทรัพย์นะหรือว่ายานพาหนะตัวใหม่เข้ามาเพื่อเริ่มดำเนินกิจการนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวรถยานพาหนะเองตัวถังเครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยนะก็ทำการสั่งซื้อเข้ามานำเข้ามานะเป็นต้นทุนเบื้องต้นจากนั้นก็ operating cost นะการจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลังบ้านนะมีการจ่ายเงินเดือนนะมีการจ่ายเงินเดือนพนักงานเบี้ยเลี้ยงอื่นๆค่าเบี้ยประกันภัยนะภาษีรถนะค่าจ้างสำนักค่าใช้จ่ายสำนักงานค่าเสื่อมราคานะอันนี้ทางฝ่ายบัญชีก็ทำการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงนะพวกค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็รวมถึงค่าเสียโอกาสแล้วก็ต้นทุนแฝงด้วยนะคะจากนั้นก็มาดูในกิจกรรมภายในของการขนส่งก็จะมีตัว running cost นี่แหละในนั้นเนี่ยก็จะมีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงมากรองลงมาก็จะเป็นค่าซ่อมบำรุงแล้วก็ค่ายางนะคะเวลาที่รถบรรทุกวิ่งขนส่งนะก็จะมีแรงต้านการเคลื่อนที่ของรถไม่ให้วิ่งได้สะดวกซึ่งแรงต้านเนี่ยนะคะมีอยู่4ลักษณะแรงต้านอันแรกก็คือแรงต้านอากาศนะหากรถมีพื้นที่หน้าตัดด้านหน้ารถที่ใหญ่นะคะนะหรือตัวถังสูงเนี่ยก็จะมีแรงต้านอากาศสูงอันนี้ก็จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะ2ก็คือแรงต้านการหมุนของล้อนะขึ้นอยู่กับน้ำหนักรถตัวถังและสินค้าที่บรรทุกหากมีน้ำหนักมากก็จะมีแรงต้านแรงหมุนของล้อมากขึ้นนะคะ3ก็คือแรงต้านขณะขึ้นทางลาดชันนะก็จะเป็นดูพื้นผิวถนนนะถ้ามันมีความลาดชันมากแรงต้านก็ยิ่งมากในแรงต้านทั้ง3ลักษณะนะคะอันนี้ทางธุรกิจเนี่ยก็ควบคุมไม่ได้นะก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและถนนนะโดยเฉพาะสภาพถนนที่มีลักษณะขรุขระนะคะมีความเสี่ยงต่อการวิ่งเนี่ยนะก็จะทำให้ต้องพิจารณาในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะคะทีนี้ในแรงต้านอันที่4นะคะก็เป็นแรงต้านการเร่งนะซึ่งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถซึ่งตรงนี้แหละเป็นหัวใจของการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะซึ่งทางธุรกิจนะสามารถที่จะวางแผนการลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้นะโดยควบคุมการพฤติกรรมขับขี่ในการเร่งยานพาหนะนั่นเองนะคะอันนี้ก็ดูในสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในกิจกรรม running cost นะในกิจกรรมการเร่งนะในกระบวนการขับขี่นะคะเราก็จะเห็นว่าเรามีค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในสัดส่วนที่เกินกว่าครึ่งเลยนะคะรองลงมานะคะก็จะเป็นค่าซ่อมบำรุงนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่น้อยนะก็คือค่ายางนะคะวิธีลดต้นทุนค่าขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพนะคะการลดต้นทุนค่าขนส่งนะไม่จำเป็นต้องลดคุณภาพของการบริการแต่อยู่ที่การวางแผนอย่างมีระบบและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนนะคะเช่นรวมรอบการจัดส่งนะหรือ shipment consolidation นะก็ทำการลดจำนวนรอบการขนส่งโดยการวางแผนจัดส่งสินค้าหลายรายการพร้อมกันเพื่อลดจำนวนเที่ยวรถและประหยัดแล้วก็ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะเลือกขนส่งในเส้นทางที่ประหยัดและปลอดภัยมีการใช้ระบบ GPS
หรือเทคโนโลยีแผนที่สามารถช่วยเลือกเส้นทางที่รวดเร็ว

นั้นในเรื่องของต้นทุนการขนส่งนะมันก็ได้ครอบคลุมนะในเรื่องของตัวยานพาหนะนะแล้วก็รวมไปถึงคุณภาพของพนักงานขับรถด้วยนะคะรวมถึงการใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารต่างๆนะอย่างเช่นการติดตามสถานะสินค้าหรือยานพาหนะโดยใช้ระบบ GPS นะอันนี้ก็สามารถทำให้เกิดการลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการขนส่งนั่นเองนะคะในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงการกำหนดราคาสินค้าค่าขนส่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหวนศูนย์การฝึกอบรมราชมง

Place มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์กุ้งคนเดิมในรายการ Digital in DNA Empowering Data to Business นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วเป็นประจำทุกภาคการศึกษานะคะภาคการศึกษานี้อาจารย์กุ้งจะมาพาทุกท่านนะคะทั้งผู้ที่สนใจหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่กำลังรับชมอยู่นะคะในเทอมนี้อาจารย์กุ้งจะพาใช้ข้อมูลนะคะก็คือ

วันนี้เป็นยุคดิจิทัลแล้วนะคะสิ่งที่จะมีผลตามมากับความเจริญของเทคโนโลยีก็คือ Data ที่มีปริมาณมหาศาลนั่นเองนะคะทีนี้ Data ที่มีปริมาณเยอะแยะมหาศาลเนี่ยเราสามารถนำมาทำอะไรได้บ้างนะคะซึ่งในเทอมนี้นะคะอาจารย์กุ้งก็จะมาพาทุกคนเอา Data มาสร้างแผนภูมิหรือว่าชาร์ตนั่นเองนะคะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด8ตอนด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นการปูพื้นเลยตั้งแต่เริ่มต้นนะคะอธิบายลักษณะของแผนภูมิแต่ละประเภทนะคะว่าเหมาะกับข้อมูลประเภทใดและมีประโยชน์อย่างไรใช้ทำอะไรบ้างนะคะก็เป็นการพูดถึงทฤษฎีในช่วงแรกนะคะครึ่งหลังก็จะเป็นการเวิร์กช็อปนะคะก็คือเป็นการพาใช้โปรแกรมนะคะตามสไตล์อาจารย์กุ้งเนาะนอกจากมาฟังความหมายนะคะการใช้งานประโยชน์นะคะของสิ่งที่กำลังเรียนรู้อยู่นะคะก็ต้องมาใช้โปรแกรมหรือว่าเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นยุคดิจิทัลแล้วนะคะแน่นอนจริงๆจะขยับจากยุคดิจิทัลขึ้นไปสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ที่ทุกท่านทุกคนก็มีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันเป็นกิจวัตรอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยในทุกมิติของเรานะคะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะนอกจากข้อมูลที่รวดเร็วประสิทธิภาพการทำงานนะคะก็ยังมีในโอกาสหรือว่าทิศทางใหม่ๆที่เราสามารถได้ไอเดียจากปัญญาประดิษฐ์ที่เอามาช่วยเราคิดนะคะเพื่อส่งเสริมทางด้านธุรกิจหรือว่าใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยถ้าเกิดติดขัดตรงไหนนะคะก็สามารถถามสอบถามได้นะคะนั่นก็คือเป็นยุคของปัญญาประดิษฐ์ยุคปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเจริญก้าวล้ำนะคะเป็นอีกยุคนึงของเทคโนโลยีนะที่มีความชาญฉลาดมากๆนะคะนอกจากเรามี AI เนี่ยช่วยเป็นคู่บัดดี้นะคะผู้ช่วยอาชญะผู้ช่วยเสมือนให้กับเราแล้วนะคะแน่นอนเขาช่วยเราหาข้อมูลช่วยเราค้นคว้าแต่ว่าเราอย่าลืมมองอีกมุมนึงในมุมที่ถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยสิ่งที่เติบโตนะคะคู่กับเทคโนโลยีนั่นก็คือข้อมูลใช่ไหมอย่างที่อาจารย์กุ้งเกริ่นมานะคะว่าเทอมนี้อาจารย์กุ้งจะพาให้ทุกคนเนี่ยเอาข้อมูลนะคะมาสร้างให้เกิด value นะคะก็คือวันนี้เจอกันครั้งแรกสัปดาห์แรกเนี่ยก็จะเป็นการปูพื้นไปก่อนเดี๋ยวไปดูว่าเราจะมาเรียนรู้ทฤษฎีเรื่องไหนก่อนนะคะสิ่งที่จะต้องเรียนรู้นะคะเดี๋ยวเวิร์กช็อปเนี่ยจะเป็นการฝึกใช้นะคะฝึกสร้างแผนภูมินะซึ่งแผนภูมิก็มีหลายประเภทแผนภูมินะคะแต่ว่าเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าเราทำไปเพื่ออะไรนะคะวัตถุประสงค์ของการเอาข้อมูลไปสร้างเป็นแผนภูมิเนาะก็ต้องย้อนกลับมานิดนึงนะคะว่าสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นนะก็จะปูพื้นไปเลยนะคะสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่มีความรู้หรือว่าไม่เคยใช้แผนภูมิหรือว่าไม่เคยสร้างชาร์ตมาก่อนนะคะวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้นะคะถ้าสิ้นสุดเนื้อหาบทเรียนแล้วเนี่ยผู้ที่เข้ามาฟังเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างหนึ่งก็คือสามารถอธิบายความสำคัญของแผนภูมิในการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจได้นะคะ 2. เข้าใจโครงสร้างและองค์ประกอบของแผนภูมินะ 3. เลือกประเภทของแผนภูมินะคะได้อย่างเหมาะสมเหมาะกับลักษณะของข้อมูลและวัตถุประสงค์การใช้งานนะคะ 4. สามารถออกแบบแผนภูมิที่สื่อสารข้อมูลได้อย่างชัดเจนนะอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของสัปดาห์นี้ของเรานะคะก่อนอื่นการนำ data หรือว่าข้อมูลเนี่ยมาสร้างแผนภูมิเนี่ยแสดงว่าต้องมีเป้าประสงค์เนาะก็คือวัตถุประสงค์ของการทำสิ่งเนี้ยเพื่ออะไรนะคะก็คือเพื่อเพิ่มศักยภาพนะคะหรือว่ามาช่วยให้การทำธุรกิจเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทีเนี้ยมาดูก่อนว่าแล้วจะเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจเนี่ย
ทำได้อย่างไรก็คือการใช

ข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยในการเพิ่มศักยภาพนะคะในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพใครเป็นคนตัดสินใจผู้ที่ดูข้อมูลนะคะผู้ที่ดูแผนภาพอาจจะเป็นหัวหน้างานนะซูเปอร์วิเซอร์เมนเจอร์หรือว่าผู้บริหารระดับกลางระดับบนก็ได้นะคะสำหรับดูข้อมูลหรือว่าถ้าทำธุรกิจคนเดียวเป็น SME เล็กๆนะคะเป็นผู้ประกอบการคนเดียวเนี่ยการที่ดูข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้ผ่านการนำมาเปรียบเทียบนะคะก็จะทำให้ประสิทธิภาพการตัดสินใจน่ะอาจจะเกิดการผิดพลาดได้แต่ว่าถ้าเราดูข้อมูลในลักษณะที่เป็นแผนภูมิแผนภาพอาจจะเปรียบเทียบปีที่แล้วกับสินค้าตัวนี้นะคะเปรียบเทียบย้อนหลังกันไป3ปี5ปีเนี่ยมันก็จะเห็นแนวโน้มนะคะว่าช่วงนี้ของปีที่แล้วเนี่ยยอดขายเป็นยังไงบ้างถ้ายอดขายตกลงตลอดเลยนะคะในช่วงไตรมาสนี้ของทุกปีเนี่ยแปลว่ายังไงแปลว่าเราถ้าเห็นข้อมูลเหล่านี้แล้วเราก็ต้องหาวิธีหรือว่าแนวทางในการที่ป้องกันไม่ให้ยอดขายตกในช่วงไตรมาสนี้นะคะนี่ยกตัวอย่างเนาะแสดงว่าถ้าเราเห็นข้อมูลแล้วเราก็ต้องทำการแก้ไขนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือว่าป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้คือการใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพนะทีนี้ business data คืออะไรคือข้อมูลที่สะท้อนนะคะการดำเนินงานขององค์กรซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญนะในการวิเคราะห์แล้วก็การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นะคะการตัดสินใจเนี่ยจะเป็นการตัดสินใจโดยที่ไม่มีข้อมูล backup เนี่ยไม่ได้นะคะก็คือการตัดสินใจแบบคิดเองนะคะจินตนาการเองอันนี้ไม่ได้อาจจะส่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้การตัดสินใจต้องอยู่ควบคู่กับข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลจากภายในภายนอกองค์กรนะคะข้อมูลที่มาสนับสนุนทำให้ผู้ที่ตัดสินใจเนี่ยบวกกับประสบการณ์ในการทำงานนะคะประสบการณ์ที่เจอมาหรือประสบการณ์การเคยเจอปัญหาการแก้ปัญหาเนี่ยรวมกับข้อมูลนะคะที่นำมาร่วมกันแล้วก็ทำการตัดสินใจนะคะตรงนี้จะทำให้การตัดสินใจเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทีนี้การเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจนะคะด้วยข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลนะเพื่อมาตัดสินใจทางธุรกิจเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีข้อมูลใช่ไหมคะข้อมูลก็คือ Data หลายๆคนได้ยินคำนี้นะคะจนคุ้นเคยคุ้นชินแล้ว Data คืออะไรนะคะ Data ก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องจริงนะคะเป็นข้อเท็จจริงอาจจะเป็นตัวเลขสัญลักษณ์ตัวหนังสือนะคะจะถ้าเป็นตัวหนังสือตัวอักษรภาษาอะไรก็ได้สิ่งที่จัดเก็บนะไม่ใช่เห็นแล้วแบบไม่เกี่ยวกับธุรกิจไม่เกี่ยวกับเราอันนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์เนาะแต่ถ้าเกี่ยวกับงานเราเกี่ยวกับธุรกิจเราเกี่ยวกับการค้าขายนะคะก็คือเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจการทำธุรกิจนะคะในมุมที่เราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยอันนี้คือ data ทั้งหมดเลยนะแสดงว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นก็คือเป็นข้อเท็จจริงเนาะตัวเลขน้ำหนักนะคะยอดขายอะไรอีกยอดขายนะคะขายดีขายไม่ดีนะคะจำนวนสินค้านะคะจำนวนพนักงานอันนี้ก็ได้ไหมผลประเมินความพึงพอใจอันนี้ก็คือเป็นอะไรเป็นตัวเลขใช่ไหมคะแสดงว่าเกี่ยวข้องต้องเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเกี่ยวกับองค์กรของเรานะคะถ้าไม่เกี่ยวข้องก็คือจัดเก็บมาก็ไม่ได้เป็นประโยชน์เนาะเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า Data คือข้อเท็จจริงนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในการทำงานในการประกอบกิจการในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการเนาะซึ่งก็จะมีตัวเลขนะคะหรือว่าหลักฐานที่รวบรวมไว้เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์เป็นตัวหนังสือตัวเลขเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นอะไรก็ได้นะที่จัดเก็บขึ้นมานะคะเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ทำความเข้าใจเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการการทำธุรกิจหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเซคโฮเดอร์ก็ได้นะคะลูกค้าพันธมิตรพาร์ทเนอร์ได้หมดนะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจการทำงานนะคะของเรานะคะสรุปความหมายข้อมูลทางธุรกิจหมายถึงอะไร

หมายถึงข้อเท็จจริงตัวเลขหรือว่าหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานขององค์กรในด้านต่างๆเนาะยกตัวอย่างเช่นการขายการตลาดการเงินการผลิตทรัพยากรบุคคลนะคะหรือความพึงพอใจของลูกค้าหรือบริการหลังการขายก็ได้นะคะตรงนี้ได้หมดเลยนะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรานะคะตัวอย่างข้อมูลทางธุรกิจเนาะตะกี้จันกุ้งก็ยกตัวอย่าง Data เนาะ Data ก็คือเรื่องราวข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะจากการทำธุรกิจเนาะที่จันกุ้งเน้นย้ำว่าต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการสไลด์นี้ก็จะมาดูลงรายละเอียดเข้าไปอีกเนาะก็คือตัวอย่างข้อมูลทางธุรกิจยกตัวอย่างเช่นข้อมูลด้านการขายตรงเนี้ยด้านการขายสำคัญมากเลยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์รายรับแล้วก็พฤติกรรมของลูกค้านะคะยกตัวอย่างเช่นยอดขายรายวันรายเดือนรายปีนะคะตรงนี้หรือจำนวนสินค้าที่ขายได้ในแต่ละประเภทสำคัญไหมสำคัญนะคะสำหรับเอาไปใช้ในการจัดการส่งเสริมการขายเนาะหรือว่าทำโปรโมชั่นนั่นเองยอดขายเฉลี่ยต่อหน่วยเนาะพื้นที่หรือว่าสาขาที่มียอดขายสูงสุดหรือสาขาที่ประสบปัญหายอดขายน้อยที่สุดตรงนี้ก็ต้องรู้นะคะก็ต้องมีข้อมูลนะผู้บริหารก็จะได้หาวิธีการแก้ไขปัญหาแต่ถ้าแก้ไม่ได้จริงๆยังไงยอดขายก็ไม่กระเตื้องเลยนะคะอาจจะต้องปิดสาขานั้นไปนะคะซึ่งเราก็จะเห็นข่าวๆการปิดสาขาในวันนี้นะคะมากมายเหลือเกินนะบางธุรกิจนะคะก็จะมีการปิดตัวไปอย่างเงี้ยเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปแต่ว่าถ้าเรามีข้อมูลผู้ประกอบการมีข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคเนี่ยค่ะก็สามารถเอาข้อมูลนะคะนำข้อมูลที่ได้เนี่ยมากำหนดเป็นกลยุทธ์นะคะแบบใหม่เพื่อตั้งรับเนาะแล้วก็ปรับเปลี่ยน business model นะคะตรงนี้แสดงว่าสิ่งที่สำคัญเลยก็คือ data หรือว่าข้อมูลนะเพื่อเอามาให้ผู้ที่มีอำนาจที่มีประสบการณ์เนี่ยมาออกแบบกลยุทธ์นะคะแบบใหม่เพื่อตั้งรับการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ในยุคปัญญาประดิษฐ์ข้อมูลด้านการขายมีราคาเฉลี่ยต่อหน่วยนะคะข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่สาขานะคะที่มียอดขายสูงสุดหรือช่องทางการขายนะคะเช่นหน้าร้านวันนี้เราก็จะเห็นจากสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะคะว่าแหล่งที่เรานะคะวัยรุ่นเคยไปเนี่ยในอดีตนะเป็นที่พลุกพล่านมากๆเลยจะเป็นที่นิยมนะคะที่ห้างสรรพสินค้าหรือตลาดนัดต่างๆเนี่ยวันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากอดีตไปอย่างมากทีเดียวก็คือคนไปน้อยลงเพราะว่าคนซื้อกันอยู่ที่ไหนที่ออนไลน์คนซื้อขายกันอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือนั่นแหละบนซื้อขายกันผ่านปลายนิ้วนะคะทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายตรงนี้ก็คือวันนี้การซื้อขายก็เปลี่ยนไปจากในอดีตแบบสิ้นเชิงนะคะไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านก็สามารถเป็นผู้ประกอบการได้สามารถทำธุรกิจซื้อขายได้นะคะก็คือบนช่องทางออนไลน์แล้วก็ช่องทางการขายวันนี้นะคะก็จะมีลักษณะที่ไม่ต้องมีธุรกิจก็สามารถมีรายได้ได้นะคะก็คือเราจะเห็นกันเยอะมากๆเลยนะก็คือเป็นอีกหนึ่งลักษณะของการทำธุรกิจของวันนี้ก็คือเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะประโยชน์ของข้อมูลด้านการขายก็คือช่วยให้ธุรกิจเข้าใจแนวโน้มรู้ยอดขายนะคะสามารถวิเคราะห์สินค้าที่ขายดีและนำมาปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดนะให้สมกับพฤติกรรมของลูกค้าเป้าหมายในยุคปัญญาประดิษฐ์นะคะจันกุ้งจะสื่อสารถึงคำว่ายุคปัญญาประดิษฐ์บ่อยมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ในทุกเรื่องในชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะตัวอย่างข้อมูลทางธุรกิจนะคะด้านที่2ก็คือข้อมูลทางด้านการตลาด
ข้อมูลทางด้านการตลาดเนี่ยใช้เพื่อวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารและการส่งเสริมการขายยกตัวอย่างเช่นพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะซึ่งวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตเพราะว่าเกิดจากความพีคของเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีเนี่ยเจริญสู่ยุคที่เป็นยุคที่สูงมากนะคะล้ำก้าวล้ำไปในอนาคตเรื่อยๆนะคะก็ทำให้มนุษย์เนี่ยเกิดความสะดวกสบายจากการใช้เทคโนโลยีนะคะที่มีความชาญฉลาดนะอันนี้แสดงว่าพฤติกรรมของคนก็จะเปลี่ยนตามผันแปรตามเทคโนโลยีนะคะถ้าเกิดใครสังเกตนะแล้วก็มองแนวโน้มของเทคโนโลยีมาเรื่อยๆนะคะข้อมูลทางการตลาดนะคะพฤติกรรมของลูกค้านะคะมีความสำคัญมากแหล่งที่มาของลูกค้าตรงนี้สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันนะคะเช่นลูกค้าที่มาซื้อสินค้านะคะของเราเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมาจากโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มใดซึ่งวันนี้นะคะโซเชียลมีเดียที่เป็นที่ได้รับความนิยมก็จะมีประมาณ5ประมาณ4 5 6ประมาณเนี้ยค่ะก็จะมีLINE แฟนเพจ Facebook เนาะอันนี้ก็ดั้งเดิมมีมานานแล้วใช่ไหมคะมาจากไหนอีก TikTok นะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งเลย TikTok ก็จะมี TikTok Shop ใช่ไหมก็จะมีลูกค้ากลุ่มเฉพาะเนี่ยก็จะทำการซื้อสินค้าใน TikTok Shop รวมกระทั่งผู้ประกอบการก็จะไปเปิดหน้าร้านใน TikTok Shop นะคะตรงนี้ก็คือเป็นแหล่งซื้อขายนะใน Google ลูกค้าที่มาจาก Google เช่นอะไรเช่นในอดีตนะหาอะไรไม่เจอก็เสิร์ชใน Google นะคะเช่นอาจารย์กุ้งอยากได้ตู้หนังสืออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์กุ้งอยากซื้อตู้หนังสือเราก็จะไปเสิร์ชที่ไหนล่ะเราก็จะไปเสิร์ชใน Google กันแสดงว่าอาจารย์กุ้งเป็นลูกค้าที่มาจากไหนจาก Google เพราะอาจารย์กุ้งเสิร์ชจุก Google เพื่อจะซื้อตู้หนังสือนะคะปัจจุบันเนี้ยก็จะมีหลายคนเนี่ยมาเสิร์ชในช่องทาง AIก็มีนะคะเพื่อให้ AI เนี่ยช่วยแนะนำนะถ้าเสิร์ชใน Google เนี่ยก็จะได้แหล่งลิงก์เว็บไซต์นะคะแหล่งขายเลยเพราะ Google ก็จะเสิร์ชข้อมูลจากคีย์เวิร์ดที่เราป้อนเข้าไปเนี่ยแล้วมาแสดงผลนะคะให้เราเลือกคลิกเข้าไปแต่วันนี้ Google ก็มี AI ด้วยนะถ้าเกิดใครใช้ Google แล้วสังเกตจะมี AI ร่วมกับ Google นะคะ AI ก็คือจะเป็นส่วนท่อนบนเนาะท่อนด้านบนนะคะก็จะให้ข้อมูลนะคะในลักษณะที่เป็น AI มาช่วยให้ข้อมูลแต่ข้อมูลที่ค้นพบโดย Google ก็ยังมีอยู่ก็คือส่วนที่อยู่ต่อลงไปจาก AI ถ้าเกิดใครใช้ Google เนี่ยลองสังเกตนะคะแหล่งที่มาของลูกค้ามีหลายแพลตฟอร์มนะคะที่ได้รับความนิยมอย่างที่เล่าเนาะมี Facebook นะคะแฟนเพจ Google TikTok มีอะไรอีกลูกค้ามาจากที่ไหนอีก IG ลูกค้าอยู่ในนั้นไหมลูกค้าวัยรุ่นชอบเล่นไหมคนส่วนใหญ่ก็เล่น IG กันเยอะใช่ไหมคะแสดงว่าลูกค้ามีโอกาสที่จะมาจาก IG ลูกค้ามีโอกาสที่จะมาจาก YouTube นะคะ Twitter หรือ X ก็มีคนใช้แพลตฟอร์มนั้นเยอะนะคะแสดงว่าแพลตฟอร์มใดก็ตามที่มีคนนิยมใช้แพลตฟอร์มนั้นก็จะโอกาสที่จะมีคนเป็นลูกค้าใหม่ของเราหรือว่าจะเป็นฐานลูกค้าของเราในแพลตฟอร์มเหล่านั้นก็ได้นะคะตรงนี้คือแหล่งที่มาของลูกค้าเนี่ยซึ่งมีความสำคัญนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการได้รู้ถึงแหล่งที่มาและจะได้ทำการส่งเสริมการตลาดนะคะหรือว่ายิงแอดเนี่ยให้ตรงกับแพลตฟอร์มนะคะที่ลูกค้าเราอยู่นะเพราะว่าแต่ละแพลตฟอร์มคาแรคเตอร์ของลูกค้าก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะก็คือเหมือนจะถ้าจะพูดง่ายๆก็เหมือนแบ่งตามเจเนอเรชันเนี่ยถ้าเจเนอเรชันอายุประมาณนี้ความชอบแบบนี้ก็จะไปใช้แพลตฟอร์มแบบนี้นะคะก็คือตรงตามกลุ่มลักษณะของลูกค้านะคะข้อมูลด้านการตลาดในเรื่องของอัตราการคลิกโฆษณานะคะอันนี้ก็คือการส่งเสริมนะคะการตลาดหรือว่าการยิงแอดนั่นเองถ้าเป็นอดีตเซิร์ช Google เซิร์ชเจอใช่ไหมคะแล้วเราก็คลิกเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นอัตราการคลิกโฆษณานะคะก็คือ4 TR ใช่ไหมแต่วันนี้มันมีการส่งเสริมการตลาดทุก
แพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมนะคะก็คือถ้าเราจะไปยิงแอดใน TikTok นะเราก็ต้องไปหาข้อมูลนะคะการยิงแอดนะคะซึ่งวันนี้ค่าใช้จ่ายไม่แพงเลยยิงแอดคืออะไรการส่งเสริมการโฆษณาคืออะไรคือการเปิดพื้นที่ให้คนที่เล่นแพลตฟอร์มนั้นๆเนี่ยเห็นร้านค้าเราก่อนอันนี้ก็คือการยิงแอดนะคะเห็นยังไงเห็นโดยการที่เรา

เราจ่ายเงินให้กับแพลตฟอร์มนะคะเพื่อที่จะได้ดันร้านเราร้านออนไลน์ที่อยู่ในแพลตฟอร์มนั้นๆเนี่ยให้ลูกค้าหรือว่าคนที่เล่นในแพลตฟอร์มนั้นๆน่ะเห็นร้านเรานะคะข้อมูลด้านการตลาดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการได้มานะคะสำหรับลูกค้าใหม่ทีนี้ลูกค้าใหม่ได้มาได้ยังไงแน่นอนตะกี้อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างอะไรยิงแอดใช่ไหมคะยิงแอดก็จะมีค่าใช้จ่ายการยิงแอดเนี่ยทําให้คนที่ไม่เคยเห็นร้านเราไม่เคยเห็นธุรกิจเรานะคะในออนไลน์เนาะก็จะมาเห็นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดเลยนะก็คือเป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจะแลกกับข้อมูลนะคะหรือว่าแลกกับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นมานะคะรวมถึงความคิดเห็นหรือว่ารีวิวของลูกค้านะคะตรงนี้ก็คือเป็นข้อมูลทางด้านการตลาดที่มีผลกับผู้ประกอบการนะคะสำหรับนำไปปรับปรุงพัฒนานะคะสินค้าบริการสินค้าก็คือตัวโปรดักต์นะคะจะเป็นแพ็กเกจที่เวลาขนส่งแล้วไม่แข็งแรงนะคะหรือว่าการบรรจุหีบห่อตรงนี้ได้หมดเลยหรือว่าเกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้ารีวิวปกติการรีวิวเนี่ยหาถ้าในแพลตฟอร์มทั่วไปเนาะที่ทำการซื้อขายเนี่ยก็จะแบ่งเป็น rating scale ก็คือคะแนน5 4 3 2 1ถ้าลูกค้าแฮปปี้เยอะนะคะคือไม่มีอะไรให้คอมเมนต์ให้ตำหนิเนี่ยเขาก็จะให้5อยู่แล้วนะคะแล้วของที่ได้มาเนี่ยก็คือตรงปกมีคุณภาพนะคะลูกค้าก็จะให้5แล้วก็จะรีวิวดีเป็นลักษณะของพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่แล้วนะคะตรงนี้ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับในการนำมาปรับปรุงพัฒนาธุรกิจนะคะให้ดียิ่งขึ้นไปเนาะทีนี้ข้อมูลทางการตลาดเนี่ยช่วยอะไรช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าของตัวเองนะคะได้อย่างลึกซึ้งลูกค้าของธุรกิจเราก็จะไม่เหมือนลูกค้าของธุรกิจอื่นๆนะคะก็คือลูกค้าจะถ้าซื้อเราแปลว่าเขาชื่นชอบเราแต่เราก็ต้องทำความรู้จักลูกค้าเราด้วยนะคะว่าลักษณะพฤติกรรมของลูกค้าเราเนี่ยเป็นอย่างไรข้อมูลทางการตลาดเหล่านี้จะทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งนะคะสามารถประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญทางการตลาดแล้วก็สามารถทำให้ปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละชาแนลหรือแพลตฟอร์มได้สังเกตว่าจะสอดคล้องกันข้อมูลทางธุรกิจหนึ่งที่เจนกุ้งอธิบายไปแล้วนะคะด้านการขายตะกี้เล่าแล้วเนาะการขายเนี่ยจะสัมพันธ์กับการตลาดถ้าเราทำการตลาดดีนะคะยอดขายก็จะเพิ่มขึ้นจะมีผันผวนไปในทิศทางเดียวกันนะคะถ้าการตลาดดีแต่ว่าสินค้าการตลาดก็คือการ PR ประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะการหาลูกค้าให้เขามาซื้อสินค้าเราแล้วก็มีเกี่ยวข้องกับอะไรฝ่ายที่ผลิตสินค้าถ้าสินค้าไม่ดีนะคะสินค้าไม่ตรงปกการตลาดดีการตลาดแข็งแรงแต่ว่าโปรดักต์ไม่ดีบริการไม่ดีตรงนี้ก็จะผันผวนกันยอดขายก็จะลดน้อยลงอาจจะสูงแค่ช่วงแรกที่ลูกค้ายังไม่เคยใช้แต่พอลูกค้าเคยใช้สินค้าบริการแล้วปรากฏว่าไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงปกนะคะไม่สร้างความประทับใจอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าการตลาดจะดีมากขนาดไหนก็ตามนะส่งเสริมการตลาดทุกช่องทางแล้วนะคะลูกค้าสนใจนะเข้าดูแล้วก็ซื้อกันเยอะแยะเลยในช่วงแรกแต่ต่อไปพบว่าสินค้าไม่มีคุณภาพตรงนี้มันก็ไม่สามารถให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำได้นะคะตรงนี้ก็คือมีความสัมพันธ์กันหมดเลยถ้าลูกค้าไม่ซื้อซ้ำส่งผลกับอะไรยอดขายที่น้อยลงเรื่อยๆนะคะตรงนี้3ข้อมูลทางด้านการเงินนะคะข้อมูลทางด้านการเงินเพื่อควบคุมต้นทุนวางแผนกำไรขาดทุนของกิจการนะคะเช่นรายรับรายจ่ายนะรายรับมาจากรายได้จากการขายสินค้าใช่ไหมคะสัมพันธ์กับสไลด์ก่อนหน้าเนาะส่วนรายจ่ายเกิดขึ้นช่องทางไหนบ้าง
ผลิตสินค้าก็จะมีรายจ่ายเนาะเป็นต้นทุนนะคะทางด้านการตลาดก็จะมีรายจ่ายนะยิงแอดโฆษณาแคมเปญทางการตลาดผลิตสื่อนะคะตรงนี้เป็นเรื่องของรายจ่ายที่เกิดขึ้นเนาะถ้ารายรับน้อยกว่ารายจ่ายกิจการก็จะอยู่ไม่ได้นะคะก็คือขาดทุนนะสิ่งที่ต้องรู้อีกก็คือต้นทุน

สินค้าที่ขายนะคะกำไรขั้นต้นกำไรสุทธินะคะกระแสเงินสดของกิจการนะงบประมาณของโครงการนะคะบัดเจ็ตที่ได้รับนะคะก็ต้องควบคุมให้การทำงานเนี่ยอยู่ภายใต้บัดเจ็ตนะคะที่ได้รับประโยชน์ของข้อมูลด้านการเงินก็คือช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินควบคุมต้นทุนและวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างด้านที่4นะคะข้อมูลด้านการปฏิบัติงาน Operation Data นี้แปลว่าเกี่ยวข้องกับอะไรพนักงานก็ถือว่าเป็นต้นทุนเนาะเพราะว่ามีเงินเดือนนะคะเกิดขึ้นการปฏิบัติงานแสดงว่าเกี่ยวข้องกับพนักงานเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้านะคะเพื่อนำมาจำหน่ายนำมาขายข้อมูลการปฏิบัติงานประกอบด้วยนะคะปริมาณการผลิตต่อวันได้เท่าไหร่นะคะเพียงพอสำหรับยอดออเดอร์การขายไหมสมมุติว่าการตลาดเนี่ยทำการตลาดดีมากๆเลยแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเข้มแข็งมากๆนะคะแต่ว่าไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันความต้องการนะคะสมมติว่ายอดขายเนี่ยยอดสั่งซื้อทางออนไลน์เนี่ยทั่วประเทศนะมีปริมาณเป็นแสนต่อวันนะยกตัวอย่างเป็นแสนต่อวันแล้วก็ขายทุกวันเลยขยันขายมากเลยผู้ประกอบการก็ไลฟ์ขายทุกวันเลยผลกระทบที่เกิดขึ้นคืออะไร1ผลิตทันไหมนะคะต้องดูว่าสามารถผลิตสินค้าทันไหมถ้ามีออเดอร์เป็นแสนต่อวันแล้วก็ทุกวันอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ารวมกันเนี่ยถ้าขายทุกวัน31วันนะคะก็สมมติ100,000เนาะก็เอา100,000น่ะรวมกันไป31วันเนี่ยยอดเท่าไหร่1ผลิตทันหรือเปล่า2กระบวนการโลจิสติกคือการขนส่งเนี่ยวางระบบดีหรือยังนะคะอันนี้ก็คือเกี่ยวข้องหมดเลยนะแต่ว่าถ้าในมุมของด้านการปฏิบัติการก็คือการผลิตสินค้าเนี่ยปริมาณการผลิตต่อวันนะคะวางแผนยังไงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทันนะคะต่อความต้องการของผู้บริโภคนะคะซึ่งวันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตนะอย่างที่จันกุ้งเล่าแล้วก็คือสั่ง3วัน5วันบางคนก็คาดหวังว่าต้องได้รับของแล้วนะคะซึ่งลักษณะการซื้อขายวันนี้เป็นแบบนั้นด้วยนะคะก็คือทางด้านการขนส่งเนี่ยจะมีความรวดเร็วนะคะซึ่งแตกต่างจากในอดีตอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะฉะนั้นถ้ามียอดขายสูงมากนะคะทุกวันก็ต้องดูว่าผลิตทันไหมส่งทันหรือเปล่านะคะต้องคำนวณว่าเวลาที่ใช้ในการผลิตต่อหน่วยเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของอัตราของเสียหรือว่าสินค้าที่ชำรุดนะคะในกระบวนการผลิตนะแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้เครื่องจักรนะคะปริมาณคงดิบของวัตถุดิบคงเหลืออันนี้เกี่ยวข้องกับต้นทุนหมดเลยแล้วก็เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของพนักงานนะคะซึ่งทำให้ได้เป็นสินค้าออกมานะคะตรงนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงเนาะประโยชน์คือข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตลดของเสียลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพของสินค้าได้อย่างต่อเนื่องนะคะสังเกตว่าทุกหัวข้อเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเนี่ยมันจะมีสิ่งที่มาเกี่ยวโดยตรงเลยก็คือในเรื่องของเงินนะคะถ้าเกิดเราทำของเสียแน่นอนเป็นต้นทุนแล้วทำเหลือก็จะเป็นต้นทุนละทุนก็จมของเสียก็คือต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วนะคะคำนวณไม่ดีผลิตไม่ทันอันนี้ได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะดีไม่ดีลูกค้าอาจจะขอเงินคืนนะคะเหล่านี้เป็นปัจจัยที่จะต้องมีการวางระบบหรือว่าวางแผนโดยดีนะคะการวางระบบแน่นอนก็จะใช้ข้อมูลมาเป็นตัวประกอบการตัดสินใจนะคะทีนี้ประเภทของข้อมูลนะคะมีอะไรบ้างข้อมูลที่นอกจากเป็นตัวเลขที่อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างไป4ด้านนะคะซึ่งจริงๆอาจจะมีมากกว่านั้นนะแต่ว่าในภาพรวมนะคะก็จะประมาณ4ด้านนะคะที่ยกตัวอย่างไปประเภทของข้อมูลก็จะแบ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะคะข้อมูลเชิงปริมาณหมายถึงอะไรข้อมูลเชิงปริมาณหมายถึงข้อมูลที่อยู่ในรูปของตัวเลขนะคะซึ่งสามารถวัดได้จากการนับเป็นจำนวนนะคะกี่ชิ้นนะคะหรือเป็นโหล

หรือว่าเป็นร้อยก็คือวัดนับได้แล้วก็สามารถนำไปใช้ในการคำนวณทางสถิติหรือว่าวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ตัวอย่างเช่นยอดขายรายเดือนนะจริงๆรายวันก็มีแล้วนะคะสิ้นวันสิ้นช่วงเคลียร์เงินอย่างเงี้ยก็จะรู้ยอดขายแล้วเนาะแต่ว่าปกติแล้วเขาก็จะดูภาพรวมว่าเดือนเนี้ยขายได้เท่าไหร่นะคะ30วัน31วันเนี่ยก็คือยอดขายรายเดือนจำนวนลูกค้านะลูกค้าที่walk in หรือว่าสั่งออนไลน์ก็แล้วแต่เช็คจากอะไรจากยอดบินก็ได้นะคะหรืออุณหภูมิอันนี้ก็คือสามารถนำมาเก็บเพื่อทำการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้สรุปข้อมูลเชิงปริมาณคือข้อมูลที่เป็นตัวเลขแล้วก็สามารถนำมาคำนวณได้นะคะประเภทต่อไปข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะก็คือข้อมูลที่อยู่ในรูปของคำพูดข้อเสนอแนะได้ไหมได้รีวิวสินค้าจากลูกค้าได้ไหมได้นะคะอยู่ในรูปแบบของคำพูดนะคะและอะไรอีกข้อความได้ไหมได้เราจะเห็นกันเยอะมากเลยถ้าคำพูดแพลตฟอร์มที่ลูกค้าไปรีวิวอะค่ะรีวิวคำพูดก็จะมีอะไรแพลตฟอร์มอันไหนที่นิยม TikTok ใช่ไหมคะคือบางทีลูกค้าก็จะอัดคลิปแล้วก็ที่ตัวเองใช้สินค้าแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะก็จะเอาไปใส่ในแพลตฟอร์มที่ลูกค้าใช้งานเนี้ยแต่ว่าคลิปเป็นสื่อวิดีโอเนี่ยค่ะที่มีเสียงมีคำพูดมีข้อความเหล่านี้ก็ถ้าถอดออกมาเนาะก็จะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพได้ข้อความเนี่ยเราจะเห็นเยอะเลยในช่องทางออนไลน์เนาะเวลาลูกค้าไม่พอใจหรือว่ามีประเด็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเนี่ยวันนี้นะคะทุกคนนะมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีนะเราก็จะเห็นเรื่องราวแบบนี้ในออนไลน์อยู่เรื่อยๆนะคะในออนไลน์ก็จะไปเป็นในแพลตฟอร์มนะคะที่คนส่วนมากใช้นะทุกเกือบทุกแพลตฟอร์มดีกว่านะเราก็จะเห็นเยอะๆเลยก็จะมีในไหนTwitter หรือ X เนี่ยก็จะมีอยู่แล้วใช่ไหมคะมีในไหนอีก Facebook Fanpage ใช่ไหมคะโอ้ TikTok นี่ก็เยอะนะคะนี้ถ้าเกิดแปลว่าข้อมูลถ้าคอมเพลนก็คือติให้ข้อแนะนำนะคะข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าที่เขาซื้อหรือว่าเขาไปรับการใช้บริการนะคะแล้วไม่เป็นตามที่เขาคาดหวังเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปแบบของคำพูดสื่อวิดีโอข้อความเท็กซ์ที่เกิดจากการพิมพ์หรืออธิบายพวกนี้ค่ะอันนี้ถ้าเกิดถอดตีความมานะคะก็จะทำให้เข้าใจนะคะความหมายความรู้สึกของลูกค้าตัวอย่างเช่นความคิดเห็นของลูกค้าระดับความพึงพอใจการรีวิวสินค้าการคอมเพนการให้ข้อเสนอแนะนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเชิงเลยคุณภาพข้อมูลที่เน้นความเห็นความรู้สึกหรือคำอธิบายที่ไม่ใช่ตัวเลขนะอันนี้คือคุณภาพนะปริมาณคือเน้นตัวเลขนะคะถ้าจำง่ายๆข้อมูลดิบก็คือข้อมูลตัวเลขนะที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์หรือว่าประมวลผลใดๆเลยเช่นสก็อตไบสมมุติว่าแม่ให้มาซื้อ5รายการนางสาวก็ไก่ก็ถือกระดาษจดที่แม่จดมาให้ก็มาที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เดินหยิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็ไปจ่ายเงินกับอาจารย์กุ้งเป็นเปิดร้านใช่ไหมคะเป็นแคชเชียร์ด้วยคิดเงินพอเขามาจ่ายเงินอาจารย์กุ้งคิดเงินนะคะสิ่งที่คีย์เข้าไปในระบบ POS นะคะก็คือจะเป็น raw data ข้อมูลดิบก็คือจัดเก็บว่าขายอะไรได้กี่ชิ้นก็คือเป็นตัวเลขข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์หรือว่าประมวลผลใดๆเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบดั้งเดิมที่เก็บรวบรวมมาโดยตรงเห็นไหมยกตัวอย่างเช่นยอดขายแต่ละรายการนะตะกี้นางสาวก็ไก่ซื้อกี่รายการ5รายการใช่ไหมคะที่หม่าม้าออเดอร์มานะคะนางสาวก็ไก่ก็มาซื้อตามที่คุณแม่ออเดอร์บอกให้ซื้อนั่นแหละแล้วก็รวมท้ายบินไปยอดจ่ายเงิน5รายการ200บาทยกตัวอย่างนะก็จ่ายตังค์เรียบร้อยแต่ว่าจำนวนยอดขายในแต่ละรายการเนี่ยก่อนที่จะเอามาสรุปรวมเป็นยอดขายประจำวันนะคะก็คือเป็น raw data แต่ถ้าเอามารวมเป็นยอดขายประจำวันเมื่อไหร่อาจารย์กุ้งไม่ได้ขายแค่นางสาวกอไก่คนเดียวใช่ไหมมีลูกค้า

คนนู้นคนนี้คนนั้นมาซื้อสมมติว่าโอ้โหบินวันนั้นอะบินมีขายได้300บิน300บินก็รายการก็เยอะแยะเลยบินนึงก็จะมีสินค้าไม่เท่ากันนะคนนี้ซื้อ5รายการคนนี้ซื้อ10รายการคนนี้ซื้อ1รายการเนี่ยแต่พอมาสรุปยอดประจำวันนะคะแปลว่าไม่ได้เป็นข้อมูลดิบแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้นำมาสรุปยอดประจำวันเป็นยอดต่อบินก็ถือว่ายังเป็นข้อมูลดิบอยู่นะคะข้อมูลนะคะการหรือข้อมูลการตอบแบบสอบถามที่ยังไม่ได้นำมาหาค่าเฉลี่ยหรือว่าจัดผลจัดกลุ่มนะคะตรงนี้ก็คือยังเป็นข้อมูลดิบอยู่เนาะข้อมูลของลูกค้าในระบบก่อนที่จะนำมาวิเคราะห์นะสรุปข้อมูลดิบคืออะไรก็คือข้อมูลเริ่มต้นที่ยังไม่ได้ถูกจัดระเบียบหรือยังไม่ได้นำมาคำนวณนั่นเองแสดงว่าถ้าเริ่มต้นของการจะทำแผนภูมิหรือนำา data ไปวิเคราะห์ได้จะต้องเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจาก raw data หรือว่าข้อมูลดิบก่อนนะถ้าเราไม่มีตัวเลขนะไม่มี raw data เราก็จะเอาไปวิเคราะห์ต่อแล้วไปทำเป็นแผนภาพแผนภูมิไม่ได้นะคะก็ต้องมีข้อมูลดิบตรงนี้ก่อนส่วนข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วคืออะไรคือข้อมูลที่ถูกจัดระเบียบวิเคราะห์หรือว่าสรุปผลแล้วเพื่อให้เข้าใจและนำไปใช้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นยอดขายประจำวันยอดขายประจำสัปดาห์ยอดขายประจำเดือนแผนภูมิยอดขายรายเดือนรายปีเปรียบเทียบ3ปีตารางสรุปรายได้เฉลี่ยยอดขายเฉลี่ยหรือคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก็ได้นะคะตรงนี้แสดงว่าผ่านการประมวลผลแล้วสรุปได้ว่าข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลคือข้อมูลที่ผ่านการแปลงให้อยู่ในรูปที่อ่านง่ายและพร้อมใช้งานนะมาดูประเภทของแผนภูมินะคะตรงนี้ก็คือยังเป็นลักษณะของประเภทของแผนภูมิแบบดั้งเดิมอยู่นะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ฉันกุ้งเห็นแผนภูมิรูปแบบใหม่ๆออกมาสวยๆเยอะมากนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นนะสัปดาห์แรกก็จะมาทบทวนนะคะแผนภูมิพื้นฐานกันก่อน1แผนภูมิแท่งนะแผนภูมิแท่งก็จะมี2แบบนะจะเป็นแบบแรกที่ทุกคนเห็นที่หน้าจอตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแนวนอนใช่ไหมคะบางคนบอกว่าแผนภูมิแท่งเคยเห็นแบบแนวตั้งใช่ก็คือเป็นแผนภูมิแท่งเหมือนกันแผนภูมิแท่งก็คือจะมี2ลักษณะนะคะใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหมวดหมู่ระหว่างประเภทสินค้าระหว่างรายการนะคะเป็นการเปรียบเทียบถ้าตัวอย่างในแผนภูมิแท่งที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่เนี่ยอาจารย์กุ้งเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบรถ EVกี่ยี่ห้อจริงๆ3ยี่ห้อนะคะตรงนี้สีกลืนไม่มองไม่เห็นยี่ห้อรถนะคะก็จะเป็น3ยี่ห้อของรถ EV เนาะซึ่งวันนี้นอกจากปัญญาประดิษฐ์ที่เราจะต้องรู้จักแล้วเราก็ต้องอัปเดตเรื่องรถไฟฟ้านะคะหรือว่ารถ EV ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมยานยนต์นะคะที่จะมาทำการเปลี่ยนนะเปลี่ยนในเรื่องของรถยนต์ใช่ไหมคะเราก็ต้องอัปทูเดตอัปเดตนะหลายๆคนบอกว่าที่บ้านมีหลายคันแล้วจ้าจันกุ้งอันนี้จันกุ้งยกตัวอย่างนะก็คือแผนภูมินะทำการเปรียบเทียบข้อมูลใช่ไหมคะที่เป็นรายการเป็นกลุ่มก็ได้นำมาเปรียบเทียบกันแสดงข้อมูลให้เห็นอย่างง่ายแล้วก็ชัดเจนให้เห็นความแตกต่างคือเป็นการเปรียบเทียบเนี่ยถ้าดูตัวอย่างของแผนภูมิที่อาจารย์กุ้งสร้างขึ้นมาเป็นตัวอย่างเนี่ยก็จะเห็นยอดขายเป็นการเปรียบเทียบ3 popular EV รถยนต์ EV ที่ได้รับความนิยม3ยี่ห้อใช่ไหมคะก็จะเห็นว่ายี่ห้อสีฟ้าตรงนี้ขายได้เยอะที่สุดยอดขายก็คือเยอะที่สุดใช่ไหมคะเห็นปุ๊บรู้เลยว่าอ๋อตอนนี้ยี่ห้อนี้ popular สมมติว่าอาจารย์กุ้งจะซื้อใช่ไหมในมุมที่เป็นลูกค้าเนี่ยอาจารย์กุ้งก็ดูว่ารถยนต์ยี่ห้อนี้ขายดีมากถ้าขายดีมากแปลว่าได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสูงแสดงว่าปัญหาน่าจะน้อยคนใช้แล้วประทับใจอย่างเงี้ยมันก็คิดได้ใช่ไหมแล้วจันกุ้งในมุมของลูกค้าทำไงซื้อตามเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แล้วถ้าสมมติว่ามองในมุมของผู้ประกอบการใช่ไหมคะสมมติว่าสามข้อมูล3ยี่ห้อเนี้ยสมมติว่าเป็นเจ้าของเดียวกันเราก็จะดูว่าอ้าวสินค้ารถยนต์อันนี้ยอดน้อยจะกระตุ้นยังไงก็ไปคิดแคมเปญ นะคะส่งเสริมการตลาดกระตุ้นให้รถที่ขายไม่ค่อยออกจะทำยังไงให้ยอด

ปังมากกว่านี้อาจจะไปลดราคาหรือว่าพ่วงของแถมเข้าไปเยอะๆหรือว่าจะให้วอยเชอร์นะคะนี่ก็คือแล้วแต่นะว่าเราจะดันยอดยังไงให้มันเยอะกว่าปกตินะคะที่น้อยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปส่งเสริมการขายส่งเสริมการตลาดนะก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปเนาะ1แผนภูมิแท่งนะคะเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหมวดหมู่นะแผนภูมิคอลัมน์ก็หน้าตาคล้ายๆกับตะกี้ใช่มั้ยคะก็คือจะเป็นแท่งๆเนี่ยแต่อันนี้เป็นแท่งแนวตั้งคล้ายแผนภูมิแท่งนะคะแต่แท่งเรียงในแนวตั้งเหมาะสำหรับการเปรียบเทียบค่าหลายหมวดหมู่ในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเช่นรายได้ทั้งปีคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชานะคะจริงๆเปรียบเทียบไม่ต้องช่วงเวลาเดียวกันก็ได้แต่ว่าถ้าจุดประสงค์เลยนะก็คือเหมือนเปรียบเทียบเช่นยอดขายประจำเดือนประจำปีอย่างนี้ก็ได้แต่เปรียบเทียบข้ามปีก็ได้นะคะก็จะเป็นข้อมูลขึ้นมาเช่นสินค้าเช่นรถยนต์ EV ยี่ห้อ A เปรียบเทียบย้อนหลัง5ปีก็จะมีย้อนหลังเลยเนาะปีนี้2025 24 23 22 21อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแผนภูมิแท่งเรียงกันมาเลยว่ายี่ห้อนี้ปีนี้ได้เท่าไหร่ปีนี้ได้เท่าไหร่ปีนี้ได้เท่าไหร่ปีนี้ได้เท่าไหร่นะคะก็จะทำให้เห็นแนวโน้มนะ3แผนภูมิวงกลมแผนภูมิวงกลมหรือว่าพายชาร์ตใช้แสดงสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ของข้อมูลรวมโดยที่ข้อมูลรวมต้องรวมกันได้เท่าไหร่ได้ 100% นะคะคือรวมกันเกิน100เนี่ยไม่ได้นะคะไม่ได้ต้องบวกกันแล้วได้100เขาก็จะแบ่งเป็นสัดส่วนนะคะตรงนี้ก็คือแผนภูมิวงกลมเปรียบเทียบส่วนแบ่งของแต่ละหมวดหมู่นะคะแต่ละส่วนของวงกลมแทนส่วนแบ่งของแต่ละหมวดก็คือบวกกันแล้วได้100เช่นเนี่ยตรงนี้ยกตัวอย่างนะ Tesla เท่าไหร่33.5% ขายได้เท่านี้นะคะ321ล้านนะคะนี่ยกตัวอย่างนะยี่ห้อต่อไปยี่ห้อต่อไปมี3ยี่ห้อใช่ไหมคะก็เอาเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาบวกกันได้เท่าไหร่ 100% นะคะต้องได้ 100% แล้วแต่ว่าเราจะเปรียบเทียบกี่รายการนะคะก็คือในส่วนของพายชาร์ตเนี่ยก็สามารถเปรียบเทียบได้หลายรายการนะคะแต่ว่าที่อาจารย์กุ้งเน้นแล้วนะว่าบวกกันแล้วต้องได้เท่าไหร่ 100%4แผนภูมิแบบกระจายนะคะแผนภูมิแบบกระจายก็คือเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อตั้งแต่2ตัวแปรขึ้นไปนะคะ2ตัวแปรขึ้นไปนะอันนี้ก็คือรถยนต์เหมือนเดิมแหละ EV นะคะเหมือนเดิมนะแต่ว่ามาพอดเป็นแผนภูมิแบบกระจายใช่ไหมคะโพลาร์หน้าแกน X กับแกน Y โดยแต่ละจุดจะแสดงค่าของข้อมูล2ตัวแปรขึ้นไปดูว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่นะคะเช่นอันนี้ตัวอย่างจะไม่สัมพันธ์กับแผนภาพนะคะตรงนี้ตัวอย่างก็คือเช่นอายุลูกค้ากับยอดขายที่ซื้อนะคะเพื่อแสดงความสัมพันธ์กับแนวโน้มเนาะแต่อันนี้ตัวอย่างลักษณะของแผนภูมิแบบกระจายนะคะก็คือเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งนะคะหามาให้นะ5แผนภูมิเส้นนะคะหรือว่าไลน์ชาร์ตใช้แสดงแนวโน้มหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามเวลาจุดข้อมูลถูกเชื่อมต่อการด้วยเส้นแสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของข้อมูลเหมาะกับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลหลายจุดในกราฟภาพเดียวกันนะคะเหมาะสำหรับการวิเคราะห์การเติบโตหรือว่าความผันผวนในการวางแผนแล้วก็การคาดการณ์ทางธุรกิจนะคะตรงนี้ลักษณะก็จะเป็นเส้นหลายๆคนหลายๆท่านเคยเห็นแล้วก็อาจจะเคยใช้งานนะคะ6แผนภูมิแบบแอเรียนะคะหรือแผนภูมิเขตมีลักษณะคล้ายๆแผนภูมิเส้นนะคะมีการระบายสีบริเวณใต้เส้นกราฟเพื่อเน้นปริมาณรวมของข้อมูลในแต่ละช่วงเวลานะคะเพื่อแสดงแนวโน้มของข้อมูลพร้อมกับเปรียบเทียบปริมาณรวมระหว่างประเภทข้อมูลหมวดหมู่ข้อมูลนะตรงนี้เช่นยอดขายรวมต่อเดือนนะคะหรือว่าการเติบโตของประชากรอันนี้ก็คือ area chart นะต่อไปตัวอย่างประเภทข้อมูลอาจารย์กุ้งเล่าแล้วเนาะว่าเป็นพื้นฐานนะจริงๆมีมากกว่านั้นนะคะพวกชาร์ตก็จะมีชาร์ตเรดาร์ชาร์ตที่เกิดขึ้นใหม่ๆอีกมากมายก็เดี๋ยวเราไปดูเพิ่มในสัปดาห์ถัดไปเนาะสัปดาห์แรกก็จะมา
พื้นฐานก่อนว่าอันเนี้ยนะพื้นฐานต้องรู้จักมีประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วโปรแกรมสำหรับสร้างแผนภูมิหรือว่าชาร์ตเนี่ยแบ่งยังไงแบ่งเป็น1โปรแกรมพื้นฐานทั่วไปใช้งานง่ายนะคะแสดงว่าเป็นพื้นฐานที่

ยจันกุ้งลิบ้าคืออะไรตรงนี้เป็น open source นะคะหน้าตาก็คล้ายๆ Excel หรือว่า Google Sheet นะคล้ายๆกันเพราะว่าเป็นโปรแกรมประเภทเดียวกันนะคะตรงนี้คือเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้งานง่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นโปรแกรมเฉพาะด้าน Data เลยสำหรับธุรกิจนะในการวิเคราะห์เชิงลึกแล้วก็แสดงเป็นแดชบอร์ดเนี่ยเช่นอะไรนะคะจริงมีหลายยี่ห้อนะคะหลายค่ายนะเช่น Power BI นะคะGoogle Data Studio ก็ได้หรือเปลี่ยนชื่อเป็น Google Studio แล้วนะคะหรือว่า Tubatu ก็ได้นะคะตรงนี้เป็นโปรแกรมเฉพาะด้านทางธุรกิจนะแดชบอร์ดเกี่ยวข้องกับแผนภูมิแผนภูมิเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์กุ้งเล่าก่อนแผนภูมิคือจะสร้างเป็นชิ้นใช่ไหมคะเป็นชิ้นวิเคราะห์ครั้งหนึ่งก็นำมาสร้างเป็นแผนภูมิแผนภาพเป็นกราฟนะคะแต่ถ้าเอามารวมกันมารวมกันนะคะหลายๆแผนภูมิหลายๆรูปภาพที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเรียกว่าแดชบอร์ดแดชบอร์ดคือเครื่องมือหรือว่าหน้าจอที่แสดงผลข้อมูลทางธุรกิจนะที่รวมไว้นะคะในที่เดียวอย่างเป็นระเบียบหน้าตาเนี่ยก็แล้วแต่จะดีไซน์นะแล้วแต่โปรแกรมที่เราใช้งานด้วยนะคะอะไรที่ทำแดชบอร์ดได้บ้างก็คือโปรแกรมเฉพาะด้านข้อมูลนะคะซึ่งจริงๆวันนี้ก็มีหลายค่ายในที่เล่าแต่ว่าหน้าตาก็จะใกล้เคียงกันนะคะตรงนี้องค์ประกอบแล้วก็ลักษณะสำคัญของแดชบอร์ดคืออะไรตรงนี้แดชบอร์ดคือเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งเอาเมาส์วนไว้อยู่ตรงนี้นะคะก็คือช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเห็นภาพรวมเลยก็คือเห็นในหลายๆมุมมองนะคะรวมอยู่ในที่เดียวกันใช่ไหมคะเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันได้ทันทีนะคะเมื่อมองในเว็บแรกเพราะว่าสีในแดชบอร์ดเนี่ยสีในแผนภูมิเนี่ยก็จะบ่งบอกแล้วเช่นยอดขายลดลงนะคะจะเป็นกราฟสีแดงอย่างนี้ค่ะก็คือยังไม่เลิกแดงเลยแปลว่าอะไรเข้าใจสถานการณ์เลยว่าไม่ดีแล้วนะคะต้องหาทางแก้ไขสถานการณ์นะคะทำให้เห็นนะคะการเปรียบเทียบนะข้อมูลปัจจุบันกับเป้าหมายนะคะว่าเช่นยอดขายนะใกล้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วหรือยังนะคะหรือว่าใกล้เคียงกับข้อมูลในช่วงเวลาเดิมในอดีตนะคะทำให้เห็นปัญหาเนี่ยระบุปัญหาก็คือสามารถค้นหาปัญหาหรือว่าความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วตะกี้จันกุ้งยกตัวอย่างแล้วใช่ไหมถ้ายอดขายลดน้อยลงกราฟอาจจะเป็นสีแดงอย่างนี้ค่ะก็คือทำให้เห็นความผิดปกติแล้วกล่าวโดยสรุปได้ว่าแดชบอร์ดคือการรวมเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์นะคะเป็นการรวมแผนภูมิหรือว่าชาร์ตรูปแบบต่างๆเนี่ยเข้ามาไว้ที่หน้าจอเดียวกันนะคะเพื่อให้เกิดการตัดสินใจนะคะประกอบการตัดสินใจบนพื้นฐานของ Data ทำให้มีความรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับช่อง Digital in DNA by อาจารย์กุ้งแล้วพบกับเวิร์กช็อปในช่วงถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

หากเป็นหนี้บัตรบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูก

ิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการอยู่เป็นเห็นสุขกันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับอยู่กับพระครูวิบูลธรรมทัตเกือบลืมชื่อก็วันนี้ครับเป็นวันต้องบอกว่าเป็นเทปสุดท้ายแล้วกันครับของรายการของเราครับซึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจคือมันตรงกับช่วงปิดเทอมพอดีซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนนะครับอยู่ในช่วงปิดเทอมก็จะมีกิจกรรมบ้านไหนอยู่ในบ้านที่มีฐานะหน่อยก็จะเป็นกิจกรรมดีๆพาเที่ยวต่างประเทศเที่ยวเมืองนอกหรือบ้านไหนครับที่ต้องการสร้างรายได้สร้างฐานะเพราะว่าผมช่วงนึงก็ปิดเทอมต้องหารายได้หรือแม้แต่ปิดเทอมก็ถูกให้พาไปบวชเช่นกันบวชพักฤดูร้อน
1: เรียกว่าหลากหลายกิจกรรม
0: ใช่ครับ
1: ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปิดเทอม
0: ใช่ครับ
1: ยกตัวอย่างถ้าเป็นน้องๆระดับประถมหรือมัธยมก็จะเป็นการเที่ยวสนุกแต่ถ้าเกิดเป็นน้องๆช่วงมหาลัยก็จะเป็นการปิดเทอมแบบหารายได้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: วกมาที่ครูบอย
0: ครับ
1: ถ้าย้อนกลับไปสมัยครูบอยเป็นเด็กมัธยมก่อนก็แล้วกันถ้าปิดเทอมช่วงมัธยมครูบอยจะไปไหนให้คิดก่อนเอาของอาตมาก่อนก็ได้กันของอาตมานะถ้าเป็นช่วงปิดเทอมตอนมัธยมเนาะอาตมาก็จะเน้นการหารายได้พิเศษเช่นไปขายอะไรต่างๆที่มันจะเป็นช่วงกิจกรรมงานที่มันเกิดขึ้นในแต่ละครั้งแต่ละโอกาสที่มันมีเราก็จะใช้วิธีจุดนั้นไปขายของแล้วก็จะได้เงินเป็นเติร์ดของครูบอยมีอะไร
0: โอ้โหคือต้องบอกแบบนี้ว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ปิดเทอมแบบนี้ครับกิจกรรมมันหลากหลายมากหลากหลายแม้กระทั่งว่าหนีไปเล่นน้ำเพราะหลังบ้านเป็นฝาย
1: อันนี้คือมัธยม
0: โอ้ทั้งหมดเลยครับคือต้องบอกว่าพอมันใกล้น้ำแล้วเราก็มีพี่น้องมีอะไรที่มันบกวัยเดียวกัน 5-6 คนบวกกับเพื่อนในหมู่บ้านเลยครับก็จะหนีไปเล่นน้ำเคยจมน้ำด้วยมีไปเก็บพริกมีไปถากหญ้ามันมีตั้งวงกันเล่นไพ่มีไปแถวบ้านจะมีหวยแล้วกันหวยเลข10-12ตัวครับก็จะมีแทงหวยมีอะไรคือแบบว่ากิจกรรมมันหลากหลายมากแล้วก็มีช่วงนึงคือไปบวชพักฤดูร้อนแต่ด้วยความเป็นเด็กครับก็แบบบวชได้แค่ไม่กี่วันสัก10 วัน 20 วันเพราะว่าต้องไปอยู่กับพี่เพื่อนรุ่นใหญ่ก็จะแกล้งกันเลยครับกิจกรรมเยอะ
1: คิดว่าน้องๆที่อยู่ทางบ้านก็คงมีหลากหลายกิจกรรมเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: แต่มีอยู่อันนึงที่คิดว่าทุกคนต้องเจอ
0: ครับ
1: ก็คืออยากให้กิจกรรมนั้นเป็นเรื่องของการหันหน้าเข้าวัด
0: มี
1: อะไรบ้างที่หันหน้าเข้าวัด
0: ต้องบอกแบบนี้หันหน้าเข้าวัดผมว่าในช่วงปิดเทอมพอดีน่าจะเป็นสงกรานต
1: ์
0: สงกรานต์จะต้องมีเข้าไปทำบุญถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องมีนะก่อปราสาททรายเข้าวัดเล่นน้ำในวัดแห่ในวัดอะไรเงี้ยผมคิดว่าอันนี้จะเป็นวันหนึ่งของช่วงปิดเทอมที่ทุกคนน่าจะได้เข้าวัด
1: ต้องมีสักครั้งหนึ่ง
0: ใช่ใช่ครับ
1: หรือบางคนก็ทุกปีก็ได
0: ้ใช่ครับผมซึ่งเอาข้อจริงผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ช่วงปิดเทอมนะแม้ทั้งผมโตมาเองเนี่ยแม่จะชวนเข้าวัดในวันสำคัญก่อนอันดับแรกอย่างน้อยๆเนี่ยขอให้ลูกมาตักบาตรกับแม่ขอแค่นั้นจริงๆนะจะมาฟังพระไม่ฟังไม่รู้แต่อยากให้ลูกได้มาตักบาตรและได้มาทำทานกับแม่สักหนึ่งครั้ง
1: แล้วทีนี้ในมุมมองถ้าเป็นเด็กมหาลัยปิดเทอมของเด็กมหาลัยมันก็จะเน้นเป็นเรื่องของรายได้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: ตัวของครูบอยก่อนถ้าเป็นสมัยมัธยมผ่านมาแล้วตอนนี้เข้าสู่สมัยมหาลัยตอนปิดเทอมมหาลัยของครูบอยทำอะไร
0: โอ้โหพูดยากเหมือนกันนะเพราะว่ามหาลัยเนี่ยมันต้องบอกว่ามันช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองผมก็อยู่คนชาติเชิงเซามาอยู่ในกรุงเทพแบบเนี้ยมหาลัยก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านก็จะเที่ยวเล่นกับเพื่อนซะส่วนมากมีทำงานพาร์ทไทม์เล็กๆน้อยๆแต่ด้วยความผมอ่ะเป็นคนทำงานไม่ทนไปทำงาน KFC ก็ได้1วันไปทำงานพิซซ่าก็ได้1วันอย่างเงี้ยเราอยู่ใต้คำสั่งไม่ได้
1: เป็นหารายได้พิเศษ
0: ใช่ครับแต่ว่ารายได้พิเศษของผมส่วนมากจะเป็นรายได้แบบเป็นจ๊อบๆเป็นวันๆมันไม่ใช่งานยาวนะครับอาจจะเป็นงานอีเวนต์บ้างอะไรบ้างแบบนี้ครับแล้วก็ผมเนี่ยเริ่มถ่ายภาพมาตั้งแต่ปี2ผมก็จะเริ่มมีงานเล็กๆน้อยๆของผมบ้างในช่วงปิดเทอมนั้นงานผมมันไม่ได้แบบเป็นตลอดแต่มันก็จะมีหารายได้แบบนี้อยู่เสมออ
1: าศัยรับจ๊อบ
0: ใช่
1: ถ่ายรูปตามงานเช่นงานแต่งงานบุญงานบวชอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่ครับเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยปี2แล้วแบบเนี้ย
1: ประสบการณ์
0: ใช่ครับ
1: ถึงทำให้มีวันนี้
0: ใช่
1: ที่เขาเรียกว่าครูบอยก็เพราะว่าอาศัยประสบการณ
0: ์หลังๆมาเริ่มให้ความรู้คนด้วยไงครับเพราะว่าคือผมอ่ะ อย่างที่เคยเล่าไปว่าเราโชคดีที่ว่าเราเรียนนิเทศแล้วคำว่านิเทศอ่ะทุกคนจะเชื่อถือว่าเอ้ยคุณต้องมีความสามารถด้านนี้นะแล้วสมัยนั้นมันเหมือนกับความเป็นมหาลัยอ่ะเขาก็จะมาหาแรงงานเด็กๆครับผมก็ไปเป็นผู้ช่างภาพบ้างไปละทำงานวิดีโอบ้างแล้วสลับมาช่างภาพวิดีโอคือมันได้ความรู้หลากหลายดังนั้นความรู้ของผมมันก็เลยกลายเป็นได้ทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอประมาณนี้ครับบวกกับพอโตขึ้นมาความผลงานของเราความน่าเชื่อของเราทำให้เราได้มีโอกาสไปสอนคนด้วย
1: เข้าใจแล้วอย่างนี้ถ้าพูดถึงลักษณะของครูบอยเนี่ยคือเอาสิ่งที่เราชอบเอาสิ่งที่เราทำมาประยุกต์ใช้กับพระพุทธศาสนาก็คือครูบอยได้มีโอกาสได้มาทำอีเวนต์ให้กับทางวัดมาตัดมาต่อวิดีโอส่งเข้าไปใน YouTube บ้างส่งเข้าไปใน TikTok บ้างส่งเข้าไปในสื่อต่างๆของวัดบ้างแสดงว่าเราเอาอาชีพของเราเอาสิ่งที่เราถนัดนะเอางานของเราเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับคำว่าวัดทีนี้ในช่วงปิดเทอมเนี่ยครูบอยลองให้ความรู้กับน้องๆหน่อยว่าถ้าเกิดน้องๆเอาสิ่งที่น้องๆท

0: ทำอยู่ถ้าจะเอามาประยุกต์กับเรื่องของคำว่าวัดเนี่ยหรือว่าเรื่องของพระศาสนาเนี่ยมันมีให้เลือกหลากหลายมากเลยกรณีของครูบอยเนี่ยก็คือหนึ่งตัวอย่างเนาะแล้วมีอะไรอีกที่น้องๆอยากจะเรียนแบบบ้าง
1: เอาแบบนี้ก่อนผมต้องย้อนกลับไปก่อนย้อนกลับไปช่วงม.3ม.3เนี่ยพอจบม.3ปุ๊บผมไม่เรียนผมไม่เรียนแล้วนะผมออกจากโรงเรียนเลยจะไปทำงานเป็นเด็กปั๊มแล้วก็มีน้องสาวที่อายุห่างกันเพิ่งเข้าอนุบาลช่วงนั้นก็ยังไม่ได้ทำงานผมก็ต้องไปรับไปส่งน้องสาวประมาณน
0: ี
1: ้ช่วงนึงที่เรารู้สึกอยู่แบบนั้น
0: อ
1: ะคือปกติเราไปเรียนอะ7 โมงครึ่งเราก็ออกจากบ้านไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในหมู่บ้านเป็นยังไงแต่พอผมไม่ได้อยู่แบบนั้นอะผมรู้สึกอย่างคือหลังจากที่ทุกคนในหมู่บ้านออกไปอะชีวิตเราว่างเปล่าว่างเปล่าคือเราไม่มีตัวอย่างเราไม่มีที่ไปเราไม่มีสังคมตรงไหนเลยดังนั้นผมเลยรู้สึกว่าเราต้องหาทางกลับไปให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้นก่อนดังนั้นช่วงปิดเทอมหรือช่วงอะไรก็ตามสำหรับน้องๆ ดูว่าชีวิตมันมีความหมายไหมลองหากิจกรรมทำเพราะอันนี้ผมจะเล่าให้ทุกคนเสมอว่าอย่าทำให้ชีวิตเราว่างเปล่า มันจะไม่มีอนาคตช่วงนั้นผมรู้เลยว่าคำนี้มันจริงมากเพราะว่าในหมู่บ้านผมมีโรงงานกับทำไร่แล้วทุกคนก็ต้องไปทำงานเงามากเงาไปหมดบวกกับที่บ้านก็ไม่มีใครที่จะเป็นพอเป็นไอดอลให้เราบ้างเป็นอะไรแบบดูมีอนาคตแบบน
0: ั้น
1: ใช่ครับดังนั้นถ้าทุกคนมีโอกาสได้ลองเรียนรู
0: ้
1: ลองเลยก่อนไม่ต้องเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้าสมมุติบ้านอยู่ใกล้อะไรใกล้สนามบอลลองไปดูเผื่อชอบกีฬาถ้าใกล้วัดลองไปดูเผื่อชอบศาสนาหรือมีร้านซ่อมรถร้านอะไรประมาณเนี้ยลองไปหาชีวิตดูเพราะว่าผมเจอหลายๆคนนะครับเขาเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเน
0: า
1: ะพ่อเป็นอะไร
0: ลูก
1: เป็นแบบนั้นมันการว่าเขายังมีแนวทางชีวิตใช่
0: มีตัวอย่าง
1: แต่เราไม่มีเลยแล้วพอผมบอกไม่เรียนปุ๊บก็ไม่มีใครห้ามสุดท้ายแล้วผมอยู่ชีวิตอยู่ไม่ได้เพื่อนคือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยเขาให้มาถามว่าบอยทำอะไรยังไงเพื่อนก็มาหากันมาอ๋อบอยไม่เรียนรอเป็นเด็กปั๊มอาจารย์ให้เพื่อนมาตามเรากลับไปเรียน
0: oh.
1: ผมกลับทันทีวันพรุ่งนี
0: ้
1: เขาเรียนไปแล้ว2 เดือนอ่ะครึ่งเทอมแล้วอ่ะ ผมเพิ่งไป ผมเป็นคนสุดท้ายของห้องในม.4
0: เข้าใจแล้วรอยต่อระหว่างม.ต้นกับม.ปลาย
1: ใช
0: ่หัวเลี้ยวหัวต่อเลย
1: ที่สุดเลย
0: โหนี่โชคดีมากเลยนะ
1: โชคดี
0: คุณครูดึงมา
1: โอ้โหแล้วคุณครูก็ยังรักเสมอผมก็ยังรักคุณครูคนนี้เสมอร
0: ู้
1: สึกว่าคือคนที่ดึงเราไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงนั่นแหละครับ
0: มันคือสิ่งที่เราคิดเอง
1: ว่าใช่ครับแล้วก็ไม่มีใครห้ามไม่มีใครบอกว่ามันไม่ดีนะเราต้องเรียนนะไม่มีใครบอกอะไรเรานั่นหมายความว่าชีวิตเราในวันนั้นน่ะในวันที่เราเลือกว่าเราจะไม่เรียนแล้วเนี่ย
0: ซึ่งก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าปกติ2 เดือนนั้นเปิดเทอมไปแล้วเนี่ย
1: ใช่คร
0: ับถ้าไม่รักกันจริงต้องบอกว่าเกิดขึ้นยาก
1: ใช่
0: เรื่องเอกสารเรื่องเลขที่ห้องเรื่องอะไรต่างๆไม่รักคือมันเรียนไปแล้วอ่ะ
1: ผมวันนั้นเพื่อนมาตามผมช่วงสายๆหรือช่วงเย็นๆนี่แหละไปเรียนผมตัดใจว่าผมกลับเรียนทันทีแล้วก็ไปตัดผมยาวมากช่างถามแต่เอาทรงไหนผมต้องเรียนเขาแบบฮะจะตัดทำไมต้องเรียนจะกลับเรียนบอกใช่ผมจะกลับไปเรียน
0: อ
1: ีกวันผมก็กลับไปห้องธุรการ
0: อ
1: าจเขาเขียนเล่มเสร็จแล้วกำลังเหมือนกับเขียนเสร็จแล้วเขาโยนอาจารย์เขาโยนคึ้มมึงจังจะมาเรียนอีกเหรอครับว่าเลขที่63คนสุดท้ายเลยของห้อง
0: ม.4นั้น
1: ม.4เลยผมจำขึ้นใจได้โอ้โหมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในชีวิตถ้าผมไม่ตัดใจกลับไปเรียนผมก็ไม่ได้เป็นบอยอย่างทุกๆวันนี้เหมือนกันนั่นแหละครับ
0: ที่มาของคำว่าความรักความเมตตาความเอ็นดูจากคุณครู
1: ใช่อันนี้จริงเลยอันนี้อาจารย์คนหนึ่งที่โอ้โหผมก็สำนึกบุญคุณไม่จบไม่สิ้น
0: พูดถึงเรื่องของคุณครูเนาะ
1: ครับ
0: อาตมาว่าทุกคนน่าจะมีความรู้สึกดีๆกับคุณครูของตัวเองนะอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของกีฬามาเกี่ยวข้องนะ
1: ครับ
0: ถ้าเอ่ยชื่อของคำว่าหมอนทองเนี่ยทุกคนคงจะไม่มีใครไม่รู้จักคำว่าทีมนะฟุตบอลหมอนทอง รวมไปถึงคำว่าครูในการฝึกอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับ
0: อาตมาว่าในสังคมทุกๆสังคมถ้าเราลุมมีคำว่าครูหรือว่ามีตัวอย่างที่ดีเนี่ยเหมือนครูบอยที่ไปเจอเขาว่าครูดึงมาเรียนเน
1: ี่
0: ยอาจจะมาว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่จำไปตลอดชีวิตเลย
1: ใช่ครับจำแน่นอนว่าเรามีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งได
0: ้อ
1: ะคือต้องบอกว่าคำนี้ใช้คำว่าบุญคุณเลยก็ได้นะเพราะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนชีวิตเราจริงมันเปลี่ยนแบบโอ้โหจากเด็กที่ไม่รู้เหมือนว่าวันนี้ผมคงจะเป็นเด็กปั๊มตัวดำๆหัวแดงๆมีลูกมีเมียอยู่บ้านขับแต่มอเตอร์ไซค์มันคือแบบชีวิตมันคงไม่ได้มาถึงขนาดนี้เหมือนกันครับเลย
0: แล้วจากตอนที่จบม.6แล้วอยู่ดีมาเข้ามหาลัยซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีคำว่าวิศวะมีหมอมี

0: ีพยาอะไรเยอะแยะอะไรที่ปักหลักว่าฉันจะเรียนนิเทศ
1: อ่ะต้องบอกแบบนี้ก่อนคือความคิดว่าจะไม่เรียนมันก็ยังมีอยู
0: ่
1: ผมว่ากับว่าจบหกผมก็คงพ
0: อ
1: ก็คิดแบบนี้แล้วก็มีเพื่อนหลายๆคนนี่แบบจบแล้วก็ไม่เรียนแต่เขามีชีวิตเขาจะไปทำงานตรงนี้เขาสมัครตรงนี้ไปแล้วอะไรตรงนี้ไปแล้วก็มีเพื่อนไปสมัครมหาลัยไปสอบนู่นตรงนี
0: ้
1: ผมอ้าวแล้วเราจะไปไหนล่ะผมก็เฮ้ยเพื่อนมีมหาลัยมหาลัยเกิดไปแนะแนวที่นั่นเป็นที่เดียวที่ผมสมัครไว
0: ้
1: แล้วผมรู้สึกว่าไม่ชอบเลขเพราะปกติอะช่วงตั้งแต่ประถมถึงม.ต้นผมว่าผมก็เรียนดีคนหนึ่ง
0: มหาลัยเกิดอยู่ตรงไหนอ
1: ยู่ตรงหลักสี่ครับวงเวียนบางเขน
0: บางเขนโอเค
1: เขาไปแนะแนวผมก็รู้ตัวว่าผมเรียนคณิตไม่ดีแล้วตอนเขามี4สาขาบริหารนิติศาสตร์แล้วก็มีนิเทศผมก็ถามว่าแล้วถ้ามันไม่ต้องเรียนคณิตเรียนน้อยมีอะไรบอกนิเทศผมสมัครไว้อันเดียว
0: แสดงว่าจุดเริ่มต้นคือไม่ได้เกิดจากคำว่าชอบมันเกิดขึ้นจากคำว่าเรียนน้อย
1: ใช่เพราะว่าผมก็ตั้งใจว่าจะไม่เรียนม.6แล้วแต่พอเอิญว่าไอ้เพื่อนนี่ก็ไปทำงานไอ้เพื่อนนี่ก็ไปเรียนแล้วเราจะไปไหนล่ะม.เกิดเขาไปแนะแนวผมไว้สมัครไว้ที่เดียวสุดท้ายแล้วพอเพื่อนถามอ๋อไปม.เกิดนั่นแหละครับไม่ได้มีแนวคิดว่าฉันอยากจะเรียนไม่ใช่เลยเพราะไปไหนดีล่ะ
0: พอจบเกิดที่เมื่อกี้บอกว่าปี2
1: ครับ
2: ได้เริ่มรับจ็อบถ่ายรูปใช่มันก็กลายเป็นปี3ปี4มันก็มีทั้งมันมีรายได้เรื่อย
3: โอ้ใช่ครับคือผมต้องบอกว่าช่วงโอกาสแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วนั่นคือช่วงมเอ้ยช่วงปี2นะครับก็ต้องเรียนวิชาถ่ายภาพก็จะรวมเงินกันเงินพ่อตอนนั้นปี3ซิงเงินแม่ซิงเงินเราซะทีนึงอ่ะซื้อกล้องตัวละ 24,000 แต่ว่ากล้องตัวเล็ก
2: ลูกนั้นซื้อกล้อง 24,000 ไม่ธรรมดานะ
3: โอ้โหแต่รวมกันคนละคนละหน่อย
2: ถ้าทองคำ
3: ตอนนั้น
2: ทองคำ 60,000 กับ 20,000 โอ้ถือว่าแสงอัพนะ
3: ตอนนั้นเหมือนทองยังจะไม่ 20,000 หรอกนะตอนนั้นทองจะถูกเรื่องความคนเด็กใหม่เติร์นกล้องสะพายกล้องไว้ทุกที
2: ่เท่เลย
3: เท่เลยโอ้เรามีกล้องไปกล้องเท่มากสนานเท่มากทีนี้สนานก็มีแฟนเพื่อนของแฟนเนี่ยเขาทำงานอยู่ร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็มีช่างภาพไปขายรูปโปรโมทก็ถ่ายรูปโปรโมทเสร็จด้วยความเพื่อนแต่คนเนี้ยชื่อเนเขาเป็นคนขี้พูดขี้คุยก็บอกพี่เนี่ยเพื่อนหนูเขาก็ขายลงแต่ก็สะพายกล้องอะไรเงี้ยพี่เอาผู้ช่วยพี่ละก็ถามวันนี้จะแบบมีเอามาเลยให้เบอร์ไปให้เบอร์ผมก็โทรไปค่ะรับผู้ช่วยตรงนี้มาเว้ยวันนัดเจอกันตัวนั้นก็ตะเวนถ่ายรูปการแต่ที่ต้องบอกว่าการเป็นผู้ช่วยอ่ะเราไปแต่ตัวนะคุณไม่ต้องเอากล้องไปหรอกเขาจะให้เราถือไฟบ้างแบกมุมแบกของบ้างแล้วมันได้แค่นั้นแต่กูก็ไม่รู้ผมเอากล้องไปด้วย
2: ยิง
3: เอากล้องไปแล้วเปิดให้เขาก็อ่านไหนถ่ายรูปเป็นไงขอดูหน่อยเขาก็เปิดรูปดู
2: เขาชมโอ้ชมโอ้โห
3: จากที่คนแบบเขาบอกว่าเขาได้ค่าตัววันละ20,000จังครับคนนั้นกับ20,000กว่าบาทเขาชมเรา
2: โอ้โหใจปูไปหมดเลยค่าแรงเนี่ยวันละสอง
3: ใช่ครับคือเขาเป็นห้าโฆษณาวันนั้นงานแรกที่ไปผมจำไม่ได้แต่เป็นขายในโรงงานเราเห็นแล้วโอ้เขาสมควรได้เงินเยอะมันคือถ่ายสินค้าทุกชิ้นที่ในหนึ่งวันนะครับ20,000กว่าบาท
2: ยีนะ
3: เขาแล้วเขาก็ถามผมว่าลองเดาสิว่าพี่ได้เคยได้เงินเดือนสูงสุดเท่าไหร่ผมก็สักแสนหนึ่งก็เยอะมากเลยเจ็ดแสน
2: เดือนหนึ่งก็ได้แรงถ่ายภาพนี่นะ
3: ถ่ายภาพนี่เยอะแกไปทำภาพโฆษณาใหญ่มากแล้วก็ได้คุยกับเรื่องสเปซทั่วไปมันทำให้เราเห็นว่าว่ะถ้าเราเก่งจริงๆเราเอ็กซ์เพิร์ททักษะใดด้านหนึ่งเราจะมีอนาคตที่ดีจะได้เงินที่ดี
2: จุดเริ่มต้น
3: ใช่ครับบุตรป่าจะเก่งได้เชี่ยวชาญได้เป็นปีนะผมดูผมก็เป็นคนมึนๆคนเรียนนะครับตอนนี้ทำให้เราเห็นว่ากว่าเราจะได้เก่งกว่าเราจะได้เชี่ยวชาญ
2: จากวันนั้นเป็นผู้ช่วยเขา
3: ครับ
2: ถือไฟไปขึ้นละตายก็ได้ตั้งอะไรก็ว่าไปมาวันนี้เราการว่าตึงฉันจะบอกว่ามือต้นๆของประเทศไทยก็ว่าได้เพราะว่าผ่านงานได้เยอะแล้ว
3: ใช่ครับก็ผ่านงานมาหลายรูปแบบไม่ได้ก็พัฒนิ่งครับผมหรือคู่กับด้วยผมทำซีดีด้วยทำรายการทีวีโปรดิวเซอร์ครับก็ด้วยความรู้ที่เราใบไปมาหลากหลายจะบอกว่าการเรียนมันก็น้อยครับแต่ว่าประสบการณ์ของเขาเดินใช่นะ
2: อายุตัวอย่างซีรีส์ที่เราทำอยู่ตอนนี้เห็นได้ข่าวว่ามีการออกต่างประเทศเพื่อน
3: ใช่ครับคือต้องบอกว่าต้องเป็นสมัยนี้นะครับการทำอะไรก็ตามแล้วมันจะต้องห้ามลืมกันแล้วพวกกับที่ผมทำก็คือซีรีส์วายที่มันต้องทำเพื่อให้อินเตอร์ดูด้วยเพราะว่าแม่จีมไม่ใช่แม่จีมต่างประเทศทางอเมริกาใต้ทางโซนชอบมากคือตอนที่ทำไปนะครับเราลงใน YouTube นะเราจะเห็นคอมเมนต์ซึ่งคอมเมนต์ของภาษาโซนอเมริกาใต้โซนอะไรพวกนี้มันมีภาษาแบบภาษาอังกฤษแปลกๆอ่ะ

0: ผมก็นึกว่าทางผู้จัดก็ซื้อหรือเปล่าวะไม่ใช่วันหนึ่งเหมือนกับซีรีส์ออนไปแล้ววันนี้ครับก็มีนักข่าวก็โทรมาสัมภาษณ์ทีมงานน่าลาคุ้งกับให้ลองเข้าสัมภาษณ์กับเขาโอ้ของจริงได้นั่งกับพระมันจะมีคนที่ชอบจริงๆทางโซนนะครับดังนั้นไอซีรีส์วายที่บอลบอกเวอร์วายแล้วนะครับมันรวยแอปจีนทางโซนอเมริกาใต้โซนอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันทำให้ปียอดสูงมาเนี่ยซิยูทูบ
1: นี่ใจโอเคเลย
0: แล้วต้องบอกว่าฟีดแบ็กของมันนะครับมันมีทั้งนันดีทั้งตีแล้วไม่ดีต้องบอกว่าโอเคเราทำชุดแรกประสบการณ์เราน้อยแต่เราทำแล้วมันมีคนทั้งชอบหรือไม่ชอบอะแรกๆแบบเนี้ยด้วยการทั้งบททั้งเรื่องราวทั้งประสบการณ์มันทำให้เราจะก่อนยึดแต่พอเริ่ม EP 2 3 4โอ้โห
1: คนชมคนชอบแบบเนี้ยครับแต่ละ EP นี่หมายว่าเรื่องเดียวกันมัน
0: เรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันมีทั้งหมด12 EP รวมตอน
1: วันนี้คือจบที่2เรียน
0: จบแล้วครับแบบเรียนวันนี้
1: แสดงว่าการใหม่ก็คือการจะเริ่มเรื่องที่2
0: ใช่ครับก็ดูแบบว่าคือตอนนี้มันมีโปรเจกต์ค่อนข้างเยอะแต่ว่าในทุนนานๆคือต้องบอกว่างานแบบเนี้ยครับนับวันอ่ะเหมือนกับลูกก็ถีบลงความสามารถมันก็เรียนรู้กันได้ง่ายขึ้นครับแต่ถ้ามาบ้านเด็กต้องไอ้ตั้งแต่ที่ผมเลิกคำมันทำให้เห็นว่าความสามารถและอุปกรณ์อ่ะมันถึงข้อจำกัดมากเลยการจะได้กล้องทั้งตัวแต่ในโอ้โหปานนี้ฐานะหน่อยอะไรแบบ
1: นี้ง
0: ั้นแล้ว
1: สมมติว่าน้องๆที่ดูรายการวันตอนนี
0: ้
1: อยากจะติดตามยูทูบแค่สปูที่พูดถึงใครไปดูตรงไหนเบื่อน้องบางคนอาจจะฝึกตัวเองเป็นปากล้องหรือฝึกตัวเองเป็นผู้กำกับหรืออยากจะเป็นนักแสดงเองให้ไปดูตรงไหน
0: ต้องบอกแบบนี้ถ้าในเรื่องผลงานก่อนก็จะเป็นช่องของ Good Back Creation Good Back Creation ใช่ครับมันจะมีผลงานอยู่แล้วก็อีกสมมติว่าจะเซิร์ชซีรีส์เลยก็นิยามหลักเซมาติเลว
1: นิยามแล้ว
0: ใช่ครับแล้วก็ถ้าสมมติจะความรู้จริงนะผมต้องบอกมีว่าในความรู้ในโลกนี้มันมีเยอะมากคุณอยากเป็นอะไรเนี่ยคุณลองดูก่อนแล้วถ้าคุณชอบกับใครคืออันนี้ประสบการณ์ตัวนะครับผมก็มีน้องสาวที่สอนให้เรียนทางด้านนี้เหมือนกันเวลาครูให้ทำอะไรมุมผมบอกว่าจะเลือกตำแหน่งเรายังไม่รู้หรอกว่าเราจะเป็นอะไรได้ก็ชอบอะไรไหมดังนั้นเรียนรู้ให้มากและเก็บก่อนถ้าเดี๋ยวเราค่อยไปเลือกเพราะบางคนนะบางที่บางจุดพอเราเลือกไปแล้วฉันจะไปช่างค่าก็จะเป็นอะไรแต่ถ้าเรายังไม่รู้ว่าฝีมือเราได้แค่ไหนบางทีฉันจะเป็นวุ่นกับแต่ประสบการณ์ยังไม่มีเลยคุณยังไม่เห็นว่าทางธรรมชาติคนรักกันคนจะโปรดกันคนจะอะไรยังไงนะมันเป็นอย่างนั้นอย่าเลือก
1: อย่าเลือก
0: เรียนรู้ให้มากไม่ผิดก่อนอันนี้เป็นเรื่องตลกหนึ่งเรื่องคือมันมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เข้าโรงครับแล้วก็คนนี้เป็นนายทุนเข้ามาชวนผมไปดูแล้วบอกบอยไปดูตัวอย่างด้วยกันว่าพี่ควรจะลงทุนไหมผมก็ไปนั่งดูมันจะมีซีนหนึ่งที่เขาจะฆ่าต่างๆเขาไปคาร์ล็อปไปเฉียงกันแล้วคนก็เจอทันหลังกะผมขำรอเลยเขาหยุดยืนให้คนทุบมาการว่าเฮ้ยมันไม่ธรรมชาติมันขาดประสบการณ์ขาดชีวิตมือดังนั้นผมจะบอกว่าเราต้องไปเรียนแค่นักก่อนเราจะมีรู้ว่าเราควรจะทำอะไรนั่นแหละครับแม้แต่งานที่มันเป็นออกโรงแล้วอะที่แปดมันแรงมากนะครับ
1: ทุกอย่างเพื่อที่พูดมาประสบการณ์ล้วนเลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ประสบการณ์ล้วนเลยฉะนั้นคำว่าประสบการณ
0: ์ครับ
1: มันคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้
0: ใช่
1: เมื่อกี้นี่ครูบาสุดว่าอย่าคาดหวังว่าจะเป็นตรงนั้นเป็นตรงนี้นะให้ไปเรียนรู้ก่อนคิดถึงคำพูดคำที่บอกว่ารู้ทุกอย่างในบางอย่างแล้วก็รู้บางอย่างในทุกอย่างคำนี้ต่อยอดก็คือสิ่งที่กูบอยพูดมาสักครู่ว่าอย่าคาดหวังเพราะเราจะต้องได้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็คือให้พยายามไปเรียนรู้ทุกอย่างก่อนเรียนรู้ว่าจะสุดท้ายแล้วเราชอบอะไร
0: ใช
2: ่จะว่าไปเนี่ยงานกราฟิกก็ถือว่าเป็นศิลปะเหมือนกันนะเนี่ยทำให้เราได้คิดอะไรเพลินๆแล้วก็ฝึกสมาธิอีกด้วย
3: เจอละอยู่นี่นี่เองพี่กาทำอะไรอยู่เนี่ย
2: เอ้าว่าไงนานก็เนี่ยพี่กำลังทำกราฟิกให้พระครูอยู่เนี่ยทำเกี่ยวกับ Facebook หลงแพ่งแบ่งบุญแล้วก็พวกกิจกรรมต่างๆของทางวัดที่แบบจะมีขึ้นหลังโควิดอะไรเงี้ย
3: โอ้โหเยี่ยมไปเลยเนี่ยพี่พอดีอ่ะผมก็ชอบศิลปะเหมือนกันนะ
2: จริงวะดีนารู้ป่าวว่าแบบสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเรียกว่าเป็นศิลปะได้หมดเลยนะถ้าเรามองศิลปะให้เป็นชีวิตเนี่ยก็อย่างชีวิตเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นศิลปะเหมือนกันนะ
3: เ
2: ออว่าแต่พี่เห็นดีนาเดินไปเดินมาเนี่ยกำลังมองหาอะไรอยู่เปล่า
3: อ๋อพอดีผมมาตามหาลาเต้นะครับไม่รู้เดินไปไหน
2: อ๋อลาเต้เหรอ
3: ครับ
2: เมื่อกี้พี่เห็นเดินไปทางนู้นอ่ะ
3: โอเคครับงั้นผมไปละ
2: โอเค
3: ทำให้เสร็จนะพี่

0: ปาเต้ทำอะไรอยู่ครับใกล้เวลาได้เรียนออนไลน์แล้วนะทำไมไม่เตรียมตัว
1: ก็พี่นั้นก็ผมไม่ชอบวิชาศิลปะนี่นะ
0: ไม่ได้ครับเราต้องเรียนรู้ไว้ก่อนเข้าใจไหมเดี๋ยวสอบตกนะไปเลยไปอาบน้ำแต่งตัวตัวเริ่มหมดแล้วเนี่ย
1: ก็ได้ครับถ้าเกิดผมทำงานแต่ผมขอกินขนมได้ไหมครับ
0: ได้
2: พี่ครับระวังด้วยนะครับไม้ระวังไม้สับเป็นรอยนะครับ

0: พี่ก็ทำอะไรกระดูกไปบอกพี่มิ้นดีกว่า
1: น้องน้องเอ้ารีบไปไหนแล้วอ่ะ
0: พี่มิ้นครับพี่มิ้นครับ
2: เป็นอะไรล่ะเต้พี่ทำสมาธิอยู
0: ่ดูครับมีคนทำอะไรข้างล่างไม่รู้ครับ
2: โอ้ไม่มีใครมาทำอะไรผิดที่วัดเราหรอกนะพระครูก็มีกล้องวงจรปิดไว้ทั่วนะครับลาเต้จะตามพี่ไปดูไหมครับป้าไปดูกันว่าเขามาทำอะไรกันป้าเต้

0: คุณเต้มีอะไรเหรอ
1: พี่คนนี้ไง
0: อ๋อ
2: สว
0: ั
2: สดีครับผมเอิร์ธนะครับมาจากโรงงานสุทินการช่างนะครับวันนี้ก็จะนำเฟอร์นิเจอร์นะครับมาถวายพระอาจารย์นะครับผมก็เลยถือวิสาสะมาวางไว้ที่นี่ไว้ก่อนนะครับ
0: สาธุค่ะเชิญมินนะครับมาปฏิบัติธรรมถือศีลที่วัดวัชรธรรมวาสกระบังแห่งนี้ค่ะเฟอร์นิเจอร์นี่ทำจากไม้สักเหรอคะ
2: ใช่ครับไม้สัก
0: ดีมากเลยชอบจังเลย
2: สีธรรมชาติเลยครับทำสีแบบธรรมชาติเลยต้องไม้สักครับ
0: ชอบจังเลยสาธุค่ะ
2: มาแล้วคุณมาปฏิบัติธรรมที่นี่นานยังครับ
0: สักระยะหนึ่งแล้วค่ะ
2: อ๋อครับก็พอดีพระอาจารย์ก็สอนผมมาตลอดนะครับว่าให้ช่วยเหลือคนอื่นตลอดในช่วงโควิดผมก็ไปแจกของให้กับชาวบ้านแจกข้าวกล่องอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็แบบไปช่วยเหลือผู้ป่วยแบบโควิดหรือไปฉีดน้ำยาโควิดอะไรประมาณนี้ครับ
0: ที่วัดของเรานะคะก็พระอาจารย์ก็จะเน้นเรื่องความปลอดภัยเรื่องสถานการณ์โควิดนะคะก็จะมีทั้งแมสแจกแล้วก็แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ค่ะแจกกับทุกท่านที่มาที่นี่ค่ะ
2: ใครเข้าหนังผมต้องมาปฏิบัติธรรมที่นี่บ้างแล้ว
0: สาธุค่ะดีค่ะ
2: คร
0: ับลาเต้ไม่มีอะไรเห็นไหมขอโทษคุณเอิร์ธนะคะ
1: ขอโทษค่ะ
0: ขอโทษคุณลาเต้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเบนจะพาคุณเอิร์ธไปที่กุฏิพระครูนะคะ
2: โอเคเลยครับ
0: ค่ะ
2: ขอบคุณมาก
0: เหนื่อยไหมคะ
3: นิดหน่อยครับพี่มิ้นครับพระศรีวลีสวยจังเลยนะครับศิลปะชั้นเอกเลยนะครับเนี่ยดูแล้วเนี่ย
0: ใช่ค่ะพระศรีวลีองค์นี้งดงามมากนำเข้าจากประเทศกรีซึ่งแกะสลักจากหินอ่อนทั้งแท่งแกะสลักอันนี้ก็คือจะเป็นที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเพราะว่าไม่ได้ต่อเติมแบบไม่ตัดต่อนะคะเป็นทั้งองค์เป็นแท่งองค์เดียวกันเลยอะค่ะและนอกจากพระศรีวลีนะคะก็จะมีพระสังกัจจายพระอุปคุตเป็นสารอรหันต์โชคลาภนะคะด้านหลังพิเศษมีหลวงพ่อกันเหลืออยู่ด้วยค่ะตรงด้านโน้นค่ะซึ่งปฏิบัติฐานที่ลานธรรมนำโชคให้กับทุกท่านที่ปฏิบัติธรรมมาขอพรค่ะจะได้มีโชคลาภกลับไปค่ะ
3: อย่างนี้ผมต้องมาขอพรบ่อยๆและที่ลานธรรมนำโชคที่วัดวชิรธรรมวาสนะครับ
0: สาธุค่ะอย่าลืมเชิญเพื่อนกัลยาณมิตรมาขอพรกันบ่อยๆนะคะ
2: ได้ครับขอบคุณคร
3: ับเอ๊ะพี่มิ้นครับกุฏิท่านพระครูอยู่ไหนครับ
0: อ๋ออยู่ด้านนี้ค่ะตามพี่มาเลยค่ะ
2: ขอบคุณมากครับ

0: าเต้ระวังอันชันช้ำนะลูกเก็บให้ดีนะครับ
1: โหพี่มินทำอะไรครับเนี่ย
0: เก็บตองอัญชันค่ะเอาไปทำน้ำอัญชันมะนาวให้กับทุกคนที่มาที่วัดวัชรธรรมวาสแห่งนี้ค่ะจะได้มีน้ำอัญชันดื่มชื่นใจ
1: โหดีเลยเนี่ยผมนั่งทำกราฟิกให้พระครูเหนื่อยมากๆเลยจะได้กินน้ำอัญชันชื่นใจงั้นผมขอสัก2แก้วนะครับ
0: โอ้แต่อย่างนี้2ไม่พอแล้วแหละเอา3 4 5หรือ10เลย
1: โอ้งั้นผมเอาสัก4แล้วกันครับผม
0: โอเคค่ะ4แก้ว
1: เย้
0: มาช่วยกันเก็บมั้ยคะ
1: ได้ครับได้

0: สวัสดีครับ
1: ใช่พี่เอิร์ธนะครับ
2: สวัสดีครับใช่ครับพี่นานใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับพอดีพระอาจารย์ให้ผมมาพาพี่ไปหาแม่ปอนนะครับ
2: โอ้ดีเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวน้องดีนานพาพี่ไปเลยนะครับแล้วก็พาพี่ชมทั่ววัดวชิรธรรมวาสเลยนะครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวพี่จะหลงเสน่ห์วัดนี้

0: ว้าวนี่มันกระเบื้องนี่นานำมาประยุกต์ใช้เป็นแปลงผักได้เลยเนี่ยเท่ไปอีกแบบเลย
1: ใช่แล้วครับแล้วก็ที่นี่นะครับ
2: อย่างเลยที่เรานำของเก่ามาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นความคิดของพ่อครูเขาครับ
0: โอ้ท่านพ่อครูนี่มีอารมณ์ศิลปะศิลปินมากเลยนะครับเนี่ย
3: ใช่ครับ
2: เป็นไงโอ้ยนี่ของเก่ากับเบื้องเก่าหมดเลยนะครับเนี่ย
0: เอ๊ะว่าแต่พวกเราไปหาแม่พรกันดีกว่าครับ
3: ไป
0: กันเลยครับ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะลูกไปไหนกันมาน
0: ี่ครับพี่เอิร์ธ
5: สวัสดีครับสวัสดีค่ะลูก
0: พี่เขาเป็นเจ้าของโรงงานเฟอร์นิเจอร์งานพี่เขาเนี่ยดีมากเลยครับป้ารายละเอียดนี่สุดยอดแล้วก็เนี่ยวันนี้เขามาถวายพระครูด้วยครับ
5: มรดนาบุญด้วยนะลูก
2: วันนี้เราสามคนอยากจะมาช่วยแม่พรเนี่ยทำปุ๋ยปลอดสารพิษครับแต่ว่าก่อนที่เราจะทำเนี่ยอยากจะให้แม่พรเนี่ยอธิบายเกี่ยวกับการทำปุ๋ยปลอดสารพิษให้ผมฟังหน่อยว่าแบบมันต้องทำยังไงบ้างครับ
5: ได้ค่ะ

0: ็ปูครอบบอดสารพิษของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ครับขอบคุณแม่คอด้วยนะครับขอบคุณลีนานด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณครับนะครับก็ขอขอบคุณทั้ง3คนเลยนะครับที่ได้พาผมมาชมเกี่ยวกับงานศิลปะนะครับนี่ก็เป็นศิลปะอีกแขนงนึงนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับดีมากๆเลยครับสําหรับวัดวชิรธรรมวาสครับ
2: เนี่ยพี่เดี๋ยวว่างๆนะเดี๋ยวพวกเราอ่ะจะไปเยี่ยมที่โรงงานพี่ด้วยจะได้ดูว่าเฟอร์นิเจอร์ของพี่เนี่ยดีแค่ไหน
1: โอ้ถ้าไปดูนี่รู้แน่นอนว่าดีแน่นอน
0: ครับผมแล้วก็ถ้ามีงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์เนี่ยบอกผมได้เลยผมช่วยเต็มที่ครับ
1: อ๋อขอบคุณครับ
3: ทุกคนคะเหนื่อยกันมั้ยคะ
0: โอ้ยสบายมากเลยครับ
3: น้ำอัญชันมะนาวใบเตยค่ะปอดสารพิษอีค่ะอัญชันมะนาวและใบเตยนะคะอันนี้เล็ดปุ๋ยจากแม่พรด้วยค่ะเป็นปุ๋ยที่ดีต่อสุขภาพของเรารับรองได้เลยว่าปอดสารพิษและอร่อยค่ะ
2: เออว่าแต่พี่เอิร์ธลาเต้อะเขาเคยบอกผมว่าโตขึ้นอะเขาอยากเป็นช่างทำเฟอร์นิเจอร์ของพี่ด้วย
1: โอ้ยงั้นดีเลยแต่ว่าอย่ามาเป็นคู่แข่งพี่เลยมาลูกกันทำธุรกิจดีกว่า
3: สุดยอดสุดยอดการเจริญเจริญจริงจริง
4: จากเมื่อสักครู่น้องๆได้ติดตามคำว่าประสบการณ์ของครูบอยว่าทำอะไรมาบ้างนั้นลองดูว่าน้องๆสามารถประยุกต์สิ่งที่พวกเรามีอยู่ตอนนี้เราจะนำประสบการณ์ของพวกเราที่สั่งสมมาไม่มากก็น้อยนั้นมารวมกันในปัจจุบันแล้วเราจะต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างไรในอนาคตดูจากครูบอยเป็นตัวอย่างแล้วก็คิดว่าน่าจะมีแนวคิดบ้างวันนี้ย้อนกลับมาถามครูบอยอีกว่าสิ่งที่ครูบอยได้สั่งสมมาในอดีตเขาเรียกว่าประสบการณ์นี่นะถ้าจะนำมาประยุกต์ต่อในปัจจุบันนี้นะเพราะว่ามันมีเรื่องของ AI เรื่องของ IT เรื่องของโซเชียลต่างๆครูบอยคิดว่าจากประสบการณ์ที่มีอยู่เนี่ยจะเอามาประยุกต์คำว่า AI คำว่าโซเชียลคำว่าอินเทอร์เน็ตคำว่าเวิลด์ไวด์ต่างๆ สามารถที่จะเอาไปทำเป็นอาชีพของเราได้หรือว่านำมาต่อยอดกับพระพุทธศาสนาหรือว่านำไปต่อยอดให้ทุกคนอื่นเห็นเป็นตัวอย่างเนี่ยมันทำอะไรได้บ้าง
5: โอเคต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าสิ่งที่เราสมควรจะเข้าใจก่อนว่าเราตัวเราเนี่ยมีอะไรดีก่อนอันนี้จะเป็นจุดแรกเลยในการทำไม่ว่าคุณจะเห็น AI หรือเห็นอะไรก็ตามแบบนี้ครับมันคือของที่มันต้องถูกบอกว่าคือขั้นต่อไปของชีวิตแล้วเราต้องเห็นว่าเรามีอะไรดี
4: จุดเริ่มต้น
5: เรามีฝีมือเรามีฝีเท้าเรามีสมองเรามีอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าของในตัวของเราเองเราจะโชว์อะไร
4: หาตัวเองให้เจอ
5: ใช่หาตัวเองให้เจอก่อนนี่คืออันดับแรกถ้าคุณหาตัวเองเจอแล้วคุณจะมาขายยังไงประเด็นที่ขายเนี่ยต้องบอกว่าประสบการณ์ในโลกออนไลน์ก็ค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันครับสิ่งที่คนอยากเห็นมากสุดคืออะไรที่มันแปลกใหม่อะไรที่คนเคยสงสัยกับอดีตที่เคยโหยหามันเลยกลายเป็นว่าถ้าคุณมีฝีมือคุณโชว์ได้เลยต้องบอกนี่ครับในโลกออนไลน์มันจะมีทั้งของดีและของไม่ดีนะมีทั้งขยะต่างๆนานามากมายงั้นสิ่งที่เราสมควรจะเป็นคือของดีที่มีอยู่โลกออนไลน์ถ้าไปดูคลิปหลายๆคลิปไปดูผลงานต่างๆนานาของหลายๆคนบางทีแค่เขาวาดรูปให้ต้นแต่ต้นจนจบมันก็เป็นชิ้นหนึ่งในผลงานในออนไลน์ได้ที่สามารถสร้างมูลค่าได
4: ้
5: บางอย่างการวางแผนการคิดวิเคราะห์การทำสินค้า มันเป็นเรื่องที่เราต้องค้นหาตัวเองก่อนอันดับแรกโอ้จะมีคนแบบ AI มาแทน AI มาแทนแบบเนี้ยมันมีคนนึงเคยคุยกับแบบนี้กับผมเหมือนกันผมก็ถามว่าคุณมีอะไรดีอยู่ในตัวก่อนถ้าคุณมีของดีอยู่ในตัว AI มันอาจจะมาแทนคุณไม่ได้หรอกมันอาจจะมันอาจจะเข้ามาเป็นบทบาทสำคัญแต่บางทีมันอาจจะไม่มาถึงผลครอบครัวคุณเพราะว่าต้องว่าสังคมเรามันกว้างนะครับบางทีสังคมของเราอ่ะก็ไม่อยู่กับ AI หรอกสังคมของเราก็ยังต้องการคนอย่างเราอยู่อะไรเง
4: ี้ยยกตัวอย่างเช่นครูบอยอาจจะถนัดเรื่องช่างภาพถ่ายรูปตัดต่ออะไรเงี้ยถ้าถามว่า AI ทำแทนได้ไหม
5: ก็ไม่ได้มันอาจจะได้ในบางส่วนเช่นแบบถ้าสมมติเขาต้องการภาพหนึ่งภาพเพื่อจะเป็นโปรโมทหรืออะไรก็ตามอันนี้เขาอาจจะมาแทนเราได
4: ้
5: เขียนคำสั่งเขียนพร้อมเพื่อเจน AI
4: ม
5: ันก็เป็นแค่หนึ่งส่วนที่เขาทำแล้วแต่ว่าจะให้ AI มากดรูปแทนถ่ายรูปแทนมันก็ลำบากหรือในส่วนของตัดต่อจริงๆผมก็โอเคนะสมมติ AI มาแทนอ่ะมันเหนื่อยเหมือนกันนะ
4: แสดงว่า AI จะไม่ได้อยู่กับเราร้อยอย่าง
5: ใช่ครับ
4: 100%
5: ใช่ครับคือบางอย่างมันเป็นแค่เหอในช่วงนั้นมันเป็นแค่ความใหม่ความสดในช่วงนั้นทุกคนอยากจะรู้อยากจะลอง
4: ในฐานะที่คือบอยเป็นวัยรุ่น
5: ครับ
4: ต้องบอกว่าวัยรุ่นเหมือนกันนะ
5: ครับ
4: กังวลใจกับความว่า
6: กลัวไหมกับคำว่า AI จะมาแทนที
5: ่ผมไม่กลัวผมบอกใจผมไม่กลัวผมรู้สึกว่ามันจะมาแทนได้บางอย่างจริง
6: ๆ
5: กับมาแทนคนที่ไม่มีฝีมืออยู่แล้วนั้นถ้าคุณมีฝีมือแล้วคุณสามารถพัฒนาได้ยังไงคนก็พัฒนาได้ AI มันโอ้โหวันนี้สมมติคุณทำวันนี้ได้พรุ่งนี้เดี๋ยวคุณไปทำอย่างอื่นได้อย่างอื่นได
6: ้
5: เหมือนกันว่าถ้าสมมติคุณมีความสามารถในตัวคุณมีของดีในตัวมันสร้างอะไรได้เยอะบางทีคุณไปสร้าง AI ซ้ำ AI เลยก็ได้เพราะอันนี้ว่ากันในภาพรวมของโลกนะครับประเทศไทยต้องบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมเก่าเขาให้ดูจากตลาดหุ้นโลกภายนอกที่เขาเจริญแล้วเนี่ยบริษัทเทคโนโลยีบริษัท Microsoft บริษัทอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับข้อมูล Data จะเป็นบริษัทอันดับหนึ่งแต่ถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนอะเมื่อก่อนจะเป็นน้ำมันเป็นไฟฟ้าเป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นเทคโนโลยีเก่าแต่ของไทยยังเป็นเทคโนโลยีเก่าหมดเลยพลังงานอย่างที่หนึ่งค้าขายอย่างที่หนึ่งเรายังไม่มีอะไรที่มันเป็นอยู่ในตลาดหุ้นแล้วมันนำดังนั้นถ้าสมมติกลัวมันมาแทนไม่ต้องกลัวเรายังมีโอกาสเติบโตได้เยอะมากถ้าเราคิดกันได้นะครับ
6: เข้าใจละเหมือนกับว่ายกตัวอย่างเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้นะ
5: ครับ
6: เขาก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่อง
5: อีคอมเมิร์ซ
6: ของไอ้เรื่องของอะไรลีออน
5: อ
6: ะลีออนก็เป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนะลีออนเขาก็ทำธุรกิจเน้นๆก็คือเรื่องของการเรื่องของไฟฟ้าเนาะเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งอดีตก็จะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์เนาะของสตีฟจ็อบ
5: ส
6: ์ก็ดีอย่างนี้หรือมาปัจจุบันที่เมื่อสักครู่ครูบอยได้บอกว่าประเทศไทยของเรายังไม่ได้เป็น
5: อันดับมหาอำนาจด้านนั้น
6: แสดงว่าประเทศไทยเราก็คือไม่ต้องกลัว
5: ยังไม่ต้องกลัวครับยังมีเวลาให้คนคิดได้เยอะเพิ่งอ่านข่าวมาล่าสุดจีนเนี่ยตันต้องบอกว่าเทคโนโลยีมันตันมันกลายว่าวันนี้เขาแข่งขันกันแค่ว่าจะแย่งกลุ่มลูกค้ากันได้ยังไงเทคโนโลยีใหม่ๆมันยังไม่เกิดมันเกิดกันลำบากแล้วแต่ไทยยังมีโอกาส

0: าสเกิดได้อยู
1: ่
0: นั่นแหละครับ
1: นั่นหมายความว่าเมื่อถึงเจริญที่สุดมันก็ตันได้เหมือนกัน
0: ตันตันครับยกตัวอย่างมือถือก่อนจะมี iPhone มาเราก็อยู่กับปุ่มกดกันมานานใครจะรู้วันหนึ่งมันจะไม่มีปุ่มกดแล้วแล้ววันเนี้ยทุกครั้งที่มือถือออกใหม
1: ่
0: พัฒนาชิปไปแรงขึ้นหน่อยนึงกล้องดีกว่ากันหน่อยนึงตรวจจับนั่นหน่อยนึงยังไม่มีอะไรเปลี่ยนโลกงั้นวันนี้ต้องบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นเทคโนโลยีมันมีโอกาสตันแต่ถ้าเทียบกับเมืองไทยเรายังมีโอกาสรอดอีกเยอะ
1: ยกตัวอย่างน้องๆที่ดูคำว่าขยายความคำว่าเมืองไทยเรามีโอกาสกว้างอีกนิดนึงเนี่ยกว้างก็เยอะเลย
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างให้น้องๆเห็นภาพหน่อย
0: ต้องบอกแบบนี้ลองดูนะครับลองดูถนนหนทางลองดูหลังคาบ้านหลังคาอะไรก็ตามลองดูสิ่งเหล่านี้ก่อนถ้าคุณยังเห็นสิ่งเหล่านี้มันยังไม่อยู่ในทิศทางที่มันควรเรายังพัฒนาได้เสม
1: อ
0: ถ้าใครเคยไปต่างประเทศในประเทศที่เขาเจริญแล้วนะเราเห็นว่าโอ้โหถนนดีจริง
1: ๆ
0: ดีไปหมดแต่บ้านเราแม้แต่ในเมืองคักอะไรเงี้ยเราต้องยอมรับว่าสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานก่อนมันควรเป็นสิ่งแรกที่เราต้องพัฒนาแต่ถ้าเราบอกตีความเดี๋ยวเราจะไปดวงจันทร์แต่ถนนบ้านเราก็ดวงจันทร์อยู่แล้วแบบเนี้ยเรายังไม่แก้กันตรงเนี้ยมันเลยกลายว่าคุณเรายังสามารถจับธุรกิจได้กับทุกอย่างเพราะพื้นฐานมันยังไม่ดีอ่ะดังนั้นถ้าเราไปกลัวแต่ AI อย่าเพิ่งกลัวเอาบ้านแล้วก่อน
1: โอเค
0: นั่นแหละครับดังนั้นเอาแค่เรื่องพื้นฐานคุณยังสามารถกลับบ้านกลับช่องไม่ว่าบ้านใครอยู่ต่างจังหวัดคุณยังสามารถเอาเทคโนโลยีแค่เล็กๆน้อย
1: ๆ
0: ไปอยู่ตรงนั้นได้บ้านผมห่างกรุงเทพ100 โลสัญญาณมือถือยังไม่ดีเลยไฟฟ้าก็ยังดับมันอยู่เรื่อย
1: ๆ
0: ถนนก็ยังมีทางลูกรังอยู่ตลอดดังนั้นแค่เราออกจากเมืองไปหน่อยนึงเราก็ค้นพบกับความไม่เจริญแล้วงั้นการจะมา AI บอกมาแทนโอ้เป็นไปได้ยากผมไปจีนมาผมว้าวตั้งแต่ก้าวเท้าถึง
1: เป็นไงบ้าง
0: คือต้องบอกแบบนี้ว่าภาพจำของจีนในสิ่งที่เรารู้ก่อนที่เราจะไปเจอรู้สึกว่าโอ้มันก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ผมไปฉงชิ่งโอ้โหไปถึงผมอีก100ปีไทยก็ไม่ทันไม่เท่า
1: เช่นถนน
0: อันดับแรกถนนก่อน
1: okay.
0: ผมไปลงที่เมืองจำเมืองไม่ได้แล้วผมต้องนั่งรถบัสเพื่อจะมาฉงชิ่งถนนไม่มีรถนะ
1: ไม่มีรถ
0: แต่ถนนดี
1: ไปไหนกันหมด
0: ไม่รู้คือมันเหมือนกับเป็นเมืองต่างจังหวัดเป็นเมืองที่แบบบ้านหูห่างไกลอยู่บนเขาเพราะว่าที่ผมเห็นน่ะในเมืองนั้นน่ะคือบ้านก็ยังอยู่บนเขาอยู่เราเห็นบ้านอยู่ไกลๆห่างกันรถมันเลยน้อย
1: เป็นอารมณ์ประมาณว่าเหมือนถนนยกระดับอะไรป่ะ
0: ใช่ๆ
1: วิ่งไปวิ่งมาน
0: ั่นแหละครับแต่ถนนเขาดีไม่มีรถวิ่งมันก็ดีทีนี้ผมได้ถามกับคนที่พาไปผมถามว่าเขาสร้างเมืองยังไงเหรอเขาบอกว่าเขาเราเริ่มมาจากเกษตรกรรมใช่ไหมเกษตรกรใช่ไหมถ้าเรามีถนนที่ดีเราจะนำผักเรานำสินค้านั้นค้าขายได
1: ้
0: คนจะเจริญขึ้นก่
1: อ
0: นเขาเลยสร้างถนนเป็นพื้นฐานแต่บ้านเราดูข่าวรถยังติดลมติดโคลนติดอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละครับ
1: ความคิดสวนทาง
0: สวนทางทีนี้มันมีอีกเรื่องนึงคือภาพจำเราอะจีนต้องหอบเสื้อผืนหมอนใบใช่ไหมลงสำเภามาค้าขายที่บ้านเราผมถามว่ามันก็ไม่กี่ปีไม่ใช่เหรอประมาณสัก40-50ปีอะไรประมาณอาจจะนานกว่านั้นหน่อยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอาตรงๆนะเมื่อก่อนน่ะจีนลำบากมากทั้งสงครามทั้งภัยพิบัติทั้งการเมืองต่างๆนะคนหนีตายเมื่อก่อนอิจฉาสยามมากที่นี่แหล่งค้าขายอุดมสมบูรณ์มากวันนี้ไม่ใครอิจฉาไทยนะใช่ครับเขาบอกว่าไกด์ที่พาไปอายุประมาณเท่าๆผมเนี่ย30-40ไม่เกินเนี่ยเขาบอกว่าสมัยเด็กๆอ่ะเขายังไม่มีเนื้อกินทุกมื้อนะเขากินแต่น้ำซุปแต่ผักแต่วันเนี้ยแค่30กว่าปีผ่านไปเขากล้าพูดเลยว่าคนจีนรวยแล้วมีฐานะแล้ว 99%
1: นะ
0: ใช่ครับ
1: มันมาจากไหนมันทำไมทำง่ายเงินง่าย
0: นะเขาบอกแบบนี้ก่อนว่าผู้นำเขาส่งคนเรียนเมืองนอกก่อน
1: โอเค
0: อันดับแรกเลยเขาส่งคนเรียนเมืองนอกเรียนไปเลยไปใครก็ตามที่มีเรียนพัฒนาบ้านเขาบอกว่ามหาลัยฉงชิ่งเนี่ยมหาลัยอันดับหนึ่งด้านการก่อสร้างวิศวกรรมออกแบบแล้วก็ตามท้องที่นี
1: ่
0: งานว่าเขาพัฒนาจากเพราะเขาต้องการหนีจากความลำบาก
1: ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น้องๆสามารถคิดต่อ
0: คิดถ้ามีความลำบากอย่างที่ผมบอกเรื่องถนนทางอะไรก็ตามคิดว่าเราจะแก้ปัญหากันยังไงบางอย่างแก้ปัญหาได้ด้วยใกล้ตัวอาจจะสร้างอะไรพัฒนาอะไรแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆบางทีการเติบโตในการไปที่ประสิทธิ์มันก็จำเป็นนะ คือต้องบอกว่าบางทีการที่เราไม่ลงทุนต่อการศึกษาเลยไม่ลงทุนต่อความรู้เลยทำให้เราพัฒนาไม่ได้เหมือนกัน
1: แสดงว่าถ้าพูดถึงในมุมมองของครูบอยคือการศึกษา
0: ใช่ครับ
1: เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: สำคัญที่สุด
1: อย่างแรกเลย
0: ใช่ครับประเด็นที่สองคือความสงสัย
1: โอเค
0: เราต้องสงสัยให้มากๆสงสัยว่าเราจะดีกว่านี้กันได้ไห
1: ม
0: ประเด็นที่สงสัยก่อนแล้วเชื่อไหมว่า10กว่าปีผ่านไปมันก็ไม่ถูกการแก้ไขคือบ้านผม อ่ะจากกรุงเทพเนี่ยไปบ้านผมเนี่ย40โลแล้วผมต้องนั่งรถจากตัวเมืองไปอีก40โลประมาณ80โลถึงจะถึงบ้านผมผมไปนั่งรถเมไปลงที่8ริ้วแล้วผมไปลงช่วงประมาณบ่ายโมงพอดีไม่มีรถเข้าบ้านต้องรอ3ชั่วโมงถึงจะมีรถเข้าบ้านตอนนี้ที่3โมงครึ่งหรือ4โมง
1: รถประจำทาง
0: ใช่คำถามคือเพราะอะไรทั้งที่ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพไม่ได้ไกลจากเมืองหลวงแล้วทำไมการที่เดินทางคมนาคมมันเลยไม่สะดวกเพราะอำนาจเราอยู่ที่ส่วนกลางแล้วเขาไม่ต้องการแก้ไขให้เราคนในเมืองไม่ลำบากต่างจังหวัดก็เลยไม่ต้องแก้ไขเพราะว่าอำนาจที่แก้ไขพวกนี้มันคือเรื่องราวของท้องถิ่นที่เขาเห็นว่าโอ้รถมันไม่พอเรามีเด็กนักศึกษาเราเด็กนักเรียนเรามีคนที่ต้องใช้แต่คนในเมืองเขาไม่เห็นคนในส่วนกลางที่เราต้องขออนุญาตสัมปทานเขาไม่เห็นกับเราแต่กลายเป็นว่าที่จีนเขาเห็นว่าก็เราลำบากทั้งประเทศแล้วก็ควรจะพัฒนา
1: เข้าใจแล้วอย่างนี้ก็ต้องถ้าจะพูดกันถึงตรงนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องการเมืองไปอีกมันก็คงจะไม่ก้าวล่วงอะเนาะ
0: มีอีกประเด็นหนึ่งของจีนที่ผมชอบมากผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเห็นข่าวจีนเราเห็นการประหารไม่ว่าจะประหารเรื่องการเมืองเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรก็ตามไกด์ตอบผมประทับใจมาก
1: ไกด์ไทยหรือไกด์จีน
0: ไกด์จีนไกด์จีนที่พูดไทยชัดมากไกด์จีนเขาบอกว่าเราจะเห็นเขาประหารคนขายยาคนเสพยาคนคอร์รัปชันเขาประหารจริงๆเขาบอกว่าเคยได้ยินคำนี้ไหมที่ไทยบอกว่าเพราะเด็กคืออนาคตของชาติถ้าเขาติดยาแล้วเขาขายยาแล้วอนาคตบ้านเขาจะเป็นยังไงเขาประหารโอ้โหผมแบบว่ะเราเริ่มคิดเรื่องนี้ไปเลยนะบางทีสิทธิมนุษยชนกับความเป็นจริงในการพัฒนาประเทศมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ต้องคำนึงถึงเหมือนกันไม่ได้เห็นด้วยกับการประหารนะแต่คำตอบของเขาอ่ะเป็นคำตอบที่เรารู้สึกว่าเขาต้องการพัฒนาบ้านเขาอยู
1: ่เขาเรียกว่าเชิดไก่ให้ลิงดู
0: ใช่
1: เชิดไก่ให้ลิงดูเมื่อกี้ย้อนกลับมาที่ครูบอยพูดว่าการศึกษานิดนึงเคยเห็นคลิปของคนจีนเขาจะสอนเด็กนะเด็กนักเรียนน่าจะเป็นวัยอนุบาลวัยประถมการเรียนของเขาเขาสอนเด็กความสามัคคีกันนะเขาจะมีการก้าวขาก้าวแขนทำอะไรที่มันพร้อมเพียงกันแล้วก็ความจำสอนวิธีความจำกับสอนการเคลื่อนไหวให้เด็กสามัคคีกันเพราะฉะนั้นอาตมาว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือคำว่าสามัคคีอาตมาเห็นกิจกรรมของเด็กเขา
0: อันนี้ทั้งจริงและไม่จริงนะต้องบอกก่อนคือเท่าที่ผมประสบมาเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่เราไปเมืองท่องเที่ยวเราไปสิ่งที่มันปลูกสร้างใหม่ๆมันเจริญแล้วมันรู้สึกว่าจีนมันพัฒนาแต่มันก็มีโอกาสที่ได้ไปร่วมเส้นทางกับคนจีนเหมือนกันซึ่งต้องบอกว่าคนที่เป็นไกด์ไทยอันเนี้ยไกด์จีนเหมือนกันเขาก็บอกว่าถ้าคนจีนไม่มีการศึกษาม
1: ีไหม
0: ไม่มีการศึกษาอีกเยอะแต่เป็นคนที่มีอายุแล้วเขาจะไม่รู้ระเบียบวัฒนธรรมประเพณีที่เราต้องแก้ไขไอ้เรื่องลบๆที่ได้ยินมาทั้งหลายเกิดจากคนกลุ่มเนี้ยมันเหมือนกับความของเขาชัดเจนจากไม่มีการศึกษาสู่การมีการศึกษาที่ดีคนทั้งสองกลุ่มมันเลยแยกกันเขาก็เลยไม่ชอบกันเขาก็เลยพูดออกมาว่าถ้าหมดคนรุ่นเนี่ยเราจะเจริญมากทั้งวัฒนธรรมทั้งสิ่งที่มันเสื่อมเสียประมาณนี้ครับคือการศึกษาเขาแบ่งแยกชัดเจนมากจากไม่มีเลยสู่มีเลยนั่นแหละครับ
1: เรียกว่าโอกาสที่เราได้ไปต่างประเทศหรือว่าประเทศจีนเนี่ยสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้กับประเทศไทยเราได้ถ้าอย่างนั้นในมุมมองสมมุติว่าครูบอยได้เป็นผู้บริหารประเทศขึ้นมาสิ่งแรกคืออยากจะทำอะไร
0: เอาต้องแบบนี้ก่อนผมก็อยากเล่นการเมืองแต่ถ้าเป็นการเมืองท้องถิ่นนะผมเนี่ยสมมุติว่าผมได้เป็นนายกเทศบาลเอาเล็กๆที่บ้าน
1: จินตนาการได้เป็นแล้วตอนนี้ได้เป็นแล้ว
0: ต้องได้เป็นมันมีความคิดเก่าอยู่ผมอ่ะอยากจะให้เด็กที่อยู่ในชุมชนผมเนี่ยที่มาเรียนในเมืองมาปรึกษาชุมและปรึกษากันผมรู้สึกว่าทุกคนอยากกลับบ้านแล้วอยากบ้านเราอ่ะขาดตกบกพร่องตรงไหนเรามาคุยกันผมอยากจะพัฒนาคนก่อนโดยเอาคนเหล่านี้ที่ไปอยู่ในเมืองไปเห็นนู่นไปเห็นนี่ไปเห็นต่างๆที่ผมก็ไม่ได้เห็นหรอกกลับมาก่อนแล้วก็มาดูว่าเราจะพัฒนาอะไรกันแล้วคนเหล่านี้เขาไปคุยกับครอบครัวได้พ่อแม่พี่น้องมันทำให้เรารู้สึกว่าการที่เรามีเด็กในมือที่อยากจะพัฒนาเพราะคนที่จะมาเรียนคือคนที่อยากพัฒนาตัวเองแหละจะมาพัฒนาบ้านเราผมอยากจะพัฒนาคนเหล่านี้ก่อนเป็นอันดับแรกพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับมันไม่น่าอยู่หรอกสำหรับผมนะอาชีพก็ไม่มีโชคดีบ้านผมมีนิคมอยู่เล็กๆอยู่นิคมหนึ่งที่เหลือก็ทำไร่ทำนาทำแบบนั้นนะมันทำให้เด็กทุกคนที่มาเรียนในเมืองอ่ะ กลับไปอยู่บ้านไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่อยากกลับนะแต่เขากลับไปแล้วเขาจะทำอะไร
1: ไม่มีรายได้
0: ใช่ครับแม้แต่ผมเองอ่ะผมก็การกลับไปอยู่บ้านผมคือลำบากมากจะทำอาชีพสักอาชีพหนึ่งโอ้โห
1: สมมติเปิดร้านกาแฟก็ไม่มีคนมากิน
0: นั่นแหละครับ
1: ขายก๋วยเตี๋ยว

0: ก็ไม่มีคนมากิน
1: ใช่เออนั่นแหละครับเหมือนกันว่าเราต้องเอาคนเหล่านี้ที่ไปเห็นมาก่อนแล้วเราจะทำอะไรร่วมกันดีอยากพัฒนาคนก่อนให้คนที่เขามีวิสัยทัศน์มีแนวคิดเราจะไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่แต่เราจะใช้อำนาจที่เรามีช่วยบริหารจัดการอะไรแบบนี
2: ้
1: อันนี้เป็นแนวคิดที่นานมาก

0: จิตอาสานี่คือทำได้เสียตังค
1: ์ใช่แต่ในผมเข้าใจนะผมรู้สึกว่าเราเห็นปัญหาม
0: ัน
1: ไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสบางทีการไปอยู่ตรงนั้นมันคือการแบบใช้ทรัพยากรใช้ความรู้ใช้เงินในการช่วยคนยิ่งเราอยู่ในประเทศที่ต้องบอกว่าการพัฒนามันช้ากันนะครับเราอยู่กับคำว่าประเทศโลกที่3ประเทศกำลังพัฒนามันนานมากนั่นแหละครับ
0: มันควรจะเปลี่ยนคำว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนะมันก็จะได้รอให้เห็นคำนั้นเร็วๆนี้
1: ใช่ครับ
0: หลายคนก็ให้กำลังใจตัวเองว่าเดี๋ยวก็มามันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับเดี๋ยวก็มาทีนี้น้องๆที่ดูรายการของเราอยู่ตอนนี้ที่ครูบอยพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าชีวิตของคนเรานั้นมันเลือกเกิดไม่ได้นะมันก็จะต้องยอมรับเมื่อจะถึงจุดหนึ่งการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญย้อนกลับมาว่าการศึกษาตอนนี้อยู่ในช่วงปิดเทอมตั้งแต่ต้นที่เราเปิดรายการเอาไว้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมตอนนี้หลายคนก็คงจะมองออกแล้วว่าตัวเองจะไปทำอะไรในช่วงปิดเทอมเหมือนที่ครูบอยเล่าเมื่อสักครู่ว่ามีทั้งรายได
1: ้
0: ด้วยมีทั้งสนุกด้วยอันนี้ก็ถือว่าน้องๆก็คงจะนำไปประยุกต์กับของตัวเองว่าจะเอาความสุขหรือจะเอาเที่ยวหรือจะเอารายได้ก็แล้วแต่สิ่งที่เราถนัดตรงนี้บอกนะครูบอยฝากน้องนิดหนึ่งว่าถ้าปิดเทอม2เดือน3เดือนตรงนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในช่วงปิดเทอมนี้ใครจะไปหารายได้ก็ตามใครจะไปเที่ยวก็ตามใครจะเข้าวัดหรือทำอะไรกิจกรรมต่างๆก็ตามหนึ่งในนั้นคืออะไรที่ครูบอยอยากจะฝากกับน้องๆว่าอย่าหนีสิ่งนี
1: ้โอ้โหต้องถ้าแบบนี้อ่ะคือผมอ่ะจะมีแนวคิดในการสอนน้องๆแบบนี้ว่าเราจะมีชีวิตที่เป็นอิสระอยู่ประมาณแค่22 ปีนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: คือต้องบอกว่าหลังจากจบมหาลัยแล้วเนี่ย
0: okay.
1: เราจะเริ่มต้นการใช้ชีวิตแล้วผมบอกน้องๆแบบนี้เสมอว่าในช่วงวัยเนี้ยลองผิดลองถูกให้มากที่สุดโกหกพ่อโกหกแม่ให้ได้ ไม่ว่าจะค่าหนังสือค่าการเรียนอะไรก็ตามจะขอเงินจะลองผิดลองถูกจะถูกทิ้งจะลงทุนอะไรก็ตามเพราะว่าในช่วงวัยเนี้ยเรายังมีครอบครัวที่พร้อมแบกเราอันนี้ผมพูดในมุมมองของตัวเองนะครับว่าเราหลังจากนี้เราจะไม่มีแล้วพ่อแม่เราก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินในการลำบากส่งเราเรียนดังนั้นช่วงวัยเนี้ยเขาพร้อมเราผิดพลาดอะไรเรายังเป็นเด็กเสม
0: อ
1: แต่ถ้าเราทำเก่งเราทำดีเราจะกลายเป็นคนเก่งในสายตาคนอีกมากดังนั้นช่วงเนี้ยไม่ว่าจะปิดเทอมหรือว่าจะอะไรก็ตามลองผิดลองถูกให้มากที่สุดการโกหกไม่ใช่เรื่องดีนะแต่มันจำเป็นคือต้องบอกวันนี้ว่าหลายๆครั้งการลงทุนต้องใช้เงินการจะทำอะไรก็ต้องใช้ทุนใช้เงินแล้วบอกตรงๆอาจจะไม่ได้บางทีการโกหกเพื่อจะได้เงินตรงนั้นมาก็เป็นเรื่องจำเป็นนะไม่ใช่เรื่องดีนะแต่ลองดูลอง
0: จำเป็น
1: ต้องบอกแบบนี้ว่าคือผมก็เจอแนวคิดนี้มาตัวเองว่าหลังจากที่เราเรียนจบเราจะไม่มีโอกาสทำแบบนี้แล้วทุกวันคือค่าใช้จ่ายพ่อแม่จะซัพพอร์ตเราไม่ได้ปิดเทอมการเรียนใช้ชีวิตให้มากที่สุดลองผิดลองถูกแล้วเราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรต่อหลังจากนั้นนะปิดเทอมเป็นช่วงสำคัญมากเราอิสระ2เดือนอย่างเนี้ยเราไม่ต้องมาตื่นเช้าเราต้องไปเรียนเราสามารถไปหาบ้านเพื่อนจะไปจับปลาไปทำอะไรก็ตามให้มันเกิดชีวิตอีกหนึ่งชีวิตขึ้นมาแล้วมันจะสรุปผลหลังจากที่เราเรียนจบแล้ว
0: ก็คือสรุปก็คือจะเป็น2เรื่องเรื่องที่1ก็คือเน้นกิจกรรมสนุกกิจกรรมกับอันที่2กิจกรรมเพื่อมีรายได้
1: ใช่ครับ
0: นะ2อย่างที่ครูบอยก็ทำทั้ง2อย่างแล้ว
1: ทำ
0: สนุกก็มาแล้วรายได้ก็มาแล้วกว่าจะถึงวัยทำงานของจริงทีนี้เราพูดในมุมมองของวัยทำงานบ้างไม่มีคำว่าวัยเรียนละเป็นวัยทำงานแล้วทีนี้ไม่มีคำว่าปิดเทอมละทำทุกวันหลายคนที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ฉันไม่มีวัยเรียนแล้วฉันมีแต่วัยทำงานในฐานะที่ครูบอยอยู่ในวัยทำงานครูบอยให้ประสบการณ์ตรงนี้ให้กำลังใจกับคนที่ทำงานเหมือนเราว่าเราจะหาทางออกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องวันหยุดของเรา
1: โอเคต้องบอกแบบนี้ครับว่าพอเราเข้าสู่การทำงานเนี่ยนะการจะใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องยากมากเหมือนกัน
0: ยากมาก
1: ยิ่งคนที่ทำงานประจำโอ้โหจะเสาระเวลามาม าพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องยาก
0: แ
1: ต่ผมเข้าใจนะแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องมีจริงคืองานอดิเรกก่อน
0: โอเค
1: มันจะทำให้เรามีไฟในการลองผิดลองถูกในการทำอะไรแล้วมันจะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ดังนั้นลองหางานอดิเรกให้เจอก่อนสำหรับคนที่ทำงานประจำหางานอดิเรกให้ได
0: ้
1: แล้วลองพัฒนามันทุกอย่างในถ้าเราเข้าสู่อะไรมันทำรายได้ให้เราได้มันจะหนีสิ่งที่ชีวิตที่เราเบื่ออยู
0: ่
1: แต่อีกกรณีหนึ่งคนที่เป็นแบบผมคือเป็นฟรีแลนซ์เป็นอะไรพวกนี้ครับเราจะไม่ถูกคำติ ถ้าเราไม่ทำแย่จริงแต่เราจะไม่ถูกคำชมจริงๆถ้าเราไม่ทำดีจริงๆดังนั้นจงพัฒ

0: นาตัวเองอยู่เสม
1: อ
0: ให้มันเป็นคำชมจากใจจริง
1: ม
0: ันมีเหตุการณ์หนึ่งผมทำ MV ให้ลูกค้าแล้วเขาก็ไปเลี้ยงวันเกิดกันคนประมาณสัก 40-50 คนเขาบอกว่า MV สวยๆตรงนี้ต้องขอบคุณคุณบอยมากปรบมือโอ้โหคือหลังคาหัวก็ชนมาแล้วลอยไม่รู้จะลอยยังไงอ่ะแล้วรู้สึกว่าคำชมเป็นแรงใจเป็นการผลักดันแต่แล้วคำถูกด่าคำถูกว่าก็เป็นแรงผลักดันเหมือนกันอย่าทำตัวอยู่กลาง
1: ๆ
0: เพราะมันจะทำให้เราไม่พัฒนาไม่มีใครชมจะไม่มีใครชมด้วยใจจริงถ้ามันไม่ได้พัฒน์ดีจริง
1: ๆ
0: แล้วไม่มีใครติถ้ามันไม่แย่จริง
1: ๆนี่คือคำที่เราบอกกับตัวเองตลอด
0: ใช่ครับทำให้ดีให้คนชมเสมอให้คนโอ้ดีมากเห็นตั้งแต่เจอเราเนี่ยนี่คือคนดีจริงงานทุกงานที่เราส่งไปถ้าเขาไม่ตอบมันก็ไม่ได้ดีหรือเขาถ้าโอเคมันก็ไม่ถึง
1: เฉย
0: เฉยเฉยอย่างนั้นทำให้มันดีอยู่เสม
1: ออ
0: ะไรครับ
1: ทีนี้ในคนที่ทำงานประจำอ่ะเนาะเราก็มองออกว่าที่ครูบอยบอกว่าให้เขามีงานอดิเรก
0: ใช่ครับ
1: สมมุติว่าเขาทำงานอดิเรกแล้วเกิดอยู่ดีๆวันหนึ่งปีกพลิกผันไปปรับตัวเองงานอดิเรกมีรายได้
0: ที่ดีกว่าม
1: ากกว่างานประจำอีกเกิดจะลาออกขึ้นมามันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง
0: ใช่ครับต้องบอกแบบนี้ว่าการทำเราสามารถรวยได
1: ้
0: ภายในค่ำคืนนั้นในสังคมออนไลน์ดังนั้นถ้าเราตั้งใจดีทำดีผมก็มองว่าอะไรก็ตามที่มันทำรายได้อะมันตอบโจทย์ชีวิตมากกว่า มันไม่ใช่แค่ความภูมิใจหรอกแต่มันคือสิ่งที่จะทำให้เราชีวิตเราดีขึ้นเราอาจจะสนุกสนานกับมันพัฒนาต้องบอกว่าศักยภาพของคนอ่ะมันจะถูกสังคมกดทับถ้าเราอยู่ในรูปแบบที่มันไม่ถูกพัฒนาถ้าคุณอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณมีงานในเลกคุณสามารถเห็นศักยภาพของตัวเองได
1: ้
0: มันยิ่งพัฒนามันยิ่งเบ่งบาน
1: เอาละมาถึงจุดนี้แล้ว
0: ครับ
1: ครูบอยก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องวัยเรียนเนาะก็จบไปแล้วแล้วก็พูดถึงวัยทำงานก็จบไปแล้วก่อนจะถึงช่วงปิดรายการมันจะมีอีกช่วงที่ยังขาดอยู
0: ่
1: เพราะว่าคนที่ดูรายการของเราอาจจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งเรียกว่ากลุ่มสว กลุ่มเกษียณเนี่ย คือกลุ่มนี้ไม่มีทั้งงานประจำไม่มีทั้งโรงเรียนแต่อยู่บ้านอาจจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหรือทำไร่ทำนาทำสวนรดน้ำปลูกต้นไม้อะไรก็แล้วแต
0: ่
1: คือเรียกว่าวัยสวเราจะให้กำลังใจกลุ่มนี้อย่างไรกับคำว่าปิดเทอมเนี
0: ่ยโอเค
1: เพราะว่าเขาไม่มีข้อปิดเทอมแล้ว
0: โอเคต้องบอกแบบนี้ครับเรื่องของผู้สูงวัยเน
1: ี่
0: ยผมก็คุยมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะช่วงหาเสียง เขาอยู่กับข้อมูลต่างๆที่เขาชอบจริงๆนะเหมือนกับเขาจะดูอะไรก็ดูเดิมๆดูอะไรยังไงประมาณเนี้ยมันเหมือนกับเขาอินกับเรื่องอะไรพวกนี
1: ้
0: แต่ว่าสังคมมันเปลี่ยนไปยิ่งถ้าคุณมีลูกมีหลานแล้วลูกหลานปิดเทอมอ่ะลองสนุกกับลูกหลานดูก่อนมันจะได้ข้อมูลใหม่ๆได้เรื่องราวใหม่ๆมันทำให้เราตามทันลูกหลานเราเองมันเป็นเรื่องของเจเนเรชันแกปที่มันทำให้ความต่างวัยความต่างคนมันทะเลาะกันเพราะความรู้มันไม่เท่ากันต้องบอกว่าย้อนกลับไปอย่างที่ผมเล่าเรื่องจีนแบบนี้ครับจีนเขาชัดเจนเรื่องการศึกษามันทำให้เราเห็นว่าเนี่ยว่าได
1: ้
0: เนี่ยว่าไม่ได้คนต่างกันอะไรประมาณน
1: ี้
0: แต่ของไทยมันเหลื่อมล้ำทางการศึกษายิ่งมันทำให้เห็นว่าอ๋ออันไหนก็มีความรู้หน่อยนึงนั่นเรียนไม่จบมีจบป.2จบป.4จบป.7จบป.นู่นป.นี่อะไรประมาณนี้ครับมันทำให้เราเห็นว่าการศึกษาจริงๆอ่ะมันต่างกันมากเพียงแต่มันไม่ต่างกันจนชัดเจนแต่คนแก่ๆคนสวทั้งหลายอ่ะเรายังอินอยู่กับเรื่องพวกนั้นดังนั้นที่วันนี้การศึกษามันเวอร์ไวมันไปไกลมากดังนั้นถ้าอยากสนุกกับชีวิตอยากสนุกกับโลก
1: อ
0: ยู่กับลูกกับหลานอยู่กับสังคมบางทีการใช้ความรู้เดิมๆผมอันนี้ผมก็ต้องมีส่วนตัวตรงนี้ตรงที่ว่าความรู้เดิมๆมันอาจจะทำให้เราไม่ทันโลกทะเลาะกับลูกหลานได
1: ้
0: นี่แหละครับ
1: โอเคงั้นมาถึงจุดนี้แล้วน้องๆพี่ๆญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามรายการของพวกเราอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่วัยไหนก็ตามเป็นวัยเรียนวัยทำงานหรือว่าวัยเกษียณวัยพักผ่อนก็ตามก็ขอให้ดูตัวเองว่าเรามีอะไรเป็นจุดเด่นแล้วก็นำจุดเด่นของตัวเองนั้นออกมาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันว่าจะนำตัวเองไปมีความสุขกับแต่ละวันได้อย่างไรให้มีรายได้หรือว่าเป็นกิจกรรมมีความสุขก็แล้วแต่เราเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามจะต้องอยู่ได้ด้วยคำว่าตัวเอง
0: ใช่ครับ
1: อยู่ได้ด้วยตัวสุดท้ายเมื่อเราอยู่ได้ตัวเองอย่าลืมคำว่าอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขก็จะต้องอยู่ให้เป็นแล้วเราก็จะเห็นความสุขขอเจริญพร
0: โอเคครับผมวันนี้รายการของเราอยู่เป็นแห่งสุขก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าละกันไม่รู้เหมือนว่าจะมีครั้งต่อไปในเทปไหนอย่างนั้นวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สาธุ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ็จแล้วทั้งสองผืนเอาไปสี่ข้าให
1: ้มีได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นค่ะ
2: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
3: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
4: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วมีสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
3: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
4: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสยังค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
5: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
4: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
3: เธอจะทำอะไรอ่ะ
5: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้หรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
6: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
5: ที่นี่จะมีทาสเหรอ

0: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
1: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
2: น้าเป็นลูกท่าจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
1: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
0: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
1: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
2: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆ
0: ฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
2: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้า
0: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมหน่อยหนู

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดย่อมด้านธุรกิจเกษตรนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการวางแผนนะการจัดการการผลิตนะคราวที่แล้วเราได้พูดในเรื่องของการบริหารการวางแผนการตลาดใช่ไหมคะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะซึ่งนักศึกษาอย่าลืมว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะเราใช้แนวคิดแบบการตลาดนำการผลิตนะคะนะนักศึกษานะมีความสนใจหรือชำนาญในการผลิตในธุรกิจของเราแต่อย่าลืมว่ามันจะต้องไปตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคด้วยนะมันถึงจะมีการส่งมอบคุณค่านะหรือว่าไม่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของโอเวอร์ซัพพลายนะที่จะเป็นปัญหาของผู้ประกอบการตามมานะคะอันนี้นักศึกษาสามารถที่จะดูเทรนด์นะตอนนี้เราก็สามารถดูได้นะคะว่าเทรนด์การตลาดในด้าน

ของธุรกิจเกษตรเป็นเทรนด์แบบไหนนะนะนักศึกษาก็อาจจะได้ยินว่าเดี๋ยวนี้เรามีการปนเปื้อนสารเคมีมากขึ้นมีภาวะของโรคที่ไม่ติดต่อเช่นเบาหวานความดันนะเพราะนั้นโรคเหล่านี้นะก็ถือว่าจะต้องตระหนักในเรื่องของโภชนาการมากขึ้นนะเพราะนั้นเทรนด์ของผู้บริโภคปัจจุบันนะก็จะเป็นลักษณะของการดูแลสุขภาพใช่ไหมหรือว่าเฮลตี้นะเพราะนั้นพอเราทราบเทรนด์ของผู้บริโภคแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาวางแผนการจัดการผลิตได้นะในเรื่องของการวางแผนการจัดการการผลิตเนี่ยมันจะมีความรู้อันหนึ่งก็คือ value chain นะหรือว่าห่วงโซ่คุณค่านะจากในแผนธุรกิจเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นว่า value หรือตัว product นะของตัวสินค้าหรือการให้บริการของเราที่เป็นจุดแข็งเนี่ยมันเป็นจุดกำเนิดที่จะส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ไปยังผู้บริโภคนะเพราะนั้นไอ้ตัว value ตัวเนี้ยมันก็จะไปทำให้เกิดการขยายตัวหรือต่อยอดไปยังห่วงโซ่คุณค่านะว่าสินค้าของเราเนี่ยมันไหลไปสู่ขั้นตอนข้อต่อทางการตลาดแล้วก็ไหลไปสู่ผู้บริโภคอย่างไรได้บ้างนะเพราะนั้นตัว value chain นะโดยเฉพาะในทางการธุรกิจการเกษตรหรือแม้กระทั่ง value chain ในการผลิตอุตสาหกรรมอื่นๆที่นักศึกษาสนใจเนี่ยสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะนะมารู้จักกับ value chain ในภาคเกษตรนะคะการเกษตรก็ไม่ได้มีความสำคัญต่อประเทศไทยในมิติที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประเพณีและสังคมเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังสำคัญต่อเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศด้วยถ้าดูในระยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าเกษตรก็ได้สร้างมูลค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDPและมีอัตราการจ้างงานสูงถึง 32% นั่นแสดงให้เห็นว่าสินค้าเกษตรสำคัญต่อประเทศมากขนาดไหนนะที่สำคัญคือเมื่อวิกฤตเศรษฐกิจนะอาชีพด้านเกษตรกรรมมักเป็นทางเลือกลำดับต้นๆของแรงงานที่ถูกเลิกจ้างหรือแรงงานที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพคำถามคือแล้วเราจะทำอย่างไรให้สินค้าเกษตรของเรานั้นมีมูลค่าเพิ่มมากกว่าที่เป็นอยู่ในเรื่องนี้ห่วงโซ่คุณค่าหรือ value chain ก็จะเป็นคำตอบที่สำคัญก็ได้ค่ะอันนี้เป็นกราฟิกที่มองเห็นเชนหรือโซ่นะคะถ้าดูตัวตั้งต้นก็คือเรื่องของภาคการผลิตนะที่ก่อนหน้านี้ก็จะต้องมีต้นน้ำนะวัตถุดิบต่างๆทรัพยากรต่างๆเนี่ยเข้าสู่กระบวนการผลิตนะเพื่อให้ได้ผลผลิตมาแล้วก็จำหน่ายไปยังปลายน้ำที่เป็นขั้นการตลาดในลำดับต่างๆจนไปถึงมือผู้บริโภคได้แก่การขนส่งใช่ไหมคะการแปรรูปการสกัดต่างๆสกัดสารสำคัญต่างๆเพื่อให้ได้ตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่ามากกว่านะแล้วก็มีประโยชน์ที่หลากหลายนะแล้วก็เมื่อมีการทำเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปสำเร็จรูปก็จะมีการขนส่งไปยังชุมชนไปยังร้านค้าแล้วก็ผู้บริโภคคนสุดท้ายนะทีนี้ในแต่ละเชนนะในแต่ละข้อต่อแรกที่เป็นตัวต้นน้ำที่เป็นระดับฟาร์มเนี่ยนะก็จะมีซัพพลายเออร์นะที่เป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบนะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ปุ๋ยยาฆ่าแมลง
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยชีวภาพหรืออุปกรณ์เครื่องจักรกลทางการเกษตรนะฮะแพลตฟอร์ม IoT ต่างๆเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของต้นน้ำนะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการผลิตที่เป็นกลางน้ำนะเพราะฉะนั้นข้อต่อแรกก็ถือว่าเป็นตัวซัพพลายเออร์นะก็คือผู้ส่งวัตถุดิบให้นะจากนั้นนะข้อต่อถัดไปหลังจากที่มีการผลิตสินค้าขั้นปฐมแล้วนะก็นะเป็นข้อต่อที่เป็นผู้รวบรวมทางการเกษตรนะผู้รวบรวมแล้วก็ขนส่งนะขนส่งโดยพาหนะในนะแล้วก็ไปยังข้อต่อที่เป็นโรงงานแปรรูปนะที่เป็นโรงงานแปรรูปนะทำการสกัดด้วยกระบวนการต่างๆนะเพราะนั้นกระบวนการแปรรูปเขาก็มีซัพพลายเออร์ของเขานะจะเห็นว่ามันเป็นเชนที่ต่อยอดออกไปอีกนะมีการออกแบบใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะแล้วก็ทำแพคเกจิ้งนะแพคเกจิ้งก็เป็นตราสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายการค้าของโรงงานแปรรูปนะทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะแล้วก็เป็นนำไปสู่ข้อต่อตัวใหม่ก็คือการขนส่งนะเพราะนั้นสินค้าหน้าโรงงานก็จะถูกขนส่งนะในพาหนะที่รับน้ำหนักได้มากนะเพราะว่าผลผลิตที่ออกมาเนี่ยก็มีจำนวนมากนะก็จำหน่ายขนส่งไปยังค้าส่งนะแล้วก็ค้าปลีกนะเพราะนั้นผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกก็จะเป็นข้อต่อย่อยๆลงไปนะเขาก็จะมีการจ้างงานในท้องถิ่นนะมีการขนส่งของเขาเองนะมีการใช้ 4Pนะโปรโมชั่นนี่นะคะแล้วก็ทำการ delivery นะกระจายสินค้าขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าคนสุดท้ายนะเพราะนั้นในข้อต่อต่างๆเหล่านี้จะเห็นว่ามันจะมีการให้บริการนะเพื่อเกิดการสร้างรายได้ในชุมชนนะห่วงโซ่คุณค่าอย่างที่ได้อธิบายเห็นภาพสักครู่นี้นะคะก็หมายถึงกิจกรรมต่างๆที่สัมพันธ์กันและเชื่อมโยงกันนะเพื่อร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการห่วงโซ่คุณค่านั้นนะเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของวัตถุดิบเลยนะเช่นเริ่มตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบการขนส่งเพื่อนำวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตนะผลิตแล้วจัดจำหน่ายอย่างไรจัดส่งสินค้าอย่างไรนะแล้วก็มีการบริการหลังการขายอย่างไรนะเพราะฉะนั้นในแต่ละกิจกรรมทางการผลิตและการตลาดเนี่ยมันก็จะเป็นข้อต่อนะที่จะรับส่งซึ่งกันและกันนะมีการจ้างงานนะก็จะเอาแรงงานในท้องถิ่นนะเข้าไปช่วยในการผลิตนะจะเห็นว่าเรื่องของโลจิสติกเนี่ยถือว่าเป็นการให้บริการที่สำคัญนะที่จะทำการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบตั้งแต่ต้นน้ำนะเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการนะจากผู้แปรรูปไปสู่ผู้ค้าส่งค้าปลีกและผู้บริโภคนะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการให้บริการทางด้านการเงินนะทางด้านของการบรรจุหีบห่อนะด้านของการให้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็กระบวนการแปรรูปนะเพราะว่าเรื่องของการแปรรูปเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าผู้บริโภคมีความหลากหลายนะมีความต้องการที่หลากหลายอย่างเช่นคนในเมืองนะก็ต้องการบริโภคสินค้าที่บริโภคได้ทันทีแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่มีการแบ่งซอยย่อยจำนวนคำแบ่งซอยในรูปแบบของคำสามารถฉีกแล้วก็บริโภคได้ทันทีนะไม่ต้องไปทำการปรุงแต่งอะไรก่อนหน้านี้เพราะว่าเร่งรีบนะผู้บริโภคในเมืองเนี่ยก็มักจะเลือกที่จะหาสินค้าที่ฉีกกินได้เลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พกพาได้สะดวกมีน้ำหนักเบานะคะเพ
ราะนั้นผู้ผลิตหรือว่าแบรนด์ยี่ห้อไหนที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในเมืองเนี่ยก็ถือว่าจะได้รับความสนใจนะในส่วนของผู้บริโภคที่เป็นชนบทนะหรือว่ามีรายได้ค่อนข้างน้อยเนี่ยก็อาจจะมีการกับซื้อแบบเก็บตุนนะซื้อปริมาณมากแล้วก็มีสต็อกอยู่ในที่พักนะก็จะได้ราคาที่ถูกลงนะห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยนะมันก็จะทำให้เรามองเห็นความสัมพันธ์ในแต่ละข้อต่อแต่ละฟังก์ชันว่ามันมีความเชื่อมโยงมีความเป็นเหตุเป็นผลและโดยเฉพาะ อย่างยิ่งเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเราจะสามารถเข้าถึงตัวข้อต่อได้ตรงจุดนะเพื่อที่จะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำนะในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่ปัจจุบันก็มีคนจนหรือมีคนที่มีหนี้สินมากทำอย่างไรนะที่จะเสริมข้อต่อตรงนั้นแล้วให้เขาเนี่ยมีงานทำมีรายได้นะคะเพราะนั้นข้อต่อแต่ละส่วนละส่วนเนี่ยอาจจะเป็นผู้ประกอบการรายเดียวก็ได้นะหรือเกิดจากผู้ประกอบการหลายๆรายมารวมตัวกันก็ได้นะเพราะนั้นการเป็นผู้ประกอบการรายเดียวเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของรายได้ที่ไม่แน่นอนหรืออาจจะถูกกดขี่นะการรับซื้อวัตถุดิบนะหรือการขายสินค้าของเขาอาจจะถูกกดราคานะมันก็เลยจะต้องเกิดการรวมตัวกันของผู้ผลิตหรือข้อต่อบางจุดนะเพื่อที่จะสร้างอำนาจการต่อรองขึ้นมาเพราะนั้นขอบเขตของกิจกรรมนะก็แต่ละข้อต่อเนี่ยก็มีคุณสมบัติหรือมีความเชื่อมโยงนะที่จะส่งต่อคุณค่าในแต่ละข้อต่อในแต่ละขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันไปห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจนะของธุรกิจเกษตรนะก็ประกอบไปด้วย3กิจกรรมหลักๆนะกิจกรรมแรกก็คือกระบวนการก่อนการผลิตหรือว่า pre-production process นะอันนี้ก็เป็นต้นน้ำแหละนะคะเป็นส่วนของซัพพลายเออร์นะที่เป็นผู้ที่จำหน่ายวัตถุดิบให้นะก็เป็นการดำเนินงานก่อนที่จะมีการผลิตซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมวัตถุดิบนะการจัดเตรียมปัจจัยการผลิตต่างๆนะให้มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมก่อนที่จะทำการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์หรือทำประมงนะเช่นการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชหรือพันธุกรรมสัตว์การผลิตปุ๋ยและสารกำจัดแมลงการผลิตวัคซีนและยาสำหรับปศุสัตว์รวมถึงการเตรียมสถานที่เงินทุนแรงงานคนและวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดที่ต้องการใช้ในการดำเนินงานนะเพราะนั้นในขั้นตอนของก่อนการผลิตเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นการเกษตรที่เป็นเชิงเดี่ยวที่ต้องใช้พื้นที่มากๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ตัวช่วยก็คือโดรนใช่ไหมคะแล้วก็ตัวแพลตฟอร์ม IoT ที่มีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับอุณหภูมิความชื้นปริมาณน้ำปริมาณแสงแดดต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวเทคโนโลยีนะพวกโดรนพวก IoT พวกนี้ค่ะหรือเครื่องเก็บเกี่ยวนะที่เป็นเครื่องจักรการเกษตรสามารถเข้าไปแทนคนได้นะก็จะลดต้นทุนแรงงานลงนะดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการก็จะต้องลงทุนในขั้นแรกเป็นจำนวนมากก่อนนะยอมขาดทุนหรือว่าไปขอสินเชื่อจากธนาคารนะเพื่อมาซื้อเครื่องจักรนะที่เป็นไฮเทคพวกนี้เข้ามานะหรือถ้าเราไม่มีเงินทุนพอเราก็อาจจะใช้แบบการจ้างก็ได้นะการไปจ้างผู้ที่

ใช้ผู้ที่ผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตรเข้ามานะก็จะมีต้นทุนที่น้อยกว่าการที่จะไปซื้อทั้งหมดนะอีกอันนึงนะในเรื่องของปุ๋ยและสารกำจัดแมลงตรงนี้นะคะเดิมทีเราใช้ในรูปแบบของเคมีนะที่ใช้สำหรับเกษตรเชิงเดี่ยวตอนนี้เราก็ปรับเปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานนะเพราะนั้นจะมีการใช้หลักการของการพึ่งพาระหว่างกันนะนะเพราะนั้นในเรื่องของการทำปุ๋ยนะก็ใช้เป็นลักษณะของปุ๋ยอินทรีย์นะที่จะนำการใช้เศษวัสดุทางการเกษตรมาหมักมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพนะเพื่อที่จะลดการซื้อปุ๋ยเคมีนะหรือจะมีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือฮอร์โมนบ้างนะตามช่วงเวลาของพืชนะคะหรือใช้ปุ๋ยชีวภาพสารชีวภาพแทนปุ๋ยหรือสารเคมีในการกำจัดแมลงหรืออาจจะเป็นลักษณะของการพึ่งพาของแมลงในสวนของเรานะมันก็จะทำการกำจัดวัชพืชกำจัดแมลงศัตรูพืชกันเองนะเพราะนั้นการใช้BCG model นะคะ Bio Economy Circular Economy แล้วก็ Green Economy ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเป็นแนวคิดเริ่มต้นนะในการพัฒนาในขั้นตอนของกระบวนการก่อนการผลิตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดการใช้สารปนเปื้อนนะสารฆ่าแมลงต่างสารเคมีต่างๆนะการใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาทำปุ๋ยมาทำของใช้ต่างๆหรือเชื้อเพลิงต่างๆในกลับมาใช้ในสวนของเรานะคะแล้วก็การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตนะในการทำไบโอนะทำพวกชีวภาพนะการสกัดสารสำคัญนะในตัวพืชเนี่ยถือว่าไอสารสำคัญเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นก่อนที่จะทำการผลิตนะนะพอเรามีการเตรียมวัตถุดิบนะต่างๆทรัพยากรต่างๆนะจากนั้นก็ทำการเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือว่าโปรดักชันอันนี้ก็จำเป็นต้องใช้เรื่องของ BCG model เข้าไปกำกับด้วยนะคะเพื่อลดการผลิตที่ทำให้เกิดขยะนะลดของเสียลงเพราะนั้นในกระบวนการผลิตก็คือเป็นการดำเนินการเพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตให้กลายเป็นสินค้าหรือบริการที่พร้อมนำไปจำหน่ายเช่นการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์และการแปรรูปผลผลิตซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้ทำนำเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็ระบบสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนนะและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเกษตรกรหมายถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าหรือบริการเช่นการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์และการแปรรูปสินค้าเกษตรนะเพราะนั้นในกระบวนการผลิตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะว่าเราจะทำการผลิตเป็นสินค้าขั้นปฐมอย่างเดียวไหมหรือแบ่งส่วนนะเอาสินค้าขั้นปฐมส่วนหนึ่งเป็นแบบแปลงทดลองก็ได้เอามาทำเป็นเกษตรอินทรีย์นะส่วนที่เหลือก็เป็นเกษตรปกตินะที่มีการใช้สารเคมีแล้วก็เอาผลผลิตจากทั้งสองส่วนทั้งสองพื้นที่เนี่ยเอามาสู่กระบวนการแปรรูปหรือเปล่านะเพราะนั้นผลผลิตที่ทำการแบ่งส่วนเป็นระบบอินทรีย์เนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มมูลค่าตั้งแต่สินค้าขั้นปฐมเลยหรือจะทำการแปรรูปนะเราก็จะมีสตอรี่เรื่องของการนำแนวคิด
green economy ที่เป็นเกษตรอินทรีย์เข้ามาเพื่อเป็นจุดแข็งให้กับสินค้าของเรานะนะเพราะนั้นกระบวนการผลิตเนี่ยมันก็จะมีการวิจัยด้วยนะคะมีการวิจัยแล้วก็มีการนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในขณะนั้นมาใช้นะเพื่อนะทำให้เกิดมาตรฐานการผลิตนะลดความสูญเสียหรือ zero waste นะในส่วนของการแปรรูปเนี่ยถ้าเรามีจุดประสงค์เพื่อที่จะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มเราก็จะมีการวิจัยว่าสินค้าเกษตรตัวไหนนะที่จะมีสารสำคัญนะที่มันจะมีสารสำคัญแล้วก็เราเนี่ยเอาสารสำคัญเนี่ยไปแปรรูปนะทำให้เกิดเวชภัณฑ์ทำให้เกิดเครื่องสำอางนะที่มีความหลากหลายแล้วก็ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่มันมีหลากหลายกลุ่มนั่นแหละนะคะแล้วก็ตั้งราคานะที่สูงขึ้นได้นะจากสินค้าที่เป็นเวชภัณฑ์นะคะนะแล้วก็ไปสู่ขั้นที่3ค่ะก็คือกระบวนการหลังการขายกระบวนการหลังการผลิตนะก็คือในช่วงของการขายนั่นแหละค่ะนะจากการที่เรามีสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่มากเพียงพอแล้วนะคะนะจึงเตรียมที่จะจำหน่ายให้กับผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกและผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศนะ post production process เนี่ยก็เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังการผลิตและการแปรรูปเพื่อส่งมอบสินค้าหรือบริการทางการเกษตรที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคโดยเป้าหมายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความพึงพอใจสูงสุดประกอบด้วยการดำเนินการสำคัญ3เรื่องคือเรื่องของโลจิสติกขาออกขาออกก็คือจากแหล่งผลิตไปสู่ตลาดนั่นเองค่ะนะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานตามที่กำหนดทางการบริหารจัดการขนส่งการกระจายสินค้าและการเก็บรักษาสินค้าที่มีประสิทธิภาพนะเพื่อให้สินค้านั้นยังคงคุณภาพขณะที่ส่งมอบหรือจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการขายและการตลาดนะครอบคลุมตั้งแต่การสร้างตราสินค้าการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อขายเพื่อช่วยให้สินค้าเป็นที่รู้จักรวมถึงเกิดความมั่นใจในสินค้าและบริการตัวต่อไปก็เป็นการบริหารจัดการช่องทางค่ะหรือพื้นที่ที่จะจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้สินค้านั้นเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ครอบคลุมช่องทางการขายที่ตั้งเป้าหมายไว้นะใน value chain นอกจากจะมีการเคลื่อนย้ายตัวสินค้านะก็ยังมีการเคลื่อนย้ายของการให้บริการด้วยนะคะการบริการหรือ service เนี่ยก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกสร้างความประทับใจนะและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้สินค้าหรือบริการเช่นอำนวยความสะดวกขณะซื้อแล้วก็หลังจากการซื้อสินค้าให้บริการข้อมูลเชิงเทคนิคในการนำสินค้าไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดรับคำติชมและความคิดเห็นเพื่อนำกลับมาพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภคเกษตรกรรมก็เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อมนุษย์มากไม่เพียงเกี่ยวข้องกับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นต้นกำเนิดของปัจจัย4ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อีกด้วยดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายในห่วงโซ่คุณค่าควรร่วมกันบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
ให้มีประสิทธิภาพ

เพื่อส่งต่อคุณค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้บริโภคการประสบความสำเร็จในธุรกิจการเกษตรเป็นไปได้ไม่ยากแต่ต้องมีองค์ความรู้กระบวนการคิดและลงมือทำที่เหมาะสมโดยอาจเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของเกษตรกรและผู้ประกอบการรายอื่นนะหรือเริ่มจากการทำความเข้าใจห่วงโซ่คุณค่าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นกันผลผลิตที่ได้จากอุตสาหกรรมเกษตรนั้นเนี่ยนะถ้าหากนำมาวางขายอาจจะทำให้ราคากำหนดราคาได้ไม่สูงนักเพราะในแต่ฤดูกาลเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันก็มีหลายหมื่นนะเกษตรกรนะจำนวนมากจากทั่วประเทศนำผลผลิตออกมาขายพร้อมๆกันค้าไม่แตกต่างกันผู้บริโภคก็จะทำการเลือกจากราคาเกิดเป็นปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำเพราะมีสินค้าล้นตลาดมากเกินความต้องการเหล่าเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่มีสินค้าเกษตรจึงมองหาช่องทางสร้างโอกาสใหม่ๆจากผลผลิตการเกษตรให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างความแตกต่างและจุดสนใจให้กับผู้บริโภคอันนี้ก็คือเริ่มเป็นการเริ่มจุดประเด็นนะโอกาสใหม่จากผลผลิตทางการเกษตรนะจากที่ปัญหาในเรื่องของคู่แข่งเยอะนะแล้วก็สินค้าก็เหมือนกันนะถ้าดูในเรื่องของการจัดประเภทของตลาดเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยสินค้าเกษตรเนี่ยก็จะอยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะซึ่งมีจำนวนผู้ผลิตจำนวนมากรายแต่ละรายก็มีเป็นรายย่อยนะคะผลผลิตแต่ละรายของรายย่อยๆเนี่ยก็ได้เพียงเล็กน้อยแต่ว่าเมื่อรวมทั่วทั้งประเทศแล้วเนี่ยถือว่ามีปริมาณมากนะผู้ผลิตหรือเกษตรกรรายย่อยแต่ละคนเนี่ยก็ไม่มีอำนาจในการกำหนดราคานะก็จะขายสินค้ากันตามที่ประกาศในแต่ละวันนะหรือตามราคาตลาดซึ่งตรงนี้มันก็เป็นข้อเสียเปรียบนะที่เกษตรกรเนี่ยจะถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางที่เป็นผู้รับซื้อผู้รวบรวมสินค้าจากหน้าฟาร์มไปยังลงนะคะนะก็จะทำให้เกิดการคิดนะว่าจะทำยังไงดีนะคะที่จะแก้ปัญหานะเรื่องของสินค้าที่เหมือนกันแล้วก็ไม่มีอำนาจในการกำหนดราคาก็เลยหันมาสร้างช่องโอกาสช่องทางสร้างโอกาสใหม่ๆนะเช่นการทำเกษตรอินทรีย์นะการทำสินค้าปลอดสารอย่างนี้เป็นต้นนะเพื่อที่จะมีสร้างความแตกต่างจากเดิมทีที่เราทำประเภทเกษตรเชิงเดี่ยวพวกนี้นะคะหรือเกษตรเคมีนะเพราะนั้นการทำเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารพวกนี้ก็จะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะเราก็สามารถที่จะส่งคุณค่าของสินค้าของเราเนี่ยไปยังผู้บริโภคที่ใส่ใจคุณภาพหรือเป็นผู้ป่วยนะคะก็จะทำการต่อยอดให้เต็มคุณค่าด้วยเทคนิคเทคโนโลยีการแปรรูปนะโดยข้อมูลจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค10จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะซึ่งมีความต้องการที่จะเข้ามาทำหน้าที่ช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนะแล้วก็เป็นแหล่งความรู้ให้เห็นช่องทางการตลาดโดยมุ่งเน้นไปในด้านของการสร้างโอกาสใหม่ให้ผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์นอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่โดดเด่นสามารถเรียกความสนใจให้ตลาดยังเป็นการช่วยเก็บรักษาผลผลิตให้สามารถวางจำหน่ายได้ตลอดทั้งปีเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีเข้ามาอย่างสม่ำเสมออีกทางหนึ่งด้วยนะเพราะนั้นนอกจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค10อาจ
ก็ยังมีหน่วยงานต่างๆนะที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการแปรรูปสินค้านะเพราะว่าการผลิตในรูปแบบของกลุ่มนะจากที่เป็นเกษตรกรรายย่อยนะก็จะมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นสหกรณ์นะหรือแม้แต่องค์กรท้องถิ่นก็มีการส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพนะให้กับกลุ่มแม่บ้านก็จะมีการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีหรือกลุ่มอสม.ต่างๆนะซึ่งตรงเนี้ยเขาก็จะนำเอาวัตถุดิบทางการเกษตรนะที่เป็นทรัพยากรพื้นถิ่นนะเข้ามาทำการแปรรูปนะอาจจะเป็นการแปรรูปขั้นต้นเช่นการหมักนะการฉาบการกวนอย่างเงี้ยนะคะนะหรือกระทั่งการทำเป็นสินค้าแปรรูปที่เป็นขนมขบเคี้ยวหรือเป็นเมนูต่างๆเป็นผงปรุงรสต่างๆเนี่ยนะก็สามารถที่จะทำให้เกิดความน่าสนใจนะสามารถที่จะจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศนะต่างประเทศก็มีความสนใจในเรื่องของผงปรุงรสนะคะแล้วก็สินค้าที่เป็นเมนูต่างๆเมนูสำเร็จรูปนะก็เหมาะกับคนที่อยู่ในเมืองด้วยนะคะตรงนี้ก็ต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะให้เกิดความนิ่งของรสชาติส่วนผสมต่างๆซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องมีการรับรองมาตรฐานนะมีการให้ตรวจคุณภาพรับรองผ่านอย.นะหรือ GAP หรือ HRAN สำหรับสินค้านะที่เป็นในกลุ่มของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะอันนี้ยกตัวอย่างเช่นหากผู้ประกอบการมีผลผลิตเป็นทุเรียนนะก็นำไปวางจำหน่ายเป็นผลสดก็ได้นะทุเรียนผลสดนะก็อาจจะสร้างรายได้เพียง100ถึง180บาทต่อกิโลกรัมโดยราคาขึ้นลงผันแปรไปตามฤดูกาลและความต้องการของตลาดถ้าสินค้าล้นตลาดล้นตลาดอย่างมากเลยเนี่ยราคาก็จะตกต่ำลงนะและเมื่อหมดฤดูกาลก็ไม่มีผลผลิตที่จะนำมาสร้างรายได้ต่อแต่ถ้าลองคิดต่อยอดนะให้มากกว่าการขายเป็นผลไม้สดเป็นทุเรียนสดอย่างเงี้ยนะคะโดยนำเนื้อทุเรียนมาผ่านกระบวนการแปรรูปต่างๆนะให้เป็นผลิตภัณฑ์ก็สามารถที่จะสร้างเป็นโอกาสใหม่ๆในตลาดได้อย่างหลากหลายนะเช่นไปทำเป็นไอศครีมไปทำครีมทาขนมปังนะไปทำเป็นแบบขนมขบเคี้ยวนะหรืออาจจะมีการทำซอสนะโดยมีทุเรียนเป็นส่วนผสมนะเป็นเครื่องปรุงรสนะเป็นน้ำพริกเนี่ยนะคะก็เป็นเมนูสรรสร้างนะตรงนี้ก็จะทำให้มูลค่าผลิตภัณฑ์นะต่อกิโลกรัมเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากนะเพราะว่านะถ้าเทียบกับผลเดียวใช่ไหมคะลูกเดียวเนี่ยนะเราก็ขายได้100ถึง180บาทต่อกิโลกรัมแต่ถ้าเกิดเอามาแบ่งเป็นทำเมนูทำสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะขายได้สูงขึ้นแล้วก็ขายได้ตลอดทั้งปีด้วยนะคะยิ่งเฉพาะขายบนแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยออเดอร์ก็จะเยอะมากนะคะก็เป็นการสร้างยอดขายได้อย่างทวีคูณนะนะตรงนี้ก็สร้างจุดจำนะโดยเฉพาะทุเรียนในของประเทศไทยก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอยู่แล้วนะเพราะนั้นเราสามารถที่จะจำหน่ายส่งออกไปยังต่างประเทศเขาก็จะได้สินค้านี้มีวัตถุดิบเป็นทุเรียนจากประเทศไทยเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดการสร้างจดจำให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคแถมยังเป็น
ให้มีสินค้าจำหน่ายได้ตลอดทั้งปีนะเพราะเรา

ยืดวงจรชีวิตของทุเรียนสดเอาไว้นะจากนั้นก็พัฒนาผู้ประกอบการอย่างมีแบบแผนนะทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค10นะก็ได้วางแผนในการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการโดยประกอบไปด้วย4กลุ่มงานหลักนะได้แก่กลุ่มงานที่1ก็คือกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนภูมิภาคมีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลและความต้องการของผู้ประกอบการภายในพื้นที่ตั้งแต่ระดับวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ SME ในทุกภาคส่วนซึ่งในกลุ่มยุทธศาสตร์นี้ก็จะทำการวางแผนตามโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการที่เข้ามารับคำปรึกษาแล้วก็จะจัดทำเป็นโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นต่อไปนะเราจะเห็นได้ว่าทางกระทรวงเกษตรนะก็จะมีการพัฒนาระดับของวิสาหกิจชุมชนนะให้มีการทำการผลิตและการตลาดนะที่มีการเพิ่มมูลค่านะในขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยก็มีกรมพัฒนาชุมชนนะที่อาจจะให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในชุมชนเมืองนะคะมีการรวมกลุ่มแล้วก็จดทะเบียนเป็นโอท็อปเนี่ยนะคะ1ตำบล1วิรภัณฑ์นะก็เช่นเดียวกันก็อาจจะมีการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรเข้ามาเพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่าแล้วก็มีการเพิ่มทุนไปจนถึงระดับของผู้ประกอบการที่เป็น SME นะที่มีการใช้ทุนใช้แรงงานใช้เทคโนโลยีในระดับที่เพิ่มขึ้นกลุ่มงานที่2นะก็คือกลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมนะเป็นกลุ่มที่ดูแลภาคธุรกิจ SME ทั้งหมดนะที่มีหน้าที่ช่วยเหลือในการให้คำแนะนำส่งเสริมภาคการผลิตนะเพื่อหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการกระบวนการผลิตนะโดยมีโครงการปรึกษาแนะนำเชิงลึกให้หลากหลายโครงการรวมถึงการจัดตั้งทีมเพื่อที่จะลงพื้นที่เข้าไปวิเคราะห์ความต้องการของแต่ละโรงงานจนประสบความสำเร็จนะในเรื่องของการใช้การได้เครื่องหมาย GI นะหรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะก็จะได้รู้ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีจุดเด่นของสินค้าเกษตรชนิดใดบ้างนะเพื่อที่จะมาเป็นจุดแข็งนะว่าพื้นที่นี้มีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีจุดเด่นแล้วก็แตกต่างไปที่อื่นโดยใช้เครื่องหมาย GI นะก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการวางแผนกระบวนการผลิตด้วยนะคะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมนะก็เป็นกลุ่มที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องบุคลากรทั้งหมดผ่านกระบวนการจัดทำหลักสูตรต่างๆตัวอย่างเช่นหลักสูตรดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลักสูตรกลไกสร้างสรรค์ออนไลน์สำหรับการค้าระบบออนไลน์เป็นต้นซึ่งหลักสูตรทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้ก็เป็นการสนับสนุนนะตามนโยบายของรัฐบาลกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนก็ดูแลธุรกิจรากฐานโดยตรงตอบสนองภาคการผลิตที่มีวัตถุดิบมากจึงต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพและการสร้างโอกาสให้เกิด SME ใหม่ๆนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานให้เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นเป้าหมายของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค10ซึ่งจึงเป็นการมุ่งเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนที่มีการนำผลผลิตจากท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดในกระบวนการผลิตให้เกิดการแปรรูปให้เป็นช่องทางและโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้นจากที่เดิมอยู่โดยทั่วไปเนี่ยในกลุ่มจังหวัดต่างๆจนเกิดเป็นผลสนองตอบทั้งด้านผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแบรนด์ใหม่ที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตให้ถูกต้องและมีมาตรฐานที่สูงขึ้นอันนี้ก็

การแสดงว่าเป็นการแสดงแนวการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าเกษตรสร้างโอกาสใหม่ให้ผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีนะอันนี้นำเสนอโดยศูนย์ส่งเสริม

ไหนนะเพราะนั้นสินค้าเกษตรนะที่เป็นพื้นถิ่นแล้วก็ได้รับ GI ด้วยเนี่ยก็จะได้รับการส่งเสริมให้มีการแปรรูปนะเพราะนั้นถ้าพูดถึงสินค้าที่ถูกผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนนะก็รวมเป็นสินค้าที่รวมตั้งแต่ผลสดนะไปจนถึงสินค้าแปรรูปเลยนะแต่ถ้าเราจะจดเป็นโอท็อปนะซึ่งก็จะได้ก็จะไม่มีการรวมผลสดนะไม่ได้รวมผลสดจะเป็นการนับสินค้าแปรรูปอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ทำการทำแพคเกจจิ้งติดแบรนด์นะแล้วก็มีการจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าถือว่าเป็นการปกป้องกลุ่มผู้ผลิตนะเพื่อไม่ให้มีการลอกเลียนแบบนะในการจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าก็จะต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่ารูปภาพเหล่านี้เนี่ยมันไปซ้ำกับกลุ่มผู้ผลิตก่อนหน้านี้หรือไม่นะหรือยี่ห้อนะชื่อยี่ห้อมันไปซ้ำกับกลุ่มเดิมหรือไม่นะโดยปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าชื่อตรายี่ห้อน่ะจะเป็นสากลนะแล้วก็อาจจะมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษนะซึ่งไม่จะมีจำนวนคำที่ไม่ยาวเกินไปนักนะส่วนมากก็จะเป็น1ถึง3พยางค์นะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยจำได้ง่ายแล้วก็การออกแบบตัวหนังสือต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีความโดดเด่นนะใช้สีที่มันมีความโดดเด่นนะจำได้เวลาผู้บริโภคจะคิดว่าจะมาซื้อสินค้านี้อีกครั้งหนึ่งเขาจะได้เห็นอาจจะได้คิดถึงยี่ห้อของเรานะคะแล้วก็ในเรื่องของการจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้านะรูปร่างของเครื่องหมายการค้าก็จะส่วนมากก็จะเป็นรูปที่เป็นกราฟิกนะเป็นกราฟิกจำง่ายสีสันสวยงามนะแล้วก็ไม่ควรที่จะใช้รูปที่มีอยู่ในท้องถิ่นเดิมนะหรือว่าเป็นคำกลางเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้เอามาใช้เป็นลิขสิทธิ์ของเรานะก็จะฉีกไปว่าเป็นแบรนด์ของกลุ่มของเราเป็นชื่อที่แตกต่างไปจากคำกลางๆหรือคำที่ใช้ในท้องถิ่นนะคะเพราะนั้นเรื่องของลิขสิทธิ์ตราสินค้านะแล้วก็ชื่อยี่ห้อนะสโลแกนต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดขายนะเป็นจุดเด่นในการสร้างมูลค่าการตลาดนะแทนที่จะบรรจุถุงพลาสติกเฉยๆใช่ไหมคะนะผลสดแล้วก็แปรรูปหั่นชิ้นหรือแปรรูปอย่างง่ายแล้วก็มาบรรจุถุงติดแม็กเฉยๆเนี่ยก็ถือว่ามันไม่จูงใจไงนะถ้าไปวางเปรียบเทียบกับสินค้าชนิดอื่นเราไม่ได้ถูกซื้อแน่ๆนะสินค้าชิ้นอื่นที่เขามีความสวยงามแพคเกจจิ้งสวยๆก็จะถูกซื้อไปง่ายๆนะคะนี่ก็ถือว่ามันทำให้เกิดการพัฒนาสินค้าของเราด้วยนะคะการพัฒนาสินค้าต่างๆเนี่ยเราก็ต่อยอดอะเป็นองค์ความรู้ที่มีการต่อยอดเพิ่มมากขึ้นนะจึงไม่ควรจะอยู่นิ่งนะหรือการต่อยอดต่างๆเหล่านี้นะมันมาจากเสียงสะท้อนของผู้บริโภคว่าผู้บริโภคอยากคิดว่าน่าจะเป็นแบบกล่องเป็นกล่องกระดาษแทนที่จะเป็นกล่องพลาสติกหรือเป็นถุงกระดาษหรือเป็นแบบกระเป๋ามีการแถมสินค้าที่เอามาประกอบนะเอามาแถมเพิ่มเติมก็เป็นเสียงหนึ่งนะที่ทำให้เราต่อยอดได้มากขึ้นมันก็เป็นการสร้างโอกาสด้วยนะคะนะเพราะนั้นในการพัฒนาผู้ประกอบการยังมีแบบแผนเนี่ยก็เขาก็ได้เริ่ม
ในเรื่องของกลยุทธ์การจัดองค์กรก่อนนะองค์กรของเขาก็

แบ่งออกเป็นกลุ่มงานนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนและแผนภูมิภาคอันนี้ก็ทำหน้าที่วางแผนตามโจทย์ของผู้ประกอบการที่มารับคำปรึกษาแล้วก็จัดทำเป็นโครงการนะต่อไปก็เป็นกลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมนะก็ทำหน้าที่ให้คำแนะนำส่งเสริมการผลิตการหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุนแล้วก็บนการตรงนี้ก็รวมถึงการขอรับมาตรฐานด้วยนะคะกลุ่มที่4ก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มการบริการธุรกิจอุตสาหกรรมก็จะดูแลเกี่ยวกับบุคลากรผ่านกระบวนการการจัดทำหลักสูตรตรงนี้ถือว่าเป็นการ KM นะจัดการองค์ความรู้เพื่อที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ของคนในชุมชนนะแล้วก็กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนอันนี้ก็ดูแลธุรกิจฐานรากส่งเสริมการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพแล้วก็สร้างโอกาสให้เกิด SME ใหม่ๆนะอันนี้ก็ทำให้เกิดการทำงานที่ไม่ซับซ้อนนะแล้วก็มีประสิทธิภาพจากการจัดองค์กรแบบนี้นะคะในครั้งหน้านะคะเราก็จะมาดูเรื่องของการจัดการการเงินนะคะนะเพราะนั้นเมื่อเรารู้ถึงการผลิตแล้วเราจะต้องทำการจัดการการเงินเพื่อบริหารการเงินและต้นทุนกันต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าก็เกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้อยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไป

ในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21วันนี้เป็นชั่วโมงที่9แล้วนะคะเราจะเข้าสู่ในเรื่องธรรมะกับการรักษาโรคการใช้ปัญญานะคะและก็การใช้สติครองใจไม่ทุกซ้อนเมื่อเรามีอาการเจ็บป่วยและหลายท่านนะคะก็จะรู้สึกเจ็บป่วยใช่ไหมคะแล้วก็จะรู้สึกไม่มีความสุขนะคะแล้วก็ไม่สบายกายไม่สบายใจแต่ถ้าเรายอมรับนะคะว่าความเจ็บป่วยเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะคะแล้วก็ยอมรับว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นนะคะที่เกิดจากร่างกายนะคะถ้าใจเราหยุดต่อต้านนะคะเราก็จะเริ่มสงบสติด้วยว่าเราเห็นว่าความปวดนั้นนะคะเราแยกจากอาการออกจากความกลัวนะคะเพราะหลายๆคนเมื่อป่วยเป็นโรคก็จะมีอาการกลัวใช่ไหมคะแล้วก็จะปรุงแต่งสิ่งต่างๆในความคิดมากมายนะคะแต่เราจะไม่โทษตนเองใช่ไหมคะเวลาที่ป่วยเราจะหันมาดูแลรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะให้แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอหลักปัจจัยนะคะก็จะให้เรามองโลกแบบองค์รวมก็คือเห็นว่าการนอนอาหารอารมณ์และก็ความเครียดเนี่ยมีส่วนนะคะเกี่ยวข้องกับทำให้จิตใจเรานะคะฟุ้งซ่านใช่ไหมคะการรักษาทางการแพทย์นะคะก็จะสามารถทำงานได้เต็มที่นะคะหากเราดูแลรักษาร่างกายของเรานะคะแล้วก็ไม่บั่นทอนความรู้สึกนะคะด้วยอารมณ์กลัวของเรานะคะหรือว่าอารมณ์ที่เราไม่ปล่อยวางนะคะแต่ว่าการปล่อยวางนะคะไม่ใช่การยอมแพ้นะคะแต่เป็นการทำดีที่สุดแล้วนะคะเราดูแลร่างกายที่สุดให้ดีที่สุดแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ดังนั้นนะคะความเจ็บปวดต่างๆนะคะหรือความเจ็บป่วยในร่างกายเนี่ยให้เรานะคะหันมาดูแลตัวเองนะคะเห็นคุณค่าของลมหายใจของชีวิตแม้ว่าโรคยังอยู่นะคะแต่เราก็สามารถที่จะฝึกจิตใจนะคะแล้วก็สามารถเรียนรู้จากความสงบแล้วก็ความมั่นคงนะคะได้โดยใช้ธรรมะนะคะมารักษาร่างกายของเรานั่นเองค่ะค่ะหลายท่านนะคะก็จะเลือกรักษาโรคด้วยแพทย์นะคะหรือมุมมองทางการแพทย์นะคะก็คือโรคนะคะก็คือโรคเนี่ยก็คือความผิดปกติของระบบร่างกายแต่ในมุมมองของในเรื่องของธรรมะนะคะก็จะหมายถึงว่าโรคเนี่ยไม่ใช่แค่มีทางด้านกายอย่างเดียวนะคะแต่ในมุมมองทางด้านการแพทย์เนี่ยโรคก็คือความผิดปกติของร่างกายนะคะอาจจะเป็นพวกเซลล์นะคะอวัยวะหรือกระบวนการทำงานของร่างกายที่เสียสมดุลจนเกิดอาการต่างๆส่งผลต่อร่างกายของเรานะคะแต่ในมุมมองของธรรมะนะคะถ้าเรารักษาด้วยกันใช้ธรรมะเนี่ยโรคเนี่ยไม่ได้มีแค่กายนะคะเพราะว่ามนุษย์นะคะไม่ได้ป่วยเพียงแค่ภายนอกเนื้อหนังมังสาเท่านั้นนะคะแต่ใจของเรานะคะก็มีอาการเจ็บป่วยได้เช่นเดียวกันบางครั้งนะคะร่างกายนะคะยังพอไหวใช่ไหมคะแต่ข้างในจิตใจเราเนี่ยมีความกังวลความกลัวความเหนื่อยล้าแล้วก็มีความคิดที่เราวิ่งนะคะไม่หยุดเลยนะคะในเรื่องของความคิดอาจจะมีอารมณ์กลัวบ้างฟุ้งซ่านบ้างธรรมะนะคะจึงชวนให้เห็นว่าเมื่อกายป่วยใจก็มักจะป่วยตามใช่ไหมคะแต่บางครั้งใจเราบางคนเนี่ยป่วยก่อนร่างกายอีกนะคะก็จะนำมาซึ่งความทุกข์นะคะเพราะว่าเราเจ็บป่วยกายแล้วก็ยังมาเจ็บป่วยใจด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะคะที่กล่าวมาก็คือโรคทางใจนั่นเองนะคะที่รักษายากมากนะคะเพราะว่าโรคทางใจเนี่ยก็จะเพิ่มความทุกข์ซ้อนเข้ามาอีกนะคะธรรมะนะคะไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องของการรักษาด้วยทางการแพทย์นะคะแต่เสนอมุมมองนะคะอีกมิติหนึ่งในการรักษาในเรื่องของมิติความสัมพันธ์นะคะระหว่างตัวเราเองกับความเจ็บนะคะถ้าเราสู้นะคะแล้วก็มีความเข้าใจนะคะในเรื่องของความทุกข์ในเรื่องของอาการป่วยเนี่ยจะทำให้เรานะคะสามารถที่จะผ่อนคลายตรงนี้ได้นะคะดังนั้นนะคะในการรักษาในมุมมองของธรรมะก็คือการรักษาที่ทิ้งใจนะคะไม่ทิ้งใจนะคะไว้ข้างหลังแต่เป็นการดูแลร่างกายตามเหตุและปัจจัยและดูแลรักษาเยียวยาจิตใจนะคะไม่ให้จมอยู่กับความกลัวหรือยึดติดนะคะเมื่อใจสงบนะคะโรคก็จะหายจากอาการดังกล่าวหรือทุเลาลงนั่นเองค่ะ
พราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะมีพลังเดินไปกับการรักษาโรคนะคะในปัจจุบันนะคะอย่างมั่นคงกว่าเดิมต่อไปเรามาดูนะคะโลกก็คืออะไรในมุมมองของธรรมะมุมมองของธรรมะนะคะโลกเนี่ยไม่ได้หมายความถึงในเรื่องของความผิดปกติทางด้านร่างกายอย่างเดียวนะคะแต่ในสภาวะทางด้านความจริงของชีวิตว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยเสื่อมไปตามกาลเวลาในเรื่องของร่างกายนะคะในเรื่องของเราใช้ร่างกายนะคะต่างๆมากนะคะก็อาจจะต้องเสื่อมไปตามกาลเวลาสังขารค่ะเมื่อเหตุปัจจัยแปรปรวนนะคะในเรื่องของร่างกายความไม่สมดุลนะคะก็จะเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นนะคะโรคจึงไม่ใช่ความผิดนะคะที่เราป่วยเจ็บป่วยนะคะหรือว่าไม่ใช่โทษทันอะไรนะคะแต่เราจะสามารถที่จะเข้าใจธรรมชาตินะคะของร่างกายของเราได้ธรรมะเนี่ยชี้ให้เห็นความทุกข์ว่าที่หนักที่สุดของผู้ป่วยนะคะไม่ใช่ความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายนะคะแต่เป็นความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจของเรานั่นเองค่ะเพราะว่าเราคิดว่าทำไมต้องป่วยทำไมต้องเป็นเราที่จะต้องป่วยนะคะทำไมร่างกายเรามันไม่เหมือนเดิมเลยนะคะก็จะกลายเป็นความทุกข์ซ้อนทุกข์เกิดขึ้นดังนั้นนะคะในมุมของธรรมะนะคะก็จึงเป็นครูนะคะที่จะทำให้เราเห็นว่าอนิจจังนะคะไม่แน่นอนนะคะในเรื่องของรูปกายของเรานะคะแล้วก็ฝึกจิตนะคะไม่ให้ปรุงแต่งไม่ให้จมกับความทุกข์แล้วก็รักษาในทางธรรมนะคะก็จะทำให้อาการหายได้นะคะเราก็จะแยกจากความปวดออกจากความทุกข์มองว่ามันเป็นอาการที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านะคะตั้งอยู่และดับไปตามเหตุและปัจจัยนะคะแล้วก็ใช้อะไรพิจารณาว่าใช้ปัญญาเนี่ยพิจารณาว่าอะไรควรวางไว้นะคะในเมื่อเราเกิดโรคภัยต่างๆค่ะเรามาดูในเรื่องของหลักเหตุปัจจัยแล้วก็การรักษาแบบองค์รวมนะคะซึ่งโรคเนี่ยมันมีเหตุของมันอยู่แล้วใช่ไหมคะเกิดจากร่างกายของเรานะคะเกิดจากความเสื่อมทางด้านร่างกายต่างๆเกิดจากอายุของเราพันธุกรรมฮอร์โมนหรืออุบัติเหตุต่างๆใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพออาหารไม่เพียงพอความเครียดสะสมหรือความสัม

ัญที่กดทับจิตใจเรานะคะธรรมะเนี่ยถ้าเรามีธรรมะเนี่ยธรรมะจะไม่ให้มองไปที่โทษตัวเองหรือว่าโทษใครหรือว่าโทษแบบกฎแห่งกรรมต่างๆนะคะแต่จะให้มองว่าวงจรของเหตุที่ทำให้ทุกข์ดำรงอยู่ก็คือเห็นวงจรนะคะเราก็จะรู้ว่าเราควรที่จะปรับตรงไหนนะคะแล้วจะรักษาอย่างไรถ้าเรารักษาก็คือรักษาที่ใจก่อนนะคะแล้วก็มาดูตามเหตุและปัจจัยของเรานะคะตรงนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าโลกนั้นนะคะก็คือมีเหตุของมันนะคะเกิดจากเหตุของมันต่อไปเรามาดูในเรื่องของเราอาจจะควบคุมไม่ได้ทั้งหมดนะคะแต่เราปรับปัจจัยบางส่วนได้เราไม่สามารถที่จะควบคุมร่างกายไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมการทำงานของร่างกายได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพันธุกรรมอายุต่างๆหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะแต่ถ้าเราฝึกความเข้าใจนะคะฝึกสมาธินะคะฝึกวิธีการเข้าใจการพักผ่อนการเลือกทานการออกกำลังกายนะคะหรือสภาพแวดล้อมต่างๆให้เราเข้าใจอย่างนี้นะคะเราก็จะไม่ไปโทษนะคะกฎแห่งกรรมหรือโทษตัวเองแต่จะหันมาดูว่าวันนี้เราควรจะปรับเปลี่ยนอะไรเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะเมื่อเรารู้จักเหตุใช่ไหมคะถ้าเกิดเรารู้ว่าเราเนี่ยมีความเครียดสะสมนอนพักผ่อนไม่เพียงพอใช่ไหมคะเราอาจจะต้องแบบปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของเราอาจจะมีการออกกำลังกายเดินสัก15นาทีช้าๆดื่มน้ำสะอาดนะคะแล้วก็นอนพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะไม่คิดไม่กังวลนะคะมารู้ลมหายใจของเราว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะคะแล้วก็ทำมันแล้วก็เปลี่ยนทิศทางการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตนะคะโดยใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะแล้วก็อยู่กับมันนะคะไม่จมกับความสิ้นหวังเมื่อเรารู้สึกว่าเราป่วยนะคะอาการต่างๆที่เราเกิดขึ้นในร่างกายเราก็จะไม่รู้สึกสิ้นหวังนะคะและเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะคะปรับเปลี่ยนในเรื่องของสิ่งที่ทำให้เราเกิดความทุกข์นะคะไม่ให้เราทุกข์มากนะคะต่อไปเรามาดูการรักษานะคะจึงไม่ใช่แค่การกำจัดอาการแต่เป็นการดูวงจรที่จะทำให้โรคดำรงอยู่นะคะก็คือการรักษาอาการต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าอาการหายไปชั่วคราวแต่เรามองว่ามันอ๋อมันเป็นวงจรเป็นเหตุปัจจัยโรคทำไมถึงยังอยู่ซ้ำเดิมก็เรายังมีการไม่ปรับเปลี่ยนนะคะในการดำเนินชีวิตของเราการใช้ชีวิตของเรานะคะมันก็อาจจะกลับมาเกิดซ้ำได้นะคะแล้วก็จะมีอาการต่างๆที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเราเมื่อเราเกิดโรคภัยก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเครียดการพักผ่อนอาหารต่างๆความสัมพันธ์หรือแม้แต่กระทั่งเสื่อมของสังขารนะคะซึ่งเราก็จะเข้าใจมันดีใช่ไหมคะตรงนี้นะคะธรรมะเนี่ยจะช่วยให้เราเห็นความจริงนะคะโดยที่เราไม่โทษสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นปัจจัยต่างๆแต่เราปรับทีละจุดนะคะอย่างมีสติช่วยค่อยๆแก้ไขนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความเครียดนอนหลับไม่เพียงพอเราก็นอนให้เพียงพอโดยลดสิ่งกระตุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือต่างๆนะคะหรือการท่องโลกอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วก็พูดกับตัวเองด้วยเมตตาว่าเราจะต้องรักตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็รักษาให้ร่างกายแข็งแรงนะคะให้เราผ่อนคลายมากที่สุดตรงนี้ก็จะช่วยได้ค่ะต่อไปเรามาดูหลักธรรมที่สามารถที่จะช่วยได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นอริยสัจ4นะคะอริยสัจ4เนี่ยประกอบไปด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะคะก็เหมือนคล้ายๆกับแผนที่การเยียวยานั่นเองนะคะอย่างอื่นเลยเนี่ยความทุกข์นะคะเมื่อเราเป็นโรคภัยเนี่ยความเจ็บป่วยเนี่ยมีความไม่แน่นอนใช่ไหมมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นใช่ไหมคะทุกในความหมายของธรรมะคือการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีการเกิดการแก่การเจ็บแล้วก็การตายซึ่งมันไม่แน่นอนของชีวิตสังขารก็ไม่แน่นอนนะคะร่างกายก็ย่อมเปลี่ยนไปตามสภาพในเรื่องของอายุต่างๆความแก่นะคะเรายอมรับไม่ได้ว่าเราไม่ได้เป็นการยอมแพ้แต่เรายอมรับมันว่าอ๋อมันเป็นธรรมดาของร่างกายของเรานั่นเองค่ะค่ะเมื่อเราเห็นทุกข์ใช่ไหมคะชัดเจนขึ้นก็เหมือนกับการเปิดไฟให้เราเห็นอะไรคือความเป็นจริงนะคะอะไรคือการปรุงแต่งทางใจที่ทรมานเมื่อเรายอมรับว่าอ๋อมันมีความไม่แน่นอนเราจะค่อยๆคาดหวังชีวิตของเราเนี่ยนะคะต้องเป็นตามใจเสมอ

0: ใช่ไหมคะเราต้องวางตรงนั้นลงและกลับมาให้คุณค่ากับการดูแลตัวเองนะคะอย่างละทีละก้าวนะคะเดินทีละก้าวนะคะแล้วก็รู้จักทุกแบบที่ทำให้เรามีความกล้าหาญนะคะกล้าต่อสู้นะคะแล้วก็เยียวยาทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยต่อไปเรามาดูสมุทัยเราต้องทราบและสำรวจเหตุแห่งทุกข์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะสมุทัยเนี่ยในมุมมองของความเจ็บป่วยนะคะก็คือการหันมาดูทุกข์นะคะมาดูทุกข์ของเราทุกข์ใจของเรานะคะว่าถูกจุดติดไฟอะไรบ้างนะคะไม่โทษตัวเองนะคะแล้วก็ไม่โทษระบบของร่างกายนะคะหลายครั้งที่เราเกิดความทุกข์ความกลัวในอนาคตว่าเราจะความตายจะเข้ามาเยือนนะคะอาการก็จะไม่หายนะคะกลัวเสียตัวเองไปกลัวเป็นภาระคนอื่นอันนี้คือความกลัวใช่ไหมคะเราก็ยึดติดกับภาพชีวิตว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้โดยที่เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เราลมหายใจนะคะความเครียดเหล่านี้ก็เป็นแรงกดทับทำให้เราหมดกำลังใจนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือความอยากนะคะที่จะควบคุมอย่างแน่นอนนะคะทั้งโลกและร่างกายเนี่ยมันไม่มีความแน่นอนอยู่แล้วนะคะเราก็ควบคุมไม่ให้เรามีอาการที่ไปกระตุ้นนะคะทำให้ป่วยเจ็บนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการหงุดหงิดความโกรธความเศร้าความสิ้นหวังต่างๆนะคะสุดท้ายแล้วสมุทัยเนี่ยก็คือต้องยอมรับนะคะความจริงต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเรายอมรับความจริงนะก็จะทำให้เราต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะยิ่งสู้เนี่ยใจก็ยิ่งล้าใช่ไหมคะเมื่อเราเห็นเหตุอย่างเงี้ยเราก็จะวางได้ใช่ไหมคะก็เปิดพื้นที่ให้รักษาทั้งกายและใจไปพร้อมกันนะคะอย่างอ่อนโยนต่อไปข้อที่3นะคะก็คือนิโรธก็คือมีความเป็นไปได้ของความสงบแม้โลกยังอยู่เราต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมคะกับความกลัวความเจ็บป่วยต่างๆนะคะความสงบเนี่ยเราสามารถที่จะรักษาได้ด้วยความสงบนะคะเราไม่ต้องรอให้โรคเนี่ยมันหายก่อนความสงบเนี่ยเป็นคุณภาพของจิตใจของเรานะคะไม่ใช่เงื่อนไขของร่างกายเมื่อเราหยุดต่อต้านความจริงหยุดทะเลาะกับโลกหยุดเติมเรื่องราวในหัวว่าอนาคตเราเนี่ยจะเป็นยังไงชีวิตเราจะเป็นยังไงใช่ไหมคะตรงนี้นะคะเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่โกรธนะคะค่อยๆลดนิโรธลงนะคะแล้วก็ทำให้เรารับรู้อย่างตรงไปตรงมาโดยที่เราไม่ต้องคิดซ้ำไปซ้ำมานะคะพบว่าช่วงเวลาต่างๆที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนะคะเราก็ต้องรู้จักฝึกพักผ่อนนะคะร่างกายเลือกดูแลตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็คุยกับความเจ็บป่วยนะคะแทนที่เราจะโทษตัวเองและสุดท้ายเราจะเข้าใจว่าแม้กายยังรักษาอยู่แต่ใจเราต้องวางภาระบางอย่างลงนะคะและนี่ก็คือความหมายของนิโรธค่ะในชีวิตจริงค่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะก็คือมาร์กแนวทางการปฏิบัตินะคะที่เราจะนำไปสู่นะคะในเรื่องของสติสมาธิการดูแลศีลแล้วก็การปรับวิถีชีวิตนะคะมาร์กก็คือหนทางที่จะนำพาพวกเรานะคะออกจากความทุกข์ที่ซ่อนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในโลกนะคะหรืออยู่ในสภาพจิตใจของเรานะคะก็เป็นการเปลี่ยนเหตุปัจจัยนะคะให้เกื้อกูลต่อการเยียวยานะคะแล้วก็เริ่มรู้ทันกายในใจปัจจุบันรู้ว่าเมื่อปวดนะคะหรือเหนื่อยใจเกิดขึ้นเราก็จะต้องเติมความกลัวเราโทษตัวเองเราคิดฟุ้งซ่านเราก็คิดซ้ำไปซ้ำมาเราไม่มาวางเพราะเราไม่ได้ดูลมหายใจของเราเราขาดสติใช่ไหมคะทำให้เราไม่มีความสงบสุขนะคะเมื่อเราไม่มีความสงบสุขก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันของใจนะคะใจเราไม่สงบสุขนะคะร่างกายเราก็จะแย่ลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับวิถีชีวิตนะคะเลือกสิ่งที่ช่วยให้เหตุแห่งโรคเนี่ยอ่อนกำลังลงเช่นกินให้อิ่มนอนให้หลับออกกำลังกายลดสิ่งเสพติดลดความเครียดที่ไม่จำเป็นพร้อมทั้งฝึกความมีเมตตานะคะให้เป็นท่าทีหลักต่อร่างกายที่กำลังทำงานหนักนะคะมักจึงเป็นการเดินทางทีละก้าวที่ทำได้ในชีวิตจริงและปัจจุบันนะคะ
1: สูบบุหรี่กินเหล้าเมาคลานเป็นหมาเลยคุณหมอหนูเคยเกือบขับรถชนประสานงานนะคุณหมอหนูโดนดาราผู้ชายที่เล่นละครด้วยกันเข้ามาปั๊มเพราะไอ้เรื่องกินเหล้าคือหนูไปปฏิบัติธรรมที่นั่นอายุ19เราก็ไม่อินเนาะเป็นหัวโจกพาคนจะเกเรหนีออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนที่ดีที่สุดและจะอยู่กับเราจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตคือลม

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการหมอเอกคุยนอกเวรค่ะสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะคะเราจะพบกับคุณกิ๊กมยุรินทร์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: เห็นหน้าคุณกิ๊กทุกคนก็รู้แล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันคุยเรื่องธรรมะไม่ใช่เราจะคุยกันเรื่องสุขภาพนะคะก็คงจะคุยในรายละเอียดเรื่องธรรมะนะคะที่คุณกิ๊กสนใจแล้วก็อาจจะมีการรีเลทกับสุขภาพด้วย
2: ดีมากค่ะคุณหมอค่ะหนูก็อยากมาขอความรู้จากคุณหมอด้วยค่ะว่าเอ๊ะที่เราทำอยู่เดี๋ยวมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อะไรที่จะบ่งชี้ได้ไหมหัวว่าเนี่ยจะมีแบบว่าญาติโยมที่หรือคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่อาจจะรู้สึกว่าสุขภาพกายสุขภาพใจจริงๆมันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร
0: ก่อนจะไปถึงตรงนั้นสงสัยนิดนึงค่ะว่าคุณกิ๊กเองเนี่ยอาชีพเนาะเป็นนักแสดงใช่ไหมคะมันก็มีสิ่งกระตุ้นสิ่งเราเยอะแยะไปหมดเลยทำไมถึงมาสนใจเรื่องของธรรมะอันนี้มันเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยปะ
2: เรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขสงบที่เราไม่เคยได้จากโลกภายนอกเราเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วมันทำให้เรามองโลกเปลี่ยนไป
0: ตอนสมัยเด็กๆอ่ะเป็นเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเหมือนใครๆจะบอกว่ารู้สึกว่าเข้าไปในเรื่องของธรรมะเนาะตอนเด็กๆเป็นยังไงอะคะ
2: โอ้เด็กๆหนูก็เปรี้ยวตามภาษาเด็กค่ะคุณหมออะไรที่แบบเราไม่เคยได้รู้เราอยากรู้เราก็ลองอะไรเงี้ยก็อาจจะกินเหล้าสูบบุหรี่ไปเที่ยวแต่ว่าเทคยาไม่เคยเทเป็นอะไรที่หนูมีความสนุกแล้วก็สุขมากกับการดื่มเหล้าค่ะคุณหมอคะ
0: คำว่าสนุกนี่มันมากแค่ไหนอ่ะ
2: ก็กินเหล้าเมาเต้นสนุกหรือบางทีมันก็กินหลายขนาดไปจนแบบว่าอ้วกคานเป็นหมาเลยคุณหมอแบบคือรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้เหรอที่เราเคยเห็นในทีวีที่เขาคานมาแล้วเขาก็มาอ้วกอยู่ในโถส้วมอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะหนูรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นไม่ใช่ว่าเลิกกินนะคะแค่รู้สึกว่าฉันกินหลายขนาดเกินไปฉันก็กินแต่แบบพวกอะไรที่เขาเรียกค็อกเทลก็กินแต่ค็อกเทลอย่างเดียวแล้วกันไม่ต้องไปกินแบบอย่างอื่นผสมเลยหนูเคยเกือบขับรถชนประสานงานนะคุณหมอเพราะไอ้เรื่องกินเหล้านี่แหละมันก็เลยแบบหลายๆอย่างหรือแม้แต่เรื่องหนูโดนดาราผู้ชายที่เล่นละครด้วยกันเข้ามาปั๊มแต่ว่าหนูก็รอดมาตลอดอะคุณหมอคะคือหนูแค่จะบอกคุณหมอว่าเรื่องเนี้ยก็คือจากการกินเหล้าทั้งนั้นนะ
0: คือเราไม่มีสติ
2: คือปัญหาในชีวิตต่างๆที่เรามองย้อนกลับไปว่าเราเกือบจะไม่รอดเกือบจะไม่รอดเนี่ยมันเกิดมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ทั้งนั้นนะคะคุณหมอ
0: ถ้าเรามองย้อนกลับไปหลังจากที่เราผ่านตรงนี้มาคิดว่าเราเป็นยังไงแล้วเราอยากเปลี่ยนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คิดรู้สึกว่าคิดขอบคุณวัยรุ่นที่เกเรแต่ยังโชคดีไงว่าดวงยังดีคุณหมอคะต้องพูดประโยคนี้นะคือเกเรแต่มันก็ยังรอดปลอดภัยมาเรื่อยๆอย่าง
0: ทุกวันนี้
2: ใช่ค่ะคือณวันนี้เราเลยรู้สึกว่าเรามองย้อนกลับไปเราไม่ได้อยากเปลี่ยนอะไรในอดีตแต่เราขอบคุณกำลังบุญกุศลที่เราทำมาที่ทำให้เรารอดปลอดภัยจนวันนี้เราสามารถจะไปบวชประพฤติธรรมได้อย่างเงี้ยค่ะคุณ
0: ทีนี้ถ้าฟังดูเหมือนกับว่าถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นที่เหมือนกับมีสังคมใช่ไหมคะมีความสนุกอย่างเงี้ยการที่เราเข้าสู่แบบเหมือนกับว่าได้หัดได้ลองปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นี้คือมีเพื่อนด้วยเหรอคะหรือว่าทางครอบครัวอย่างเดียว
2: จริงๆทางครอบครัวเนี่ยผลักดันครั้งแรกค่ะส่วนครั้งที่สองเนี่ยหมอดูหรือเล่าเสร็จแล้วก็จะขำพวกนี้คุณหมอคือครั้งที่สองเนี่ยคือหนูไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกอายุ19เราก็ไม่อินเนาะเป็นหัวโจกพาคนจะเกเรอยากจะออกหนีออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นเราแบบเล่นละครเรื่องแรกแล้วเราเป็นดาราละแล้วก็พอจะเป็นที่รู้จักบ้างแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่เราก็ยังทำตัวเกเรอยู่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยหนูก็เริ่มถ่ายละครมาเรื่อยๆตอนนั้นเนี่ยอายุ23บังเอิญมีหมอดูเขามาวิ่งเล่นอยู่ที่กองถ่ายเขาเป็นญาติของใครสักคนเนี่ยเราก็เลยไปเสียเงิน300เปิดไพ่24บังเอิญช่วงนั้นจะไปฝรั่งเศสกับเพื่อนพอหมอดูเปิดไพ่มาปึ้งๆๆอ้าวไม่ควรเดินทางไกลนะอาจจะมีอุบัติเหตุไม่ได้กลับมาไอ้เราก็ตายแล้วละครยังถ่ายไม่จบก็เลยเชื่อหมอดูค่ะก็เลยบังเอิญเราลาไม่เรียบร้อยแล้ว
0: จะไปไหนดี
2: จะไปไหนดีก็เลยคุณแม่บอกไปปฏิบัติธรรมไหมเราก็รับปากแบบส่งๆทั้งที่แบบ
0: ฉันอยากไปฝรั่งเศสมันดูเทียบกันไม่ได้
2: แต่ฉันไปไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าประเด็นก็คือว่าอ่ะพอไปไม่ได้ก็ดันวันที่เราลางานกับวันที่มีคอร์สปฏิบัติมันก็ตรงกัน
0: ตรงกันพอดีธรรมจัดสรร
2: ใช่เราก็เลยต้องไปปฏิบัติเฮ้ยพอเราไปปฏิบัติครั้งที่สองคุณหมอคือเรามีประสบการณ์แล้วว่าเราเคยไม่ตั้งใจเลยแล้วเราก็ไม่ได้อะไรกับบ้านแค่รู้สึกมีปิติความสุขสงบแบบการนั่งสมาธินิดๆหน่อยๆ
0: ไม่มีสิ่งใดมากระตุ้นให้ไปอยู่นิ่งๆ
2: อย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็เลยรู้สึกว่าเออแบบเอาละครั้งนี้เราตั้งใจปฏิบัติพอ okay. หนูตั้งใจปฏิบัติมันก็เหมือนกับมันมีของเก่าอะค่ะว่าเรารู้สึกเราปิติมากเราอิ่มบุญเราจบจากคอร์สเราอยากจะรักษาศีล5เราอยากจะประพฤติธรรมเต็มกำลังเราอยากไปถึงซึ่งความไม่ต้องเกิดอีกคือนิพพานอะไรเงี้ยก็เลยตั้งแต่อายุ23แล้วก็อินธรรมะจนตอนนี้ก็26ปีแล้วค่ะคุณหมอ
0: ทีนี้พอเรามองทั้งหมดอะค่ะคือในมุมมองของคุณกิ๊กอะค่ะธรรมะกับสุขภาพมันเกี่ยวกันยังไง
2: ธรรมะกับสุขภาพเกี่ยวกันแบบแยกกันไม่ออกค่ะคุณหมอหนูไม่รู้จะพูดว่ายังไงเพราะว่าอย่างหนูไปปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะวันหนูไม่ได้ทำอะไรหนูนอนวันละประมาณ 4-5 ชั่วโมงแล้วหนูก็ตื่นมาแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิหนูปฏิบัติทั้งวันเราจะกินข้าวของน้ำเหยียดคู้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันตลอดเพราะฉะนั้นหนูจะได้เห็นระบบการทำงานที่มันเชื่อมประสานตลอดเวลาของกายและจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปปฏิบัติเราบอกเลยว่ากายและจิตนี้มันเป็นคนละอย่างแต่มันทำงานเชื่อมประสานกันตลอดเวลาแต่วันนึงที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปกายจบละแต่จิตที่ยังมีกิเลสยังคง
0: อธิบายนิดนึงได้ไหมคะคำว่ากายและจิตที่เชื่อมกันแล้วก็กายและจิตที่แยกกันเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ทำให้ทุกคนแบบที่ไม่ปฏิบัติธรรมมองเห็นภาพว่ามันคืออะไรที่กายและจิตเชื่อมกันแล้วกายและจิตแยกกันเนี่ยค่ะ
2: คือจริงๆกายและจิตมันเป็นของคนละอย่าง ใช่ไหมคะ เหมือนถ้าหนูเทียบก็คือคนเป็นกับคนตายคนตายก็มีอวัยวะครบ32เหมือนกันทำไมยิ้มไม่ได้หัวเราะไม่ได
0: ้
2: อันเนี้ยจริงๆแล้วมันคือของคนละอย่าง แต่ประเด็นก็คือว่าณขณะที่จิตมันมีความต้องการสุดอยากเดิน มันก็จะมีความรู้สึกอยากเดินขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็จะไปสั่งให้ธาตุลมในร่างกายต่างๆอ่ะมันมีการผลักดัน ให้มีการเดินการเคลื่อนไหว เกิดขึ้นถูกไหมคะคุณหมอคะคุณหมออาจจะเคยได้ยินประโยคนี้นะขันห้านี่มันก็คือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ใช่ไหมคะรูปก็คือกายเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆใช่ไหมคะสัญญาความจำได้ใหม่รู้สังขารคือการปรุงแต่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขันห้าหรือความยึดมั่นในขันห้านี่แหละมันทำให้เราเกิดร่างกายแล้วก็ยังมีจิตใจเนี่ยทำงานเชื่อมประสานกันตลอดเวลาอย่างแยกกันไม่ได
0: ้ค่ะ
2: แล้วก็ทั้งสุขทุกข์ก็เกิดจากการที่เรามายึดแล้วก็เชื่อมั่นว่ากายและจิตนี้เป็นเราเป็นของเราในลาคุณหมอ
0: แล้วที่บอกว่าแยกกันได้คือพอเรามองเห็นแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าถ้าเราไม่ยึดเราก็จะไม่เจ็บปวดเราก็จะไม่ทรมานเนี่ยล่ะค่ะ
2: ประกอบกับเวลาที่หนูไปปฏิบัติธรรมคุณหมอพอเรานั่งเราเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยเราจะเริ่มสติอยู่กับปัจจุบันขณะบ่อยๆพอสติมันตั้งมั่นต่อเนื่องตัวสมาธิเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแว่นขยายหรือกล้องจุลทรรศน์เลยคุณหมอค่ะที่มันจะส่องทำให้หนูเห็นว่าเฮ้ยจิตของหนูนี่มันแบบมันมีลักษณะของการรับรู้แล้วมันก็ดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลา
0: อย่างสมมติถ้าเวลากิ๊กนั่งสมาธิแล้วนั่งอยู่นานๆเนี่ยคนทั่วไปก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นเหน็บแล้วอ่ะชาแล้วอ่ะ
2: ใช่
0: แล้วเวลานั่งอยู่นานๆรู้สึกไหมคะแล้วก็ทำ
2: ความเจ็บปวดใช่ไหมคุณหมอว่านี่มันเป็นเรื่อง amazing สำหรับกิ๊กมากเลยค่ะคือจริงๆเนี่ยทุกขเวทนาทางกายเป็นเรื่องธรรมดาเนาะความเจ็บปวดทางร่างกายเนี่ยบางทีกิ๊กก็แบบนั่งสมาธิแบบมันปวดนะคุณหมอจริงๆเนี่ยสยดอหรือพระอาจารย์นะคะจะให้แรกๆหนูจะเดินจงกรม1ชั่วโมงนั่งสมาธิ1ชั่วโมงนะแต่พอสติสมาธิแรงขึ้นนะคะสยดอก็จะคิดเดินจงกรมแค่1ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นให้นั่งสมาธินานเท่าที่คุณนั่งได้บางทีหนูปวดแต่บางทีพอหนูไปนั่งกำหนดใช้สติสมาธินั่งเฝ้าดูนะเราจะเห็นสภาวะของกายและจิตตามความเป็นจริงอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายณปัจจุบันขณะที่เขาเป็นพอกิ๊กไปนั่งดูปวดกิ๊กก็จะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆปวดเนี่ยมันไม่ใช่เราเลยนะเขาเกิดดับตลอดเวลาแล้วแต่ละปวดแต่ละขณะมันก็ไม่เหมือนเดิมเพราะมันเกิดแล้วมันจบเกิดแล้วมันจบคือพอเรามีความเข้าใจอ่ะคุณหมอคะปวดมันบางทีมันไม่ได้น้อยลงนะแต่เราสามารถอยู่กับปวดได้แบบที่เราเห็นอย่างที่เขาเป็น
0: ความรู้สึกของเราจะลดลง
2: เพราะเราไม่ได้ไปยึด
0: กับมัน
2: จริงๆอ่ะคุณหมอเวลาหนูไปนั่งดูปวดนะปวดมันก็คือสักแต่ว่าปวดแต่ไอ้ความรู้สึกที่ไม่ฉันไม่เอาฉันไม่อยากทุกข์ฉันไม่อยากปวดฉันอยากจะออกฉันไม่ชอบไอ้ตัวนี้แหละที่จะพาเราหลุดออกมาจากกรรมฐานจริงๆมันไม่ใช่การไปเฝ้าดูความปวดแต่มันเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับจิตพอมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นกับจิตก็ต้องไปรู้ด้วยว่าอ๋อไอ้นี่ไงจิตมันทำงานของมันอัตโนมัติเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราไปปฏิบัติแล้วพระพุทธเจ้าสอนเน้นน่ะก็คือตัวสติที่อยู่กับปัจจุบันเนาะเราจะได้ยินครูบาอาจารย์หลายท่านพูดถึงปัจจุบันขณะเพราะปัจจุบันขณะเป็นอย่างเดียวที่มีอยู่จริงและเราทำได้จริง
0: สิ่งสำคัญน่ะคือเราโฟกัสอยู่ที่ปัจจุบันรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น
2: ใช่
0: แล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเนาะ มันก็จะเปลี่ยนรูปไปตลอดเวลาเราแค่ไม่ไปยึดกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็รับรู้ความเป็นไปคนบางคนก็จะแบบคือเศร้าเพราะเราไปคิดถึงอดีตแล้วเราก็จะกังวลในสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยที่เราลืมไปว่าตอนนี้เราเป็นอะไรอยู่
2: เพราะจริงๆถ้าเกิดว่าเราลองมาแบบใช้วิชาพระพุทธเจ้าแล้วเราอยู่กับปัจจุบันนะคุณหมอปัจจุบันจริงๆอ่ะอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนี่มันไม่ทุกข์เลยนะเพราะมันจิตมันไม่มีเวลาว่างจะไปคิดถึงอดีตที่จบไปแล้วอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะคะคุณหมอทีนี้ก็อยากจะเรียนถามคุณหมอในฐานะที่แบบโอเคหนูมีประสบการณ์จากการปฏิบัติเนาะแต่ถ้าเกิดพูดถึงในแนวทางการแพทย์หรือว่าทางหลักวิทยาศาสตร์สิ่งเหล่านี้จะพอจะอธิบายอะไรได้ไหมว่ามันจะมีผลการรับรองทางวิทยาศาสตร์หรือมันจะมีแง่ดียังไงในเรื่องของการเจริญสติทำสมาธินะคะคุณหมอ
0: จริงๆต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อหรือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนเขาเรียกว่าฝั่งตะวันออกใช่ไหมคะแต่ว่าทางการแพทย์ยุคใหม่อ่ะมันก็จะเริ่มฝั่งตะวันตกแต่ช่วงหลังเนี่ยเชื่อว่าได้รับความสนใจมากขึ้นแล้วมันก็มีงานวิจัยอะค่ะเขาจะเอากลุ่มที่อาจจะเป็นโยคะเป็นพระหรือว่าการทำสมาธิเนาะแล้วมาดูเรื่องของคลื่นไฟฟ้าสมองก็พบว่าการทำสมาธิแบบเนี้ยค่ะสามารถที่จะช่วยลดคลื่นไฟฟ้าสมองที่มันตื่นเต้นแต่ว่าจะทำให้ขึ้นไปพาสมองที่สงบเนี่ยมันดีขึ้นมันเยอะขึ้นก็จะทำให้บอกว่าคนที่ทำสมาธิอะค่ะมีรีแลกซ์ผ่อนคลายสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่มีสมาธิแล้วก็เริ่มเรียนรู้ได้ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยจริงๆเขาก็สนใจตั้งแต่เด็กเลยเนาะที่เรื่องทำสมาธิถูกไหมคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เราคงไม่ได้มองว่าสมาธิคือต้องไปวัดแต่เราสามารถจะใช้มันได้ในชีวิตประจำวันถ้าถามกิ๊กในคนที่ปฏิบัติอะค่ะสามารถจะแนะนำคนที่ใช้ชีวิตทุกวันเป็นมนุษย์ออฟฟิศนักเรียนนักศึกษาเขาจะทำยังไงดีให้เขาได้เริ่มทำสมาธิได้นะคะ
2: เริ่มทำสมาธิง่ายๆนะคะคุณหมอคะก็คือโอเคอาจจะเริ่มอย่างนี้ก่อนก็ได้ก่อนนอนง่ายอันนี้ง่ายสุดนะคุณหมอนะหนูขอแค่ลองได้มีความสุขสงบหรือเราผ่อนคลายอยู่กับตัวเองสัก1นาทีก็ได้
0: รู้สึกไหมว่ามันยากสำหรับหลายคนที่ยังไม่เคยทำเพราะว่าพอ1นาทีปั๊บมันจะเริ่มคิดอะไรก็ไม่รู้ว่าเข้ามาแล้วหลายคนจะรู้สึกว่าการทำสมาธิคือมันจะต้องนิ่งอ่ะ
2: ใช่คืออันนี้มันเป็น mindset ที่หนูอยากจะบอกให้เปลี่ยนได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าการทำสมาธิของเราคือการที่เราจะปล่อยวางและทำให้เราเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงว่ากายและจิตนี้ไม่ใช่ของเรา ดังนั้นการที่คุณนั่งสมาธิแล้วคุณเห็นว่าจิตที่คุณคิดไปนี่คุณก้าวหน้าในการปฏิบัตินะถ้าเราฝึกบ่อยๆนะคุณหมอนะจิตนะคะมันจะอยู่กับอารมณ์ที่เราเฝ้าดูได้อย่างชาญฉลาดแล้วเก่งขึ้นนะ
0: เคยทำเหมือนกันแล้วสมัยก่อนตอนแบบไปปฏิบัติหรืออะไรเงี้ยมีคำถามเดียวกันเลยแบบก็นั่งแล้วมันก็ปวดขาไงก็นั่งแล้วมันก็ไม่นิ่งสักทีหนึ่งแล้วก็เคยถามก็จะโดนประโยคนึงที่ตอบกลับมาบอกว่าแล้วใครบอกว่าใครสอนว่าต้องนั่งสมาธิแล้วนิ่ง
2: ใช
0: ่แล้วบอกว่าก็เวลาที่นั่งเรารู้สึกว่าลมผ่านก็ถูกแล้วก็คือรู้สึก
2: ใช่
0: แต่ไม่ต้องไปกับลมแล้วก็นั่งต่อไปแล้วดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นตอนแรกไม่เข้าใจเลยว่าเอาเราแค่รู้แล้วทำไมจนแบบพอสักพักนึงมาเล่นโยคะใช่ไหมคะพอเวลาเล่นโยคะเขาจะบอกว่าให้หายใจเข้าหายใจออกซึ่งตอนแรกเราจะเกรงมากเลยเพราะว่าหายใจเข้าแล้วหายใจเราก็จะโฟกัสว่าเอ้ยมันต้องหายใจเข้าแล้ว
2: ต้องไปกับท่าใช่ไหมคุณหมอ
0: ตอนแรกเอ๊ะทำไมท่านี้มันไม่ได้อะหายใจเข้าหายใจออกจนในที่สุดอะพอมันเป็นธรรมชาติมากขึ้นอะมันจะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อมันไม่เห็นจะต้องอะไรเลยทุกครั้งที่เราแบบทำท่าการหายใจมันก็จะไปด้วยกันเพราะมันคือธรรมชาติที่มันจะต้องเป็น
2: คือง่ายๆเลยการทำสมาธิที่เจริญปัญญาเราต้องพูดประโยคนี้นะไม่ใช่สมาธิที่จะเอาแต่สุขสงบอันนั้นมันไม่ได้เกิดปัญญาอะไรมันเหมือนหินทับหญ้ากิเลสยังคงเฟื่องฟูเหมือนเดิมคุณหมออาจจะเคยเห็นนะบางคนโอ้ปฏิบัติทำนั่งสมาธิออกมาฉันก็ยังโกรธคว่างเคี้ยงข้าวเคี้ยงของเหมือนเดิมเคยเจอไหมคะคุณหมอ
0: เราจะมีสมาธิเฉพาะอยู่ในวัดค่ะ
2: อันอย่างเงี้ยคุณหมอคืออันนี้แสดงว่าปฏิบัติถูกหรือเปล่าต้องลองถามเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อยากจะเรียนว่าโอเคเราอยากได้ความสุขสงบและเราอยากเห็นธรรมชาติของตัวเองด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตเราเนี่ยมันก็เหมือนลิงเนาะมันวิ่งไปตามธรรมทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือธรรมชาติการที่คุณมาเห็นมันวิ่งไปเนี่ยคุณเก่งแล้วนะแต่เมื่อมันวิ่งไปแล้วคุณรู้ให้ทันรู้ระหว่างแล้วกลับมาอยู่กับออบเจกต์คืออย่างนี้ค่ะหนูอยากจะเน้นว่าอารมณ์ในการนั่งสมาธินะคุณหมอมันง่ายมากๆมันมี2อารมณ์มันคืออารมณ์หลักกับอารมณ์รองอารมณ์หลักก็คือนี่แหละลมหายใจของเราแต่เราไม่ต้องไปสนใจว่าตอนนี้ฉันหายใจเข้าหายใจออกเราแค่ดูเขาอย่างที่เขาเป็นนะคะนี่คืออารมณ์หลักนี่คือบ้านของเราในขณะที่เรานั่งดูอารมณ์หลักปุ๊บอ้าวอารมณ์รองมันเด่นเช่นจิตมันไปคิดแล้วเราก็รู้ว่าเราคิดพอเรากำหนดรู้ความคิด คิดความคิดดับไปเรากลับมาอยู่กับอารมณ์หลักคือยังไงก็ตามเราเอาลมหายใจเนี่ยเป็นบ้านหลังแรกของเรา
0: ถ้ามีคำถามว่าตอนนี้ปวดอยู่เป็นอารมณ์หลักแล้วมันไม่หายอ่ะมันยังปวดอยู
2: ่ก็นั่งดูไปเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วคุณหมอคะถ้าแล้วเรารู้สึกปวดจนเราทนไม่ไหวเราก็กำหนดสติในการรู้จิตว่าเราอยากเปลี่ยนท่าบางทีแบบมันปวดมากจนเราไม่ไหวแล้วอ่ะกระดูกมันจะแตกไปตรงนี้แล้วฉันทนไม่ไหวแล้วก็รับรู้

0: แล้วก็เปลี่ยนท่าพอเปลี่ยนท่าปุ๊บแป๊บเดียวค่ะเลือดเดินปุ๊บ
1: มันก็จะรู้สึกโอเคขึ้น
0: แล้วเราก็กลับมานั่ง
1: กลับมาที่อารมณ์หลัก
0: ประมาณนี้ค่ะคุณหมออ
1: ันนี้เป็นประเด็นที่ดีนะคะแล้วก็เป็นวิธีการที่มองว่ามันเข้าใจง่ายมากเลยสำหรับคนที่จะเริ่มทำ
0: ใช่ค่ะก็ลองดูอารมณ์หลักอารมณ์ร้องแค่นี้แหละแต่กิ๊กอยากให้ทุกคนอ่ะได้ลองฝึกคุณหมอเพราะสุดท้ายใช่ไหมเพื่อนที่ดีที่สุดและจะอยู่กับเราจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตคือลมหายใจแล้วถ้าเรามีสติรู้ไปกับลมเรามีสุขติเป็นที่หมายแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองยากค่ะคุณหมออาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นโรคก็ได้แต่บางคนเขารู้สึกว่าการมานั่งในรูปแบบมันยากสำหรับเขาก็อยากจะชวนให้มาลองสาธยายทำสาธยายคือการสวดมนต์ค่ะเพราะว่ากิ๊กเคยเจอกลุ่มที่เขาเป็นเด็กวัยรุ่นที่มีอาการซึมเศร้าแล้วเขาใช้วิธีการสาธยายมนต์ก็คือสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ1เดือนแล้วเขาหายจากโรคซึมเศร้าแต่เขาสวดตลอดเวลา1เดือนเขาหายจากโรคซึมเศร้าไม่น่าเชื่อคุณหมอคะคือเราเคยเจอกรณีตัวอย่างของบุคคลเหล่านี้จะเรียนว่าจริงๆการทำสมาธิหรือการเจริญสติเนี่ยเราสามารถทำได้หลายรูปแบบจะตามมาเป็นขั้นต่อไป
1: แต่จริงๆเราคิดว่ามันก็เป็นอีเวนต์หนึ่งในชีวิตนะที่ทำให้คนมุ่งเข้าสู่ทางธรรมหลายคนเนี่ยที่เคยรู้จักคือแบบเออชวนไปทำแบบไปวัดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากไปแต่ว่าจะเริ่มไปวัดตอนแบบอกหักบ้างละเสียใจเรื่องอะไรสักอย่างก็เข้าไปในวัดแล้วมันมีความสงบในเรื่องของบรรยากาศ
0: ค่ะ
1: ก็อาจจะเป็นอันนึงที่ทำให้เขารู้สึกว่าโอเคเปิดใจในการที่จะเข้าไป
0: อยากเล่าให้คุณหมอฟังค่ะจริงๆหนูเองเนี่ยเมื่อก่อนนะหนูเป็นคนที่รู้สึกว่าทำไมคุณจะต้องเป็นโรคซึมเศร้าทำไมเรื่องแค่นี้คุณคิดไม่ได้แต่ทีนี้พอคิดไปปฏิบัติบวชชีงวดนี้9เดือนนะคุณหมอนะหนูบอกคุณหมอเลยว่าหนูเข้าใจแบบจากก้นลึกของหัวใจเลยสำหรับคนที่เป็นซึมเศร้าหรือเป็น panic attack panic disorder ว่าหนูเข้าใจเขาจริงๆคุณหมอเพราะมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับหนูจริงๆคุณหมอคะคือเนื่องจากว่าหนูไปพม่าเนี่ยงวดเนี่ยเขามีความไม่สงบภายในเยอะดังนั้นเนี่ยไฟมันจึงแตกต่างจากเมื่อ5ปีที่แล้วที่หนูไปบวชครั้งแรกเมื่อก่อนไฟมันยังมาค่อนข้างปกติแต่คราวเนี้ยไฟมันมาแบบติดๆดับๆแย่ที่สุดคือ24ชั่วโมงไฟมา1ชั่วโมงแล้วมันเป็นความกดดันคุณหมอคือเราเครียดสะสมเราแพนิคอะว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปอาบน้ำทันไหมคุณหมอใช่ไหมพอไฟมาปุ๊บหนูวิ่งไปอาบน้ำคุณหมอคือมันกลายเป็นเหมือนแบบมันเป็นความกังวลเป็นความกลัวเป็นความเครียดสะสมหนูเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ2เดือนกว่าคุณหมอกลัวแบบไม่มีสาเหตุแบบไม่อยากปฏิบัติแล้วไม่อยากทำกรรมฐานแล้วอยากกลับบ้านเดี๋ยวนี้คุณหมอคะหนูเห็นเลยว่าเฮ้ยเนี่ยแหละมันคือการสะสมของความหงุดหงิดความไม่ชอบความไม่สบายความกังวลความเครียดที่มันเข้ามาสู่กับจิตกลัวขนาดแบบหนูอยู่คนเดียวไม่ได้นะคุณหมอคือเนื่องจากพอไฟมันไม่มาใช่ไหมคุณหมอหนูเดินกลับมากุฏิก็ยังมีแดดสว่างอยู่แต่ว่าหนูอ่ะก็จะปิดประตูแล้วก็ขังตัวเองในกุฏิพอมันมืดมันก็จะมืดไปหมดเลยพอบางทีไฟไม่มากลางคืนหนูก็ต้องเปิดไฟนีออนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกำหนดสติจนหนูหายปุ๊บหลังๆหนูก็จะสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ให้ตัวเองด้วยการที่แบบหนูจะเปิดประตูหน้าบ้านเอาไว้จนสี่ทุ่มห้าทุ่มหนูปฏิบัติเสร็จหนูถึงจะปิดมันแล้วหนูไปเข้านอน
1: เป็นแบบเป็นแพนิคเน
0: า
1: ะ
0: มันเป็นแพนิคอะคุณหมอวันนี้หนูเลยเข้าใจคนที่เขาเป็นโรคนี้ไงว่ามันทุกข์มากแต่หนูจะบอกว่าหนูเป็นกำลังใจทุกคนเพราะหนูผ่านมาได้ด้วยการที่หนูสู้กับเขา
1: แพนิคอาจจะเป็นสิ่งที่เข้ามาทำให้เราเห็นอะไรได้มากขึ้น
0: หนูขอบคุณมากที่หนูเป็นนะจริงๆแล้วหนูข้ามผ่านได้หนูรู้สึกว่าสุดยอดหนูยิ่งรักพระพุทธเจ้าแบบเฮ้ยวิชานี้ทำให้เราหายทุกข์ได้จริงเนาะแล้วเรากลายเป็นว่าเราพอเรามาเจอแบบนี้เราก็มาบอกต่อ
1: ส
0: ิ่
1: งที่เกิดขึ้นกับตัวเรา
0: ใช่มาบอกต่อแล้วเป็นกำลังใจให้คนที่เขาไม่เคยไม่สบายหรือไม่สบายอยู่ว่าเราวิธีนี้ไหมมันดีขึ้นนะอย่างตัวกิ๊กเองที่เราปฏิบัติสมาธิภาวนาใช่ไหมคุณหมอคะช่วงที่หนูไปบวชแม่ชีอ่ะหนูรู้สึกแบบว่าเออทำไมหนูไม่ค่อยป่วยทั้งที่หนูก็กินน้อยนอนน้อยอ่ะคุณหมอนอนแค่วันละ 4-5 ชั่วโมงมันนอนน้อยนะแต่แบบพอเราไม่ได้มีความแบบกระทบเรื่องอื่นๆเราเจริญสติสมาธิอย่างเดียวมันก็อย่างที่คุณหมอบอก
1: ความเครียดน้อยจริง
0: ความเครียดมันน้อยไปสิ่งที่มากระทบมันก็น้อยอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบเออสุขภาพเราแข็งแรง
1: คือถ้าไปลิงก์กันนะคะมันก็จะมีแบบเขาเรียกเป็น blue zone diet อะค่ะที่แบบว่าพูดถึงว่าอาหารที่เราจะเห็นในกลุ่มของคนที่อายุยืนในทั่วโลกแล้วก็มาดูว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เจอร่วมกันสำหรับคนที่อายุยืนนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของรับประทานอาหารที่มันมีผัก เป็น plant based เนาะอันที่สองคือกินน้อยใช่เลยเพราะว่าปกติคนที่นั่งสมาธิหรืออะไรเนี่ยเขาจะกินน้อยจริงใช่ไหม
0: คือการกินน้อยนี่ดีใช่ไหม
1: ก็เหมือนกับการทำ IF เป็นการลดแคลอรี่แล้วก็ทำให้ร่างกายมีเวลาที่อดอาหารซึ่งจะได้ซ่อมแซมเหมือนโรงงานเราใช้ทั้งวัน
0: อ
1: ่ะอันนี้มันก็จะแบบปิดโรงงานนะมีเวลาที่เขาจะได้

0: แซมอันที่3ก็คือเขาเชื่อว่าคนที่มีศาสนาแล้วกันเนาะแล้วก็ปฏิบัติภารกิจใดๆทางศาสนาจะมีอายุยืนมากกว่าแล้วก็จะเป็นเรื่องของการทำเมดิเทชันหรือว่าการทำสมาธิก็จะเป็นวิธีการจัดการความเครียดจริงๆทั้งหมดเนี่ยเป็นแฟกเตอร์เป็นปัจจัยที่อยู่ในกลุ่มของคนที่อายุยืน
1: อ๋อคุณหมอคะที่บังเอิญว่ามันเป็นคำถามที่หนูสงสัยอันนี้สงสัยส่วนตัวแม้แต่ทีมงานก็ยังไม่ทราบคืออย่างนี้ค่ะบังเอิญว่าหนูเพิ่งได้รับข้อมูลใหม่มา มันเป็นแบบมันเป็นคลิปที่มันฟีดอยู่ในออนไลน์นะมีคุณหมอออกมาพูดบอกว่าเนี่ยการดื่มไวน์วันละแบบแก้วหนึ่งเป๊กหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าการดื่มเบียร์วันละหนึ่งกระป๋องใหญ่หรือสองกระป๋องเล็กเนี่ยมันเหมือนจะช่วยทำให้สุขภาพดี
0: คงไม่ได้พูดว่าทำให้สุขภาพดีหรืออะไรแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่เวลาที่เขาพูดแบบนี้เขาไปดูว่าคนในกลุ่มประเทศต่างๆที่หนึ่งมีโอกินาวาอันที่สองมีกรีกใช่ไหมคะแล้วก็มีพวกของอิตาลีเนาะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือในอเมริกาคือโรมาลินดาทีเนี้ยในสี่ในห้าแล้วกันเนาะสี่ในห้าเนี่ยเขาดื่มแอลกอฮอล์เกือบจะเรียกว่าเป็นประจำก็ได้นะคะสมมติว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเป็นสาเกถ้าสมมติว่าเป็นประเทศที่อยู่รอบเมดิเตอร์เรเนียนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเขาก็จะดื่มไวน์แล้วไปเห็นว่ากลุ่มนี้เฮ้ยเขามีอายุยืนคนก็เลยบอกว่าอันนี้คือปัจจัยด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่ปัจจัยที่มาจากแอลกอฮอล์ด้วยตัวเขาเองก็ได้หรืออาจจะใช่ก็ได้อันนี้คือมันยังตอบไม่ได้เขาก็เลยไปมองหาว่าแอลกอฮอล์มีอะไรดีอย่างสมมติถ้าเป็นไวน์เนี้ยเราหมักองุ่นในองุ่นพวกนี้ค่ะมันก็จะมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระหรือเปล่าเขาก็อาจจะเชื่อแบบนั้นทีนี้ถามว่าเราอนุญาตไหมเราก็บอกว่าตามข้อมูลนะคะเราดื่มไม่เยอะเราโอเคไม่เยอะคือแค่ไหน 1-2 ดริงก์ต่อวัน
1: ดริงก์แก้วนี้หรือแก้วอย่างนี
0: ้เวลาเราพูดคำว่าดริงก์เราไม่พูดคำว่าแก้วหัวดื่มแก้วเดียวนะคะคนแค่จะบอกว่าอ๋อดื่มเบียร์แก้วเดียวครับทั้งคืนอะไรเงี้ยทีเนี้ยดริงก์ที่คุยกันก็คือเป็นสแตนดาร์ดดริงก์แปลว่าเราจะทำให้แอลกอฮอล์มันเท่ากันไม่ว่าเราจะเป็นเครื่องดื่มอะไรเช่นถ้าเราดื่มเครื่องดื่มที่มันค่อนข้างแรงยกตัวอย่างเป็นแบรนดีหรือเป็นวิสกี้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้แอลกอฮอล์มันเยอะใช่ไหมคะแปลว่าเรากินได้นิดเดียวเพราะถ้าเรากินเยอะแอลกอฮอล์จะเยอะด้วยในทางตรงข้ามเรากินแบบเบียร์หรือไวน์ซึ่งแอลกอฮอล์มันต่ำกว่าเราอาจจะกินปริมาณได้เยอะขึ้นแต่เวลาที่เราเทียบดริงก์ก็คือเทียบที่แอลกอฮอล์เท่ากัน
1: ต้องดูเนื้อข้างในของเขา
0: ใช่ถ้าเป็นเหล้าเหล้าสีเหล้าขาวใดๆที่เรากินกัน40-35ดีกรีอะค่ะดริงก์นึงอะมันก็คือช็อตเดียวอะ
1: คราวนี้ต้องเรียนถามคุณหมอค่ะอันนี้เป็นความรู้อยากรู้จริงๆว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีผลดีอะไรกับร่างกายบ้างถ้าเทียบข้อดีกับข้อไม่ดีค่ะคุณหมออยากให้คุณหมอแบบเล่าให้ฟังนิดนึง
0: ก็บอกว่าจริงๆแล้วอันนี้เราพูดเฉพาะในเรื่องของเช่นเราดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณนิดนึงมันจะไปเพิ่มไขมันดีที่เช่น HDL
1: อ๋อเพิ่มไขมันดี
0: มันเพิ่มนิดนึงมันเพิ่มนิดนึงแต่ไม่ได้แปลว่าเราดื่มเยอะขึ้นแล้วมันจะเพิ่มเยอะขึ้นเนื้อไหมคะอันที่สองก็คือว่าขึ้นกับชนิดของแอลกอฮอล์มันอาจจะมีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจริงมันปริมาณนิดเดียวที่คนพยายามจะดื่มแล้วรู้สึกว่ามันโอเค
1: ไม่ใช่ไหมพยายามจะบอกฉันเข้าข้างตัวเองว่าฉันจะกินเพื่อ
0: ทีนี้อันที่สามก็คือบอกว่าเอ้ยถ้างั้นมองอีกมุมนึงนะดื่มแอลกอฮอล์เยอะขึ้นมันก็เพิ่มความเสี่ยงกับเรื่องของอุบัติเหตุเพิ่มความเสี่ยงกับเรื่องของมะเร็งเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้แนะนำว่าจะต้องไปดื่มอันที่สองในคนที่ดื่มอยู่แล้วเขาไม่อยากจะหยุดเมื่อเขายังอยากจะดื่มอยู่เราก็บอกว่างั้นขอในปริมาณที่มันอาจจะไม่ส่งผลร้ายหรือไม่เป็นอันตรายกับร่างกายได้ไหมเข้าใจความรู้สึกของเด็กตอนที่เขากินใช่ไหม
1: ตอนนั้นก็สนุก
0: นี่ไง
1: จริงมันไม่ได้มีอะไรนะคุณหมอมันสนุกเพราะมันขาดสติมันหลง
0: มันจะทำให้เรากล้าทำในสิ่งที่เราอยากทำแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราสนุกเรายึดติดกับอารมณ์เนี่ย
1: ยึดติดกับอารมณ
0: ์พอบอกเป็นธรรมะคือเรากำลังยึดกับอารมณ์นั้นแล้วเรารู้สึกว่าอารมณ์นั้นน่ะมันคือความสุขของเราในชั่วขณะนั้นแต่พอมันจบจากตรงนั้นมันก็หายไปใช่ป่ะแต่ทีนี้ถามว่าเวลาคนที่เขายังไม่ได้ขนาดเนี้ยเขายังไม่ได้เก็ทว่าเฮ้ยมันมีความสุขด้วยวิธีอื่นได้อ่ะแต่เวลามันเครียดอ่ะก็แบบอันนี้มันง่าย
1: กินแล้วมันลืม
0: ง่ายลืมแล้วถามว่ามันลืมไปไหมไม่หรอกมันแค่แบบเราแค่เปลี่ยนโฟกัสของที่เราเครียดหายไหมไม่หายเราแค่เปลี่ยนโฟกัสนิดเดียวแล้วเดี๋ยวพอมันหายจากตรงนี้เราก็กลับไปที่เดิม
1: กลับไปทุกเหมือนเดิม
0: ค่ะก็ขอบคุณคุณกิ๊กนะคะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ทั้งแบบเราได้เห็นเจอร์นี่เนาะทั้งหมดตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเรายังใช้คำว่าหลงระเริงอยู่ในโลกวัตถุใช่ไหมคะแล้วทุกสิ่งอย่างแล้วจุดเปลี่ยนในชีวิตรวมทั้งสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตหลังจากที่เราเอาธรรมะเข้ามาอยู่ในชีวิต รวมทั้งคิดว่าเขาคิดในวันนี้น่าจะช่วยหลายๆคนได้นะคะทั้งในคนที่กำลังมีปัญหาหรือคนที่กำลังอยากจะเริ่มทำเพราะว่าสิ่งที่คุณกิ๊กแนะนำเนี่ยคิดว่าทำไม่ยากเลยสำหรับคนที่เริ่มทำให้มองให้โฟกัสที่อารมณ์หลักก่อนเนาะถ้ามีอารมณ์ลองมาแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปดูมันเนาะโอเคค่ะ
1: ขอบคุณมาก
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เคยครั้งนึงดูแลพระอาจารย์ที่เป็นสายกรรมฐานแล้วก็เจ็บป่วยไม่สบายนะคะซึ่งมีความปวดแล้วคุณหมอที่ดูแลก็จะบอกว่าถ้าปวดเนี่ยก็ขอยาแก้ปวดท่านก็แบบไม่ได้ขอยาทุกคนก็แบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็ไปถามท่านก็บอกว่าก็นั่งสมาธิใดๆก็ไม่ได้ปวดมากก็เลยไม่ได้ขอยา
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: นะคะสิ่งที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือสติเมื่อเรามีอาการเจ็บป่วยเราจะขาดสติเราจะแยกไม่ออกจากความทุกข์กับความเจ็บปวดต่างๆสติเนี่ยทำให้เราได้รู้ทันนะคะและให้เรามีสตินะคะเราให้เห็นว่าเนี่ยร่างกายของเรากำลังเจ็บป่วยอยู่ร่างกายของเรากำลังมีความทุกข์ใช่ไหมคะให้แยกความปวดออกจากทุกข์ต่างๆนะคะไม่ให้มันมาต่อสู้กันหรือว่าให้มันแบบมาลุมนะคะในชีวิตเรามากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยต้องการฝึกสติเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะไม่ผูกเรื่องผูกราวนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องหยุดคิดต่างๆนะคะไม่ให้ฟุ้งความคิดไม่ให้ฟุ้งนะคะสติเนี่ยไม่ได้สั่งให้เราชอบความปวดแต่ช่วยให้เราหยุดเพิ่มความเจ็บด้วยการต่อต้านเช่นฉันทนไม่ได้ให้กลับมาเป็นตอนนี้มีความปวดระดับนี้อยู่นะคะก็อาจจะอ๋อยังไม่มันจะไม่จบให้กลับมาเป็นว่าอ๋อรู้สึกว่าอ๋อมันก็เป็นช่วงๆของมันให้เข้าใจใช่ไหมคะเมื่อเรามีสติรู้ต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ไปกระตุ้นให้อาการกำเริบนะคะการเจ็บป่วยทางใจเนี่ยสำคัญมากๆใช่ไหมคะถ้าเรามีสตินะคะอาการทางใจเรานะคะก็จะไม่แย่ลงไปนะคะร่างกายเราก็จะดีขึ้นสภาพจิตใจเราก็จะดีขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของให้เราแยกนะคะออกจากทุกข์กับความเจ็บปวดออกจากกันด้วยต่อไปยาที่ดีที่สุดก็คือความเมตตาหรือยาใจที่ทรงพลังค่ะเมตตาคือยาใจที่ทรงพลังนะคะเมตตาก็คือพลังงานที่อ่อนโยนนะคะการให้กำลังใจต่างๆเพราะว่าเมื่อเราเจ็บป่วยใช่ไหมคะเรามักจะไม่ได้ทุกข์แค่อาการแต่ก็จะเป็นทุกข์ในเรื่องของคำพูดต่างๆนะคะคอยกดทับตัวเองเมื่อเรามีเมตตาก็จะเปลี่ยนท่าทีการต่อสู้กับร่างกายมาเป็นการอยู่ข้างร่างกายอย่างเข้าใจไม่ปล่อยปะละเลยนะคะแล้วก็ดูแลด้วยใจนะคะไม่ทำร้ายกันเพิ่มความอบอุ่นให้กับส่วนที่กำลังอ่อนแอเมื่อใจเรามีความเมตตาความกลัวและความตึงก็จะค่อยๆลดลงการหายใจลึกก็จะดีมีการพักผ่อนง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ร่วมมือกับการรักษาที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นความเมตตาก็จะหยุดทุกอย่างในความคิดของเรานะคะสงครามต่างๆในจิตใจของเราต่างๆนะคะเมื่อเรามีเมตตาเราก็พูดกับคนอื่นให้กำลังใจคนอื่นให้กำลังใจตัวเองใช่ไหมคะความมีเมตตาเนี้ยมันเผื่อแผ่ไปถึงบุคคลอื่นด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะปลอบประโลมจิตใจนะคะเมื่อเรามีเมตตานะคะพลังงานของเราก็จะมาในรูปแบบของความสุขนะคะซึ่งความเมตตาเนี้ยเป็นยาใจที่ทรงพลังนะเพราะมันไม่ได้เป็นการแค่ปลอบใจนะคะแต่มันเปลี่ยนคุณภาพของการอยู่กับความจริงทำให้เรารักษาเนี่ยทำให้การรักษาต่างๆไม่ว่ารักษาร่างกายหรือทางจิตใจเนี่ยมันมีผลนะคะในระยะยาวนะคะต่อไปมาดูในเรื่องของอนิจจังและก็ความปล่อยวางแบบไม่เย็นชาเมื่อเราเกิดโรคต่างๆขึ้นใช่ไหมคะให้เรามองว่าอ๋อมันเป็นเรื่องอนิจจังมันเป็นเราต้องปล่อยวางค่ะเพราะว่าสังขารร่างกายไม่เที่ยงแต่ไม่ใช่เราไม่ดูแลร่างกายของเรานะคะเราก็ดูแลร่างกายของเรานะคะรักษาโรคนะคะดูแลในการควบคุมอาหารการเดินการพักผ่อนดูแลด้วยสตินะคะแล้วก็หยุดเพิ่มความคิดที่ทำให้เรานำไปสู่ในเรื่องของจิตตกนะคะ ทำให้เราไม่สามารถที่จะรักษาลูกได้เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยสามารถที่จะรักษาลูกได้นะคะรู้ลมหายใจของเรานะคะแล้วก็ไม่ทำให้เราอ่อนแอหรือทำให้เราเนี่ยอ่อนแอแพ้ในเรื่องของลูกต่างๆได้นะให้เราเนี่ยมีแข็งแรงนะคะแล้วก็สามารถเผชิญสิ่งต่างๆได้นะคะด้วยพลังใจที่ดีนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูในเรื่องของธรรมะในชีวิตประจำวันของคนป่วยแน่นอนนะคะสำหรับ

0: ดูแลจิตใจนะคะเราเริ่มต้นตั้งแต่เช้ามานะคะสัก3 นาทีนะคะให้เรามีจิตใจที่เรามีพลังบวกคิดบวกนะคะอ่อนโยนและมั่นคงแล้วเราก็บอกกับตัวเองว่าวันนี้เราจะดูแลร่างกายของเราให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ดูแลใจให้ดีที่สุดไม่กดดันตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งตัวเองไว้กลางทางระหว่างวันเนี่ยใช้ลมหายใจเป็นจุดกลับบ้านของใจนะคะทำวันละ3 ครั้งให้หยุดสั้นๆรับรู้ลมหายใจเข้าออกนะคะแล้วก็สังเกตว่าเรามีอาการเจ็บป่วยตรงไหนนะคะอาการต่างๆมันเกิดจากตรงไหนจากนั้นก็ค่อยๆผ่อนคลายเหมือนปล่อยมือออกจากสิ่งที่เรากำแน่นๆเพื่อให้ระบบกายใจได้พักนะคะแรงเครียดก็จะลดลงค่ะเมื่อเรามีอาการป่วยใช่ไหมคะไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะว่าเราป่วยไม่สบายรักษาโรคอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเลิกคิดวนไปวนมานะคะเลิกทุกข์ซ้อนทุกข์ได้แล้วนะคะให้เราใช้คำพูดที่รักษาใจของเรานะคะแทนที่เราจะตำหนิว่าทำไมถึงป่วยทำไมถึงเป็นและทำไมถึงยังไม่หายเราปรับเปลี่ยนตรงนั้นนะคะด้วยการเชื่อมธรรมะเข้ากับการรักษาทางการแพทย์อย่างมีสตินะคะโดยเราเนี่ยไม่ได้มองว่าธรรมะเนี่ยมันมาแทนแพทย์นะคะแต่ธรรมะเนี่ยมาช่วยนะคะให้เรามองเห็นความเป็นจริงได้ดียิ่งขึ้นนะคะทำให้เราฟังคำแนะนำได้ดียิ่งขึ้นจดจำและมีสตินะคะให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถสื่อสารกับคุณหมอได้นะคะทำตามแผนการรักษาได้สม่ำเสมอตรงนี้นะคะก็เป็นหัวใจสำคัญเช่นเดียวกันนะคะในการรักษาโรค กับธรรมะนะคะแล้วเมื่อเรานะคะค่อยๆฝึกเรื่อยๆนะคะกระบวนการต่างๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเราสามารถทำได้ง่ายขึ้นเมื่อเรามีอาการท้อหรือเหนื่อยใช่ไหมคะให้กลับมารู้กายรู้ใจแล้วก็รู้เมตตารู้ว่ากายกำลังเป็นอย่างไรใจรู้สึกอย่างไรนะคะหากวันไหนนะคะทำตามที่ตั้งใจไม่เต็มที่ใช่ไหมคะก็ให้เรามองว่าไม่เป็นไรค่อยๆทำค่อยๆปรับไปทีละเล็กทีละน้อยนะให้จำว่าอาการป่วยต่างๆโรคภัยต่างๆไม่ได้ลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเราแต่มันจะช่วยให้เราข้ามผ่านความทุกข์นะคะจากอาการป่วยได้เมื่อเรามีธรรมะนะคะเข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจเรานะคะแล้วก็จะทำให้เรารักษาร่างกายของเรานะคะฝึกรักษาร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายที่เจ็บป่วยทางด้านกายแล้วก็ทางด้านใจนะคะแล้วก็สามารถเยียวยาได้ผ่านธรรมะผ่านสติผ่านเจตนานะคะแล้วก็ทบทวนไม่ตัดสินตนเองให้กำลังใจตนเองให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป
1: การปฏิบัตินั้นเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมถ้าปฏิบัติแล้วเจริญลูกเดียวนะผิดแล้วล่ะเพราะสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ตรงนี้มันยังเป็นขั้นโลกียะอยู่ศีลสมาธิปัญญาของเราในขั้นนี้ยังเป็นโลกียะยังเจริญแล้วเสื่อมได้เพราะฉะนั้นบางวันเรารู้สึกว่ามรรคผลอยู่ต่อหน้าแล้วอีกวันนึงไม่รู้จะภาวนาไงแล้วทำไม่เป็นนะไม่ต้องตกใจทำอะไรไม่เป็นนะกลับมาทำสมาธิทำสมถะของเราไปพุทโธไปอะไรไปก็ได้หรือรู้สึกร่างกายไปก็ได้นะเนี่ยจิตมีกำลังกลับขึ้นไปปฏิบัติได้อีกตรงที่เราภาวนาแล้วเราเห็นว่ามีแต่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเขากำลังสอนธรรมะขั้นสูงให้เราสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะกระทั่งปัญญาที่เกิดวันนี้รู้จริงนะเห็นอะไรก็เป็นไตรลักษณ์อีกวันนึงไม่เห็นแล้วนะเขาสอนไตรลักษณ์ให้เราอยู่นะแล้วก็กำราบความอาหังการของเรากูเก่งกูเก่งอ่ะภาวนามาถึงวันนี้ไม่รู้เรื่องแล้วทำไม่เป็นแล้วอันนั้นดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะธรรมะกำลังสอนธรรมะให้เราเนี่ยธรรมะมันสอนให้นะสอนไตรลักษณ์ให้เราสอนให้เห็นว่ากูไม่เก่งเลยเพราะอะไรเพราะเอาเข้าจริงกูไม่มีหรอก

ของร่างกายนะคะแล้วเราก็แยกนะคะอาการออกจากความกลัวความคิดปรุงแต่งทำให้ความทุกข์เราเบาขึ้นนะคะโดยที่เราสามารถแยกแยะได้นะคะว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตของเรามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายนะคะทำให้เราไม่ฟุ้งซ่านการรักษาทางการแพทย์ก็จะทำงานได้ดีขึ้นนะคะการรักษาทางธรรมะก็จะทำให้ดีขึ้นเพราะเราไม่บั่นทอนตัวเองลดความกังวลแล้วก็ไม่คิดวนซ้ำไปซ้ำมาไม่ยอมแพ้นะคะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วก็ไม่ยึดติดสามารถแยกความปวดออกจากความทุกข์ได้ชัดเจนเมื่อเรามีอาการต่างๆในร่างกายของเราสรุปแล้วธรรมะไม่ได้แทนที่การรักษาแต่เป็นแสงสว่างที่ทำให้เราเดินผ่านกระบวนการรักษาด้วยใจที่เข้มแข็งและอ่อนโยนพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราป่วยนะคะอาการป่วยของสาได้นะคะด้วยยานะคะทางจิตใจด้วยนะคะร่างกายของเรานะคะก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งนะคะแต่สภาวะทางด้านจิตใจเราสามารถที่จะรักษาได้แล้วก็ควบคู่กันไปนะคะเป็นแสงสว่างแล้วเป็นกระบวนการนะคะที่จะทำให้เราเข้มแข็งและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะมาพบกับชั่วโมงที่10นะคะสติสัมปชัญญะในรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ทางช่อง DLTV 13ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ค่ะสรุปชั่วโมงกับการรักษาโรคเราใช้ปัญญาและสติประคองใจเพื่อไม่ให้ทุกข์ซ้อนทุกข์ใช่ไหมคะโดยเราเริ่มจากการรักษาโรคนะคะที่มันเป็นธรรมชาติ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันมีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีท่านผู้ชมดิฉันนำเข้าสู่รายการประดิษฐ์การประดิษฐ์พันธุ์พุ่มนะคะของภาคการศึกษาที่2นี้พ.ศ.2568นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโพนิ่มแดงนำเสนอนะคะการประดิษฐ์พันธุ์พุ่มนี้ต้องมีอุปกรณ์ดังนี้นะคะดอกกลีบกล้วยไม้กลีบกล้วยไม้นี่เราก็หาซื้อได้ง่ายตามบ้านเราได้นะคะเพราะว่านักศึกษาเด็กหรือคนที่สนใจในการทำงานประดิษฐ์ดอกไม้ที่เรามีอยู่กล้วยไม้นะคะเราก็นำมาประดิษฐ์เป็นพานพุ่มเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะไปกราบไหว้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะได้เป็นงานฝีมือเราการประดิษฐ์งานฝีมือนั้นจะทำให้เราเนี่ยมีผลบุญนะคะทำให้สุขภาพดีติดใจงดงามนะคะเพราะเราได้ทำงานประดิษฐ์เราจะการทำงานนั้นก็จะมีสมาธินะคะนะคะก็จะได้งานที่ดีนะคะก็จะเป็นทำให้เราเพิ่มพูนความรู้ด้วยเราก็ได้มีนำดอกไม้เนี่ยมาทำดอกไม้ที่มีอยู่ที่บ้านเราดอกไม้ต่อไปเรื่องของงานประดิษฐ์พันธุ์พุ่มนี้จะมีตั้งแต่นะคะการประดิษฐ์กลีบพันธุ์พุ่มกลีบกล้วยไม้นะคะกลีบดอกไม้คือดอกบัวนะคะกลีบกุหลาบนะคะที่มีอยู่นะคะบางท่านเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะที่เราไม่ใช้ปิดกลีบแล้วเราก็นำมาทำเป็นพันธุ์พุ่มได้นะคะพันธุ์พุ่มกลีบดอกรักนะคะดอกรักนี่บางทีท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนี่ก็มากมายนะคะเราก็นำมาทำพันธุ์พุ่มได้แล้วก็มันกลีบใช้กลีบนอกจากใช้กลีบแล้วมันสามารถใช้ดอกได้อีกนะคะท่านผู้ชมดอกนั้นก็มาทําเป็นพานพุ่มได้นะคะทีนี้พานพุ่มงานประดิษฐ์ต่อไปนะคะสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นงานประดิษฐ์เรื่องของเป็นของแห้งนะคะแล้วก็ลูกปัดเงินลูกปัดทองนะคะดอกไม้ประดิษฐ์นะคะในสัปในภาคการศึกษานี้เป็นเรื่องการประดิษฐ์เรื่องพานพุ่มนะคะอุปกรณ์วัตถุอุปกรณ์จะมีดอกไม้ใช่ไหมคะคือกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้สามารถนำมาทำพันธุ์พุ่มได้นะคะแล้วก็ตัดปลายอย่างนี้นะคะนะคะตัดปลายกลีบนะคะนะคะตัดได้เลยนะคะเนี่ยนะคะจับเบาๆนะคะแต่กล้วยไม้ชนิด

นี้นะคะก็สามารถทนมือทนได้ทนความร้อนได้ดีนะคะเราก็ฉีดก่อนหลังจากทำแล้วเราก็ฉีดน้ำพรมน้ำนิดหนึ่งนะคะแต่น้ำหอมอย่าฉีดลงไปในดอกพานพุ่มนะคะในกลีบของพานพุ่มที่เราทำนะคะจะทำให้ดอกไม้กลีบของดอกไม้ตายนึ่งได้นะคะท่านผู้ชมนะคะเด็กๆนะคะทำได้ผู้ที่สนใจติดตามรายการมามีแฟนคลับโทรมาบางครั้งในรายการอยากได้พันธุ์พุ่มประดิษฐ์เนี่ยนะคะเราก็นำเสนอแล้วนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนนี่นำเสนอท่านผู้ชมแล้วนะคะเรื่องของกลีบไม้เราก็นำมาเนี่ยนะคะตัดกลีบแบบนี้นะคะแล้วก็ข้อสำคัญคือเข็มหมุดเวลาใช้ต้องระวังนิดนึงควรจะใส่วางบนพานหรืออะไรที่มันมองเห็นชัดนะคะอย่าไปใส่ถาดที่มันสีที่คล้ำนะคะที่มันมืดเพราะเรามองไม่เห็นบางทีแล้วก็ระวังเรื่องเด็กเวลาทำงานมีพวกเข็มหมุดเนี่ยนะคะเด็กเล็กก็อย่ามาให้ดูให้ห่างหน่อยนะคะทีนี้กรรไกรการใช้กรรไกรก็จะมีกรรไกรเนี่ยนะคะแล้วแต่ที่เราจะถนัดนะคะแล้วก็ดอกไม้พันพุ่มนี่พุ่มนะคะพุ่มขนาดเล็กนะคะเราก็สามารถไปเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะเนี่ยนะคะต้องให้ได้ขนาดกันนะคะเนี่ยนะคะเบอร์3หรือจะเบอร์อะไรก็แล้วแต่แต่ต้องวางบนพานพุ่มแล้วให้มีส่วนที่ประกอบเหลืออยู่เล็กน้อยนะคะค่ะต่อไปก็จะเริ่มพับกลีบนะคะพับกลีบเรียงบนยอดพานพุ่มนะคะนะคะแล้วก็เรียงตับหว่างนะคะท่านผู้ชมลงมานิดหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะ

พับนะคะเนี่ยพับลงไปนะคะส่วนที่อยู่ที่ด้านด้านหลังของเหลี่ยมดอกไม้นะคะเนี่ยนะคะเรียงลงไปได้เลยนะคะถ้าเผื่อเราไม่ตัดก็ได้แต่มันความที่มันจะหนาเนี่ยนะคะท่านผู้ชมมันจะหนาเล็กน้อยเรียงนะคะเรียงลงไปเลยค่ะท่านผู้ชมหยิบลงมาเล็กน้อยนะคะนะคะ

บางครั้งเนี่ยกลีบจะแตกนิดนึงเราก็ไม่ใช้นะคะเราแยกไปเลยนะคะเนี่ยจับกลีบนะคะเรียงโดยรอบนะคะโดยรอบพานนะคะนะคะการกลีบแบบนี้นะคะ

ช่องภาพแรกกลีบเนี่ยจะอยู่ตอนเข้าไปด้านในนะคะเนี่ยนะคะกลีบแบบนี้นะคะได้รอบที่หนึ่งแล้วนะคะต่อไปนะคะปรับวางไปเรื่อยๆนะคะ

สับหวานนะคะหลีบต่อไปนะคะ

ก่อนที่จะติดหรือตัดทิ้งไว้มันค่อนข้างจะเวลาจับมันจะไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่มันไม่ถนัดมือนะคะเนี่ยตัดไว้ก่อนมันไม่ค่อยถนัดมือ

ผู้ที่สนใจก็สามารถทำได้เลยนะคะสวยงามด้วยนะคะเราจะได้การทำงานพวกนี้จะมีสมาธิด้วยนะคะ

ระวังเข็มหมุดเวลานั่นหยิบระวังนิดนึงนะคะเวลาเข็มหมุดเนี่ยนะคะถ้าผลรีบร้อนมากก็จะโดนมือนะคะทำให้เป็นแผลได้นะคะ

บางครั้งเราก็ต้องซ่อมนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าทำแล้วเนี่ยมันไม่ดีเราก็ต้องซ่อมแซมให้มันเหมาะสมด้วยนะคะเนี่ยนะคะต่อไปนะคะขึ้นรอบใหม่นะคะ

ภายในเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงจะได้งานชิ้นนี้นะคะท่านที่สนใจก็สามารถทำพานพุ่มพวกนี้วางจำหน่ายได้เลยนะคะจะได้มีคนสนใจในการทำกลีบกล้วยไม้นะคะสมัยก่อนนี้ก็จะเป็นเรื่องการจัดดอกไม้ตอนนี้เป็นเรื่องของพานพุ่มนะคะ

แล้วก็เรียนไปเรื่อยๆนะคะเรียงสับวางบางทีช่วงจังหวะสับวางก็ไม่ได้เราก็วางทับไปเลยไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคือต้องการให้กลีบดอกไม้นี่เรียงปิดแถวนะคะปิดแถวของการวางกลีบนะคะเนี่ยพอดีได้วางนะคะ

เราต้องตั้งให้กรีดเนี่ยไปอยู่ส่วนซ้อนกันข้างในนะคะเนี่ยถ้าเผื่อไม่พับอยู่ส่วนในแล้วมันจะกรีดมันจะออกมาข้างนอกนะคะมันจะไม่เป็นรูปแบบที่ไม่ถูกต้องนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องแก้ไขนะคะเนี่ยนะคะค่อยๆจับให้มันอยู่นะคะจับเบาๆนะคะอย่ากดแน่นนะคะเพราะมันจะทำให้ตายนึ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกกลีบควรจะกลีบที่เหมาะสมนะคะกับงานนะคะเนี่ยนะคะกลีบเล็กเกินไปก็ไม่ได้นะคะเนี่ยนะคะวางลงไปนะคะแล้วก็ตัดนะคะ

จะลองไม่ตัดนะคะถ้าเผื่อไม่ตัดมันจะก็ได้นะคะนะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าเผื่อตัดมันก็จะมีไม่ส่วนล่างไม่จะไม่หนาไปนะคะมันจะพลิกออกนะคะ

ต้องจับนะคะให้มั่นคงก่อนนะแล้วค่อยวางลงไปเรียงลงไปนะคะแล้วการเลือกกลีบก็ต้องดูกลีบนะคะถ้าเปิดเล็กเกินไปนี่มันก็พับลำบากนะคะ

จบรอบต่อไปแล้วก็ขึ้นรอบใหม่นะคะการทำงานประดิษฐ์เนี่ยก็จะทำให้เรามีความใจเย็นขึ้นนะคะถ้าเผื่อเรามีมีดเราก็อาจจะตัดได้นะคะเนี่ยแล้วกรรไกรที่นั่นเริ่มตัดนี้ได้นะคะ

ท่านผู้ชมอยากได้แฟนของรายการบอกมานะคะเนี่ยอยากได้พานพุ่มนะคะก็เลยจัดให้ตามที่ผู้ชมรายการเสนอมานะคะก็มีแฟนคลับไลน์มาถามอยากได้ทำพานพุ่มเรื่องการประดิษฐ์พานพุ่มนะคะเพื่อจะได้รูปแบบของงานนะคะเพื่อที่จะนำจำหน่ายนะคะเขาจะตอนก่อนเขาจะจัดดอกไม้ตอนนี้ก็มีกล้วยไม้ที่พอตกค้างอยู่แล้วก็สามารถมาทำได้เลยนะคะเห็นไหมคะก็ใช้เวลานิดหน่อยที่นั่งจำหน่ายของหรือมีเด็กที่ทำแล้วก็สอนเขานะคะก็ไม่ยากเกินไปแล้วเด็กที่เล็กๆก็ที่ชอบงานประดิษฐ์นะคะเด็กก็อาจจะทำได้เช่นกันนะคะแต่ระวังเรื่องการใช้เข็มหมุดหน่อยนะคะอันตรายเหมือนกันนะคะ

การหยิบการที่จะกลัดลงไปก็ต้องดูให้เหมาะสมนะคะมันมีบางคนจะใช้ตะปูก็มีแต่จะใช้ตะปูนี่มันไม่เหมาะนะคะตะปูเล็กๆค่ะเพราะว่าดอกไม้มันไม่ถึงขนาดที่จะต้องใช้ตะปูถ้าเปิดเป็นใบก็อาจจะใช้ตะปูได้นะคะตะปูเล็กนะคะทำลอยกระทงตอนนี้กำลังจะใกล้ลอยกระทงเราก็สามารถที่เอาดอกไม้เนี่ยมาทำสอดแทรกในงานกระทงได้นะคะท่านผู้ชม

นะคะค่อยๆจับนะคะวางลงไปนะคะแล้วก็หลัดวางเข็มหมุดลงไปให้ส่วนที่เขาประคบเจอกันตอนลอยพับแล้วก็ถึงจะปักเข็มหมุดนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยลอยที่มันจะต่อกันตรงนี้นะคะเนี่ยสำคัญถ้าเผื่อเราเลยช่วงไปนิดนึงมันก็จะมันจะเปิดขึ้นมานะคะนี่เราก็วางแล้วก็กัดตรงส่วนเนี่ยนะคะให้มันอยู่นะคะจะครบแล้วต่อไป

นะหยิบเข็มหมุดปักนะคะพับกลีบนะคะวางลงไปนะคะต่อไปก็หยิบเข็มหมุดปักนะคะปักช่วงนะคะเห็นไหมคะ

ค่อยพับนะคะค่อยๆเลือกพับกรีบเราไม่ต้องไปกดนะคะไม่ต้องกดให้แน่นนะคะไม่ต้องกดปลายอย่างเนี้ยนะคะเราก็ค่อยๆพับจับเบาๆนะคะแล้วก็พับลงไปนะคะ

ในเวลาประมาณจะประมาณสักชั่วโมงนึงถึงจะเสร็จนะคะผ่านพุ่ม40ถึง50นาทีนะคะก็จะได้ผ่านพุ่มนะคะเวลาถวายพระเพื่อพุทธบูชานั้นเราจะเป็นเดี่ยวหรือเป็นคู่ก็แล้วแต่นะคะเราจะนำถวายท่านนั้นนะคะบางครั้งเนี่ยจะพุ่มเดี่ยวพุ่มคู่คือเราต้องการเป็นดอกไม้ที่จะเพื่อบูชานะคะเราก็สามารถทำได้นะคะเดี๋ยวนี้กลีบดอกของใบไม้ดอกไม้เนี่ยมาทำที่มีสีสันนั่นนะคะนำมาทำพานพุ่มได้เลยนะคะก็จะสวยขึ้นใบไม้ที่มันมีหลายๆสีนะคะเปลี่ยนสีได้นะคะมาตัดกลีบนะคะเป็นสามเหลี่ยมอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะมาแล้วก็มาพับนี่ลักษณะของกลีบดอกไม้ก็เป็นแบบนี้นะคะเราหั่นออกนะคะเราไม่ได้หั่นเข้าข้างในนะคะ

และบางทีเนี่ยพอดอกไม้แห้งเนี่ยเราทำถ้าเกิดเราทำเองนะคะเราก็สามารถซื้อเข็มหมุดที่มันคุณภาพที่ดีหน่อยแล้วก็สามารถหยิบมาใช้ได้อีกแกะดอกไม้ออกนะคะแบบไม่ว่าเป็นการประหยัดได้อีกนะคะต้องที่มันไม่เป็นสนิมอะไรเนี่ยนะคะเราต้องดูลูกของไอ้คุณภาพของเข็มหมุดมันมีเข็มหมุดอย่างที่ราคาย่อมเยาเนี่ยนะคะมันจะทำให้คุณภาพของงานเนี่ยไม่ดีบางทีติดไปแล้วมันจะเกิดสนิมแต่นี่พยายามใช้ของที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เราจะสามารถเก็บมาทำได้อีกนะคะสามารถแล้วพุ่มก็สามารถนำมาเติมได้อีกนะคะตกแต่งให้สวยงามได้อีกนะคะก็เป็นการประหยัดนะคะถ้าเกิดเราทำเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคาค่อนข้างสูงนะคะวัสดุอุปกรณ์เนี่ยนะคะมันค่อนข้างสูงมากเลยนะคะ

อันนี้ถ้าเผื่อนักเรียนชั้นประถมหรือมัธยมก็สามารถทำได้นะคะมีแฟนคลับอยู่แถวสามวานั่นก็มีนะคะเขาบอกเขามีดอกไม้ดอกรักอะไรพวกนี้มาทำนะคะก็บอกเขานะคะ

ที่วัดปะเราก็ต้องนะคะบางทีมันจะแยกออกนะคะเราเนี่ยนะคะเพราะมันมีส่วนที่กว้างนะคะแล้วก็พับลงไปนะคะจากนั้นก็ถึงจะวางนะคะ

กล้วยไม้นี่สามารถเวลามันจะอ่อนค่อนข้างอ่อนแล้วก็สามารถที่แช่น้ำได้นิดนึงนะคะนำไปแช่น้ำซะก่อนนะคะโดยการน็อกน้ำแข็งก็ได้มันจะกรีบที่มันจะนั่นหน่อยแต่อย่าเย็นมากนะคะน้ำเย็นเย็นที่มันพอประมาณนะคะกรีบเขาก็จะเริ่มอยู่ทรงตัวได้ดีนะคะมีน้ำแข็งอยู่ใส่ลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็แช่นะแช่นิดนึงนะคะไม่ต้องเย็นมากนะคะเนี่ยก่อนจะออกรายการก็แช่ไว้นะคะแต่แล้วตอนนี้ค่อนข้างจะมาการเดินทางมาก็ค่อนข้างไกลนะคะก็ได้งานที่คุณภาพของงานก็การแช่น้ำเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะคะถ้าพอเราอยู่บ้านบางทีเราก็เด็ดกลีบไว้ปลิดกลีบไว้จากดอกจากในกิ่งของเขาเนี่ยนะคะเราก็ต้องสามารถที่จะแช่น้ำไว้ได้เลยนะคะ

ครับนะคะเนี่ยนะคะมันมีส่วนที่กว้างนะคะส่วนที่กว้างตรงส่วนกลางของกลีบนะคะแล้วก็พับลงไปนะคะแล้วก็ชนกันนะคะ

ค่อยๆนะคะกรีดด้านนี้ก่อนก็ได้นะคะพลิกมือเบาๆมือนะคะ

กดพิมพ์หมุดลงไปนะคะเนี่ยนะคะเหลืออีกนิดนึงนะคะวางผ่านแล้วให้ได้นั่นออกมานะคะการเลือกผ่านก็ต้องให้เหมาะสมกันด้วยนะคะ

วางลงไปนะคะกัดเข็มหมุดนะคะทีนี้เราก็ต้องตัดบ้างนะคะตัดก่อนก็ได้แต่เวลาจับแล้วมันจะไม่ไอ้นั่นนะคะมันจะพลาดมือนะคะ

เนี่ยนะคะก็ใกล้เวลาจะเรียบร้อยแล้วนะคะอีกสักสองแถวก็เสร็จนะคะเห็นไหมคะเวลาไม่ถึงชั่วโมงนะคะหรือเกือบจะชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเผื่อทำเร็วๆนะคะทำบ่อยขึ้นก็จะเร็วขึ้นแต่นี้ช้าไปนิดนึงเพราะว่าความเรื่องของกลีบดอกไม้นี่การต้องพับให้ดีนิดนึงนะคะไม่งั้นจะหลุดได้นะคะจะหลุดออกจากที่ลอยแนวที่เราพับนะคะ

นะต่อไปอย่างไรนะคะก็ให้จบรอบนี้นิดนึงนะคะ

ท่านผู้ชมคะรายการเราของเราที่สาธิตนั้นก็ใกล้เวลาก็จะหมดเวลาแล้วนะคะได้เตรียมงานที่สำเร็จให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วนะคะนะคะจากนั้นเราก็นี่นะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็ใส่ยอดลงไปดอกรักนะคะเก็บตรงนี้ให้เรียบร้อยนิดนึงนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเราก็สำเร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่ยอดลงไปนี่ลักษณะที่ได้มาแบบนี้นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเราก็หาพานที่ใส่เนี่ยนะคะรองลงไปจนถึงข้างล่างแบบนี้นะคะอันนี้เวลามันหมดจะหมดแล้วใกล้หมดแล้วก็ให้ผู้ชมชมเนี่ยนะคะของเขานี่จะเป็นแบบนี้นะคะลงมาเรื่อยๆจนจบนะคะแล้วก็เสียบแบบเนี่ยค่ะดอกรักยอดต้องติดยอดอาจจะเป็นเป็นสำเร็จอะไรเป็นมุกดอกดอกคุดเฉยๆก็ได้นะคะที่ทำไว้แล้วนะคะเราสามารถดัดแปลงได้นะคะท่านผู้ชมนะคะเนี่ยขั้นตอนนี้วันนี้รายการการประดิษฐ์พันธุ์พุ่มนั้นในเรื่องของใช้ดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้ก็มีหลายสีสามารถเลือกมาทำปิดกลีบให้ดีนะคะแล้วถ้าเผื่อดูมันว่ามันค่อนข้างจะเก่านิดนึงนะคะแล้วก็แช่น้ำให้มีความชุ่มชื้นขึ้นหน่อยนึงนะคะเนี่ยสามารถนำไปประโยชน์นะคะก็ของพันธุ์พุ่มนี้สามารถเป็นประโยชน์ในการไปให้ของขวัญบางทีเราก็ทำเป็นของขวัญของชำร่วยนำไปเป็นคู่นะคะอย่าใส่เดี่ยวแล้วก็นำไปบูชาพระเพื่อเป็นพุทธบูชาได้นะคะท่านที่อยู่บ้านสามารถทำได้นะคะเราหรือไม่อยู่ทำเป็นรายได้ก็ได้เป็นการทำรายได้เสริมได้นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เรามีเราก็เลือกคุณเนี่ยอย่างเช่นสมมติเราต้องเลือกที่มีคุณภาพหน่อยนะคะพอหมดแล้วเราไม่ใช้แล้วแห้งแล้วพวกนี้จะแห้งเราก็สามารถปลิดออกดึงออกนะคะมาที่ทำอะไรใหม่ได้นะคะเราใช้เปลี่ยนกลีบใหม่ได้นะคะวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนพูนิ่มแดงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะเรื่องของการประดิษฐ์พันธุ์พุ่มค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรม

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพพบกับรายการสนุกกับภาษาและครูมะขามภาวินีอุ่นวัฒนาอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรายการสนุกกับภาษาในวันนี้นะคะจะนำเสนอในตอนที่ชื่อว่า word formation นะคะเป็นตอนแรกจะมีทั้งหมด3ตอนนะคะในครั้งก่อนนะคะเราเคยพูดถึงซีโนนีมและแอนโทนีมไปนะคะจะขอยก powerpoint อันนี้ที่เป็นหัวข้อเรื่องมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะ Help kids grow into their authentic selves through gender neutral parenting a guide to raising empathetic and confident kids without labels เราเคยพูดถึงว่าในการเลี้ยงดูเด็กๆในครอบครัวใช่ไหมคะพ่อแม่ก็มีความสำคัญนะคะในการที่จะทำให้บุตรหลานเนี่ยเติบโตอย่างมั่นคงใช่ไหมคะถ้าเราเปรียบเทียบว่าเหมือนสำนวนไทยบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆคำว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเนี่ย เราควรจะเป็นลูกที่ดีกว่าพ่อแม่นะคะก็คือเป็นอภิชาตบุตรนะคะไม่ว่าพ่อแม่จะเป็นยังไงก็ตามนะคะจะเลี้ยงดูเราหรือไม่ได้เลี้ยงดูเราก็ตามนะคะในหัวข้อเรื่องอันนี้นะคะคำว่า authentic selves authentic ตัวนี้นะคะเราหมายถึงว่ามันเป็นของจริงเป็นตัวจริงอะไรเงี้ยนะคะ selves นะคะเราพูดถึง selves ตัวเองเนี่ยเหมือนแบบให้เด็กๆ เขาเนี่ยเขาเชื่อมั่นในตัวเองใช่ไหมคะอย่างเช่นในภาษาอังกฤษที่เขาพูดถึงคำว่า self esteem การเห็นคุณค่าหรือศักยภาพของตัวเองนะคะ parenting นี่ก็คือการเป็นผู้ปกครองนะคะไม่ใช่แค่พ่อแม่ที่ให้กำเนิดใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะเป็นคนในครอบครัวที่ให้การอบรมเลี้ยงดูนะคะ gender neutral นะคะ neutral คือความเป็นกลางใช่ไหม gender ในที่นี้มันไม่ได้แค่หมายถึงว่าเป็นเพศชายและหญิงใช่ไหมคะหมายถึงว่าการยอมรับในเพศสภาวะของตัวเองนะคะให้เขาเนี่ยได้เติบโตโดยความมั่นใจนะคะอย่างเช่นการใช้คำพูดใช่ไหมคะเด็กๆผู้ชายเนี่ยเด็กเล็กๆก็อาจจะใช้แทนตัวเองว่าหนูได้ก็ฟังดูน่ารักนะคะไม่ได้แปลว่าเขาเบี่ยงเบนทางเพศอย่างเงี้ยนะคะเราจะรู้จักคำว่า stereotype นะคะ stereotype ที่แปลว่าชนิดหรือประเภทเนี่ยมักจะหมายถึงว่าคนแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนเราบอกว่าผู้ชายก็ต้องแสดงออกถึงลักษณะทางกายภาพที่ดูเป็นผู้ชายหรือว่าผู้ชายห้ามร้องไห้อันนั้นก็ไม่ใช่นะคะแต่ stereotype เนี่ยก็คืออย่างเช่น for boys for girls เนี่ยเขามีสมัยก่อนเขาก็จะพูดว่าแบบนี้สำหรับเด็กผู้ชายแบบนี้สำหรับเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย gender neutral parenting เนี่ยก็คือมันให้ความเคารพกันหรือว่าการเหมือนอย่างคนไทยเราก็จะมีสัมมาคารวะในการใช้คำพูดใช่ไหมคะหรือว่าการแสดงออกถึงกริยาท่าทางนะคะอันนี้ก็พอพูดถึงคำว่า empathy นะคะหรือคำว่า self awareness เนี่ยก็คือการตระหนักรู้รู้จักตัวเองนะคะเหมือนอย่างคำว่า self esteem ก็คือตระหนักรู้ในศักยภาพของตัวเองนะคะพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะคะ empathetic confidence นะคะในวันนี้เราพูดถึง word formation ก็คือเวลาคำในภาษาอังกฤษเราเคยพูดถึง part of speech ว่ามันมีคำประเภทต่างๆมีหลายชนิดใช่ไหมคะ noun verb adjective adverb เช่นเดียวกัน word formation ก็คือมันช่วยให้เราเข้าใจคำศัพท์ได้มากขึ้นช่วยใน

การอ่านหรือในการฟังนะคะอย่างเช่นขอยกตัวอย่างนะคะที่ครูบาอาจารย์ท่านก็จะยกไว้รวบรวมไว้ในหนังสือต่างๆนะคะ satisfies ตัวนี้เป็น verb นะคะเป็นคำกริยาแปลว่าพึงพอใจอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราเติม this เข้าไปข้างหน้า this ก็คือหมายถึงว่าเหมือนอย่างคำว่า anti หรือ anti มันก็มีความหมายตรงกันข้ามนะคะเหมือนคำว่า im อย่างเงี้ยเหมือนกัน impossible เป็นไปไม่ได้ dissatisfaction ในคำเนี้ยจาก satisfy เป็น verb พอมาเติมทั้ง prefix และ suffix นะคะ this เป็น prefix prefix อยู่ข้างหน้านะคะsuffix จะเติมเข้าไปข้างหลังคำนะคะอย่างเช่นคำว่าchan อย่างเงี้ยนะคะThis means the opposite of ตรงข้ามนะ Satis means enough นะคะ Enough ก็คือเพียงพออย่างคำว่า Satis ก็คือพึงพอใจอย่างเงี้ย Satisfy นะคะรู้สึกพึงพอใจอย่างเงี้ยนะคะ Facts นะคะ Come from Latin facere ครูมะขามอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะคะมันมาจากรากศัพท์ภาษาละตินในภาษาอังกฤษมันจะมีคำที่มาจากละตินมาจากกรีกมาจากเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีฝรั่งเศสอย่างเงี้ยนะคะchan is the common suffix for forming nouns of quality พอเราเติม chan เข้าไปมันจะทำให้คำนั้นกลายเป็นคำนามแล้วก็จะแสดงถึงคุณลักษณะของมันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะอย่างคำว่า study studies studying student study เป็นได้ทั้ง noun และ verb นะคะ studying นะอย่างเช่นถ้าเราบอกว่า I'm studying ตอนนี้กำลังเรียนกำลังศึกษาอยู่นะคะ I'm a studentฉันเป็นนักเรียนนักศึกษา he's a good student he's studying at แล้วก็ใส่ชื่อสถาบันนะ he's studying at RMUTP now several studies have shown that อย่างในตัวอย่างอันนี้นะคะ several ก็หมายถึงมากกว่าหนึ่งนะคะอาจจะบอกว่า a lot of studies อย่างนี้ก็ได้มีการศึกษามีงานหลายๆชิ้นนะคะอันนี้จะทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนะคะ study ตัวนี้ก็เป็นคำนามนะในประโยคนี้นะคะ several studies have shown that มีงานหลายชิ้นมีเช่นเป็นงานวิจัยหรือว่าเป็นการค้นคว้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าแล้วก็ใส่เนื้อหาเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะอย่างตัวอย่างคำที่ท่านผู้ชมน่าจะพอคุ้นเคยหรือรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างคำว่า teachใช่ไหมคะเป็น verb พอเติม er เป็น teacher ก็เป็นคุณครูอย่างเงี้ยนะคะ read readers นะคะก็เป็น read เป็นอ่านนะคะ I enjoy reading อย่างเงี้ยฉันสนุกกับการอ่านใช่ไหมคะแล้วก็ readers เติม s เข้าไปก็เป็น plural นะคะ runner ทำไมต้องเขียน n อีกตัวนึงเพราะว่ามันเป็นเสียงสั้นอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีหลายๆคำที่เวลาเราเติม suffix เข้าไปมันจะต้องเพิ่มตัวอักษรตัวท้ายเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะ design designer instructor eror จะทำให้เป็นคำนามนะคะ instruct ก็คือสอนอย่างเงี้ยนะคะ instructor ก็คือเป็นผู้สอนนะคะ suffix ที่เป็น ism ก็จะเป็นคำนามอย่าง terror ที่น่ากลัวอะไรเงี้ย terrorism เกี่ยวกับการก่อการร้ายนะคะ alcoholism ก็คือติดสิ่งเสพติดใช่ไหมคะติดแอลกอฮอล์ดื่มมากๆก็เป็นพิษสุราเรื้อรังนะคะก็เสียสุขภาพเสียทรัพย์สินด้วยแล้วก็เสียชีวิตครอบครัวได้นะคะก็เกิดปัญหาในครอบครัวได้เหมือนกันเซ็กอิสม์นะคะคนที่หลงไหลในเรื่องกามารมณ์นะคะบุดดิสม์ก็คือเป็นศาสนาพุทธหรือว่าพุทธศาสนาถ้าเป็นบุดดิสก็เป็นคำนามเหมือนกันแต่หมายถึงพุทธศาสนิกชนนะคะเช่นในศาสนิกแต่ละศาสนาใช่ไหมคะก็จะใส่เข้าไปตัว suffix เข้าไปอย่างเงี้ยนะคะ sustain ตัวนี้เป็นกริยาเป็น verb นะคะ sustain คือสภาพที่คงอยู่ไว้นะคะตั้งมั่นอยู่นะคะ sustainable พอจาก verb ใช่ไหมคะเราจะเปลี่ยนชนิดของคำไปให้กลายเป็น adjective นะคะ adjective ส่วนใหญ่ท่านผู้ชมจะนึกออกใช่ไหมคะอย่างเช่นคำว่า beautifulสวยงามอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมาจาก beauty พอเติม suffix ful เข้าไปมันก็สวยงามอย่างเงี้ยในอย่างสวยงามนะคะเช่นเดียวกัน sustain สภาพที่คงไว้นะคะ sustainable ค่ะก็คือทำให้อย่างยั่งยืนอย่างเงี้ยนะคะ sustainability sustainable ใช่ไหมคะเติม suffix พอเติม ity เข้าไปนะคะก็กลายเป็นคำนามอย่างเงี้ยนะคะความยั่งยืนอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะคะเพราะเราเคยพูดถึงว่า

ประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นผู้นำในอาเซียนใช่ไหมคะก็เน้นเรื่องต่างๆนะคะความยั่งยืนนะคะ Sustainability Expo 2025นะคะที่จัดไปนะคะก็ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาตินะคะQueen Sri Kit National Convention Center The largest sustainability exposition in Asia The only event where you can explore the latest trends in every dimension of sustainability Keeping pace with a fast changing worldอันนี้ก็คือในตัวอย่างแบนเนอร์ที่เขา เวลาเขาประชาสัมพันธ์งานให้คนไปเที่ยวชมใช่ไหมคะก็จะบอกว่าคืออะไรจัดที่ไหนเมื่อไหร่นะคะ The largest sustainability ในตัวอย่างเนี้ยนะคะอย่าง large ที่แปลว่าขนาดใหญ่ใช่ไหมคะมันเป็นคำ adjective เช่นเดียวกันมันก็มี larger largest อันนี้ก็คือการเปลี่ยนรูปของคำที่เป็นเรียกว่า word formation นะคะ the largest sustainability exposition ก็เป็นมหกรรมความยั่งยืนนะคะที่เป็นมหกรรมอย่างคำว่ามหาหรือมหามันก็แปลว่าใหญ่อยู่แล้วนะคะ in Asian the only event ก็คือเป็นพวกเหตุการณ์ใช่ไหมคะที่เราบอก event ไปงาน event เป็นดูงานที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยนะคะ the only event where you can explore ก็คือเป็น verb ก็คือเราจะไปสำรวจเราจะไปค้นพบเราจะไปค้นหานะคะ the latest trends เราได้ยินคำว่า trend ใช่ไหมคะ trend มันเป็นแนวโน้มมันมีคำว่า fashion trends นะคะ the latest เป็นแบบทันสมัยล่าสุดเลยแหละนะคะ in every dimension ทุกทิศทางก็คือเป็นการรอบทิศอย่างเงี้ยนะคะในมุมมองในประเด็นต่างๆนะคะ dimension of sustainability พอพูดถึงความยั่งยืนก็มีหลากหลายมิตินะคะ keeping pace with a fast changing world ก็คือทำไมถึงต้องมีงานนี้ก็คือเพื่อให้ทันกับโลกที่ทำไมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะตัวอย่างนะคะของการเติม suffix เข้าไป perform เป็น verb นะคะแสดง performance การแสดงเนี่ยนะคะ appear ปรากฏนะคะ appearance สิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่ปรากฏสามารถมองเห็นได้อย่างเงี้ยนะคะ disappear ก็คือมองไม่เห็นหรือหายไปนะคะ disappearance อันนี้ก็เป็นคำนามนะคะที่ยกตัวอย่างนี้ก็จะเป็นคำนามเวลาเราเติม suffix ไปนะคะจาก verb กลายเป็น noun นะคะ employการจ้างงานใช่ไหมคะ employee ก็คือเป็นคำนามเหมือนกัน employer ก็เป็นนายจ้างนะคะ employee ก็เป็นลูกจ้างเนี่ยนะคะ trainer trainee เราได้ยินคำนี้เหมือนกันใช่ไหมคะเป็นนักศึกษาฝึกงานเป็น trainee อะไรเงี้ยนะคะ train ตัวนี้นะคะถ้าเห็นคำว่า train เนี่ยเฉยๆเนี่ยไม่บอกว่าเป็นคำอะไรมันอาจจะหมายถึงรถไฟก็ได้นะคะ train ที่เป็นคำนามแต่ train เป็น verb ก็คือฝึกนะคะ trainer เป็นผู้ฝึกนะคะ trainee เป็นผู้ที่รับการฝึกนะคะเป็นผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ act เช่นเดียวกัน act act เป็นได้ทั้ง noun และ verb นะคะอย่างเช่นนักแสดงนะคะ actor actress นะคะอย่างคำว่านักแสดงเนี่ยมีความหมายมากกว่าการเป็นดาราทั่วไปนะคะนักแสดงนี่ก็ต้องใช้ฝีไม้ลายมือหรือว่ามันเป็นศิลปะการแสดงนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็อาจจะแบ่งเป็นผู้ชายผู้หญิงเขาก็เรียกเป็น actor actress อย่างเงี้ยนะคะหรือว่า action การแสดงนะคะ action speak louder than words นะคะการกระทําสําคัญกว่าคําพูดนะคะ she act as if she never met me beforeact ตัวนี้นะคะเราเติม ed ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เป็นคำกริยาในประโยคนะคะก็คือหมายถึงว่าเธอหรือว่าหล่อนอะไรที่เราหมายถึงใครเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงเนี่ย she act as if she never met me before นะคะเธอดูทำเหมือนคล้ายๆเธอไม่เคยเจอฉันมาก่อนทั้งที่ก็เคยรู้จักกันแต่อาจจะทำแบบเชิดใส่หรือว่าไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ทักทายตามที่เคยทักทายกันอย่างเงี้ยนะคะThe next act is a very gifted musician. Musician ตัวนี้อย่างเช่นคำว่า music เรารู้สึกเราเข้าใจว่าหมายถึงดนตรีใช่ไหมคะพอเป็นอาชีพก็เป็นนักดนตรีก็คือเป็น musician เติม IN เข้าไปเหมือนอย่างที่ตอนต้นเราบอกว่าเติม ER OR ใช่ไหมคะ IAN นี่ก็จะเป็นคำนามค่ะหรืออย่างเช่นถ้าเปลี่ยนจาก musician เป็น pianist ก็คือจากคนที่เล่นเปียโนเราเรียกว่านักเล่นเปียโนอย่างเงี้ยนะคะ pianist นะคะการแสดงถัดไปก็จะเป็นการแสดงของนักดนตรีที่เป็นทำไม gifted เราได้ยินคำนี้อย่างห้องเรียนที่เป็น gifted ก็คือเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ใช่ไหมคะ gifted musician ก็เป็นนักดนตรีที่เก
เก่งมากเก่งกาจอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นนักเปียโนที่มีความสามารถสูงอย่างเงี้ยนะคะคำว่า educate นะคะ educate เป็นกริยาหรือเป็น verb นะคะก็คือให้การศึกษานะคะeducation การศึกษานะคะ addแปลว่าเพิ่มเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็เป็น addition การเพิ่มเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะจาก noun จาก verb เป็น noun นะคะนี่คือการใช้ suffix นะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะในข่าวของChannel News Asia นะคะจาก headlines หรือพาดหัวข่าวอันเนี้ยนะคะเราจะดูได้นะคะว่ามันมีคำที่น่าสนใจที่มาจากคำที่เราเคยรู้อย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นในพาดหัวข่าวนี้บอกว่าไทยบาทนะคะก็คือเงินค่าเงินบาทของไทยนะคะเพราะว่าเราใช้เป็นบาทใช่ไหมคะถ้าเป็นต่างประเทศอาจจะเป็นดอลลาร์หรือว่าเป็นปอนหรือว่าเป็นเงินหยวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไทยบาท could further strengthen on capital inflows says incoming deputy finance minister นะคะอันนี้ก็คือคนที่กล่าวว่าค่าเงินบาทมันจะแข็งค่าขึ้นนะดีขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียในมุมมองของแต่ละอาชีพนะคะแต่ว่าทางกระทรวงการคลังใช่ไหมคะ Deputy Finance Minister เนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยบอกว่าไทยบาท could further ตัวนี้นะคะเหมือนอย่างคำว่า far ที่แปลว่าไกลใช่ไหมคะ further ก็ยืดออกไปมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกอะไรเงี้ยนะคะ strengthenเรารู้จักคำว่า strong strong strong เป็น adjective นะคะ I'm stronger than you อะไรเงี้ยฉันแข็งแรงกว่าเธออะไรเงี้ย strengthen พอเป็น strength ก็เป็นคำนามนะจาก strong adjective strength เป็นคำนามแล้วพอจากคำนามทำให้เป็นกริยาแล้วก็เติม en เข้าไปนะคะเป็น suffix เข้าไปก็ strengthen ทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะในที่นี้ก็คือหมายถึงค่าเงินบาทมันแข็งตัวขึ้นนะคะcapital inflows นะคะในเรื่องสินทรัพย์อะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะอย่าง strengthened thick ที่แปลว่าหนาอย่างเงี้ยนะคะมีความหนาอย่างเช่นหมอกหนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะในสภาพอากาศนะคะหรือพอเป็น verb เป็นกริยาแล้วก็เติม en เข้าไป thickened นะคะSimple นะคะ simple lives นะคะ simple ง่ายๆนะคะเป็นคำนามใช่ไหมคะบอกว่าเป็น verb ก็คือ simplify ทำให้มันง่ายขึ้นอย่างเช่นถ้าท่านผู้ชมเป็นนักอ่านใช่ไหมคะถ้าเราจะไปอ่านงานเขียนที่เป็นวรรณกรรมหรือวรรณคดีต้นฉบับเนี่ยภาษาที่ใช้มันอาจจะยากเกินไปเพราะว่ามันเป็นภาษาคนละยุคสมัยกับเราเกิดไม่ทันอย่างเงี้ยนะคะเช่นถ้าไปอ่านงานของวิลเลียมเชกสเปียร์ก็อาจจะมีภาษาที่ต่างไปนะคะแต่ว่าเขาก็เอามามีคนมาเขียนให้มันง่ายขึ้นก็แปลว่าทำให้มันง่ายขึ้นเป็น simplify ตัวนี้เป็น verb นะคะหรือว่าอย่างเช่นงานของท่านสุนทรภู่อย่างเงี้ยนะคะเราท่านได้รับการยกย่องไปจากยูเนสโกใช่ไหมคะเป็นนักเขียนที่ชื่อดังเนี่ยนะคะก็คือมีชื่อเสียงเพราะว่าบทประพันธ์มีความสำคัญใช่ไหมคะก็มีทั้งร้อยแก้วร้อยกรองเนี่ยการแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยบางครั้งก็จะต้องใช้คำที่อาจจะไม่ได้ตรงกับภาษาไทยทีเดียวแต่ว่าก็มีนักแปลที่พยายามจะให้คงความหมายหรือว่าอรรถรสให้ชาวต่างชาติได้ซาบซึ้งกับวรรณกรรมหรือวรรณคดีของไทยอย่างเงี้ยนะคะ pure หรือ purified นะคะ pureอย่างน้ำดื่มที่มันสะอาดบริสุทธิ์ใช่ไหมคะ purify ทำให้บริสุทธิ์นะคะอย่างเช่นท่านผู้ชมจะเห็นพวกเครื่องกรองอากาศที่เขาโฆษณาเขาก็มักจะมีคำนี้นะคะ purified ทำให้สะอาดทำให้บริสุทธิ์ขึ้นอย่างเงี้ยนะคะอย่างอันนี้ตัวอย่างนะคะถ้าเราเติม suffix ไปข้างหน้านะคะ suffix ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีหลายคำนะคะหรือว่าจริงๆตามตำราโบราณเนี่ยที่เรียนมาคุณครูก็จะสอนมาบอกว่าเป็น prefix เติมไว้ข้างหน้าเป็นอุปสรรคมานั่นเองทำให้มันมีความหมายตรงข้ามหรืออาจจะความหมายต่างไปนะคะส่วน suffix เป็นปัจจัยที่เติมเข้ามามันจะไม่ได้เปลี่ยนความหมายของคำนั้นแต่ว่ามันจะเปลี่ยนจากคำจาก verb เป็น noun หรือว่าเปลี่ยนเป็น adjective อย่างเงี้ยนะคะมันก็จะต่างกันใน prefix กับ suffix อย่าง read อ่านใช่ไหมคะ
reread อ่านอีกครั้งอ่านซ้ำนะคะอย่างเช่นเทคนิคการอ่านใช่ไหมคะอ่านเพื่อความเข้าใจหรือว่าเราจะอ่านให้เร็วเนี่ยนะคะมันต้องฝึกฝนบ่อยๆนะคะก็คือตั้งแต่เด็กๆนะคะต้องเป็นคนที่รักการอ่านไม่ว่าจะอ่านจากหนังสือนะคะก็ถ้าถามครูมะขามเนี่ยก็เป็นคนโบราณนะคะก็ชอบอ่านหนังสือมากกว่าอ่านจากจอหรือว่ามือถือเพราะว่าสายตาไม่ค่อยดีนะคะอ่านจากมือถือเนี่ยยังไงก็ตามมันก็เป็นเทคนิคที่ต้องการฝึกนะ reread ก็อ่านซ้ำใช่ไหมคะหรือว่าเทคนิคการ review reread นะคะอ่านซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะ reconsider พิจารณาซ้ำทบทวนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรเราก็ต้องคิดดูว่าเราจะใช้วิธีการไหนที่เหมาะสมอย่างเงี้ยนะคะในการแก้ปัญหาอะไรต่างๆนะ recycle คือเป็นการนำมาหมุนเวียนใช่ไหมคะ recycle นะ redo ทำอีกครั้งนะคะเช่นทำครั้งแรกไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมคะต้องใช้ความพยายามอย่างเช่นในการคิดค้นงานวิจัยอะไรต่างๆคิดวัคซีนอย่างเงี้ยนะคะ rewrite นะคะการที่จะเป็นนักเขียนที่ดีก็ไม่ใช่เขียนแค่ครั้งเดียวนะคะ recharge นะคะการเพิ่มพลังเข้าไปนะคะหรือเทเลก็หมายถึงไกลก็ได้นะคะอย่าง television ภาพที่มาจากไกลโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะคะทีวีนะคะ telegraph สมัยโบราณใช่ไหมคะเป็นโทรเลขอย่างเงี้ยนะคะ telephotic นะคะเป็นการอ่านใจระยะไกลอย่างเงี้ยนะคะ superhero ใช่ไหมคะ super เหมือน superman นะคะเป็นยอดมนุษย์ supermodel เป็นยอดนางแบบอย่างเงี้ยนะคะ superior ก็คือเติม suffix ior เข้าไปก็คือดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะ upgrade ใช่ไหมคะทำให้มันเพิ่มขึ้นดีขึ้นหรืออย่างคำว่า upcycle จะคล้ายๆ recycle แต่ recycle เนี่ยอาจจะไม่ได้แปลรูปอะไรมากแค่นำมาใช้ซ้ำใหม่ได้แต่ว่า upcycle เช่นจากของที่ดูมีค่าน้อยทำให้มีค่ามากขึ้นเช่นขวดน้ำพลาสติกเอามาทำเป็นเส้นใยไปทำเสื้อผ้าไปทำจีวรพระอย่างเงี้ยนะคะในต่างๆที่หลายๆที่หลายๆวัดก็พยายามส่งเสริมในเรื่องการเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินทองแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะnon stop ก็ไม่หยุดนะต่อเนื่องเช่นการทำความดีเราไม่ควรจะหยุดนะคะ non smoking เป็นพื้นที่อาจจะห้ามสูบบุหรี่นะคะหรือว่าบางทีจะเห็นป้ายที่เขาบอกว่า no smoking in this area ใช่ไหมคะ non degree ก็คือการเรียนการสอนปัจจุบันก็ไม่ใช่แค่ในระดับปริญญาตรีอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็คือเขาก็จะให้คำนิยามไว้นะคะว่า non degree คืออะไรนะคะ develop skills นะคะในการพัฒนาทักษะ meet professional development requirements นะคะ professional เป็นทางด้านวิชาชีพนะคะการพัฒนาตนเพื่ออาชีพเป็นอาชีพเฉพาะนะคะในการศึกษาในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งนะคะโดยที่เราก็จะสามารถเก็บหน่วยกิตเก็บเครดิตไว้ได้นะคะในการที่เราจะอยากมาเรียนเมื่อไหร่เราพร้อมเมื่อไหร่ค่อยๆเรียนไปนะคะไม่ได้เร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ monorail monolingual lingual หรือ language ก็คือเกี่ยวกับภาษา mono ก็คือหมายหนึ่งนะหมายถึงหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะ multi ก็คือมากกว่าหนึ่ง multipurpose นะมีความเป็นอเนกประสงค์อย่างเงี้ยนะคะมีประโยชน์มากมาย multicultural คือเกี่ยวกับวัฒนธรรมใช่ไหมคะ multi ก็เป็นพหุวัฒนธรรมนะความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะ usual เป็นปกติ unusual ก็ไม่ปกติอย่างเงี้ยนะคะพิเศษไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ happy นะ happy ตัวนี้เป็น adjective ใช่ไหมคะ I'm happy I'm a happy student นะคะพอเติม un เข้าไปก็ตรงกันข้ามความหมายตรงกันข้ามไม่มีความสุขแล้วความสุขลดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ possible นะคะเป็นไปได้ใช่ไหมคะ impossible เป็นไปไม่ได้ซึ่งจริงแล้วคำว่าเป็นไปไม่ได้นี่มันก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยในสิ่งที่ถ้าเราได้ใช้ความพยายามแล้วเนี่ยมันทุกสิ่งมันเป็นไปได้นะคะในทางที่ดีนะคะLegal เกี่ยวกับกฎหมายเหมือนคำว่า law นะคะ legal พอเติม prefix illegal นะเหมือนอย่างคำว่า ill ที่ถ้า ill เจ็บป่วยใช่ไหมคะแต่ว่า ill ill ตัวนี้เป็น prefix เติมเข้าไปมันจะมีหลายๆคำที่ให้ความหมายตรงข้ามนะคะอย่าง legal ถูกกฎหมาย illegal ก็ผิดกฎหมายนะคะ cook ใช่ไหมคะปรุงอาหารอะไรเงี้ยทำอาหารนะคะ overcook ก็คือแปลว่าเราใช้เวลาทำนานเกินไปเช่นอาหารบางอย่างเนี่ยทำนานๆแล้วมันคุณค่าสารอาหารอาจจะลดลงแต่อาหารบางอย่างเนี่ย
ช้เวลาทำนานแล้วคุณค่าสารอาหารอาจจะเพิ่มขึ้นนะคะมันก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าบางชนิดก็จะไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างในประโยคนี้นะคะบอกว่า the meat was overcooked and quite tasteless นะคะอย่างเช่นคนที่ชอบกินเนื้อสัตว์หรือว่ากินอาหารตะวันตกอะไรใช่ไหมคะเขาก็จะมี rare medium rare well done อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่าเนื้อเนี่ยมันทำสุกจนเกินไปปิ้งย่างสุกจนเกินไปมันก็เลยทำไม tasteless ก็คือไร้รสชาติมันก็ไม่อร่อยอย่างเงี้ยนะคะ I'm sorry I was unable to attend the meeting unable able ตัวนี้เป็นกริยาใช่ไหมคะเหมือนกับคำว่า can สามารถนะคะเป็น verb นะพอ unable ไม่สามารถ I was unable to attend the meeting ฉันไม่สามารถจะไปร่วมการประชุมได้ขอโทษด้วยนะคะ I'm sorry I was unable to attend the meeting Autonomous Automatic Autobiography เป็น prefix ใช่ไหมคะ auto เนี่ยเหมือนอย่างที่เขาบอกคนขับรถบอกเกียร์ออโต้ก็คืออัตโนมัติใช่ไหมคะมันมีตัวช่วยเราอย่างเงี้ยนะคะ autonomous ก็คือการที่เราควบคุมตัวเองได้นะคะเช่นการเรียนรู้เนี่ยไม่ต้องให้ใครมาสั่งมาจ้ำจี้จ้ำชัยอะไรเงี้ยเราอยากเรียนรู้อะไรเราสามารถตั้งใจแล้วก็หาความรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยบางทีก็ต้องมีผู้มีเขาเรียกว่ามีกัลยาณมิตรมีผู้แนะนำใช่ไหมคะในการที่ศึกษาให้ถูกทางเพราะว่าอย่าไปเชื่อสื่อโซเชียลมากเกินไปนะคะบางทีบอกว่าอะไรๆก็ถาม Google อะไรๆก็ถาม AI อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเทคโนโลยีมันก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาเองนะคะคนก็เป็นคนสร้างเทคโนโลยีนะคะ automatic อัตโนมัติใช่ไหมคะอย่างพวก ATM อะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเครื่องอื่นๆนะคะอย่างเช่นไปสนามบินใช่ไหมคะมีการเช็คอินโดยตัวเองได้อย่างเงี้ยนะคะautobiography bio เนี่ยมันหมายถึงชีวิตนะคะอย่างเช่น biology คือชีววิทยาใช่ไหมคะ biography เกี่ยวกับ write ก็คือการเขียนนะคะ autobiography ก็คืออัตชีวประวัตินั่นเองนะคะก็ไม่มีใครรู้จักตัวเองดีมากเท่าตัวเองนะคะ bicycle by ก็คือหมายถึง2นะคะ bicycle ก็คือจักรยานมี2ล้อใช่ไหมคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆอาจจะต้องเพิ่มเข้าไปเป็น4ล้ออย่างเงี้ยนะคะ bilingual ก็คือ2ภาษานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยโลกเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะการสื่อสารแค่2ภาษาอาจจะไม่พอนะคะก็อาจจะเป็น multilingual Thai and China have signed a bilateral agreement to help prevent drug smuggling ไทยแล้วก็จีนนะคะมีการเซ็นสัญญานะคะhave signed นะคะ sign ก็คือเซ็นสัญญาอย่างเช่นถ้ามันเป็นลายเซ็นเราเรียกว่า signature หรือว่าอย่างเช่นอาหารเป็น signature ก็เป็นอาหารจานเด็ดที่ของร้านนั้นอย่างเงี้ยนะคะ bilateral agreement คือข้อตกลงนะคะเป็น2ฝ่ายนั่นเองนะคะ Thai and China ก็คือเป็นทวิภาคีอย่างเงี้ยนะคะ bilateral agreement นะคะ to help prevent drug smuggling ก็คือเน้นเรื่องป้องกันการค้ายาเสพติดทำแนวชายแดนหรือว่าปัจจุบันปัญหาในเรื่องสแกมเมอร์หรือว่าต่างๆที่เพื่อนบ้านเราก็จะมีปัญหาที่แก๊งหลอกลวงที่ท่านผู้ชมน่าจะได้ติดตามข่าวอย่างที่บอกว่าเราต้องมีสติในการเสพข่าวหรือว่าในการที่จะทำอะไรนะคะอย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะคะ inter ก็คือ between ค่ะอย่างบอก inter มันก็ฟังดูน่าสนใจเนาะ interactive นะคะเป็นมีการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กันอย่างเช่นในชั้นเรียนใช่ไหมคะให้ครูพูดอยู่คนเดียวครูก็ไม่รู้ว่านักเรียนนักศึกษาเข้าใจหรือเปล่าครูถามนักเรียนนักศึกษาก็ควรตอบอย่างเงี้ยนะคะว่าเข้าใจไม่เข้าใจหรือสงสัยควรจะถามนะคะเป็น interactive นะคะควรจะสื่อสารกับคนด้วยกันมากกว่าสื่อสารกับ AI นะคะหรือว่าคุยกับอะไรอะโรบอทอะไรเงี้ยนะคะคุยกับคนที่อยู่ตรงหน้าใส่ใจกันนะคะ international ก็คือเป็นนานาชาติใช่ไหมคะในปัจจุบันที่ว่าเราส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะมีนักท่องเที่ยวหลากหลายมาเราก็จะต้องขายความเป็นไทยอย่างที่เราพูดถึง soft power ของไทยคืออะไรนะคะเราไม่ต้องไปเรียนแบบประเทศอื่นนะคะเราควรหาอัตลักษณ์ของตัวเองให้เจอนะคะ pre post poly นะคะตัวนี้เป็น prefix pre ก็คือก่อนใช่ไหมคะท่านผู้ชมอาจจะเคยพูดถึง pre test ต้องมีการทดสอบก่อนเรียนนะคะ post ก็หลังเรียนอย่างเงี้ยนะ poly ก็คือมากกว่าหนึ่งนะคะเหมือนกับคำว่า multi นั่นเองนะคะ
pretest prehistoric ก่อนประวัติศาสตร์นะคะ preoccupy ก็คือก่อนที่จะมีใครมาจับจองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ occupy มันคือการจับจองอย่างเงี้ยนะคะการยึดเป็นกรรมสิทธิ์อย่างเงี้ยนะคะ post test ก็คือหลังเรียนนะคะต้องมีการทดสอบแปลว่าก่อนเรียนอาจจะได้ศูนย์คะแนนก็ไม่เป็นไรหรือได้หนึ่งคะแนนไม่เป็นไรถ้าคะแนนเต็ม10ใช่ไหมคะแต่ post test ก็ควรจะได้5คะแนนขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะถือว่าผ่าน post election หลังการเลือกตั้งใช่ไหมคะมีก่อนการเลือกตั้งต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างนะคะในการที่เราจะเป็นคนที่ไปลงคะแนนอย่างมีสติแล้วก็มีปัญญานะคะในการที่จะไปโหวตให้ใครเนี่ยไปออกเสียงให้ใครนะคะแล้วก็หลังการเลือกตั้งนะคะต้องมีการทำอะไรบ้างนะคะถ้าเตรียมพร้อมก่อนเลือกตั้งดีก็คงไม่มีข้อร้องเรียนอะไรนะคะ polygamy polytechnic นะคะ poly ก็คือมากกว่า1 นะคะ polytechnic ก็คือสารพัดช่างนะคะอย่างเช่น อย่างที่พูดถึง non degree ใช่ไหมคะการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียน4ปีใช่ไหมคะในเรื่องวิทยาลัยเทคนิคอาชีวะของไทยเราก็ควรจะส่งเสริมนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยมีตระหนักในคุณค่าของตัวเองนะส่งเสริมวิชาชีพช่างเทคนิคอะไรต่างๆเพื่อการพัฒนาประเทศมากให้มากขึ้นนะคะในข่าวอีสาน Sounds Goes Global นะ Global ก็คือหมายถึง Around the World นั่นเองนะคะก็ไปส่งเสริม Soft Power by อีสาน Sounds Goes Global นะคะนี่ก็เป็นการพูดถึงในเรื่องดนตรีใช่ไหมคะต่างๆที่ว่าดนตรีของไทยในภาคต่างๆก็มีความที่น่าสนใจใช่ไหมคะดนตรีเป็นภาษาสากลซึ่งสามารถเข้าใจได้ทั่วโลกนะคะเป็น Thailand's soft power The main hall features science and technology projects and newly created products especially from Isan The Ministry of Higher Education Science Research and Innovation is promoting various projects to develop Thailand's soft power and competitivenessThe latter through something called the Program Management Unit for Competitiveness. ในตัวอย่างเนื้อข่าวที่เอามาเนี่ยนะคะก็จะมีคำที่เป็น word formation ที่น่าสนใจนะคะโปรเจกต์ก็คือโครงการเนี่ยนะคะในการที่เขาจะนำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์นะหรือว่าต่างๆอย่างดนตรีของอีสานนะคะเนี่ย The Ministry of Higher Education Science Research and Innovation ก็คือกระทรวงอวนั่นเองนะคะกำลังส่งเสริม various projects ก็คือพยายามที่จะให้มีโครงการต่างๆออกมามากมายนะคะในการที่จะส่งเสริมสนับสนุน Thailand Soft Power ก็คือสื่อให้สังคมโลกได้รู้ว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยคืออะไรนะคะคำว่า competitiveness competitive นะเติม ness เข้าไปก็เป็นคำนามมานั่นเองนะคะให้มีความสามารถในการแข่งขันได้นะคะนี่ก็เป็นข่าวของ Bangkok Post นะคะลองดูข่าวนี้ของ Channel News Asia นะคะ Israel seeks to make Gaza City unlivable says UN expert Francisca Albanese มีคำที่น่าสนใจนะคะ unlivableLive หรือ life นะคะ live เนี่ยเป็น verb life เป็น noun นะคะ unlivable ไม่น่าอยู่นะคะตรงข้ามกับ livable we live happily in Thailand พวกเราอยู่อย่างมีความสุขในประเทศไทยนะคะในดินแดนมาตุภูมินะคะควรจะภาคภูมิใจที่เราได้เกิดมาบนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะคะ he lives in China เขาอยู่ที่เมืองจีนอยู่ที่ประเทศจีนนะคะสังเกตคำว่า live ในประโยคแรกประธานเป็นพหูพจน์ we live กริยาก็เป็นพหูพจน์นะคะ he lives อันที่เป็น present simple ประธานเป็น he เป็นเอกพจน์บุรุษที่3ใช่ไหมกริยาเติม s ก็เป็นเอกพจน์เหมือนกันนะคะ the soldier risked his life to protect us the soldier risked his life to protect us นะคะทหารกล้านะคะเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องพวกเราใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าถ้าเราอยู่อย่างสงบเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของทหารตำรวจใช่ไหมคะแต่พอยามศึกสงครามเนี่ยเราก็จะตระหนักได้ว่าเราโชคดีที่ไม่ได้ไปเสี่ยงชีวิตอยู่แนวชายแดนนะคะ Cats are supposed to have 9 lives ในประโยคนี้ lives ตัวนี้เป็นคำนามนะคะเขาบอกว่าน้องแมวทั้งหลายเนี่ยแมวมันมี9ชีวิตก็คือหมายความว่าแมวมันเป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัวได้เก่งนะคะมันอาจจะดื้อบ้างแต่ว่ามันปรับตัวได้เก่งนะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ตายง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาคนโบราณเขาเปรียบไว้ว่าเหมือนแมว9ชีวิตก็คือหมายความว่า
ให้เรารู้จักรักษาตัวรอดนะคะรู้จักพิจารณารู้จักคิดก่อนที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Cats are supposed to have 9 lives เหมือนกัน life live นะคะเป็น noun verb adjective alive ก็คือมีชีวิตชีวานะคะ Many people live beyond the age of 100นะคะก็คือปัจจุบันมีการส่งเสริมในเรื่อง well-being หรือว่าการเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุไม่มากก็แข็งแรงหรือว่าคนก็มีแนวโน้มที่จะอายุยืนมากขึ้นนะคะมีเวชศาสตร์ชะลอวัยหรือว่าฟื้นฟูต่างๆเนี่ยนะคะ This evening there will be a live broadcast of Thai classical performance นะคะเย็นนี้จะมีการออกอากาศสดนั่นเองนะคะ live broadcast นะคะการออกอากาศในดนตรีไทย classical performance อย่างเช่นเป็นดนตรีไทยโขนหรือว่าอะไรต่างๆนะคะการแสดงของไทยอย่างเงี้ยนะคะ sustainable lifestyles นะคะอย่างในเว็บไซต์ของ UN นะคะเขาส่งเสริมว่าแนวชีวิตการใช้ชีวิตยังไงที่เรียกว่ายั่งยืนก็คือหมายความว่าเราไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนไม่ทำลายพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆอย่างเงี้ยนะคะ What do sustainable lifestyles mean นะคะหมายถึงอะไรเขาก็ให้คำนิยามไว้นะคะในเว็บไซต์ซึ่งท่านผู้ชมสามารถไปดูได้นะคะที่เขาเขียนไว้ต่างๆนี่ขอยกตัวอย่างมาว่าเขาหมายถึงอะไรนะคะ Sustainable lifestyles are considered as ways of living social behaviors and choice that minimize environmental degradation use of natural resource carbon dioxide emissions waste and pollution while support equitable socio-economic development and better quality of life for all Sustainable lifestyle ก็คือเขาบอกว่ามันก็คือวิธีการในการที่เราจะใช้ชีวิตดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะ as ways of living social behaviors การแสดงพฤติกรรมทางสังคมก็คือหมายความว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกคนเดียวมนุษย์ไม่ได้เป็นใหญ่ในโลกเท่านั้นนะคะเราอยู่กับเพื่อนร่วมโลกอีกมากมายนะคะเราต้องมีพฤติกรรมทางสังคมสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมนั่นเองนะคะ social behavior and choice ในการเลือกนะคะการเลือกใช้ชีวิต minimize เราเคยได้ยินคำว่า mini ที่แปลว่าเล็กๆใช่ไหมคะอย่างทำหัวใจเล็กๆ mini heart อะไรอย่างเงี้ยนะคะ minimize ตัวนี้เป็น verb ก็คือหมายถึงว่าทำให้มันลดลงนะคะในการที่จะเกิดมลภาวะของสิ่งแวดล้อมนะคำว่า degradation คือการย่อยสลายอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นลดปริมาณขยะนะคะทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะอย่างที่พูดถึงว่าไป recycle ไป upcycle นั่นเองนะคะในการที่จะใช้ natural resource นะคะในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ carbon dioxide emissions emission การปล่อยก๊าซ carbon dioxide เนี่ยอย่างที่เขาบอกว่า carbon footprint อะไรต่างๆนะคะ waste and pollution นะคะ waste ก็คือขยะแล้วก็ pollution มลภาวะทางอากาศทางน้ำทางเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ while supporting equitable socio-economic development ก็คือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะในการที่เราจะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมๆกันระหว่างสังคมและเศรษฐกิจเพื่ออะไร better quality of life for all ก็คือเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมวลมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะคะ sustainable living means understanding how our life cycle choice impact the world around us and finding ways for everyone to live better and lighter better ก็คือดีขึ้น lighter ก็คือเบาสบายขึ้นใช้ชีวิตให้มันดีขึ้นง่ายๆเบาสบายไม่หนักอย่างเงี้ยนะคะหมายถึงว่าความเข้าใจว่าไลฟ์สไตล์เราเลือกไลฟ์สไตล์แบบไหนนะคะไม่ว่าเราจะเลือกไลฟ์สไตล์แบบไหนมันมีผลกระทบนะคะมี impact the world around us มีผลกระทบต่อสิ่งรอบๆตัวเราเหมือนที่มีที่คนบอกว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าแค่ปรากฏการผีเสื้อขยับปีกอะไรเงี้ยมันก็มีผลนะคะเพราะนั้นเราใช้ชีวิตยังไงนะคะที่จะไม่ทำร้ายตัวเองแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นนะคะอันนี้ก็ในเว็บไซต์ของ UN นะคะในข่าวนี้ซึ่งเป็นข่าวที่น่าตกใจเหมือนกันนะคะครูมะขามก็ตกใจวันนั้นเพราะว่าแต่เช้าเลยก็ได้แต่ก็โชคดีนะคะที่ว่าไม่มีคนเสียชีวิตนะคะแต่ว่าสิ่งก่อสร้างพังไปก็ไม่เป็นไรเราสามารถสร้างใหม่ได้นะคะ MRTA unstable soil groundwater course Bangkok sinkhole Rail agency hopes to reopen road above under construction subway station in 2 weeks
MRT นะคะเรามีการขนส่ง MRT BTS นะคะ workers filling Bangkok sinkhole to prevent building collapse ก็คือการถล่มนะคะในการที่อย่างเช่นตอนแผ่นดินไหวก็มีตึกที่ไม่น่าจะถล่มก็ถล่มไปหลายตึกใช่ไหมคะ New Sam Sen Police Station faced highest risk after slide swept away two pillars ในที่นี้หมายถึงเสานะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่หลายๆคนตกใจนะคะเพราะว่าในวันนั้นที่มีเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็แต่ก็คือโชคดีก็คืออย่างที่บอกว่าไม่ได้มีผู้เสียชีวิตหรือว่าอะไรที่เสียหายมากกว่านั้นนะคะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องการเสียชีวิตนะคะเพราะว่าชีวิตคนทุกคนก็มีคุณค่านะคะไม่ควรจะมีใครที่ต้องมาเสียชีวิตโดยที่ความประมาทหรือว่าอะไรต่างๆนะคะพูดถึง two pillars เนี่ยนะคะก็คือเสาหลักนะคะทีนี้ในข่าวเนี้ยมันเป็นข่าวที่ทำให้เรารู้สึกตกใจแล้วเราก็ต้องมีสติระมัดระวังในการจะทำอะไรมากขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเปรียบกับการศึกษาเนี่ยเสาหลักก็หมายถึงว่าอะไรได้บ้างนะคะก็ครูมะขามขอแนะนำให้ท่านผู้ชมไปอ่านหนังสือของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอ.ประยุตโตนะคะท่านได้กล่าวถึงเสาหลักของการศึกษาที่ว่าจะทำให้การศึกษาเนี่ยนำพาประเทศของเราให้เจริญได้นะคะคืออะไรบ้างแล้วก็ดังเช่นพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะพระราชทานไว้เมื่อปีพุทธศักราช2504ความว่าการดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์อย่างตัวอย่างใช่ไหมคะภัยพิบัติเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะ We saw some horrifying pictures of the effects of the storm นะคะอย่างเช่นพายุหรือว่าต่างๆนะคะแต่อย่างไรก็ตาม natural disaster ภัยพิบัติทั้งหลายเนี่ยจะลดน้อยลงได้ถ้าเราช่วยกันในการที่พยายามรักษาสิ่งแวดล้อมอะไรให้มากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่เท่านั้นเทคโนโลยีก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะเทคโนโลยีในการเตือนภัยหรือว่าอะไรต่างๆนะคะ The scale of the problem is horrifying นะคะในภาษาอังกฤษท่านผู้ชมจะเคยเห็น adjective คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ed หรือว่า ing นะคะถ้าเป็นความรู้สึกใช้กับคนเนี่ยคนเราแสดงความรู้สึกใช่ไหมคะก็จะลงท้ายด้วย ed อย่างเช่นฉันสนใจในเรื่องอะไร I'm interested in แล้วก็ว่าไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็น ing เนี่ยมันจะแปลว่าน่าสนใจอย่างเงี้ยนะคะหรืออย่าง horrifying ก็น่าตระหนกน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ the scale of the problem is horrifying นะคะก็คือระดับของปัญหามันไม่ใช่แค่ขี้ปะติ๋วแล้วมันเป็นปัญหาระดับมหาภาคหรือว่าระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ we were horrified by the amount of pollution in the rivers เรารู้สึกกลัวท่านผู้ชมกลัวไหมคะครูมะขามกลัวนะคะเวลาเห็นในขยะในแม่น้ำลำคลองนะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเหมือนที่เขาบอกว่าเป็นเคยสัญจรทางน้ำหรือว่าเป็นการใช้การขนส่งทางน้ำใช่ไหมคะแล้วเราก็มีชีวิตอยู่กับสายน้ำเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิดมลพิษหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็หลายๆหน่วยงานก็พยายามช่วยกันนะคะแล้วเราก็พยายามในฐานะที่ก็เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งก็พยายามจะช่วยเท่าที่ทำได้นะคะแต่ว่าอย่างน้อยเราอย่างที่บอกว่าเราจัดเก็บขยะให้ดีหรือว่าการแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะซึ่งท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าหน่วยงานหลายๆหน่วยงานหรือว่าปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยก็ได้นำเอาพวกผักตบชวาหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าอย่างที่เรียกว่าเป็นอัพไซเคิลขึ้นมานะคะก่อนจบนะคะขอพูดถึงอันนี้นะคะเขาบอกว่า many countries cannot satisfy the needs of their people satisfy ที่พูดถึง word formation ใช่ไหมคะในต่อในสไลด์แรกที่พูดถึงว่าให้ความรู้สึกพึงพอใจเนี่ยตัวนี้เป็น verb เขาบอกว่าหลายๆประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนพลเมืองได้นะคะทีนี้มันมีคำที่น่าสนใจอย่างคำว่า need ตัวเนี้ย need กับคำว่า want ตัวนี้มันเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยานะคะมันอาจจะมีความหมายต่างกันในความรู้สึกของครูมะขามนะคะก็คืออย่างคำว่า want เนี่ยถ้าเราอยากได้อะไรเนี่ยมันจะมีความหมายเป็นเชิงไม่ค่อยดีนะเหมือนเรียกร้องอ่ะอย่างเช่นบอกว่า
ประชาชนเรียกโดยไม่ทำหน้าที่ของตัวเองตามแต่ใจจะประท้วงเมื่อไหร่ก็ประท้วงอะไรเงี้ยนะคะประชาธิปไตยไม่ได้แปลว่าเสียงข้างมากนะคะwant คือความอยากแต่ need เนี่ยเป็นความจำเป็นในชีวิตนะคะนั้นก่อนจบก็ฝากไว้ว่าขอให้ทุกท่านและทั้งตัวครูมะขามเองก็คือรู้ว่าเราเป็นใครเรามีหน้าที่อะไรนะคะก่อนจะเรียกร้องสิทธิเนี่ยควรทำหน้าที่ให้ดีนะคะสำหรับรายการสนุกภาษาในวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะในครั้งหน้าจะมาพูดถึง word formation ในตอนต่อไปนะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกๆวันสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ทนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณรถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยาง

0: เซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อม

และทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพรุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: สวัสดีครับ
1: ผมอาจารย์จเด็ดลื่อดมนะครับ
2: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผล
1: ครับ
2: นะครับ
1: เราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคร
2: ับ
1: วันนี้เราสองคนก็จะมาสอนเรื่องนะครับในตอนที่ชื่อว่าการทำผิดทำความสะอาดและผิดพันธุ์ระงับกลิ่นตาย
2: ใช่
1: นะตอนที่หนึ่ง
2: ตอนที่หนึ่ง
1: นะครับ
2: เพิ่งเริ่ม
1: เพิ่งเริ่มครับเป็นเทอมใหม่เนาะจากที่เราผู้ชมแล้วก็นักศึกษาก็ได้ชมเรามาหลายตอนละใช่ไหมแล้วก็มาพบหน้าพบตากันอีกครั้งหนึ่ง
2: เจอกันทุกปี
1: ปีละสองครั้งส่วนใหญ่เราสองคนเนี่ยมาก็จะมาในเรื่องของผิดพันธุ์ทำความสะอาดร่างกายเป็นหลักนะฮะเพียงแต่วันนี้ก็มานะครับกลิ่นกายด้วยนะครับ
2: ก็เน้นสะอาดอย่างเหมือนเดิม
1: ที่ผ่านมาเนี่ยนักศึกษาหรือผู้ชมจะเจอเราในพวกสบู่ก้อนเป็นหลักนะสบู่ก้อนชนิดนู้นชนิดนี
2: ้
1: น
2: ู่
1: นนี่นั่นนะครับแต่วันนี้ผิดพันธุ์ที่อาจารย์อภิชาติเตรียมมาเนี่ยจะเป็นผิดพันธุ์ระงับกลิ่นกายกับความสะอาดก็เป็นอันแรกเนี่ยจะเป็น
2: เจลอาบน้ำ
1: นะครับ
2: นะ
1: ไม่ใช่สบู่เหลวไม่ใช่สบู่ก้อนแต่เป็นเจลอาบน้ำนะ
2: สูตรอ่อนโยนด้วยนะ
1: ก็คือสูตรอ่อนโยนก็คือใช้แล้วใช้กับหน้าก็ดีถ้าอ่อนโยนนะตอนนี้คนเราก็อาจจะต้องหาผิดพันธุ์ที่ใช้กับใบหน้านะครับก็ใช้สูตรอ่อนโยนนะ
2: ครับ
1: ส่วนอันที่สองก็ที่อาจารย์แช่เตยมา
2: สเปรย์ดับกลิ่นกาย
1: นะฮะหน้าสวยแล้วไงครับตัวต้องไม่เหม็น
2: หน้าสวยตัวหอม
1: คือก็เป็นเชิญที่คนมาศึกษากับเราวันนี้ก็จะได้ประโยชน์ไป
2: ใช่ครับ
1: ที่ผ่านมาในผิดพันธุ์เรื่องสบู่ที่เราจะเชิญเตรียมมาก็คือสบู่ต้องบอกว่าเป็นผิดพันธุ์เกี่ยวกับการชำระล้างร่างกาย
2: ครับ
1: นะครับส่วนที่บอกในเรื่องของการละมัดเกล็ดกายหรือว่าช่วยนู่นนี่นั่นเป็นผลพลอยได
2: ้
1: นะครับน้อยจากหลักก็คือเป็นการคราวนี้อย่างที่บอกว่าเราเนี่ยเรามาสอนในเรื่องของตัวเจลอาบน้ำก็อยากให้รู้ว่าผิดพันธุ์ประเภทสบู่ก้อนกับเจลอาบน้ำเนี่ยอย่างไรแต่พี่ชาเราเห็นว่าบางคนเนี่ยไปนอน
2: โรงแรม
1: ต่างจังหวัด
2: ไปนอนต่างจังหวัดโรงแรม
1: บางคนก็ไม่อยากคือตัวถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเขาก็จะมีสบู่ไว้ให้ต่างหาก
2: ครับ
1: ใช่ไหมแต่หลังๆเนี่ยจะมีเป็นเจล
2: ใช่
1: เพราะจริงๆสบู่ก้อนบางทีคนใช้ไม่หมด
2: ใช่ครับ
1: แล้วให้คนอื่นใช้คนอื่นก็ไม่อยากจะใช้สบู่ก้อนลงคนอื่น
2: ใช่
1: แต่เจลอาบน้ำหรือว่าพวกสบู่เหลวเนี่ยก็คือมันสามารถใส่ในขวดแล้วก็บีบมาใช้พอประมาณได้
2: ใช่ครับ
1: ใช้นะครับแต่ต้องบอกว่าในลักษณะของสบู่ก้อนที่เราเคยสอนเนี่ยสบู่ก้อนธรรมชาติเนี่ยมันจะยังไงนะชำระล้างได้
2: ค่อนข้างดีใช่
1: กับตัวนะสำหรับผู้ชายที่ผิวมันจะดีกว่า
2: ใช่
1: แต่ลักษณะพวกเจลอาบน้ำหรือว่าพวกแชมพูอาบน้ำเนี่ย
2: ครับ
1: ส่วนใหญ่มันก็จะอ่อนโยนกว่านิดนึงอาบน้ำบางทีบางคนอาจจะรู้สึกลื่นๆอยู
2: ่ใช่
1: ต้องคิดว่าจริงๆลื่นๆเนี่ยไม่ใช่ว่ามันล้างไม่สะอาดนะเพียงแต่ว่ามันจะทิ้งสารให้ความชุ่มชื้นเอาไว้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: อาจารย์มีอะไรแนะนำไหมวันนี
2: ้นะครับก็คำแนะนำของผมเนี่ยอาจจะสอนไปด้วยแนะนำไปด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยสารของเราค่อนข้างที่จะเยอะมาก
1: ใช่ไหมครับ
2: นะครับเราอาจจะต้องอธิบายเกี่ยวกับสารก่อนอธิบายเกี่ยวกับสารด้วยแล้วก็อุปกรณ์การทำใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเจอเรา2คนเนี่ยเราจะไม่พูดไม่ได้เลยคือเรื่องกฎหมายหรือเรื่องการจดแจ้ง
1: ก็อย่างที่บอกว่าในส่วนของผิดพันธุ์เกี่ยวกับที่หลอนเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: เป็นเจลอาบน้ำใช่ไหมบางคนบอกว่าจะทำจำหน่ายจ่ายแจกได้ไหม
2: ใช่ครับ
1: จริงๆเนี่ยเราสอนในวันนี้เรามาสอนเนี่ยเราจะจากอุปกรณ์ง่ายๆเพราะอยากให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาที่มาเรียนเนี่ยก็คือได้ทดลองทำจากอุปกรณ์ที่ราคาไม่แพง
2: ใช่ครับ
1: เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจนิดนึงว่าผิดพันธุ์ที่เรามาสอนเนี่ยในการจะทำจำหน่ายจ่ายแจกผิดพันธุ์ประเภทเนี่ยมันอยู่ในเครื่องสำอาง
2: ครับ

0: เพราะฉะนั้นมันก็จะมีกฎหมายเกี่ยวกับว่าเครื่องสำอางขึ้นมาเกี่ยวข้องตรงที่ว่าถ้าจะต้องจำหน่ายแจกเนี่ยก็ต้องมีเลขที่อย.
1: ใช่
0: ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทำผิดพันธุ์พวกนี้คือต้องมีเลขที่อย.เพราะฉะนั้นถ้าเราทำจนเก่งแล้วเรียนรู้จากเราไปเยอะๆเนี่ยก็ศึกษาเรื่องของการไปจดแจ้งอย.แต่ที่บอกว่าแล้วจดแจ้งอย.เนี่ยก็คืออย่างน้อยในการผลิตสบู่เนาะหรือว่าผิดพันธุ์ประเภทชำระล้างเนี่ยอย.เขากำหนดว่าอย่างน้อยต้องเป็นเรื่องของมีห้องผลิตกับห้องเก็บวัตถุดิบแล้วก็ต้องมี2ห้องในการผลิตถ้าจะทำขายนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยก็คือแยกจาก
1: ครัวเรือน
0: ใช่นะอาจจะมองว่าเอ๊ะที่อาจารย์สอนเนี่ยมันง่ายๆม
1: ี
0: หม้อมีทายในการกวนใช่ฮะเอามาใช้แต่เราต้องแยกให้เห็นชัดว่าอันเนี้ยเราเอามาใช้ในการทำเครื่องสำอางนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้เอามาใช้รวมกับผลิตภัณฑ์ที่เอาไปทำอาหารกิน
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเพราะฉะนั้นเราก็ให้ศึกษาด้วยว่าเราเรียนรู้แล้วเนี่ยถ้าเราจะทำขายนะก็ต้องไปทำให้ถูกต้อง
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนั้นถึงว่าวันนี้มาศึกษาก็คือเรียนให้มีความรู้นะฮะไอ้คล้องหรือว่าถ้าทำใช้เองที่บ้านไม่มีปัญหาอะไรทำใช้เอง
1: ใช้
0: เองเล็กน้อยเนี่ยก็เป็นแบบลดต้นทุนใช่ไหมอาจารย์แบบบางทีแบบทั้งบ้านเรามี 4-5 คนก็ทำเป็นสบู่เหลวใช้ในห้องน้ำใช่ไหมทำเป็นสเปรย์ดับกลิ่นตัวสำหรับตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: อาจจะใส่กลิ่นก็ให้หอมๆว่ากันไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าทำขายก็ไปศึกษาอย.ที่บอกว่าต้องมีห้องนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวอย.เนี่ยเขาก็จะกำหนดว่าถ้าเป็นเครื่องสำอางเนี่ยถ้าเราผลิตเนี่ยต้องจดแจ้งอย.มีกำหนดถ้าไปซื้อมาขายเนี่ยคือซื้อมาขายได้เลย
1: ใช่
0: ถ้าเราไม่ทำเองนะไม่ใช่ของเขามาขายเนี่ยต้องไปดูว่าของเขามีเลขอย.ไหม
1: ใช่มีสถานที่ผลิตไหม
0: มีสถานที่ผลิตไหม
1: ใช่ครับ
0: เลขอย.เนี่ยบางทีถ้าคนไปซื้อของที่เป็นเครื่องสำอางมาขายเนี่ยต้องเอาเลขอย.ไปเช็คด้วยนะว่าเป็นเลขอย.ที่หมดอายุหรือยังถูกต้องไหมใช่ไหมฮะ
1: แล้วมันปลอมไหม
0: ใช่
1: สำคัญเลยมันปลอมไหมมันจริงไหม
0: นะครับถ้าเราเอามาขายแล้วตอนที่เราขายทุกวันนี้ที่การตลาดที่เขาขายเนี่ยเขาจะขายในช่องออนไลน์ใช่ไหมอาจารย
1: ์เยอะเลยแทบ 100% เลย
0: ไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น TikTok บางทีก็ไลฟ์สารในกฎหมายสำอางเขาจะมีนิดนึงว่าการขายเครื่องสำอางเนี่ยต้องบอกสรรพคุณไม่เกินจริง
1: ถูกต้องครับ
0: ก็คือไม่ใช่ว่าเราจะไปเรียนรู้มาว่าสารตัวนี้ทำนู่นทำนี่รักษาสิวได้เราจะไปบอกรักษาเพราะต้องเข้าใจว่าตัวเครื่องสำอางเนี่ยไม่ใช่ยา
1: ใช่
0: ไหมไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาอาจจะช่วยลดนู่นนี่นั่นได้
1: ลดบรรเทา
0: ลดบรรเทาหรือเหมาะสมกับการเป็นสิวแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นยารักษาเพราะฉะนั้นในการที่จะขายเครื่องสำอางเนี่ยอย่างว่าทำสบู่ไปขายเราจะไปบอกสบู่รักษาสิวอย่างเงี้ยไม่ได
1: ้หรือ
0: ว
1: ่
0: าสบู่ทำให้หน้าสบู่หน้าฝ้ามันแก้ไม่ได
1: ้คือ
0: ถึงแล้วจะมีสารที่มัน
1: ช่วย
0: ทางงานวิจัยแล้วมันสามารถบอกได้ว่าสารตัวนี้ถ้าใช้ต่อเนื่องในระยะ15วัน
1: ครับ
0: 7วันถึง15วันมันค่อยๆกระจ่างใสขึ้นแต่เราจะไปบอกว่าสบู่ที่เราทำเนี่ยมันยังไงรักษาสิวไปเนี่ยมันไม่ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: กฎเรื่องของการโฆษณาเกินจริง
1: ใช่ครับ
0: เราก็ให้ความรู้เพื่อนนักศึกษาหรือประชาชนที่มาเรียนรู้กับเราเนี่ยได้เข้าใจไม่ใช่ว่ามาทำไปปุ๊บเอ๊ะทำไมไปขายแล้วเขามาแจ้งว่าเราผิดนู่นผิดนี่
1: ใช่ครับ
0: ก็ทำให้ถูกต้องนะครับเพราะไม่ได้ยากอะไร
1: นะครับแล้วอีกเรื่องนึงอาจารย์ที่ตอนเนี้ยเด็กวัยรุ่นกำลังแบบเจอมากเลยว่าสบู่ช่วยให้ผิวขาวภายใน3วันผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายเนี่ยแต่มันขาวได้ภายใน3วัน
0: มันเป็นคือมันก
1: ็มันหลอกลวงชัดๆเลยใช่ไหม
0: ถ้าเรามองง่ายๆจริงๆเราอยากให้คนที่ติดตามดูโฆษณาหรือว่าการขายเครื่องสำอางในท้องตลาดเนี่ย
1: ค
0: ือมีวิจารณญาณหรือว่าค่อยๆคิดนิดนึงว่ามันทำได้อย่างนั้นจริงๆไหม
1: หรือ
0: เป็นแค่โฆษณาที่เขาพยายามจะขายของคือถ้ามันทำได้อย่างนั้นจริงๆเนี่ยคือแบรนด์ดังใหญ่ๆเนี่ยเขาโฆษณาไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: บางทีเราอาจจะเคยเห็นว่าเอาสบู่มาถูที่ผิวถูทุก
1: ๆ2 นาที
0: ถึง2 นาทีขาวเลยถ้ามันดีขนาดเนี้ยโอ้ยแบรนด์ดังระดับโลกเขาก็บอกไปแล้วมันก็เปลี่ยนสีผิวได้ก็คงไม่มีคนดำหรอก
1: ใช่
0: ไหมอย่างเพราะฉะนั้นการที่เรามีสีผิวตามเป็นแบบเนี้ยหรือเท่านี้มันก็เป็นตามเหมือน
1: ตามเพศกำเนิดเรา
0: ตามเพศกำเนิดตามเขาเรียกว่าอะไร
1: กรรมพันธุ์ของเรา
0: ตามกรรมพันธุ์ของเรา
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้น มันก็เกิดกรรมพันธุ์เรามีเม็ดสีแบบนี
1: ้ ช
0: นชาติเอเชียแบบนี้แอฟริกาเป็นแบบนี
1: ้ใช
0: ่ยุโรปเป็นแบบนี้นะอยู่ๆเราจะมาลดเม็ดสีเลยทีเดียวไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: คือดีที่สุดเนี่ยตามงานวิจัยเนี่ยมันต้อง7ถึง15วันขึ้นไปก็อยากให้น้องๆหรือท่านผู้ชมดูเนี่ยคิดตามด้วย
1: ใช่
0: เพราะว่าในการโฆษณาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไปทานยาหรือไปหาหมอแล้วมีการทำให้ขาวมาก่อนแล้วก็มาใช้
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเขาใช้แค่สบู่ก้อนเดียวแล้วขาวอันนี้นะเราก็ต้องวิเคราะห์ให้เป็น
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเพราะหลักๆเนี่ยสบู่เราอาบน้ำอย่างมากก็15นาทีนะฮะ
1: โอ้15นาทีนี่ถือว่านานแล้วนะ
0: นานละ
1: นานเลยสัก5นาที
0: อาจารย์ถูกัน
1: ถ้า15นาทีนี่ถลอกปอกเปลือก
0: ถูกันจน
1: สัก5นาทีนะอาจารย์นี่ถือว่านานมากเลยนะถูสบู่15นาที
0: เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าไปดูโฆษณาเนี่ยที่อาจารย์ถามเนี่ยถ้าสมมติว่าฟอกตัวแล้วแป๊บเดียวขาวเนี่ยต้องบอกว่าเขาอาจจะมีการทำไว้ก่อนนะให้เราเข้าใจตามนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อสบู่มาเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าอย่างน้อยมันทำความสะอาดเราได้ตามหลักเกณฑ์ของมันนะไม่ทำร้ายผิวนะต้องหลักๆเนี่ยคำนึงถึงความปลอดภัยก่อน
1: ใช่ครับ
0: ใช้อะไรมาใช้เนี่ยคำนึงถึงว่ามันใช้แล้วปลอดภัยไหมส่วนประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้นเป็นสิ่งที่ตามมา
1: ใช่ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ให้คำนึงถึงไว้เพราะนี้เราก็ให้ความรู้กับท่านผู้ชมกับน้องๆหรือว่าท่านผู้ชมที่เรียนรู้การทำเครื่องสำอางเนี่ยมาเรียนรู้จากเราเนาะ
1: ใช่
0: ก็อย่างที่บอกว่าเราเนี่ยของคนเนี่ยมาก็จะเห็นเราเกี่ยวกับผิดพันอาบน้ำผิดพันทำความสะอาดผิดพันระงับกลิ่นกาย
1: เกี่ยวกับสะอาดเกี่ยวกับชำระล้าง
0: เราก็เคยสอนแชมพูเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับผิวขาวไปบ้างเห็นไหมครับเราก็จะเน้นตรงที่ว่ามันช่วยได้บ้างนะเล็กๆน้อยๆในการผัดเซลล์ผิวเนาะแต่มันไม่สามารถทำให้ภายใน15นาทีแล้วคุณขาวสวยออกมาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
1: นะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยแหละมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราไปทุกวันนี้โลกโซเชียลมันเข้าได้ง่ายใช่ไหมครับอาจารย์มันก็จะเหมือนกับก็ไปแนะนำในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้อง
0: มาดูรายการเราเนี่ยฮะเราแนะนำถูกต้อง
1: ใช่อันนี้คือถูกต้องเลย
0: ไม่อวย
1: ใช่ไม่อวยถูกต้องเลย
0: จริงทำจริง
1: ใช่ครับอะไรที่มันสามารถทำได้เราก็ว่าได้แต่อะไรที่มันไม่ได้คือเราก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนำนะครับ
0: นี่เราก็เกิดมาเพราะฉะนั้นเราก็ให้ความรู้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราจะทำก็เดี๋ยวเราเริ่มทำเนี่ยก็ให้
1: เดี๋ยวแนะนำเดี๋ยวเราแนะนำก่อนแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์นี่แหละแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับ
0: การที่อาจารย์จะทำไอ้ผิดพันธุ์ทำความสะอาดเจลล้างหน้าเนี่ยอาจารย์จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก็อย่างที่บอกว่าเราเนี่ยแนะนำสอนเนี่ยคือเราไม่ได้อุปกรณ์ถ้าเป็นในโรงงานเนี่ยมันอาจจะอุปกรณ์มาตรฐานกว่านี้เพราะเขาทำทีละเป็นร้อยกิโลขึ้นไปแต่วันเนี้ยเราทำให้ดูเป็นแบบเหมือนงาน
1: การเรียนการเรียนการสอนอย่างเงี้ย
0: ก็คือใช้แบบนี้แต่ทุกวันเนี้ยสารต่างๆเนี่ยในการกวนเนี่ยมันถูกทำให้กวนง่ายขึ้น
1: ใช่
0: เมื่อก่อนเนี่ยในการที่จะ
1: มันจะละลายง่ายขึ้นแล้วทุกวันเนี้ย
0: ผสมน้ำกับน้ำมันเนี่ยโอ้โหต้องใช้เครื่องตีเป
1: ็
0: นชั่วโมงกว่าจะเข้ากันนะฮะกว่าจะไม่แยกตัวแต่ทุกวันเนี้ยสารต่างๆเนี่ยเขาก็ถูกทำออกมาพัฒนาให้ใช้การกวนง่ายๆนะ
1: ใช่
0: ไม่ใช้เวลามากแล้วก็สูตรที่เราทำมาเนี่ยเราคำนวณสัดส่วนมาเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่
0: ว่าใช้ตามเนี่ยสูตรเนี้ยคงตัว
1: ใช่
0: นะฮะใช้ไปทิ้งไป7ตัดปันไม่บูดสามารถอยู่ได้ถึง2ปี
1: ใช่ครับก็คือไอ้สูตรที่เราให้ไปเนี่ยคือเป็นสูตร 100% เลยนะ
0: อย่างบอกว่าเครื่องสำอางเนี่ยถ้าเราจะทำขายเราต้องรู้ว่าอายุของเครื่องสำอางเนี่ยต้องอยู่ได้ถึง2ปีขึ้นไป
1: ใช่ครับ
0: เพราะตามกฎอย.เนี่ยคือขายสินค้าเนี่ยต้องมีอายุ
1: 2ปี
0: ถึงหมดอายุนะคร
1: ับ ใช่คร
0: ับ แต่พันเราเนี่ยคือจริงๆเราทำเผื่อไว้3ปีเนี่ยเพราะเลขอย.ของจะหมดเนี่ยก็3ปีระยะเวลาในการผลิตก็ประมาณสัก15วันนะ
1: ใช่
0: ถ้าทำได้เยอะใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่นะครับนะครับเราก็
0: อาจารย์จะแนะนำอะไรก่อน
1: เดี๋ยวเราแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อน
0: อุปกรณ์
1: เด
0: ี๋
1: ยวเราแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดระหว่างการทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะเสริมเข้าไปให้นะครับก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ย บอกก่อนว่าเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะ
0: แต่หาได้ง่ายๆเนี่ยแต่ต้องคำนึงถึงว่าอุปกรณ์นั้นเนี่ยอย่างเช่น
1: อันนี้ซอนสแตนเลส
0: ช้อนต้องเป็นสแตนเลสผ
1: ิ
0: ดพันเนี่ยต้องไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรอะคอนทามิเนตหรือว่ามีการติดเชื้อได้ง่ายเน
1: ี่
0: ยเราจะไม่เอาช้อนที่เป็นไม
1: ้
0: เป็นพลาสติกที่โดนกัดก่อนง่าย
1: ไ
0: ม่เอาหรือหม้อที่มาจากอะไรพลาสติกที่โดนสารแล้ว
1: ร่อนออกมาอย่างนั้นนะ
0: โลหะที่เป็นอลูมิเนียมโดนสารกัดก่อน
1: แล้วล่อนออกมา
0: หลุดออกมาอย่างนั้นถูกกัดกร่อนมีสัตว์เพราะฉะนั้นก็คือต้องใช้อุปกรณ์ที่มาตรฐานนะครับ
1: นะครับอ่ะอย่างเช่นอันเนี้ยส่วนใหญ่เลยเราก็จะเน้นเป็นสแตนเลสไม่ก็แก้วนะครับอย่างเช่นช้อนเนี่ยเราก็ใช้เป็นช้อนสแตนเลสอันเนี้ยสแตนเลสแท้เลย
0: สแตนเลส304นะ
1: ใช่สแตนเลสแท้เลยนะครับมันอาจจะราคาสูงนิดนึงแต่มันอยู่ยาวๆเลย
0: คือถ้าใช้ไม่ทำหายก็อยู่นาน
1: ใช้ยาวๆเลย
0: ไม่ทำหายไม่มีใครขโมยไปก็อยู่ได้นาน
1: เนี่ยครับอย่างเช่นไม้พายตะกร้อเนี่ยเราก็ใช้เป็นแบบสแตนเลสนะครับเนี่ยแล้วก็ไม้พายซิลิโคนอย่างเงี้ยเราก
0: ็ไม้พายซิลิโคนเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าอันนี้ไม่ใช่พลาสติกนะ
1: ซิลิโคน
0: ซิลิโคนเนี่ยเป็นในเกรดเขาเรียกว่าเกรดฟู้ดเกรดนะหรือว่าเป็นเกรดทำเครื่องสำอางหรือเป็นฟู้ดเกรดขึ้นไปอย่าไปเซซซิลิโคนที่เป็นพลาสติกที่แบบโดนความร้อนแล้วอ่อน
1: เปื่อย
0: เปื่อยได
1: ้ยุ่ยงั้น
0: ก็คือเราต้องแม้แต่สีที่ใช้เนี่ยก็คือซิลิโคนเนี่ยเมื่อโดนสารกัดก่อนก็จะไม่มีสีลายออกมาทนความร้อนได้ถึง200กว่าองศา
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราทำเนี่ยส่วนมากเราก็ใช้อุณหภูมิอยู่ 70-80 องศานะคือการพวกนี้ก็จริงไม่มีสีออกมา
1: ใช่ครับ
0: เราไม่แนะนำให้ท่านไปใช้ซิลิโคนที่เป็นไม้บางทีแบบบ้านเราในสมัยก่อนเนี่ยเรามีพายที่เป็นไม้นะที่บอกว่าหรือว่าไปคนๆนั้นเนี่ยทิ้งเอาไว้เกิดความชื้นเกิดเป็นเชื้อรา
1: ใช่
0: แต่พวกนี้คือตอนเราใช้ทำความสะอาดเช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะ
1: ครับ
0: ก็จะป้องกันการติดเชื้อการทำมันเดนะครับผมก็จะมีพายที่ทำจากซิลิโคนทนการกัดก่อนนะฮะทนอุณหภูมิได้200ขึ้นไป
1: ใช่ครับซึ่งทุกวันซิลิโคนทุกวันนี้เกรดมันก็มีหลายเกรด
0: ใช่ครับ
1: เราก็ใช้เกรดที่มันดีๆหน่อย
0: ตอนซื้อถ้าดูนิดนึงว่ามีเป็นเกรดที่ทำเครื่องสำอาง
1: ใช่
0: เกรดที่ทำอาหารไหม
1: ใช
0: ่นะครับ
1: นะครับใช้เกรดที่มันดีๆมันก็จะอยู่ยาวๆนานๆไปเลยนะครับอย่างเช่นตัวหม้อเนี่ยอันนี้เรียกหม้อหรือถ้วยดิถ้วยครับ
0: ถ้วยฮะอันนี้ถ้วยไม่ใช่ครับหม้อต้องมีหูอาจารย์ถ้วยเริ่มเบอร์ละ
1: ถ้วยสแตนเลสนะคร
0: ับ ถ้วยครับ
1: ก็ยังต้องเป็นสแตนเลสอย
0: ู่สแตนเลสนะ304นะครับ
1: เป็นสแตนเลสไม่งั้นถ้าไม่สแตนเลสก็ต้องเป็นแก้วแบบนี้อาจารย
0: ์เป็นแก้วแก้วทนความร้อนแก้วก็ต้องทนความร้อนนิดนึงนะทนการกัดกร่อนแล้วก็ทนความร้อนฮะ
1: แต่ในทางที่เราทํามาอย่างเงี้ยผมคิดว่าแก้วเนี่ยมันใช้แล้วมันสะดวกที่สุดเลยแต่มันมีข้อเสียคือมันแตก
0: หรือถ้าใบใหญ่มันจะหนัก
1: ใช่
0: อันนี้เราทําแค่กิโลขึ้นกิโลเนี่ยทำในห้องทดลองว่าทำใช้เองเนี่ยใช้ประมาณนี้ได้
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้าสมมติอาจารย์ใช้แก้วใบขนาดนี้ขึ้นมาล่ะ
1: หนัก
0: หลักๆใช้ได้แต่มันจะหนัก
1: ใช่
0: แตกไปแพงด้วย
1: ใช่
0: ไม่ใช่อะไร
1: หนึ่งเลยมันหนักแล้วก
0: ็
1: ม
0: ันแตก
1: ราคาแพงนะครับ
0: ไอ้ถ้วยสแตนเลสประมาณนี้หรือถ้าเทียบกับหม้อสแตนเลสใบหม้อแก้วเนี่ยเท่ากันเนี่ยแก้วแพงกว่า3เท่าอาจารย
1: ์ใช่ใช
0: ่ตอนใช้หนักอีก
1: นะครับแต่ผมว่าตอนมันผสมอ่ะมันมองได้ชัดดี
0: มองชัด
1: ว่าสารมันละลายสารมันละลายหรือยัง
0: ข้อเสียคือเค้าหนัก
1: ใช่
0: หนักกับเค้าแตกไปไม่คุ้มอาจารย์
1: ใช่ครับอย่างเช่นดูกําลังดูเราศึกษากับเราไปอย่างเงี้ยเราก็ใช้เนี่ยผลิตเล็กๆเนี่ยใช้เล็กๆไปก่อน
0: พยายามอธิบายให้ฟังง่ายๆเนี่ยคนดูของเรามันก็จะเพลินไปว่าเราใช้อะไรนู่นนี่นั่น
1: ใช้เล็กๆไปก่อน
0: ใช่ครับ
1: นะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนเก่งวันไหนที่จะเริ่มขยายใช่ไหมครับเราก็ค่อยไปศึกษาเกี่ยวกับเลขที่อย.เกี่ยวกับสถานที่การผลิตอีกทีนึง
0: คือในโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยเขาใช้หม้อขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องจักรในการกวนนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าที่เราทำเนี่ยทำไมเอ๊ะอาจารย์ทำดูเหมือนง่ายจัง
1: ใช
0: ่ง่ายจังใช้เครื่องกวนนี่คือเพราะมันทำน้อย
1: ใช่มันทำน้อย
0: แล้วบอกว่าสารสมัยเนี่ยมันผสมเข้ากันไม่ได้ยากอะไรนะคร
1: ับแล้วหลักๆเลยคือเจ้าหน้าที่ช่างมาให้หมดแล้ว
0: ใช่แต่หลักๆเลยเนี่ยที่อยากให้นักศึกษาหรือผู้ชมเนี่ยก็คือขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนที่เรา
1: สำคัญ
0: ขั้นตอนที่ว่าเราผสมอะไรก่อนอะไรหลัง
1: ใช่
0: แล้วคนนานแค่ไหน
1: ใช่ครับ
0: ถ้าหลักๆเลยนะถ้าแบบบางคนแบบไปทำเองเนี่ยไม่รู้เรื่องแบบไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยแค่ผสมผิดขั้นตอนเนี่ย
1: เสียเลยนะ
0: จากที่ว่าหนึ่งอาจจะเสียเลยสองหรือว่าอาจจะแบบแทนที
1: ่มันจะหนืดๆ
0: ใช้เวลา15นาทีเสร็จกลายเป็น3ชั่วโมงยังไม่เสร็จเลยยังไม่เข้ากันเลยเพราะว่าเนื้อมันเกิดการผสมผิดขั้นตอนเพราะฉะนั้นจำขั้นตอนที่เราทำให้ดีว่าเราผสมอะไรก่อนแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนยังไง
1: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าอยู่เจอสารเข้ามาปุ๊บเอามาทำง่ายๆเททุกอย่างรวมกันแล้วคน
1: ไม่ได้ไม่ได
0: ้ไม่ได้นะครับ
1: ไม่ได
0: ้ตามนั้นเพราะถ้าคนผสมรวมกันทีเดียวสารบางตัวอาจจะไม่ละลายเลยอาจจะแบบติดเป็นก้อนแข็งอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: จารย์นะครับต้องตรงให้มองว่าที่เรามาสอนเนี่ยก็คือมันจะมีเรื่องของขั้นตอนในการทำแล้วเราก็จะอธิบายสารให้ทางนักศึกษาหรือผู้ชมที่ดูฟังด้วยว่าสารแต่ละตัวมันมีหน้าที่อะไรทำอะไรนะครับ
1: ใช่
0: แต่บางคนเป็นนักศึกษาที่เรียนเคมีมาอ๋อตัวนี้มันใช้ตัวนี้แทนได้ไหมเป็นสารประเภทเดียวกัน
1: โอ้อันนั้นถ้าสมมติจะใช้สารตัวอื่นแทนเนี่ยความรู้ก็ต้องอีกระดับนึงไปแล้วอ
0: าจจะมีนักศึกษาเรียนเครื่องสำอางมาดูเราอยู่ก็ได้
1: ใช่อ
0: าจารย์สองคนจะมาสอนอะไรเนี่ยบางคน
1: ใช่
0: ยังมหาลัยอาจจะยังไม่ทันสอนสบู่ไงมาทำไปก่อน
1: นะครับ
0: เพิ่งเรียนปีหนึ่ง
1: อ๋อนะครับ แต่ผมมั่นใจว่าต้องมีท่านผู้ชมอะที่ทำได้หลายท่านแล้ว
0: หลายท่านเนี่ยก็เคยดูเรามาหลายครั้งแล้ว
1: ต้องมีหลายท่านทำได้แล้ว
0: จับจ้องว่าอาจารย์สองคนเนี่ยจะมาสอนอะไรใหม่
1: เราอ่ะเคยรับปากท่านผู้ชมไว้ว่าเราจะมาอาบน้ำโชว์ท่านผู้ชมอ่ะรอมาหลายเทปแล้วไงยังไม่ได
0: ้อย่าถึงขนาดนั้นเลยเขาจะเลิกดูกัน
1: นะครับ
0: พอทำ
1: แต่ก็วนเวียนอยู่กับความสะอาดร่างกายนี่แหละนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราเอาสูตรที่หนึ่งก่อนเจล
0: อาจารย์ทำความสะอาด
1: ก่อนอันนี้
0: บางท่านเนี่ยอาจจะบอกมันซ้ำๆใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เจ้าหน้าที่เขามาวางไว้ให้นะก็คือแพ็กเกจจิ้งเนี่ยคือแพ็กเกจจิ้งที่เราจะต้องใส
0: ่
1: นะครับเดี๋ยวบางทีเราไม่ได้แนะนำแล้วมันอยู่ในกล้องเดี๋ยวท่านผู้ชมสงสัย
0: เอามาทำไม
1: นะครับ
0: อาจารย
1: ์
0: คือบางครั้งเนี่ยถ้าท่านหลายท่านเนี่ยอาจจะดูเรามาหลายครั้งแล้วแต่ก็เห็นว่าเอ้เราตรงนี้มันที่เรียกว่าเป็นเรื่องสุขภัณฑ์สายที่ต้องเน้นให้ทำประจำเพราะว่าถ้าคุณทำในเรื่องเครื่องสำอางแล้วเนี่ยเรื่องของความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญนะคร
1: ับ
0: เพราะบางครั้งเนี่ยวันหนึ่งหลายท่านทำจนเก่งละไปทำโรงงานใช่ไหมทำโรงงานหรือผลิตสินค้าให้ลูกค้าไปมาสั่งท่านผลิตเนี่ยท่านต้องคำนึงถึงความสะอาดให้มากเพราะท่านต้องเข้าใจว่าสินค้าที่ลูกค้าท่านเข้ามาซื้อเนี่ยเขาเอามาใช้หรือบางครั้งเนี่ยเขาไปเก็บไว้เป็นปีๆ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันจะติดเชื้อปนเชื้อไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นทางเราเนี่ยเราทำโรงงานมาเนี่ยเราก็จะเน้นให้กับพนักงานเราเนี่ยเน้นเรื่องของความสะอาด
1: ใช่
0: ใครจะมาซื้อสินค้าเราเนี่ยคือสะอาดเนี่ยเราใช้ยังไงเราก็ต้องทำให้สะอาดได้ดีกว่าที่เราใช้เอง
1: ใช่
0: ไหมฮะเพราะว่าเราทำขายให้คนอื่นเขาไปใช้เขาต้องมั่นใจว่าสินค้าที่ออกจากเราไปเนี่ยมันไม่มีอะไรเจือปนนะฮะมันถูกต้องนะครับมันปลอดภัยนะคร
1: ับ อันเนี้ยอาจารย์ครับเห็นเหมือนว่าเป็นเรื่องแค่เล็กๆน้อยๆนะแต่มันส่งผลเสียระยะยาวนะ
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยแค่เราทำความสะอาดแค่ไม่ถึง5นาทีเนี่ยแต่ถ้ามันติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เราทำนี่คือเสียหมดเลยนะ
0: คือเกิดบางคนไปทำทีแบบ
1: 5กิโล
0: 100
1: กิโล
0: ใช่เกิดมันเสียหมดเลยไง
1: ใช่คร
0: ับ ต้นทุนของท่านก็จะหมดไป
1: ใช่
0: มั้ย
1: นะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าไอ้สิ่งสกปรกที่มันติดอยู่ตามภาชนะเนี่ยไอสารกันเสียเอาไม่อยู่
0: ใช่ครับ
1: สารกันเสียในสูตรเอาไม่อยู
0: ่ถ้ามันติดอยู่ในหม้อเกิดเชื้อลงเชื้อรา
1: ใช่ครับ
0: แล้วเชื้อราไปติดอยู่ในผิดพันธุ์ของท่านเนี่ยท่านก็จะมองว่ามันไม่น่าใช้ละนะฮะแล้วมันก็จะลามไปทำ100โลก็จะหมด100โลเลยนะ
1: ใช
0: ่มั้ยครับ
1: ใช่เพราะว่าบางท่านไม่ทำความสะอาดเพราะคิดว่าก็ในสูตรมันมีสารกันเสียอยู่แล้วไงก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทำก็ได้ไม่ได้นะครับต้องทำ
0: คือบางท่านอาจจะดูเรามาจนบ่อยว่าทำทุกครั้งใช่ฮะทำทุกครั้งเราเน้นอันนี้คือเราเน้นเพื่อให้ท่านเป็นสุขนิสัยก็คือในการทำเครื่องสำอางทุกครั้งฮะด
1: ู
0: มันง่ายๆนะเราต้องทำนะครับ
1: ใช่
0: ครับผม
1: นะครับก็คือทำให้มันเป็นนิสัย
0: ใช
1: ่ทำให้มันเป็นนิสัยเดี๋ยวยังไงเราทำมันก็ติดเป็นนิสัยเองว่าเราจะต้องทำ
0: ต้องมีทุกครั้งเลยนะฮะเราจะไม่พลาดเลยนะคร
1: ับ เอาจริงๆอ่ะถ้าอยู่ในโรงงานเราไม่สามารถแต่งตัวแบบนี้ได้ด้วยนะ
0: ใช่
1: เราต้องมีชุดมีแมสมีหมวกมีถุงมือคือแบบ100% เลย
0: คือจริงๆเรามาสอนเราก็อยากจะใส่แบบนั้นนะ
1: มันร้อนการ
0: แต่มันร้อนแล้วใส่แมสเราเคยมาสอน
1: แค่ช่วงโควิดใส่แมสยังจะหายใจไม่ทัน
0: เราเคยมาสอนตอนเป็นโควิดแล้วใส่แมสเราก็เหนื่อยมากเลยนะครับ
1: มันหายใจไม่ทัน
0: เพื่ออภัยเราแล้วกันนะครับ
1: นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสูตรที่1
0: เราโม้กันมาเยอะแล้วอาจารย
1: ์นะครับเรามาเริ่มสูตรที่1เจลอาบน้
0: ำ
1: สูตรอ่อนโยน
0: เป็นเจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยนนะฮะ
1: นะครับ
0: จริงๆตรงนี้ถ้าบอกว่าเจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยนเนี่ยท่านอาจจะทำเป็นเจลล้างหน้าก็ได้เฉพาะหน้านะครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นเจลล้างหน้าถ้าทำขายน้ำเจลล้างหน้าขายเนี่ยอ่อนโยนพออ่อนโยนปุ๊บที่เขาบอกว่าเป็นพวกช่วยรักษาสื่อนะถ้ามันอ่อนโยนเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการระคายเคืองพอไม่เกิดการระคายเคืองเนี่ยพวกวัยรุ่นที่เป็นสิวเนี่ยที่ไปล้างหน้าด้วยสบู่แรงๆเนี่ยคือมันอาจจะทำให้เกิดระคายเคืองใช่ไหมพอระคายเคืองปุ๊บ สิวมันก็ขึ้นพอใช้อ่อนโยนลงเนี่ยสิวมันก็ลดลงเองนะครับบางทีเราเอ๊ะทำไมใช้พวกเจลล้างหน้ามันดีกว่าพวกสบู่ในพวกวัยรุ่นนะอันนี้ถ้าน้องๆเป็นวัยรุ่นอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นวัยรุ่นแต่บางทีแบบสบู่นี้ไม่ใช่ไม่ดีแต่สบู่บางทีเขาล้างหน้าดีเกินไปคือวัยรุ่นเนี่ยจะมีผิวมาพอเป็นสิวเยอะๆเนี่ยพวกคุณไปล้างหน้าปุ๊บผิวมันจะแห้ง
1: มันดึงไขมันออกไปเยอะเกินไป
0: ใช้สบู่แรงๆเนี่ยผิวแห้งพอผิวแห้งปุ๊บมันระคายเคือง
1: ใช่ครับ

0: มันระคายเคืองพอระคายเคืองปุ๊บระคายเคืองต่อผิวสิวก็เผยขึ้นมา
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ใช้อะไรที่มันอ่อนโยนเนี่ยแล้วมือไม่ไปสัมผัสหน้าบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้สิวลดไปเอง
1: ใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นบางผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ใช้เป็นสัดส่วน
0: ใช
1: ่ไหมครับอย่างเช่นสบู่เนี่ยมันก็เหมาะกับตัวใช่ไหมครับอาจารย์บางทีไปใช้กับหน้าเนี่ยมันอาจจะรุนแรงเกินไป
0: ใช
1: ่ไหมครับมันก็จะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยไงนะครับ
0: เอาสูตรที่หนึ่ง
1: สูตรที่หนึ่งนะครับ
0: สูตรที่หนึ่งมีสารอยู่ประมาณ7ตัวนะ
1: เกิน7อาจารย์7ส่วน
0: 7ส่วนโอเค
1: มีทั้งหมด7ขั้นตอน
0: 7ขั้นตอนนะครับ
1: นะครับมีทั้งหมด7ขั้นตอน
0: อ
1: ันเนี้ยเดี๋ยวเราจะแนะนำไปทีละขั้นตอนเดี๋ยวเราจะแนะนำไปทีละขั้นตอนอธิบาย
0: สารกันว่าเรามีสารอะไรบ้าง
1: ใช่
0: ต
1: ั
0: วแรกเป็น
1: นะครับเดี๋ยวบางทีท่านผู้ชมอ่ะจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมวางสารเว้นวรรคไว้อย่างนี
0: ้
1: นะครับมันเป็นส่วนอาจารย์มันเป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สอง
0: เป็นส่วนเป็นกลุ่มๆ
1: มันเป็นกลุ่มใช่ที่เราวางเว้นวรรคไว้แบบนี้คือมันเป็นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามตามสูตรที่เดี๋ยวขึ้นทางหน้าจอให้นะครับเพื่อที่ตอนที่เราหยิบมาใช้มันจะได้ง่าย
0: แต่ส่วนเนี่ยเราต้องเอาเจ็ดส่วนที่มีเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ผสมเข้าด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: คือไม่อยู่ว่าจะเอาส่วนที่1ไปผสมที่2เลยไม่ได้
1: ใช่
0: แล้วก็แต่ละส่วนแต่ส่วนน่ะผสมเข้ากันจนเขาละลายหมดก่อน
1: ใช
0: ่เอาแต่ละส่วนมาผสมกัน
1: นะครับเพราะฉะนั้นในการทำของท่านผู้ชมเนี่ยเมื่อเราชั่งสารเสร็จแล้วเราก็ต้องวางเป็นส่วน
0: ๆใช่
1: เพื่อที่เวลาเราทำ
0: จะง่าย
1: เราจะทำง่าย
0: ใช่ครับ
1: นะครับบางทีผสมส่วนที่1วางสารรวมกันอยู
0: ่
1: เอาส่วนที่1อยู่ไหน
0: หาไม่เจอหาไม่เจอนะครับก็จะทำให้เกิดการวุ่นวายในการทำ
1: นะครับ
0: ตอนจัดสารเนี่ยก็คือแบ่งกลุ่มตามที่เราสอน
1: ใช่นะครับอย่างเช่นนะครับไปดูที่วิธีทำเลยใช่ไหมครับอาจารย์วิธีทำเนี่ยเขาบอกให้เอาส่วนที่1มาผสมด้วยกันนะครับเอาส่วนที่1มาผสมส่วนที่1ก็คือมีน้ำ
0: มี
1: วอเตอร
0: ์มีน้ำอยู่ที่ 61.5 กรัม
1: ใช่
0: นะฮะส่วนที่1นะฮะเดี๋ยวอาจจะมีใน
1: ช่อง
0: ผมอาจจะขึ้นต่อให้นะฮะว่ามีอะไรบ้าง
1: แล้วก็ตัวที่2คาร์โบพอลอัลควา SF1
0: ตัวที่2เนี่ยอัลควา
1: SF1
0: SF1 ตัวนี้เป็นตัวปรับความหนืด
1: ใช่ครับ
0: คืออันที่1เป็นน้ำตัวที่2เนี่ยในการทำเจลเนี่ยต้องบอกว่าเจลเนี่ยมันจะไม่ใสๆแล้วไหลลงมือเพราะมันก็เป็นน้ำเนาะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเจลต้องมีความหนืดความหนืดพอเราเทเจลเนี่ยมันจะจุดมืออุ้มมือได้ไม่ไหลตายนะฮะก็คือประกอบการเป็นเจลนะครับ
1: นะครับก็คือ 6.5 กรัมนะครับหน่วยที่เราใช้วันนี้เราใช้เป็นกรัมนะ
0: กรัม
1: เราใช้เป็นกรัมนะครับเนี่ยครับส่วนที่1ก็จะมีอยู่2ตัว
0: 2ตัวก็คือตัวน้ำกับตัวคาร์บูพอล
1: ใช่ครับ
0: น้ำกับตัวปรับความหนืด
1: ใช่ตัวต่อไปส่วนที่2
0: ที่2นะ
1: เนี่ยส่วนที่2ที่ผมเว้นวรรคไว้ให้อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีน้ำเหมือนกัน
0: น้ำนะฮะน้ำเคยใช้เป็นตัวทำละลาย
1: ใช่
0: นะฮะ
1: นะครับ
0: ตัว
1: ไตรเอทานอลไมด์ใช่
0: ต
1: ั
0: วนี้เป็นตัวแบบค่า pH นะฮะคือพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยคือเราต้องปรับค่า pH ให้ตัว
1: ให้มันเหมาะกับผิวพรรณ
0: ของผิวเรา
1: ให้มันพอกับผิวเรา
0: จะมีค่า pH อยู่ประมาณ 5.5 ถึง 6.5
1: ใช่ครับกลางกลาง
0: กดอ่อนๆเป็นกดนิดๆกดนิดๆคือมันประมาณกดนิดนะ
1: ครับ
0: นะครับก็คือต้องปรับค่า pH เนี่ยให้มันใกล้เคียงกับผิว
1: ใช่
0: เพราะหลักๆเลยตัวนี้อ่อนโยนจะไปเป็นกดแก่ด่างแก่ไม่ได้
1: ถ้าสมมติในกรณีเราเรียนเราศึกษาเกี่ยวกับเครื่องสำอางมาเยอะๆเราทำมาเยอะๆเนี่ยเราจะเลยว่าผิวหรือว่าตัวเราร่างกายเราเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยค่า pH ไม่เท่ากันใช่ไหมครับอาจารย์อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ผมก็จะอีกค่า pH หนึ่งตัวก็อีกค่า pH หนึ่ง
0: ใช
1: ่ไหมครับอย่างอื่นก็ค่า pH หนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์มันจะไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เดียวได้ทั้งตัว
0: คือมันต้องเหมาะสมอ่ะ
1: ใช่มันต้องเหมาะสม
0: สมมติคุณเอาผลิตภัณฑ์ตัวนั้นไปใช้กับผมเนี่ยคุณต้องรู้เลยว่าถ้าอยู่ๆคุณเอาสบู่ที่ถูตัวนะไปถูผมเนี่ยผมคุณจะชี้ฟูอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: บางคนจะเอาแบบสบู่อาบน้ำถ้าผมยาวบอกได้เลยบางทีแบบผมคุณก็จะ
1: พันกันมั่วไปหมดเลยคราวนี้
0: เพราะมันจะไม่ให้ความนุ่มลื่นทิ้งไว้ที่ผมเพราะผมไม่ยาวแต่ผมสั้นอาจจะไม่รู้สึกอาจจะรู้สึกว่าผมหนืดๆไปเนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องปรับค่า pH หรือปรับค่าให้เท่ากับ
1: ส่วนที่เราจะใช
0: ้
1: ใช่นะครับส่วนที่3นะครับส่วนที่3คือ
0: N8000
1: N8000
0: คือสารชำระล้างนะฮะบอกว่าตัวนี้เป็นเจลล้างหน้าทุก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับการชำระล้างเนี่ยต้องบอกเลยต้องมีสารชำระล้าง
1: ใช่ครับ
0: ต้องมีสารชำระล้างนะฮะ
1: แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ส่วนไหนแล้วเราจะใช้สารชำระล้างตัวไหน
0: ตอนนี้เราใช้เป็ดพันธุ์เป็ดพันธุ์ก็เป็นสารที่นิยมนะนิยมนะครับ
1: นะครับต่อไปส่วนที่4โพลีคอเทเนียม7นะครับ
0: ก็คือเป็นสารช่วยปรับให้นุ่มลื่นนะฮะก็คือช่วยทำให้ผิวเนี่ยพอใช้เสร็จแล้วผิวนุ่มลื่นคือตัวนี้มันก็จะไปเคลือบที่ผิวทำให้รู้สึกว่าพอใช้แล้วไม่ตึงผิวนะมีเหมือนกับให้กับสารที่กับความชุ่มชื้นกับผิวเอาไว้ที่ตัว
1: นะครับนะครับต่อไปส่วนที่5ก็คือตัวกีซาลีน
0: ตัวกีซาลีนตัวที่แล้วเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นให้ความนุ่มลื่นตัวละเทือเนี่ยให้ความนุ่มลื่นแต่ตัวนี้ให้ความชุ่มชื้น
1: ใช่ครับ
0: ตัวกีซาลีนเนี่ยเขามีหน้าที่แบบดึงน้ำเข้าหาตัว
1: ครับ
0: คือตัวเขาเนี่ยเป็นตัวดูดความชื้นเพราะฉะนั้นพอใช้ปุ๊บมันก็จะทำให้เกิดผิวเนี่ยชุ่มชื้น
1: ใช่
0: นะฮะชุ่มชื้น
1: นะครับ
0: ที่ผิว
1: ตัวกีซาลีนเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายความนิดนึงนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจบอกว่ากีซาลีนที่บ้านอ๋อที่บ้านผมมีครับเป็นก้อนๆเลยเดี๋ยวผมไปตุ่นมาใส่
0: คือหลายคนเนี่ยเคยเรียนเรื่องสบู่กีซาลีนกับเรา
1: ใช
0: ่สบู่กีซาลีนกับเราเนี่ยก็อาจจะมีก้อนกีซาลีนอยู่นะฮะต้องบอกว่าไอ้เป็นก้อนๆน่ะมันไม่ใช่กีซาลีน
1: อ
0: ันนั้นเป็นเบสสบู
1: ่
0: สำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของกีซาลีนจริงๆอ่ะเขาจะเป็นของเหลวใสๆ
1: นี่แบบนี้อาจารย์
0: นะฮะ
1: นี่แบบนี้นะครับ
0: นะกีซาลีนก็คือของเหลวใสๆนะไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับจริงๆตัวกีซาลีนเนี่ยในร่างกายเราก็มีอยู่ละ
1: ใช่คร
0: ับในพืชในไขมันพืชมันจะอยู่ในไขมันพืชในไขมันสัตว์นะเป็นของเหลวใสๆหน้าที่ของเขาเนี่ยก็มีหน้าที่ให้ความชุ่มชื้น
1: ใช่ครับ
0: นะครับกับสิ่งที่เขาอยู่เพราะเรามาใส่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เพื่อทำให้เกิดความชุ่มชื้นกับผิว
1: ครับ
0: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นอย่าสับสน
0: อย่าส
1: ับสนนะครับ
0: กีซาลีนปุ๊บมีกีซาลีนก็ก้อนแข็งๆใสๆไม่เอามาใช้
1: ไปตุ๋นมาใส
0: ่เอาไม่ได้
1: นะครับคนละตัวกันนะครับตัวต่อไปคือตัวไก่แดนนะครับตัวไก่แดน
0: ไก่แดนก็เป็นสารกันเสียที่อ่อนโยนและปลอดภัยนะครับนะครับเป็นตัวที่ราคาไม่แพงอ่อนโยนปลอดภัยนะครับ
1: นะครับต่อไปส่วนที่7นะครับมี HCO 040ตัวนี
0: ้ HCO อิมมันโซเจนนะฮะตัวนี้ก็คือมาเราในสูตรของเราเนี่ยตัวต้องบอกว่าตัวสูตรของเจลล้างหน้าเนี่ยตัวเบสเขาเนี่ยจะเป็นน้ำเป็นหลักใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเราทำผิดพันเอามาใช้เนี่ยเราก็ต้องมีน้ำหอมน้ำหอมเนี่ยมันจะเป็นออยล์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เราก็ต้องมีตัว
1: เชื่อม
0: อยู่ๆเรามีน้ำเนี่ยแล้วเอาน้ำมันใส่เข้าไปเนี่ยเอาออยล์ใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะลอย
1: แยกกันมัน
0: แยกกันเพราะเราใส่ตัวอิมันโซเจนตัวอิมันชั่นเนี่ยตัวอิมันชั่นเนี่ยเขามีหน้าที
1: ่เชื่อมน้ำ
0: ให้ผสมกระจายตัวอยู่ในเชื่อมน้ำมันให้กระจายตัวอยู่ในน้ำเยอะๆเนี่ยโดยที่ไม่แยกตัวออกมาได้
1: ใช่ครับ
0: โมเลกุลของตัวของน้ำมันเนี่ยจะกระจายตัวอยู่ในสารที่ละลายน้ำได้
1: ใช่ครับ
0: เขาเรียกว่าตัวเชื่อมน้ำเนี่ยตัวอิมันชั่นนะครับ
1: มันก็จะต้องคู่กับกลิ่น
0: ใช่
1: คู่กับกลิ่นเพราะว่ากลิ่นเป็นออยใช่ไหมนะครับพอเราผสมมันจะได้ไม่แยกชั้นนะครับอันนี้สำคัญนะตัวเนี้ยสำคัญบางคนไม่ใส่อะพอเวลาเราทำตอนแรกอะเหมือนกับจะผสมกันได้ใช่ไหมแต่เราทิ้งไว
0: ้ตอนที่เราคนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าน้ำหอมที่เราใส่จำนวนไม่เยอะ
1: ใช่
0: ไหมอย่างมากก็ประมาณ 1-2% พอเราใส่เข้าไปปุ๊บตอนคนเนี่ยเขาอาจจะกระจายตัวแต่พอเขา
1: ทิ้งไว้อะพอทิ้งไว
0: ้เพราะน้ำกับน้ำมันต้องเข้าใจว่าโมเลกุลเขาเข้ากันไม่ได้เขาแยกกันโดยแล้วน้ำมันก็จะเบากว่าน้ำก็จะลอยอยู่ข้างบน
1: ใช่ที
0: ่อาจจะเจอน้ำมันลอยเหลืองๆอยู่ข้างบนเอ๊ะเป็นอะไรไม่เข้าใจ
1: ใช่ก็คือไม่มีตัวเชื่อมนะครับเพราะบางทีเราไม่ใส่ตัวเชื่อมอะตอนเราผสมอะมันอาจจะดูเหมือนจะเข้ากันแต่ถ้าเราทิ้งไว้อะออยมันจะแยกชั้นออกมา
0: เราคนเนี่ยเราให้พลังงานมันก็แตกไง
1: ใช่ใช่
0: คนเล็กๆแต่พอเขาปุ๊บเขาก็ลอยตัวขึ้นมาน
1: ะครับเพราะฉะนั้นในสูตรจะต้องมีตัวเชื่อมนะครับอ่ะเรามาเริ่มวิธีการผสมเลยเดี๋ยวขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายช้าๆไปทีละขั้นตอนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอนนะครับแล้วพอมีเวลาเหลือนะครับ
0: ตอนจะทวนให้ทีนึง
1: เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวจะชุบทวนให้อีกทีนึง
0: มีเวลาเหลือนะครับผมอ่ะอาจารย์ทำเลย
1: อ่ะนะครับเรามาดูวิธีทำ
0: ครับ
1: นะครับช่วงวิธีทำนี่แหละท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันสำคัญในการที่เราวางเป็นส่วนๆอย่างเงี้ยมันสำคัญนะครับมาดูวิธีทำที่1
0: อยากให้เข้าใจตรงๆนี้นะครับ
1: นะครับมาดูวิธีทำที่1เลยนะครับเขาบอกให้เอาส่วนที่1
0: มาละลายให้เข้ากัน
1: ใช่มาละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับ ก็คือเนี่ยส่วนที่หนึ่ง
0: เรามีน้ำ

0: นะน้ำเป็นตัวทำลาย
1: เห็นไหมครับ
0: 11.5 นะฮะ
1: ใช่
0: กับตัวคาร์โบพอลตัวปรับความละเอียดที่ 6.5 กรัม
1: เราแยกไว้แล้วปุ๊บเราหยิบได้เลยใช่ไหมครับเราแยกไว้ปุ๊บเราหยิบได้เลยเราไม่ต้องไปหา
0: เราก็เทลงในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะอันนี้เป็นโบรที่เป็นแก้วนะ
1: ครับผมไม่อยากใช้อันนั้นผมอยากใช้อันนี้มันจะได้ใสๆเห็นชัดๆ
0: ไปดูว่าสวยนะคร
1: ับ ใช่มันเห็นชัดๆนะครับนะครับ
0: อันนี้เราใส่ตัวคาร์โบพอลนะครับ
1: มันจะขุ่นนะมันจะขุ่น
0: เริ่มแรกตอนเราใส่เป็นขุ่นเรากลัวสักพักนึงเดี๋ยวเขาตอนที่เราใส่ตัวปรับความเนี่ยกับค่า pH เนี่ยเขาจะใส่ขึ้น
1: ใช่นะครับเนี่ยขั้นตอนที่1เขาจะคุณแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเราก
0: ็เอ๊ะบางคนทำตอนแรกๆเอ๊ะใส่2ตัวปุ๊บไหนบอกว่าทำเจลทำเจลไม่ต้องใส
1: ่อย่างอย่าเพิ่งใจร้อน
0: ใช่มั
1: ้ยเราอย่าเพิ่งใจร้อนเพิ่งขั้นตอนที่1นะครับ
0: ค่อยๆดูเดี๋ยวมันจะเป็นของวิเศษใช่มั้ยอาจารย
1: ์ใช่เราจินตนาการว่าเหมือนกับเรากำลังทำอาหารน่ะใช่ไหมเราต้องใส่
0: ไม่เสร็จ
1: เราต้อง
0: ไม่เสร็จใช่เป็นสัดส่วน
1: ใช่ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้คือแค่ส่วนที่หนึ่ง
0: ส่วนที่หนึ่ง
1: ต่อไปส่วนที่สอง
0: ส่วนที่สองนะมีน้ำเหมือนกัน
1: มีน้ำกับไตรเอทานอลามาย
0: ด์
1: ใช่ไหมครับ
0: อันนี
1: ้ผมก็สามารถหยิบมาใช้ได้เลย
0: สองตัว
1: เพราะว่าผมแยกไว้หมดแล้ว
0: แยกไว้ละแยกเป็นส่วนๆแล้วก็จะง่าย
1: ครับ
0: ถ้านักศึกษาหรือท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยแยกเหมือนเราตอนทำก็จะง่ายนะ
1: ใช่ใช่นะครับเนี่ยไตรเอทานอลามายด์เนี่ยเห็นไหมครับมันน้อยมาก
0: น้อยปริมาณการใช้แค่
1: มัน
0: 1.2 กรัม
1: ใช่มันน้อยมากนะครับ
0: เรา
1: เอาน้ำอ่ะเทใส่ลงไปเลยอาจารย์เนี่ย
0: ขั้นตอนการทำนะเราเอาน้ำที่จำนวนมากกว่า
1: ใช่ๆ
0: ไปในตัวไตรเอทานอลามายด์หรือว่าตัวฝาปรับค่า pH เนี่ยที่ 1.2 เนี่ยแล้วคนให้เข้ากัน
1: ใช่เน
0: ี่ยอยู่จะเจ้าของน้อยเทลงไปของมากเนี่ยมันแทบจะไม่ลงนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมอาจารย์มันจะสูญเสียไปอยู่ติดกับตัวภาชนะ
1: เนี่ยครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเอ๊ะทำไมต้องเอาอันนี้เทลงในสิ่งนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะว่าน้ำเนี่ยมันไหลได้ง่ายแล้วมันไม่เหนื่อยเทลงไปในสัดส่วนที่มากลงไปส่วนที่น้อยเนี่ยมันก็จะทำให้กระจายตัวหรือไม่สูญเสียไม่สูญเสียค่านะครับ
1: ใช่ครับนะครับในส่วนที่สองเราก็ใช้น้ำทำละลายกับตัวไตรเอทานอลามายนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่สองนะครับต่อไปขั้นตอนที่สามนะครับขั้นตอนที่สามเนี่ยเขาบอกขั้นตอนที่สามนะครับค่อยๆเติมส่วนที่สามผสมจนเป็นเนื้อเพราะไอ้ขั้นตอนที่สองยังไม่เสร็จอาจารย์เขาให้เติมส่วนเนี้ยเติมส่วนที่หนึ่งลงไปแล้วคนให้มันกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ
0: ก็เอาส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองเนี่ยเทรวมกันค่อยๆเทรวมกันจนเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ใช่
0: ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่1เนี่ยผสมส่วนที่1นะฮะขั้นตอนที่3ผสมส่วนที่2ขั้นตอนที่3คือเอาส่วนที่1กับส่วนที่2เทเข้าร่วมกันค่อยๆเทค่อยๆเทเข้าร่วมกันแล้วก็กด
1: นะครับค่อยๆเท
0: ค่อยๆเทนะครับเทลงไปจนเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: พอเราเทไปปุ๊บ
1: จะเริ่มใส
0: จะเริ่มเนื้อเป็นเจลสังเกต
1: เป็นเจลแล้วใส
0: จะเริ่มเป็นเจลแล้วใสขึ้นมานะฮะเนี่ยดูนะฮะจากเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นสีขาวนะฮะนี่เริ่มเป็นเนื้อเจลสีใสๆขึ้นมาแล้วนะครับนะก็ให้คนจนมือเป็นเนื้อเดียวกันสังเกตยังไงว่าเป็นเนื้อเดียวกันก็คือจากขาวขุ่นกลายเป็นใสแนวเลย
1: ใช่เขาจะใสขึ้นมาเอง
0: ข้างล่างยังขุ่นอยู่นิดนึงก็ต้องคนต่อไปนะฮะ
1: นะครับเห็นไหมครับอันนี้เขาจะเริ่มมาใสของเขาเอง
0: ครับ
1: นะครับเห็นเดี๋ยวดูกล้องจะได้เห็นชัดๆ
0: อันนี้
1: คือใสแล้วนะ
0: เป็นเนื้อเจลแล้ว
1: เป็นเนื้อเจลใสๆแล้วนะครับ
0: อันนี้คือการทำให้เป็นเนื้อเจลจากขั้นตอนที่หนึ่งเราได้เบียดขึ้นมาละเบียดเนื้อเจลนะฮะครับผม
1: นะครับต่อไปนะครับตั้งแต่ขั้นตอนที่3เป็นต้นไปเนี่ยเราก็ค่อยๆเททีละตัวลงไป
0: ตั้งแต่ขั้นตอนที่3เราก็จะไล่
1: เททีละ
0: ที่4 5 6ลงไป
1: ใช่เราจะค่อยๆเททีละส่วนเลยปึ๊กปึ๊กปึ๊กลงไป
0: แต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัว emulsion เนี่ยเราต้องผสมกับน้ำหอมก่อน
1: ใช่ครับใช่นะครับต่อไปคือส่วนที่3นะครับก็คือ N8000
0: คือในเมื่อเรามีเนื้อเจลแล้วตอนนี้เราก็จะเอาสารชำระล้างคือเราทำเจลล้างหน้าใช่ไหม
1: ใช่
0: เราไม่ทำเจลแอลกอฮอล์
1: ใช่
0: เราก็เอาส่วนที่เป็นสารชำระล้างใส่ลงไป
1: ใช่นะครับตัว N8000 เขาจะหนืดนิดนึงนะครับเขาจะหนืดมีความหนืดค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ค่อยๆเทแล้วกวนนะครับ
0: จากเป็นเจลเฉยๆปุ๊บก็จะเป็นเจลที่มีส่วนผสมของสารชำระล้างนะครับส่วนผสมของสารชำระล้างแต่ปริมาณของตัว N8000 เนี่ย

0: เราใส่ไม่ได้เยอะนะเราใส่แค่15กรัมนะ 15% ของตัว
1: ใช่ครับ
0: เราก็จะได้ในส่วนของตัว N8000 เนี่ยนะครับละลายลงไปในเนื้อเจลนะเนื้อเจลนะ
1: นะครับต่อไปส่วนที่4โพลีคอร์เทเนียม
0: ครับผม
1: นะครับก็ค่อยๆเทลงไปทีละส่วน
0: เราเติมสารที่เป็นสารชำระล้างนะฮะต่อไปเนี่ยเราก็จะเติมสารที่ช่วยให้ความนุ่มลื่นกับผิวนะฮะตัวโพลีคอร์เทเนียมเนี่ยเราใช้ประมาณแค่จุดห้ากรัมแค่นั้นเองฮะ
1: มันน้อยมาก
0: ใช
1: ่คือน้อยมาก
0: ราคาก็จะสูงปริมาณที่เราใช้ก็จะไม่มากนะฮะแต่ให้ผลกับผิวในที่ทำให้เกิดออนโยนทำให้ผิวนุ่มลื่นขึ้นมาได้นะครับ
1: นะครับเขาจะเป็นคล้ายๆกับ N8000 เลยนะอาจารย์มันจะเป็นของเหลวของเหลวใสๆ
0: หนืด
1: หนืดหนืด
0: หนืดนะฮะการที่ทำให้ผิวนุ่มลื่นก็จะไปเคลือบที่ผิวละใช่ไหมเขาจะมีความหนืดหนืดนะฮะ
1: นะครับแล้วตัวต่อไปก็คือตัวส่วนที่5คือตัวกีซาลีน
0: นะครับลักษณะก็คล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าความหนืดจะน้อยนิดนึง
1: ใช่เขาจะคล้ายๆกัน
0: นะฮะตัวที่5ก็คือเป็นตัวกีซาลีนนอกจากเราให้ใช้ความสารที่ช่วยทำนุ่มลื่นละเราก็ใช้สารให้ความชุ่มชื้นความนุ่มลื่นกับความชุ่มชื้นไม่เหมือนกันนะนุ่มลื่นก็คือพอใช้ปุ๊บผิวเนี่ยจะนุ่มนะฮะแบบจะนุ่มๆนะฮะแต่ชุ่มชื้นเนี่ยเหมือนกับทำให้มีน้ำเหมือนกับมีความชุ่มชื้นอ่ะมีอมน้ำประมาณนี้นะดูเหมือนกับอิ่มๆขึ้นมาจากมีความชื้นขึ้นมา
1: อาจารย์เชื่อไหมอาจารย์เชื่อไหมจะต้องมีท่านผู้ชมหลายท่านที่คิดว่าไอ้ที่มันให้ความนุ่มลื่นอ่
0: ะ
1: ที่มันติดอยู่ตามตัวเราอ่ะหลายท่านจะต้องคิดว่ามันไม่สะอาดอาจารย์เชื่อผมไหม
0: คืออย่างนี้มันมีการชำระล้างสิ่งถูกปกจากผิวหนังเราไปนะฮะเพียงแต่ว่าไอ้ตัวนุ่มลื่นเนี่ยมันไม่ได้มากนะนะฮะก็จะเป็นการที่เคลือบผิวเราอยู่นะครับช่วยแบบมันก็ช่วยให้โมเลกุลของเราเนี่ยมีความนุ่มประมาณนั้นนะการเคลือบอยู่แล้วก็ความชุ่มชื้นกับผิว
1: บางท่านสาดน้ำใหญ่เลยทำไมมันยังมันอยู
0: ่
1: บางท่านใส่น้ำใหญ่เลยนะครับ
0: คือในการอาบน้ำด้วยเจลอาบน้ำหรือสบู่อาบน้ำเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นแล้วมันไม่เหมือนกับใช
1: ้สบู
0: ่ก้อน
1: ใช่
0: สบู่ก้อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นสบู่ก้อนที่เป็นธรรมชาติหรือว่าสบู่ก้อนสูตรที่แรงๆเนี่ยสบู่ก้อนที่แบบเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้มีใส่สารอื่นลงไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถชำระล้างไขมันที่ผิวออกจากตัวได้อย่างดีเลย
1: ใช่
0: ไหมฮะแต่การเอาไขมันที่ผิวออกจากตัวเนี่ยถ้าเป็นแบบวัยรุ่นหรือว่าคนที่แบบที่ผิวแข็งแรงเนี่ยสักพักปุ๊บก็จะมีซีบุ้มหรือมีไขมันขึ้นมาที่ผิวมาเคลือบผิวมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีไขมันมาเคลือบที่ผิวนะครับครับผม
1: อันนี้คือความรู้ที่แทรกเข้าไปให้นะครับตัวต่อไปส่วนที่6ตัวไกแดน
0: ครับ
1: ไกแดนคือสารกันเสีย
0: ครับ
1: นะครับถามว่าต้องใส่นะครับมันใส่นิดเดียวเองแต่จำเป็นที่จะต้องใส
0: ่
1: นะครับอาจารย
0: ์ก็คืออย่างน้อยเรามั่นใจได้ว่าผิดพันธุ์เราเนี่ยอยู่ได้นาน
1: ใช่ครับแล้วก็ส่วนที่7ส่วนสุดท้าย
0: นะ
1: ครับเราก็เอากลิ่นเนี่ยเทเข้าไปใน HCO 040นะครับเอากลิ่นเทเข้าไปนะครับ
0: ในตัวที่เรียกว่าตัวอิมเมนชั่น
1: เอาอะไรที่เหลวกว่าเท
0: ลงไปในของ
1: เนื้อครับใช่อะไรที่มันเหลวกว่าเทลงไปในของเนื
0: ้อแล้วก็กวนให้เข้ากัน
1: กลิ่นตีตลาดมากเลยนะครับกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมมาก
0: ๆอันนี้เราใส่กลิ่นแล้วนะครับผมสุดท้ายแล้วเราก็จะได้เจลอาบน้ำนะฮะสูตรอ่อนโยนกลิ่นหอมหวน
1: ใช่ช่วงที่ใส่กลิ่น
0: หอมมากเลย
1: เขาอาจจะดูขุ่นนะครับเดี๋ยวเราผสม
0: ท
1: ิ้งไว้มันก็จะกลับมาใส
0: ่
1: ใช่นะครับ
0: โอเคอาจารย์เราเริ่มสูตรที่2เลยนะครับ
1: อันนี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับทิ้งไว้ก่อน
0: เรามีเวลาเราก็จะใส่ขวดที่ดูนะครับตอนนี้เขาใส่ก่อนนะครับสูตรที่2เนี่ยคือเป็นสเปรย์ดับกลิ่นกายนะฮะสเปรย์ดับกลิ่นกายนะครับ
1: ใช่สเปรย์ดับกลิ่นกายนะครับ
0: ครับ
1: โทษ
0: ครับก็ตัว วสเปรย์ดับกลิ่นกายเนี่ยเราก็จะมีสารอยู่6ส่วนนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ใกล้เคียงกับไอตัวที่เราทำเมื่อกี้นี้นะครับ
1: เรามาเริ่มวิธีทำที่1
0: วิธีทำที่1นะฮะส
1: ่
0: วนที่1เนี่ยเราเอาตัวส่วนที่1เราจะมีน้ำเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขาขึ้นสูตรให้บนจอนะ
1: ส่วนที่1เนี่ยมีเพิ่มเติมนิดนึงมันมีน้ำกับตัว2 NA
0: 2NA นะ
1: ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ตัวน้ำเนี่ยก็เป็นตัวทำลายพาร์ทที่1เนี่ยจะเป็นน้ำพาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นตัว2 NA EDTA นะตัวนี้เป็นตัวทำให้สูตรคงตัวนะ
1: นะครับก็คือเราอ่ะอาจจะต้องแบ่งน้ำมาละลายนะครับแบ่งน้ำเนี่ยแบ่งน้ำ
0: มาละลายตัว EDTA
1: ใช่
0: EDTA 4NA นะ
1: มาครับแบ่งน้ำมาละลายนิดนึง
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่า 2NA เนี่ยเขาเป็นสารที่ละลายกับน้ำ
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็คน
0: ให้เข้ากัน
1: ใช่นะครับคนให้เข้ากัน
0: ให้เข้าละลายตัว 2NA 2NA EDTA เนี่ยเขาเป็นของที่เป็นโซลิดนะก็คือเป็นผงนะเป็นผงละลายน้ำได้
1: เขาจะใสเราจะมองได้ด้วยตาเปล่าเลย
0: ครับเราคนจนใสนะนะแล้วก็ตัว EDTA 2NA นะละลายกับน้ำก็ใส่น้ำเข้าไป
1: เห็นไหมครับอาจารย์เราสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยว่ามันใส
0: ครับ
1: นะครับนะครับจากนั้นนะครับค่อยเติมส่วนที่2ลงไปเทให้เข้ากันนะครับส่วนที่2ก็คือเอทานอล95
0: ก็คือเป็นตัวแอลกอฮอล์เอทานอลนะเป็นแอลกอฮอล์ที่ทานได้ตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์ที่อย่าไปใช้ตัวเมทานอลนะฮะตัวแอลกอฮอล์เนี่ยใช้เอทานอลนะฮะเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้กับผิวนะฮะเป็นแอลกอฮอล์ที่ปลอดภัยถ้าเป็นเมทานอลเนี่ยถ้าออกมาใช้เนี่ยอาจจะตาบอดได้เลยนะ
1: ใช่อันตราย
0: ต้องเป็นเอทานอลนะฮะเอทานอลก็คือย่อมาจากอีทอะเอทานอลก็คือเป็น
1: ตัว E ตัว E
0: เอทานอลนะ
1: ใช่ E นะครับ
0: เราจะทำสเปรย์นะฮะสเปรย์ก็จะตัวแอลกอฮอล์จะเบากว่าน้ำเพราะเรามาฉีดกระจายตัวนะฮะครับแล้วก็ใส่ตัวเอทานอล 95% ลงไปนะครับ
1: นะครับเราผสมส่วนที่1ให้เข้ากันใช่ไหมครับเติมส่วนที่2ลงไปนะครับแล้วก็ค่อยๆเติมส่
0: วนที
1: ่3ส่วนที่4ส่วนที่5ส่วนที่6
0: ไล่ไปทีละส่วนเลย
1: ใช่
0: ส่วนที่3ก็คือตัว
1: ป๊อปปาลินไกคอน
0: ก็คือตัวนี้ก็คือช่วยให้ผิวนุ่มลื่นนะฮะ
1: เป็นตัวทำละลายด้วยนะอาจารย์
0: เป็นตัวทำละลายด้วยนะฮะช่วยทำละลายและช่วยทำให้ผิวนุ่มลื่นได้ด้วยนะครับ
1: แล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกลิ่น
0: ก็คือเราทำสเปรย์ดับกลิ่นเนาะก็จะมีกลิ่นกับต้องอย่าลืมว่าพอมีกลิ่นปุ๊บก็ต้องมีตัวอิมเมอร์เซชันนะฮะก็คือตัวที่เชื่อมเอาน้ำมันเนี่ยของกลิ่นเนี่ยไปละลายกับน้ำ
1: ใช่
0: เพราะสูตรสเปรย์เราก็เป็นสูตรน้ำเหมือนกันนะฮะต้องเข้าใจว่าสเปรย์ก็เป็นสูตรที่เป็นน้ำเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมีตัวอิมเมอร์เซชันที่ตัวละลายน้ำนะครับเอาน้ำมันเนี่ยละลายกับโดยมาสเจนเพื่อทำให้เขาเนี่ยละลายกระจายตัวในน้ำได้นะครับตัวนี้ก็คือใส่กลิ่นเพื่อนอกจากเป็นตัวที่ทำให้กลิ่นหอมนะครับแต่เขาบอกว่าอันนี้เราทำสเปรย์ดับกลิ่นนะฮะพาร์ทที่5ถ้าท่านดูจออยู่ก็จะเห็นว่าเราจะมีตัวที่เรียกว่าสารดับกลิ่นนะครับผม
1: แล้วก็คนให้เข้ากัน
0: ครับผม
1: นะครับแล้วเราก็มาส่วนที่5
0: กลิ่นอ่อนฮะอันนี้มันกลิ่นอ่อน
1: นะครับส่วนที่5ก็มี2ตัวด้วยกัน
0: 2ตัวนะฮะก็คือมีตัวเป็นน้ำนะน้ำเป็นทำลายกับตัว
1: โคลาคอร์ส
0: โคลาคอร์ส SME นะตัวนี้เป็นตัวดับกลิ่นกายเป็นตัวดับกลิ่นล่ะ
1: ใช
0: ่นะครับ
1: นะครับเหมือนเดิม
0: มันจะดับกลิ่นแบบเราเนี่ยมันก็จะมีกลิ่น
1: ส่วนตัว
0: กลิ่นส่วนตัวกลิ่นไขมันหรือว่ากลิ่นเหงื่อกลิ่นจากตอมกลิ่นของเรา
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งกลิ่นพวกนี้มันก็จะมีแบบเหมือนกับพวกเชื้อจุลินทรีย์นะ
1: ใช่
0: ตัวกระจายกลิ่นพอใส่ตัวดับกลิ่นก็ทำให้กลิ่นพวกนี้หายไป
1: นะครับมันจะมีอยู่2ตัวคือมีตัวน้ำกับโคลาคอร์ส
0: โคลาคอร์ส
1: เราเอาน้ำเทใส่เหมือนเดิม
0: น้ำก็จะเหลือกว่านะเทลงไปในโคลาคอร์สเพื่อให้โคลาคอร์สเนี่ยเขาละลายในน้ำ
1: แล้วก็ช่วยเขาผสมนิดนึง
0: ครับผม
1: นะครับช่วยเขาผสมนิดนึงนะครับสารพวกนี้เขาละลายง่ายนะครับอาจารย์เขาเจอน้ำแป๊บเดียวเขาก็ละลายแล้ว
0: สารที่ละลายในน้ำอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ฮะซึ่งมันมีน้ำเป็นตัวทำละลายนะครับ
1: นะครับมันจะง่ายเนี่ยครับเห็นไหมผมละลายแป๊บเดียวก็ละลายแล้วก็เทลงไปได้เลย
0: ครับ พาร์ทนี้เราจะเป็นพาร์ทที่เป็นน้ำหมดเลยนะมีพาร์ทน้ำมันคือสารที่เป็นตัวกลิ่นอย่างเดียวคือน้ำหอมอ่ะคือจะเป็นออยล์นะครับ
1: นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายฟิน
0: น
1: ็อกซี่เอทานอล
0: ฟินน็อกซี่เอทานอลนะครับ
1: สารกันเสีย
0: เป็นสารกันเสียตัวนี้จะใส่สารกันเสียที่เรียกฟินน็อกซี่เอทานอลนะเพราะเป็นสารที่กันเสียที่ละลายในน้ำได้นะครับ 0.8 กรัมนะครับ

0: นี
1: ้อาจารย์ลองเอาใส่ขวดให้หน่อยไหมสเปรย์ลองใส่ขวดฉีดดู
0: มันไม่มีบิ๊กเกอร
1: ์อ๋อครับผม
0: นะครับเดี๋ยวแนะนำไปแล้วกันนะครับก็คือพวกส่วนใหญ่อะไรที่มันเป็นของเหลวใช่ไหมครับอาจารย์อย่างเช่นสเปรย์พวกเนี้ยมันก็จะเป็นแพ็กเกจจิ้งอย่างนี้เลยนะครับมันก็เป็นขวดแล้วก็มีหัวฉีดเนี่ยก็หาซื้อได้ตามร้านแพ็กเกจจิ้งทั่วไปมีปริมาณตามที่เราต้องการเลยนะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี
1: ้ครับเรามาทวนสารใน
0: ใช่เดี๋ยวเราทวนสารให้ก่อน
1: ในแพ็คที่หนึ่งก่อน
0: เอาตัวที่หนึ่งก่อนใช่ตัวที่หนึ่งก่อน
1: ตัวที่หนึ่งเนี่ยเมื่อกี้เราไปเร็วนิดนึงเราอาจจะสอนไปในการผสมสารนะตัวที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีน้ำพาร์ทที่1เนี่ยจะมีน้ำกับตัวคาร์บูพอลนะฮะน้ำที่ 61.5
0: ใช่ครับ
1: แล้วตัวคาร์บูพอลเนี่ยที่ 6.5
0: ใช่ครับ
1: นะครับส่วนพาร์ทที่2เนี่ยก็คือจะมีน้ำที่10กรัม
0: ใช่ครับ
1: กับตัวไตรเอทิลามายด์นะปรับค่า pH ที่ 1.2 กรัมนะฮะท่านดูจอไปพร้อมกับเราด้วยกันนะฮะ
0: ส่วนที่3ครับ
1: ส่วนที่3เนี่ยเป็น N8000 เนี่ยเป็นสารชำระล้างที่1.5 กรัม
0: 15กรัม
1: 15กรัม
0: 15กรัม
1: 5กรัมนะครับ
0: ส่วนที่4ครับ
1: ส่วนที่4เนี่ยเป็นโพลีควอเตเนียม7นะครับเป็นช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะที่จุด5กรัมนะใส่ที่จุด5กรัมเท่านั้นนะครับ
0: ส่วนที่5ครับ
1: ตัวที่5เนี่ยเป็นกีซาลีนนะฮะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะฮะที่3กรัม
0: ส่วนที่6ไกแดน
1: ส่วนที่6เป็นไกแดนเป็นสารกันเสียนะเราใส่แค่3กรัม
0: 0.3 ครับ
1: 0.3 กรัมจังมองข้ามไปมองไปข้างบน
0: นะครับส่วนสุดท้ายส่วนที่7
1: สุดท้ายเนี่ยเป็นอิมาโซเจนนะเชื่อมน้ำกับน้ำหอมนะฮะก็คือตัวอิมาโซเจนที่ 1.5 กรัมนะกับน้ำหอมที่ 0.5 กรัมเราใส่น้ำหอมแค่ 0.5 กรัมเท่านั้นนะครับ
0: ใช่
1: ครับผม
0: นะครับอ่ะมาสเปรย์ดับกลิ่นกาย
1: สเปรย์ดับกลิ่นกายนะพาร์ทที่1ก็จะมีน้ำนะฮะเป็นตัวทำลายที่ 61.6 กรัมนะกับตัว EDTA 2NA นะเป็นตัวที่ช่วยทำให้สูตรเนี่ยไม่เสื่อมสูตรคงตัวอย
0: ู่
1: นานๆนะที่จุด1กรัมใส่แค่จุด 1% แค่นั้นเองนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ส่วนที่3เนี่ยก็คือเป็น
0: ส่วนที่2
1: ส่วนที่2นะในพาร์ทที่2เนี่ยเป็นตัวเอทานอล 95% นะฮะเป็นตัวช่วยทำละลายหรือว่าเป็นตัวสเปรย์นะ
0: ใช่ครับ
1: ส่วนที่10กรัม
0: ใช่คร
1: ับ ตัวเอทานอลเนี่ยที่10กรัมนะฮะ
0: ส่วนที่3นะครับ
1: ตัวที่3นะพอปรินไกคอนนะเป็นตัวช่วยให้ผิวลื่นนะฮะ3กรัม
0: ส่วนที่4ครับ
1: ส่วนที่4ก็คือเป็นอิมาโซเจนนะกับตัวกลิ่นน้ำหอมเนาะอิมาโซเจนเนี่ยใช้เป็นตัวเชื่อมน้ำหอมกับน้ำที่1กรัมกับตัวกลิ่นที่เราใส่กลิ่นแค่ 0.5 กรัมเท่านั้นเองนะครับ
0: ใช่ครับตัวส่วนที่5ครับ
1: ส่วนที่5เนี่ยมีน้ำเป็นตัวทำละลายนะฮะกับตัวโฮลาคอร์สนะฮะ SME นะเป็นตัวดับกลิ่นอันนี้ตัวเป็นเรียกว่าแอคทีฟในสูตรเราเลยนะฮะก็คือตัวน้ำเนี่ยใช้20กรัมกับตัวโฮลาคอร์ส SME เนี่ยที่3กรัมเอามาผสมด้วยกันก่อนนะครับ
0: ส่วนสุดท้ายส่วนที่6ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยเป็นสารที่เรียกว่าสารกันเสียในสูตรสเปรย์ดับกลิ่นนะครับเพราะมันมีแอลกอฮอล์ด้วยเราใส่ตัวพีนอกซีเอทานอลนะครับที่จุดแปดกรัมนะฮะเป็นสารกันเสียที่สามารถอยู่ในแอลกอฮอล์ได้นะครับผม
0: นะครับ
1: นะครับ
0: ก็
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ได้สูตรที่ดีไป2สูตร
0: นะครับ
1: เป็นเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำจะมาอาบน้ำก็ได้นะมาล้างหน้าก็ได้ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ไ
1: หม
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นสเปรย์ดับกลิ่นกายนอกจากตัวสะอาดละหน้าสะอาดละแล้วก็ไม่มีกลิ่น
0: อาบน้ำเสร็จก็ฉีดสเปรย์ต่อ
1: ออกจากบ้านได้
0: ใช่นะครับแต่เดี๋ยวขออีกหนึ่งนาทีนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราทิ้งไว้เดี๋ยวเขาก็จะกลับมาใส
1: ่ตอนทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยเขาจะคุณแต่เดี๋ยวจะใส่
0: ใช่นะครับทิ้งไว้หนึ่งคืนเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาใส่
1: นะคร
0: ับ ก็หมดเวลาหมดเวลา
1: ทางนี้ถ้าเราจะมีอีก3ตอน
0: หมดเวลา
1: ก็ในตอนที่1เนี่ยเรา2คนนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมกับนักศึกษาที่ดูเราอยู่ไปก่อนนะครับผมงั้นขอสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทอล์กกับเธอเจอกันที่ RMUTR ดิฉันเสาวลักษณ์สมบัติบริลักษณ์ขอสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับการสัมภาษณ์บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นทางวิชาการในรั้วของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้ยังมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
1: RMUTR ร่วมใจจัดการขยะเพื่อลดโลกร้อนเรามาแยกขยะให้ถูกต้องตามมาตรฐาน Green Office กันนะคะ
2: รู้ไหมขยะแต่ละประเภทมีการแยกทิ้งยังไงบ้าง
3: แล้วไม่ทิ้งยังไงบ้างล่ะ
2: มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
1: ก่อนจะทิ้งขยะอย่าลืมเทน้ำหรือของเหลวลงถังเทน้ำที่จัดไว้ให้ก่อนเพราะของเหลวที่ปนมากับขยะจะทำให้เกิดกลิ่นและทำให้รีไซเคิลได้ยากค่ะถังสีเขียวสำหรับขยะเปียกได้แก่เศษอาหารเศษผักผลไม้ที่ย่อยสลายได้ห้ามทิ้งพร้อมน้ำหรือน้ำซุปเพราะจะทำให้ถังเน่าและส่งกลิ่นเหม็นค่ะให้เทน้ำซุปหรือของเหลวออกก่อนทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นและช่วยให้ขยะจัดการง่ายขึ้นค่ะส่วนขยะอื่นๆเช่นยางรัดแกงหรือวัสดุที่ไม่ย่อยสลายอย่าใส่ลงถังนี้นะคะถังสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปเช่นทิชชู่ที่ใช้แล้วหลอดพลาสติกกล่องโฟมที่เปื้อนแยกให้ถูกห้ามมัดรวมกับขยะอื่นนะคะถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกล่องนมขวดพลาสติกกระดาษลังและกระป๋องอย่าลืมเทของเหลวออกล้างหรือเช็ดให้สะอาดและปิดฝาก่อนทิ้งเพราะความชื้นทำให้รีไซเคิลไม่ได้ค่ะขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้เช่นขวด PET กล่องใส่อาหารที่ล้างสะอาดหรือถุงแบบหนาส่วนถุงพลาสติกบางโฟมและแก้วกาแฟที่เคลือบฟอยล์ต้องทิ้งลงขยะทั่วไปเท่านั้นนะคะสำหรับขวดแก้วและขวดน้ำพลาสติกให้นำไปใส่ในตะแกรงด้านข้างที่จัดไว้ให้ค่ะถังสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นหลอดไฟเก่าถ่านไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อนโปรดแยกทิ้งให้ถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างแยกขยะให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ของพวกเราค่ะ
3: การแยกขยะไม่ได้ยากเลย
2: เห็นไหมว่าการแยกขยะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเรามาช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้องกันเถอะ
3: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมนายพงษ์อมรศิริวัฒน์นะครับนักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิชาศิลปศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่างครับผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่รับรางวัลในงานประกวดครั้งนี้นะครับเพราะผมทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการเขียนงานชิ้นนี้สุดความสามารถครับเพื่อน้อมถวายความอาลัยนะครับแนวคิดและแรงบันดาลใจนะครับในงานชิ้นนี้นะครับผมได้แรงบันดาลใจภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นภาพไตรภูมิหรือว่าสวงสวรรค์นะครับเพื่อเขียนถึงความอาลัยนะครับน้อมส่งเสด็จพระบรมีสู่สวรรคาลัยนะครับโดยผมใช้เลือกใช้ลวดลายกระหนกเถาลายเปลวนะครับในการสร้างสรรค์งานชิ้นนี้โดยประกอบไปด้วยสัตว์ป่าสัตว์หิมพานต์เล็กน้อยใหญ่และผู้คนนะครับประชาชนมาน้อมส่งเสด็จครับและนี่นะครับก็คือผลงานที่ผมได้สร้างสรรค์ขึ้นมานะครับความหมายของผลงานนะครับน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยชิ้นนี้นะครับผมเลือกใช้ผู้คนสัตว์ป่าน้อยใหญ่สัตว์หิมพานต์ต่างๆที่อยู่ในภาพเพื่อแสดงถึงความอาลัยแล้วก็มาน้อมส่งเสด็จนะครับในงานชิ้นนี้ครับองค์ประกอบพิเศษที่แสดงถึงความน้อมรำลึกในงานชิ้นนี้นะครับผมเลือกใช้การแสดงฝีมืออย่างสุดความสามารถโดยที่ตัดเส้นโดยใช้ผู้กันทั้งงานเลยนะครับในงานชิ้นนี้ครับโดยไม่มีการใช้ปากกาช่วยแล้วก็เป็นงานที่ผมคิดขึ้นมาเองโดยส่วนตัวเลยนะครับไม่ได้มีการไปคัดลอกหรือว่ามีการไปหาต้นแบบมาจากภายนอกนะครับความยากในงานชิ้นนี้นะครับคือเรื่องของระยะเวลานะครับเพราะมีระยะเวลาในการเขียนงานชิ้นนี้แค่เวลาเดือนเดียวนะครับซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่

0: มีทั้งงานภายนอกแล้วก็งานส่วนตัวด้วยนะครับแต่ผมก็หาการจัดการจัดสรรเวลาเพื่อมาสร้างงานชิ้นนี้ให้ออกมาดีที่สุดครับแล้วก็ปัญหาที่เจออีกอย่างนึงนะครับก็คือเรื่องการหาข้อมูลนะครับอาจจะมีติดขัดไปบ้างแต่ผมก็สามารถหาข้อมูลจากห้องสมุดหรือว่าลวดลายของครูต่างๆในพิพิธภัณฑ์ครับเพื่อมาสานต่อครับสิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับก็คือเรื่องการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติงานนะครับก็คือแบ่งงานแบ่งเวลาให้ได้ครับแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในบางส่วนที่อาจจะเจอปัญหาระหว่างการทํางานครับผมรู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับที่อย่างแรกเลยที่ได้มาเรียนในพ่อช่างนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือพ่อช่างเป็นโรงเรียนศิลปะแห่งแรกของประเทศไทยนะครับอย่างที่ทุกคนรู้และทราบกันและผมสืบทอดงานไทยมาจากพ่อและแม่ครับพ่อและแม่ผมก็จบมาจากพ่อช่างเหมือนกันจบในแผนกจิตรกรรมไทยนะครับผมก็ได้สานต่องานไทยจากท่านแล้วก็คิดว่าจะสานต่อไปรุ่นสู่รุ่นครับและเนื่องตรงกับในวาระครบรอบ113ปีของวิทยาลัยพ่อช่างนะครับผมก็ได้งัดความสามารถออกมาลงในงานชิ้นนี้อย่างสุดความสามารถแล้วก็สุดกำลังครับการนำไปต่อยอดนะครับผมก็ได้เอาข้อผิดพลาดหรือว่าการเรียนรู้ระหว่างทางในการทำงานชิ้นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนลวดลายหรือการหาข้อมูลการคิดการอะไรหลายอย่างนะครับที่จะไปพัฒนาในงานชิ้นต่อไปให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตครับอันดับแรกก็ต้องขอบคุณก่อนนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับหรือบุคคลทั่วไปนะครับที่เข้ามาชมงานในหอศิลป์พ่อช่างแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรอบรั้วถนนตีเพชรโรงเรียนพ่อช่างของเรานะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับที่มารับชมผลงานของเพื่อนๆทุกคนนะครับทุกคนตั้งใจทํางานชิ้นนี้ขึ้นมาอย่างสุดความสามารถครับสาขาศิลปศึกษาของวิทยาลัยพ่อช่างนะครับเป็นสาขาที่เรียนยากไหมก็มีความยากครับแต่ถ้าเรามีใจรักจริงแล้วก็มีความตั้งใจหรือว่าไม่ย่อท้อนะครับเราก็สามารถเดินทางไปสู่ฝันได้นะครับสู่ความสําเร็จได้ไม่มีอะไรยากเกินไปกว่าหากเรายอมแพ้ครับเตรียมตัวนะครับตอนที่ผมเข้ามาศึกษาที่นี่นะครับผมก่อนมาเรียนผมก็ช่วงอยู่ปวช.ผมก็มีการเขียนผลงานฝึกฝนฝีมือแล้วก็เตรียมแฟ้มสะสมผลงานต่างๆครับก็สุดท้ายผมก็ต้องขอบคุณนะครับคณาจารย์เพื่อนๆทุกคนนะครับหรือว่าทุกคนที่เป็นกำลังใจในการเขียนงานชิ้นนี้ขึ้นมานะครับจนเกิดงานชิ้นนี้ขึ้นมาประสบผลสำเร็จและทำให้ผมได้รับรางวัลในงานชิ้นนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะขอฝากเอาไว้ว่างานชิ้นนี้ผมได้ระหว่างเขียนผมได้มีการคิดบทกลอนเอาไว้นะครับก็คือมีอยู่ว่าเปรียบเถาวัลย์ปลายเปลวที่ไหลเหมือนดังในน้ำพระทัยที่ล้นหลามหรือเปรียบดังกิ่งช่อที่งอกงามให้พวกเราเดินตามเส้นทางทองแม้วันนี้แม่แผ่นดินจะลาลับเสด็จกลับสวงสวรรค์พลันหม่นหมองถึงเพลาพวกเราควรปรองดองสารคันลองพระองค์ท่านเป็นแนวทางครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อนายธีรยุทธ์วงอินตานักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาชั้นปีที่2นะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับวิทยาลัยพอช่างครับก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวดจิตรกรรมลวดลายทองในครั้งนี้นะครับขอบคุณทางคณะผู้จัดทำกิจกรรมแล้วก็ขอบคุณครูบาอาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษาทุกท่านนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอแนะนำชื่อผลงานก่อนนะครับชื่อผลงานนะครับก็จะมีชื่อว่าน้ำพระทัยล้นฟ้าชาวประชาเทิดไทยพันปีหลวงครับเป็นผลงานจิตรกรรมลวดลายทองนะครับโดยผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่ตัวผมนั้นได้เห็นพระองค์ท่านผ่านสื่อต่างๆนะครับซึ่งพระองค์ท่านนะครับก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับงานผ้าไหมไทยอะไรอย่างนี้ครับแล้วผมก็ได้นำมาถ่ายทอดผ่านผลงานชิ้นนี้ของผมครับซึ่งงานหลักๆในชิ้นนี้นะครับก็จะมีเป็นชุดไทยทั้ง8แบบนะครับซึ่งชุดไทยและก็ผ้าไหมไทยนะครับก็ได้นำสู่สายตาชาวโลกนะครับและอีกอย่างนะครับพระองค์ท่านก็ได้มีการให้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือจะเป็นโขนไทยนะครับพระองค์ท่านเนี่ยทรงเห็นว่าในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปนะครับคนเราก็เปลี่ยนไปดังนั้นศิลปะวัฒนธรรมของไทยอย่างโขนเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าสูญหายไปด้วยได้พระองค์ท่านจึงทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในตรงนี้จึงทรงรับศิลปะวัฒน

0: ธรรมไทยอย่างโขนนี้ไว้ให้คงอยู่คู่กับคนไทยไปตลอดครับผมก็เลยได้นำมาจัดวางในภาพผลงานนี้ด้วยก็จะมีเห็นเป็นทั้งตัวโขนด้วยแล้วก็มีเครื่องดนตรีไทยประกอบไปด้วยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอีกอย่างหนึ่งไปในตัวครับแล้วก็ด้านหลังจะมีเป็นสถาปัตยกรรมล้อมรอบนะครับซึ่งสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ยังเปรียบเสมือนกับว่าท่านนั้นเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งประเทศไปครับครับงานชิ้นนี้นะครับก็จะมีเป็นสถาปัตยกรรมนะครับที่ถ่ายทอดถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติที่ในช่วงสมัยของท่านนะครับแล้วก็สะท้อนถึงความเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งประเทศครับอันดับแรกในความยากนะครับก็จะเป็นในเรื่องของระยะเวลานะครับในการทำผลงานซึ่งตัวผมเองนั้นเป็นคนที่ถ่ายทอดผลงานผ่านลวดลายที่ค่อนข้างละเอียดครับก็เลยจะต้องจัดสรรเวลาให้ดีเพื่อให้เหมาะกับระยะเวลาในการทำผลงานด้วยครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับก็คือการมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการทำผลงานในครั้งนี้ครับครับก็ในฐานะที่เป็นนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษานะครับสถานที่แห่งนี้นะครับวิทยาลัยเพาะช่างหรือว่าโรงเรียนเพาะช่างนะครับเป็นสถาบันที่พัฒนาแล้วก็สร้างศิลปินต่างๆมากมายนะครับซึ่งก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมด้วยแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกว่ายินดีแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เรียนในสถาบันแห่งนี้ครับก็ในส่วนตัวผมนะครับผมก็เป็นนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษานะครับหรือว่านักศึกษาครูนะครับก็ทำงานศิลปะต่างๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าผมจะนำไปพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการเขียนงานไม่ว่าจะเป็นทางชุดไทยหรือว่าชุดโขนในศิลปะนิพนธ์ในอนาคตของผมต่อไปนะครับแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาครูเราก็สามารถที่จะพูดเพื่อต่อยอดแล้วก็ให้เด็กๆในอนาคตได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของท่านนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มารับชมผลงานของผมนะครับแล้วก็เพื่อนๆจิตรกรรมลวดลายทองทุกๆคนเลยครับที่วิทยาลัยเพาะช่างนะครับหอศิลป์เพาะช่างครับครับก็ขอขอบคุณนะครับทางคณะผู้จัดทำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคณาจารย์ทุกๆท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนตัวผมนะครับแล้วก็ผมนั้นได้มีการแต่งบทประพันธ์นะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกให้กับภาพนี้นะครับซึ่งผมเปรียบกับท่านเป็นเสมือนกับว่าท่านเนี่ยสถิตกลางปรางปราสาทพิฏราชล้ำดั่งรุ้งทองสองธรรมนำวิถีพระสิริโฉมปรโรมราชทั่วธานีเป็นมณีศูนย์รวมใจไทยนิกันครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับผมนายสุทธินันท์ธีรกุลครับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่างสาขาศิลปศึกษาชั้นปีที่2ครับความรู้สึกนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับผมในงานชิ้นนี้นะครับของผมครับได้เล่าเรื่องของพระราชกรณียกิจของท่านนะครับผ่านองค์ประกอบลวดลายต่างๆนะครับของงานนะครับมาจัดองค์ประกอบต่างๆครับเพื่อเป็นผลงานที่ออกมาให้ทุกคนได้รับชมครับชื่อผลงานนะครับมีชื่อว่าแม่แห่งแผ่นดินนะครับข้อหมายนะครับโดยที่จะถ่ายทอดพระราชกรณียกิจผ่านงานนะครับและองค์ประกอบต่างๆนะครับเพื่ออบอุ้มชีวิตวิถีของประชาชนไทยนะครับผมได้นำเทคนิคพิเศษนะครับที่ผมได้ใช้ในงานต่างๆนะครับมาทำนะครับผมก็คือการเบนดิ้งครับงานผ่านลวดลายทองนะครับนำมาประยุกต์ใช้ครับจากงานสากลครับมาใส่ในงานลายทองครับผมความยากเลยนะครับก็คือเรื่องระยะเวลาครับผมที่มีจำกัดนะครับผมแล้วก็ในการที่ได้เรียนรู้ในการทำงานชิ้นนี้นะครับผมก็คือในเรื่องของเส้นหรือว่าการทำลวดลายต่างๆนะครับผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายครับสำหรับตัวผมยิ่งเลยครับ
2: ครับ
1: ในเวลาครบรอบ113ปีวิทยาลัยเพาะช่างนะครับผมก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับผมที่สถาบันนี้เป็นสถาบันที่หล่อหลอมช่างและศิลปะในประเทศไทยครับก็ในการทำผลงานชิ้นนี้นะครับผมจะนำไปต่อยอดในการทำงานชิ้นอื่นๆและต่อไปครับในอนาคตโดยได้จากการเรียนรู้การทำงานของงานชิ้นนี้ครับผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องศิษย์เก่าขอช่างนะครับผมก็ฝากถึงทุกคนนะครับที่ต้องการมาชมผลงานนะครับผมก็แวะเวียนเข้ามาชมได้ครับที่หอศิลป์เพาะช่างครับวิทยาลัยเพาะช่างครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับผมคณะครูอาจารย์เพื่อนๆและทุกกำลังใจครับผม ที่ได้เกิดที่ทำให้เกิดผลงานชิ้นนี้ออกมานะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากข้อความเล็กๆน้อยๆนะครับให้ทุกคนนะครับไม่มีสิ่งไหนครับที่เราทำไม่ได้ครับมีแค่เราไม่ลงมือทำครับขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับผมชื่อแพทนะครับนายมงคลชัยชัยบุตรอยู่ชั้นปีที่3สาขาศิลปศึกษาวิทยาลัยพ่อช่างนะครับอย่างแรกเลยครับการที่ผมได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้เป็นการน้อมรำลึกถึงพระพันปีครับและเป็นการเชิดชูความสง่างามของท่านครับพอผมรู้ว่าตัวเองได้รางวัลก็รู้สึกภาคภูมิใจตัวเองครับที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานแล้วมาอยู่ในจุดๆนี้ได้ครับครับผลงานชิ้นนี้ครับก็เป็นการสร้างสรรค์งานศิลป์ครับที่เชิดชูความสง่างามของพระพันปีหลวงครับโดยการใช้เทคนิคของช่างสิบหมู่นั่นก็คือลายรดน้ำครับเพื่อเป็นการบันทึกว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้ที่ทรงอบอุ้มทั้งศาสนาศิลปะและปวงชนชาวไทยครับให้อยู่ร่วมกับยุคสมัยได้อย่างครับครับชื่อผลงานครับก็มีชื่อว่าสิริพัชรพันธ์ลวดลายไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงครับซึ่งชื่อนี้ครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากที่ท่านได้ทรงตรัสไว้ว่าถ้าในหลวงรัชกาลเป็นน้ำพระองค์จะทรงเป็นป่าครับเลยใช้คำว่าสิริพัชรพันธ์ลวดลายไทยครับก็คือลวดลายพืชพันธุ์ไม้ของไทยครับมาใช้ในชื่อนี้ครับและเชิดชูพระองค์ท่านด้วยครับครับผมในภาพนี้ครับก็จะนำพวกลวดลายไทยหรือพืชพันธุ์ธรรมชาติต่างๆครับเพราะว่าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าพระองค์จะทรงเป็นป่าใช่ไหมครับผมก็นำพวกพืชพันธุ์ลวดลายไทยมาใช้ในภาพนี้และนำทั้งพระราชกรณียกิจหรือสิ่งที่พระองค์ได้ช่วยทั้งสัตว์ป่าหรือป่านะครับปลูกป่าและงานการทำประโยชน์ต่างๆให้กับประเทศไทยครับผมก็นำทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทำในประเทศไทยครับนำมาจัดในองค์ประกอบในภาพนี้นั่นเองครับความยากและความท้าทายของงานชิ้นนี้คืองานชิ้นนี้เป็นงานลายรดน้ำครับลายรดน้ำซึ่งเป็นงานไทยโบราณที่มีความปราณีตและความละเอียดอย่างสูงครับซึ่งงานชิ้นนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้ถึงความอดทนครับการตัดเส้นการเขียนลวดลายต่างๆให้คมชัดและสวยงามครับทำให้ผมได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆได้เยอะขึ้นครับทำให้มีความคิดละเอียดรอบคอบครับครับในเมื่อพ่อช่างครบรอบ113ปีแล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่าพ่อช่างเนี่ยเป็นสถาบันศิลปะแรกๆครับที่ทรงคุณค่าครับและเป็นสถาบันศิลปะที่สร้างสรรค์ทั้งศิลปินผู้เรียนต่างๆครับในเมื่อเป็นนักศึกษาครับผมก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้เรียนรู้ศิลปะและประสบการณ์ชีวิตต่างๆในพ่อช่างได้เก็บเกี่ยวมาครับจนมาเป็นตัวของผมในทุกวันนี้ครับ
3: สวัสดีครับผมนายพัชรพลสารพีนะครับอยู่สาขาศิลปศึกษาชั้นปีที่3ครับวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก็ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาทุตนะครับก็คือดีใจมากครับที่ได้รางวัลนี้ไม่คิดว่าจะได้รางวัลถึงกับขั้นชนะเลิศเลยนะครับในการประกวดในครั้งนี้นะครับหัวข้อที่ประกวดเนี่ยผมได้ตีความหมายว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยทรงเป็นผู้สถาปนาโรงเรียนเพาะช่างขึ้นมาเพื่อที่จะผลิตช่างผลิตครูบาอาจารย์นะครับในการนำไปสอนลูกศิษย์นะครับในรุ่นต่อๆไปเพื่อที่จะพัฒนาศิลปะของประเทศไทยเนี่ยให้มีความก้าวหน้าขึ้นนะครับจึงได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยอยู่ตรงกลางภาพนะครับและมีครูบาอาจารย์ทั้งหลายในวิทยาลัยพ่อช่างเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งเปรียบเสมือนผู้ที่ถ่ายทอดนะครับองค์ความรู้ต่างๆให้กับลูกศิษย์รุ่นต่อๆไปนะครับแนวคิดและแรงบันดาลใจของภาพนี้ครับผมได้ถ่ายทอดใบหน้าของรัชกาลที่6นะครับตั้งไว้อยู่ตรงกลางซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นและจุดสำคัญนะครับในภาพนะครับส่วนจุดรองเนี่ยก็จะลงมาก็คือเป็นครูบาอาจารย์นะครับในวิทยาลัยเพาะช่างนะครับที่เคยได้สอนนักศึกษานะครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นผลงานศิลปะของนักศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นหัวโขนหรือว่างานปั้นงานสถาปัตย์งานประติมากรรมต่างๆนะครับโดยรวมเนี่ยก็จะอยู่ในผลงานชิ้นนี้ครับซึ่งรัชกาลที่6เนี่ยท่านได้สถาปนาโรงเรียนเพาะช่างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะผลิตครูบาอาจารย์หรือว่าช่างฝีมือหรือว่าศิลปินต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ถ่ายทอดผลงานศิลปะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์นะครับเพื่อที่จะนำไปพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าครับเทคนิคของ

ผมนะครับที่ใช้ในงานนี้นะครับก็ผมจะใช้เทคนิคทุกอย่างที่เกี่ยวกับการวาดเส้นหรือการดรออิ้งเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการวาดเส้นด้วยดินสอการใช้ถ่านชาโคการใช้ไวท์ชาโคหรือแม้แต่การใช้เปเปอร์สแตมป์ในการถูนะครับและรวมถึงไฮไลท์บางจุดเนี่ยผมก็ได้ใช้สีขาวนะครับเพื่อที่จะนำมาสร้างจุดสว่างที่สุดนะครับในตรงส่วนที่ผมไม่ได้เว้นไว้นะครับโดยรวมก็คือถือว่าใช้หลายเทคนิคผสมประสานกันนะครับในการวาดเส้นและเส้นที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นเส้นที่ใช้ให้เข้ากับงานแต่ละจุดนะครับก็อย่างเช่นงานสถาปัตยกรรมเนี่ยก็จะใช้เส้นที่มีความตรงนะครับมั่นคงนะครับเพื่อคงเอกลักษณ์ความเป็นสถาปัตย์ไว้นะครับส่วนใบหน้าของครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นรัชกาลที่6นะครับผมก็จะใช้เส้นที่มีความนุ่มนวลนะครับในการนำมาทำงานศิลปะชิ้นนี้นะครับเพื่อที่จะได้สื่ออารมณ์แล้วก็ได้มีความแตกต่างและหลากหลายในผลงานชิ้นนี้ครับความท้าทายในผลงานชิ้นนี้นะครับผมคิดว่างานชิ้นนี้ผมใช้เวลาที่น้อยมากในการทำนะครับเพราะว่า1ด้วยงานประกวดเนี่ยได้มีการจัดที่รวดเร็วมากแล้วก็ช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ใกล้กับเทศกาลปีใหม่ครับจึงมีความตระหนักเรื่องเวลาพอสมควรเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ทันนะครับในการส่งผมก็เลยมีวิธีการแก้ปัญหาก็คือการใช้ทักษะการวาดเส้นเนี่ยให้ย่นเวลาลงก็คือการใช้เทคนิคการถูนะครับและการใช้เส้นที่นำมาสานเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเสร็จทันเวลาในเวลาที่กำหนดส่งนะครับสำหรับผมการเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่างนะครับเสมือนว่าผมเนี่ยเป็นผลผลิตจากวิทยาลัยเพาะช่างที่ครูบาอาจารย์เนี่ยได้ผลิตได้สั่งสอนวิชาต่างๆองค์ความรู้ต่างๆให้กับผมรู้สึกภาคภูมิใจและผมจะนำทักษะต่างๆความรู้ต่างๆเนี่ยนำไปพัฒนาประเทศแล้วก็ประกอบอาชีพต่างๆในอนาคตครับงานประกวดในครั้งนี้นะครับมีความท้าทายกับผมมากผมได้รู้จักการบริหารจัดการเวลานะครับซึ่งเวลาในการประกวดเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับและสิ่งที่ได้อีกอย่างนึงก็คือทักษะการวาดเส้นที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับอีกระดับนึงและข้อสุดท้ายก็คือความภาคภูมิใจนะครับที่ได้รางวัลในการประกวดครั้งนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่สูงสุดในการประกวดครับก็อยากฝากทุกคนนะครับมาชมผลงานศิลปะของผมได้นะครับและก็อยากฝากให้น้องๆหรือว่าผู้ที่กำลังสนใจงานศิลปะเนี่ยอยากจะให้พัฒนาตัวเองครับมุ่งมั่นที่จะไปสู่เส้นทางนี้นะครับและอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับที่ชอบงานศิลปะเหมือนกันรวมถึงการก็อยากฝากถึงทุกคนนะครับมาชื่นชมผลงานศิลปะของผมได้แล้วก็อยากฝากถึงน้องๆหรือว่าผู้ที่สนใจงานศิลปะนะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับเดินเส้นทางนี้อย่างมุ่งมั่นตั้งใจนะครับและศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะนำองค์ความรู้ในด้านศิลปะเนี่ยนำไปพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับและอาจารย์รวมถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมในการประกวดในครั้งนี้ขอกราบขอบคุณครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รวมถึงครูบาอาจารย์นะครับและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับนักศึกษาทุกคนและก็สุดท้ายผมภูมิใจครับที่ได้เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้ขอบคุณครับ

0: อยากฝากว่าทุกเส้นสายของดินสอคือร่องรอยของความคิดในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตขอบคุณครับ
1: วันนี้กิจกรรมเรามีมากมายนะครับกิจกรรมเวิร์กช็อปของแต่ละสาขา
2: การที่ให้เด็กลงมือทำครับได้ปฏิบัติงานการทำงานร่วมกันกับคนอื่นครับ
3: ก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนค่ะ
4: ไม่ผิดหวังเราจะประดิษฐ์และปฏิบัติที่เชี่ยวชาญและสามารถทำงานได้จริง
5: วันที่27พฤศจิกายนนี้นะคะ
6: วันนี้นะคะเราก็จะพาไปดูกิจกรรมภายในงานกันค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นที่จุดแรกนะคะก็คือจุดลงทะเบียนค่ะใครมาแล้วก็สามารถมาลงทะเบียนได้ที่จุดนี้เลยนะคะถ้ามาจุดนี้แล้วต้องทำยังไงบ้างล่ะคะ
7: ค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดรับลงทะเบียนนะคะเป็นจุดแรกนะคะเมื่อเด็กเข้ามาแล้วเด็กก็จะสามารถเติมมาลงทะเบียนก่อนนะคะพอลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ถึงจะไปตามตึกต่างๆค่ะ
8: เป็นจุดของคณะบริหารครับ
6: ถ้ามาตรงนี้ต้องทำยังไงบ้างคะ
8: ถ้ามาตรงนี้ก็คือถ้าเป็นนักเรียนจากภายนอกก็จะเซ็นชื่อก่อนแล้วก็สแกน QR code ถ้าเป็นนักเรียนจากภายในก็สแกน QR code แล้วก็เพิ่มเพื่อนกดรับแต้มเพื่อเข้าร่วมบูธด้านไหนได้เลยครับ
5: เฮ้ยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวบอกหน่อยค่ะว่าพี่ขายอะไรกันคะพี่ขออนุญาตนะคะสัมภาษณ์นิดนึงนะคะเดี๋ยวชื่ออะไรแล้วก็มาจากโรงเรียนอะไรคะ
9: ชื่อแป้งค่ะมาจากโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาค่ะ
10: ชื่อออมค่ะมาจากโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาค่ะ
6: วันนี้มาโอเพนเฮาส์ที่นี่สนใจคณะไหนเป็นพิเศษไหมคะ
9: สนใจเป็นบริหารนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมค่ะ
10: เหมือนกันค่ะ
6: เหมือนกันเลยมีเหตุผลไหมว่าทำไมถึงอยากเข้าคณะนี้
9: มาว่าการเรียนการสอนที่นี่แบบว่าดีแล้วว่ามันเข้ากับวิถีของหนูอะไรประมาณนี
10: ้สนใจอยากบริหารแบบธุรกิจนานแล้วค่ะแล้วก็แบบฟังจากรุ่นพี่มาแล้วก็เลยอยากเข้าด้วย
6: โอเคค่ะขอบคุณน้องๆมากๆนะคะเดี๋ยวขอให้โชคดีนะคะ
11: ค่ะชื่อค่ะมาจากโรงเรียนวิทยาค่ะ
12: ชื่อลุงค่ะมาจากไร่ขิงวิทยาค่ะ
6: น้องๆมาโอเพนเฮาส์ที่นี่สนใจคณะไหนเป็นพิเศษไหมคะ
13: คณะนี้สาขาเป็นจัดการอุตสาหกรรม
14: หนูบริหารธุรกิจสาขานวัตกรรมการจัดการค่ะ
5: และนี่นะคะเราก็มาถึงจุดกิจกรรมแรกแล้วค่ะจะเป็นคณะของบริหารนะคะจะเป็นสาขาการตลาดค่ะ
6: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะและก็สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศนะคะค่ะและก็นี่นะคะสาขาการจัดการอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็การจัดการโลจิสติกส์ค่ะ
5: นี่นะคะก็คือจุดกิจกรรมของสาขาบัญชีค่ะ
15: ชื่อธันวาครับมาจากโรงเรียนพัทยาครับ
16: ชื่อตะวันครับมาจากโรงเรียนพัทยาครับ
6: และน้องๆสนใจคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะ
16: เป็นวิศวะเครื่องกลครับ
15: วิศวะโลจิสติกส์ครับ
6: ทำไมถึงสนใจคณะนั้นคะ
16: เพราะว่าผมจะได้ไปช่วยพ่อกับทำรถยนต์อะไรพวกนี้ครับ
15: อยากทำงานในโรงงานครับ
6: โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมกิจกรรมแล้วก็งานในคณะกันนะคะไปด้วย
17: ก็ในนามของคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับปัจจุบันตอนนี้คณะวิทยาศาสตร์เองเราก็ถือว่ามีความพร้อมในห้องปฏิบัติการแล้วก็บุคลากรก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนว่าถ้ามาเรียนคณะวิทยาศาสตร์ได้ดีไม่ผิดหวังเราจะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและสามารถทำงานได้จริงครับขอฝากคณะวิทยาศาสตร์ทุกๆสาขาด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
5: ค่ะพี่ขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะคะเดี๋ยวแนะนำชื่อแล้วก็โรงเรียนที่มานะคะ
18: ชื่อแม็กครับมาจากโรงเรียนประถมชัย2
6: น้องสนใจคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะ
18: คณะสุขกรรมศาสตร์ครับ
6: โอ้ทำไมถึงสนใจคณะนี้คะ
18: ก็ชอบเกี่ยวกับพวกวิศวกรรมอยู่แล้ว
6: ค่ะเดี๋ยวนี้รบกวนบอกสาขาแล้วก็แนะนำสาขาหน่อยนะคะ
19: อันนี้จะเป็นสาขาสุขภาพแล้วก็ความงามนะคะจะอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ค่ะเป็นสาขาที่แบบว่าจะทำเกี่ยวกับพวกความงามเครื่องสำอางค่ะแต่ก็จะมีพวกนวดด้วยครีมน้ำหอมมีทำเล็บด้วยค่ะทำผมแต่งหน้าเกี่ยวกับความงามทั้งหมดเลยก็ถ้าใครที่อยากจะเข้ามานะคะอาจจะรู้สึกว่าสาขานี้มันเกี่ยวกับวิชาการหรือว่าเคมีอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะสาขานี้แบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นปฏิบัติซึ่ง

0: ันค่อนข้างสนุกเลยค่ะมันค่อนข้างครีเอทีฟไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวพวกเคมีจะน้อยมากๆเลยค่ะ
1: สาขานี้ชื่อว่าเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพวกแบบสิ่งแวดล้อมพวกดูเชื้อแบบว่าเชื้อโรคในน้ำศึกษาเกี่ยวกับพวกแบบมลพิษอะไรต่างๆครับผม
2: และถ้าเชิญชวนน้องๆที่สนใจอะค่ะ
1: ครับเชิญชวนนะครับใครที่มีใจรักทางสิ่งแวดล้อมหรืออยากให้โลกแบบว่าเย็นขึ้นก็เชิญใจ
3: ชื่อแพลวค่ะมาจากโรงเรียนพระประถมวิทยาลัย2หลวงพ่อเมืองอนุสรณ์ค่ะ
4: ชื่อเพิ่งค่ะมาโรงเรียนเดียวกันแหละค่ะ
5: น้องๆสนใจคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษนะคะ
6: วิศวะโลจิสติกส์ค่ะ
7: หนูอาจจะเป็นด้านอาหารทีมีกระดาษชา
8: วาดรูปน่ารักมากเลยค่ะ
9: อ
8: ัน
9: นี้ตั้งใจวาดเลยไหมคะ
10: แก้ว
8: น่ารักมากเลยวาดเป็นภาพอะไรคะ
10: คิตตี้ครับ
9: คิตตี้

0: วหนูขอให้อาจารย์แนะนำสาขาหน่อยนะคะว่าชื่อสาขาอะไรแล้วก็เรียนเกี่ยวกับอะไรค่ะ
1: ค่ะก็สาขาของเรานะคะก็คือสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหารนะคะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะถ้าน้องๆเด็กๆสนใจก็มาสมัครหรือว่าติดตาม Facebook เพจสาขาคณะมหาลัยได้เลยค่ะกิจกรรมดีๆเยอะแยะมากมายก็จะเรียนเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารแล้วก็การประกอบอาหารนะคะ
0: ค่ะอันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะคะ
2: ตอนนี้กำลังทำเป็นชาเขียวมะพร้าวครับ
0: อ๋อเดี๋ยวรบกวนช่วยแนะนำให้น้องๆที่สนใจเข้ามาเรียนสาขานี้นะคะ
2: ก็น้องๆที่สนใจนะครับสามารถมาเรียนสาขานี้ได้นะครับมีทั้งชงน้ำการทำอาหารการเรียนวิชาการแปรรูปต่างๆนะครับสามารถเข้ามาเรียนได้นะครับ
0: ขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะคะชื่ออะไรแล้วก็มาจากโรงเรียนอะไรคะ
3: ชื่อครีมค่ะมาจากคณะสายวิเทศธนบุรีค่ะ
4: ชื่อเกตค่ะมาจากคณะสายวิเทศธนบุรี
5: ชื่ออนาค่ะมาจากคณะสายวิเทศธนบุรี
6: สาขาหนูว่าคณะที่สนใจอะค่ะมีอะไรบ้างคะ
7: ที่เราสนใจเรียน
8: มีบริหารค่ะ
9: ทางการค่ะ
10: วิทย์เคมี
6: ค่ะเคมีทำไมถึงเลือกเรียนสาขาหรือว่าเลือกที่อยาก
11: อยากไปช่วยธุรกิจที่บ้านต่ออ
12: ยากแบบฟิลทำเพื่อสุขอาค่ะ
6: นี่ค่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะคะแนะนำชื่อแล้วก็โรงเรียนที่มาหน่อยค่ะ
13: สวัสดีค่ะชื่อน้องสตาร์นะคะอนุชนสอดสุขมาจากโรงเรียนประถมวิทยาลัย2แล้วก็เงินเหนือสอนจังหวัดนครปฐมค่ะ
0: น้องสนใจคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะ
13: ตอนนี้เท่าที่สนใจก็คือคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ติดมหาลัยเรียบร้อยแล้ว
0: นะคะทำไมถึงอยากเข้าคณะนั้นล่ะคะ
13: หนูเป็นเด็กเรียนห้องภาษาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ชื่นชอบในการแสดงอยู่แล้วด้วยก็เลยเลือกเรียน

0: ผมเป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบนะครับก็วันนี้เชิญชวนนักศึกษานะครับทั้งมัธยมแล้วก็ระดับอุดมศึกษานะครับเข้ามาร่วมงาน Open House ของคณะเรานะครับวันนี้กิจกรรมเรามีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันดนตรีนะครับศิลปะวาดภาพสีน้ำนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปของแต่ละสาขานะครับตอนนี้เราก็มี6สาขา3แขนงนะครับก็มีสาขาหลักๆ ก็คือสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็สถาปัตยกรรมภายในนะครับออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมนะครับเทคโนโลยีนิเทศศิลป์นะครับนวัตกรรมอาคารนะครับแล้วก็มีสาขาแขนงต่างๆอย่างเช่นภาพยนตร์นะครับแล้วก็แอนิเมชันและเกมนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับว่ามาร่วมสนุกกันนะครับมาเป็นนักออกแบบนะครับมาเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็มาฝึกสกิลทักษะนะครับในโลกดิจิตอลของเรานะครับขอบคุณทุกท่านมากครับ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: สาขาภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหวค่ะ
4: ครับก็คือสาขาเรานะครับเรียนเกี่ยวกับการทำภาพยนตร์ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็เราได้เรียนรู้อะไรต่างๆกับการทำภาพยนตร์นะคะ
3: จุดเด่นของสาขานี้ค่ะมีอะไรบ้างคะ
4: จุดเด่น

0: เป็นของสาขานี้คือการที่ให้เด็กลงมือทำครับได้ปฏิบัติงานได้ออกแบบออกกองได้ออกแบบเรื่องบทเรื่องการทำงานร่วมกันกับคนอื่นครับ
1: เดี๋ยวขอให้แนะนำ
2: ก็สาขาภาพยนตร์นะคะเป็นสาขาที่ได้ทำทุกอย่างเลยเกี่ยวกับพวกเบื้องหลังของการทำภาพยนตร์จริงๆค่ะทั้งการเขียนบทวาดสตอรี่บอร์ดแล้วก็ถ่ายออกกองจริงๆด้วยนะคะใครที่ชอบสายเบื้องหลังทานทำหนังเนี่ยก็เหมาะสมมากๆ
3: ขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ

0: ครับในส่วนของคณะศิลปศาสตร์นะครับเปิดการเรียนการสอนอยู่3สาขาด้วยกันคือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาจีนนะครับโดยทั้ง3สาขาเปิดการเรียนการสอนอยู่ที่พื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดินะครับสำหรับปีนี้พิเศษนะครับเราเปิดภาษาจีนที่พื้นที่สารยาฉะนั้นจึงอยากเชิญชวนน้องๆนะครับที่สนใจเรียนภาษาจีนนักศึกษาสามารถน้องๆสามารถเลือกเรียนพื้นที่ได้เลยนะครับว่ามีความพร้อมในพื้นที่สารยาหรือพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่มาร่วมงาน Open House ของมหาวิทยาลัยขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะชื่อแพลวค่ะมาจากโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อแม่ค่ะมาจากโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์เหมือนกันค่ะ
4: วันนี้มางาน Open House ค่ะอยากทราบว่าดูคณะไหนไว้ในใจไหมคะ
3: จริงๆถ้ามีโอกาสมาเรียนที่นี่หนูเล็งคณะศิลปศาสตร์ไว้ค่ะ
2: หนูศิลปศาสตร์เหมือนกันค่ะ
4: ทำไมถึงเล็งสาขานี้คณะนี้ไหมคะ
3: คงเพราะเกี่ยวกับภาษามั้งคะแล้วหนูถนัดเกี่ยวกับการพูดภาษามากกว่าการคำนวณค่ะ
5: ค่ะแล้ว
2: มีอาจารย์เป็นแนวที่โรงเรียนค่ะแล้วก็น่าสนใจค่ะ
4: แล้วก็อยากทราบช่องทางอะค่ะว่ามอเราสารยาค่ะจัดงาน Open House น้องๆรู้ข่าวสารมาจากไหนกันบ้างคะ
3: จากคุณครูที่โรงเรียนเลยค่ะ
2: เหมือนกันค่ะ
3: โอเคค่ะ
4: ขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ

0: คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะเรามีกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานเปิดโลกคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยทั้งหมดแนะนำสาขาทั้งหมด11สาขานะคะแล้วก็มีกิจกรรมการแข่งขัน3กิจกรรมนะคะ
1: ผมอาจารย์ทศพลนะครับก็จะมีกิจกรรมก็คือส่วนหน้าส่วนแรกตรงนี้เราจะมีเวทีกิจกรรมอยู่ตรงนี้ก็จะคอยต้อนรับน้องๆแล้วก็ตรงโซนนี้จะเป็นโซนของประชาสัมพันธ์น้องๆมาถึงก็จะต้องลงทะเบียนตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดไปบริเวณตรงนี้รอบๆตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นทัศนะเขาเรียกว่าเป็นนิทรรศการนะครับของทุกสาขาอันนี้เบื้องต้นแล้วก็พี่ๆก็จะมานั่งอยู่บริเวณนี้แหละแล้วเดี๋ยวพี่ๆก็จะรับไปแต่ละชั้นที่มีของแต่ละสาขาแล้วก็จะมีโซนตรงกลางตรงนี้จะเป็นโซนของเวิร์กช็อปโซนของเวิร์กช็อปนี่ก็จะมีสาขาโยธาเขาจะบินโดรนนะครับมีกิจกรรมบินโดรนแล้วก็ถัดข้างหน้าออกมาก็คือเป็นของโลจิสติกนะครับก็เป็น VR นะครับมีกล้องดูก็ถ้าใครสนใจก็เข้ามาแล้วก็ส่วนด้านมุมนี้ก็จะเป็นของวัสดุนะครับวัสดุ
2: DIY
1: ใช่พลาสติก DIY นะครับแล้วก็ส่วนการแข่งขันเนี่ยจะมี3ชั้นนะครับก็คือชั้นที่4เนี่ยจะเป็นของสาขาคอมพิวเตอร์ AIนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขียนโปรแกรม Python นะครับแล้วก็ถัดมาก็คือเป็นชั้น6เนี่ยจะเป็นของสาขาวัดคุมนะครับก็จะเป็นระบบออโตเมชันนะครับที่จะมี PLC หรือว่าระบบต่างๆที่เป็นอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นของสาขา PLC เป็นของสาขาวัดคุมนะครับแล้วก็ชั้น7จะเป็นการแข่งขันโรบอทนะครับก็จะมีรวมกันประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของไฟฟ้าอีกโซนนึงคือด้านหลังตรงนู้นนะครับก็คือจะเป็นระบบยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจก็เชิญได้เลยครับ
3: เป็นสาขาไฟฟ้าค่ะจะเรียนเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าการวางผังไฟฟ้าต่างๆการเขียนโปรแกรมการเขียนแบบการกะราคาประมาณนี้
4: ครับแล้วก็เรียนไม่ยากครับผมเพราะว่าเกี่ยวกับคณิตศาสตร์พื้นฐานปกติแล้วก็ไฟฟ้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันครับ
5: กิจกรรมของสาขานี้มีอะไรบ้างคะ
4: ก็จะเป็นตัวโครงเหล็กครับผมที่จะเป็นแบบเวลาเราเล่นเวลาโดนปุ๊บมันจะมีเสียงดังฮะใช่เกี่ยวกับพวก
6: ตอนเดี๋ยวรบกวนช่วยแนะนำสาขานี้ให้กับน้องๆที่สนใจหน่อยนะคะ
3: ถ้าไหนสนใจสามารถมาสมัครได้เลยนะคะที่ชั้น5ค่ะหรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมอค่ะ
5: มีอะไรฝากถึงน้องไหมคะ
4: ก็เรียนไม่ยากครับผมมาเรียนได้ครับสนุกดีครับ
5: ขอบคุณนะคะ
7: ชื่อตองครับมาจากสพนวิทยา
8: ชื่อต้นปามค่ะมาจากสพนวิทยา
5: ค่ะน้องๆสนใจคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะ
7: ก็สนใจคณะวิศวะไฟฟ้า
8: วิศวะโยธา
5: โอ้ทำไมถึงสนใจคณะนี้คะ
7: เพราะว่าผมเห็นว่าในอนาคตไฟฟ้าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
9: ชื่อสมาร์ทครับอยู่โรงเรียนการนาวิทย์นครผมครับ
5: ค่ะน้องชื่นชอบคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะ
9: วิศวะคอมครับ
5: ทำไมถึงชอบสาขานี้คะ
9: เพราะผมชอบเขียนโค้ด
10: ครับชื่อโอมครับมาจากโรงเรียนนักบุญเปโตรครับ
11: ชื่อปาล์มครับมาจากโรงเรียนนักบุญเปโตรเหมือนกันครับ
12: ชื่อทามาจากโรงเรียนนักบุญเปโตรครับ
5: น้องๆมาโอเพนเฮาส์ที่นี่สนใจคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะ
12: ใจวิศวะเลยครับ
11: สนใจวิศวะเหมือนกันครับ
10: วิศวะเหมือนกัน
5: ทำไมถึงสนใจคณะนี้คะ
12: เพราะแบบที่บ้านเขาแบบทำเกี่ยวก่อสร้างครับผมเลยแบบอยากทำตามที่บ้าน
13: บอกว่าพี่ผมเรียนวิศวะครับอยากเรียน
10: เพราะว่าเขาค่อนข้างเก่งด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยผมเลยชอบตามพ่อตามพ่อแม
5: ่นะคะ
14: เป็นยังไงกันบ้างคะจบไปแล้วนะคะสำหรับ Open House สมัยยาประจำปีนี
15: ้น้องๆคนไหนนะคะที่มาก็จะได้ทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์ค่ะจากพี่ๆในคณะแล้วก็สาขาค่ะได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยนะคะ
14: สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะสามารถกดติดตามได้ทางเพจด้านล่างนี้เลยนะคะ
16: แล้วพบกัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในระยะนี้ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับในส่วนของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอน

บนรวมทั้งในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าบริเวณประเทศไทยยังคงมีโอกาสมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Times Square ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ทิ้งกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมถ้าเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยกว่าจะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมไหนหนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยพี่บอกว่าชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนราชนะคะกับรายวิชาเทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกนะคะสัปดาห์ที่1เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาปริพันธ์ทีละส่วนกันค่ะวันนี้เราจะเรียนเทคนิคที่1นะคะเทคนิคการอินทิเกรตหรือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันก็ได้ค่ะหรือบางคนเรียกการอินทิเกรตก็ได้นะคะอินทิเกรตฟังก์ชันทีละส่วนนะคะหรือจะเรียกว่าอินทิเกรตทีละส่วนก็ได้นะคะสูตรการอินทิเกรตนี้นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อเราอินทิเกรตแล้วเราดิฟยูบางคนอาจจะจําได้นะคะถ้าเราดิฟยูแล้วยูเขาหมดไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องสามารถใช้เทคนิคนี้ก็ได้นะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราอินทิเกรตไม่หมดนะคะเราจะต้องใช้เทคนิคอินทิเกรตทีละส่วนนี้ขึ้นมานะคะซึ่งสูตรในการอินทิเกรตนี้นะคะให้เราจำไว้ว่าเมื่อไหร่ที่เราอินทิเกรตเครื่องหมายอินทิเกรตมาแล้วโจทย์ของเราให้เรามองเป็น u กับ dv ค่ะอะไรที่อยู่ในโจทย์นะคะเราจะแบ่งเป็น u และ dv ผลการอินทิเกรตจะเท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v d u ทันทีนะคะนี่คือหัวใจหลักของการอินทิเกรตเรื่องนี้เลยนะคะสูตรนี้จำให้แม่นสังเกตดูดีๆนะคะเทคนิคนี้จะใช้เมื่อเราจะต้องแบ่ง u กับ d v ในโจทย์นะคะโจทย์ของเราจะไม่มองตัวนี้นะคะเครื่องหมายอินทิเกรตทิ้งไว้ก่อนนะเมื่อไหร่เราเจอเครื่องหมายอินทิเกรตแล้วเราจะใช้เทคนิคนี้เราต้องหา u กับ d v ให้เจอนะคะ u กับ d v ให้เจอซึ่งหลักการของการหา u นะคะ u อาจารย์จะจำง่ายๆว่าเราจะดิฟง่ายๆฟังก์ชันไหนที่ดิฟง่ายๆเราจะให้แทนเป็น u นะคะแล้วก็ที่เหลือก็เป็น dv นะคะผลการอินทิเกรตจะเท่ากับเอาฟังก์ชัน u มาคูณกับฟังก์ชัน v นะคะแล้วลบกับอินทิเกรตฟังก์ชัน v แล้วก็ปิดท้ายด้วย du อีกรอบหนึ่งอ่ะอันนี้คือสูตรนะคะไหนเราลองมาดูเทคนิคนี้จะใช้เมื่อไหร่อ่ะมาดูโจทย์กันค่ะเช่นโจทย์ข้อนี้นะการอินทิเกรตอะไรดีสมมติว่าอาจารย์อินทิเกรตสมมติว่าอาจารย์อินทิเกรตตัวนี้ก่อนแล้วกันนะคะสมมติว่าอินทิเกรตพัดที่แล้วเมื่อไหร่ที่อินทิเกรตคอส x กำลังสอง dx สมมติก่อนนะสมมติโจทย์อาจารย์เป็นแบบนี้โจทย์แบบนี้เราจะใช้เทคนิคอินทิเกรตทีละส่วนนี้หรือเปล่าให้เราลองมองตรงนี้ค่ะให้เราต้องมองว่าพจน์หลักๆเราคือมี x คูณอยู่กับอะไรนะคอส x กำลังสองแล้วคอส x กำลังสองเนี่ยอะไรอยู่หลังคอสให้เรามองเป็น u แล้วเราลองดิฟ u ดูใช่ไหมคะสมมุติโจทย์ข้อนี้นะโจทย์ข้อนี้อาจารย์อินทิเกรตใช้เทคนิคเดิมดูซิว่าได้ไหมอินทิเกรตตรงนี้ขึ้นมาตลอดเลยอาจารย์ x แล้วก็คอสอะไรดีสมมติอาจารย์มองอยู่ตรงนั้นเป็นอยู่ก็เป็น x กำลังสองอาจารย์จะต้องดีอะไรตามนะ dx กำลังสองตามใช่ไหมมาสูตรนี้ได้ยังไงอาจารย์มองว่าสูตรหลักของอาจารย์คือคอสอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์อยากอินทิเกรตคอสอยู่อาจารย์ต้องดิฟอยู่ตามทุกคนจําได้เนาะคอสอยู่ต้องดิฟอยู่ตอนนี้คอส x กําลังสองอาจารย์ต้องดิฟ x กําลังสองเขียนดิฟ x กําลังสองเกินมาอาจารย์ต้องหารออกเสมอใช่ไหมคะดังนั้นอาจารย์หาร x กําลังได้สองได้สอง x ซึ่งข้อนี้เราจะเห็นว่านี่ตัวนี้ค่ะตัวนี้ที่เกินรออยู่เนี่ยค่ะมันถูกตัดไปหมดพอดีเลยถ้าหมดพอดีแบบนี้เราทำไงนะอาจารย์ดึง1ส่วน2ออกมาถูกไหมข้างในเหลือแค่อินทิเกรตคอส u du คอส u du แบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ผลการอินทิเกรตจำสูตรได้ไหมคอส u du ได้อินทิเกรตคอสได้ลบหรือบวกลบหรือบวกได้ไซน์เนาะอินทิเกรตคอสได้ไซน์ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ไซน์ u บวก c ข้อนี้ก็จะได้นะคะเศษ1ส่วน2อินทิเกรตคอสก็ได้ไซน์ x กำลัง2เป็นไงคะ x กำลัง2แล้วบวก c เข้าไปอ่ะนี่คือโจทย์ข้อเรื่องที่ผ่านมาเห็นไหมคะว่าเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่
1: อาจารย์มองเป็นโจทย์เป็นสองพจน์แล้วพจน์สำคัญของอาจารย์เนี่ยมองเป็นอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่อาจารย์ดิฟอยู่ตรงเนี้ยค่ะบังเอิญจะเจอโจทย์จะเจอผลลัพธ์ที่ตัดกับสิ่งที่เกินมาในโจทย์ตอนแรกพอดีเหมือนข้อเนี้ยค่ะได้ x ตรงนี้อาจารย์ก็ตัดตรงนี้เลขสองไม่มีปัญหาดึงออกมาวางข้างหน้าได้ละถ้าโจทย์ลักษณะแบบนี้ไม่ต้องใช้เทคนิคการอินทิเกรตก็ได้นะคะไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ถ้าอาจารย์เปลี่ยนโจทย์นี้นิดเดียวค่ะทุกคนดูนะอาจารย์อินทิเกรตสมมติ x ตัวนั้นอาจารย์เปลี่ยนเป็น x บวก7แล้วกันค่ะอาจารย์เปลี่ยนเป็น x บวก7จากนั้นคอสตัวนี้อาจารย์เปลี่ยนเป็นคอส 3x แล้วก็ dx ดูค่ะค่ะทุกคนบอกว่าเอ๊ะอาจารย์จะลองใช้เทคนิคเดิมได้ไหมลองเล่นเล่นนะลองเล่นเล่นอันนี้เป็นตัว u ของคอสใช่ไหมคะคอส u อาจารย์ต้องดิฟ u ตัวนี้ตามดังนั้นอาจารย์จะดิฟอะไรคะดิฟ 3x ได้มา3เห็นไหมคะดิฟ 3x ได้มา3แต่สิ่งที่เกินมามี x บวก7แบบนี้ไม่สามารถที่จะตัด2พจน์นี้ได้หมดดังนั้นเราจะใช้ความรู้เดิมที่เราเรียนมาครั้งก่อนๆเนี่ยไม่ได้ละเราต้องนึกถึงสูตรนี้ค่ะการอินทิเกรตโดยการบายพาสหรือการอินทิเกรตทีละส่วนนั่นเองค่ะซึ่งการอินทิเกรตทีละกลับมาดูคอนเซปต์อีกทีนึงอาจารย์บอกว่าเมื่อไหร่ที่อินทิเกรตแล้วมีพจน์หลายๆพจน์แบบนี้อาจารย์มองว่ามีหลายๆพจน์แบบนี้ให้เราแบ่งเป็น u กับ dv ค่ะ u กับ dv ในโจทย์ข้อนี้อาจารย์หา u คอนเซปต์ u ง่ายๆคือลองหาตัวไหนที่ดิฟง่ายๆค่ะอาจารย์มองว่าโพลีนอเมียลตัวนี้ดิฟง่ายค่ะอาจารย์มองตรีโกณมิติลากยาวไปตรงนี้เป็นตัว dv ดีกว่าที่เหลือจะเป็น dv ดังนั้นอาจารย์ลองนะลองว่า u ของอาจารย์จะเป็นอะไรคะเป็น x บวก7ค่ะ u เป็น x บวก7แล้ว dv เป็นไร dv ก็คือส่วนที่เหลือเห็นไหม dv ส่วนที่เหลือก็คือเหลืออะไรคะเหลือ cos 3x dx นั่นเองค่ะอาจารย์มองนี้เป็นอยู่มองที่เหลือเป็น dv จากนั้นคอนเซปต์เขาบอกว่าให้เราดิฟ u ทันทีดังนั้นพจน์เนี้ยค่ะอาจารย์จะเอาไปดิฟค่ะดิฟ u ทันทีส่วน dv อาจารย์จะเอาไปอินทิเกรตค่ะเอาไปอินทิเกรตเอาใหม่นะมีโจทย์หา u กับ dv ให้เจอ u กับ dv เจอแล้ว u เอาไปดิฟค่ะส่วน dv เอาไปอินทิเกรตค่ะโอเคงั้น du อาจารย์ดิฟค่ะดิฟ x บวก7ได้อะไรมาดิฟ x ได้มา1ใช่ไหมดิฟ7ได้มา0ดังนั้นอาจารย์ได้1ค่ะ1อะไรอ่ะ1 dx นั่นเองค่ะเพราะเทียบอยู่กับ x นะคะที่จริงจะเขียนก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้1ตัวนี้ใช่ไหมคะเลข1หรืออาจารย์ไม่เขียนก็ได้อินทิเกรต dv ล่ะอินทิเกรต dv ดังนั้นอาจารย์ก็ได้อินทิเกรต dv ในโจทย์ข้อนี้คือ cos 3x dx

อ่ะอินทิเกรตดีวีได้วีมาตัวหนึ่งถูกไหมจำได้อินทิเกรตเอ็กได้เอ็กมาตัวหนึ่งอินทิเกรตดีวีได้วีมาตัวหนึ่งแล้วอินทิเกรตคอสสามเอ็กได้อะไรอินทิเกรตคอสสามเอ็กบางคนบอกว่ายังไม่คล่องนะอาจารย์คอสสามเอ็กอาจารย์ต้องดีอะไรตามฮะดีสามเอ็กได้มาสามดังนั้นอินทิเกรตคอสสามเอ็กได้หนึ่งส่วนสามอินทิเกรตคอสได้ไซถูกไหมได้ไซสามเอ็กซ์บวกสี่ซึ่งในที่นี้อาจารย์จะยังไม่บวกสี่บางคนยังจำสูตรนี้ไม่ได้ที่จริงอาจารย์พิสูจน์นะตำแหน่งนี้ตรงนี้ไว้ให้แล้วนะนี่ใช้สูตรนี้เข้ามาช่วยนะคะในการอินทิเกรตตรงนี้อินทิเกรตคอสยูดียูได้ไซยูบวกสี่นะคะโอเคสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปอาจารย์เขียนสูตรของการบายพาสทิ้งไว้ตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวเราจำไม่ได้อ่ะอินทิเกรต u dv เท่ากับ u uv ลบอินทิเกรต v du นี่คือสูตรบายพาสนะงั้นเรามาเริ่มเลยงั้นข้อนี้ก็อาจารย์เขียนโจทย์อีกรอบนึงก็ได้ค่ะอินทิเกรตอะไรนะอินทิเกรต x บวก7คอส 3x dx คอส 3x เท่ากับอาจารย์กำลังไล่ตามนี้นะ u dv นี่นะ u dv ใช่ไหมคะเท่ากับอาจารย์เท่ากับตรงนี้นะเอา u มาเติมค่ะต่อด้วย v ค่ะเอา u มาเติมไหน u u ก็อยู่ตัวบนนี้ไงนี่คือ u ของเราถูกไหมนี่คือ u ของเราเนี่ยค่ะ u ค่ะนี่คือ u ค่ะดังนั้นอาจารย์เอาตำแหน่ง u คูณกับ v อาจารย์ก็เอา x บวก7ถูกไหม x บวก7นี่คือ u บวกกับคูณกับ v คูณกับ v ไหน v v อยู่นี่ค่ะ v ก็คือตัวนี้ใช่ไหมอาจารย์เอาไปแทนตรงนี้นะ u คูณ v นี่นะดังนั้น v คือเศษหนึ่งส่วนสามคูณอยู่กับอะไรคะไซน์สาม x ถูกไหมต่อด้วยลบอะไรต่อคะนี่ลบอินทิเกรต v du ดังนั้นอาจารย์อินทิเกรต v คือหนึ่งส่วนสามไซน์สาม x อีกรอบค่ะปิดท้ายด้วยอะไรคะอินทิเกรต v แล้วนะปิดท้ายด้วย du ไหน du นี่ค่ะ du ดังนั้นอาการก็ dx นั่นเองได้ละบรรทัดนี้จำไว้นะบรรทัดนี้อาจารย์แค่แทนตามสูตรนี้เองค่ะตามสูตรนี้ก็จะได้บรรทัดนี้มาอ่ะงั้นติดอะไรอ่ะไหนเรามาต่อกันค่ะติดอะไรบ้างไหมอ่ะ x บวก7ออกมาแล้วนะอาจารย์แค่หนึ่งส่วนสามอาจารย์ดึงมาไว้ข้างหน้าดีกว่าแล้วคูณกับ x บวก7ค่ะต่อด้วยนะคะต่อด้วยไซน์สาม x ค่ะลบเศษหนึ่งส่วนสามดึงอาจารย์ดึงออกมาดีกว่าหนึ่งส่วนสามดึงออกมาค่ะข้างในเหลืออินทิเกรตไซน์เลยค่ะไซน์สาม x งั้นอาจารย์ดีสาม x ไปเลยแล้วกันนะคะดีสาม x ได้มาสามโอเคงั้นหนึ่งส่วนสามค่ะ x บวก7ค่ะไซน์สาม x ลบสามตรงนี้เป็นไงสามตรงนี้อาจารย์ดึงออกมาใช่ไหมคะอาจารย์ดึงออกมานะดึงออกมาชนกับสามสามสามเก้านั่นเองค่ะลบกับเศษหนึ่งส่วนเก้าอินทิเกรตไซน์ได้นะคะอินทิเกรตไซน์ได้คอสถูกไหมดังนั้นอินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสด้วยนะใส่จำสูตรไม่ได้อาจารย์ทวนให้นะอินทิเกรตไซน์ยูต้องดียูเท่ากับอินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสยูบวกสี่ตามสูตรนี้อาจารย์ก็เลยได้คอสออกมาได้ลบคอสนะลบชนลบตรงนี้อาจารย์ขออนุญาตเป็นบวกไปเลยนะคะบวกคอสสามเอ็กซ์แล้วจบแล้วนี่งั้นบวกสี่ไปเลยค่ะอ่ะนี่คือวิธีทำของข้อตัวอย่างข้อนี้โดยใช้เทคนิคการอินทิเกรตทีละส่วนหรือปริพันธ์ทีละส่วนนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าสเต็ปการทำข้อนี้เป็นไงคะหา u กับ dv ให้เจอได้ u เอาไปดิฟได้ dv เอาไปอินทิเกรตแล้วได้ผลทั้งหมด

กับสีฟ้านี้เอาไปทำอะไรคะเอาไปแทนตามสูตรนิยามของการบายพาสนะคะหรือการอินทิเกรตทีละส่วนจากนั้นเราก็จะได้บรรทัดนี้ออกมานั่นเองแล้วเราก็ใช้ความรู้เดิมอินทิเกรตจนจบนะคะนี่คือวิธีโดยรวมของการบายพาสทีละส่วนนะคะตัวอย่างต่อไปเพื่อความเข้าใจดูตัวอย่างต่อไปโอเคขอโจทย์ต่อไปค่ะโจทย์ข้อนี้อาจารย์ลองอินทิเกรต x กำลังสอง e กำลัง e กำลัง 3x แล้วก็ dx ดูค่ะบางคนบอกว่าลองคิดเล่นๆดูนิดนึงได้ไหมสมมติว่าอาจารย์มองตรงนี้มองตรงนี้เป็น u อาจารย์ลอง du ตาม d3x ค่ะ d3x ได้มา3อ้าว3 x กำลังสองที่เกินมาตรงนี้เป็นไงตัดได้ไหมตัดแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะตัดไม่ได้ดังนั้นอ้าวพอเราดิฟ u ตรงนี้ค่ะดิฟ u หารออกตรงนี้มันไม่หมดมันไม่เท่ากับพจน์ที่เกินมาค่ะดังนั้นทำไงคะเราจำเป็นต้องบายทีละส่วนอ่ะบายพาสทีละส่วนไหนเขียนสูตรไว้อีกรอบหนึ่งบายพาสทีละส่วนสูตรว่าไงนะมีโจทย์ใช่ไหมหา u ให้เจอกับ dv ให้เจอพอเสร็จแล้วจะแทนค่าโดยการเอา u คูณ v ลบอินทิเกรต v du ให้ไล่ไว้ก่อนนี่คือสูตรบายพาสงั้นเรามาเริ่มข้อนี้กันเริ่มฮะยูแล้วกันค่ะไหนยูนี่ยูเราหายูนี่ไงอาจารย์มองตรงนี้ง่ายๆเลยค่ะนี่คือยูของอาจารย์ดังนั้นข้อนี้ยูอาจารย์กำหนดเป็น x กำลังสองค่ะได้ยูแล้วทำอะไรทันทีคะดิฟยูทันทีค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในตำแหน่งนี้นั่นเองตำแหน่งนี้ต้องการดิฟยูดังนั้นดิฟยูทิ้งไว้เลยยูเท่ากับ x กำลังสองดิฟยูเท่ากับ 2x dx นั่นเองใช่ไหมคะ 2x dx ใส่ dx ทิ้งไว้ด้วยนะคะ 2x dx แล้ว dv ล่ะตำแหน่ง dv ขอเปลี่ยนสีนิดนึงเราจะได้เห็นชัดๆ dv ที่เหลือคือ dv ไหน dv งั้น dv ก็เป็นตรงนี้ค่ะส่วนที่เหลือทั้งหมดเลยนี่ค่ะ dv ค่ะโอเคงั้น dv เท่ากับ e ยกกำลัง 3x แล้วก็รวมถึง dx ด้วยนะ dv คือทั้งหมดนั้นนะแล้วเราจะเอา dv ไปทำอะไรนะคะอินทิเกรตทันทีค่ะเอา dv ไปอินทิเกรตดังนั้นผลการอินทิเกรตจะเท่ากับอินทิเกรตเอา dv มาเติมค่ะ e กำลัง 3x แล้วก็ dx นั่นเองผลการอินทิเกรตยังอินทิเกรตไม่ได้นึกสึกถึงสูตรเลยค่ะตอนนี้สูตรที่เราจะนึกถึงก็คืออินทิเกรต e กำลัง u du จะเท่ากับ e กำลัง u บวก c นี่คือสูตรที่จะเอามาใช้นะคะอย่าลืมสังเกตตรงนี้ต้องเป็น u ตรงนี้ต้อง du เราดีe กำลัง 3x แต่ยังเป็น dx อยู่เลยนะอาจารย์เปลี่ยนนิดนึงเป็นอินทิเกรต e กำลัง 3x ต้องดี 3x และหารออกทันทีค่ะหาร3ดังนั้นได้เศษ1ส่วน3 e กำลัง u ได้ e กำลัง u ดังนั้นได้ e กำลัง 3x ที่จริงบวก4ยังไม่บวกนะคะขั้นตอนนี้ยังไม่บวกอ่ะกลับมาโจทย์ของเราต่อค่ะดังนั้นอาจารย์จะเริ่มแทนอินทิเกรต x กำลัง2 e กำลัง 3x dx จะเท่ากับอาจารย์จะไล่ตามนี้เลยนะจะไล่ตามนี้มาวางเลยนะเท่ากับอะไรคะเอา u มาเติมค่ะเขาตำแหน่งนี้เขาต้องการ u กับ v นี่ไง u นี่ไง v ถูกไหมฉันลืมเขียนตรงนี้ให้ตรงนี้กลายเป็น v ไปแล้วอ่ะนะตำแหน่งนี้คือ v ค่ะตำแหน่งนี้ต้องการ u คูณ v u คูณ v ไหน u คือ x กำลังสองค่ะ v คือเศษหนึ่งส่วนสาม e กำลังสาม x ถูกไหม e กำลัง 3x ค่ะติดลบด้วยต่อด้วยอะไรคะ
ต่อด้วยอินทิเกรต v ค่ะอินทิเกรตเศษ1/3 e กำลัง3 x ปิดท้ายด้วย

ปิดท้ายด้วย DU ใน DU นี่ไง DU นะคะฉันก็เอา DU มาต่อมาเติมนะคะคูณด้วย 2x ยังไม่ปิดเดียว 2x แล้วก็ dx อ่ะบางคนมองยังไม่ชัดอาจารย์เขียนโน้ตไว้ตรงนี้นี่คือ U นี่คือ V นี่คืออินทิเกรตเดี๋ยวมันจะดูลบไปนะจะเขียนอย่างนี้ดีกว่าอันนี้คือ u อันนี้คือ v ลบอินทิเกรตตัวนี้คือ v ตัวนี้คือ du นะคะอ่ะงั้นก็พอวางตำแหน่งตามสูตรสีน้ำเงินจากนั้นเราก็เริ่มมาจัดรูปค่ะอะไรจัดรูปได้ก็จัดค่ะเศษ1/3ดึงออกมาค่ะ x กำลัง2ต่อด้วย e กำลัง3 x เรียงแถวจากค่าคงที่ต่อด้วยนี่ค่าคงที่ใช่ไหมต่อด้วยโพลีโนเมียลต่อด้วยเลขชี้กำลัง e ยกกำลังต่างๆนะคะอ่ะลบกับยังไงต่อพดหลังมีเศษ1/3ค่ะอาจารย์ดึงออกมาได้ที่จริงแล้วมีเศษ1/3แล้วก็มีเลข2ตรงนี้ด้วยนะงั้นอาจารย์ดึงมาทีเดียวเลยเนาะตำแหน่งนี้ดึงเลข2ออกมาได้แล้วค่ะเลข2ออกมาได้โอเคงั้นข้างในเหลืออะไรข้างในเหลืออินทิเกรต x e กำลัง3 x แล้วก็ dx ค่ะ x ออกมาได้ไหมไม่นะ x ห้ามออกนะ x เป็นตัวแปรอยู่กับ dx อยู่นะตัวนี้ก็มี x ติดอยู่ดึงออกไม่ได้ดึงออกไม่ได้ดังนั้นอินทิเกรตต่อไงดีเนี่ยอ่ะงั้นเห็นโจทย์ข้อนี้ไหมเห็นโจทย์ข้อนี้ข้อนี้อาจารย์ก็ต้องเห็น e ละ e เป็นตัวหลักนั้น u แล้วลองดิฟ u ซิดิฟ3 x ได้มา3อ่ะเป็นปัญหาอีกละตัดกันได้ไหมเนี่ย x ที่เกินมากับเลข3ที่ดิฟเสร็จแล้วตัดกันไม่ได้ค่ะทำไงดีทำยังไงดีทำไงไม่ได้แล้วค่ะต้องมองตรงนี้เป็นโจทย์ใหม่ค่ะอาจารย์จะมองตรงนี้เสมือนเป็นโจทย์เล็กๆอีกโจทย์ข้อหนึ่งค่ะเป็นบายพาสเล็กๆอีกรอบหนึ่งดังนั้นอาจารย์ขอหยิบตรงนี้มาพิจารณาแล้วกันนะคะหยิบตรงนี้มาพิจารณาอาจารย์พิจารณาเป็นเฉพาะกิจนะคะเราที่จริงโจทย์ข้อใหญ่เรากำลังค้างตรงสีเขียวอยู่นะคะแต่อาจารย์ขอออกไปนอกรอบพิจารณาเฉพาะตัวนี้ก่อนอินทิเกรต x e กำลัง3 x dx อีกรอบหนึ่งเพราะว่าเป็นไงฮะตรงนี้ก็ใช้เทคนิคเบื้องต้นของเราไม่ไหวอีกต้องเข้าบายพาสอีกแล้วค่ะงั้นบายพาสข้อนี้เป็นไงเราก็จะต้องไปแอบดูหา u กับ dv อีกแล้วค่ะ u ข้อนี้เป็น x แล้วกันค่ะ dv เป็นอะไรคะ dv เป็นส่วนที่เหลือดังนั้น dv ก็ e กำลัง3 x dx นั่นเองอ่ะสเต็ปเดิมเลยค่ะ u เอาไปดิฟค่ะดิฟ u ดิฟ u ได้มา1 dx นะคะส่วน dv เอาไปอินทิเกรตค่ะอินทิเกรต dv ก็อินทิเกรต e กำลัง3 x dx ค่ะอินทิเกรต e กำลัง3 x ได้มาเศษ1/3อาจารย์คลัดขั้นตอนได้แล้วนะเพราะเดี๋ยวก็ดิฟ3 x ได้มา3ก็ e กำลัง x ก็ได้ e กำลัง3 x อ่ะ e กำลัง3 x ได้ e กำลัง3 x อ่ะจากนั้นเอากลับไปแทนดีกว่าสุดท้ายอันนี้ยังไม่สุดท้ายท้ายสุดนะกำลังทำอะไรอยู่กำลังมองว่าตรงนี้ก็เอาขึ้นไปกลับไปแทนตัวไหนดีโอเคงั้นอาจารย์ขอเอาตัวนี้นะขึ้นไปแทนตัวบนนี้นะคะขึ้นไปแทนตัวบนนี้ได้อะไรอ่ะงั้นอาจารย์ได้ตัวนี้เลยนะขออนุญาตขึ้นไปเท่ากับเลยนะเท่ากับอะไรคะอันนี้เป็น u อันนี้เป็น dv เท่ากับ v ถูกไหมเท่ากับเราต้องเติมตำแหน่งอะไรคะ u v ลบอินทิเกรต v du ถูกนะดังนั้นขอต่อตรงนี้นะ u คืออะไร u คือ x v คือเศษ1/3งั้นเติมตรงนี้

ันเศษหนึ่งส่วนสาม e กำลังสาม x ลบอินทิเกรต v หนึ่งส่วนสาม e กำลังสาม x ต่อด้วย du du ตรงนี้ก็คือ dx อ่ะงั้นก็ได้หนึ่งส่วนสาม x e กำลังสาม x ลบเศษหนึ่งส่วนสามอินทิเกรต e กำลังสาม x งั้นอาจารย์ต่อเลยนะ d 3 x ได้มา3โอเคงั้นก็ได้เศษ1ส่วน3 x e กำลังอะไรคะ3 x ลบเศษ1ส่วน3 3 9 e กำลัง3 x นี่แหละคือผลการอินทิเกรตสีเขียวเมื่อกี้แปลว่าอะไรแปลว่าสีเขียวที่อาจารย์ไฮไลท์คือตัวเดียวกันค่ะสีเขียวที่อาจารย์ไฮไลท์ก็คือแอบตัวเนี้ยค่ะเอากลับขึ้นไปแทนตรงนี้ดีกว่าเราก็จะได้คำตอบแล้วค่ะเราก็จะได้คำตอบแล้วค่ะงั้นทำไงดีขอขยับตัวนิดนึงนะทั้งหมดนี้ขอขยับลบหน่อยลบให้คำตอบนิดนึงอาจารย์จะได้ขึ้นมาต่อตรงนี้ได้อ่ะงั้นสีแดงแทรกเข้าไปเลยก็กันเศษหนึ่งส่วนสามอยู่ที่เดิมค่ะ x กำลังสอง e กำลังสาม x ลบเศษสองส่วนสามค่ะทั้งหมดสีเขียวเอามาเติมต่อเลยค่ะงั้นคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสาม x e กำลังสาม x ถูกไหมลบกับเศษหนึ่งส่วนเก้า e กำลังสาม xปิดค่ะเพราะว่าสีเขียวก็คือสีไฮไลท์ไว้สีเขียวก็คือตรงนี้ค่ะเดียวกันอินทิเกรตที่จริงหายไปหมดแล้วอาจารย์ต้องบวกอะไรแล้วคะอาจารย์ต้องบวกสี่แล้วค่ะอาจารย์ต้องบวกสี่ละหรือใครจะคำตอบข้อนี้ใครจะเทคเข้าไปอย่างนี้ต่อก็ได้นะคะเทคเข้าไปต่อได้ค่ะเศษสองส่วนสามเทคเข้าไปได้เลยนะคะเขียนอีกบรรทัดหนึ่งก็ได้นะดังนั้นจะตอบแค่นี้เลยก็ได้ค่ะตอบละเนี่ยนี่คือเทคนิคการบายพาสทีละส่วนข้อนี้เป็นไงบายพาสรอบเดียวเป็นไงคะไม่ครบไม่หมดใช่ไหมต้องใช้เทคนิคบายพาสสองชั้นนะคะเขาเรียกสองชั้นเป็นไงนี่คือบายพาสชั้นที่หนึ่งรอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งติดปัญหาโจทย์ต้นนี้ไปบายพาสต่ออีกรอบหนึ่งนะคะบายพาสสองชั้นสองรอบแล้วก็พอได้คำตอบของบายพาสรอบที่สองก็เอากลับขึ้นมาแทนนะคะเพื่อที่จะเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะคะเริ่มเห็นอินทิเกรตบายพาสไหนดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งจะมีการบายพาสลักษณะได้อีกบ้างนะคะดูโจทย์ข้อนี้กันโอเคข้อนี้บอกว่าอินทิเกรต e กำลัง 3x คอส3แล้วก็ dx ค่ะไหนอาจารย์ลองใช้บายพาสใช้เทคนิคอินทิเกรตปกติสิปกติคิดเล่นๆตรงนี้ e อันนี้มองเป็น u ได้ไหมอ่ะไหน du ซิ d 3 x ได้มา3นี่มีที่ตัดไหมเนี่ยตัดไม่ได้ดังนั้น e กำลัง u ไม่รอดค่ะ cos u ล่ะมองตรงนี้เป็น u ก็ดิฟ3 x 3 dx ก็คือตัว u ได้3เป็นไง3นี้กับตัวเกินมานี้รอดไหมไม่รอดค่ะตัดกันไม่หมดดังนั้นเข้าเทคนิคการอินทิเกรตทีละส่วนอีกแล้วค่ะไม่หมดไม่หมดงั้นเริ่มยังไงดีข้อนี้อ่ะลองมาเริ่มกันอันไหนจะเป็น u อันไหนจะเป็น dv ดีคะอันไหนจะเป็น u อันไหนเป็น dv อาจารย์มองอะไรดิฟง่ายๆเป็น u ที่เหลือเป็น dv แล้วกันค่ะอ่ะงั้นลองสิงั้นข้อนี้อาจารย์ลอง u ก็คือ e กำลัง 3x ค่ะ dv ก็คือ cos 3x แล้วก็ dx ค่ะ u เอาไปดิฟทันทีใช่ไหมส่วน dv เอาไปอินทิเกรตตามสเต็ปค่ะ u ดิฟ e กำลัง 3x ดิฟ e กำลัง 3x เดี๋ยวนะขอแก้โจทย์นิดนึงพอดีเดี๋ยวมันจะเหมือนกันเกินไปเดี๋ยวเรางงอาจารย์ขอเปลี่ยนตรงนี้

นี้เป็น 2x แล้วกันค่ะจะได้เปลี่ยนเพราะเดี๋ยวมุมตรงนี้มันจะเป็นมุมเดียวกันตรงนี้กับอยู่ตรงนี้จะเหมือนกันเกินไปเดี๋ยวอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นเลข2แล้วกันนะอ่ะ e กำลัง 2x แล้วกันค่ะเดี๋ยวสับสนอ่ะ e กำลัง 2x ดิฟ e กำลัง 2x ได้ e กำลัง 2x ดิฟ 2x ได้มา2ถูกไหมดังนั้นได้2 e กำลัง 2x ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วย dx อินทิเกรตล่ะอินทิเกรตคอส 3x dx ถูกไหมถูกค่ะอินทิเกรตคอส 3x dx อินทิเกรตปล่อยแล้วอาจารย์ขอดึงออกมาเลยแล้วกันเศษ1ส่วน3อินทิเกรตคอสได้ไซน์ 3x ค่ะได้ไซน์ 3x ค่ะโอเคงั้นเราขึ้นกลับขึ้นไปแทนค่าข้างบนกันค่ะแทนค่าข้างบนดังนั้นอินทิเกรต e กำลัง 2x คอส 3x dx ค่ะเท่ากับอะไรล่ะอาจารย์ไฮไลท์ไว้ก่อนบางคนจำสูตรไม่ได้ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du ไหนเอา u มาเติมค่ะ u คือ e กำลัง 2x คูณ v คือเศษ1ค่ะ v อยู่ตรงนี้แล้วค่ะจะลืมเขียนอีกละเศษ1ส่วน3ไซน์อะไรคะไซน์ 3x ค่ะปิดค่ะอะไรต่อคะ du ถูกไหม v อาจารย์มาแล้วค่ะเดี๋ยวสิยังสิ u อยู่ตรงนี้ v ตรงนี้ต่อไปต้องเป็นอะไรคะลบถูกไหมอาจารย์ต้องลบต่อค่ะลบอินทิเกรต v 1ส่วน3ไซน์ 3x ค่ะปิดท้ายด้วย du du คือ 2e กำลัง 2x dx ค่ะตามสเต็ปนี้แล้วยังไงต่อโอเคเท่ากับดึง1ส่วน3เป็นข้างที่ออกมาต่อด้วย e กำลัง 2x ต่อด้วยไซน์ 3x ค่ะลบกับมีค่าคงที่ตรงไหนบ้างนี่ไงมีเลข3มีเลข2อาจจะดึงมาไว้หน้าอินทิเกรตตรงนี้ได้เลยดังนั้นได้เศษ2ส่วน3ต่อด้วยอินทิเกรต e ยกกำลัง 2x ต่อด้วยไซน์อะไรคะ 3x dx ค่ะอ้าวอีกละเป็นปัญหาอีกละปัญหาอะไรเนี่ยนี่ไงปัญหานี้ไงปัญหานี้อีกแล้วหมดนี่อินทิเกรตธรรมดาปกติไม่ได้อีกแล้วต้องไปพิจารณามาใหม่นะคะแล้วได้คำตอบแล้วค่อยเอามาแทนกล่องสี่เหลี่ยมนี้ถูกไหมถึงจะเอามาแทนกล่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะไม่เป็นไรงั้นเราก็แอบไปอินทิเกรตมาใหม่งั้นพิจารณานะอาจารย์พิจารณาตัวนั้นตัวมีปัญหา พิจารณาอินทิเกรต e กำลัง 2x คูณอยู่กับอะไรนะไซน์ 3x dx เพื่อที่เดี๋ยวเอาไปใส่ในกล่องสี่เหลี่ยมนั้นถูกไหมโอเคค่ะงั้นพิจารณาให้ u เป็นไร u เป็น e กำลัง 2x dv เป็นไซน์ 3x dx โอเคงั้น u ไปดิฟ u มาค่ะดิฟ e กำลัง 2x ได้ 2e กำลัง 2x dx ค่ะอินทิเกรตไซน์ 3x dx ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ลืมเขียนอินทิเกรตเดี๋ยวตรงนี้เรางงต้องเขียนว่าอินทิเกรต dv ก่อนอ่ะเท่ากับอินทิเกรตไซน์ 3x dx อินทิเกรต dv ได้ v มาตัวหนึ่งดังนั้นครั้งนี้ได้อินทิเกรตไซน์ 3x ค่ะอินทิเกรตไซน์ 3x อินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสลบเศษ1ส่วน3อะไรนะคอสค่ะคอส 3x ค่ะปิดค่ะต่อด้วยอะไรคะ

ลบอินทิเกรต v อินทิเกรตลบอีกทีหนึ่งหนึ่งส่วนสามคอส 3x ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วย du du คือ 2e กำลัง 2x dx ไหมคะเท่ากับได้อะไรมาเนี่ยได้ลบหนึ่งส่วนสาม e กำลัง 2x คอส 3x ลบส่วนลบเป็นบวกบวกอะไรคะสองส่วนสามดึงออกมาได้ต่อด้วยอินทิเกรต e กำลัง 2x คูณอยู่กับอะไรคะคอส 3x แล้วก็ต่อด้วย dx นี่หมดนี่ค่ะหมดนี่เอาใหม่หมดนี่ที่จริงแล้วทำสี่เหลี่ยมสีเขียวไปเลยหมดนี่คืออะไรหมดนี่คือผลการอินทิเกรตสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะงั้นอาจารย์ยกทั้งหมดนี้ขึ้นไปเติมทำไมอาจารย์หยุดแล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรอ่ะเอ้าอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวมันก็จะซ้อนวนไปวนมาซ้อนอีกรอบอาจารย์จะหยุดเมื่อไหร่สังเกตดูเมื่ออาจารย์ผลการอินทิเกรตตรงนี้ที่จริงต้องไปบายพาสรอบต่อไปนะแต่มันเป็นไงคะสังเกตเอ๊ะตรงนี้กับโจทย์ที่แท้จริงเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยถ้ามันเจอว่ามันเหมือนกันเราจะหยุดก่อนแล้วเอาขึ้นไปเติมค่ะอาจารย์จะเอาบล็อกนี้สี่เหลี่ยมบล็อกนี้นะขึ้นไปเติมตรงนี้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคงั้นขอไปอีกหน้าหนึ่งอ่ะให้เห็นข้างบนไว้ด้วยนะไหนโจทย์ที่แท้จริงคืออะไรโจทย์ที่แท้จริงคืออินทิเกรต e กำลัง 2x แล้วก็คูณอยู่กับอะไรนะไซน์ 3x แล้วก็ dx เท่ากับจันลอกตรงข้างบนมาก่อนนะสีน้ำเงินเศษหนึ่งส่วนสาม e กำลัง 2x ไซน์ 3x ลบตรงนี้ยาวจังเลยเนาะอาจารย์ลบตรงนี้แล้วเปิดวงเล็บดีกว่าเนาะอาจารย์จะผลอินทิเกรตตัวล่างนี้นะสี่เหลี่ยมหมดนี้นะจะขึ้นไปเติมตรงนี้แล้วนะแต่อาจารย์มีต้องมีสองส่วนสามก่อนสิน้องงั้นอาจารย์ขอมีสองส่วนสามนิดหนึ่งมีสองส่วนสามนิดหนึ่งแล้วค่อยเปิดอ่ะเปิดแล้วนะเอาสี่เหลี่ยมใหญ่ขึ้นไปเติมแล้วนะมีอะไรบ้างอ่ะค่อยๆเขียนนะลบเศษหนึ่งส่วนสาม e กำลัง 2x คอสเลยคะคอส 3x ต่อไปเลยนะบวกกับสองส่วนสามอินทิเกรต e กำลัง 2x คอส 3x dx แล้วก็ปิดค่ะไฮไลท์ไว้นิดนึงสีเขียวตรงนี้ก็คือสีเขียวหมดดิถูกไหมงั้นได้ละได้คอนเซปต์แบบนี้ละเราไปต่อไหนเท่ากับอยู่ตรงไหนแน่อาจารย์ขอเท่ากับอยู่ตรงนี้แล้วกันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอ๊ะตรงนี้ทำอะไรดีอาจารย์เทคสองส่วนสามเข้าไปในวงเล็บดีกว่าสองส่วนสามเทคเข้าไปก็ต้องเทคเข้าไปในประโยคหน้านี้ด้วยนะพจน์หน้านี้ด้วยนะดังนั้นอาจารย์ได้เอ๊ะขอขยับหนึ่งเท่ากับมาข้างหน้าเลยแล้วกันจะได้พอเขียนเยอะๆหน่อยอ่ะไล่เรียงมาใหม่หนึ่งส่วนสาม e กำลัง 2x ไซน์ 3x ลบอาจารย์เทคเข้าไปแล้วนะเทคตัวนี้เข้าไปเจอตัวนี้ลบชนลบแล้วนะคะลบชนลบเป็นบวกบวกสองส่วนอะไรคะสามสามเก้าแล้วนะ e กำลัง 2x คอสเป็นไงคะ 3x อ่ะต่อไปเทคเข้าไปเจอตัวนี้เทคสองส่วนสามนะเข้าไปเจอสองส่วนสามพจน์นี้กลายเป็นลบชนบวกเป็นลบนะคะสองสองสี่สามสามเก้าสี่ส่วนเก้านะคะได้สี่ส่วนเก้าอะไรต่อสี่ส่วนเก้าคูณอยู่กับผลอินทิเกรต e กำลัง 2x e กำลัง 2x คูณอยู่กับคอส 3x dx

อีกอ้าวงั้นมันเหลืออะไรบ้างตอนนี้เธอเหลือตรงนี้อาจารย์เหลือตรงไหนบ้างอาจารย์ไฮไลท์อย่างนี้ให้เราเห็นชัดนี่โจทย์อยู่นี่ขอใส่สีเขียวโจทย์อยู่นี่ผลอินทิเกรตอยู่นี่จริงเราต้องเขียนต่อกันถูกไหมนะไหนเขียนชัดๆขอเขียนชัดๆอีกทีหนึ่งจะได้เห็นชัดๆอินทิเกรต e กำลังจะอินทิเกรต e กำลัง 2x ไซน์ 3x dx เท่ากับอะไรนะเศษหนึ่งส่วนสาม e กำลัง 2x e กำลัง 2x ไซน์ 3x บวกกับสองส่วนเก้า e กำลัง 2x คอส 3x ลบเศษสี่ส่วนเก้าอินทิเกรต e กำลัง 2x คอส 3x dx อาจารย์กำลังอยากให้เราเห็นว่าโพสต์ตรงนี้กับโพสต์ตรงนี้คือโพสต์เดียวกันคือโพสต์เดียวกันเช่นสมมติว่าอาจารย์มี x เท่ากับ 3x ลบ4ไม่สิเอาใหม่ x เท่ากับ2ลบ 4x เราจะทำไงนะเราก็จะต้องย้าย x ไปไว้ข้างเดียวกันถูกไหมจะกลายเป็น1ลบกลายเป็น4แล้วก็ x เท่ากับเลข2อย่างนี้ได้ไหมได้เนาะเอา 4x ย้ายไปไว้ฝั่งนู้นจากลบตรงนี้โยกไปเป็นบวกจากนั้นก็คือตัว x ตัวเดียวกันดังนั้นเอาสัมประสิทธิ์ตรงนี้เลข1กับสัมประสิทธิ์ตรงนี้คือเลข4สามารถเอามาบวกกันแบบนี้ได้งั้นลักษณะเดียวกันอาจารย์มองตรงนี้ค่ะก้อนใหญ่โจทย์ตรงนี้คือ x ก้อนใหญ่โจทย์ตัวนี้คือ x ข้างหน้า x ตัวนี้คือเลข1ข้างหน้า x ตัวนี้คือลบ4ส่วน9งั้นอาจารย์ก็เขียนแบบนี้ได้เลยค่ะอาจารย์เอาสัมประสิทธิ์มาไว้เป็น1ใช่ไหมโยกลบ4ส่วน9มาเป็นบวก4ส่วน9ได้เลยค่ะแล้วก็ต่อด้วยเหมือนประหนึ่งว่าตรงนี้เป็น x ถูกไหมเป็น x ดังนั้น x คืออะไรล่ะอาจารย์ก็อินทิเกรตโจทย์นั่นเองค่ะ 2x ไซน์ 3x dx นั่นเองเห็นไหมไปอีกรอบนี่ไงสีเหลืองอาจารย์โยกมาไว้ข้างเดียวกันแล้วค่ะดังนั้นข้างขวาอาจารย์เหลืออะไรข้างขวางั้นอาจารย์ก็เหลือแค่เศษ1ส่วน3 e กำลัง 2x ไซน์ 3x บวกอยู่กับอะไรคะ2ส่วน9 e กำลัง 2x คอส 3x นั่นเองค่ะที่จริงก็บวก4ไปตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้นะแต่โจทย์ของเราที่แท้จริงเราอยากได้แค่นี้ค่ะงั้นก็เอาสัมประสิทธิ์โยกกลับมาสิคะใช่ไหมเอาสัมประสิทธิ์โยกกลับมา1บวก4ส่วน9ได้อะไรอ่ะ1ก็คือเท่าไหร่อ่ะ1ก็คือ9ส่วน9ถูกไหม9ส่วน9 4 9บวกอีก4เป็น13ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้หมดนี่ได้13ส่วน9หมดนี่ได้13ส่วน9เขียนอีกรอบหมดนี่อาจารย์มี13ส่วน9แล้วคูณอยู่กับโจทย์ของเราตั้งแต่แรกไม่สิเดี๋ยวนะอาจารย์หลุดตรงไหนอาจารย์ล็อกโจทย์ตรงนี้ต้องเป็นอินทิเกรตคอสนะขอโทษตรงนี้นิดนึงตรงนี้ต้องเป็นคอสว่าแล้วทำไมพจน์ไม่เหมือนกันอ๋อตรงนี้อาจารย์ล็อกโจทย์ผิดขออนุญาตเปลี่ยนเป็นคอสค่ะ

ไมค์มันไม่เหมือนกันใช่ไหมตรงนี้ต้องเป็นคอร์ดค่ะคอร์ด 3x ตรงนี้ก็คอร์ด 3x ค่ะเพราะว่าอาจารย์กำลังบอกว่านี่คือตรงเนี้ยคือตัวเดียวกับตัวเส้นเหลืองข้างหลังใช่ไหมคอร์ด 3x dx ค่ะได้ละทางนี้เหมือนเดิมค่ะ1/3 e กำลัง 2x ไซน์ 3x ค่ะบวกกับเศษ2/9 e กำลัง 2x คอส 3x ค่ะงั้นอาจารย์โยกไปแล้วกันโยกตัวมีปัญหาตัวนี้ไปค่ะตัวนี้มันเกินมาจากโจทย์ก็โยกไปจาก9ก็หารอยู่ก็ยกไปคูณค่ะดังนั้นโยกไปแบบนี้9ก็เป็นไงกลายเป็นคูณ9 13ลงไปข้างล่างค่ะจากนั้นคูณอยู่กับสิ่งทั้งหมดที่อยู่ฝั่งนี้นะคะซึ่งมันก็จะเท่ากับแบบนี้ e กำลังใหม่มี1/3ก่อน e กำลัง 2x ไซน์ 3x ค่ะบวกกับเศษ2/9 e กำลัง 2x คูณอยู่กับคอส 3x บวก 4ถูกไหมแล้วข้างหน้าเหลืออะไรข้างหน้าก็เหลือโจทย์ที่แท้จริงของเรา e กำลัง 2x คอส 3x dx ถูกละงั้นจะตอบแล้วนะเทค9ส่วน13เข้าไปในสี่เหลี่ยมปีกกาข้างในเลยค่ะ9ก็ไปเจอกับเศษ1/3 313 339ดังนั้นเหลือ99ตัดไปเหลือ3ส่วน13คูณ e กำลัง 2x ค่ะคูณอยู่กับไซน์ 3x ค่ะบวกกับเทคเข้าไปอีกเทคเข้ามาเจอตัวนี้เศษ2/9 9ตัด9เหลือเศษ2/13 e กำลัง 2x คอส 3xบวก4นี่แหละคือคำตอบของการอินทิเกรต e กำลัง 2x คอส 3x dx ที่แท้จริงตอบค่ะจะเห็นว่าข้อนี้เป็นเทคนิคอินทิเกรตแบบบายพาสแบบเป็นไงคะวนลูปจนกลับมาเจอโจทย์ของตัวเองใช่ไหมคะเจอโจทย์พอเจอโจทย์ปุ๊บก็หยุดแล้วก็เริ่มย้ายข้างสรรพสิทธิ์ละนะคะก็จะได้คำตอบนะคะโอเคนี่เป็นเทคนิคการอินทิเกรตทีละส่วนหรือเป็นเทคนิคการหาปริพันธ์ที่เอาไปใช้บ่อยๆนะคะลองเอาไปฝึกกันดูนะคะว่าเราพอจะเอาสูตรทั้งหมดในการอินทิเกรตเบื้องต้นมาอินทิเกรตในการบายพาสได้หรือยังนะคะแล้วก็จะช่วยให้การบายพาสในกรณีที่ไม่เข้าสูตรที่เราท่องมานั้นทำได้นะคะโดยใช้เทคนิคนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้การพาสหรือการอินทิเกรตทีละส่วนนะคะจบเพียงเท่านี้ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะในช่อง DLTV 13นะคะในภาคการศึกษานี้นะคะพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนทิราสุวรรณประภานะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายนะคะสำหรับในภาคการศึกษานี้นะคะเราจะพบกันในหลักสูตรระยะสั้นนะคะในหลักสูตรนะคะเวกเตอร์และแคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์นะคะในสัปดาห์แรกนี่นะคะเราจะพบกันในหัวข้อเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะในส่วนของอันดับแรกนะคะเรามารู้จักกับปริมาณเวกเตอร์นะคะกันก่อนนะคะสำหรับปริมาณเวกเตอร์ก็คือปริมาณที่มีทั้งขนาดและก็ทิศทางนั่นเองนะคะในส่วนของการใช้สัญลักษณ์ของเวกเตอร์นะคะเราจะใช้ลูกศรแทนเวกเตอร์ก่อนในเบื้องต้นนี้นะคะเพื่อให้เรารู้จักเวกเตอร์กันก่อนนะคะแล้วก็เราอาจจะใช้อักษรภาษาอังกฤษแทนเวกเตอร์ตัวนั้นก็ได้นะคะการใช้ลูกศรเนี่ยอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเราเขียนเวกเตอร์ลักษณะแบบนี้นะคะขีดมาเราบอกว่าเวกเตอร์นี้นะคะเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาด3 หน่วยจะเห็นว่าเวกเตอร์เนี่ยมีขนาดเป็นขนาด3 หน่วยบางทีเราอาจจะเขียนเป็นจุดเป็นตัวบอกว่ามีขนาด3 หน่วยนะนะคะแล้วก็มีลูกศรบอกทิศทางนะคะสำหรับลูกศรบอกทิศทางเนี่ยจะบอกโดยลักษณะของบอกตามทิศนะคะทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นตัวองศาก็ได้ค่ะเป็นตัวบอกนะคะ0 องศา45 องศา90 องศาอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วเราก็จะใช้อักษรภาษาอังกฤษนะคะแทนเวกเตอร์นะคะเราใช้อักษรภาษาอังกฤษนะคะเช่นเวกเตอร์ u นะคะก็เขียน u แล้วก็ขีดข้างบน u บาร์เนี่ยนะคะเวกเตอร์ v เวกเตอร์ w อย่างนี้เป็นต้นนะนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษจุดเริ่มต้นกับจุดปลายเช่นเราเขียนว่าเวกเตอร์ AB แล้วเราก็ขีดลูกศรไว้ข้างบนถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้หมายความว่าเวกเตอร์นี้นะคะจะเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่จุด A นะคะแล้วก็จุดปลายอยู่ที่ B นั่นเองนะคะถ้าเป็นสัญลักษณ์ของลักษณะแบบนี้นะคะมีอักษร AB นะคะแล้วก็มีลูกศรอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะแสดงว่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด A จุดปลายอยู่ที่ B นะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น BA แบบนี้นะคะก็หมายความว่าเวกเตอร์นี้มีจุดเริ่มต้นที่จุด B จุดปลายที่จุด A นั่นเองนะคะสำหรับเวกเตอร์นะคะที่มีขนาดแล้วก็ทิศทางเดียวกันก็ถือว่าเป็นเวกเตอร์ที่เท่ากันนะคะหรือเป็นเวกเตอร์เดียวกันนั่นเองนะคะเวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกันแล้วก็ขนาดเท่ากันถือว่าเป็นเวกเตอร์เดียวกันนะคะอย่างเช่นสมมติว่าจะยกตัวอย่างสมมติว่าอาจารย์เขียนเวกเตอร์มาเขียนรูปสี่เหลี่ยมมาเนี่ยนะคะสมมติว่านี่เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุด A B C D นะคะจะเห็นว่าถ้าเราเขียนสัญลักษณ์นะคะเวกเตอร์ว่าเวกเตอร์ AB นะคะเวกเตอร์ AB เนี่ยก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ A จุดปลายที่ B นะคะมันจะเท่ากับเวกเตอร์ CD อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจะเห็นว่าเวกเตอร์ AB เนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่ A จุดปลายที่ B นะคะเวกเตอร์ CD มีจุดเริ่มต้นที่ C จุดปลายที่ D แล้วก็มีขนาดเท่ากันทิศทางเดียวกันนะคะ
ลักษณะแบบนี้นะคะมีขนาดเท่ากันแล้วก็มีทิศทางเดียวกันอันนี้ถือว่าเป็นเวกเตอร์ที่เท่ากันหรือเป็นเวกเตอร์เดียวกันนั่นเองนะคะถ้าเกิดเราพูดว่าเวกเตอร์ AB กับเวกเตอร์ DC AB คือเวกเตอร์นี้นะคะแล้วก็ BC คือเวกเตอร์นี้ AB มาทางนี้นะคะจะเห็นว่าเวกเตอร์สองเวกเตอร์เนี้ยมีขนาดเท่ากันแต่คนละทิศทางกันอันนี้เราก็ถือว่าอันนี้เป็นเวกเตอร์ที่ไม่เท่ากันนะคะ สำหรับในส่วนของขนาดเวกเตอร์เนี่ยนะคะเราก็จะแทนด้วยตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะคะขนาดของเวกเตอร์ U นะคะ เช่นตัวนี้สมมุติว่าอันนี้ก็คือขนาดของเวกเตอร์ U ก็ขนาดของเวกเตอร์นี้ก็เท่ากับ3 หน่วยนั่นเองหรือว่าถ้าเราใส่ตัวเลขกำกับไว้ในแต่ละด้านนะคะก็จะเป็นขนาดบวกขนาดของบรรดานะคะ อีกอันนึงก็คือในส่วนของการคูณด้วยค่าคงที่นะคะการคูณด้วยค่าคงที่การคูณด้วยค่าคงที่เข้าไปในเวกเตอร์เนี่ยจะทำให้เวกเตอร์นั้นน่ะขนานกันนะคะหรือเราอาจจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็คือว่าถ้าเรามีเวกเตอร์ยูใช่ไหมคะกับเวกเตอร์ a คูณกับ u นะคะโดยที่ a เป็นค่าคงที่นะคะเป็นค่าบวกค่าลบก็ได้นะคะเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ a u อ่ะจะขนานกันยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะคะสมมติว่าเรามีเวกเตอร์สักเวกเตอร์หนึ่งนะคะเป็นเวกเตอร์ u ค่ะเวกเตอร์ u แล้วเราคูณเวกเตอร์ u สมมติเวกเตอร์ขนาด2 หน่วยนะคะอันนี้เวกเตอร์ u มีขนาด2 หน่วยนะคะถ้าเราจะเขียนเวกเตอร์2 u นั่นหมายความว่าเวกเตอร์2 u จะมีขนาดเป็น2 เท่าของ u และก็มีทิศทางเดียวกันกับ u นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์2 u ก็จะเป็นเวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกันกับ u แล้วขนาดเนี่ยเป็น2 เท่านะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นสี่หน่วยอันนี้ก็คือเวกเตอร์2 u นะคะเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์2 u ก็จะขนานกันนะคะหรือว่าถ้าเราคูณด้วยค่าลบอย่างเช่นสมมติว่าเราจะเขียนเวกเตอร์-1/2 u -1/2 u ก็คือจะมีทิศทางตรงข้ามนะคะแล้วก็ถ้าเราคูณด้วย -1เข้าไปนะคะจะมีทิศทางตรงข้ามแล้วก็มีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของ u นั่นก็คือ1 หน่วยนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนเวกเตอร์1/2 u ก็คือเป็นเวกเตอร์ที่มีทิศทางตรงข้ามอันนี้คือ -1/2นะคะ u มีทิศทางตรงข้ามกับ u แล้วก็ขนาด1 หน่วยค่ะอันนี้โดยประมาณนะนี่จะยาวเป็นขนาด1 หน่วยนั่นเองนะคะทีนี้เวลาเราจะนำเวกเตอร์มาบวกลบกันนะคะเราก็สามารถทำได้นะคะการบวกลบเวกเตอร์นะคะวิธีการก็คือเวลาเราจะบวกหรือลบเวกเตอร์นะคะให้เรานำเวกเตอร์2เวกเตอร์มาต่อกันนะคะเอาเวกเตอร์ที่2มาต่อปลายลูกศรของอีเวกเตอร์หนึ่งนะคะผลลัพธ์จะเท่ากับเวกเตอร์เริ่มต้นไปหาเวกเตอร์ปลายนะคะอันนี้คือการบวกกันนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามีเวกเตอร์ u ไปทางไหนก็ได้นะคะสมมติว่ามาทางนี้เอาเวกเตอร์ u เนี่ยบวกกับเวกเตอร์ v สมมติเวกเตอร์ v มาทางนี้นะคะอันนี้เป็นเวกเตอร์ u นะอันนี้เป็นเวกเตอร์ v บวกกันนะคะเวลาบวกกันให้เราเอาเวกเตอร์ v ตัวเนี้ยค่ะมาต่อตรงนี้นะคะต่อกับเวกเตอร์ u นะคะให้มีขนาดเท่ากับ v ทิศทางเดียวกันกับ v นะคะเอามาต่อกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้
พุทธประยูรผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ก็คือเราเขียนเวกเตอร์ยูก่อนนะคะแล้วก็เอาเวกเตอร์ v มาต่อนะคะโดยประมาณนะคะอันนี้คือเวกเตอร์ u นี่คือเวกเตอร์ v ใช่ไหมคะจากนั้นผลลัพธ์ของการนำ u บวก v ก็คือเวกเตอร์ผลลัพธ์เนี่ยจะเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ u จุดปลายที่ v นะคะเดี๋ยวใช้ลูกศรตัวนี้นะคะนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์ผลลัพธ์นะคะ u บวก v นั่นเองผลลัพธ์คือเวกเตอร์นี้นะคะคือ u บวก v นะคะทีนี้ถ้าเราเอา u กับ v ลบกันก็หมายความว่ามันคือ u ลบ v เนี่ยมันคือ u บวกกับลบ v ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนจากลบ v เป็นเปลี่ยน v เป็นลบ v ลบ v ก็คือเวกเตอร์ที่มีทิศทางตรงข้ามแต่ขนาดเท่ากันอันนี้ลบ v นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรานำเวกเตอร์ u เดี๋ยวขอเอาผลลัพธ์เลยก็แล้วกันนะคะถ้าเรานำเวกเตอร์ u ลบ v ใช่ไหมคะมันคืออะไรมันคือ u บวกกับลบ v นะคะซึ่ง u ของเราก็คือเวกเตอร์นี้ u นะคะแล้วก็ส่วนลบ v คือเวกเตอร์ที่มีทิศทางตรงข้ามกับ v ขนาดเท่ากับ v นะคะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะมาทางด้านทิศนี้นะคะอันนี้คือ u อันนี้คือลบ v นะคะดังนั้น u บวกกับลบ v ผลลัพธ์ก็คือเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ u จุดปลายที่ v นะคะเราก็จะได้เวกเตอร์นี้นั่นเองนะคะเห็นนะคะนี่ก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ u ลบ v ของเราเข้าใจนะคะเวกเตอร์ u นะคะแล้วก็ลบถ้าบวกเนี่ยมันจะไปทางนี้ใช่ไหมเพราะ v เป็นค่าบวกแต่ถ้าเป็นลบเนี่ยนะคะลบมาทางด้านนี้นะคะก็มาต่อกันต่อดังนั้นผลลัพธ์ก็คือเหมือนกับ u บวกกับลบ v ค่ะผลลัพธ์ก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะไม่ยากนะคะสำหรับในเรื่องของการบวกลบเวกเตอร์โดยใช้ที่เป็นลูกศรนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่มีความยากขึ้นอีกนิดนึงนะคะดูตัวอย่างต่อไปนี้สมมติว่าเรามีโจทย์อันหนึ่งนะคะเรามีรูปสามเหลี่ยมอยู่รูปหนึ่งนะคะเป็นสามเหลี่ยมประมาณนี้สามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยประมาณนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยม ABC ABC แล้วกำหนดว่ามีจุดเพิ่มเติมนะคะก็คือตัวนี้เป็น F ซึ่งแบ่ง AB ออกเป็นฝั่งละอันนี้สองหน่วยนี้สองหน่วยนะคะแล้วก็D นะคะดีอยู่ตรงนี้ AC เนี่ยก็มีขนาด4หน่วยแต่ว่าฝั่งนี้3ฝั่งนี้1นะคะแล้วก็มีจุด E อีกอันนึงนะคะE ตัวนี้แบ่ง CB BC เนี่ยออกเป็น3ส่วนตัวนี้2ส่วนตัวนี้1ส่วนนะคะทีนี้โจทย์ข้อนี้บอกว่าถ้าเราให้ AB เนี่ยเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ A จุดปลายที่ B นะคือเวกเตอร์ u นะคะและ AC คือเวกเตอร์ v จงเขียนเวกเตอร์ต่อไปนี้นะในรูปของ u และ v จงเขียนเวกเตอร์ต่อไปนี้นะคะ
ในรูปอยู่และอุ่นเวกเตอร์ข้อที่หนึ่งเอาสามสี่ข้อนะคะ AF อันที่สอง DC นะคะ DC อันที่สาม BC อันที่สี่CF เดี๋ยวเรามาดูแต่ละอันกันนะคะพิจารณาตอนนี้นะคะเวกเตอร์ AB ของเราเนี่ยนะคะคือเวกเตอร์ U นะคะคือตอนนี้นะทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ A ถึง B เวกเตอร์ให้มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ A จุดปลายอยู่ที่ B ตัวนี้นะคะเวกเตอร์เนี้ยนะตัวนี้นะคะ AB เนี่ยตัวนี้นะคือเวกเตอร์ U ของเรานะคะแล้วก็เวกเตอร์ AC มีจุดเริ่มต้นที่ A จุดปลายที่ C นะคะตัวนี้คือเวกเตอร์ V จากโจทย์กำลังมาให้เนี่ยนะคะแล้วก็ต้องเขียนเวกเตอร์เหล่านี้ที่โจทย์ต้องการในรูปของ U กับ V อันดับแรกเขาให้เราหา AF นะคะ AF คือเวกเตอร์นี้ค่ะนี่นะมีจุดเริ่มต้นที่ A จุดปลายอยู่ที่ F นะคะตรงนี้นะจะเห็นว่า AF เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเวกเตอร์ AB ใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของเวกเตอร์ AB เราทราบว่า AB คือเวกเตอร์ U อันนี้ไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้น AF เนี่ยมันก็คือครึ่งหนึ่งของเวกเตอร์ AB เขียนอย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะ1/2 AB แล้ว AB คือ U เพราะฉะนั้นมันก็คือ1/2 U นั่นเองนะคะไม่ยากอันแรกนะคะต่อไป DC ก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ D จุดปลายที่ C นะคะเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ D จุดปลายที่ C นี่นะคะตรงนี้นะจะเห็นว่า DC เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับเวกเตอร์ AC AC คือเวกเตอร์ V นะแต่ว่า DC เนี่ยมันเป็น3/4ส่วนใช่ไหมคะของเวกเตอร์ V เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนได้ว่าเวกเตอร์ DC เนี่ยคือ3/4ส่วนของเวกเตอร์ AC นะคะซึ่ง AC คืออะไรคือ V เพราะฉะนั้นมันก็คือ3/4 V นั่นเองต่อมานะคะเรามาดูเวกเตอร์ BC นะคะเวกเตอร์ BC เนี่ย BC คือเวกเตอร์นี้นะคะเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ B จุดปลายที่ C เมื่อกี้เราเรียนเรื่องของการบวกเวกเตอร์ตอนนี้เราทราบเวกเตอร์ AB มาทางด้านนี้เวกเตอร์ AC มาทางด้านนี้ค่ะแต่เราต้องการหา BC นะคะเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ B จุดปลายที่ C นั่นหมายความว่าเราก็จะเอาเวกเตอร์ BA แล้วบวกกับเวกเตอร์ AC ถูกไหมคะเดี๋ยวเราเขียนก่อนนะคะเวกเตอร์เนี้ยก็คือเราจะเอา BC BA นะคะแล้วก็บวกกับ AC นั่นเองนะคะซึ่ง BA กับ AC เกี่ยวข้องกับ UV ยังไง BA คือลบ U ถูกไหมคะลบ U มันขนาดเท่ากับ U แต่ทิศทางตรงข้ามนะแล้วก็ AC ก็คือ V นั่นเองนะคะก็บวกกับ V เข้าไปเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็คือ BC นั่นเองนะคะโอเคนะคะต่อมา CF นะคะ CF คืออันนี้มันเป็นอีกเวกเตอร์หนึ่งนะคะตัวนี้นะเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ C จุดไปอยู่ที่ F ตัวนี้นะคะทีนี้เราก็อาศัยเรื่องของการบวกเวกเตอร์นี่แหละค่ะเหมือนกับข้อที่สามนะคะการที่เราจะมาหา CF ได้เนี่ยก็คือเราอาจจะไปได้สองทางนะคะก็คือเราอาจจะมาจาก CA ก่อนแล้วก็บวกกับอะไรคะ AF แล้วก็มาจากทาง CB แล้วก็มาบวกกับ BF ก็ได้นะคะแต่เมื่อกี้ถ้าเราได้หา AF ไว้แล้วใช่ไหมคะ AF เราหาแล้วก็อาจจะมาทางด้านนี้ก็ได้ค่ะเอา
CA แล้วก็บวกกับ AF ก็ได้ค่ะ CA บวกกับ AF นะคะ

ก็คืออะไรคะ CA ของเราก็คือเวกเตอร์ลบ b แล้วก็ AF ก็คือเราหามันแล้วมันคือข้อที่หนึ่งใช่ไหมคะมันคืออะไรมันคือ1/2 u แล้วก็บวก1/2 u เข้าไปนะคะอันนี้เราก็จะได้ผลลัพธ์ CF นั่นเองนะคะก็ไม่ยากนะคะต่อมาเราจะมาพูดถึงเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากกันนะในการเขียนเวกเตอร์เนี่ยนอกจากเราจะใช้ลูกศรเขียนแล้วนะคะในการนำเวกเตอร์ไปคำนวณเนี่ยถ้าเราเขียนเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากได้นะคะก็จะทำให้เรานำไปคำนวณต่างๆค่าต่างๆได้ง่ายขึ้นเช่นอาจจะไปหาขนาดนะคะอาจจะไปหาการบวกการลบหรือคูณด้วยค่าคงที่กับเวกเตอร์เหล่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อนี้ค่ะเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากซึ่งระบบพิกัดฉากในที่นี้เราจะพูดถึงใน2 มิติแล้วก็3 มิตินะคะแต่ว่าในจริงๆแล้วเราก็จะเน้นเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก3 มิตินะคะแต่เราขอพูดก่อนว่ามันก็จะมี2 มิติแล้วก็3 มิตินะคะสำหรับ2 มิตินี้เราจะแทนเวกเตอร์ u นะคะด้วยตัวนี้ค่ะสมมติว่ามันเป็น AB ใดๆAB นี่ก็คือค่าที่อยู่บนแกน X B ก็คือค่าที่อยู่บนแกน Y นะคะเดี๋ยวจะเขียนเป็นรูปให้ดูนะคะอีกอันนึงก็คือ3 มิติก็จะมี X Y Z ถูกไหมคะ U ก็จะเป็น AB C นะคะ A B C ก็เป็นค่าที่อยู่บนแกน x y z ตามลำดับนะคะยกตัวอย่างที่เป็นตัวเลขเลยก็แล้วกันนะคะอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าให้เขียนเวกเตอร์ u คือเวกเตอร์2 3นะคะเอาเป็น2 มิติก่อนก็คือเราสามารถเขียนลงไปบนแกน x y ได้นะคะเดี๋ยวเราก็เขียนแกนมาก่อนนะคะอันนี้ก็หมายความว่าเวกเตอร์ u เนี่ยเวลาเราเขียนนะคะมันจะเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่0 0แล้วก็จุดปลายอยู่ที่จุด2 3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปพลอต2 3ก่อนนะคะ x เป็น2 y เป็น3นะคะประมาณนั้น1 2 y เป็น3นะคะนั้น2 3เจอกันตรงนี้อันนี้คือจุด2 3นะคะเพราะนั้นเวลาเราจะเขียนเวกเตอร์นะคะเราพลอตจุด2 3ไปละเราก็ลากเลยค่ะเวกเตอร์ u คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่จุด0 0นะจุดปลายอยู่ที่จุด AB ใดๆหรือจุด2 3ตรงนี้ของเราค่ะเพราะฉะนั้น AB ตัวนี้นะคะถ้าเป็นลบ x เป็นลบก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะ x เป็นบวกอยู่ฝั่งนี้ y เป็นบวกอยู่ทางด้านบน y เป็นลบก็อยู่ทางด้านล่างนะคะในส่วนของเวกเตอร์3 มิติก็เราจะต้องพลอตลงไปในแกน x y z ในระบบพิกัดฉาก3 มิตินะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามีเวกเตอร์ v คือเวกเตอร์1 2 3ก็แล้วกันนะคะยังไงอันหนึ่งก่อนนะคะเราเวลาเราเขียนแกนในระบบพิกัดฉาก3 มิตินะมันก็จะมีแกน x y z นะคะอันนี้อาจจะเป็น x y แล้วก็ z นะคะค่าทางเส้นทึบก็เป็นค่าบวกนะทางเส้นประก็เป็น x ทางค่าลบ y เส้นทึบบวกนะคะทางนี้ก็จะเป็นลบ z นะคะขึ้นไปข้างบนเป็นบวกนะคะลงมาข้างล่างก็ติดลบนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูจุดของเราคือ v เนี่ยคือจุด1 2 3เวกเตอร์ v เนี่ยนะคะคือเวกเตอร์ที่เราจะลากก็คือต้องเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่0 0 0นะคะแล้วก็จุดปลายอยู่ที่1 2 3นะคะก็คือ x เป็น1 y เป็น2ประมาณนะคะเราลาก x y มาเจอกันก่อนนะคะก็คือลากให้ขนานแกน x กับขนานแกน y ผ่านจุด

เป็นหนึ่งใช่ไหมลากขนานเกณฑ์ y มาแล้วก็ y เป็นสองก็ลากให้ขนานเกณฑ์ x มันก็จะมาตัดกันที่จุด12ในระนาบ x y นะคะย้ำอีกครั้งนะคะลากให้ขนานเกณฑ์ y เนี่ยนะคะทำเส้นประมาแล้วก็จุดสองนี่ก็ลากให้ขนานเกณฑ์ x นะคะเคเอ็กซ์มันจะเอียงนิดนึงใช่ไหมคะก็ลากมาจุดตัดก็คือตรงนี้อันนี้คือ12ที่ไปเราจะมาดู z นะคะ z เนี่ยของเราเป็นเลข3ซึ่งเป็นค่าบวกเพราะฉะนั้นจากจุด12ตัวนี้เราจะวัดขึ้นมาจากจุดนี้นะคะขึ้นมาข้างบนเนี่ย3หน่วยนะคะ3หน่วยถ้าเกิดตรงนี้เป็นลบ3มันก็ต้องลงไปข้างล่าง3หน่วยจากจุดนี้นะคะแต่ของเราเป็นบวกนะคะเราก็ขึ้นมาข้างบนค่ะประมาณนะคะ3หน่วยของเรา1 2 3ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นจุดของเราคือจุดตรงนี้ z เป็น3 x เป็น1 y เป็น2 z เป็น3อันนี้ก็คือจุด1 2 3นะคะเมื่อเราได้จุดแล้วนะคะเราจะลากเวกเตอร์ใช่ไหมคะก็คือเวกเตอร์นี้จะมีจุดเริ่มต้นที่0 0 0นะแล้วก็จุดปลายอยู่ที่1 2 3นะคะก็คือเวกเตอร์นี้นั่นเองนี่ก็คือเวกเตอร์ v ของเรานะคะไม่ยากนะคะในการเขียนเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากต่อมานะคะทีนี้เราจะเอาเวกเตอร์เหล่านี้ไปคำนวณนะคะตัวแรกที่เราจะมาดูก็คือถ้าเกิดว่าเรามีจุด2จุดนะคะแล้วก็เราจะหาเวกเตอร์ที่เชื่อมจุด2จุดนั้นนะคะเราก็สามารถใช้สูตรต่อไปนี้ได้ค่ะเวกเตอร์ระหว่างจุด2จุดนะคะจุด2จุดใดๆในทีนี้เราจะขอพูดในเวกเตอร์3มิติกันละกันนะคะถ้าเป็นเวกเตอร์2มิติก็คือจะมีแค่ AB นะคะสมมติว่าเรามีจุดอยู่2จุดก็คือจุด A x 1 y 1 z 1กันละกันนะคะและ B คือจุด x 2 y 2 z 2เป็นจุดใน3มิตินะคะแล้วก็เราจะหาระยะทางระหว่างจุดเราจะหาเวกเตอร์นะคะระหว่างจุด A กับจุด B เวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ A จุดปลายอยู่ที่ B ก็คือเราจะแทนด้วยเวกเตอร์ AB ใช่ไหมคะเราก็จะให้เรานำเวกเตอร์ B ลบด้วยเวกเตอร์ A นะคะเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะก็คือเราจะ x 2ลบ x 1 y 2ลบ y 1 z 2ลบ z 1นั่นเองนะคะเราเอาจุด B ลบ A เอา x ลบ x y ลบ y z ลบ z นั่นเองนะคะถ้าเกิดเป็นเวกเตอร์2มิติมันจะมีแต่ x กับ y แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็เอาแค่นะคะ2อันนี้ลบกัน x กับ y ก็จะเป็นเวกเตอร์ใน2มิตินะคะอันนี้ก็ไม่ยากนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าเรามีเวกเตอร์ a คือ1 1 0 5แล้วก็ b คือเวกเตอร์3 2 2นะที่จริงก็อะไรก็ได้นะคะสมมติว่าเรามี2อันนี้แล้วเราก็ลองมาหาเวกเตอร์ AB นะคะ AB ก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ A จุดปลายที่ B แล้วก็เอา B ลบ A ใช่ไหมคะเพราะนั้นก็คือ3ลบ1อันนี้ x นะคะ y ก็เอา2ลบ0 z ก็เอาลบ2ลบ5นะคะเอาจุด B ลบจุด A ผลลัพธ์คือเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะได้2 2 2ลบ5คือลบ7นะคะอันนี้เวกเตอร์ AB ก็คือเวกเตอร์2 2ลบ7นั่นเองนะคะต่อมาสมมติว่าเรากลับกันนิดนึงเราจะหา BABA ก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ B จุดปลายอยู่ที่ A นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอา A เป็นตัวตั้งนะคะ
1ลบ3 0ลบ2 5ลบกับลบ2เอา a ตั้งแล้วก็ลบ b นะคะผลลัพธ์ก็คือลบ2ลบ2แล้วก็75ลบกับลบ2เป็นบวก2นะคะโอเคนะคะที่จริงเวกเตอร์ AB กับเวกเตอร์ BA เนี่ยมันก็คือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่ว่าทิศทางตรงข้ามกันนั่นเองถ้าเกิดว่าเราเอาลบนะคูณเข้าไปตัวนี้ก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ BE นะคูณ AB ก็จะได้ BE นะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการคูณเวกเตอร์ด้วยค่าคงที่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้กล่าวไว้ตรงนี้เลยกันละกันนะคะสำหรับการคูณเวกเตอร์ด้วยค่าคงที่นะคะการคูณเวกเตอร์ด้วยค่าคงที่นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเรามีเวกเตอร์ A คือเวกเตอร์ A B C นะคะเราจะได้ว่าถ้าเราเอาค่าคงที่ K คูณกับเวกเตอร์ A นะคะเอาค่าคงที่ไปคูณให้เรานำค่าคงที่นั้นคูณกับสมาชิกข้างในทุกตัวนะคะเหมือนเราคูณเมทริกซ์นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเราเขียนในรูปของเมทริกซ์หลักนะคะเอา K คูณเข้าไปก็จะเป็น KA KB แล้วก็ KC นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าถ้าเราเอาหา AB ได้แล้วเราจะหา BA ก็คือเป็นเวกเตอร์ที่มีทิศทางตรงข้ามกันแล้วก็ลบ1คูณเข้าไปก็จะเป็นลบ2ลบ2แล้วก็บวก7ใช่ไหมมันก็จะเป็นเวกเตอร์ตัวนี้นะคะ ต่อไปนะคะในส่วนของการนำเวกเตอร์มาบวกลบกันอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะให้เรานำสมาชิกที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันมาบวกกันเหมือนเราบวกลบเมทริกซ์นะคะการบวกลบเวกเตอร์นะคะยกตัวอย่างเลยก็แล้วกันนะคะไม่ยากนะคะอย่างเช่นอันแรกสมมติว่าเรามีเวกเตอร์สามสองลบสามนะคะลบบวกกับ1-4-5ก็แล้วกันนะคะสองเวกเตอร์นี้บวกกันก็เอาสมาชิกนะ x บวก x y บวก y แซดบวก z นั่นเองนะคะก็จะเป็น4-2บวกลบ4ก็คือได้ลบ2ลบ3บวก5ก็คือได้2นะคะอีกสักข้อหนึ่งถ้าเราเอาเวกเตอร์นี้เปลี่ยนจากบวกเป็นลบนะคะ3-2-3ลบกับ1-4-5นะคะเราจะได้อะไรนะคะตัวแรกก็คือ3-1นะคะก็คือได้2ตัวที่สองสองลบกับลบ4ก็จะกลายเป็น2+4เป็น6นะคะตัวที่สามก็คือลบ3-5อีกทีนึงนะคะลบ3-5กลายเป็น -8นะคะไม่ยากเลยนะคะสำหรับการบวกการลบเวกเตอร์นะคะในต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ที่เอาเป็นโจทย์ละคนกันนะคะมีทั้งบวกลบและคูณด้วยค่าคงที่นะคะดูตัวอย่างต่อไปนี้ละกันสมมติว่าเรามีจุด A คือ0-1-1แล้วก็ B คือ1-1-1และก็ C คือ3-5-1เป็นจุดในระบบพิกัดฉากสามมิตินะคะบอกว่าจงหา3 BA ลบ2 AC นะคะอันนี้

ก็คือโจทย์ข้อนี้เราต้องทำตั้งแต่การหาเวกเตอร์ตั้งแต่แรกเลยค่ะก็คือเวกเตอร์ BA ก่อนนะว่าถ้ามีจุดสองจุดนะคะเราจะหาเวกเตอร์ที่เชื่อมระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดปลายนี้มีค่าเท่าไหร่นะคะหา BA แล้วก็ AC ก่อนแล้วก็จากนั้นเอาค่าที่คูณเข้าไปแล้วก็มาลบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะก็ไม่ยากเราเริ่มต้น

B จุดปลายที่ A เพราะฉะนั้น A ลบ B นะ A ลบ B นะคะก็จะเป็น0ลบ1ลบ1ลบ1นะคะ1ลบ1ใช่ไหมคะ B ลบ A นะคะก็จะได้ลบ1ลบ2 0นะคะ ต่อมาก็คือAC ในส่วนของ AC นั้นเอา C ตั้งลบด้วย A นะคะ C ก็จะเป็น3ลบ0ถ้าลบกับลบ1ลบ1ลบ1อีกทีหนึ่งนะคะ C ลบ A นะคะก็จะเป็น3 6ลบ2นะคะต่อมาเรานำค่าคงที่คูณกับ3คูณตัวนี้แล้วก็เอา2คูณตัวนี้แล้วก็มาลบกันนะคะเดี๋ยวเราเอาแทนค่าเลยก็ได้ค่ะ3BA ลบ 2AC ใช่ไหมคะเราเอา3คูณ BA BA เราหาไว้แล้วค่ะก็จะได้นะคะ ลบ3ลบ6 0แล้วก็อันนี้เอา2คูณ AC นะคะ AC เราหาไว้แล้วค่ะก็เอา2คูณนะ3 2 6 6 2 12แล้วก็อันนี้เป็นลบ4นะคะ อันนี้คือ BA 3 BA อันนี้คือ AC นะคะจากนั้นเอามาลบกันครั้งหนึ่งนะคะลบ3ลบ6เป็นลบ9ลบ6ลบ12ก็เป็นลบ18นะคะ0ลบกับลบ4ก็เป็นบวก4นะคะนี่ก็คือคำตอบนะคะลบ9ลบ18แล้วก็4นะคะไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกสักนิดนึงนะคะในชั่วโมงต่อไปเนี่ยเราจะได้นำเรื่องของเวกเตอร์แล้วก็การหาขนาดของเวกเตอร์พวกนี้ไปใช้ด้วยนะคะเราจะพูดถึงขนาดของเวกเตอร์อีกสักข้อนึงนะคะในส่วนของขนาดของเวกเตอร์เมื่อกี้นะคะเราบอกว่าขนาดของเวกเตอร์เราจะแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น u ขนาดของเวกเตอร์ u เนี่ยสมมติว่า u ของเราเนี่ยเป็นเวกเตอร์ a b c ใดๆก็ได้นะคะสมมติว่า u ของเราคือเวกเตอร์ a b c นะคะขนาดของเวกเตอร์ u ก็จะมีสูตรในการคำนวณนิดนึงค่ะขนาดของเวกเตอร์ u ก็จะเท่ากับสแควร์รูทนะคะเอา a b c ยกกำลังสองบวกการถอดรูทนะคะมันคือ a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก c กำลังสองนะคะเอา a b c ยกกำลังสองบวกกันแล้วก็ถอดรูทก็จะได้ขนาดของเวกเตอร์ u นั้นนั่นเองนะคะอันนี้ไม่ยากนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างสักนิดนึงนะคะยกตัวอย่างสมมติว่าเรามีอันที่1ก็แล้วกันนะคะเวกเตอร์ u ของเราคือเวกเตอร์c

ลบสามศูนย์นะอันหนึ่งสักสองอันนะคะอันที่สองก็คือ u เท่ากับสองลบสองสามสมมติว่าเรามีเวกเตอร์ในสามมิตินะคะถ้าเป็นเวกเตอร์ในสองมิติถ้ามี a b นะคะขนาดของเวกเตอร์ u ก็คือ square root a กำลังสอง b กำลังสองนะคะเท่านั้นถ้าเป็นสามมิติก็จะมี c เพิ่มมาก็บวกเข้าไปแบบนี้นะคะสำหรับอันนี้เราจะหาขนาดของเวกเตอร์ u ใช่ไหมคะขนาดของเวกเตอร์ u ก็คือ square root อันนี้ก็เอา c กำลังสองบวกลบสามยกกำลังสองบวกศูนย์กำลังสองนะคะมีค่าเท่าไหร่นะคะสี่กำลังสองก็เป็นเท่าไหร่คะ16ลบสามกำลังสองก็คือ9นะคะแล้วก็ศูนย์กำลังสองก็เป็นศูนย์ก็ตัดไปเลย16บวก9ก็เท่ากับ25นะคะก็คือได้ตัวรูท25ก็คือเท่ากับ5นะคะต่อมาเรามาดูอีกอันหนึ่งนะคะขนาดของเวกเตอร์ u เวกเตอร์ u คือ2ลบ2 3นะคะขนาดของเวกเตอร์ u ก็คือ2กำลัง2บวกลบ2ยกกำลัง2บวก3กำลัง2 2กำลัง2ได้4ลบ2กำลัง2ก็ได้4นะคะแล้วก็3กำลัง2ได้9บวกกันได้เท่าไหร่คะ17นะคะซึ่ง17ถอดรูทไม่ได้ใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรแล้วก็ตอบเป็นรูท17ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าขนาดของเวกเตอร์ตัวนี้ถอดรูทได้เราก็ถอดรูทนะคะถอดไม่ได้ก็ติดไว้นะคะหรือถอดได้บางส่วนก็สามารถที่จะดึงออกมาบางส่วนได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะได้นำขนาดของเวกเตอร์เนี่ยไปใช้ต่อนะคะเราอาจจะไปตัดกับส่วนอื่นๆต่อไปได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษ

ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกาศสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

าจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้เวลา 16:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยมีนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101แม่ทัพภาคที่2ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด101ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด101รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน101ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวัดประชานิยมเวลา 17:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงณสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์รองแม่ทัพภาคที่2รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านทั้งสองข้างทางมีการประดับตกแต่งด้วยต้นทุงหรือตุงอีสานทอมือและมีการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านโปงลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน100รางประกอบการแสดงฟ้อนรำผู้ไทยถวายการต้อนรับด้วยนางรำซึ่งเป็นบุคลากรนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และคณะโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 2,000 คนทั้งยังมีราษฎรชาวกาฬสินธุ์จาก18อำเภอที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดชาติพันธุ์ภูไทยห่มสบายผ้าแพรวากาฬสินธุ์ซึ่งเป็นผ้าไหมทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สืบทอดภูมิปัญญากันมาหลายร้อยปีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพลิกฟื้นภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวบ้านและทรงให้การส่งเสริมเป็นอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงตลอดจนพัฒนาฝีมือการทอผ้าจนได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งไหมที่มีลวดลายหลากหลายสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดเส้นทางเวลา 17:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากในการนี้ทรงพระดำเนินไปยังบริเวณระเบียงพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลจากนั้นนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กราบประคมทูลการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรประทานแก่วัดโดยเจดีย์มีขนาดกว้าง20เมตรยาว20เมตรสูง49เมตรและออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2557แล้วเสร็จปี2569พระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เป็นสถาปัตยกรรมสีเหลืองทองที่วิจิตรงดงามผสมผสานศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยบนยอดของพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีของ

พุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและความเป็นสิริมงคลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระอุโบสถเพื่อทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงตัดหวายลูกนิมิตและทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประโคมสังและดุริยางทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพพันยูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนมาภิไธยในแผ่นศิลาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนและแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนโดยใช้เวลาในการจัดสร้างกว่า12ปีวัดประชานิยมตั้งขึ้นเมื่อปี2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคม2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสมหามงคลนี้ทางวัดจึงได้ขยายโครงการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโอกาสนี้พระธรรมวชิรนิวิทบัวศรีชุตินทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดถวายพระไพรีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวัดประชานิยมเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นโดยเฉพาะด้านการศึกษาเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและการอุดมศึกษาของพระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยจัดตั้งสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาเพื่อเป็นที่ศึกษานักธรรมและบาลีของพระสงฆ์และสามเณรจะตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อสอนในระดับอุดมศึกษาและยังเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันมีพระธรรมวชิรนิวิทบัวศรีชุตินทโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม65รูปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับหน่วยแพทย์ผอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์และกองแพทย์หลวงตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแมมโมแกรมให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีประชาชนไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งจำนวน146คนแยกเป็นคัดกรองมะเร็งเต้านม87คนคัดกรองมะเร็งนริเวศ59คนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งต่างมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาครอบครัวจงจิระสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและสำเร็จ GTO Academy บริษัทสตาร์โอเวอร์ซีจำกัด
บริษัท KR Power Transmission Specialist จำกัดและมูลนิธิสยามวโรดมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดตาลล้อมวัดสามัคคีประชารามวัดเทพปราสาทวัดสันติธารวาสจังหวัดชลบุรีวัดลาดประเขาวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดพระไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นบริษัทไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติกจำกัดคณะนายเรวัชจันทนงบริษัทคณาเหลือจำกัดบริษัทบุษยาธรพืชผลจำกัดและบริษัทสอกัญญาทรัพย์จำกัดและมูลนิธิจันทสาโรหลุยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามวัดกลางเวียงวัดม่วงพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่วัดทับบริบูรณ์และวัดเกาะโพธาวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทยูนิคอนคอนซูเมอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัทอีวอแม็กจำกัดสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงโม่หินเทพประธานพรจังหวัดขอนแก่นครอบครัวสั่งยิ้มพันธ์และครอบครัวซื่อตรงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดหนองกระดูกเนื้อจังหวัดนครสวรรค์วัดกลางเวียงและวัดแม่อ้อในจังหวัดเชียงรายและวัดชัยมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นครอบครัวพลโทประสาทเจริญชัยบริษัทสมาร์ทวิชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัทฟันแลบโปรจำกัดและเทศบาลตำบลพุทธาจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวมจำนวน8รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทํานองได้แก่ทํานองกะทํานองเลื่อนทํานองลากสูงและทํานองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและมีความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพาน
และวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองตัวแทนร้านแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข

ให้แก่ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำศิลปะชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ด้วยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

2005 ราชมงคล University of Technology รัตนโกสินทร์ RMUTR ศาลายาแคมปัส is a center for the education management of undergraduate and graduate program ศาลายาแคมปัส has 4 undergraduate schools including the Faculty of EngineeringFaculty of Architecture and Design.

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยแล้วเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า Smart Entrepreneur ของเรา University เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานเมื่อตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to becomeA smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates

0: We are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0. In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR, we also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely Ratchamongkorn Chomkleun Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place Training Center at Salaya Area. These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ hey! คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรม

เรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองค์มนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกิน

0: ครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินในโครงการตามรอบสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
1: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลว

0: ต้องอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
1: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
2: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราแล้วช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านจอนลายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2.ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนาราย

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์นะคะอาจารย์กนกทิพย์อโนราชนะคะในรายวิชาปริพันธ์ของฟังก์ชันนะคะสำหรับวิชานี้นะคะปริพันธ์ของฟังก์ชันจะเป็นการนำฟังก์ชันมาหาปริพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งเนื้อหาในส่วนของปริพันธ์ของฟังก์ชันนะคะเป็นเนื้อหาที่ต่อจากการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะซึ่งสามารถกลับไปดูย้อนหลังในรายวิชาอนุพันธ์ของฟังก์ชันได้นะคะซึ่งปริพันธ์ของฟังก์ชันจะเป็นการหาฟังก์ชันย้อนกลับของฟังก์ชันอนุพันธ์ที่ได้เรียนมาซึ่งสิ่งสําคัญเลยนะคะที่เราจะเรียนรายวิชานี้ได้ชัดเจนแล้วก็รู้เรื่องมากยิ่งขึ้นอาจารย์ขอในสัปดาห์แรกนี้นะคะอาจารย์ขอมาทำความรู้จักกับฟังก์ชันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปทำอะไรคะก่อนที่เราจะเอาฟังก์ชันใดๆนั้นไปหาปริพันธ์หรือเรียกว่าการอินทิเกรตกันนั่นเองค่ะมาดูความหมายของฟังก์ชันกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเราจะนำฟังก์ชันนี้ไปหาปริพันธ์ใช่ไหมดังนั้นเรามาขอขยายความค่ะอาจารย์ขอมาขยายความคำว่าฟังก์ชันอีกทีหนึ่งนะคะมาดูกันฟังก์ชันคืออะไรฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ใช่ไหมคะฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอย่างน้อย2ตัวแปรซึ่งเราจะเรียกเขาว่าตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนั่นเองค่ะดังนั้นเมื่อเราจะพูดถึงฟังก์ชันอาจารย์ให้ความหมายคำว่าฟังก์ชันไปก่อนฟังก์ชันคือการพูดถึงความสัมพันธ์ใช่ไหมคะเป็นความสัมพันธ์ของใครความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่ะระหว่างตัวแปรอย่างน้อยคำว่าสัมพันธ์ของตัวแปรก็อย่างน้อยกี่ตัวคะ2ตัวขึ้นไปใช่ไหมคะซึ่ง2ตัวนี้เขาจะเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระค่ะ

ตัวแปรต่างกับตัวแปรต่างนะคะส่วนใหญ่แล้วตัวแปรอิสระนะคะเราจะคุ้นเคยกับตัวแปรที่ชื่อว่าตัวแปร x นะคะและคำว่าตัวแปรตามหรือตัวแปรจะถึงเนาะอ่ะโอเคโอเคตัวแปรตามส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของค่าของตัวแปรที่ชื่อว่า y นั่นเองค่ะที่จริงแล้วไม่จำเป็นต้องเป็น x กับ y นะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ x กับ y เอาเป็นความเข้าใจนะตอนนี้แล้วกันเนาะตัวแปรอิสระอาจารย์เขาเรียกเขาว่าตัวแปร x แล้วกันนะคะส่วนตัวแปรตามจะเป็นตัวแปร y เกิด x เกิดค่าตัวแปรอิสระนะคะอิสระต้องเกิดก่อนค่า y ก็จะตามมาเกิด x y ตามให้ค่า x เกิด y ตามในลักษณะนี้นะคะเช่นดังนั้นเราจะต้องมาเขียนความสัมพันธ์ของ2ตัวเนี้ยค่ะทั้ง x ทั้ง y เนี่ยอยู่ในรูปของฟังก์ชันก่อนนะคะซึ่งคำว่า y มันจะเกิดขึ้นเมื่อเกิด x ขึ้นมาก่อนดังนั้นอาจารย์เขียนอย่างนี้ค่ะ y จะเท่ากับจะเกิด y หรือตัวแปรตามได้ต้องเกิดจากการแทนค่าของตัวแปรอิสระเข้าไปในความสัมพันธ์นั้นๆดังนั้นความสัมพันธ์นั้นๆเป็นยังไงล่ะอาจารย์เขียนเขาว่า f ที่ x หรือกำลังพูดถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของ x เมื่อเราแทนค่า x เดี๋ยวค่า y หรือตัวแปรตามก็จะตามมานะคะดังนั้น y จะเขียนอยู่ในรูปฟังก์ชันของ x หรือ f ที่ x นั่นเองสมมุติอาจารย์สร้างฟังก์ชันง่ายๆดีกว่าอาจารย์อยากจะหาค่าของ y นะคะยกตัวอย่างเช่นค่าโพลินอมิอลธรรมดา x ลบไป2แล้วกันค่ะอาจารย์สร้างความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาอาจารย์บอกว่า y นะตัวแปรตามนะตัวแปรตาม y นะจะเกิดขึ้นเมื่อเราเอาค่าตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ x เนี่ยเอาไปลบออก2ค่ะเราก็จะเกิดค่า y ตามมาสมมติหน้าตาฟังก์ชันหรือความสัมพันธ์เป็นโพลีโนเมียลดีกรี1ธรรมดาแบบนี้อาจารย์ก็อ๋อแสดงว่าถ้าสมมติความสัมพันธ์ที่อาจารย์สร้างขึ้นสมมติอาจารย์แทนค่า x เข้าไปล่ะถูกไหมสมมติอาจารย์สมมติค่า x นะถามว่าถ้า x เป็น10ค่า y จะเป็นเท่าไหร่คะค่า y จะเป็นเท่าไหร่นั่นก็แปลว่าถ้า x เนี่ยขยับเป็นเลข10อาจารย์ก็แทนตรงนี้เป็นเลขอะไรคะเป็นเลข10เข้าไป10แล้วลบออกเท่าไหร่คะเอา x ไปลบออก2ดังนั้นค่า y ก็จะได้10ลบ2ได้8นั่นเองค่ะให้ค่า x สรุปว่าถ้าค่า x เท่ากับ10นะค่า y ก็จะได้เลข8ตามมานั่นเองถ้า x ขยับเป็นเลข5ล่ะสมมติอาจารย์ให้ x เป็นเลข5ลองเดาซิว่าค่า y จะเป็นเลขอะไรคะก็แสดงว่าอาจารย์มีตำแหน่ง x ตรงนี้อาจารย์ก็จะแทนเลขอะไรเข้าไปคะ5กลายเป็น5ลบ2 5ลบ2เท่ากับ3ดังนั้นค่า y ก็เป็นเลข3เห็นไหมคะค่า x ขยับมาเป็น0ได้ไหมได้ค่ะ x เป็นสมมติเป็น x เป็นใดๆ x เป็น0ได้ไหมจำนวน x เล็กเป็น0อ่ะ y จะเป็นอะไรคะลองแทนตามนะ x ตรงนี้ขยับกลับเป็น0แล้วนะ0ลบออก2ก็ติดลบ2แสดงว่าค่า y เท่ากับลบ2ลองค่า x ติดลบบ้างค่ะ x เป็นลบ2ล่ะ x เป็นลบ2แทนในฟังก์ชันนี้ x เป็นลบ2ลบ2แล้วลบอีก2กลายเป็นลบ4นั่นเองเห็นไหมว่า y ก็จะกลายเป็นลบ4อ๋อแสดงว่าถ้าเรามีฟังก์ชันความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x แทน x เกิด y แบบนี้เขาเรียกว่าฟังก์ชันนะคะหรือจะเห็นได้จากที่อาจารย์แทนค่านี่แทนค่า x เกิดค่า y ตามมานั่นเองค่ะทีนี้พอรู้จักฟังก์ชันละฟังก์ชันหน้าตาที่อาจารย์ยกตัวอย่างนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็น x ลบ2จะเป็น x ทำอะไรอยู่กับค่าคงที่หรือจะมี x ค่าค่าเดียวก็ได้นะคะซึ่งมีความสัมพันธ์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลย x อาจจะเป็นดีกรีอื่นก็ได้เช่นฟังก์ชัน y นะอาจารย์จะสร้างความสัมพันธ์มาใหม่ความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y มีหน้าตา y จะเท่ากับ x กำลัง2บวกไปอีก1แล้วกันอาจารย์หาฟังก์ชันที่2ขึ้นมาค่ะสมมติเป็นฟังก์ชันสีม่วงนี้อาจารย์จะแทน x แล้วนะเกิด y ไหมแทน x เกิด y แทน x เกิด y ดังนั้นอาจารย์ลองแทนสิลอง x เป็นเลข8ดูก็ได้ค่ะ8ทำให้เกิดค่า y เป็นเท่าไหร่คะเนี่ย

8หรือเลขเยอะไปเลขเยอะไปอ่ะเลขน้อยๆดีกว่าเดี๋ยว x เท่ากับ3ก็ได้ค่ะ3 3กำลัง2เนาะ3 3 9 9 1เป็น10คือเขาวาดเป็นเลข10เอา x น้อยๆแล้วกัน x เท่ากับ0 x เท่ากับ0แทนค่าไปค่ะแทนค่าตรงนี้0กำลัง2ใช่ไหมบวกอีก1กลายเป็น y เท่ากับ1นั่นเองค่ะ x ติดลบก็ได้ x เป็นลบ1ก็ได้ค่ะ x เป็นลบ1เกิด y เป็นเลขอะไรคะลบ1ยกกำลัง2ได้มา1 1บวกอีก1เป็น2เห็นไหมคะแทน x ก็เกิด y แทน x ก็เกิด y ได้เช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าหน้าตาฟังก์ชันที่เราเขียนไว้เนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงโดยเราใช้สัญลักษณ์ y เท่ากับ f ที่ x นั่นเองเพราะอะไรอ่ะเพราะหมดก้อนเนี้ยอาจารย์เรียกเขาว่าหน้าตาฟังก์ชันของ x หมดก้อนเนี้ยค่ะอาจารย์เรียกเขาว่าในพจน์ของ x ฟังก์ชันของ x นั่นเองอ่ะรู้จักหน้าตาฟังก์ชันละแทน x เกิด y ทีนี้หน้าตาฟังก์ชันมันมีกี่แบบเนี่ยมันมีเยอะมากเลยค่ะที่อาจารย์ยกตัวอย่างนี้เป็นฟังก์ชันโพลินอเมียลดีกรี1ค่ะอันนี้เรียกว่าโพลินอเมียลดีกรี1อันนี้เรียกว่าโพลินอเมียล x ดีกรี2ค่ะซึ่ง x เนี่ยจะดีกรีอะไรก็ได้นะคะจะดีกรีอะไรก็ได้อ่ะจะยกตัวอย่างเพิ่มเช่น y อาจจะเป็น x ยกกำลัง3แบบนี้ก็ได้ค่ะอ่ะมีเลข2เติมเข้าไปยากเข้าไปอีกอ่ะลบ 3x อย่างนี้ก็ได้ค่ะบวก10อย่างนี้ก็ได้ค่ะนี่ก็เรียกว่าหน้าตาความสัมพันธ์ของฟังก์ชันที่เดียวกันค่ะทีนี้ถ้าอาจารย์เปลี่ยนใหม่อาจารย์ไม่แทน x ให้ดูแล้วนะที่จริงมันแทนได้ใช่ไหม x เป็นค่าใดๆเต็มไปหมดเลยเหมือน2โจทย์ตัวอย่างที่อาจารย์แสดงให้เห็นเมื่อกี้แต่ณตอนนี้อาจารย์อยากหาแทนค่าของฟังก์ชันดีกว่าอาจารย์ลองแทนอาจารย์ถามว่าจงหาค่าของฟังก์ชันหรือจงแทนค่าของฟังก์ชันเมื่อ f เท่ากับ x เป็นเลข1 f ที่เลข1นั่นเองความหมายคืออะไรอ้าวแล้ว f ที่เลข1แปลว่าอะไรอ่ะในเมื่อเมื่อกี้อาจารย์กำลังบอกว่าอะไรนะ f ที่ x มันคืออะไรนะ f ที่ x มันคือ y นี่นาแล้วตอนนี้อาจารย์เปลี่ยนจาก x ตรงนี้เป็นเลข1แปลว่าอะไรคะอาจารย์ก็อยากจะทราบว่าโจทย์ที่อาจารย์สร้างขึ้นเมื่อกี้เมื่อ x เนี่ยตำแหน่งของ x เนี่ยค่ะเปลี่ยนไปเป็นเลขเปลี่ยนไปเป็นเลข1เนี่ยค่าของ y จะเป็นเลขอะไรนั่นเองนั่นคือความหมายดังนั้นคำว่า f ที่เลข1ของฟังก์ชันข้อนี้ก็แปลว่าตรงไหนมี x ตรงไหนบ้างอะนี่ไงตรงไหนมี x เราจะแทนเลข1เข้าไปนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าอาจารย์แทน f ที่เลข1อาจารย์ก็จะได้ว่า2 2เอามาจากไหนมันมีอยู่แล้วตรงนี้นะเจอ x แล้วค่ะเจอ x อาจารย์แทนเป็นเลข1เข้าไปยกกำลัง3ถูกไหมลบกับ3คูณอ่ะเจอ x อีกแล้วค่ะแทนเลข1เข้าไปค่ะแล้วบวกอีก10นี่แหละค่ะคือการหาค่าของฟังก์ชันณ x ใดๆซึ่งตอนนี้อาจารย์อยากรู้ว่าณ x เป็นเลข1ถูกไหมอ่ะลองคำนวณซิได้เท่าไหร่เนี่ยเราจะลงมาข้างล่างดีกว่า2คูณ1กำลัง3ก็ได้มา1เนาะลบออก3คูณ1บวกอีก10ค่ะได้2คูณ1ได้2ลบ3คูณ1ได้3บวกอีก10ค่ะกดเคนเครื่องคิดเลขตืดตืด2ลบ3เหลือลบ1ลบ1บวกอีก10เป็น9ค่ะข้อนี้ตอบ9นั่นเองเห็นไหมคะอาจารย์เรียกลักษณะแบบนี้ว่าเป็นการหาค่าของฟังก์ชันนะ x ใดๆที่โจทย์อยากถามสมมุติอาจารย์ไม่ถามตัวเดียวอาจารย์อยากถามด้วยอ่ะโจทย์ข้อนี้แหละอาจารย์อยากรู้ว่าณ f ที่เลขลบ2ได้ไหมอ่ะ f ที่ลบ2อ่ะฟังก์ชันนี้ค่า y จะเป็นเท่าไหร่ก็เรียกว่าเป็นการหาค่าของฟังก์ชันเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นอาจารย์ลองนะ f ที่ลบ2แสดงว่าอาจารย์จะแทน f ที่ลบ2เข้าไปค่ะตรงไหนมี x แทนลบ2เข้าไปไหนอ่ะในฟัง

ฟังก์ชันโจทย์อยู่นี่นะโจทย์อยู่นี่ตรงไหนมี x มีตรงนี้มี x ตรงนี้มี x อาจารย์แทนลบสองเข้าไปกลายเป็นสองคูณลบสองยกกำลังสามลบสามคูณลบสองบวกอีกสิบถูกไหมอ่ะแทนค่าจากนั้นกดเครื่องคิดเลขอาจารย์ดูพจน์นี้ก่อนนะลบสองยกกำลังสามแปลว่าอะไรนะลบสองคูณกันสามตัวก็สองสองสี่สี่สองแปดติดลบด้วยนะเพราะลบมันเป็นเลขจำนวนคี่ใช่ไหมยกกำลังสามรอบนี้ลบสองลบสองลบสองอยู่สามครั้งลบชนลบชนลบก็กลายเป็นลบกลายเป็นลบแปดนะคะดังนั้นหมดนี่อาจารย์ได้สองคูณลบแปดลบอาจารย์ชนแล้วนะพจน์นี้อาจารย์ขอชนได้นะลบสามคูณลบสองชนก็คือคูณกันสามสองหกลบชนลบเป็นบวกนะคะกลายเป็นบวกหกแล้วก็บวกอีกสิบตัวหน้าได้อะไรกันแน่เนี่ยสองคูณลบแปดกลายเป็นติดลบใช่ไหมพอเลขสองเป็นไม่เขียนแต่ว่าบวกตรงนี้มีลบชนกันก็คือคูณกันลบชนบวกบวกชนลบเป็นลบนะคะเครื่องหมายต่างการคูณกันเป็นลบดังนั้น82 16บวกอีก6แล้วก็บวกอีก10ได้เท่าไหร่เนี่ย16 ลบ 16ได้ศูนย์ข้อนี้ตอบศูนย์พอดีค่ะนี่เห็นไหมนี่เรียกว่าฟังก์ชันซึ่งโจทย์ของอาจารย์อยู่นี่แล้วอาจารย์ก็จะลองให้เราลองหาค่าของฟังก์ชัน f ที่เลขหนึ่ง f ที่ลบสองแบบนี้นั่นเองอาจารย์เรียกเขาว่าฟังก์ชันที่เป็นโพลีโนเมียลนะคะณนะอาจารย์กำหนดค่า x เป็นเลขใดๆเราสามารถแทนค่าของฟังก์ชันเป็นแล้วนะเพราะทำไมอาจารย์ต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าตอนที่เราหาปริพันธ์ของฟังก์ชันน่ะจะต้องนำการแทนค่าเข้าไปใช้นะคะแล้วก็เลยคาบในเราก็เลยต้องทบทวนเรื่องนี้ให้แม่นยำก่อนนะคะแม่นยำอ่ะไหนดูตัวอย่างเพิ่มอีกไม่ยากเนาะไม่ยากนะคะอันนี้เป็นฟังก์ชันโพลีโนเมียลธรรมดาอยู่เนาะไปต่อสมมุติว่าอาจารย์มีฟังก์ชันเพิ่มดีกว่าอาจารย์มีฟังก์ชันบางทีเขาก็เขียน y นะบางทีก็เขียน fx ไปเลยก็ได้ค่ะเขาก็เขียน fx เพราะอันเดียวกันแล้วก็เท่ากับอะไรครับสมมุติว่า2ลบ x กำลังสองอ่ะนี่คือโจทย์โจทย์ที่แท้จริงอาจารย์อยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ค่ะนี่คือโจทย์นะจงหาอะไรดีเอาง่ายๆก่อนแล้วกันจงหา f ที่ลบสามแล้วกัน f ที่ลบสามแล้วก็ f ที่ a ก็ได้นะที่จริงเป็นตัวแปรก็ได้หรืออาจารย์อาจจะหา f ที่สองบวก b อย่างนี้ก็ได้นะเอ๊ะหน้าตาแปลกๆบ้างละเดี๋ยวเราค่อยๆหาทีละค่ากันอ่ะอาจารย์หาค่าแรกก่อนแล้วกัน f ที่ลบสามแปลว่าในโจทย์ของเราอะค่ะตรงไหนมี x ตอนนี้อาจารย์จะแทนเป็นอะไรเข้าไปแล้วคะลบสามค่ะดังนั้นอาจารย์เจอเลขสองใส่เลขสองไว้ก่อนลบใส่ลบตามมาค่ะเจอ x เจอ x ในฟังก์ชันตรงนี้ละ x ตรงนี้มี x อาจารย์เปลี่ยน x เป็นอะไรคะลบสามไปแล้วนะลบสามยกกำลังสองดังนั้นได้เท่าไหร่เนี่ยสองลบกับอะไรนะลบสามยกกำลังสองเราต้องยกตรงนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนนะลบยกกำลังคู่กลายเป็นบวกสามสามเก้าได้เก้าค่ะจะได้เก้ามาค่ะดังนั้นสองลบสามค่ะเหลือสองลบสามสองขอโทษสองลบเก้าสองลบเก้าได้ลบเจ็ดค่ะข้อนี้ตอบลบเจ็ดนั่นเองนะคะลบเจ็ดอ่ะไปข้อต่อไปข้อนี้ถามเลยนะ f ที่ a ต่อค่ะ f ที่ a ไม่ต้องตกใจมันจะเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ตามนะตำแหน่งนี้คือตำแหน่ง x ของเราในเมื่อฟังก์ชันไปไล่ดูซิว่าตรงไหนมี x นี่ไงตรงนี้มี x ก็แทนอะไรเข้าไปคะแทน a เข้าไปค่ะดังนั้นเราก็จะได้เท่ากับ2ลบเจอ a x แล้วนะแทน a ยกกำลังสองได้ละ2ลบ a กำลังสองทำอะไรต่อได้ไหมไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แล้ว2ลบ a กำลังสองดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นคำตอบไปเลยค่ะคำตอบไปเลย
เคเสร็จไปแล้วสองข้อต่อไปคำถามนี้คำถามที่สาม f ที่อะไรนะสองบวก b บ้างนะคะสองบวก b ความหมายก็เหมือนเดิมค่ะเดิมอาจารย์เขียน b สวยนิดนึงก่อนนะสองบวก b โอเคคอนเซปต์เหมือน a เมื่อกี้เลยค่ะคอนเซปต์เหมือน a เมื่อกี้เลยตรงไหนมี x นี่ไงตรงนี้มี x ตรงไหนมี x แทน a อาจารย์ก็เอา a ไปแทนก็เลยได้พจน์นี้เหมือนทํานองเดียวกันตรงไหนมี x ก็จะเอาสิ่งที่อยู่ในวงเล็บนี้ไปแทนถูกไหมดังนั้น f ที่สองบวก b ก็จะเท่ากับสองลบกับวงเล็บเปิดเพราะว่ามันมีหลายตัวใช่ไหม x ตัวนั้นอ่ะอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่อยู่ในวงเล็บก็คือสองบวก b ค่ะแล้วค่อยยกกำลังสองถามว่าอาจารย์แทนค่าตรงนี้จบหรือยังที่จริงจบตรงนี้ก็ได้นะแต่ก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าอะไรรู้ไหมตรงนี้มันยังไม่โดนกระจายเลยบางทีก็เอ๊ะเขาจะทําต่อนิดนึงปรับพจน์ซิติดลบอาจารย์จะลองขยายพจน์นี้ซิว่าเขาจะขยายเป็นอะไรได้บ้างอาจารย์จะเติมตรงนี้นะกลายเป็นสัมประสิทธิ์อะไรนะเนี่ยสองบวกบีก็เหมือนหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองกำลังสองสมบูรณ์นั่นเองค่ะกลายเป็นรูปแบบกำลังสองสมบูรณ์ดังนั้นอาจารย์กระจายเป็นกำลังสองสมบูรณ์จำสูตรได้ไหมหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองค่ะอันนี้เป็นหน้าอันนี้เป็นหลังโจทย์บอกว่าเขียนสูตรไปหน่อยบางคนบอกว่ากำลังสองสมบูรณ์คืออะไรนะกำลังสองสมบูรณ์เมื่อเรามีนอหนูกับลอลิงแบบนี้แล้วกันนะบวกกันอยู่ค่ะมีนอหนูกับลอลิงบวกกันอยู่ไม่ว่านอหนูกับลอลิงจะเป็นอะไรแล้วเขายกกําลังสองค่ะที่จริงก็คือที่จริงเราพจน์นี้สามารถเขียนเป็นอะไรคะก็เหมือนมีนอหนูกับลอลิงมีหน้าบวกหลังยกกําลังสองแปลว่ามีหน้าตาแบบนี้สองอันแต่แทนที่อาจารย์จะนั่งกระจายอาจารย์ก็ท่องไปเลยว่าหน้าในหน้ากําลังสองบวกสองสองอะไรนะสองขอโทษขอโทษสองสองหน้าหลังแล้วค่อยบวกกับหลังกําลังสองเข้าพจน์เราเลยหน้าของเราตอนนี้คือสองหลังของเราคือ b ค่ะกลายเป็นสองยกกําลังสองนั่นเองสองกําลังสองใส่ไปเลยนะสองกําลังสองบวกสองคูณหน้าสองคูณหน้าหน้าคืออะไรนะสองเหมือนกันหลังคือ b บวกกําลังสองโอเคงั้นก็สองลบใส่ในวงเล็บไปก่อนนะเราจะได้ไม่พลาดสองสองสี่บวกกับสองสองสี่กลายเป็น 4b นะบวกกับ b กำลังสองอ่ะอาจารย์ขอเคลียร์วงเล็บหน่อยเคลียร์วงเล็บแปลว่าติดลบนี่นะมันลบทั้งวงเล็บเลยค่ะดังนั้นอาจารย์จะเทคลบเข้าไปทุกพจน์เลยเทคเข้าไปเทคเข้าไปก็คือคูณเข้าไปนั่นเองกระจายตัวเข้าไปกลายเป็นพจน์แรกเลขสองนี้อยู่นิ่งๆก่อนนะเทคติดลบเข้าไปค่ะลบสี่นั่นเองลบชนบวกก็เป็นลบกลายเป็นลบสี่บีค่ะลบชนบวกก็เป็นลบกลายเป็นลบบีกำลังสองยังไงดียังไงดีสัมประสิทธิ์สามารถบวกลบกันได้นะสองลบสี่ก็ได้เป็นลบสองลบสี่บีบวกแล้วก็ลบลบต่อค่ะลบบีกำลังสองอ่ะนี่แหละคําตอบของการแทนค่าของฟังก์ชันข้อคําถามที่สามนะคะ f ที่สองบวกบีนั่นเองโอเคเริ่มพอเข้าใจฟังก์ชันโพลิโนเมียลดีกรีหนึ่งดีกรีสองของอาจารย์บ้างละแล้วก็สามารถแทนค่าของฟังก์ชันได้แล้วนะตอนนี้ทุกคนเริ่มแทนค่าของฟังก์ชันได้แล้วนะคะอาจารย์ลองให้เราแทนค่าของฟังก์ชันที่เป็นเงื่อนไขบ้างดีกว่านะอาจจะเจอฟังก์ชันแบบมีเงื่อนไขบ้างนะคะฟังก์ชันแบบมีเงื่อนไขแปลว่าอะไรฟังก์ชันไม่ได้มีหน้าตาเงื่อนไขเดียวค่ะเหมือนเมื่อกี้มีเงื่อนไขเดียวบรรทัดเดียวใช่ไหมแต่ถ้าอาจารย์มีอย่างนี้ล่ะอาจารย์มีฟังก์ชันเขาจะเท่ากับอะไรขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ x อีกทีหนึ่งนะสมมติเขาสร้างเงื่อนไขอย่างนี้เงื่อนไขของ x นิดนึงเมื่อไหร่ที่ x นะมันน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์เขาสร้างเงื่อนไขแรกบอกว่าถ้า x นะมีค่าไม่
ไม่เกินศูนย์ไม่เกินศูนย์

หน้าตาฟังก์ชันจะเป็น x กำลังสองแล้วอีกเงื่อนไขหนึ่งถ้า x ของฉันนะ x ก็คือตัวแปรอิสระใช่ไหม x เนี่ยสตาร์ทมาเยอะกว่าศูนย์น่ะค่ามันเยอะกว่าศูนย์ให้เอาฟังก์ชันหรือ y เนี่ยจะเท่ากับ x บวก4เอาไปใช้อ่ะมีหน้าตาเงื่อนไขแบบนี้แล้วเขาถามคำถามที่หนึ่งจงหา f ที่ลบ3เท่ากันอ้าว f ที่ลบ3แล้วฉันจะใช้ฟังก์ชันไหนล่ะฉันก็จะต้องไปไล่หาฟังก์ชันก่อนว่าคำว่าลบ3เนี่ยเป็นค่าของ x จะเข้าเงื่อนไขบนหรือเงื่อนไขล่างเนี่ย x เป็นติดลบติดลบก็ต้องเงื่อนไขบนค่ะเงื่อนไขบนเพราะ x เป็นลบ3ใช่ไหมเข้าเงื่อนไขบนดังนั้นให้เอาฟังก์ชัน x กำลัง2มาใช้ค่ะดังนั้นตรงไหนมี x อาจารย์ก็แทนลบ3เข้าไปยกกำลัง2 3 3 9ลบชนลบเป็นบวกข้อนี้ตอบ9เนี่ยอ่ะลองอีกสักคำถามหนึ่งอาจารย์อยากได้ f ที่เลขอะไรเนี่ย f ที่เลข0ล่ะ f ที่เลข0ล่ะเราก็ไปขึ้นไปเช็คเงื่อนไข x เท่ากับ0อ้าวเข้าฟังก์ชันนี้นี่นะเพราะว่ามันไม่เกิน0เอาฟังก์ชันนี้ลงมาใช้ค่ะดังนั้นอาจารย์ก็จะได้00ยกกำลังสองแล้วกันนะคะ0กำลังสองก็ได้0ค่ะอีกสักคำถามหนึ่งในข้อนี้ f ที่เลข5ไปเลยแล้วกัน f ที่เลข5ค่ะคำถามที่3จงหาค่าของฟังก์ชันเมื่อ x เป็นเลข5ทำไงดีอ่ะอาจารย์ก็ขึ้นไปเช็คเงื่อนไข x เท่ากับ5 x เท่ากับ5เอ้าเข้าล่างนี่นะ x มากกว่า0แสดงว่าฟังก์ชันไม่ได้เป็น x กำลัง2เหมือน2ข้อนั่นละต้องเอา x บวก4มาใช้ค่ะดังนั้น x บวก4ตรงไหนมี x ก็แทนเลข5เข้าไปเลยค่ะแล้วบวกอีก4ข้อนี้ตอบ9นั่นเองค่ะเห็นไหมการแทนค่าของฟังก์ชันไม่ยากนะคะแค่หยิบฟังก์ชันที่โจทย์กำหนดเนี้ยมาใช้ถ้ามันมีหลายบันไดหลายขั้นแบบนี้ก็อย่าลืมก่อนที่จะเอาฟังก์ชันมาใช้ต้องเช็คก่อนนะคะว่าเอ๊ะเราเข้าเงื่อนไขไหนของเงื่อนไขฟังก์ชันที่เขาสร้างไว้แล้วก็หยิบฟังก์ชันมาใช้นะคะแล้วก็มาแทนค่าอันนี้คือฟังก์ชันที่เจอบ่อยมากๆนะคะเพิ่งเป็นฟังก์ชันโพลีนอมิอลดีกรีกำลัง1 2 3 4กำลังอะไรก็ได้ค่ะกำลังต่างๆซึ่งฟังก์ชันพวกนี้ก็จะเอามาหาปริพันธ์ของฟังก์ชันในคาบหน้าเหมือนกันแต่ตอนนี้เราลองแทนค่าของฟังก์ชันไปก่อนถามว่าฟังก์ชันมีแค่นี้ไหมไม่ได้มีแค่นี้มีฟังก์ชันหน้าตาแปลกๆเยอะมากๆเลยนะคะงั้นเราไล่ดูดีกว่าว่ามันมีฟังก์ชันอะไรนอกจาก polynomial x ดีกรีต่างๆแล้วมันน่าจะถูกดึงมาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการหาปฏิพันธ์กันนะคะเราไปดูฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชัน exponential ก่อนก็ได้ค่ะ exponential นะฟังก์ชันแปลกๆฟังก์ชันอื่นๆฟังก์ชัน exponential เช่น f ที่ x ตอนนี้นะไม่ใช่ x ยกกำลังต่างๆละแต่กลายเป็น a คือตัวเลขสมมติอาจารย์นิยามว่า a คือค่าคงที่ใดๆค่าคงที่ใดๆยกกำลัง x ตั้งอ้าวเมื่อก่อนหน้านี้ที่เป็น polynomial อาจารย์เล่าแค่ x ยกกำลัง2 x ยกกำลัง3แต่ตอนนี้เป็นไง a ดันมายกกำลัง xนะคะเราเรียกว่าฟังก์ชัน exponential หน้าตาแบบนี้ก็จะถูกนำมาอินทิเกรตหรือปริพันธ์ของฟังก์ชันเหมือนกันนะคะดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับเขาก่อนยกตัวอย่างเช่นหน้าตา f ที่ x นะหรือเราจะเรียกเขาว่า y ก็ได้ใช่ไหมจะเท่ากับ2ยกกำลัง x แบบนี้ค่ะหน้าตาแปลกๆปกติ x มันยกกำลัง2แต่ตอนนี้2ยกกำลัง x แล้วโจทย์สั่งให้หาอะไรดีจงหาค่าของฟังก์ชัน f ที่เลข0แล้วกันค่ะ f ที่เลข0ไม่พอลองหาแทนค่าของฟังก์ชัน f ที่เลข1ด้วยนะแล้วก็ f ที่เลข3ด้วยนะสมมติถาม3คำถามเราก็เริ่มเลยค่ะอยากหาแทนค่าของฟังก์ชัน f ที่เลข0ใช่ไหมแปลว่าตรงไหนมี x เราก็จะแทนเลข0เข้าไปกลายเป็น2ยกกำลัง
0ได้เท่าไหร่เนี่ย2ยกกำลัง0เลขคณิตศาสตร์บอกว่าอะไรนะตัวเลขชี้กำลังเป็น0จะเท่ากับอะไรเสมอนะจะเท่ากับ1เสมอดังนั้นคำถามแรก f ที่เลข0ตอบ1ค่ะในข้อนี้แต่ไฮไลท์นี่คือโจทย์ก่อนแล้วนะนี่คือโจทย์นะต่อไปคำถามที่2 f ที่เลข1บ้างอาจารย์อยากรู้ f ที่เลข1แปลว่าตรงไหนมี x ในฟังก์ชันที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้ก็แทนเลข1เข้าไป2ยกกำลัง1แปลว่ามี2คูณกัน1ตัวมีตัวเดียว2ก็คือเลข2นั่นเองอ่ะคำถามที่3ของข้อนี้ f ที่เลข3แปลว่าอะไร2ยกกำลังอะไรคะกำลัง3แปลว่าอะไรเนี่ย2กำลัง3มี2คูณกัน3ตัวไง2 2 4 4 2 8ค่ะข้อนี้ตอบ8นั่นเองแปลว่าฟังก์ชัน exponential หรือฟังก์ชันเลขชี้กำลังก็มักจะได้นำมาสิเกตหรือปริพันธ์เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะไปเจอในโจทย์ในคาบหน้าต่อไปนะคะมีฟังก์ชันอะไรอีกที่น่าสนใจมีฟังก์ชันลอกการิทึมก็มีนะคะนอกจากเอโพเนเชียลแล้วก็ฟังก์ชันพวกฟังก์ชันลอกฟังก์ชันลอนแบบนี้นะคะก็มักจะเอามาใช้เหมือนกันนะคะฟังก์ชันลอกฟังก์ชันลอนเช่นหน้าตาฟังก์ชันเป็นลอกแบบนี้ค่ะสมมติอาจารย์สร้าง y คือฟังก์ชันของ x นะคะฟังก์ชันของ x ซึ่งฟังก์ชันของ x หน้าตาเป็นลอกลอกอะไรดีล็อก x ฐาน5แบบนี้ค่ะล็อก x ฐาน5แบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะแทนค่าของ x เข้าไปนะคะในฟังก์ชันนะคะเช่นสมมติอาจารย์สร้างฟังก์ชันเสร็จละข้อนี้นะฟังก์ชันข้อนี้นะข้อนี้นะจงหาอะไรดีจงหา f ที่เลข1และ f ที่เลข5 f ที่เลข1กับ f ที่เลข5อ่ะคำถามที่1 f ที่เลข1แปลว่าอะไรตรงไหนมี x ในฟังก์ชันที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้ก็เราจะแทนเลข1เข้าไปกลายเป็นล็อก1ฐาน5ล็อก1ฐาน5ได้เท่าไหร่เนี่ยเขานิยามไว้ว่าเมื่อไหร่ที่เรามีล็อก1ฐาน a ใดๆล็อก1ฐาน a ใดๆจำไว้นะล็อก1ฐานตัวเนี้ยเป็น a ใดๆล็อก1จะตอบ0เสมอค่ะล็อก1จะตอบ0เสมอดังนั้นข้อนี้ตอบ0ค่ะไม่ว่า a จะเป็นเลขอะไรตอนนี้ a เป็นเลข5เนาะตำแหน่ง a อ่ะข้อต่อไป f ที่เลข5ค่ะข้อนี้ก็กลายเป็นล็อกอะไรคะล็อก5ฐาน5เท่ากับคุณสมบัติของล็อกก็ต้องมาอีกจะตอบข้อนี้ได้ยังไงก็ต้องไปดูคุณสมบัติของล็อกบอกว่าเมื่อไหร่นะที่ล็อก a ฐาน a นะจะเท่ากับ1เสมอค่ะดังนั้นล็อก5ฐาน5ก็เลยตอบ1นั่นเองค่ะเห็นไหมความรู้ที่จริงแล้วถ้าอาจารย์ทวนเข้าไปลึกๆจริงๆอะนะเราจะต้องไปรู้ว่าที่มาของล็อกมันมายังไงคุณสมบัติของล็อกต่างๆแต่ละข้อมันมีรายละเอียดอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนค่อยๆเรียนรู้ไปในคาบท้ายๆต่อไปนะคะตอนที่เราแทนค่านะคะอาจารย์อาจจะกลับมาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าฟังก์ชันเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ x ยกกำลังปกตินะมันมีล็อกมันมีลอนมันมีเลขชี้กำลังที่เป็นฟังก์ชันตั้งเยอะตั้งแยะนะคะซึ่งเดี๋ยวจะถูกนำมาหาปริพันธ์ทั้งนั้นเลยนะคะโอเคแล้วปริพันธ์ที่พลาดไม่ได้เลยกับฟังก์ชันที่แบบต้องรู้ก่อนที่เราจะขึ้นปริพันธ์ของฟังก์ชันจะต้องรู้เรื่องนี้ค่ะตรีโกณมิติฟังก์ชันตรีโกณมิติโกณมิติใช้บ่อยมากไม่ว่าจะเป็นการดิฟหรืออนุพันธ์หรือจะมาปริพันธ์ที่เราเรียกว่าเขาอินทิเกรตอยู่ตอนนี้นะคะยังไงก็จะต้องฮอตมากเลยฟังก์ชันที่ถูกนำไปใช้นะคะตรีโกณมิตินั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นเอาอะไรดีสมมติอาจารย์จะหาตรีโกณมิติเช่นอ่ะฟังก์ชัน y นะอยู่ในรูปฟังก์ชัน x ไม่ใช่ x ยกกำลังธรรมดาไม่ใช่ล็อกลอนละแต่
มีคำว่าอะไรดี

ไซน์แล้วกันไซน์มีคำว่าไซน์เข้ามามีคำว่าไซน์มีคำว่าตรีโกณมิติเข้ามาไซน์ x ที่จริงแล้วคอนเซปต์สมมติอาจารย์อยากหาอะไรนะจงหา f ที่ศูนย์องศา f ที่ศูนย์ x เป็นศูนย์ f ที่ศูนย์ปกติแล้วทำไงคะก็ไม่เห็นจะยากนะ f ที่เลขศูนย์ก็แปลว่าอะไรตรงไหนมี x อาจารย์ก็แค่ใส่เลขศูนย์เข้าไปค่ะตอบไซน์ศูนย์แต่ไซน์ศูนย์มันเป็นเท่าไหร่อ่ะไซน์ศูนย์เป็นเท่าไหร่อ่ะยากละไซน์ศูนย์เป็นเท่าไหร่เพราะเรายังไม่มีพื้นฐานตรีโกณมิติใช่ไหมดังนั้นเราก็จะต้องไปหาไซน์ศูนย์มาให้ได้ค่ะว่าไซน์ศูนย์ของเราจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งที่จริงแล้วถ้าบางคนบอกว่าเรียนมาแล้วค่ะไซน์ศูนย์ตอบศูนย์ค่ะก็ถูกไปเลยค่ะข้อนี้หาค่าฟังก์ชันของตรีโกณมิติเป็นหลักแต่บางคนบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าไซน์ศูนย์คือศูนย์ดังนั้นต้องไปทบทวนตรีโกณมิติมาก่อนนะคะเอาเป็นว่าวันนี้อาจารย์ไล่ตรีโกณมิติให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะคะว่ามันคือยังไงแล้วเราจะได้มีพื้นฐานเอาไว้ไปหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนะคะบางคนติดอยู่ตรงนี้แหละบางคนติดตรงนี้แหละอ้าวทำไมมันเป็นศูนย์ดังนั้นอาจารย์ไปทวนตรีโกณมิตินิดหนึ่งตรีโกณมิติเนี่ยเข้ามาจากคอนเซปต์แบบนี้ค่ะคอนเซปต์ของตรีโกณมิติจะต้องรู้เรื่องนี้ก่อนพีทาโกรัสกฎพีทาโกรัสข้อนี้เรื่องนี้สามเหลี่ยมมุมฉากใดๆอ่ะอาจารย์สร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาใดๆแล้วอาจารย์ก็ไปสนใจมุมเซต้ามุมใดๆตรงนี้อาจารย์กำลังเล็งเซต้าอยู่ตรงนี้นะแล้วเขามันมีความสัมพันธ์ของด้านที่ประกอบให้เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะจะเห็นว่ามันมีอยู่สามด้านใช่ไหมแต่ขอให้มีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมฉากก่อนนะแล้วอาจารย์ก็อยากหาความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมความยาวของสามเหลี่ยมสามด้านเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ในลักษณะไหนกันได้บ้างเมื่ออาจารย์สนใจว่ามุมเนี้ยเรียกว่ามุมที่อาจารย์สนใจหรือมุมเซต้าจากนั้นอาจารย์มาสร้างความสัมพันธ์นี้ดีกว่าในเมื่อมันยาวมีความยาวของแต่ละเส้นสมมุติว่าอาจารย์มองว่าเส้นนี้นะเส้นนี้นะอาจารย์ให้ยาวอะไรดีสมมติบางคนก็เป็น A แล้วกันยาว A เส้นนี้นะเส้นนี้นะอาจารย์เรียกเขายาว B แล้วกันและสุดท้ายเส้นนี้นะเส้นที่ยาวที่สุดตรงนี้นะและอยู่ตรงข้ามกับมุมฉากที่อาจารย์สร้างไว้นะเป็นมุม4แล้วกันความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมนี้นะความสัมพันธ์ของความยาวสามเส้นนี้เขาบอกว่าพีทาโกรัสบอกว่า c ยกกำลังสองจะเท่ากับด้านประกอบ a กำลังสองบวกกับ b กำลังสองอันนี้ก็จะเอามาช่วยในการตรีโกณนิดๆนะคะจะไล่ไว้ให้ก่อนอันนี้คือความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมใดๆในนี้แต่ยังไม่ได้เอาเซต้าตรงนั้นมุมตรงนี้มาเกี่ยวนะแต่ถ้าจะอาจารย์เริ่มจะเอามาเกี่ยวล่ะสมมุติอาจารย์อยากเอาหาคำว่าสร้างคำว่าสายเซต้ามาก่อนเกิดคำพูดคำหนึ่งเรียกว่าอาจารย์เรียกเขาว่าสายแล้วก็เป็นมุมเซต้าเซต้าตรงนี้ก็คือมุมตรงนี้นะมุมเดียวกันนี้นะอาจารย์กำลังพูดถึงมุมเซต้าตรงนี้ไซน์เซต้าจะเท่ากับเท่าไหร่เขานิยามไว้ว่าไซน์เท่ากับข้ามฉากบางคนฮะท่องมาบอกว่าข้ามฉากแล้วก็มีคำว่าคอสดีนะคอสเซต้าชิดเขาท่องมาว่าไงนะชิดฉากแล้วก็มีคำว่าแทนเซต้าข้ามฉากชิดฉากแล้วก็ข้ามหารชิดทีนี้เราก็ไปไล่ดูสิว่าสิ่งที่เราสร้างไว้เมื่อกี้คำว่าข้ามแปลว่าอะไรคำว่าข้ามแปลว่าอ๋อเขาอยากจะเอามุมที่อยู่ตรงข้ามตรงเนี้ยค่ะมาแทนเขาก็เลยท่องคำว่าข้ามมาดังนั้นไซน์ก็คืออยากเอาค่าอะไรคะค่า a มาหารกับท่องคำว่าฉากคำว่าข้ามแปลว่าตรงข้ามมุมที่เราสนใจคำว่าฉากคือตรงข้ามมุมฉากค่ะดังนั้นอ๋อคำว่าไซน์เซต้าก็คือการเอา a มา

ซีนั่นเองเพราะเอเขาท่องว่าขามซีเขาท่องว่าฉากแล้วบีท่องว่าอะไรก็ท่องว่าชิดค่ะท่องว่าชิดดังนั้นคอสเซต้าคืออะไรคะมองออกแล้วคอสคือชิดชิดก็คือบีบีหารฉากฉากคือตรงข้ามมุมฉากค่ะสีนั่นเองใช่ไหมสุดท้ายแทนล่ะแทนคือข้ามชิดข้ามคือ A ชิดคือ B ก็เลยเกิดคำว่าไซน์เซต้าคอสเซต้าและแทนเซต้าเอามาใช้ในคำว่าฟังก์ชันตรีโกณมิตินั่นเองนั่นคือความสัมพันธ์ของด้านต่างๆในสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นนะคะเอามาจับมาหารกันนะคะถ้าเอาข้ามหารฉากก็เป็นคำว่าสายเอาชิดหารฉากก็เป็นคำว่าคอร์ดข้ามหารชิดก็กลายเป็นคำว่าแทนนะคะก็เลยเกิดคำนี้ขึ้นมาดังนั้นที่จริงแล้วมีแทนเนี่ยที่จริงสามารถกระจายได้อีกนะแทนลึกๆแล้วแทนมันเกิดจากเอาสายเซต้าไปหารคอร์ดเซต้าสมมุติเราแทนค่าเข้าไปเอาข้ามหารฉากหารชิดหารฉากอีกทีนึงก็ปิ้นไปปิ้นมาก็จะเหลือค่าผ่านชิดนั่นเองเป็นคำว่าแทนจากนั้นมีคำว่าอะไรอีกเขาก็คิดต่ออีกจากตรีโกณนะที่มีคำว่าไซน์คอสแทนแล้วเคยได้ยินอะไรอีกคะเซกโคเซกคอสใช่ไหมเซกโคเซกคอสดังนั้นเซกคือตัวนี้ค่ะเซกโคเซกเซต้าแล้วก็คอสเซต้าสามตัวนี้คือตัวที่เราอยากเอาตัวแรกไปเป็นส่วนกลับเช่นไซน์เซต้าเนี่ยอยู่ดีๆใช่ไหมอาจารย์มีข้ามหารฉากแต่อาจารย์อยากเอาฉากไปหารข้ามบ้างอะปิ้นกันได้ไหมฉากไปหารข้ามก็ได้ค่ะดังนั้นอาจารย์เกิดคำว่าโคเซกขึ้นมาดังนั้นโคเซกคือฉากหารข้ามนั่นแหละหรือบางคนก็เรียกว่าส่วนกลับของไซน์นั่นเองค่ะแล้วคอสล่ะคอนเซปต์เดียวกันคอร์สอยากปิ้นเป็นฉากหารชิดใช่ไหมกลายเป็นส่วนกลับของคอร์สส่วนกลับของคอร์สก็เลยเรียกว่าเซกเซตาส่วนคอร์สล่ะเป็นส่วนกลับของใครคะส่วนกลับของแทนนั่นเองค่ะกับของแทนหรือจะเรียกคอร์สว่าอะไรคอร์สหารอะไรนะหารสายก็ไม่ว่ากันนะก็พอได้นะคอร์สหารสายก็ถูกนะคือคำว่าคอร์สนั่นเองคอร์สเซตาอ่ะรู้จักตรีโกณคร่าวๆแล้วทีนี้เราจะต้องมาหาค่าของฟังก์ชันบ้างพอรู้จักฟังก์ชันก็มาหาค่าของฟังก์ชันแล้วลองมาแทนค่าของฟังก์ชันเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เปลี่ยนโจทย์นิดหน่อยเป็นฟังก์ชันแบบนี้แล้วกัน f ที่ x เท่ากับไซน์อะไรดีไซน์ x ลบกับปนกับโพลีโนเมียลบ้างก็ได้ x กำลังสองลบบวกอีห้าจงหาอะไรดีค่ะจงหา f ที่เลขศูนย์หา f ที่เลขศูนย์แปลว่าตรงไหนมี x อาจารย์จะแทนเลขศูนย์เข้าไปกลายเป็นไซน์ศูนย์ลบศูนย์กำลังสองแล้วขอบวกอีกห้าผสมกันแล้วนะมีทางตรีโกณมีทางโพลีโนเมียลดีกรีสองนะคะไซน์ศูนย์ได้เท่าไหร่กลับไปคำถามเดิมอีกอะไซน์ศูนย์ก็ไม่รู้อีกอะเมื่อกี้อาจารย์ท่องบอกว่าไซน์คืออะไรนะข้ามหารฉากแล้วยังไงต่ออะแล้วทำไมมันมาตอบศูนย์ได้ยังไงเมื่อกี้ที่จริงแล้วมันมาจากวงกลมหนึ่งหน่วยตรงนี้ค่ะอาจารย์ขยายความนิดนึงก่อนที่เราจะทำไมมันเป็นศูนย์นะตรีโกณมิติตรงนี้ถ้าเราวาดวงกลมหนึ่งหน่วยขึ้นมาค่ะวงกลมหนึ่งหน่วยนี้เราจะสตาร์ทศูนย์องศาไว้ตรงนี้ค่ะเราจะเริ่มเป็นจุดหมุนครั้งแรกที่ศูนย์องศาแล้วจากนั้นอาจารย์จะเริ่มขยับขึ้นไปค่ะอาจารย์จะขยับขึ้นไปโอเคขยับขึ้นไปวัดจากตรงนี้ศูนย์องศาแล้วขึ้นไปตรงนี้กี่องศาเนี่ยต่างไปอย่างนี้นะใช่ไหมตรงนี้ศูนย์องศานะขึ้นไปก็เป็นอะไรเนี่ย90 องศาไปกันต่อ180 องศาไปกันต่อ270 องศาแล้วไปกันต่อ
360 องศาถูกไหมอ่ะสตาร์ทที่ศูนย์ก็นะขึ้นไป90 องศาที่จริงแล้ว90 องศาเขาจะเรียกเป็นเรเดียนแล้วกันเนาะอาจารย์โจทย์แคลคูลัสส่วนใหญ่เขาจะพูดไม่ค่อยพูดองศาเขาพูดเป็นเรเดียนเอาใหม่อาจารย์หมุนใหม่นะศูนย์หมุนไปตรงนี้วนมา1 รอบเขาเรียกอะไรนะวน1 รอบ360 องศาแท้ถ้าระบบเรเดียนบอกว่าเรียกว่า2 พายค่ะวน1 รอบเรียกว่า2 พายแล้วถ้าอาจารย์หมุนสักครึ่งรอบล่ะหมุนสักครึ่งรอบอาจารย์เรียกเขาว่า1 พายสิเพราะ1 วงกลมเนี่ยได้ตั้ง2 พายถูกไหมถ้าอาจารย์อยากได้พายเดียวอาจารย์ก็หมุนครึ่งเดียวก็ได้1 พายโอเคแล้วถ้าอาจารย์หมุนแค่นี้ล่ะหมุนแค่90 องศาเรียกว่าอะไรก็ครึ่งพายครึ่งพายก็พายส่วนสองนั่นเองค่ะอาจารย์เรียกเขาว่าพายส่วนสองแล้วข้างล่างนี้ล่ะอาจารย์เรียกว่า3 พายส่วน 2นั่นเองวันนี้เราจะเอากลมๆ1 หน่วยแค่มุมที่ง่ายๆก่อนนะมุมที่อยู่บนพื้นฐานที่อยู่ในแกน x กับแกน y นี่ก่อนนะ0 องศาศูนย์มุมศูนย์มุมศูนย์มุมพายส่วนสองมุมพายมุม3 พายส่วน 2และมุม2 พายเรามาดูค่ากำกับกันว่าจุดแต่ละจุดบนเนี้ยขอแค่4 จุดนี้ก่อนนะมีค่า x กับ y เป็นเท่าไหร่บ้างอ่ะจุดที่1ค่ะจุด x เป็นเท่าไหร่เนี่ยจุดตรงนี้เรียกว่า2 พายหรือศูนย์เนี่ยหน่วยเป็นศูนย์เนี่ยยังไม่ได้หมุนไปไหนเนี่ยหรือจะหมุนแล้วก็ได้นะกลายมาเป็น2 พายเนี่ยนะค่า x เป็นเท่าไหร่คำว่าวงกลม1 หน่วยแปลว่าตรงเนี้ยมัน1 หน่วยขึ้นไป1 หน่วยมา1 หน่วยแล้วก็ลงมา1 หน่วยไปด้านละ1อะค่ะไปด้านละ1หมดเลยแปลว่าตรงนี้แกน x ถูกไหมนี่แกน x นะ x ขยับมาไหมเนี่ยขยับมาแล้วนะ x เป็น1ค่ะตรงนี้ x เป็นส่วน y y ล่ะ y ได้ขึ้นไปไหนไหมยังไม่ได้ขึ้นไปไหน y ยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยแสดงว่าณ2 พาย y เป็น0ค่ะขึ้นไปมุมนี้บ้างมุมนี้มุมพายส่วน2ค่า x เป็นเท่าไหร่คะ x ไม่ได้ไปไหนส่วน y นั้นขึ้นไป1 หน่วยแล้วค่ะมุมพายล่ะ x ติดลบแล้วค่ะมาด้านซ้าย y ไม่ได้ไปไหนค่ะข้างล่างล่ะ x ไม่ได้ไปไหนค่ะส่วน y ลงมาข้างล่าง1 หน่วยเรียกว่า y เป็นลบ1จะเห็นว่าตรงนี้คือค่า x ตัวหลังคือ y ถูกไหมการเขียนคู่กำดันได้อันนี้คือ x อันนี้คือ y อันนี้คือ x อันนี้คือ y อันนี้คือ x อันนี้คือ y นี่แหละ x y นี่แหละเราก็จำท่องไปเลยว่า x y คือไซน์กับคอสค่ะมันก็คือค่าไซน์กับค่าคอสที่เราทวนกันเมื่อกี้นั่นแหละดังนั้นจำไว้ว่าค่าไซน์เซต้าไซน์เซต้าคือค่าของใครค่าของ y ไซน์คือค่าของ y แสดงว่าค่าคอสคือค่าของใครคะคือค่าของ x เริ่มได้ละเริ่มได้ละแสดงว่าที่โจทย์ถามเมื่อกี้ไซน์ศูนย์ก็แปลว่าเราจะแทนเซต้าตรงนี้เป็นมุมศูนย์มุมศูนย์อยู่ไหนอยู่นี่เป็นค่าของตัวแปร y ค่าตัวแปร y คือเลขศูนย์ดังนั้นไซน์ศูนย์เขาก็เลยตอบศูนย์กันนั่นเองค่ะเห็นไหมตอบศูนย์ลบต่อค่ะลบศูนย์กำลังสองได้ศูนย์แล้วก็บวกอีก5ดังนั้นอาจารย์ได้คำตอบข้อนี้แล้วนะตอบบวก 5นั่นเองค่ะนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นั่นเองถ้าเรารู้ค่าไซน์ค่าคอสในเมื่อเรามีโจทย์ฟังก์ชันเป็นตรีโกณมิติเราก็จะได้ค่าต่างๆเอามาแทนค่าของฟังก์ชันพวกนี้นั่นเองค่ะเห็นไหมไม่ยากเกินไปไม่ยากเกินไปอีกสักหนึ่งตัวอย่างเนาะอาจารย์ลองข้อยากๆสักข้อหนึ่งนะขอข้อยากๆสักข้อหนึ่งนะที่จริงยากไหมก็ไม่ยากหรอกเนาะลองดูสมมุติว่าอาจารย์มีฟังก์ชัน f ที่ x เป็นคอสบ้างคอสกำลัง 2x บวกกับอ่ะล็อกมาพร้อมกันเลยล็อกฐาน2ของ 2x
ส่วนพายล็อกสอง x ส่วนพายฐานสองนะมีค่าฟังก์ชันหน้าตาแบบนี้จงหาอะไรดีจงหา f ที่พายดูแล้วกัน f ที่พายจงหาข้อที่หนึ่งหา f ที่พายจะตอบเท่าไหร่ f ที่พายก็แสดงว่าตรงไหนมี x ใช่ไหมตอบคอนเซ็ปต์ที่สอนไปเมื่อกี้ตรงไหนมี x เราก็จะแทนอะไรเข้าไปคะเนี่ยพายเข้าไปค่ะกลายเป็นคอสยกกำลังสองพายบวกกับล็อกสองอ่ะเจอ x แล้วนะอาจารย์แทนพายส่วนพายฐานสองโอเคแทนแล้วก็ไปหาคำตอบต่อเลยค่ะเหลือคอสพายกำลังสองคอสกำลังสองพายหรือคอสพายที่จริงแล้วคอสกำลังสองที่อยู่ตรงกลางนี่นะความหมายที่แท้จริงก็คือเหมือนคอสพายแล้วยกกำลังสองที่จริงเขาความหมายนี้นะแต่เขานิยมเขียนยกกำลังสองไว้ตรงกลางนะคะไปต่อค่ะบวกกับล็อกแล้วเอ๊ะมีอะไรตัดกันได้ไหมพายตัดพายก็เหลือแค่ล็อกอะไรเนี่ยเหลือแค่ล็อกสองฐานสองเอ๊ะคุณนะทำข้างหลังก่อนแล้วกันล็อกสองฐานสองเมื่อกี้เราเคยเจอไปแล้วนี่นาล็อก a ฐาน a ตอบเลยนะล็อก a ตอบฐาน a ไม่สิล็อก a ฐาน a ตอบใครจำได้บ้างล็อก a ฐาน a ตอบหนึ่งถูกไหมตอบหนึ่งนะดังนั้นอาจารย์ได้ผลหลังเตรียมไว้รอแล้วค่ะไอ้หนึ่งค้างอะไรเนี่ยค้างตรงนี้ตรีโกณที่เราว่าอยู่นี่แหละคอสพายงั้นอาจารย์ขอขึ้นไปดูรูปเมื่อกี้นิดหนึ่งได้ไหมคอสพายคอสเป็นค่าของอะไรนะคอสเป็นค่าของ x แล้วมุมพายใช่ไหมมุมพายอยู่ไหนนี่ไงมุมพายเป็นค่าของ x ใช่ไหมนี่ไง x แสดงว่าได้คำตอบแล้วนะคอสพายได้เลยคะลบหนึ่งนั่นเองนี่ไงค่ะเป็นค่าของ x ได้ลบหนึ่งดังนั้นตรงนี้อาจารย์ได้ลบหนึ่งแต่คอสพายไม่ได้ธรรมดานะเขายกกำลังสองอ่ะเขายกตามเขาลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งบวกอีกหนึ่งข้อนี้ตอบแล้วนะตอบสองค่ะได้แล้วค่ะได้ตอบแล้วค่ะเห็นไหมพอเราเริ่มได้ค่าไซน์ค่าคอสเราก็จะเริ่มเป็นไงคะแทนค่าของฟังก์ชันได้แล้วค่ะอ่ะวันนี้เรากำลังทบทวนกันอยู่นะสรุปนิดนึงคอนเซปต์ที่ได้วันนี้เรารู้จักอะไรแล้วนะเรารู้จักฟังก์ชันแล้วนะซึ่งฟังก์ชันที่เราเรียนรู้วันนี้มีฟังก์ชันอะไรเนี่ยฟังก์ชันโพลีโนเมียลธรรมดา 2x ลบ1อะไรบาบาบาชันโพลีโนเมียลธรรมดาฟังก์ชันอะไรเลข3เหมือนกันยกกำลัง x แบบนี้ค่ะหรือว่าเลข10ก็ได้นะจริงๆอ่ะขอให้มีค่าคงที่ยกกำลัง x อย่างเงี้ยเราก็เรียนรู้แล้วเป็น exponential ใช่ไหมแล้วมีฟังก์ชันอะไรอีกฟังก์ชันล็อกการิทึมล็อก x ฐาน8ล็อกอะไรก็ได้หรือบางครั้งเขาก็เป็นลอนนะเช่นลอน x แบบนี้นะคะก็จะมีฟังก์ชันหน้าตาประมาณนี้อีกมีอะไรอีกเนี่ยมีตรีโกณมิติที่มาเจอเมื่อกี้ไซน์เซต้าไม่เรียกเซต้าแล้วกันเดี๋ยวไม่ชินไซน์ x ใช่ไหมเราเจออะไรไปบ้างละเจอคอส x ใช่ไหมที่จริงแล้วก็มีแทนมีเซกโคเซกคอทอะไรอีกมากมายเลยนะซึ่งแสดงว่าเป็นไงเราเรียนรู้วันนี้ได้ความรู้ก็คือนี่ฟังก์ชันไม่ได้มีแต่อย่างนี้นะแต่มีแบบอื่นอีกมากมายเลยมีฟังก์ชันอีกหลายรูปแบบเลยเห็นไหมคะและพอเรารู้จักฟังก์ชันแล้วเราทำอะไรต่อเราก็เตรียมความรู้เรื่องแทนค่าของฟังก์ชันไว้แล้วค่ะเราแทนค่าไว้เรียบร้อยนะคะว่าฟังก์ชันหน้าตาแบบนี้ถ้าสมมติเขาอยากให้แทนค่าของฟังก์ชันเราทำคอนเซปต์มันเป็นยังไงเราได้คอนเซปต์สองตัวหลักนี้แล้วจากนั้นเราจะเอาความรู้พื้นฐานตรงนี้ไปใช้ในสัปดาห์หน้าเป็นการหาอะไรต่อเรื่องหลักของเราปริพันธ์
ของฟังก์ชันปริพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งเป็นเป้าหมายของรายวิชานี้นั่นเองหรือบางคนก็เรียกอินทิเกรตก็ได้อินทิเกรต

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า

BB ตำแหน่งการเชื่อมถ้าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมถ้าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมถ้าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมถ้าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในช่อง DLTV 13ทุกๆท่านในวันนี้นะคะพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทิราสุวรรณประภาค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายค่ะสำหรับในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2568นี้นะคะเราจะมาพบกันนะคะในหลักสูตรระยะสั้นนะคะก็คือหลักสูตรเมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้นนะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของเมทริกซ์นะคะซึ่งเราก็จะศึกษาว่าเมทริกซ์มีอะไรบ้างนะคะมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็เราจะพูดถึงการดำเนินการของเมทริกซ์นะคะชนิดของเมทริกซ์นะคะเพื่อให้จะปูพื้นฐานแล้วก็เราจะนำเมทริกซ์ไปใช้ประโยชน์ต่อนะคะเราจะศึกษาในชั่วโมงต่อไปก็เกี่ยวกับการคูณเมทริกซ์นะคะการศึกษาดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์เมอินเวอร์สนะคะโคแฟกเตอร์ไมเนอร์โคแฟกเตอร์รวมถึงการนำเมทริกซ์เนี่ยไปประยุกต์ใช้กับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยนะคะซึ่งหัวข้อที่เราจะศึกษากันเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเริ่มต้นในหัวข้อแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือเรื่องของเมทริกซ์นะคะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเมทริกซ์กันก่อนนะคะเมทริกซ์หรือภาษาอังกฤษก็คือเมทริกซ์เนี่ยนะคะก็คือกลุ่มของจำนวนนะคะซึ่งนำมาเรียงกันนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นจำนวนนะคะหรือว่าเป็นตัวแปรก็ได้นะคะเป็นกลุ่มของจำนวนซึ่งนำมาเรียงกันภายในเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใหญ่นะคะในรูปสี่เหลี่ยมใหญ่ดังเนี้ยนะคะก็คือที่อาจารย์ได้เขียนมาตรงนี้นะคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมทริกซ์นะคะในส่วนของชื่อของเมทริกซ์เนี่ยเราจะแทนด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเมทริกซ์ A เมทริกซ์ B C D อะไรก็ได้นะคะแล้วก็เราจะนำสมาชิกนะคะมาเขียนไว้ข้างในภายใต้วงเล็บใหญ่เนี่ยนะคะซึ่งสมาชิกข้างในเนี่ยเราจะนำมาเรียงกันเป็นแถวแล้วก็เป็นหลักนะคะอย่างเมทริกซ์ที่อาจารย์เขียนมานี้ก็จะเป็น A11 A12 A13 ไปเรื่อยๆจนถึง A1N นะคะ A21 A22 ไปจนถึง A2N AM1 AM2 ถึง AMN ตัว subscript เหล่านี้มันมีความหมายว่ายังไงนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าในการเขียนเมทริกซ์เราจะเขียนเป็นแถวแล้วก็เป็นหลักนะคะลักษณะอันนี้เราเรียกว่าแถวที่1นะคะสมาชิกที่อยู่ในแถวที่1ก็มี A11 A12 ไปเรื่อยๆนะคะจนถึง A1N สมาชิกในแถวที่2ก็จะเป็น A21 A22 ไปเรื่อยๆจนถึง A2N นะคะไปเรื่อยๆจนถึงแถวที่ M เพราะฉะนั้นในการบอกแถวเนี่ยค่ะตัวนี้จะเป็นแถวที่1นะคะถัดมาก็จะเป็นแถวที่สองแถวที่สองตัวถัดมาก็เป็นแถวที่สามแถวที่สี่ไปเรื่อยๆจนถึงแถวที่ M สังเกตนะคะสมาชิกตัว subscript หรือตัวห้อยเนี่ยนะคะเราจะเขียนเป็นสองตัวใช่ไหมคะตัวแรกจะบอกถึงเป็นแถวนะคะที่เท่าไหร่สังเกตแถวที่หนึ่งจะมีตัวแรกเป็นหนึ่งหมดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองจนถึง 1N นะคะตัวแรกจะเป็น1นั่นบ่งบอกถึงแถวที่1นะคะอันนี้เป็น2 2ก็คือบ่งบอกว่าอยู่แถวที่2นะคะถ้า3ก็จะบ่งบอกถึงแถวที่3เพราะฉะนั้นพอไปจนถึง M เนี่ยก็จะบ่งบอกว่าเป็นแถวที่ M นะคะในส่วนของตัวที่2ก็คือเป็นบอกบ่งบอกถึงหลักนะคะหลักที่1นะคะตัวหลังเลยนะเป็นตัวบอกหลักนะคะ
นี้จะเป็นหลักที่หนึ่งใช่ไหมคะอันนี้เป็นหลักที่สองหลักที่สามไปเรื่อยๆจนถึงหลักที่ n นะคะตัวสมาชิกตัวที่สองนะคะบ่งบอกถึงหลักอันนี้ก็เป็นหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามไปเรื่อยจนถึงหลักที่ n นะคะ1 2 ถึง n 1 2 ถึง n นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนสมาชิก a 11ก็หมายความว่าเป็นสมาชิกตัวนี้จะอยู่ในแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่ง a 12ก็คืออยู่ในหลักที่ขออภัยค่ะอยู่ในแถวที่หนึ่งหลักที่สองบอกแถวก่อนแล้วก็ตามด้วยหลักนะคะเพราะฉะนั้น a 21ก็คืออยู่ในแถวที่สองหลักที่หนึ่งนะคะ a 2 n ก็อยู่ในแถวที่สองหลักที่ n นะคะ amn ก็คืออยู่ในแถวที่ m หลักที่ n นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะเขียนเมทริกซ์นะคะเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะเมทริกซ์ A เนี่ยค่ะก็จะเขียนในรูปของเมทริกซ์ AIG แบบนี้นะคะขนาด M คูณ N เขาอาจจะเขียนขนาดห้อยไว้แบบนี้ค่ะข้างหลังตัววงเล็บนะคะวงเล็บ M cross N หรือมิติของมันนะคะก็คือ M แถว N หลักนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขียนในลักษณะแบบนี้ก็หมายความว่าก็ต้องมีการกำหนดว่า AIJ คืออะไร I เป็นอะไรเป็น J เป็นอะไรใช่ไหมคะอันนี้ I ก็เป็นแถวแล้วก็ J ก็จะเป็นหลักนะคะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะฉะนั้นนี่หมายความว่าคะ I คือแถวที่ I นะคะหรือภาษาอังกฤษก็จะเป็น row นะคะแล้วก็ J ก็จะเป็นหลักนะคะหรือก็จะเป็น column เพราะฉะนั้น I ก็จะเริ่มตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆจนถึง M นะคะ I ตั้งแต่หนึ่งสองสามไปเรื่อยจนถึง M นะคะ M แถวแล้วก็ J ก็จะเป็นหลักก็ N หลักนะคะ J ก็เป็นหนึ่งสองสามไปเรื่อยจนถึง N นั่นเองนะคะพอเข้าใจเรื่องของสัญลักษณ์ของเมทริกซ์บ้างพอสมควรนะคะว่าการเขียน subscript หมายความว่าสมาชิกตัวแรกคือแถวนะคะสมาชิกตัวที่สองคือหลักแถวแนวนอนนะคะแล้วก็หลักก็คือแนวตั้งนั่นเองนะคะในกรณีที่สมาชิกในแนวทแยงมุมหลักนะคะก็คือเป็นสมาชิกที่อยู่ที่มี i กับ j อะค่ะเท่ากันนะคะเราเรียกว่าเป็นสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมหลักนะคะเดี๋ยวขอแนะนำไว้ตรงนี้ก่อนนิดนึงนะคะสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมหลักก็คือสมาชิก aij ใดๆโดยที่i เท่ากับ j นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสมาชิกตัวไหนคือสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมหลักก็คือสมาชิก a 11ใช่ไหมมี i กับ j เท่ากันก็คือหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็สมาชิก a 22i กับ j เท่ากันก็คือ2นะคะแล้วก็ตัวถัดมาก็ต้องเป็น a 2 a 3 3 a 4 4 a 5 5ไปเรื่อยจนถึง amm หรือ ann นะคะอันนี้จะต้องเป็นเมทริกซ์ที่มีแถวกับหลักเท่ากันนะคะถึงเราจะได้สมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมหลักได้นะคะอีกอันหนึ่งนะคะ
ถ้าเกิดว่าเมตริกนั้นนะคะเป็นเมตริกที่มีหนึ่งหลักนะคะเราจะเรียกว่าเป็นเมตริกหลักนะคะหนึ่งหลักก็หมายความว่ามีสมาชิกแค่หลักเดียวอย่างเช่นมีแค่หลักเดียวนะคะมี A11 A21 A31 ถึง AM1 นะคะแล้วก็มีแล้วก็ปิดแบบนี้นะคะเรียกว่าเมตริกหลักถ้าเกิดว่ามีสมาชิกแค่เพียงหนึ่งแถวเราก็จะเรียกว่าเมตริกแถวนะก็จะมีสมาชิกแค่แถวเดียวแต่มีหลายคอลัมน์นะคะก็จะเรียกว่าเมตริกแถวนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างของเมตริกสักนิดนึงก็ได้ค่ะอย่างเช่นอะไรเขียนว่าเมตริกเมตริก A คือเมตริก1 2 3 4 5 6แบบนี้เมตริก1 2 3 4 5 6ก็คือเป็นเมตริกซ์ที่มีจำนวนแถวเท่ากับ2 แถวนะคะอันนี้2 แถวแถวที่1แล้วก็แถวที่2แล้วก็มีจำนวนหลักเท่ากับ3 หลักหลักที่1หลักที่2แล้วก็หลักที่3เพราะฉะนั้นเวลาเขียนขนาดของตัวนี้ก็คือขนาด2 คูณ 3นะเราจะเขียนขนาดห้อยไว้แบบนี้ก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้ก็เข้าใจร่วมกันว่ามี2 แถวนะแล้วก็มี3 หลักนะนะคะงั้นสมาชิกตัวแรก A11 ก็เท่ากับ1ใช่ไหมอันนี้ก็คือ A11 อันนี้ก็คือ A12 อันนี้ก็คือ A13นะคะอันนี้ก็ A21 A22แล้วก็ A23นั่นเองนะคะรู้จักเมทริกซ์นะคะแล้วก็สมาชิกข้างในมันทีนี้เราเอามาดูโจทย์เกี่ยวกับเมทริกซ์สักนิดหนึ่งนะคะในการสร้างเมทริกซ์อย่างเช่นนะคะเรามีจงเขียนเมทริกซ์ AIJ ขนาด3 คูณ 2เมื่อกำหนดให้นะคะบอกว่า AIJ เนี่ยเท่ากับ2 ยกกำลัง i บวก j จะเห็นว่าเมตริกที่เขาต้องการให้เราเขียนหรือสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นเมตริกขนาด3 คูณ 2เพราะฉะนั้นเราต้องนึกภาพออกก่อนว่า3 คูณ 2เนี่ยก็คือมี3 แถวแล้วก็มี2 หลักนะคะ3 แถว 2 หลักแล้วเราก็จะต้องไปหา aij เท่ากับ2 ยกกำลัง i บวก j แน่นอนว่าอันเนี้ยเราต้องทราบว่าเราจะแทน i ตั้งแต่หนึ่งไปจนถึง3นะคะ1 2 3แล้วก็แทน j เป็นอะไรคะ1 กับ 2นะคะเราจะได้สมาชิกจำนวนสมาชิกนะคะลืมแจ้งไปว่าจำนวนสมาชิกจะเท่ากับเอาแถวคูณหลักนะคะ3 คูณ 2ก็เป็น6 ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเมตริก AIJ ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ AIJ ขนาด3 คูณ 2ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราเขียนคร่าวๆไว้ก่อนก็ได้ค่ะว่าจะต้องมีสมาชิกอะไรบ้างเริ่มต้นเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะก็จะต้องมี A มี3 แถว 2 หลักนะคะ A11 A12อันนี้คือแถวที่1นะคะต่อไปก็ A21 A22นะคะแถวที่2นะคะแล้วก็แถวที่3ก็ A31 A32นะคะหน้าตาของเมทริกซ์ของเราเนี่ยจะต้องเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะขนาด3 คูณ 2คือ3 แถวแล้วก็2 หลักนะคะทีนี้เราก็รู้ละเราจะเอา i เป็น1 2 3มา1 2 3แล้วก็ j เป็น1 กับ 2นะคะไปแทนในนี้เพื่อเราจะหาค่าของ aij ในแต่ละ
ตัวนะคะออกมาว่าคือเลขอะไรนะคะเราลองแทนเลยก็ได้ค่ะลองทดก่อนก็ได้เพื่อจะได้เอาไปเติมเลยก็ได้นะคะถ้า i เป็น1 j เป็น1ใช่ไหมตัวแรกนะคะเราก็จะได้ a 1 1คืออะไรคะ i เป็น1 j เป็น1ก็จะเป็น2ยกกำลัง1นะคะบวก1เพราะฉะนั้นมันก็คือ3นะคะต่อมาก็จะเป็น a 1 2ก็คือ2กำลัง1บวก2นะคะ j เปลี่ยนเป็น2นะคะก็จะเป็น4นะคะต่อไปก็เป็น a 2 1ก็จะเป็น i เป็น2นะคะ2กำลัง2บวก1 2กำลัง2ก็ได้4บวก1ก็เป็น5นะคะต่อไป a 2 2ก็เป็น2ยกกำลัง2บวก2ก็เป็น6นะคะต่อไปเป็น a 3 1ก็เป็น2ยกกำลัง3นะคะ i เป็น3นะคะบวก1นะคะก็จะเป็น8 2กำลัง3ได้8นะคะบวก1ก็เป็น9ต่อไป a 3 2ก็คือ2กำลัง3บวก2ก็คือจะได้10นะคะเพราะฉะนั้นคําตอบของเราก็สามารถตอบได้แล้วค่ะคําตอบของเราก็คือเอามาเขียนในรูปของเมทริกซ์ขนาด3คูณ2นะคะ3 4 4 5ขออภัยค่ะ3 4ต่อไป2 1ก็คือ5 6แล้วก็3 1ก็คือ90นะคะกับ3 2นะคะก็จะได้เมทริกซ์ AIJ ขนาด3 คูณ 2นะคะต่อมาดูโจทย์ต่อมาสมมติว่าเรามีเมทริกซ์ B นะคะกำหนดเมทริกซ์ B มาแล้วให้เลยนะคะเป็นเมทริกซ์ขนาด2 คูณ 4นะคะมีตัวเลขคือ1 -2 -4 -5 -7 -3 -0 -3นะคะจงหา B 1 2 +B 2 1+B 2 4 B ก็คือสมาชิกแต่ละตัว

ของ matrix B นั่นเองนะคะไม่จำเป็นต้องแทนด้วย A ก็ได้นะคะ matrix A matrix B matrix C matrix อะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามี matrix B มาให้นะคะแล้วเราก็มีสมาชิกที่เราจะต้องการหาก็คือ B 1 2 B 2 1แล้วก็ B 2 4แล้วเอาสมาชิกทั้ง3ตัวมาบวกกันถามว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่าสมาชิกแต่ละตัวอยู่ที่ตำแหน่งไหนตัวแรกตำแหน่งแถวที่หนึ่งหลักที่สองนะคะเดี๋ยวเราวงกลมไว้นะคะแถวที่หนึ่งหลักที่สองก็คือลบสองนะคะตัวที่สอง b สองหนึ่งก็แถวที่สองหลักที่หนึ่งนะคะก็คือ7นะคะต่อไป b สองสี่ก็คือแถวที่สองหลักที่สี่นะคะก็คือ3นะคะแล้วเอา3ตัวนี้มาบวกกันเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาคำตอบได้นะคะไม่ยากเลยนะคะตัวนี้ก็จะเท่ากับอะไรคะลบสองค่ะบวก7แล้วก็บวก3นะ7บวก3ก็10ลบ2ก็เลยเหลือ8นะคะโอเคไม่ยากนะคะอันนี้ถ้าเราไม่รู้จักตำแหน่งของมันหรือว่าเราจำสลับกันนะคะคำตอบตัวนี้ก็อาจจะผิดได้เพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะคะในเรื่องของตำแหน่งนะคะแถวที่เท่าไหร่หลักที่เท่าไหร่ตัวแรกจะเป็นแถวตัวที่สองจะเป็นหลักนะคะต่อมานะคะพอเราเริ่มรู้จักกับเมทริกซ์แล้วเนี่ยเรามารู้จักชนิดต่างๆของเมทริกซ์กันนะคะเราอาจจะแบ่งเมทริกซ์ออกเป็นหลายๆชนิดเพื่อแนะนำให้เราได้รู้จักกันก่อนนะคะตัวแรกนะคะก็คือชนิดของเมทริกซ์เนี่ยค่ะอันที่หนึ่งก็คือเมทริกซ์ศูนย์นะคะศูนย์เมทริกซ์ศูนย์ก็คือเป็นเมทริกซ์ที่มีสมาชิกทุกตัวเป็นศูนย์นะคะเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์นะคะก็คือเขียนเลขศูนย์แล้วก็ขีดไปข้างบนขีดบ่าไปข้างบนหรือเราอาจจะเขียนมิติหรือขนาดของมันห้อยไว้ด้วยก็ได้ค่ะเมทริกซ์ศูนย์ขนาดเท่าไหร่อ่ะ m คูณ n เมทริกซ์ศูนย์ก็ยังมีขนาดอยู่นะคะสมมติว่าเป็นขนาด2คูณ3เนี่ยนะคะก็จะเมทริกซ์ศูนย์นั้นก็จะมาชิก6ตัวนะคะสมาชิกข้างในเป็นศูนย์หมดนะคะเขียนย่อๆนะคะจะมีสมาชิกเป็นศูนย์ทุกตัวอันนี้ไม่ยากนะคะสมาชิกทุกตัวเป็นศูนย์เรียกว่าเมทริกซ์ศูนย์นะคะอันที่สองก็คือเมทริกซ์จัตุรัสอันนี้เราก็จะใช้บ่อยๆนะคะจัตุรัสเมทริกซ์จัตุรัสเนี่ยก็คือเป็นเมทริกซ์ที่มีจำนวนแถวเท่ากับจำนวนหลักนั่นเองนะคะจะมีจำนวนแถวเท่ากับจำนวนหลักพูดง่ายๆนะคะ i กับ j m กับ n เท่ากันนั่นเองนะคะหรือเราเรียกอีกอย่างว่าเป็น square matrix ก็ได้นะคะต่อมาเมทริกที่สามก็คือเมทริกสามเหลี่ยมบนมันจะมีเมทริกสามเหลี่ยมบนกับเมทริกสามเหลี่ยมล่างนะคะบางคนชอบจำสลับกันนะคะสำหรับเมทริกสามเหลี่ยมบนก็คือเป็นเมทริกจัตุรัสก่อนนะคะแล้วเมทริกจัตุรัสนั้นนะคะมีสมาชิกที่อยู่ใต้แนวเส้นทแยงมุมหลักน่ะเป็นศูนย์จำได้ไหมคะอันนี้จะเป็นเมทริกจัตุรัส
ที่มีสมาชิกใต้เส้นแทงมุมหลักเป็นศูนย์ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นสมาชิกที่อยู่เหนือเส้นทแยงมุมหลักเนี่ยเป็นอะไรก็ได้นะคะรวมทั้งเส้นทแยงมุมหลักด้วยนะคะแต่ว่าถ้าข้างใต้เป็นศูนย์ทั้งหมดเนี่ยก็คือมันจะมีตัวเลขแค่สามเหลี่ยมที่อยู่ด้านบนเราเลยเรียกว่าสามเหลี่ยมบนนะคะไม่ใช่สามเหลี่ยมบนเกิดจากศูนย์อยู่ข้างบนไม่ใช่นะคะคือเกิดจากการมีตัวเลขอยู่สามเหลี่ยมด้านบนนะแล้วข้างล่างเนี่ยเป็นศูนย์นั่นเองเนี่ยพูดง่ายๆนะคะสมมติจะเขียนว่าเอเนี่ยเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนมันเป็นจัตุรัสก่อนใช่ไหมคะสมมติเขียนง่ายๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้างล่างนี่เป็นศูนย์จะไม่ตรงกันเท่าไหร่เดี๋ยวแบบนี้อันนี้เป็นเมทริกซ์ขนาดสามคูณสามนะสามแถวสามหลักจะเห็นว่าเส้นทแยงมุมก็คือหนึ่งสี่หกนะคะสมาชิกนี้นะคะสมาชิกที่อยู่ใต้เส้นทแยงมุมเนี่ยจะเป็นศูนย์นะคะสามตัวนี้เป็นศูนย์แต่ว่าสมาชิกที่อยู่เหนือเส้นทแยงมุมเนี่ยก็เป็นอะไรก็ได้นะคะนี่นะคะจะเป็นลักษณะมันเรียงตัวกันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมที่อยู่ด้านบนนะคะก็เลยเรียกว่าเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนนะคะสามเหลี่ยมบนนะในทำนองเดียวกันถ้าเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมล่างนะคะก็ตรงข้ามกันค่ะสามเหลี่ยมล่างก็จะเป็นเมทริกซ์จัตุรัสที่มีสมาชิกที่อยู่เหนือเส้นทแยงมุมหลักเนี่ยเป็นศูนย์ทั้งหมดนั่นเองนะคะเป็นเมทริกซ์จัตุรัสที่มีสมาชิกเหนือเส้นทแยงมุมหลักนะคะเป็นศูนย์ทั้งหมดนั่นเองนะคะข้างบนเป็นศูนย์นั่นเองแล้วก็สมาชิกที่เป็นตัวอื่นเนี่ยนะคะที่อยู่ใต้เส้นทแยงมุมหลักเป็นอะไรก็ได้ถามว่าเป็นศูนย์ได้ไหมก็ได้นะคะแต่เหนือเส้นทแยงมุมต้องเป็นศูนย์นะอีกอันหนึ่งนะคะก็คือเมทริกซ์ทแยงมุมนะคะเมทริกซ์ทแยงมุมก็คือเมทริกซ์ที่มีสมาชิกเฉพาะในเส้นทแยงมุมหลักเท่านั้นนอกนั้นก็จะเป็นศูนย์หมดนะคะหรือจะเรียกได้ว่าที่เมทริกซ์ที่เป็นทั้งเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนแล้วก็เป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมล่างด้วยก็ได้นะคะอันที่สี่อันที่ห้านะคะเมทริกซ์ทแยงมุมพูดง่ายๆก็คือมีสมาชิกเหนือและใต้เส้นทแยงมุมหลักเป็นศูนย์นะคะนึกออกใช่ไหมคะถ้าเรามีเมทริกซ์จัตุรัสแล้วก็มีสมาชิกที่อยู่เหนือเส้นทแยงมุมก็เป็นศูนย์ใต้เส้นทแยงมุมก็เป็นศูนย์ก็คือเป็นทั้งสี่เหลี่ยมเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนแล้วก็เมทริกซ์สามเหลี่ยมล่างมีสมาชิกเฉพาะเส้นทแยงมุมนะคะอาจจะเป็นตัวเลขอะไรก็ได้นะในเส้นทแยงมุมนั้นนะคะต่อมานะคะเมทริกซ์ต่อมาที่หกเมทริกซ์เอกลักษณ์อันนี้เราก็จะพูดถึงบ่อยๆนะคะเมทริกซ์เอกลักษณ์ก็คือเมทริกซ์ที่สมาเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมนะคะที่มี

สมาชิกในแนวทแยงมุมเป็นหนึ่งทั้งหมดนะพูดง่ายๆแบบนี้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมที่มีสมาชิกเป็นหนึ่งทั้งหมดนะคะคือมีสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมอะค่ะเป็นหนึ่งทั้งหมดนอกนั้นก็จะเป็นศูนย์เรียกว่าเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์นะคะสำหรับเมทริกซ์เอกลักษณ์เนี่ยเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ identity นะคะนั่นเองนะคะ identity matrix ก็แทนด้วย i ห้อย n ไว้ก็ได้ค่ะที่จริง n ตัวนี้ก็คือขนาดของมันนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าเมื่อกี้เราบอกว่าขนาดก็คือ m cross n หรือ m คูณ n นะคะก็ขนาด m แถว n หลักแต่เนื่องจากมันเป็นเมทริกซ์จตุรัสค่ะเราก็ให้มันเป็น n ห้อย n ไว้เลยเช่น i 1ก็มีสมาชิกตัวเดียว i 2ก็มีสมาชิก4ตัวเพราะเป็นขนาด2คูณ2 i 3ก็มีสมาชิก9ก็คือมีขนาด3คูณ3นะคะเป็น9 3แถว3หลักนั่นเองนะคะเดี๋ยวเขียนตัวอย่างให้ดูนิดนึงก็ได้ค่ะอย่างเช่นนะคะเราเขียนว่า i 3ก็คือมีขนาด3คูณ3นะสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมก็จะเป็น1นะคะก็เป็น1 0 0 0 1 0แล้วก็0 0 1นั่นเองนะคะมีสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมหลักเป็น1อ่ะนะคะเนี่ยนะคะนอกนั้นก็จะเป็น0นั่นเองนะคะอีกอันหนึ่งนะคะก็คือประมาณนะคะเมทริกซ์สมมาตรถ้าพูดถึงเมทริกซ์นี้สมมาตรกันเมทริกซ์สมมาตรนะคะก็หมายความว่าเมทริกซ์นี้เป็นเมทริกซ์มีนิยามมานิดหนึ่งนะคะจะมีสมาชิก aij เท่ากับ aji นะคะนั่นหมายความว่าสมาชิกตำแหน่งที่ ij กับ ji จะต้องมีสมาชิกเท่ากันนั่นเองนะคะถึงจะเป็นเมทริกซ์สมมาตรนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนิดนึงก็ได้ค่ะอย่างเช่นเราเขียนว่าเมทริกซ์ A คือเมทริกซ์เอาเป็น3คูณ3เราจะได้เห็นชัดนะคะสมมติเขียนว่าตรงนี้เป็น0ลบ1ลบ2นะคะแล้วก็อันนี้เป็น1ลบ3ถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าเราสมมติเขียนตรงนี้มาก่อนนะแล้วก็2แบบนี้นะคะเพื่อจะได้ให้เห็นชัดนะสมาชิกถ้าเป็น i เป็น1 j เป็น1มันก็คือ1 1สลับกันมันคือตัวเดิมใช่ไหมก็คือเลข0นะแต่ถ้าเป็น1 2ใช่ไหม a 1 2 a 1 2ต้องเท่ากับ a 2 1ตอนนี้เรามี a 1 2ก็คือเลขลบ1นะคะแถวที่1ไหน2เพราะฉะนั้น a 2 1ก็คือตรงนี้นะคะจะต้องเป็นสมาชิกที่เท่ากันถึงจะเรียกมันสมมาตรเพราะฉะนั้นเราก็เขียนตรงเนี้ยเป็นลบหนึ่งนะคะต่อมา a 1 3ก็จะเท่ากับ a 3 1นะคะ a 1 3ต้องเท่า a 3 1ก็จะเป็นอะไรคะ a 1 3ก็คือลบ2ตรงนี้ a 3 1ก็จะเป็นลบ2ตรงนี้นะคะแถวที่3หลักที่1อีกตัวหนึ่งก็คือเรามี a ลบ3นี่ก็คือ a 2 3คือลบ3ใช่ไหมจะต้องเท่ากับ a 3 2แถวที่3หลักที่2ต้องเป็นลบ3เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า1 2เท่ากับ2 1 1 3เท่ากับ3 1แล้วก็สองสามเท่ากับสองสองนะคะถึงจะเป็นเมทริกซ์สม

มารถกันนั่นเองก็คือเช็คเรียกว่าเช็คสมาชิกที่ไม่ได้อยู่ในแนวเส้นทะแยงมุมหลักเพราะสมาชิกในแนวเส้นทะแยงมุมหลักเนี่ยมันจะมี i กับ j เท่ากันก็คือสมาชิกตัวเดียวกันอยู่แล้วนะคะนอกนั้นเราต้องเช็คตัวที่อยู่เหนือและอยู่ใต้เส้นทะแยงมุมหลักนั่นเองนะคะว่าเป็นสมเมตริกสมมาตรหรือเปล่านะคะต่อมานะคะเราจะมาดูการดำเนินการของเมทริกซ์บ้างนะคะสำหรับการดำเนินการของเมทริกซ์เราจะพูดถึงการเท่ากันของเมทริกซ์การบวกการลบนะการคูณด้วยค่าคงที่รวมถึงการสลับเปลี่ยนของเมทริกซ์ด้วยนะคะสำหรับอันที่หนึ่งที่เราต้องพูดถึงก็คือการเท่ากันของเมทริกซ์นะคะการเท่ากันของเมทริกซ์เมทริกซ์สองเมทริกซ์จะเท่ากันนะ A กับ B จะเท่ากันสมาชิกที่อยู่ในเมทริกซ์ตำแหน่งเดียวกันจะต้องเท่ากันนั่นเองนะคะเสร็จแล้วเราจะแทนด้วย A เท่ากับ B สมาชิกตำแหน่งเดียวกันของ A และ B จะต้องเท่ากันถึงจะเรียกว่าเป็นเมทริกซ์ที่เท่ากันนะคะอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะเอาไว้ใช้กับการแก้สมการเกี่ยวกับเมทริกซ์นะคะอย่างเช่นมีเมทริกซ์เขาบอกว่าให้เมทริกซ์มา2เมทริกซ์ก็คือ CX บวก Y แล้วก็X นะคะ X บวก2อันนี้เมทริกซ์ที่1นะคะแล้วเท่ากับมีอีเมทริกซ์หนึ่งก็คือ4 5 2แล้วก็ y นะคะบอกว่าจงหา x y z นะคะเดี๋ยวตรงนี้จะเป็น x บวก z นะคะ x บวก z น่าจะใช่นะคะทีนี้เรามาดูพิจารณาดูนะคะสองเมทริกซ์นี้เท่ากันเพราะฉะนั้นสมาชิกที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันจะต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็จะสามารถบอกได้ว่าตัวเลขตัวแรกนะคะ4กับ4ตัวนี้เท่ากันอยู่แล้วนะคะไม่มีปัญหาต่อมาเรามาพิจารณาตัวนี้ x บวก y ก็จะเท่ากับ5นะใช่ไหมคะต่อมา x เท่ากับ2นะแล้วก็ x บวก z เท่ากับ y นะเราจับมาเขียนก่อนก็ได้ค่ะเราจะได้เห็นภาพนะคะตอนนี้เรามี4เท่ากับ4อันนี้ไม่ต้องมาพิจารณาแล้วนะคะต่อไปเรามาดู x บวก y เท่ากับ5นะแรกที่เราได้ใช่ไหมต่อมาเราดูอีกคู่หนึ่งก็คือ x เท่ากับ2นะแล้วอีกคู่หนึ่งก็คือ x บวก z เท่ากับ y นะใช่ไหมคะทีนี้สิ่งที่เราทราบก็คือตอนนี้เราทราบ x เท่ากับ2ก่อนนะคะเราก็ไปหาตัวอื่นต่อได้เราเอามาแทนในสมการที่1นะคะเราทราบว่า x เป็น2ใช่ไหมคะ2บวก y เท่ากับ5เพราะฉะนั้นเราสามารถหา y ได้ค่ะ y ก็เท่ากับ5ลบ2ก็เท่ากับ3นะคะเราได้ x เป็น2 y เป็น3นะเราก็เอามาแทนในสมการสุดท้ายได้ x บวก z เท่ากับ y เรารู้ว่า x เป็น2บวก z เท่ากับ y ก็คือ3เพราะฉะนั้นเราสามารถย้ายข้างหา z ได้นะคะ z เท่ากับ3ลบ2ก็คือเท่ากับ1เพราะฉะนั้นสามารถตอบได้เลยค่ะว่า x y z นะคะเท่ากับ x เท่ากับ2 y เท่ากับ3แล้วก็ z เท่ากับ1นั่นเองนะคะไม่มีอะไรมากนะคะนำมาเท่ากันนะคะอันที่2ในเรื่องของการบวกการลบการคูณด้วยค่าคงที่ค่ะการบวกการลบการคูณด้วยค่าคงที่เราจะมี
เราแยกออกเป็นข้อๆดังนี้ก่อนก็ได้ค่ะถ้าเราเอา2เมทริกบวกกันนะคะ A บวก B หมายความว่าเราจะเอาสมาชิกข้างในแต่ละตัวมาบวกกันนั่นหมายความว่าเราจะเอา A IJ บวกด้วย BIJ นะคะอย่าลืมว่าเวลาเราจะเอาเมทริกซ์บวกกันลบกันเนี่ยเมทริกซ์สองเมทริกซ์นั้นจะต้องเป็นขนาดเดียวกันด้วยนะคะขนาด m คูณ n เหมือนกันไม่งั้นก็จะบวกกันไม่ได้นะคะต้องขนาดเท่ากันเพราะนั้นถ้าเราจะเอามันมาลบกันa ลบ b ก็หมายความว่ามันคือ a บวกด้วยลบ b นั่นเองนะคะ a บวกด้วยลบ b นะคะก็คือเอาสมาชิก a i j ลบ b i j ได้เลยขนาด m คูณ n เหมือนกันนะคะในส่วนอีกอันนึงก็คือการคูณในค่าคงที่ถ้าเรามีค่าคงที่ c คูณกับเมทริกซ์ a การคูณค่าคงที่เข้าไปในเมทริกซ์นะคะเราจะเอาไปคูณกับสมาชิกทุกตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเอา c เนี่ยคูณกับ a i j ทุกตัวค่ะนะคะขนาด m คูณ n นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเอาง่ายๆก่อนก็ได้นะคะสำหรับตัวอย่างเดี๋ยวเราเอาไปรวมโจทย์รวมอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์มีเมทริกซ์เมทริกซ์สองเมทริกซ์นะคะขนาด2คูณ2หนึ่งสองสี่ห้าเมทริกซ์นี้นะคะถ้าเราเอาไปลบเลยก็ได้นะคะไปบวกก็ได้ค่ะไปบวกก่อนไปบวกกับเมทริกซ์อีกเมทริกซ์หนึ่งจะต้องเป็นเมทริกซ์ขนาดเท่ากันด้วยนะคะก็เป็นสมมติว่าเป็นศูนย์ลบสามห้าแล้วก็เจ็ดถามว่าสองเมทริกซ์นี้บวกกันได้ไหมคำตอบก็คือได้เพราะว่ามันมีขนาดเท่ากันนะคะสองคูณสองเหมือนกันนะคะผลลัพธ์ก็คือเราจะเอาสมาชิกที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะคะมาบวกกันได้เลยนะคะก็คือตำแหน่งที่หนึ่งหนึ่งก็คือศูนย์หนึ่งบวกศูนย์ก็เป็นหนึ่งต่อไปก็สองกับลบสามบวกกันก็เอามาลบกันได้เลยนะคะลบหนึ่งสี่บวกห้าก็เป็นเก้าแล้วก็ห้าบวกเจ็ดก็เป็น12นะคะไม่ยากนะคะบวกลบกันก็เหมือนกันค่ะลบกันแล้วก็เอาสมาชิกมาลบกันได้เลยนะคะการคูณด้วยค่าคงที่สำหรับการคูณด้วยค่าคงที่ก็ไม่ยากค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเรายกตัวอย่างสักอันหนึ่งนะคะสมมติว่ามีห้าเลขห้าอยู่หน้าใช่ไหมคะคูณกับเมทริกซ์หนึ่งสองสามสี่นะคะการที่เราเอาเลขห้าคูณเข้าไปก็หมายความว่าเราจะต้องคูณกับสมาชิกทุกตัวที่อยู่ข้างในนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีค่าเท่ากับ515 520 535 540เราก็จะได้เมทริกซ์นี้นั่นเองไม่ยากนะคะสำหรับอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะพูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของสลับเปลี่ยนของเมทริกซ์หรือว่าเมทริกซ์สลับเปลี่ยนนะคะอันที่สามนะคะเมทริกซ์สลับเปลี่ยนหรือว่าเรียกว่าเป็น transpose ของเมทริกซ์นะคะเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์A แล้วก็ยกกำลัง T ใหญ่แบบนี้นะคะเรียกว่า A transpose นะคะtranspose คืออะไรคือมันจะเป็นเมทริกซ์ C I J ใดๆขนาด n cos m ถ้าเกิดว่าเมทริกซ์ A ของเราเป็นเมทริกซ์ขนาด m cos n นะคะ m คูณ n นะคะแต่เมทริกซ์ทรานสโพสก็คือพูดง่ายๆคือเราจะเปลี่ยน
เอาแถวของ matrix A เนี่ยมาเขียนเป็น

แพร์นั่นนะคะเอาแถวมาเขียนเป็นหลักโดยที่มีเงื่อนไขว่าโดยที่นะ CIJ จะเท่ากับ AJI CIJ จะเท่ากับ AJI นั่นเองนะคะอ่ะยกตัวอย่างให้ดูนิดนึงก่อนก็ได้ค่ะอย่างเช่นสมมติว่าอาจจะมีเมทริกซ์ A คือ1 2 3นะ4 5 6แบบนี้ก็ได้ค่ะเมทริกซ์ A ของเราเนี่ยค่ะเป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ3นะคะ2คูณ3นะฉะนั้นเราจะได้ว่า A transpose ของเราเนี่ยก็จะเป็นเมทริกซ์ขนาดจาก2คูณ3จะเป็น3คูณ2นะคะเพราะฉะนั้นเมทริกซ์ที่เป็น transpose เนี่ยจะมี3แถว2หลักนะคะเราสามารถเอาสมาชิกนะคะในนี่ค่ะแถวที่1มาเขียนเป็นหลักที่1ได้เลยนะคะแล้วเอาสมาชิกในแถวที่2มาเขียนเป็นหลักที่2ได้เลยเพราะฉะนั้น A transpose จะเท่ากับ1 2 3นะคะแล้วก็4 5 6นั่นเองนะคะจะเห็นว่าสมาชิกของ A transpose ตัวใหม่เนี่ยคือ CAJ ที่เราได้นะคะจะเป็นสมาชิก AJI มาก่อนนะคะนะคะลองไล่ดูก็ได้นะคะอย่างนี้1ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตอนแรกเป็น1 2ก็จะเป็น2 1นะคะเลข3ก็จะเป็น1 3ตัวนี้ก็จะเป็น3 1ตำแหน่งมันจะสลับกันนะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือเอาแถวเนี่ยค่ะมาเขียนเป็นหลักได้เลยแถวมาเขียนเป็นหลักได้เลยจะเป็น transpose ของ A นั่นเองนะคะหรือ A transpose นั่นเองนะคะไม่ยากนะคะทีนี้เรามาดูโจทย์ปัญหานิดนึงนะคะก่อนจะไปไม่ใช่โจทย์ปัญหาโจทย์ที่มีความยากมากขึ้นนะคะก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยเรามาพูดถึงทฤษฎีบางอย่างเกี่ยวกับเมทริกซ์นิดนึงนะคะทฤษฎีบทที่สำคัญกันแล้วกันนะคะที่เราอาจจะได้นำไปใช้และอยากแนะนำให้รู้จักนะคะก็คืออันที่หนึ่งก็คือสำหรับทุกๆเมทริกซ์นะคะA กับ B นะคะถ้าเกิดว่า A บวก B แล้วเท่ากับเมทริกซ์0เราจะกล่าวได้ว่า B เป็น inverse การบวกของเมทริกซ์ A นั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือถ้า A บวก B เท่ากับเมทริกซ์0นะคะเราจะกล่าวได้ว่าแล้วจะได้ว่า B เนี่ยจะเรียกว่าเป็นเมตอินเวอร์สการบวกนะคะอินเวอร์สการบวกของเมทริกซ์ A นั่นเองนะคะอีกอันนึงนะคะในส่วนอันที่สองก็คือเกี่ยวกับทรานสโพสนะคะถ้าเราเอา A transpose แล้ว transpose อีกรอบหนึ่งนะคะมันก็จะกลับมาเป็นเมทริกซ์ A เหมือนเดิมนะคะและถ้าเราเอาข้างที่ A คูณเมทริกซ์ A แล้ว transpose นะคะจะเท่ากับ A คูณ A transpose เอา A transpose ก่อนแล้วค่อยเอาข้างที่คูณจะมีค่าเท่ากันนะคะลองพิสูจน์ได้นะคะอันที่สามก็คือ A บวก B transpose นะจะเท่ากับ A transpose บวก B transpose นั่นเองนะคะเอา A transpose แล้วค่อยมาบวก B transpose ก็ได้นะคะนั้นในส่วนนี้เราลองมาดูตัวอย่างสักอันหนึ่งนะคะ

ตัวอย่างสักอันหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะกำหนดให้เมทริกซ์ A คือเมทริกซ์นี้นะคะขนาด2คูณ4นะคะ W 1 2 Y Y 4 3 4นะคะแล้วก็มีเมทริกซ์ B คือ Z 1 2 v แล้วก็ w นะคะแล้วก็ x u 3 z ว่าถ้า a ลบ b แล้วเท่ากับเมทริกซ์ศูนย์นะคะแล้วจงหาจงหานะคะค่าของ u v w แล้วก็ x y z นะคะเราก็เอาความรู้ที่เราได้รับเมื่อสักครู่เนี้ยมาทำโจทย์ข้อนี้กันไม่ได้ยากเกินไปนะคะมี2เมทริกซ์ A กับ B มันสามารถลบกันได้เพราะว่า A กับ B มีขนาดเท่ากันคือขนาด2คูณ3ขอ2คูณ4นะคะ2แถว4หลังทั้งลบกันได้แล้วเท่ากับเมทริกซ์ศูนย์เพราะฉะนั้นเรามาตั้งโจทย์กันนะคะ a ลบ b ก็คืออะไรคะเราก็จะต้องเอาสมาชิกแต่ละตัวลบกันแต่ละตำแหน่งอะค่ะลบกันได้เพราะฉะนั้นหมายความว่า w ลบ z นะต่อไปก็หนึ่งลบหนึ่งใช่ไหมคะตัวต่อมาสองนะคะสองลบสอง v แล้วก็ y ลบ w นะในแถวที่2ก็จะมี y ลบ x 4ลบ u 3ลบ3แล้วก็4ลบ z นะคะเมทริกซ์นี้ลบกันนะคะจะเท่ากับเมทริกซ์0เพราะฉะนั้นอันนี้เราทราบว่าเมทริกซ์0คือมีสมาชิกทุกตัวเป็น0แล้วต้องมีขนาดเดียวกันกับเมทริกซ์ a ลบ b ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือขนาด2คูณ4นะคะมันก็ต้องเป็น0 0 0 0 0 0 0 0แบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถหาคำตอบได้ค่ะไม่ยากนะคะพิจารณาสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยค่ะจะต้องเท่ากันก็คือแต่ละตัวเท่ากับ0อยู่แล้วทางขวามือเป็น0ใช่ไหมคะเราก็จะได้อะไรบ้างคะเราจะได้ว่า w ลบ z เนี่ยเท่ากับ0หนึ่งลบหนึ่งเป็นศูนย์อยู่แล้วนะคะอันนี้ไม่มีปัญหานะคะกับ3ลบ3เนี่ยนะคะต่อมา2ลบ2 v ก็เท่ากับ0 y ลบ w เท่ากับ0 y ลบ x เท่ากับ0นะคะ4ลบ u เท่ากับ0แล้วก็4ลบ z เท่ากับ0นะคะทีนี้สิ่งที่เราจะได้ตรงนี้คือเราดูที่มีตัวแปรตัวเดียวนะคะอย่างอันแรกนี่มี2ตัวแปรเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะคะตัวนี้2ลบ2 v เท่ากับ0ฉะนั้น2เท่ากับ2 v v ก็จะเท่ากับ2หาร2ใช่ไหมคะก็คือ1นะคะเราก็จะได้ v เป็น1ต่อมาเรามาดูตัวนี้กันค่ะ2ตัวล่างนี้น่าจะคำตอบได้เลย4ลบ u เท่ากับ0เพราะฉะนั้น4ก็เท่ากับ u ถูกไหมคะ u ก็เท่ากับ4นั่นเอง4ลบ z เท่ากับ0เพราะฉะนั้น4เท่ากับ z หรือ z เท่ากับ4นะคะตอนนี้เราทราบ v u z ละนะคะทีนี้เราเอา3ตัวเนี้ยไปหาคำตอบของตัวอื่นๆได้นะคะเพราะนั้นจากตัวนี้ตัวแรกได้แล้วค่ะเราทราบว่า z เป็น4เพราะฉะนั้น w ลบ4 w ลบ z ก็คือ w ลบ4นะคะเท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้น w ก็เท่ากับ4นะคะแล้วก็เราได้ w แล้วเรามาหา y ตัวนี้ตัวที่3นะคะ y ลบ w ก็ y ลบ4เท่ากับ0เพราะฉะนั้น y เท่ากับ4นะคะและตัวสุดท้ายนะคะ y ลบ x เท่ากับ0 y เราทราบแล้วว่าเป็น4ลบ x เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ4นั่นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถ

หาคำตอบได้หมดแล้วค่ะ x w v y u z นั่นเองนะคะตอบอีกทีนะว่า x เท่ากับ c y เท่ากับ c w เท่ากับ c v เท่ากับ1 u เท่ากับ c หรืออะไรคะ

ของ Matrix ให้ทุกคนได้ทราบนะคะว่า Matrix มีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะคะความหมายสัญลักษณ์แล้วก็การดำเนินการของ Matrix เราจะนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชั่วโมงถัดไปด้วยนะคะพบกันใหม่ทีนะคะสัปดาห์ต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
2: อย่างนี
1: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
3: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
3: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
3: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาที่ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้

ปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมการสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะในช่อง DLTV 13ในวันนี้ทุกๆท่านนะคะพบกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะอาจารย์เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงรายค่ะอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรนะคะอยู่ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกันนะคะในสัปดาห์แรกของภาคเรียนที่สองในปีการศึกษา2567นี้นะคะสัปดาห์แรกนี้นะคะเราจะมาพบกันในหัวข้อฟังก์ชันหลายตัวแปรลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปรนั่นเองนะคะโอเคเราเริ่มต้นเลยนะคะที่จริงแล้วในหัวข้อเนี้ยเป็นหัวข้อเริ่มต้นของการเรียนในหลักสูตรระยะสั้นนะคะก็คือในเรื่องของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรแคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรนะคะซึ่งการศึกษาแคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรเนี่ยนะคะก็จะต้องศึกษาเริ่มแรกเลยก็คือเรื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปรแล้วก็ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปรก่อนให้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้ก่อนจากนั้นเราก็จะไปเรียนเกี่ยวกับแคลคูลัสก็คือหาอนุพันธ์นะคะแล้วก็การหาอินทิกรันอินทิเกรตหรือว่าปริพันธ์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นการหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรซึ่งเราก็จะได้พูดในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับอันแรกนะคะที่เราจะมาดูกันก็คือเรื่องของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรก่อนนะคะฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรหัวข้อนี้ก่อนนะคะซึ่งถ้าพูดถึงหลายตัวแปรเนี่ยมันก็ต้องมีตั้งแต่สองตัวแปรขึ้นไปนะคะก่อนหน้านี้ที่เราได้เรียนมาเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันตัวแปรเดียวอย่างเช่นก็คือฟังก์ชัน y เท่ากับ fx ก็คือตัวแปรที่เกี่ยวข้องก็คือตัวแปร x ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าพูดถึงฟังก์ชันหลายตัวแปรเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มจากฟังก์ชัน2ตัวแปรนะคะถ้าเป็นฟังก์ชันนะคะ2ตัวแปรสัญลักษณ์ที่เราจะใช้ก็คือจะเป็น z เท่ากับ fxy นะคะแบบนี้ก็คือฟังก์ชันที่เราพูดถึงก็คือฟังก์ชัน f x y เนี่ยนะคะก็คือตัวแปร x กับตัวแปร y นะคะแล้วก็ z ก็คือค่าที่เราแทน x y เข้าไปก็คือค่าของฟังก์ชันที่ x และ y นั่นเองนะคะสำหรับถ้าเป็นฟังก์ชันสองตัวแปรตัว x กับ y เนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นตัวแปรอิสระใช่ไหมคะ x y เนี่ยเรียกว่าเป็นตัวแปรอิสระแล้วก็ z ก็จะเป็นตัวแปรตามมันก็จะแปรผันตามค่าของ x และ y ที่เราแทนลงไปนะคะสำหรับถ้าเป็นฟังก์ชันที่มากกว่า2ตัวแปรก็จะเป็นฟังก์ชัน3ตัวแปรนะคะอันนี้อาจารย์อาจจะยก2 3ตัวแปรเป็นหลักนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวแปรที่มากกว่านั้นก็สามารถทำได้ในทำนองเดียวกันหรือว่าศึกษาได้ในทำนองเดียวกันนะคะสำหรับฟังก์ชัน3ตัวแปรก็คือเราอาจจะแทนด้วยตัวแปร u เท่ากับ f x y z ตัวแปร3ตัวแปรที่พูดถึงก็คือ x y แล้วก็ z นะคะซึ่ง x y z ก็จะเป็นตัวแปรอิสระใช่ไหมคะแล้วก็ u ก็จะเป็นตัวแปรตามถามว่าในความเป็นจริงเราเจอโจทย์ปัญหาเราจะต้องเจอตัวแปรเหล่า x y z เสมอไหมก็อาจจะไม่จำเป็นมันอาจจะเป็นตัวแปรอื่นก็ได้ u v w ก็ได้ใช่ไหมคะ s t y อะไรก็ได้ซึ่งเราดูแล้วว่ามันเป็นตัวแปรหลายตัวแปรนะคะ2ตัวแปร3ตัวแปรหรือมากกว่านั้นนะคะหรือว่าถ้าเป็นแบบเป็นฟังก์ชันที่มันเป็น n ตัวแปรใช่ไหมคะตัวสัญลักษณ์เราก็
สมมติว่ามันเป็นตัวแปร x 1 x 2 x 3แบบนี้นะคะถึง x n ก็จะเป็น n ตัวแปรนั่นเองนะคะตัวแปรที่เราพูดถึงก็แทนด้วยสัญลักษณ์อะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราดูว่ามันเป็นตัวแปรกี่ตัวแปรสำหรับฟังก์ชันที่อย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นฟังก์ชัน2ตัวแปรเวลาเราพูดถึงฟังก์ชัน2ตัวแปรใช่ไหมคะเราก็อาจจะพูดถึงโดเมนแล้วก็เรนจ์ของมันด้วยนะคะถ้าเป็นฟังก์ชัน2ตัวแปรใช่ไหมคะฟังก์ชัน2ตัวแปรก็คือ z เท่ากับ f x y เนี่ยนะคะเราก็จะมีตัวของโดเมนก็คืออะไรคะโดเมนของฟังก์ชันก็คือเป็นเซตของคู่ลำดับ x y นั่นเองนะคู่อันดับ x y นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรนจ์ของมันก็คืออะไรคะก็จะเป็นเซตของอย่างในที่นี้ z ของเราเป็น z เท่ากับ f x y ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเซตของของค่า z นะที่สมในกับคู่อันดับ x y สมในก็อาจจะสอดคล้องที่มันสอดคล้องกับคู่อันดับ x y นะคะนั่นเองนั่นคือแทน x y เข้าไปแล้วเราได้ค่า z ออกมาค่า z ที่ได้เราก็จะเรียกว่าเป็น range ของมันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการสื่อสารในหลักสูตรนี้ก็คือเราจะสื่อสารฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันค่าจริงนั่นหมายความว่าฟังก์ชันของเราเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันที่แมปจากโดเมนดีไปยังเรนจ์นะคะไปยัง R นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไปจาก R ก็คือจำนวนจริงนะคะเพราะฉะนั้นเรนจ์ที่ได้เราก็จะเป็นเซตของจำนวนจริงหรือสับเซตของจำนวนจริงนั่นเองนะคะโดเมนของเรานะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวแปรเดียวนะคะเราสื่อสารในจำนวนจริงก็โดเมนอาจจะเป็น R ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นฟังก์ชัน2ตัวแปรโดเมนก็อาจจะเป็นก็จะเป็นสับเซตของ R cross R นะคะเราจะเขียนเป็นR cross R แบบนี้นะคะหรือบางทีก็อาจจะเขียนเป็น R กำลังสองแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในฟังก์ชันที่มีตัวแปรมากกว่านั้นก็อาจจะเป็น R สาม R กำลังสามกำลังสี่เป็นต้นนั่นนะคะซึ่งก็จะเป็นโดเมนของฟังก์ชันที่เราพิจารณาอยู่นั่นเองนะคะพูดถึงก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องของการหาค่าของฟังก์ชันแล้วก็ลิมิตและความต่อเนื่องเนี่ยนะคะอาจจะยกตัวอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงโดเมนไปแล้ว

อาจจะยกตัวอย่างสักนิดนึงก็ได้เพื่อให้เข้าใจนิดนึงนะคะสมมติว่าเรามีตัวอย่างสักอันหนึ่งค่ะให้ f x y เท่ากับสแควร์รูทนะคะ36ลบ x กำลังสองลบ y กำลังสองเราจะหาโดเมนของฟังก์ชันนี้จงหาโดเมนของฟังก์ชันนะคะก็คือเราจะดูว่าคู่ลำดับ x y อะไรที่มันสอดคล้องกับฟังก์ชันนี้นะคะก่อนอื่นเรามาพิจารณาสแควร์รูท36ลบ x กำลังสองลบ y กำลังสองเนี่ยนะคะ x กับ y จะเป็นค่าอะไรได้บ้างนะคะถ้าเราพูดถึงฟังก์ชันค่าจริงในสแควร์รูทตัวนี้นะคะจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ใช่ไหมคะตัวนี้นะคะถึงจะถอดรูทได้นะคะเป็นจำนวนจริงถ้าเกิดว่าติดลบมันก็จะได้จำนวนเชิงซ้อนทีนี้เราจะต้องพิจารณาว่าตัวนี้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะได้ว่า36ลบ x กำลังสองลบ y กำลังสองเนี่ยมันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะอันนี้คือเงื่อนไขของมันการที่เราจะได้ว่า f x y เนี่ยเป็นจำนวนจริงอะนะคะทีนี้เรามาพิจารณาตรงนี้นิดหนึ่งนะ36ลบ x กำลังสองลบ y กำลังสองมากกว่าเท่ากับศูนย์หรือว่าถ้าเราย้าย x กำลังสองกับ y กำลังสองไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นบวกใช่ไหมคะเราก็จะได้อะไรคะเราก็จะได้36นะคะมากกว่า x กำลังสองบวก y กำลังสองหรือว่า x กำลังสองบวก y กำลังสองน้อยกว่าหรือเท่ากับ36นั่นเองนะคะเขียนด้านใดก็ได้นะปกติก็เขียนตัวแปรอยู่ทางนี้ก่อนทางซ้ายใช่ไหมคะอย่างนี้ก็ได้นะคะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนคำตอบของอันนี้ก็คือเราก็อาจจะบอกได้ว่าโดเมนของฟังก์ชันก็คืออะไรเซตของคู่ลำดับ x y นะที่มันจะสอดคล้องกับที่เราได้เงื่อนไขตัวนี้นะคะซึ่งอาจจะอยู่ในเซตของ r นะคะ r square หรือ r กำลังสองเนี่ยนะคะโดยที่ตามเงื่อนไขที่เราได้เมื่อสักครู่นี้ x กำลังสองบวก y กำลังสองเนี่ยต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ36นะเพราะฉะนั้น x กับ y ตัวไหนที่สอดคล้องกับ x กำลังสองบวก y กำลังสองน้อยกว่า36ก็จะเป็นคู่ลำดับ x y ที่เป็นโดเมนของฟังก์ชันนี้นั่นเองนะคะอันนี้ในส่วนของการเป็นโดเมนนะคะทีนี้เราจะมาเข้าสู่หลักๆของเราก็คือการหาค่าของฟังก์ชันนะคะซึ่งที่จริงแล้วถ้าเราจำได้นะคะในเรื่องของฟังก์ชันในแคลคูลัสนะตัวเบื้องต้นนะคะมันก็จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรก่อนเราก็จะแทนค่าฟังก์ชันที่เป็นตัวแปรเดียวลงไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหลายๆตัวแปรเนี่ยนะคะการหาค่าฟังก์ชันก็จะในทำนองเดียวกันก็คือเราก็จะแทนค่าลงไปนะคะการหาค่าฟังก์ชันของฟังก์ชันนะคะอาจจะขอยกตัวอย่างเลยก็แล้วกันนะคะอย่างเช่นนะคะเรามีฟังก์ชัน f x y เท่ากับ x กำลังสองบวก 3x ลบ x y บวก y กำลังสองนะจงหายกตัวอย่างสักอันหนึ่งนะคะ f 3ลบ1พวกเราจะเห็นว่าอันนี้มันเป็นฟังก์ชันสองตัวแปรนะคะก็คือตัวแปร x และตัวแปร y แล้วสิ่งที่เขาให้เราหาก็คือหา f ที่3กับลบ1อันนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่า3ก็คือค่าของ x และลบ1ก็คือค่าของ y ที่เราจะแทนค่าลงไปในฟังก์ชันนี้แล้วเราจะได้สรุปได้ว่า f x y ที่3ลบ1มีค่าเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นตรงไหนมี x แทนด้วย3ตรงไหนมี y แทนด้วยลบ1นั่นเองนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราลองเราแทนไปได้เลยเพราะฉะนั้น

3ลบ1นะคะเราแทนไปเลยนะคะอันนี้ก็คือ3กำลัง2นะคะก็คือ9นะคะบวก3คูณ3ก็9ลบ3กับลบ1ก็จะเป็นบวก3นะแล้วก็บวกลบ1กำลัง2ก็คือ1นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ22นั่นเองนะคะจะเห็นว่า f ที่3กับลบ1เป็นค่าเท่ากับ22ก็คือเป็นจำนวนจริงค่าเดียวนะคะคือค่า z ที่เราได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแทนค่าฟังก์ชันนะคะในส่วนต่อมาก็คือพีชคณิตของฟังก์ชันนะคะพีชคณิตของฟังก์ชันเนี่ยก็คือการนำฟังก์ชันมากระทำกันบวกลบคูณหารกันนะคะมันก็จะเป็นคล้ายๆฟังก์ชันตัวแปรเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีหลายตัวแปรก็ทำได้เหมือนกันนะคะการนำฟังก์ชันสมมุติว่าเรามีฟังก์ชัน f x y และ g x y นะคะถ้าเป็นเอาสัญลักษณ์นะคะ f บวกลบ g ที่ x y อันนี้ขอรวมบวกหรือลบไปเลยนะคะเราสามารถนะคะกระจายเป็น f ที่ x y บวกหรือลบกับ g ที่ x y ได้เลยนะคะอันที่สองก็คือ f คูณ g ที่ x y นะคะเราก็สามารถกระจายเป็น f x y คูณกับ g x y ได้แล้วก็ในทำนองเดียวกันถ้าเป็นเรื่องของการการหารนะคะ f หาร g ที่ x y ก็จะเท่ากับ f x y หาร g x y ได้เลยนะคะโดยที่ก็มีเงื่อนไขนิดนึงเพราะว่าอันนี้มันเป็นเศษส่วนใช่ไหมคะเราก็จะต้องกำหนดเราก็ต้องบอกได้ว่า g x y เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0นะเพราะนั้นเพราะว่าตัวหารเป็น0เนี่ยไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะทำให้หาค่าไม่ได้ต้องไม่เป็น0นะนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นพีชคณิตของฟังก์ชันเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะคะถ้ามีฟังก์ชัน2ฟังก์ชันแล้วให้เขาให้เราหาเอาฟังก์ชันมาบวกลบคูณหารกันเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นะคะยกตัวอย่างนิดนึงค่ะอย่างเช่นให้ fxy เท่ากับ 2x ลบ y นะคะและ gxy เท่ากับ x กำลัง2ลบ y กำลัง2นะคะจงหา f ลบ g ที่ xy นะคะ fลบ g ที่ x y ใช่อันนี้ก็ไม่มีปัญหาค่ะในกรณีที่เป็น f ลบ g นะคะอันนี้ขออนุญาตเขียนตรงนี้เลยนะคะเราตามนิยามข้างบนแล้วก็จะได้ f x y ลบ g x y ใช่ไหมคะเพราะนั้นเขากำหนดมาให้แล้วค่ะ f คืออะไร g คืออะไรเราก็แค่แทนค่าลงไปนะคะมันก็คือ 2x ลบ y แล้วก็ลบกับ x กำลัง2ลบ y กำลัง2นะคะทีนี้เอาวงเล็บออกนะคะพจน์หลังเนี่ยก็จะต้องเอาลบคูณเข้าไปมันก็จะได้ 2x ลบ y ลบ x 2บวก y กำลัง2นั่นเองนะคะซึ่งสี่โพสต์นี้ไม่สามารถรวมกันได้นะคนตัวแปรยกกำลังแตกต่างกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตอบได้นะคะในบางครั้งเขาอาจจะหาอาจจะมีการกำหนดว่า x y ตัวนี้อาจจะเป็นตัวจำนวนใดๆก็ได้อย่างเช่นสมมติว่าจงหา f ลบ g ที่0 0อย่างเงี้ยนะคะก็หมายความว่าเราจะต้องหา f ลบ g ที่ x y ก่อนแบบนี้ก่อนก็ได้แล้วสุดท้ายเราค่อยแทน
x กับ y เป็น0 0นะคะซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้ก็จะเป็นเป็น0อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าถ้า f ลบ g ที่1 1นะคะเราก็ค่อยแทน x เป็น1 y เป็น1ในขั้นตอนสุดท้ายนั่นเองนะคะหรือว่าเราจะกระจายไปเลยก็ได้ค่ะว่า f ลบ g ที่1 1ก็จะเท่ากับ f ที่1 1ลบ g ที่1 1อย่างนี้ก็ได้ค่ะก็คือเราเอา1 1ไปแทนใน f ก่อนแล้วก็เอา1กับ1นะคะไปแทนในว่าใน g ก็ได้ค่ะแล้วค่อยเอามาลบกันนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะในกรณีที่ x y นั้นเป็นตัวเลขนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพีชคณิตของฟังก์ชันนะคะต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงลิมิตนะคะของฟังก์ชันหลายตัวแปรกันนะคะลิมิตของฟังก์ชันหลายตัวแปรสำหรับลิมิตนะคะเรามาดูสัญลักษณ์ก่อนกันแล้วกันนะคะสำหรับฟังก์ชันสองตัวแปรนะคะเราจะแทนด้วยลิมิตนะคะลิมิตก็ lim ตัวย่อของลิมิตนะ lim ของฟังก์ชันที่เรากำลังพิจารณาอยู่สมมติว่าเป็น f x y นะคะแล้วเราก็ต้องเขียนห้อยไว้ตรงข้างล่างตัวลิมิตตัวนี้นะคะว่า x y เข้าใกล้อะไรนะคะก็คือเขาก็ต้องบอกว่า x y ที่เราพิจารณาเนี่ยค่ะเข้าใกล้อะไรนะคะสมมติว่าเป็น x 0 y 0นะคะลิมิตนี้ก็จะได้ค่าออกมาเป็นค่าหนึ่งนะคะอาจจะเป็นค่า l ถ้าหาค่าได้ลิมิตหาค่าได้ก็เท่ากับค่า l ซึ่งเป็นจำนวนจริงนะคะลิมิตหาค่าได้ต่อมานะคะถ้าเป็นฟังก์ชันที่เป็น3ตัวแปรเราก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์ลิมิตของ f x y z อย่างนี้เป็นต้นนะคะสมมติว่าตัวแปรคือ x y แล้วก็ z นะคะก็เราก็จะกำหนดว่า x y z เข้าใกล้อะไรเข้าใกล้x 0 y 0 z 0นะคะเราต้องมีการระบุตัวที่มันเข้าใกล้ไว้ด้วยค่ะลิมิตหาค่าได้เท่ากับ l นะคะตัว l นี่ก็จะเป็นจำนวนจริงนั่นเองนะคะสำหรับลิมิตหาค่าที่มันหาค่าไม่ได้มันอาจจะมีอื่นมาช่วยเดี๋ยวเราจะดูในเรื่องถัดไปนะคะในกรณีที่เป็นการหาลิมิตของฟังก์ชันหลายตัวแปรเนี่ยนะคะอันนี้เป็นฟังก์ชันสองตัวแปรนะคะตัวนี้เป็นฟังก์ชันสามตัวแปรเป็นสัญลักษณ์นะคะในการหาลิมิตเนี่ยนะคะมันค่อนข้างจะมีความยุ่งยากในเรื่องของการหาลิมิตเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ทฤษฎีการหาลิมิตมาช่วยในกระบวนการหาลิมิตซึ่งทฤษฎีเหล่านี้ก็จะมีความคล้ายๆกับฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการบวกลบคูณหารหรือคูณค่าคงที่กับลิมิตสามารถใช้ทฤษฎีได้นะคะคือสามารถกระจายลิมิตได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะทฤษฎีลิมิตอะที่สำคัญนะคะทฤษฎีบทลิมิตนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะที่อย่างเช่นเป็นลิมิตของการหารนะคะลิมิตของฟังก์ชัน f x y หารด้วย gxy นะอันนี้ xy เนี่ยเข้าใกล้ x0 y0
นะคะในยกตัว

คือเป็นทฤษฎีลิมิตมันมีหลายข้อมากนะคะเราพูดถึงสมมติเป็นทฤษฎีกับลิมิตของการหารบวกลบคูณหารเราสามารถกระจายเข้าใกล้ x ศูนย์ y ศูนย์นะแล้วก็สามารถหารด้วยลิมิตของ g x y นะคะแล้วก็ x y เข้าใกล้ x ศูนย์ y ศูนย์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปหาลิมิตของฟังก์ชันข้างบนก่อนแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็มาหาลิมิตของฟังก์ชันข้างล่างใช่ไหมสุดท้ายก็คือเอามาหารกันนะคะโดยที่มีเงื่อนไขว่าลิมิตของ g x y ก็ต้องไม่เท่ากับศูนย์นะคะถึงจะหาค่าลิมิตได้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราจะใช้จะเจอบ่อยๆก็คือถ้าฟังก์ชัน f x y ของเราเนี่ยเป็นหรือ g x y ก็ตามนะเป็นฟังก์ชันพหูนามนะเราสามารถที่จะแทนค่าของจุดที่มันเข้าใกล้ลงไปได้เลยนะคะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งและนะคะถ้า f x y ของเรานะคะเป็นฟังก์ชันพหูนามนะคะเราจะได้ว่าลิมิตของ f x y เนี่ยนะคะมันจะเท่ากับสมมุติว่า x y เนี่ยเข้าใกล้ x ศูนย์ y ศูนย์ใช่ไหมคะจุด x ศูนย์ y ศูนย์เราสามารถแทนจุด x ศูนย์ y ศูนย์ลงไปใน f x y ได้มันก็คือ f ที่จุด x ศูนย์และก็ y ศูนย์นั่นเองอันนี้กรณีที่เป็นฟังก์ชันพหูนามนะคะโอเคต่อมาเรามาดูตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างการหาลิมิตที่เป็นฟังก์ชันกันเลยดีกว่านะคะตัวอย่างนี้จงหาค่าของลิมิตนะคะ 2x กำลังสองบวก 3y หาร y ลบ1นะคะโดยที่ x y เข้าใกล้1 2 x y เข้าใกล้1 2จะเห็นว่าฟังก์ชันที่เราจะหาเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันตรรกะนะคะซึ่ง 2x กำลังสองบวก 3y ก็เป็นพหูนาม y ลบ1ก็เป็นพหูนามนะคะแล้วก็พิจารณาตัวข้างล่างนิดหนึ่งนะคะจะเห็นว่าตัว y ลบ1เนี่ยมันจะหาค่าไม่ได้หรือเป็น0ก็คือ y จะต้องเป็น1ใช่ไหมคะถ้า y เป็น1เนี่ยตัวนี้จะเป็น0นะพิจารณา x y เข้าใกล้1 2ก็หมายความว่า x เข้าใกล้1 y เข้าใกล้2นะดูง่ายๆคือ x เข้าใกล้1 y เข้าใกล้2ใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้า y เป็น2เนี่ยนะคะมันก็ไม่เป็น0อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้สามารถหาลิมิตได้นะคะถ้าตามทฤษฎีเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะกระจายตัวนี้ออกมาเป็นลิมิตของ2x กำลังสองบวก 3y x y เข้าใกล้1 2หารกับลิมิตของ y ลบ1เมื่อ x y เข้าใกล้1 2ใช่ไหมคะสามารถกระจายแบบนี้ได้นะคะแล้วจากนั้นลิมิตข้างบนนะคะเราแทน x เป็น1 y เป็น2เพราะเป็นพหูนามใช่ไหมคะแทน x เป็น1แทน y เป็น2นะคะข้างบนก็จะได้2คูณ1กับเรา2คือ2แล้วก็บวก3คูณ2ก็เป็น6นะคะในส่วนข้างล่างก็คือลิมิต y ลบ1อันนี้ x y เข้าใกล้1 2อันนี้ไม่มี x ให้แทนแต่ y ก็คือ y เป็น2 2ลบ1นะคะ2ลบ1อ่ะเขียนไปก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรคะข้างบนก็จะเป็น8ข้างล่างก็จะเป็น1ก็คือคำตอบก็คือ8นะคะเราจะได้ค่าของลิมิตนี้เท่ากับ8นะคะที่จริงแล้วตอนแรกเนี่ยถ้าเราตรวจสอบได้ว่า x y เข้าใกล้1 2เนี่ย
แล้ว y ที่มันจะมีผลที่ทำให้ค่ะหาลิมิตไม่ได้ก็คือ y เป็นหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้เราตรวจสอบได้ว่า y มันเข้าใกล้สองซึ่งมันก็หาค่าได้อยู่ละนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะแทน x y เป็น12ไปในฟังก์ชันนี้เลยก็ได้นะเราก็จะได้ค่าของลิมิตนะคะเป็น8นะคะตามนี้ ในกรณีอย่างตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาเนี่ยนะคะจะเห็นว่ามันเป็นตัวอย่างที่เราสามารถหาลิมิตได้นะคะอย่างเลข8นี่ก็คือหาค่าได้ค่าได้ก็คือค่าเป็น L ที่เราพูดมาสักครู่นี้นะคะค่า L ก็คือเป็นจำนวนจริงนะคะแต่ว่ามันก็จะมีฟังก์ชันตรรกะที่เราจะไปหาลิมิตเนี่ยแล้วก็มันเกิดในกรณีที่ตัวข้างล่างไงนะคะมันเป็นศูนย์นะหรือเป็นศูนย์ส่วนศูนย์หรือกรณีที่ข้างบนอาจจะไม่เป็นศูนย์ละแต่ว่าข้างล่างเป็นศูนย์เนี่ยนะคะก็เราก็จะมาดูมาใช้วิธีอื่นๆมาช่วยในการพิจารณาหาลิมิตนี้เพิ่มเติมได้นะคะซึ่งวิธีที่เรากำลังจะอธิบายหรือศึกษาต่อไปนี้ก็คือมีอยู่ประมาณ3วิธี อันนี้เขียนขึ้นหัวข้อว่าเป็นการหาค่าลิมิตในรูปศูนย์ส่วนศูนย์ก็แล้วกันนะคะคือหลักๆก็คือตัวส่วนเป็นศูนย์นะคะตัวส่วนเป็นศูนย์นั่นเองนะคะแสดงว่ามันต้องเกิดจากฟังก์ชันที่เป็นเศษส่วนมาก่อนใช่ไหมคะพอถึงจะมีส่วนต่อข้างล่างเป็นศูนย์นะคะเพราะนั้นวิธีการที่เราจะนํามาช่วยก็คือเราอาจจะใช้วิธีแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบแล้วอาจจะมีบางพจน์ตัดกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะแทนค่าได้เพื่อหาลิมิตได้นะคะหรือว่าในที่นี้ก็อาจจะดึงตัวร่วมก็ได้ค่ะบางทีก็อาจจะดึงตัวแปรร่วมกันค่าคงที่ร่วมกันออกมาแล้วก็กำจัดออกไปได้นะคะอันที่สองก็คือการใช้คอนจูเกตหรือว่าสมบัติของคู่สังยุกต์นะคะการใช้คู่สังยุกต์ก็แล้วกันนะคะคำว่าคู่สังยุกต์เนี่ยก็คือ มันจะมาจากเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนใช่ไหมคะอย่างเช่นสมมติว่าเรามีจำนวนเชิงซ้อนเดี๋ยวพูดนอกรอบนิดนึงนะคะสมมุติว่าเรามีจำนวนเชิงซ้อน a บวก b i อย่างเงี้ยนะคะคู่สังยุกต์ของมันก็คือจะมีส่วนจริงเหมือนเดิมแต่ส่วนจินตภาพเครื่องหมายตรงข้ามก็คือจะเป็น a ลบ b i นะคะเช่น2บวก3 i คู่สังยุกต์ก็จะเป็น2ลบ3 i ถ้าเป็น2ลบ3 i คู่สังยุกต์ก็จะเป็น2บวก3 i อย่างนี้เป็นต้นเราจะนำคู่สังยุกต์มาคูณนะคะทั้งเศษและส่วนในกรณีที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นตอนที่มันเป็นมี square root อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายในตัวอย่างกันแล้วกันนะคะเพื่อให้เห็นภาพนะคะเราจะใช้คู่สังยุกต์ อีกอันนึงก็อาจจะมีบางโจทย์ที่เขาให้เราแทนค่าด้วยตัวแปรเสริมนะคะก็สามารถที่จะนำมาช่วยตรงนี้ได้นะคะการแทนค่าด้วยตัวแปรเสริมนะคะ นะเพื่อไม่เสียเวลานะคะเราดูตัวอย่างกันเลยนะคะอย่างเช่นจงหาลิมิตของ x y ลบ2 y ลบ3 x บวก6นะคะหาร x ลบ2นะคะเมื่อ x y เข้าใกล้2 4สำหรับตัวอย่างนี้นะคะเราจะเห็นว่าถ้าเราแทน x เป็น2 y เป็น4นะคะลงไปโดยเฉพาะตัวส่วนนะคะข้างล่างเนี่ยก็คือ x เป็น2ใช่ไหมคะเมื่อ x เป็น2 2ลบ2ก็จะเป็น0ตัวข้างล่างก็จะเป็น0ทันทีนะคะข้างล่างเป็น0แน่นอนนะคะในส่วนของข้างบนนะคะเราลองแทน

อีกหนึ่งก็ได้ค่ะอย่างเช่น x เป็น2 y เป็น4ใช่ไหมคะเราแทนลงไปก็จะเป็น8ลบ2 y ก็8นะคะแล้วก็ลบ3 x ก็6แล้วก็บวก6นะคะ8 ลบ 8 ลบ 6 บวก 6ก็คือเป็น000พอเป็น000เราอย่าเพิ่งตอบ0นะคะอันนี้เราสำหรับหัวข้อนี้นะคะสำหรับตัวอย่างเนี้ยนะคะเราจะใช้วิธีการดึงตัวร่วมนะคะดึงตัวร่วมตัวไหนดีเดี๋ยวเราเขียนลิมิตก่อนนะคะลิมิต x y เมื่อ x y เท่ากับ2 4ในการทำโจทย์นะคะเวลาเราหาลิมิตเราก็ต้องเขียนไว้ก่อนจนกระทั่งเราแทนค่าลิมิตเข้าไปถึงจะแทนค่าลบเข้าไปก็ไม่ต้องเขียนลิมิตละใน2 โพลแรกนะคะก็คือ xy ลบ2 y จะมีตัวร่วมคือ y แล้วก็จะดึง y ออกนะคะก็จะเป็น y คูณกับ x ลบ2เพราะถ้าคูณ y เข้าไปก็จะเป็น y xy ลบ2 y นะคะในส่วนของโพสต์ที่สองโพสต์ที่สามกับสี่นะคะสองโพสต์หลังนะตัวร่วมก็คือ3นะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแปรอย่างเดียวนะคะตัวค่าคงที่ก็ได้ค่ะตัวร่วมเมื่อเราดึง3ออกมาลบ3ออกมานะคะตัวนี้ก็จะเป็น x ลบ2เหมือนกันแล้วก็หารด้วย x ลบ2นะคะy คูณ x ลบ2กับลบ3คูณ x ลบ2ก็จะมีตัวร่วมคือ x ลบ2นะนี่เราดึงตัวร่วมอีกรอบหนึ่งนะหรือว่าเราจะแยกเป็น y คูณ x ลบ2หาร x ลบ2แล้วก็ลบ3คูณ x ลบ2หาร x ลบ2คือแยก x ลบ2ไปหารก็ได้นะคะสมมติว่าดึงตัวร่วม x ลบ2ออกมาก่อนพอเราดึงตัวร่วม x ลบ2ก็จะเหลือ y ลบ3ใช่ไหมคะเราดึงเหลือ y กับลบ3ตัวนี้ดึง x ลบ2ออกไปก็จะเหลือ y ลบ3นะคะหาร x ลบ2พอเราดึงมาลักษณะแบบนี้นะคะเราก็สามารถตัดได้แล้วค่ะตัด x ลบ2กับ x ลบ2ได้กำจัดมันได้ละแสดงว่าข้างล่างเนี่ยตัวส่วนเป็น1แล้วนะคะข้างบนเป็น y ลบ3หาร1ใช่ไหมก็คือเป็นฟังก์ชัน y ลบ3อย่างเดียวทีนี้เราก็แทนค่า x เป็น 2y เป็น4ลงไปใน y ลบ3นะซึ่งก็แทนเฉพาะเลข4ก็คือ4ลบ3คำตอบก็คือ1นั่นเองนะคะเห็นไหมคะแทนที่เราจะตอบว่า000นะไม่ใช่เท่ากับ0นะคะเราสามารถใช้วิธีอื่นๆมาช่วยในการหาลิมิตได้นะคะอย่างข้อนี้ใช้วิธีการดึงตัวร่วมนะคะแล้วเราก็จะได้คำตอบเป็นจำนวนจริงออกมาเท่ากับ1นะคะต่อมาเรามาดูวิธีการตัวอย่างการใช้สมบัติของคู่สังยุกต์บ้างนะคะดูตัวอย่างต่อไปจงหาค่าของ x กำลัง2ลบ x คูณ y หารด้วย square root x ลบ square root y เมื่อ x ขออภัยนะคะต้องมีลิมิตด้วยนะคะหาลิมิตนะคะจงหาลิมิตของฟังก์ชันนี้เมื่อ x y เข้าใกล้00นะคะ x กำลัง2ลบ x คูณ y หารด้วย square root x ลบ square root y นะคะในข้อนี้นะคะถ้าเราแทน x เป็น0 y เป็น0นะ square root 0ก็ได้0อยู่แล้วนะคะยกกำลังอะไรก็ได้0เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น000นะคะสำหรับอันนี้นะคะเราจะใช้คู่สังยุกต์ของตัวส่วนมาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะตัวนี้นะคะจะเห็นว่าตัวนี้มันเป็น square root x ลบ square root y มันเป็น square root นะคะถ้าเราจะนำมาช่วยตัวเนี้ยเราจะนำคู่สังยุกต์ของตัวนี้คืออะไร
นะคะก็

คือส่วนหน้านะคะเหมือนเดิมส่วนหลังเครื่องหมายตรงข้ามเพราะฉะนั้นมันก็คือ square root x ตรงนี้เป็นลบก็จะกลายเป็นบวก square root y นั่นเองคือตัวที่เราจะนำมาคูณนะคะนั่นหมายความเราจะคูณด้วย square root x บวก square root y นะเข้าไปแต่ว่าเราต้องคูณทั้งเศษและส่วนเพราะว่าจะได้ทำให้โจทย์ของเราเหมือนเดิมไม่ได้คูณแต่เศษคูณแต่ส่วนไม่ได้นะคะใช่ไหมถ้าเราตัดไปเนี่ยมันก็จะไม่มีแต่ว่าเราไม่ตัดเราจะเอามาช่วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราขอ copy ตัวนี้มานิดหนึ่งเพื่อจะได้เห็นว่าเราจะคูณยังไงนะคะจากตัวนี้จะได้เท่ากับใช่ไหมคะตัวนี้นะเท่ากับลิมิตตัวนี้คูณคู่สังยุกต์ของมันก็ square root x บวก square root y หารด้วย square root x บวก square root y เข้าไปทั้งเศษและส่วนนะคะทีนี้เรามาพิจารณาตัวข้างล่างก่อนที่เป็นคู่สังยุกต์กันเนี่ยมันจะมี square root x ลบ y กับ square root x บวก y ตัวนี้นะคะจะเป็นเราจะใช้สูตรผลต่างกำลังสองมาช่วยนะคะจำได้ไหมคะผลต่างกำลังสองผลต่างกำลังสองก็คือถ้ามี x กำลังสองลบ a กำลังสองจะเท่ากับ x ลบ a คูณ x บวก a เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เราจะมองย้อนกลับนะคะก็คือเรามี x ลบ a กับ x บวก a คูณกันเราจะได้ x กำลังสองลบ a กำลังสองนะคะถ้าเรามอง x ของเราก็คือ square root xเป็น x นะคะแล้วก็ a ก็คือ square root y นะเรามี x ลบ a กับ x บวก a คูณกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนั่นเองนะคะข้างบนขอเขียนเหมือนเดิมก่อนนะคะ x กำลังสองลบ x y กับ square root x บวก square root y เนี่ยเหมือนเดิมก่อนส่วนข้างล่างเรายกกำลังเข้าไปตามสูตรผลต่างกำลังสองมันก็คือจะได้ square root x กำลังสองลบ square root y ยกกำลังสอง x y เข้าใกล้ศูนย์ศูนย์นะคะซึ่งตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะคะตัวนี้มีค่า square root กับกำลังสองก็หายกันไปใช่ไหมคะก็คือเป็น x ลบ y นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเป็น x ลบ y ตัวข้างล่างเป็น x ลบ y ถ้าเราแทน x เป็น0 y เป็น0มันก็ยังเป็น0อยู่นะคะแต่ว่าเราจะดูง่ายขึ้นละเพราะมันไม่อยู่ในรูปของ square root ละนะคะและพอเรามองไปข้างบนนะคะในโพสต์แรกนี้นะคะถ้าเราดึงตัวร่วมออกนะอาจจะต้องใช้เรื่องของการดึงตัวร่วมแยกตัวประกอบอะไรเข้ามาช่วยด้วยนะคะก็คือมีตัวร่วมคือ x ตัวนี้เราทำต่ออีกนิดนึงก็คือว่าถ้าเราดึง x ออกมาปุ๊บในวงเล็บแรกมันก็จะได้ x คูณ x ลบ y นะคูณ square root x บวก square root y ตัวข้างล่างก็จะเป็น x ลบ yโดยที่ x y เข้าใกล้ศูนย์ศูนย์เห็นไหมคะตอนนี้เราจะมองง่ายขึ้นกว่าตอนแรกเยอะเลยนะคะเราจะเห็นว่าเราดึง x ออกไปมี x คูณ x ลบ y แล้วก็ข้างล่างมี x ลบ y นะคะเราสามารถที่จะตัดกำจัดตัวนี้ได้ละซึ่งพอกำจัดตัวนี้ได้ตัวข้างล่างเป็น1แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็แค่แทนเฉพาะตัวฟังก์ชัน x และ y ที่อยู่ข้างบนตัวแปร x y ที่อยู่ด้านบนนะคะก็จะได้คำตอบออกมาแล้วนะคะแทน x เป็น0 y เป็น0นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้0นะคะ0ส่วน1นั่นเองนะข้างล่างเป็น1 0ส่วน1ก็คือ0นะคะแต่เป็น0ที่มีความหมายนะไม่ใช่0ส่วน0นะคะแต่นี้เป็นค่าจำนวนจริงที่มีค่าเป็น0นั่นเองนะคะอันนี้มันอยู่ที่ว่าเราแทน x y เข้าใกล้อะไรนะคะถ้าอาจจะเป็นตัวอื่นก็อาจจะเป็นตัวเลขไปตามนั้น
นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของการใช้คู่สังยุกต์นะคะต่อมานะคะในส่วนของการสมการอิงตัวแปรเสริมนะคะเรามาดูตัวนี้กันจงหาค่าของลิมิตนะ x กำลังสองบวก x หารด้วย y ลบ pi นะคะอันนี้คือ x y เข้าใกล้ลบหนึ่ง pi นะคะเมื่อเขาบอกว่าตามสมการอิงตัวแปรเสริมx เท่ากับ cos t y เท่ากับ t นะคะจะเห็นว่าอันนี้นะคะถ้าเราแทน x y เข้าใกล้ลบหนึ่ง pi ใช่ไหมคะถ้า y มันเป็น pi ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นศูนย์ส่วนข้างบนแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นศูนย์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะเป็นศูนย์ส่วนศูนย์นะคะเพราะนั้นถ้าเขาบอกว่าให้หาลิมิตตามสมการอิงตัวแปรเสริมนี้แล้วก็แทนตัวแปรเสริมนี้ลงไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็เปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยน x เป็น cos t เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น cos กำลังสอง cos t กำลังสองแล้วก็บวกกับอะไรคะ x ก็คือ cos t นะคะหารด้วย y ลบ pi y เท่ากับ t ลบ pi แล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่าตัวแปรของเราก็จะเปลี่ยนเป็นตัวแปรเสริมก็คือตัวแปร t นั่นเองเราก็ต้องบอกว่า t เข้าใกล้อะไรใช่ไหมคะไม่ใช่ x y เข้าใกล้อะไรแล้วนะคะต้องเป็น t ทีนี้เราจะหาได้ยังไงว่า t เข้าใกล้อะไรเราก็ต้องหาจากตัวแปรเสริมนี้เขาให้มาตอนนี้เราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ y เท่ากับ t นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่า t เข้าใกล้อะไรเราก็ดูว่า y เข้าใกล้อะไรตอนนี้ y ของเราเข้าใกล้ pi เพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะ t ของเราก็จะเข้าใกล้ pi ไปด้วยนะคะจะเห็นว่าลิมิตของเราเนี่ยมันกลายเป็นฟังก์ชันตัวแปรเดียวละกลายเป็นตัวแปร t นะเมื่อเราแทน t เป็น pi นะคะ t เป็น pi ปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็น pi ลบ pi ก็จะเป็นศูนย์ศูนย์อยู่ดีนะคะข้างบนก็จะเป็น cos pi ใช่ไหม cos pi ได้ลบหนึ่ง cos pi ยกกำลังสองมันก็จะได้หนึ่งหนึ่งบวกลบหนึ่งก็เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะซึ่งมันกลับกลายเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์อีกแต่ว่าข้อดีของตัวนี้ก็คือมันกลายเป็นลิมิตหนึ่งตัวแปรเพราะฉะนั้นตัวนี้เราสามารถใช้กฎโลปิตาลได้นะคะเราจะใช้กฎโลปิตาลก็คือถ้ามันอยู่ในรูปศูนย์ศูนย์ศูนย์ลิมิตในรูปศูนย์ศูนย์ศูนย์เราสามารถดิฟเศษกับส่วนหนึ่งครั้งหรือสองครั้งใช่ไหมคะดิฟไปก่อนแล้วเราแทนลิมิตอีกครั้งหนึ่งอันนี้เราจะดิฟไปหนึ่งครั้งก่อนนะคะดิฟข้างบนเศษกับส่วนแยกกันนะคะดิฟคอสกำลังสองนะคือเราจะดิฟเทียบตัวแปร t ดิฟคอสกำลังสองก็ได้ก็คือใช้สูตร u กำลังเอ็นนะสอง cos t dip cos ก็ได้ลบ sin t นะคะแล้วก็ dip cos t อีกตัวหนึ่งก็ได้ลบ sin t นะคะข้างล่างนะคะแล้วก็ dip t เทียบ t ก็ได้หนึ่งลบ pi โทษค่ะ dip t ได้หนึ่ง dip pi ได้ศูนย์เพราะ pi เป็นค่าคงที่พอเรา dip ครั้งเดียวนะข้างล่างก็เป็นหนึ่งไม่เป็นศูนย์แล้วนะคะไม่เป็นศูนย์ละทีนี้เราก็แทน t เป็นพายเข้าไปนะคะงั้น cos พายได้ลบหนึ่งแต่ sin พายได้ศูนย์นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราแทนลงไปมันก็จะทำให้ข้างบนเป็นศูนย์นะศูนย์ส่วนหนึ่งใช่ไหมก็เท่ากับศูนย์อีกนะคะอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของลิมิตนะคะอีกหัวข้อหนึ่งที่เราจะพูดนะคะในตอนนี้ก็คือเรื่องของความต่อเนื่องนะคะความต่อเนื่อง

ฟังก์ชันนะคะหลายตัวแปรเนื่องจากว่าความต่อเนื่องนะคะในการหาเนี่ยพิจารณาความต่อเนื่องเนี่ยเราศึกษาเรื่องต่อความต่อเนื่องของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรนะคะมาแล้วถ้าใครจำได้นะก็จะใช้วิธีการและหลักการเดียวกันนะคะอย่างตัวนี้เราก็จะพูดถึงฟังก์ชันสองตัวแปรก็แล้วกันนะคะเราจะมีนิยามต่อไปนี้มาช่วยนะคะ f x y ก็คือฟังก์ชันสองตัวแปรนะคะจะต่อเนื่องที่จุด x 0 y 0นะคะก็ต่อเมื่อเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริงก็จะมีเงื่อนไขอยู่3ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1ก็คือf ที่จุด x 0 y 0เนี่ยค่ะหาค่าได้ก็คือเวลาเราแทนจุด x 0 y 0ลงไปใน f จะต้องหาค่าได้ก็คือเป็นจำนวนจริงนั่นเองนะคะอันที่2ลิมิตของ f x y เมื่อ x y เข้าใกล้จุด x 0 y 0หาค่าได้นะคะอันนี้จะเห็นว่าสิ่งที่เราพูดในข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยเราศึกษามาหมดแล้วที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เรื่องก็ข้อแรกก็คือการหาค่าของฟังก์ชัน x 0ลงไป y 0ลงไปในฟังก์ชัน f อันที่2ก็เป็นเรื่องของการหาลิมิตทั้ง2ต้องหาค่าได้อันที่3ก็คือเมื่อหาค่าได้แล้วค่าที่ได้ต้องเท่ากันด้วยนะคะนั่นก็คือลิมิตของ f x y นะคะเมื่อ x y เข้าใกล้ x 0 y 0จะต้องเท่ากับf ที่จุด x 0 y 0นั่นเองนั่นหมายความว่าข้อ1เท่ากับข้อ2นั่นเองนะคะมันถึงจะเรียกว่า f x y มีความต่อเนื่องที่จุดนั้นๆ นะคะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างก็พอเนื่องจากเวลาใกล้หมดแล้วนะคะอย่างเช่นนะคะจงพิจารณาว่า f x y เท่ากับ 2x กำลัง2ลบ y บวก x หาร 3x ลบ y มีความต่อเนื่องที่จุด1 2หรือไม่นะคะฟังก์ชันนี้มีความต่อเนื่องที่จุด1 2หรือไม่นั่นคือจุดที่เราพิจารณาคือจุด x เป็น1 y เป็น2นั่นเองนะคะเราก็พิจารณาไปข้อที่1ก็คือเราจะดูว่า f ที่จุดที่เราพิจารณาก็คือจุด1 2เนี่ยหาค่าได้ไหมนั่นคือเราจะแทน fx เป็น1 y เป็น2ลงไปในฟังก์ชัน f x y ขออนุญาตแทนเลยนะคะแรกก็จะเป็น2คูณ1กำลัง2ก็ได้2แทนลงไปในนี้นะคะเป็น2ลบ y ก็คือลบ2บวก x ก็คือบวก1นะคะแล้วก็3คูณ x ก็คือได้3ลบ2นะซึ่งมันก็คือ1ส่วน1ซึ่งมันก็คือ1นะคะหาค่าได้นะคะเป็นจำนวนจริงอันที่2เราจะหาลิมิตของ f x y นะก็คือลิมิตของ2 x กำลัง2ลบ y บวก x เมื่อ3 x ลบ y หารด้วย3 x ลบ y เมื่อ x y เข้าใกล้1 2ก็คือลิมิตของ function f x y เมื่อ x y เข้าใกล้1 2ลิมิตอันนี้เราสามารถแทน1 2เข้าไปได้เลยนะคะซึ่งมันก็จะเหมือนกับข้อที่1เพราะเราแทน x เป็น1 y เป็น2นะคะมันก็จะได้ค่าออกมาเป็น1เหมือนกันซึ่งหาค่าได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1กับข้อที่2หาค่าได้และหาค่าได้เท่ากันเพราะฉะนั้นข้อ3ก็เป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นลิมิตของ2x กำลัง2ลบ y บวก

x หาร3 x ลบ y นะเมื่อ x y เข้าใกล้หนึ่งสองเท่ากับอะไรคะเท่ากับ f หนึ่งสองแล้วก็เท่ากับ1นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยสรุปได้ว่า f x y ต่อเนื่องที่จุด12นั่นเองนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการการทาปิดพันธ์สกินแคร์บำรุงผิวและฟื้นฟูผิวนะคะดิฉันกัญญาดาณหนองคาย
1: ค่ะพรวินสนิทพุนค่ะ
0: หาจากมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เนี่ยเป็นตอนสุดท้ายคือตอนที่9นะคะของรายการนี้นะคะซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชำระล้างนะคะใบหน้าเนาะก็จะเป็นเจลล้างหน้าแตงกวานะคะแล้วก็ตัวอโลเวร่าคินเซอร์วิปโฟมนะคะซึ่งตัววิปโฟมเนี่ยปัจจุบันก็กำลังนิยมนะคะเราจะมีผลิตภัณฑ์2ตัวในวันนี้เป็นตัวที่ใช้ทำความสะอาดใบหน้านะคะทีนี้ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดนี่นะคะเราก็จะมีรายละเอียดว่าตัวโปรดักต์แต่ละตัวเนี่ยนะคะเราจะมีเทคนิคอะไรให้บ้างเพื่อดึงดูดให้ท่านผู้ชมเนี่ยติดตามจนจบตอนนะคะอย่างเจลล้างหน้าแตงกวาเนี่ยนะคะเราก็พัฒนานะมาเรื่อยๆค่ะนะคะจนเรียกได้ว่าผู้เข้าอบรมหรือว่าผู้ที่นำไปผลิตนะคะขายนั่นน่ะนะคะขายได้ผลดีนะคะได้ผลดีนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับดีนะคะเพราะนั้นเนี่ยสูตรนี้จะเป็นสูตรที่มีความคงตัวแล้วแล้วก็ถูกปรับมาหลายครั้งมากนะคะถ้าท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมแล้วก็สามารถที่จะนำไปทำเองแล้วก็นำมาใช้เนี่ยเชื่อว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านผู้ชมจะติดใจแล้วก็ใช้ดีมากตัวหนึ่งนะคะนะอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นอโลเวร่าคลีนเซอร์วิปโฟมนะตัวนี้นะคะก็เป็นที่นิยมในปัจจุบันนี
1: ้
0: อาจารย์โจจะมีอธิบายอะไรเกี่ยวกับ
1: วิฟโฟมนะคะมันก็เป็นผลิตภัณฑ์ความสะอาดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันทีนี้ลูกเล่นของเขาก็คือเรื่องของโฟมของฟองอะค่ะอาจารย์ใช่ค่ะของฟองอะค่ะคือสัมผัสได้แบบฟองเยอะๆคนไหนที่ชอบแบบกลุ่มที่แบบชอบเน้นฟองเยอะๆเวลาล้างหน้านะคะก็คือแนะนำเป็นตัววิฟโฟ
0: มนะคะวันนั้นคงจะนึกภาพออกเนาะเพราะว่าวัยรุ่นจะชอบกันเยอะนะคะนะไม่ว่าหนุ่มสาวก็ชอบนะคะเพราะนั้นน่ะผลิตภัณฑ์ของวันนี้เนี่ยน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะคะทีนี้ก่อนที่จะลงในรายละเอียดของสูตรของการสาธิตในการทำเนี่ยเราก็จะแนะนำอุปกรณ์ก่อนซึ่งอุปกรณ์ในวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะนะยกตัวอย่างเช่นเราก็จะมีวิกเกอร์แก้วเนา
1: ะ
0: อันนี้เอาไว้ใช้ผสม
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ผสม
0: แล้วก็มี
1: เป็น
0: โลแก้วแต่พวกนี้จริงๆแล้วถ้าเราไม่มีอย่างนี้นะเราใช้เป็นเซรามิกได้ไหม
1: ได
0: ้นะหรือหม้อสเตลเลสก็ได้นะคะนะนะแต่อันนี้เราต้องการให้ท่านผู้ชมเนี่ยเห็นเนื้อนะก็เลยเอาโถแก้วมาเอาบิ๊กเกอร์มานะคะนะอันนี้ก็จะเป็นบิ๊กเกอร์นะคะก็เป็นที่คนสมมติว่าเราใช้เซรามิกถ้วยเซรามิกไม่ได้ใช้อันนี้นะที่คนเนี่ยอาจจะเป็น
1: ตะก้อ
0: ก็ได้นะตะก้ออย่างเงี้ยค่ะได้นะคะนะแล้วก็หรือว่าช้อนสเตนเลสก็ได้นะคะแต่อันนี้จะดีกว่าม
1: ัน
0: ทำให้ส่วนผสมเนี่ยผสมกันได้ง่ายกว่านะคะแล้วก็ตะกร้อเนี่ยตรงปลายตรงตัวตะกร้อให้เป็นสแตนเลสด้ามเนี่ยอาจจะเป็นสแตนเลสก็ได้เป็นพลาสติกก็ได้หรือไม้ก็ได้แต่ไม้ให้ระวังนิดนึงถ้าใช้ไปนานๆเนี่ยมันอาจจะผุกร่อนน
1: ะ
0: เดี๋ยวมันลงในเนื้อผลิตภัณฑ์ได้นะคะนะแล้วก็จะมีช้อนสแตนเลสนะคะอันนี้ช้อนสแตนเลสนะคะเอาไว้ตักสารคนสารนะคะแล้วก็ตัวนี
1: ้พายซิลิโคน
0: พายซิลิโคนนะคะตัวนี้ก็จะทนความร้อนแล้วก็เป็นฟู้ดเกรด
1: ใช้
0: ทำอาหารก็ได้นะคะตัวนี้ก็ใช้ในการเกลี่ยใช้ในการคนนะคะต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงร่อนนะคะซึ่งจะใช้ร่อนตัวที่เป็นผง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะโดยเฉพาะผงเจลนะคะหรือพวกไฮยาลูโรนิกนะที่ผ่านมาเนาะจะต้องใช้ตัวนี้นะคะตัว

0: เพราะว่ามันจะทำให้ตัวของผงเนี่ยกระจายตัวทำให้มันเวลาเราคนเนี่ยมันเข้ากับส่วนผสมได้ง่ายไม่ต้องรอนานแต่ถ้าเราไม่กระจายเราเทไปกระจุกเนี่ยบางทีเป็นจะเป็นก้อนแล้วมันจะผสมยากนะคะเนาะบางทีก็รอนานอะไรประมาณนี้นะคะต้องใช้เวลาเน
1: า
0: ะนะคะอันนี้ก็ครบทุกอย่างแล้วนะคะทีนี้เราจะแนะนำการทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะก่อนที่จะทำเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะผิดพันเนี่ยนะคะทุกท่านเนี่ยคงจะคิดว่าผิดพันที่มาใช้กับใบหน้าเนี่ยมันต้องสะอาดนะคะต้องผ่านกรรมวิธีที่สะอาดใช่ไหมคะถ้ารู้ว่าสกปรกเนี่ยก็ไม่กล้าใช้ถึงแม้ว่าจะเป็นการใช้ภายนอกก็ตามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามาสาธิตให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้นำไปปฏิบัติหรือนำไปทำใช้เองก็ได้ทำขายก็ได้เนี่ยเราก็จะแนะนำวิธีการทำความสะอาดแบบเบื้องต้นพื้นฐานนะคะแต่ถ้าในโรงงานมันจะทำเยอะกว่านี้อีกนะคะนะโดยการที่เราจะใช้แอลกอฮอล์ 70% ที่มีขายตามร้านขายยาทั่วไปนะคะอันนี้เวลาที่เราทำความสะอาดเนี่ยเราก็จะทำความสะอาดทุกอย่างอันนี้คือเราทำมาหมดแล้วนะแต่ว่าจะสาธิตที่หนึ่งนะคะเราก็จะฉีดไปทั้งหมดเลยนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมไม่รีบที่จะใช้ที่จะทำนะสามารถตั้งไว้แล้วก็ให้มันระเหยไปจนแห้งได้เองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างวันนี้เราต้องรีบจะสาธิตเรารอไม่ได้นะคะเราอาจจะใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชู่นะคะหรือสำลีที่ไม่มีขนนะที่มีคุณภาพไม่มีขนคือเช็ดแต่เวลาเช็ดเนี่ยเราเช็ดแค่หมาดๆนะคะเราไม่ได้เช็ดจนแห้งนะเพื่อให้แอลกอฮอล์เนี่ยมันสามารถระเหยไปได้อีกนะคะเพราะว่ามันจะเกิดการฆ่าเชื้ออย่างดีที่สุดนะคะเสร็จแล้วนะคะก็วางไว้ประมาณนี้นะคะทีนี้สำหรับตัวเรามีอะไรบ้างอาจารย์โจตัวเราควรจะ
1: ถ้าตัวเรา
0: ใส่อะไรบ้างนะคะ
1: หนึ่งเลยก็คือหมวกคุมผมนะคะเพื่อไม่ให้ผมของเราเนี่ยมันร่วงลงไปใน
0: หมวกคุมผมที่บ้านก็มีทุกคนเนาะ
1: ใช่ค่ะสองก็คือมีแมสนะคะสำหรับปิดเพื่อไม่ให้หนึ่งแหละป้องกันผมต่างๆที่มันจะเข้าไปสู่ร่างกายเราด้วยอย่างเช่นผงเบาๆอย่างตัวของพวกคาร์โบพาวนะคะ
0: สองก็สารเคมีมีเป็นแบบผงแล้วบางคนก็ซึมไงนะคะอาจจะปิดจมูกไว
1: ้
0: อีกอย่างนึงก็กัน
1: จากตัวเราออกไปสู่ข้างนอกนะคะก็จะมีสองอย่างก็คือแมสนะคะ
0: ตอนนี้แมสก็มีทุกบ้านแล้วเพราะว่าหลังจากโควิดเนี่ยเหมือนกับเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีติดบ้านนะ
1: คะ
0: ก็มีนะเยอะแล้วก็มีขายเยอะนะ
1: สุดท้ายก็คือถุงมือ
0: ถุงมือนี่ก็มีขายทั่วไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ถุงมือนะเราอาจจะใช้แอลกอฮอล์ฉีดที่มืออย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอ
0: ย่างนี้นะคะฉีดที่มือแล้วก็ทำความสะอาดนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะว่าอันนี้เราทำใช้เองนะคะเราไม่ได้ทำออกขายเนาะเพราะนั้นอุปกรณ์ก็จะอย่างนี้แต่ถ้าในระดับโรงงานเนี่ยอุปกรณ์จะไฮเทคกว่านี้นะคะแล้วก็เครื่องจะใหญ่กว่านี้เนา
1: ะ
0: นะคะแล้วก็ราคาจะแพงอะไรประมาณนี้แต่ว่าอุปกรณ์ง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะท่านผู้ชมรู้ไหมว่าทำออกมาแล้วเนี่ยเนื้อผิดพันธุ์ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะไม่ได้ต่างกันมากนะคะนอกจากบางผิดพันธุ์ที่อาจจะต้องใช้เครื่องมือนะแต่หลายๆผิดพันธุ์แล้วเนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องมือระดับถุงก็ได้นะคะใช้ระดับที่เราเนี่ยมาสาธิตนะคะมาอธิบายให้ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยก็ใช้ได้แล้วนะคะทีนี้เราได้ทำความสะอาดสาธิตการทำความสะอาดนะคะแนะนำเรื่องอุปกรณ์เสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดขององค์ประกอบในสูตรและนะคะแต่ละสูตรเนี่ยเราจะเริ่มทำอะไรก่อน
1: เป็นเจลก่อนเลยค่ะท่าน
0: เราจะเริ่มเจลล้างหน้าแตงกวาก่อนนะคะก็คือทางด้านนี้นะคะนะองค์ประกอบในสูตรมีอะไรบ้างคะอาจารย์โจ
1: ก็จะมีตัวน้ำนะคะ
0: เราแบ่งเป็น4ส่วน
1: เราแบ่งเป็น6เลยค่ะ
0: 6เลยนี่นะคะ6เลยเนาะอย่างอันนี้คือส่วนที่1
1: ใช่ค่ะส่วนที่1
0: ส่วนนี้น้ำนี่คือส่วนที่1
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือส่วนที่2ก่อนคือสารก่อเจลเนา
1: ะใช่ค
0: ่ะอันนี้คือส่วนที่3นะคะคือตัว TAA หรือไตรเอทโทรไมด์นะ
1: คะ
0: ส่วนที่4จะเยอะสุดก็จะเป็นพวกน้ำพวก SLS นะพวกสารสกัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวที่5จะเป็นกลิ่น
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวที่6จะเป็นสีนะคะอาจารย์โจเชิญเลยนะคะ
1: ค่ะทีนี้ส่วนที่1เลยนะคะก็คือน้ำนะคะตัวนี้ใช้ในเรื่องของการทำละลายพวกสารต่างๆอะค่ะให้มาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะถ้าเราไม่มีน้ำในสูตรมันก็จะไม่สามารถที่จะก่อให้เป็นตัวเนื้อเจลขึ้นมาได้นะคะดังนั้นน้ำก็สำคัญนะคะแล้วก็

0: ้ำที่ใช้นะคะเราจะใช้เป็นพวกน้ำดื่
1: ม
0: นะคะน้ำแร่
1: น้ำกรองที่บ้านเราก็ได้
0: ใช่ค่ะน้ำกรองที่บ้านก็ได้นะคะ
1: แต่อย่าใช้น้ำแร่นะคะเพราะว่ามันมีพวกแร่ธาตุแล้วก็พวกน้ำบาดาลอย่างเงี้ยมันก็มีแร่ธาตุนะเพราะว่าพวกนี้มันจะทำปฏิกิริยากับสารเคมีในสูตรนะคะแล้วก็อะไรนะน้ำประปาน้ำประปาเนี่ยมันมีคลอรีนเราอาจจะต้องต้มก่อนนะคะเพื่อระเหยคลอรีนออกไปก่อนแล้วก็ถึงจะนำมาใช้นะคะ
0: ค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือส่วนที่หนึ่งนะคะ
1: น้ำก็มีปริมาณ 83.4 กรัมปริมาณในสูตรเนี่ยเราจะทำเป็นกรัมหมดเลยนะคะเพื่อให้มันง่ายนะคะนะไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือเป็นผงก็ตามเราจะชั่งเป็นกรัมหมดแล้วก็1สูตรเนี่ยจะมีปริมาณ100กรัมหรือ 100% นะคะซึ่งทำไมเราทำเป็น 100% เพราะว่าเกิดท่านทำไปแล้วท่านชอบท่านติดใจอยากทำขายอย่างเงี้ยท่านก็สามารถเอาสูตรนี้จดแจ้งอย.ได้เลยเพราะว่าสูตรที่จะจดแจ้งอย.นั้นต้องเป็น 100%อันนี้เราทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วแต่ละสูตรเนี่ยเราก็ผ่านห้องแลบนะตรวจเช็คความคงตัวอะไรแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วมีค่า pH ที่อยู่ในระดับของผิวนะคะเรียบร้อยทุกอย่างนะคะโอเคค่ะอาจารย์จะต่อได้เลยนะคะ
0: ทีนี้ส่วนที่สองนะคะตัวนี้จะเป็นปอดเจลนะคะชื่อว่าคาร์โบพาวเวอร์940นะคะจริงๆตระกูลนี้ค่ะอาจารย์มันมีหลายเบอร์มากนะคะ
1: ม
0: ีตั้งคือลักษณะของเบอร์นะคะมันขึ้นอยู่กับความข้นแล้วก็การทำละลายที่ง่ายนะคะแต่ที่เลือกใช้คาร์โบพอล940เนี่ยหนึ่งแหละด้วยราคาที่ต้นทุนไม่แพงมากนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยก็ถือว่าอยู่สวยนะคะก็ไม่ค่อยแตกต่างแต่เข้าเสียแค่ว่าละลายจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าคาร์โบพอลบางตัวนะคะที่เห็นมันราคาสูงบางทีหนึ่งละลายได้ง่ายแค่นั้นนะคะ
1: อ
0: ันนี้เราก็จะต้องใช้เวลากับเขาในการเตรียมการละลายให้ดีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะว่าถ้าเราละลายตัวนี้ไม่ดีตั้งแต่แรกอะค่ะมันจะทำให้
1: เนื้อผิวพรรณจะไม่สวย
0: ใช่ค่ะเนื้อเจลจะเป็นก้อนๆนะคะดังนั้นเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดตอนผสมอีกทีนึงนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนที่3นะคะจะเป
1: ็
0: นตัวปรับค่า pH นะคะในสูตรเพื่อให้ pH เนี่ยมันบาลานซ์กับผลิตภัณฑ์บาลานซ์กับผิวของเราด้วยนะคะแล้วก็ตัวคาร์โบพอลนะคะในส่วนที่2เนี่ยเขาจะต้องอาศัยตัวด่างทุกครั้งเวลาที่เราซื้อสารตัวคาร์โบพอลมาค่ะเราจะเห็นว่ามันจะจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวด่างเข้ามาร่วมตลอดนะคะไม่งั้นเขาจะไม่ก่อเป็นเจลขึ้นมาให้เรานะคะ
1: นะกลุ่มตัวคาร์โบพอลเนี่ยต้องมีด่างด้วยถึงจะก่อตัวเป็นเจลท
0: ี
1: นี้อันนี้คือคาร์โบพอลใช่ไหมคะ TN นี่คือด่างนะสองตัวนี้เจอกันถึงจะเป็นเนื้อเจลแต่ถ้าเอาแค่คาร์โบพอลลงในน้ำเฉยๆเนี่ยมันจะข้นๆเหมือนน้ำเชื่อมอะไรแค่นั้นเองจะไม่ก่อตัวเป็นเจลนะคะเมื่อเราใส่ด่างเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะคะค่า pH มันจะพอเหมาะที่จะก่อตัวเป็นเจลได้นะคะเดี๋ยวเราจะเห็นค่ะนะตอนสาธิตนะคะ
0: ต่อไปก็คือส่วนที่4นะคะ
1: ส่วนที่4คือส่วนนี้นะคะ
0: ตัวแรกเลยนะคะก็คือ SLS น้ำนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดผิวหน้านะคะเราขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้ไม่งั้นมันจะไม่เป็นเจลล้างหน้านะคะถ้าขาดตัวชำระล้างหรือตัวทำความสะอาดนะคะ SLS เนี่ยมีในท้องตลาดเยอะแยะมากมายนะคะมีในรูปแบบที่เป็นผงก็มีนะคะอันนั้นก็คือความเข้มข้นแบบเพียวเลยนะคะเราจะต้องเอามาเตรียมทำละลายเองนะคะ
1: มันก็จะเสียเวลา
0: ใช่ค่ะแต่ว่าทุกวันนี้เขาตอบโจทย์เราง่ายขึ้นนะคะก็คือหา SOS ที่ละลายมาให้แล้วนะคะทำให้เราเนี่ยใช้งานได้ง่าย
1: เป็นลักษณะแบบน้ำแล้วนะคะใช้ง่ายขึ้นนะคะ
0: พวกนี้ก็จะทำความสะอาดพวกคราบน้ำมันสิ่งสกปรกที่อยู่บนผิวของเราอะค่ะนะคะให้ออกไปนะคะตัวต่อไปก็คือกลิเซอรีนนะคะ
1: ตัวนี้ค่ะ
0: ตัวนี้นะคะจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะจะเป็นตัวที่นิยมในพวกผลิตภัณฑ์ที่แบบว่า
1: ให้ความชุ่มชื้นกับผ
0: ิ
1: ว
0: ใช่ค่ะให้ความชุ่มชื้นกับผิว
1: ตัวนี้ก็สกัดมาจากน้ำมันพวกน้ำมันพืชเลยพวกนี้นะคะ
0: ต่อไปก็คือเอทานอลนะคะ 95% นะคะ
1: ตัวนี้ค่ะ
0: ตัวนี้ก็คือ
1: แอลกอฮอล์นั่นแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: แอลกอฮอล์ 95% นะคะค่ะ
0: หนึ่งเลยนะคะก็คือทำความสะอาดผิวได้นะคะสองก็คือในผลิตภัณฑ์ที่เป็นเจลที่ต้องการเนื้อใสอะค่ะอาจารย์เราจะต้องเรามีแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะทำให้เนื้อเจลอะค่ะมันมีความใสขึ้นนะคะก็จะให้คุณสมบัตินะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็คือ ฟีโนสแตทนะคะ
1: อันนี้
0: จะเป็นสารกันเสียนะคะไม่มีไม่ได้นะคะท
1: ุ
0: กผลิตภัณฑ์เลยนะคะไม่มีไม่ได้
1: พอดีผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมีน้ำเป็นองค์ประกอบแล้วน้ำค่อนข้างเยอะด้วยนะคะถ้าเราไม่มีกันเสียเนี่ยคือมันจะเสียง่ายนะคะ
0: ค่ะ
1: นะ
0: อันนี้ก็ถือว่าถ้าตัวฟีโนสแตทนะคะก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่อ่อนโยนกับผิวนะคะไม่ระคายเคืองเพราะว่าสารกันเสียบางตัวค่ะมันคลายเครื่องผิวได้นะคะ
1: ไม่แสบตาด้วยนะสารกันเสียบางตัวนี่พอผสมในผลิตภัณฑ์แล้วพอเราใช้กับใบหน้าปุ๊บนะมันมีความรู้สึกว่ามันแสบทำให้แสบตานะคะ
0: ค่ะต่อไปก็คือฮันนี่นะคะหรือว่าน้ำผึ้ง
1: น้ำผึ้ง
0: นะคะตัวนี้ก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยนะคะลดอาการอักเสบได้ด้วยนะคะตัวน้ำผึ้งน้ำผึ้งเนี่ยบางท่านถามเป็นน้ำผึ้งชนิดไหนเอามาใช้นะคะชนิดที่เราทานกันนี่แหละค
1: ่
0: ะนะคะสามารถเอามาใช้ได้เลยนะคะ
1: ต่อไปนะคะ
0: ก็คือสารสกัดแตงกวานะคะตัวนี้ก็กระชับรูขุมขนนะคะให้ความชุ่มชื้นนะคะกับผิว
1: ส่วนที่ห้า
0: ส่วนที่ห้าจะเป็นกลิ่นนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือแต่งเพื่อดึงดูดความน่าใช
1: ้
0: ของผลิตภัณฑ์นะคะ
1: คือคนไทยเนี่ยชอบเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่กลิ่น
0: ใช่ค่ะ
1: ขอให้กลิ่นหอมแต่รู้ไหมว่าถ้าหอมมากเนี่ยโอกาสที่จะระคายเคืองโอกาสที่จะทำให้เกิดสิวนะมีมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้กลิ่นกับผลิตภัณฑ์เนี่ยเราต้องเลือกกลิ่นที่มีโอกาสแพ้น้อยมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดสิวน้อยนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะใช้กลิ่นที่มันแรง
0: ใช่ค่ะ
1: ควรจะใช้กลิ่นอ่อนๆและปริมาณที่ใช้เราก็ใช้ไม่เยอะนะคะอย่างในสูตรนี้เราใช้แค่ 0.3 นะคะ
0: ค่ะต่อไปนะคะก็คือแต่งเพื่อความน่าใช้เหมือนกันนะคะก็สีนะคะเราใช้สีเขียวละลายในน้ำนะคะเพราะว่าล้อไปกับตัวใช่ค่ะ
1: คือถ้าทำเสร็จหมดแล้วถ้ายังไม่ได้แต่งสีเนี่ยก็จะเป็นสีขาวเป็นเจลขาว
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็แต่งสีเขียวเพราะว่าเป็นอะไรนะคะเจลล้างหน้าแตงกวานะคะแต่ถ้าท่านเปลี่ยนสารสกัดแตงกวาให้เป็นสารสกัดตัวอื่นนะเจลล้างหน้ามอนเจลล้างหน้าอะไรจะเอมเทศอะไรประมาณนี้นะท่านก็เปลี่ยนสีตามสมุนไพร
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ท่านต้องการนะคะ
0: ก็จะมีทั้งหมด6ส่วนด้วยกันนะคะทีนี้วิธีการผสม
1: ทีนี้มาดูการผสมนะคะ
0: เราจะต้องเอาส่วนที่1นะคะกับส่วนที่2นะคะเอามารวมกันนะคะทีนี้เราก็จะเทส่วนที่1นะคะลงไปในภาชนะที่เราจะผสมนะคะต่อไปก็คือการใส่ตัวคาร์โบเพ้าลงไปนะคะเราจะต้องแนะนำเลยนะคะว่าต้องผ่านตัวตะแกรงร่อนนะคะ
1: แล้วเราก็คนไปด้วยนะคะ
0: ถ้าก้อง
1: เวลาคนเนี่ยก็ค่อยๆนะคะค่อยๆก็คือว่าอย่าแรงมากมันจะทำให้เกิดฟองนะคะ
0: นี่ค่ะในตะแกรงร่อนจะเห็นว่าเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะ
1: ท่านผู้ชมลองให้ท่านผู้ชมสังเกตนะว่าทีแรกก็เป็นน้ำแต่พอผงตัวคาร์โบเพ้าลงไปน
0: ะ
1: มันก็จะเริ่มข้นนะคะแต่มันจะยังไม่เป็นก้อนเจลนะเพราะว่าต้องรอเติมอะไรฮะไตรเอทโธไมด์ลงไปก่อนนะคะ
0: ไปก่อนตัวก้อนที่อยู่ในตะแกรงร่อนเนี่ยล่ะจะเป็นตัวปัญหาที่ทำให้เราเนี่ยทำงานได้ยากขึ้นนะคะถ้าเราไม่ผ่านตะแกรงร่อนเลยเนี่ยนะคะคือถ้าเทลงไปเลยอารมณ์มันจะเหมือนเม็ดสักครูอะค่ะข้างนอกใสๆข้างในเป็นสีขาวนะคะ
1: เหมือนเม็ดสักครูเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยมันต้องแช่เป็นคืนนะคะมันถึงจะมาผสมต่อได้นะคะนั้นเนี่ยเพื่อทำให้เราไม่เสียเวลานะคะเราจะตัวนะคะอาจารย์ขอใช้หน่อยเราจะให้เขาผ่านตะแกรงร่อนแบบนี้ละค่ะบีเอาเป็นก้อนของคาร์โบเพ้านะคะ

0: แล้วคาร์โบไฮเดรตนะคะอีกอย่างนึงนะคะเรื่องของความชื้นนี่สำคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าความชื้นเนี่ยเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนแข็งเลยแล้วเราก็ไม่สามารถเอามาใช้งานได้นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเปิดใช้งานแล้วนะคะควรปิดฝาหรือมัดถุงให้สนิทนะคะ
1: แล้วก็คนให้มันละลายให้หมดนะคะ
0: บางท่านที่ทำเยอะนะคะทีนี้ เราสามารถแช่คาร์โบไฮเดรตนะคะทิ้งเอาไว้ได้1คืนนะคะบางท่านอาจสมมุติทำเป็นหลัก10กิโล100โลขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะแช่
1: ไม่ต้องมาคนอย่างเราไม่ต้องมาล่อนนะก็คือว่าถือว่าถ้าเราทำเยอะนะคะเราต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก็คือว่าเทน้ำลงไปแล้วเอาผงคาร์โบไฮเดรตนี่ลงไปเลยแล้วก็คนนะคะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ปิดไว้นะคะเอาอะไรแลบก็ได้หรือเอาฝาปิดน
0: ะ
1: นะคะพอเช้ามาอีกวันนึงก็มาดูนะคะมันก็จะเป็นมันก็จะละลายหมดอะไรประมาณนี้นะคะ
0: ก็คือ1กับ2แบบนี้ล่ะค่
1: ะ
0: แล้วก็แช่ลงไปแล้วก็แลบไว้เลยนะคะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเรารีบใช่ไหมคะเรารีบแล้วมันเกิดเป็นก้อนขึ้นมาวิธีแก้ก็ใช้ตะแกรงนี่แหละค่ะนะตักเอาส่วนที่เป็นก้อนใส่ตะแกรงนี้แล้วก็บี้แล้วก็ใส่ลงในภาชนะนี้นะคะเป็นการแก้ปัญหานะคะนะก็เริ่มละลายแบบไปเยอะแล้วนะคะ
0: การละลายที่ดีอะค่ะ1เขาจะไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะก็คือจะไม่มีก้อนเป็นก้อนเหมือนเม็ดสาคูเลยอะค่
1: ะ
0: นะคะอันนี้ก็คือ
1: ท่านผู้ชมเห็นนะคะว่า
0: จะต้องละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือสามารถที่จะเติมสารอื่นๆต่อได้นะคะ
1: จะเห็นว่าเราจะไม่มีก้อนเลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นเวลาคนเราก็คนประมาณนี้เพราะว่าถ้าเราคนแรงเนี่ยบางทีมันเกิดฟองนะคะเกิดฟองแล้วมันก็ทำให้เรามองอะไรไม่ค่อยชัดเจนนะคะ
0: เพราะถ้าเรายังละลายก้อนไม่ดีอะค่ะแล้วเติมในส่วนที่3นะคะตัวไตลงไปเนี่ย มันก็จะเนื้อทั้งมีเป็นส่วนเจลก็เป็นนะคะเป็นก้อนก็เป็นนะคะเอาเป็นว่าเนื้อมันดูไม่น่าใช้นะคะอย่างนี้ก็ถือว่าเข้ากันแล้วนะคะ
1: น่าจะเข้ากันหมดแล้วนะคะ
0: ต่อไปนะคะ
1: เราก็เติม
0: นี่แหละค่ะ
1: TA นะคะแต่เอทโนไมล
0: ์ดูได้นะคะว่าตอนเติมตัวนี้นะคะมันจะทำประดิษฐ์
1: ดูนะคะตอนนี้ก็จะข้นๆนิดๆนะแต่ว่าพอเติมไตเอทโนไมล์แล้วเนี่ยมันจะจับตัวเป็นเจลยังไงนะคะค่อยๆข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะนะคะเอาช้อนเห็นไหมคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะ

0: โอเคเห็นไหมคะเป็นเนื้อจิ๋วแล้วนะคะ
1: เป็นเนื้อจิ๋วแล้วนะคะพอเป็นเนื้อเจลอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็คือเติมส่วนที่สีลงไปนะคะการเติมสีลงไปเนี่ยโดยเฉพาะตัว SLS น้ำอะค่ะ
0: อ
1: ันนี้พอเติมไปแล้วค่ะ
0: ต้องค่อยๆคน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่งั้นจะเป็นฟองนะเพราะว่า SLS นี่มันเป็นตัวสารให้ฟองนะคะเป็นสารชะล้างนะคะเอาใช้ช้อนดีไหมพูดถึงคนไทยก็ติดฟองเหมือนกันนะบางทีพวกสบู่พวกเจลล้างหน้าอะไรเงี้ยถ้าไม่มีฟองก็รู้สึกไม่สะอาดนะคะ
1: เน
0: ี่
1: ยค
0: ่
1: ะต้องกวนไปในทางเดียวกันแบบนี้นะ
0: เนี่ยเห็นไหมคะที่ว่าขึ้นขาวๆนี่ก็คือฟองนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราคนแรงกว่านี้เนี่ยฟองมันจะขึ้นมากกว่านี้นะคะก็ต้องค่อยๆคนนะคะ

แล้วก็พอสังเกตก็คือให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะต่อไปก็เดี๋ยวเราจะเติมตัวกิซ

0: ันนี้ก็จะเป็น
1: เอทานอล
0: เอทานอลนะคะ
1: ใส่เข้ามาได้เลยนะ
0: ใส่ลงไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ตัวเอทานอลนี่มันจะทำให้เจลใสขึ้นนะคะเราก็ต้องค่อยๆคนเบาๆนะคะอย่าคนแรงเพราะว่าเดี๋ยวฟองมันจะขึ้นเยอะนะคะตอนเสร็จใหม่ๆเนี่ยสูตรเนี้ยมันจะดูเหมือนกับว่าขาวๆขุ่นๆอย่างเงี้ยละค่ะนะแต่เราทิ้งไว้สักครู่มันก็จะใสเหมือนกับที่เราเห็นตามร้านขายพวกตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะ
1: ใช่ค
0: ่ะ
1: ฟีโนสแตทค่ะ
0: เราก็ใส่ฟีโนสแตทนะคะแล้วก็ใส
1: ่
0: ต
1: ั
0: วน้ำผึ้งนะคะ
1: ถ้าเราเผลอไปทำให้เกิดฟองนะคะสิ่งที่ทำได้ก็คือรอให้เขายุบนะคะฟองยุบตัวนะคะจริงๆถ้าเกิดเป็นฟองแล้วมันก็สามารถใช้ได้ล่ะค่ะ
0: แต่ถ้าเราอันนี้สารสกัดแตงกวานะคะ
1: แต่ถ้าเราเอาไปบรรจุลงหลอดนะคะมันจะทำให
0: ้ทีนี้กลิ่นนะคะกลิ่นเราใส่น้อยมากนะคะเราใช้กลิ่นอ่อนๆอะไรประมาณนี้นะคะ

0: สีมาได้เลย
1: สีนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบสีเข้มมากเราชอบอ่อนๆแล้วก็ค่อยๆหยดดูทีละนิดทีละนิดนะคะว่าจะตามที่เราชอบไหมหยดได้อีกนะคะ
0: สีที่เราใช้เป็นชนิดละลายในน้ำนะคะ
1: ค่ะ
0: สีถ้าไปซื้อนะครับบางทีมันจะมี2แบบด้วยกันชนิดที่ละลายในน้ำกับน้ำมันแต่ถ้าเลือกสูตรนี้นะคะแนะนำว่าเป็นชนิดที่ละลายในน้ำนะคะเพราะถ้าเลือกละลายในน้ำมันมาเนี่ยมันจะทำให้สีไม่กระจายตัวแล้วก็จะไม่เกิดสีขึ้นมานะคะ
1: ก็ได้เจลล้างหน้านะคะสูตรแตงกวาแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าเกิดว่าเราทิ้งไว้เนี่ยนะคะเจลมันจะใสขึ้นอันนี้มันจะดูเหมือนขุ่นๆเขียวๆน
0: ะ
1: แต่จริงแล้วตัวจริงเขาเนี่ยจะใสเป็นสีเขียวอ่อนๆใสสวยนะคะนะเราจะต้องตักใสอะไรไหมหรือว่าเราทิ้งไว้อย่างนี้ก่อน
0: ทิ้งไว้แบบนี้ก่อนก็ได้เขารู้สึกจะใส
1: ตัวนั้นนะคะยังไม่ต้องใสก็ได้นะทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะคะให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่2นะคะสูตรที่2ก็คือสูตรวิฟโฟมนะคะส่วนประกอบเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะในสูตรวิฟโฟมนี้นะคะนะก็คืออันนี้คือส่วนที่1
0: อ
1: ันนี้คือส่วนที่2นะคะนะส่วนที่1นะคะอาจารย์โจ
0: ส่วนที่1ก็จะเป็นน้ำนะคะเป็นตัวทำละลาย
1: คือตัวนี้นะคะ
0: ค่ะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเป็นกีเซตัวที่2นะคะก็คือกีเซรีนนะ
1: คะ
0: ตัวนี้ก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวต่อไปก็คือ 2NA EDTA นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้สูตรคงตัวก็คือลดการตกตะกอนของสูตร
1: ค่ะนะคะ
0: แล้วก็ตัวต่อไปก็คือทวีน20นะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยให้น้ำมันในสูตรนะคะบางตัวมันเข้ากันนะคะเพราะบางทีเราอาจจะแต่งกลิ่นเข้าไปหรือใส่พวกน้ำมันบางตัวเข้าไปช่วย
1: ก็ทำให้น้ำกับน้ำมันเข้ากัน
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะค่ะ
0: นะคะแล้วก็เป็นสารกันเสียก็คือไกลแดนนะคะ
1: ค่ะ
0: ที่ใส่เข้าไป
1: ต่อมาส่วนที่สองค่ะ
0: ส่วนที่สองนี่จะเป็นพวกสารชำระล้างนะคะ
1: ค่ะ
0: ตัวแรกเลยก็คือโคโค่โฟ
1: ม
0: นะคะ
1: คือต
0: ัวนี้นะคะลูกเล่นก็คือว่าทำให้เกิดฟองเยอะเพราะว่าสูตรเนี้ยพอวิฟโฟมอะค่ะมันต้องมีเรื่องของฟองเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการกระตุ้นการเกิดฟองของผลิตภัณฑ
1: ์ต้องให้ฟองดูเยอะดูซอฟดูละเอียดอะไรประมาณนี้นะคะ
0: แต่ประสิทธิภาพของการทำความสะอาดนะคะไม่ได้มากแต่จะเด่นในเรื่องของฟองนะคะถ้าเป็นโคโค่โฟมนะคะตัวนี้ได้จากน้ำมันมะพร้าว
1: โคโค่โฟมนี้ได้จากน้ำมันมะพร้าวนะ
0: คะ
1: ตัวต่อไปนะคะ
0: ตัวต่อไปก็คือไมวอทค่ะตัวนี้จะใช้ในพวกผลิตภัณฑ์ของเด็กอะค่ะอาจารย
1: ์
0: เราจะเห็นพวก
1: แสดงว่าสูตรนี้นี่จะเด็กก็ใช้ได้นะคะ
0: นะโยนนะคะตัวนี้ก็คืออ
1: ันนี้ก็เป็นเหมือนหัวสบู่นั่นแหละนะหัวสบู่แต่ว่าเป็นหัวสบู่ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่สำหรับเด็กอะไรเงี้ยนะคะค่ะ
0: นะคะแล้วก็
1: เขาเรียกว่า My Wash อะไรเงี้ยนะคะ
0: ค่ะ
1: ต่อไปนะคะ
0: โคคามิโดโพพิวีเทนค่
1: ะ
0: ตัวนี้จะเป็นชำระล้างที่ทำความสะอาดจับทั้งได้ที่เป็นน้ำมันสิ่งสกปรกอะค่ะที่มากับน้ำมันที่อยู่บนผิวเรากับน้ำนะคะที่อยู่บนผิวเรานะคะได้ทั้งสองแบบเลยนะคะแล้วตัวนี้นะคะถ้าไปอ่านตามฉลากของแบรนด์ใหญ
1: ่ๆ
0: หร
1: ือจะมีตัวนี้เยอะ
0: ใช่ค่ะจะมีตัวนี้เยอะมาก
1: แบรนด์เนมที่ว่าเนาะที่ว่าขายตามท้องตลาดจะใช้ตัวนี้เยอะนะคะ
0: ตัวนี้เยอะนะคะ
1: เพราะว่าเป็นตัวที่เพิ่มฟอง
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าฟองเยอะคนก็จะชอบนะคะตัวต่อไปนะคะ
0: ตัวต่อไปก็คือตัวสารสกัดว่านหาง
1: ตัวนี้ก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วก็จะช่วยลดอาการระคายเคืองด้วยนะคะตัวนี้เนาะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้อันนี้ก็ครบทุกอย่างแล้วเนาะทีนี้ให้จันโจสาธิตนะคะ
0: วิธีการผสม
1: วิธีการทำนะคะ
0: ไม่ยากเลยนะคะเอาส่วนที่หนึ่งนะคะผสมรวมกันเลยนะคะเราอาจจะเทกิเซรีนลงไปก่อนก็ได้นะ
1: อันไหนที่มันข้นๆก็เราก็ใช้น้ำล้างลงไปได้นะคะ

0: ่อไปนะคะเป็น EDTA นะคะตัวนี้ก็ทำให้สูตรคงตัวนะคะอันนี้ก็จะละลายในน้ำได้ดีค่ะต่อไปก็เป็นทวิน20นะคะตัวนี้ก็จะทำให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันนะคะจะเห็นว่าสูตรทำไม่ยากเลยทำง่ายมากนะขอให้มีครบนะคะช่างได้ถูกต้องนะคะ
1: ต่อไปก็คือไกลแดนนาสารกันเสีย
0: ที่เหลือก็จะเป็นหัวสบู่นะคะ
1: แต่ขอแบ่งน้ำไว้ละลาย
0: เอาไว้ล้างหัวสบู่บ้างด้วยก็ดีเพราะหัวสบู่ก็จะข้นๆหน่อยนะคะ
1: แล้วก็ละลายส่วนที่หนึ่งนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันแค่นั้นค่ะสูตรนี้ข้อควรระวังก็คืออย่ากวนแบบว่าผสม
0: คนแรง
1: ใช่ค่ะคนแรงนะคะ

0: นะคะทำเครื่องสำอางเนี่ยบางทีก็ต้องใจเย็นๆนะคะ
1: สิ่งที่ต้องสังเกตในส่วนที่หนึ่งก็คือตัว EDTA อะค่ะ
0: เพราะเป็นตัวเดียวที่เป็นผง
1: ใช่ค่ะ
0: นะก็คือให้มันละลายให้หมด
1: ใช่ค่ะ

0: ขออนุญาตดูนะคะยังมีอยู่บ้าง
1: ยังมีอยู่ก็คนต่อนะคะก็คนต่อไปเรื่อยๆค่ะนะฮะ
0: สังเกตมันจะนอนที่ก้น

0: สำหรับสูตรเดี๋ยวเขาก็คงขึ้นหน้าจอให้นะคะ น่าจะขึ้นแล้วนะคะนะคะท่านผู้ชมก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่ายได้นะคะเราพยายามทำให้ละเอียดทุกขั้นตอนนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยตามดูได้นะพยายามให้ตามดูได้ทุกขั้นตอนนะคะบางคนบอกว่าเออละลายให้หมดละลายยังไงถึงจะเรียกว่าหมดนะคะก็ต้องได้เห็นจริงๆว่าหมดจริงๆนะคะให้สังเกตดูที่ก้นใช่ไหมอาจารย์โจ
1: ใช่ค่ะ
0: นะถ้าที่ก้นน่ะยังเป็นผงขาวๆอยู่แม้ว่าจะนิดๆเนี่ยนะคะก็ต้องให้มันละลายจนหมดเลยนะคะ
1: เพราะด้วยสูตรเนี้ยนะคะเนื้อมันจะเหลว มันจะไม่ข้นนะคะ
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยการนอนก้นเนี่ยจะเห็นได้ชัดถ้าแบบเราละลายไม่ดีอะค่ะแต่สูตรนี้ลูกเล่นนะคะจะไปอยู่ที่บรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะ
0: บรรจุภัณฑ์ก็ต้องสวยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะส่วนใหญ่บรรจุภัณฑ์เขาจะดูสวยแล้วเวลาบีบออกมาก็จะเป็นฟองเยอะๆนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ในสูตรที่มันมีทั้งตัวที่เพิ่มฟองนะมีทั้งตัวที่ทำให้ฟองละเอียดแล้วก็มีสารชะล้างสารชะล้างในสูตรนี้ก็จะเป็นสารชะล้างที่เป็นแบบไมล์นะคะไมล์วอทก็คือว่าเด็กๆก็ใช้ได้นะคะแต่สามารถที่จะชำระล้างสิ่งสกปรกได้นะคะ
1: น่าจะได้แล้วค่ะไม่มีอะไรเดี๋ยวต่อไปก็คือใส่ในส่วนที่สองนะคะ
0: ส่วนที่สองนะคะก็จะเป็นพวกหัวสบู่ต่างๆนะคะ
1: อัน
0: นี้นะคะ
1: ทีนี้การเทนะคะ
0: เวลาเราจะต้องคนเบาๆนะคะเวลาหัวสบู่ลงนะคะอย่าใจร้อนนะคะ

0: ตัวนี้ถ้าผสมเสร็จหมดแล้วก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างใสนะคะ
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่าท่านก็สามารถแต่งสีได้เหมือนเจลแต่งกวางเมื่อกี้เนี่ยค่ะนะคะสูตรนี้นี่จะนำไปพัฒนาเป็นบิฟโฟมที่ล้างมือก็ได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าเปลี่ยนหัวสบู่ที่เป็นไมล์วอทเนี่ยคือพอดีมันแพงเนาะมันอ่อนโยนสำหรับเด็กเนี้ยแล้วก็ไม่แพ้เงี้ยอาจจะเป็นหัวสบู่ที่อาจจะแรงขึ้นหน่อยนึงที่ว่าใช้กับมือแล้วไม่เป็นไรนะคะนะก็เปลี่ยนแค่หัวสบู่ตรงไมล์วอทให้เป็นตัวอื่นแค่นั้นเองนะคะเห็นสบู่ล้างมือเขามีออกมาเยอะเลยแบบประเภทบีบออกมาแล้วฟองมันโอ้โหออกมาเยอะๆนะคะค่ะ
1: สูตรนี้เป็นสามารถทำได้
0: ค่ะเดี๋ยวพอผสมเสร็จแล้วเราจะลองใส่ในแพ็คเกจแล้วก็คือบีบออกมาให้ดูนะคะสูตรที่เราต้องการฟองเยอะๆเนี่ยผิดพันธุ์อย่าข้นมากนะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปผสมผิดพันธุ์แล้วเนี่ยมันข้นใช่ไหมก
1: ็
0: คือตัวผิดพันเนี่ยเนื้อผิดพันเนี่ยมันข้นเวลาบีบฟองออกมาเนี่ยฟองจะออกมาน้อยนะคะต้องเหลวๆลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ตัวที่เพิ่มฟองเข้าไป

0: ตัวสุดท้ายนะคะสารสกัดบ้านหางจระเข้
1: สารสกัดนี้สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะอย่างสูตรนี้เราใช้ว่านหางจระเข้นะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยว่าจะใช้สารสกัดตัวไหน

0: เรียบร้อยค่ะ
1: อันนี้เราไม่ได้แต่งกลิ่น
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะแต่ว่าท่านผู้ชมสามารถแต่งกลิ่นได้นะคะแต่ว่าปริมาณไม่ควรจะเยอะมากนะคะไม่ควรจะเยอะมากเพราะว่าเบสสุดอย่าเล่นเป็นน้ำแต่ว่าถ้าเราใส่กลิ่นที่มันมีความเป็นน้ำมันอยู่บ้างเนี่ยพอดีมันมีหัวสบู่อยู
0: ่
1: มันอาจจะสามารถที่จะละลายเข้าไปได้นะคะอาจจะสามารถละลายกันเข้าไปได้แต่ว่าปริมาณไม่เยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะอาจจะใส่แค่ 0.5 อะไรประมาณนี้ไม่ต้องเยอะมากนะคะทีนี้เราจะเอามากรอกใส่แพ็กเกจนะคะ
0: อย่างสูตรนี้นะคะแพ็กเกจเนี่ยจะเห็นว่าหัวปั๊มอะค่ะมันจะต้องสามารถปั๊มเป็นโฟมออกมาได้นะคะ
1: คือสูตรนี้นะถ้าเกิดว่าหัวปั๊มไม่ได้เป็นแบบนี้นะมันก็จะไม่เป็นฟองนะคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าใครไปใช้หัวฉีดแบบสเปรย์เนี่ยมันไม่เป็นฟองนะคะ
0: ค่ะ
1: ต้องเป็นหัวปั๊มลักษณะนี้นะคะ
0: นะคะ
1: ต้องเป็นหัวปั๊มลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวอาจารย์กรอกให้

0: สำหรับเจลนี่นะคะเราอาจจะใช้หลอดนะคะใช้หลอดแล้วก็ใช้ถุงบีบขนมเค้กอะถุงบีบแต่งเค้กอะอะไรเงี้ยหัวกลมๆนะแล้วก็เอาเจลใส่ในถุงแล้วก็บีบเข้าไปในหลอดได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการทำด้วยมือนะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีเครื่องบรรจุนะคะอันนี้ก็เป็นบีบโฟมนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์จูลองลองบีบ
1: เดี๋ยวขอไล่ฟองโอเคค
0: ่ะนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะฟองออกมาเยอะนะคะ
1: นี่ค่ะ
0: นะคะ
1: จะได้ฟองแบบนี้เลยใครที่ชอบสัมผัสตอนล้างหน้าแล้วแบบให้ฟองนุ่มๆนะคะก็เลือกสูตรนี้ไปลองทำ
0: ที่สำคัญนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งนะแพ็กเกจจิ้งเนี่ยจะต้องเป็นหัวอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะเป็นหัวอื่นเนี่ยมันจะไม่ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยให้เลือกดูให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวทำไมอาจารย์บอกมันจะเป็นฟองแล้วพอไปใส่หัวฉีดแล้วไม่เป็นฟองเราต้องดูด้วยว่าหัวฉีดเป็นลักษณะไหนนะคะ
1: แบบหัวปั๊มธรรมดาก็ไม่ได้นะ
0: หัวปั๊ม
1: เฉพาะของเขา
0: อาจจะเป็นเฉพาะมันถึงจะออกมาเป็นบีฟโฟมนะคะน
1: ะ
0: ทีเนี้ยอันนี้นะคะวิธีใช้นะก็เราอาบน้ำเช้าเย็นเราก็ใช้ล้างหน้าเช้าเย็นนะคะเหมือนกันทั้งสองตัวเลยนะคะวิธีการเก็บก็เก็บอุณหภูมิปกติได้นะคะพวกนี้มักจะอยู่ในห้องน้ำนะคะไม่จำเป็นต้องไปแช่ตู้เย็นอะไรนะคะทีนี้เนื่องจากว่าสูตรนี้มีน้ำนะคะมีน้ำเยอะเพราะนั้นเราต้องใส่สารกันเสียนะคะสารกันเสียที่เรามีให้ในสูตรนี้ใช้ได้สามารถคุมเชื้อได้เนี่ยประมาณ 2-5 ปีนะคะแต่ตามหลักเกณฑ์ของอย.แล้วเนี่ย
1: 2 ปี
0: แค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็สามารถเก็บได้นานนะคะถึงจะเลย2ปีไปแล้วถ้ามันยังมีฟองอยู่ยังใช้ได้อยู่ก็สามารถใช้ได้นะคะอันนี้คือเราใช้เองนะไม่ใช่ทำขายนะแต่ทำขายเนี่ยคือ2ปีนี้2ปีต้องเก็บลงเชลล์แล้วอะนะคะต้องเก็บออกจากเชลล์แล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทำไปแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากทำขายนะคะก็แนะนำให้เข้าไปในเพจอย.นะคะเข้าไปในเพจอย.แล้วก็ไปดูว่าการจดแจ้งนะคะมีกี่อย่างการทำโรงงานมีกี่อย่างการทำโรงงานเนี่ยอย่างโรงงานจดแจ้งเนี่ยก็จะมีแค่สถานที่ผลิตกับเก็บวัตถุดิบเขาเรียกว่าโรงงานจดแจ้งนะคะซึ่งตรงนี้สามารถทำขายในประเทศได้ไม่ต้องลงทุนสูงนะคะอีกโรงงานนึงเป็น GMP เนี่ยน่าจะลงทุนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจโดยการทำโรงงานจดแจ้งได้นะคะท่านสามารถติดต่อไปที่อย.หรือไม่ก็สาธารณสุขจังหวัดประจำจังหวัดของท่านนะคะสามารถไปขอคำแนะนำกับเขาได้นะคะทีนี้อาจารย์โจมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะ
1: ก็ถ้าในเรื่องของ
0: เพิ่มเติมว่าทั้งสองตัวว่าจะทำยังไงนะคะจะมีอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์

0: ท่านผู้ชมนะคะ
1: ข้อควรระวังนะคะในการทำตัวของเจลอะค่
0: ะ
1: ก็คือถ้าเราผสมไปแล้วอะค่ะมันเกิดฟองเยอะจนเกินไปไม่แนะนำให้บรรจุลงบรรจุภัณฑ์เลยนะคะ
0: อย่าเพิ่ง
1: บรรจุนะคะลงไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวพอทิ้งไปนานๆนะคะฟองมันจะยุบแล้วเนื้อผลิตภัณฑ์จะได้น้อยนะคะเดี๋ยวเราต้องมาเติมอีกนะคะแนะนำว่าทำเจลอะค่ะเจลล้างหน้าเสร็จแล้วค่ะรอให้ฟองเขายุบตัวลงก่อนนะคะประมาณ 1-2 วันนะคะแล้วค่อยเริ่มบรรจุลงตัวของบรรจุภัณฑ์นะคะ
0: แบบนี้ที่มันขาวๆอยู่เนี่ยคือยังมีฟองอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นทิ้งจนกระทั่งมันใสนะคือฟองยุบหมดมันใสแล้วค่อยบรรจุนะคะนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่สวยเดี๋ยวพอบรรจุปุ๊บเนี่ยมันเป็นลักษณะไม่ใสเนี่ยนะลูกค้าก็จะเอ๊ะทำไมเจลถึงไม่ใสแต่อันนี้ของเราเคยผ่านมาแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เลยบอกให้ทราบนะคะค่ะ
1: แต่ถ้าอย่างตัวของวิโฟมเนี่ยสามารถบรรจุได้เลยแต่ข้ อที่จะต้องดูก็คือตัวของบรรจุภัณฑ์นะคะ
0: บรรจุภัณฑ์นี้คือสำคัญนะคะหัวต้องเป็นแบบนี้ไม่งั้นมันก็จะไม่เป็นวิโฟมนะคะ
1: มีประมาณนี้ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะสารสกัดก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าต้องการทำเป็นสบู่ล้างมือก็แค่เปลี่ยนหัวสบู่ไมวอทให้เป็นตัวอื่นนะเช่นพวก D2
1: ใช่ค่ะ
0: อะไรเนี่ย
1: D2 เป็นจริงๆเป็น SLS ก็ได้นะ
0: SLS ก็ได้นะสามารถที่จะใช้แทนไมวอทได้นะคะ
1: ต้นทุนก็จะถูกลงไปอีก
0: นะคะตัวนี้ก็สามารถแต่งสีได้นะแต่งสีได้นะคะนะก็สามารถที่ทำอะไรได้อีกเยอะแยะเลยนะคะแต่ตัวนี้เราก็เป็นพื้นฐานมาให้ชมนะคะนะไม่ทราบว่าเวลาเนี่ยนะหมดแล้วใช่ไหมคะนะเราก็เดี๋ยวเราเวลายังมีอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเพิ่มเกร็ดความรู้อะไรให้ท่านผู้ชมนิดนึงเกี่ยวกับหัวสบู่ก็ได้นะคะมันมีกลุ่มอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะถ้าในท้องตลาดนะคะสารชำระล้างเนี่ยมันจะมีหลักๆเลยก็คือ4ประจุด้วยกันถ้าเราจะเห็นนะคะไปศึกษาข้อมูลดู
0: ค่ะ
1: ประจุแรกก็คือประจุลบนะคะประจุลบเนี่ยจะเป็นประจุที่จับกับพวกส่วนที่เป็นน้ำมันที่อยู่บนผิวเราเท่านั้นจะไม่จับกับส่วนที่เป็นน้ำก็คือสมมุตินะคะเราเอาน้ำมันมาลงบนผิวแล้วเราต้องการล้างน้ำมันออกถ้าปกติเราเอาน้ำมาล้างอะค่ะน้ำมันมันก็ยังอยู่บนผิวนะคะแต่สารชำระล้างที่เป็นประจุลบอะค่ะเขาจะจับกับพวกน้ำมันแล้วก็ให้น้ำมันออกบนผิวนะคะนั่นคือการทำงานของประจุลบนะคะประจุลบก็ยกตัวอย่างอย่างสูตรที่
0: เจลของเรามีอะไรบ้างที่เป็นประจุลบ
1: ก็จะมีตัวของสูตรเจลว่านหางนะคะจะมีตัว SLS นะคะตัวนี้เขาก็นิยมใช้ในหลายผลิตภัณฑ์เลยนะคะใช้กับผิวกายก็ได้หรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกน้ำยาล้างจานอะไรก็ใช้แต่ว่าอันนี้นะคะการใช้กับผิวกายเนี่ยเราจะเสริมพวกกลุ่มให้ความชุ่มชื้นเข้าไปด้วยนะคะต่อไปก็คือกลุ่มที่เป็นบวกลบนะคะก็ยกตัวอย่างอย่างในสูตรก็จะมีโคคามิโดโพรฟิลบีเทน
0: อยู่ในสูตรนี้นะอยู่ในสูตรที่2เนี่ยสูตรอโลเวร่าวิปโฟมเนี่ยนะคะสูตรนี้นะคะ
1: ตัวนี้นะคะจะมีทั้ง2กลุ่มค่ะด้วยการบวกกับลบดังนั้นเนี่ยการทำงานของเขาอะค่ะจะจับทั้งส่วนที่เป็นน้ำมันสิ่งสกปรกที่เป็นน้ำมันที่อยู่บนผิวเรากับสิ่งสกปรกที่เป็นน้ำนะคะที่อยู่บนผิวเราดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวนี้จะอยู่ในพวกผลิตภัณฑ์หลายๆตัวนะคะในท้องตลาด
0: เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างสะอาดหมดจด
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแน่นอนนะคะ
1: ต่อไปก็คือประจุบวกประจุบวกเป็นประจุที่เขาจะใช้กับพวกกลุ่มครีมนวดนะคะจะไม่ค่อยเอามารวมกันกับพวกชำระล้างเพราะประสิทธิภาพของเขาค่ะการชำระล้างมันไม่ดีนะคะต่อไปก็คือไม่มีประจุนะคะชนิดนี้จะใช้เน้นในพวกผลิตภัณฑ์ของเด็กนะคะกลุ่มส่วนใหญ่จะมาจากน้ำจะได้จากพวกน้ำมันจากธรรมชาตินะคะต้นราคาจะสูงนะคะที่เอามาใช้อะค่ะอันนี้ก็จะใช้กับเด็กเน้นความอ่อนโยนนะคะก็คือจะเน้นกลุ่มนี้เป็นหลักนะคะ
0: แต่ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอันนี้มีทั้งที่หัวสบู่ที่ใช้กระเด็กได้แล้วก็เป็นตัวที่ชำระล้างส่วนที่ละลายในน้ำมันกับส่วนที่ละลายในน้ำได้นะคะในสูตรนี้นะคะแต่ทีนี้สูตรนี้นี่สูตรแตงกวาเนี่ยนะคะหัวสบู่จะเป็นในแนวไหนคะ SLS เป็นประจุไหนนะเนี่ย
1: SLS เนี่ยเป็นประจุลบค่ะ
0: เป็น
1: ก็คืออันเนี้ยพวกที่เป็นน้ำมันความมันบนผิวเยอะๆยิ่งสูตรเนี่ยจะเหมาะมากนะคะ
0: แต่ว่าในสูตร

0: ของแตงกวาเราก็ใส่ไม่เยอะนะแต่มันอาจจะ SOS นี่อาจจะทำการชำระล้างสูง
1: ใช่
0: ไหมคะแต่ว่าเราใส่เปอร์เซ็นต์ที่น้อยๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็มีสารหลายตัวเลยที่เป็นสารที่ปกป้องผิวให้ความชุ่มชื้นอะไรเงี้ยเพราะนั้นน่ะสูตรนี้ก็จะไม่ทำลายผิวนะคะนะทีนี้อาจารย์โจมันมีตัวนึงถ้าเราไม่ใช้ SOS ในสูตรเนี้ยเราสามารถใช้ตัวไหนได้ที่ไม่ใช่กลุ่ม SOS น่ะเกิดท่านผู้ชม
1: จริงๆอะค่ะมันมีตัวนึงมันคือ SLS นะคะบางคนคิดว่ามันระคายเคืองนะคะเราสามารถใช้มาจากธรรมชาติก็มีเหมือนกันค่ะที่เป็นประจุลบอย่างเช่นโซเดียมโคโค่ซัลเฟตที่มาจากน้ำมันมะพร้าวนะคะ
0: อันนั้นอยู่ในกลุ่มของ SLS ไหมไม่ใช่
1: ไม่ใช่ค่ะคนละกลุ่มค่ะ
0: แต่ถ้ามาจากธรรมชาตินี่มันจะไอ้นั้นไม่ใช่หรือฟองมันจะน้อย
1: ใช่ค่ะข้อเสียก็คือฟองจะน้อยนะคะ
0: นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็พิจารณาดูถ้าเป็น SLS เนี่ยถ้าเราใช้ปริมาณน้อยมันก็ไม่ระคายเคืองเท่าไหร่เนาะไม่ระคายเคืองหรอกนะเพราะว่าเรามีทั้งตัวที่ปกป้องการระคายเคืองอยู่นะมีตัวให้ความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็มันเป็นแค่ตัวชะล้างแป๊บเดียวก็ออกไปใช่มั้ยคะนะแต่ว่ามันจะได้ปริมาณฟองที่เยอะคือเรียกได้ว่าการชะล้างเนี่ยคือเราจะชอบอ่ะคนไทยชอบอะไรที่ฟองเยอะๆนะคะแต่ถ้าเป็นสารอีกตัวนึงที่อาจารย์โจแนะนำเนี่ยเป็นมาจากธรรมชาติเนี่ยมันชะล้างได้เหมือนกันแต่ฟองมันจะน้อย
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ความรู้สึกของคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่สะอาดอะไรประมาณเนี้ยฟองน้อยอะไรประมาณเนี้ยนะคะอาจจะเป็นไปได้เพราะนั้นเนี่ยก็มีหลายตัวจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องหัวสบู่
1: ใช่ค่ะ
0: หัวสบู่ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นข้อมูลมาให้ดูนะคะเดี๋ยวนี้สะดวกมากเลยนะคะอะไรก็หาใน Google ได้
1: ใช่
0: นะคะแล้วก็แหล่งที่ซื้อนะแหล่งที่ซื้อเนี่ยที่เราซื้อสารเคมีมาที่ไต้หวันเนี้ยน่ะนะคะเรียกได้ว่าหาได้ง่ายคือสารเคมีแต่ละตัวในสูตรเนี่ยมีเกือบทุกร้านนะคะเรารับประกันว่ามีเกือบทุกร้านท่านสามารถหาซื้อได้และปัจจุบันเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าอาจารย์พอฟังรายการอาจารย์ฟังอาจารย์สอนแล้วจะหาซื้อวัตถุดิบที่ไหนนะคะบางคนก็ติดที่ว่าต้องไปซื้อที่ร้านจริงๆแล้วทุกวันนี้เขามีการขนส่งที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถสั่งตรงหน้าเว็บไซต์ได้แล้วก็ให้เข้ามาส่งนะส่งเคอรี่ส่งอะไรเงี้ยเยอะแยะ
1: เยอะ
0: แยะไปหมดเลยสะดวกส่งถึงหน้าบ้านเลยอะไรประมาณนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องจะหาสารเคมีได้ตามสูตรที่อาจารย์บอกไม่มีค่ะนะคะเพราะเราพยายามหาสูตรที่สารเคมีองค์ประกอบในสูตรเนี้ยหาซื้อได้ง่ายนะคะแล้วก็มีขายเกือบทุกร้านนะคะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องนี้เลยนะคะนะทีนี้มีอะไรที่จะอย่างตัวเนี้ยตัวค่า pH นี่เราพูดในทุกผลิตภัณฑ์แต่ว่าถ้าเป็นตัวล้างหน้าเนี่ยอาจารย์โจแนะนำค่า pH ที่หนึ่งเกี่ยวกับตัวล้างหน้า
1: ค่า pH
0: น่าจะอยู่ในระดับไหน
1: จริงๆถ้าเน้นการทำความสะอาดที่ดีนะคะค่า pH นะคะอาจจะอยู่ประมาณสัก7ถึง8นะคะอันนี้สำหรับคนที่เน้นการทำความสะอาดเป็นหลักแต่ถ้าแบบเน้นแบบความอ่อนโยนก็อยู่ช่วงประมาณ 5.5 ก็ได้ค่ะ
0: 5.5
1: ใช่ค่ะ 5.5
0: ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์มาตรฐานเนาะแบนทั้งหลายแบนทั้งหลายเนี่ยคือ 5.5 เป็นส่วนใหญ่นะอย่างยูซอลีนก็มี 5.5
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เราเพิ่มเติมให้นะคะนะก็จะชะล้างได้ดีเนาะนะคะทีนี้นอกจากตัวที่ค่า pH แล้วนี่นะคะนะพวกโฟมต่างๆหรือพวกเจลล้างหน้าต่างๆนี่นะคะอย่างตัวเจลล้างหน้าเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ใส่หลอดบรรจุเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โฟมนี่ก็ใส่ขวดอย่างนี้นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เสียดายไม่ได้เอาหลอดมาแต่ว่าเขาเตรียมให้มันเป็นขวดอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบรรจุลงไปได้นะคะนะแต่ถ้าเป็นหลอดเนี่ยอย่างที่แจ้งท่านผู้ชมไปต้นรายการว่าเราสามารถใช้ไอ้ที่บีบอะไรนะบีบเค้กอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่งหน้าเค้กอ่ะนะแต่หัวต้องเป็นหัวลูกกลมๆนะหัวลูกกลมแล้วก็ขอให้เล็กกว่าหัวของหลอดนะคะสามารถที่จะบีบเจลลงไปในหลอดได้แต่ว่าท่านก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะบีบไปแล้วก็ต้องอย่างงี้อย่างนี้บ้างอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่า
1: ช่วย
0: ใช้ในเรื่องของเราทำไม่กี่หลอดอ่ะเราอาจจะทำ10-20หลอดอะไรเงี้ยได้อยู่นะแต่ถ้าเราทำเป็น100เนี่ยคงต้องใช้เครื่องบรรจุเครื่องบรรจุเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ถ้าแบบเม้นหัวนะคะแบบใช้แรงของเรานะคะก็ประมาณสัก 7-8,000 บาท
0: เก็บไปพันบาทคือใช้แรงใช่ไหมใช้แรงนี่คือเราสามารถที่จะตั้งว่าให้มันลงกี่กรัมได้ใช่ไหม
1: สามารถที่จะตั้งได้ค่ะว่าลงกี่กรัมก็แล้วก็ โยกเอาเขาจะเป็นแบบโยกอย่างนี้นะคะร่างกาย

0: ก็จะแข็งแรงหน่อย
1: และอัตโนมัติอ่ะ
0: อัตโนมัติเนี่ยใช้ลมค่ะ
1: ใช้ลมอ๋อ
0: ใช้ลมแล้วก็เหยียบอย่างเดียวเหย
1: ีย
0: บแล้วก
1: ็ปั๊มใช่
0: ไหมค่ะแล้วก็เซตค่าของตัวเครื่องนะคะว่าเราจะกำหนดว่าเราจะบรรจุกี่กรัม
1: บรรจ
0: ุ
1: แต่ละแพ็กเกจเนี่ยกี่กรัมแต่ว่าท่านก็อย่าวางใจนะมันจะต้องคอยตั้งนะเพราะว่าพอเราบรรจุไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเคลื่อนนะมันจะต้องคอยตั้งอ่ะเราก็นอก

0: ขอลาไปก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้หมดเวลาแล้วก็หวังว่าในเทอมหน้านะคะนะเราจะมีรายการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ความงามผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอะไรพวกนี้เราก็คงได้พบกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องดิจิตอลอินดีเอเริ่มต้นธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้เราเจอกันเป็นตอนที่9แล้วนะคะในหัวข้อ Mobile Application สำหรับธุรกิจเหมือนเดิมนะซึ่งตอนที่8อาจารย์กุ้งได้พาทุกท่านเข้ามาเริ่มใช้แอปชีตแล้วนะคะอาจารย์กุ้งพาทุกท่านมาทำอะไรอีกพามาใช้แอปชีทใช่ไหมคะแล้วก็พาสร้าง Data ใช่ไหมคะที่อาจารย์กุ้งบอกว่าต้องสร้าง Data ก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะจะได้จำกันได้ตรงนี้นะคะอาจารย์กุ้งพาโอเคอันนี้ไฟล์ชื่อแอปชื่อนะคะชื่อแอปเนาะอันตอนเดียวกับตอนที่8เลยนะคะก็คือต่อเนื่องกันก็คือชื่อแอปของอาจารย์กุ้งนะคะของทุกคนก็จะเป็นชื่อเดิมนะคะทีนี้ถ้าทุกคนเข้ามาใหม่เนาะสมมติบอกว่าเข้ามาใหม่เข้าตรงไหนสมมติว่าปิดไปแล้วปิดหมดเลยนะปิดเป็นเพื่อนกันก็เข้า Google นะคะแล้วก็พิมพ์แอปชีต Google พิมพ์แอปชีตนะเสร็จแล้ว Get Start นะคะ Get Start อีเมลหรือ Gmail เลือก Gmail นะคะดำเนินการต่ออนุญาตนะคะถ้าอันบนสุดคือไฟล์ล่าสุดที่เราใช้งานไปนะคะเขาจะรันมาตั้งแต่แรกๆเนาะที่เราเริ่มใช้งานนะคะเราก็กด3จุดนะแล้วเราก็เลือก Edit in New Tab รูปดินสอคือแก้ไขนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราสร้างไปแล้วเราอยากจะดูผลลัพธ์นะผลลัพธ์ในมุมมองโมบายนะคะก็เลือก Preview with Device Size นะคะแบบนี้นี่ครั้งที่แล้วอาจารย์กุ้งใส่มา1อันนะอาจารย์กุ้งไปแก้โลโก้มาแล้วนะคะตรงนี้ก็คือเป็นมุมมองโมบายแท็บเล็ตนะคะโรเตทฟูลมี4มุมมองแต่แล้วเราปิดนะคะเราก็กลับมาแก้ไขวิธีแก้ไขเนาะ3จุดเลือก Edit นะคะ Edit ครั้งที่แล้วนะคะทวนนิดนึงนะครั้งที่แล้วเรามาที่ Data ก่อนใช่ไหมคะ Data เพื่อสร้าง Database นะคะเราสร้างไปแล้ว1 Database ก็คือ Profile นะคะตั้งค่าเลือกชนิดข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ทำค้างของครั้งที่แล้วก็คือ UX นะคะ UX ตรงนี้เรามาทำต่อนะเราก็กดไปที่ UX ที่เราต้องการจะทำงานต่อก็คือ Profile นะคะอันนี้ก็คือทันครั้งที่แล้วนะคะชื่อ UX นะคะคือโปรไฟล์จริงๆคือหน้า contact ร้านนะคะเปลี่ยนได้อันนี้ไม่กระทบนะคะสมมุติว่าจะเปลี่ยนเป็นภาษา contact art แล้วกันเนาะพิมพ์เสร็จกด enter ปุ๊บหน้าแอปเปลี่ยนตามเลยทันทีนะคะถ้าช่อง view name จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยลองเปลี่ยนภาษาไทยดูตรงนี้ก็จะได้ภาษาไทยเลยนะคะตรงนี้ไม่กระทบกับ Database นะคะไม่กระทบกับตัวนี้นะคะแยกกันสามารถเปลี่ยนได้นะคะไม่ Error สมมติว่าเปลี่ยนทำเป็นภาษาไทยแล้วก็เนาะติดต่อร้านติดต่อเราติดต่อเฉยๆเลือก for this data คือหน้าติดต่อหรือหน้า contact เนี่ยก็จะเชื่อมกับDatabaseตัว Google Sheet ที่หน้าโปรไฟล์นะคะตรงนี้เป็น View Type คือชนิดการแสดงผลนะคะการแสดงผลแบบนี้นะคะเราสามารถกดแบบนี้ได้มีหลายแบบให้เลือกนะคะ Detail คือโชว์เยอะๆหน่อยนะคะแต่ละแบบจะมีให้เลือกไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันอ๋อครั้งที่แล้วจันกุ้งใส่มารูปเดียวใช่ไหมรูปนี้ใช่ไหมคะพอดี
พอดีอาจารย์กุ้งทำเพิ่มนะคะทำเพิ่มเราก็กดเพิ่มอีกสมมติว่ามีเพิ่มภาพที่สองภาพที่สามเนาะตรงนี้คือเราต้องรันรหัสเองเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่คำสั่งในดัตต้าเบสนะคะให้รันรหัสให้นะคะเวิร์กช็อปนี้รันรหัสเองไปก่อนนะคะแต่อันนี้เป็นรูปที่เท่าไหร่แล้วรูปที่สองนะคะเราก็ต้องกดเลขถัดไปอันนี้ข้อเสียคือมันอาจจะเกิดการผิดพลาดได้ถ้าเราไม่ได้ใส่คำสั่งให้รันแบบออโต้ใช่ไหมคะแล้วทุกคนบอกว่าแล้วถ้ารันแบบออโต้ต้องทำยังไงเราก็ต้องไปตั้งค่านะคะเป็นออโต้รันนะคะไปใส่คำสั่งเพิ่มเฉยๆนะคะนิดเดียวเราใส่รหัสเสร็จแล้วเรากดที่ลูกกล้องนะคะแล้วก็เลือกภาพคือเราต้องสร้างไว้ก่อนนะเสร็จแล้วกดเซฟนะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้ถ้ามีสัญลักษณ์สีส้มๆขึ้นมาที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือตัวแอปพลิเคชันนะคะแอปชีเขากำลังทำงานอยู่นะเราก็ได้สองภาพแล้วตรงนี้คือเสร็จสิ้นในส่วนของหน้าโปรไฟล์นะคะหน้าโปรไฟล์จะใช้นะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเนาะตรงนี้คือหน้าโปรไฟล์นะคะก็คือภาพที่หนึ่งเนาะจะใส่กี่ภาพก็ได้นะแล้วแต่เรานี่สองภาพเราก็เตรียมภาพว่านะคะโอเคอาจารย์กุ้งให้ดูต้นฉบับภาพที่เอามาใส่นะคะก็คือให้ไซส์เป็นแนวตั้งนะขนาดก็คือเป็นแนวตั้งเวลาเอามาใส่เนี่ยจะได้โชว์แบบนี้นะคะพอดีกับหน้าจอเนาะก็คือสร้างชิ้นที่หนึ่งสร้างชิ้นที่สองโลโก้ก็คือสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลของทางร้านไปนะคะตรงนี้ก็จะทำให้ได้ภาพสวยๆมาใส่ในแอปพลิเคชันของทางร้านต่อไปเราจะไปตั้งค่าเราจะไปตั้งค่านะคะตรงนี้เราใช้งานส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเรากดดูได้อันนี้โชว์แบบแกลเลอรี่นะแกลเลอรี่แต่ละประเภทนะคะวิวไทป์สังเกตนะกดไปเนี่ยข้างล่างเนี่ยตัววิวออปชันหรือว่าตัวเลือกเพิ่มเติมเนี่ยจะขึ้นไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องการรูปเต็มจอขนาดใหญ่เนี่ยเราต้องเลือกแกลเลอรี่นะคะแกลเลอรี่

ตรงหัวข้อ display นะคะ display icon อาจารย์กุ้งคลิกปุ๊บข้างล่างนี้จะเปลี่ยนทันทีเลยเห็นไหมคะตรงนี้คือเป็นสัญลักษณ์ไอคอนถ้าเราจะเลือกนะคะให้เลือกในรูปแบบเดียวกันจะสวยในรูปแบบเดียวกันหมายความว่าถ้ารูปแบบเป็นเลือกแบบไหนนะคะให้เลือกในลักษณะเดียวกันนะคะเช่นแบบนี้ตรงนี้คือไอคอนนะคะไอคอนเรารูปแบบเดียวกันหมายความว่าพื้นดำข้างในมีสีก็ให้ข้างในมีสีเหมือนกันหรือจะเป็นเส้นก็มีเส้นเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้หน้าติดต่อเราเนาะก็จะเป็นคอนแทคนะคะทุกคนลองเลือกนะลองเลือกจะเซิร์ชก็ได้นะคะโอเคคอนแทคมีเลือกเหมือนกันแปลว่าแบบโซลิดก็คือโซลิดนะคะเรกูล่าก็เรกูล่าเนี่ยเขาจะถ้าหมวดหมู่เรกูล่าก็จะขึ้นมาเหมือนกันถ้าไลท์ไลท์ก็คือเป็นเหมือนเส้นวาดๆนะคะแต่ถ้าเราอยู่ที่ออเนี่ยมันก็จะปนกันหมดเลยเนาะเรามาเลือกอย่างนี้อันนี้คือเหมือนกันคืออยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะคะงานจะได้ออกมาสวยอันนี้ลองกดดูก่อนได้สมมติว่าอาจารย์กุ้งเลือกรูปหัวใจแล้วกันเนาะเมื่อเราทำอะไรเพิ่มไปเรากดเซฟนะคะตัวแอปชีตจะไม่เซฟให้เราออโต้นะคะถ้าเราไปเผลอปิดโดยที่เรายังไม่ได้กดเซฟนะก็จะไม่มีสิ่งที่เราทำเพิ่มไปนะคะตรงนี้อันนี้มุมมองอีกมุมมองเดี๋ยวจันกุ้งรอทุกคนตั้งค่าแป๊บหนึ่งนะคะตั้งค่าแป๊บหนึ่งตอนนี้เราอยู่ที่เมนู UX นะเราอยู่ที่ UX หน้าไลน์หน้าติดต่อคือหน้านี้นะคะตอนแรกเป็นหน้าโปรไฟล์ใช่ไหมที่จันกุ้งตั้งว่าโปรไฟล์และจันกุ้งก็แบบเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนได้ต่อไปนะคะต่อไปเราจะทําเพิ่มเนาะเราเก็บไปแล้วหน้าโปรไฟล์เสร็จแล้ว1หน้านะคะอันนี้ถ้าเกิดใครทําได้ง่ายมากๆเลยนะคะแบบที่สาธิตให้ดูเนาะต่อไปก็จะใส่ข้อมูลเยอะนิดนึงนะคะก็จริงๆทุกหน้าเนี้ยจะเป็นหน้าที่เราจะต้องฝึกทําแต่ว่าเขาจะมีความใกล้เคียงกันนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเวิร์กช็อปหน้า register แล้วกันเนาะอ๋อถ้าเมนูก็นิดเดียวนะคะเมนูก็นิดเดียวโอเคเอาหน้าน้อยๆก่อนละกันเอาหน้าน้อยๆก่อนเนาะลำดับที่รูปภาพรายละเอียดราคานะคะอันนี้เก็บข้อมูลแค่4คอลัมน์อ่ะเวิร์กช็อปสร้างอันต่อไปนะแต่เราทำอันนี้อันไหนเราทำอันไหนแล้วแล้วอาจารย์กุ้งจะใส่สีให้เราจะสร้างหน้าเมนูเพิ่มใช่ไหมคะหน้าโปรไฟล์ก็คือเสร็จแล้วก็คือหน้าคอนแทคอัพเมื่อสักครู่นี้นะคะไปสร้างหน้าเมนูเนาะเราไปที่ Google Sheet นะคะกดบวกนะคะเมนูหน้าสลับที่กันได้นะคะไม่เป็นไรทีนี้หน้าเมนูอาจารย์กุ้งขออนุญาตก๊อปไปจะได้ไม่ต้องพิมพ์นะคะได้โครงแล้วเมนูเราจะเก็บข้อมูล4คอลัมน์หรือว่า4ฟิลก็จะมีรันตัวเลขนะคะก็คือลำดับรูปภาพนะคะรายละเอียดราคาตรงนี้หน้าเมนูก็คือส่วนไหนหน้าเมนูคือส่วนนี้นะคะอันนี้ฉันกุ้งกดค้างเอาไว้หรอหน้าเมนูคือหน้านี้หน้าที่รวมรูปภาพสวยๆ6ชิ้นนะคะหน้าเมนูในความหมายคือหน้าเหมือนเมนูอาหารนะคลิกตรงนี้ก็จะไปเจอเมนูอาหารใช่ไหมคะคลิกสมัครสมาชิกก็จะไปเจอหน้า register คลิกสั่งอาหารก็จะไปเจอหน้าสั่งอาหารนะคะ
อันนี้หน้าสถานะการส่งของไรเดอร์หน้าประเมินความพึงพอใจโอ้จริงพาทำหน้าเยอะๆก่อนดีกว่าไหมอันนี้หน้าอันนี้เราทำเสร็จแล้วหน้า contact us นะคะไม่เป็นไรสร้างโครงไว้ก่อนสร้างโครงไว้ก่อนตรงนี้คือหน้าเมนูนะคะเมนูโอเคสร้างเสร็จแล้วไปทำการเชื่อมกับแอปชีตแล้วก็ไปแอปชีตนะคะอาจารย์กุ้งเปิดไว้หลายแอปเดี๋ยวจะต้องเลือกผิดสักอันหนึ่งของอาจารย์กุ้งอันนี้นะคะ It's amazing นะจะมีอันเดิมนะคะมีหลายตัวมากๆเลยพอเข้ามาแอปชีตปุ๊บหนึ่งมาตั้งหลักที่ไหนอย่างที่พูดไปแล้วตั้งหลักที่ Data ใช่ไหมคะแล้วเราตะกี้เราสร้างเพิ่มขึ้นมาหนึ่งเทเบิลนะคะก็คือชื่อเมนูอันนี้เป็นเมนูที่เราขายนะคะที่เราขายเราก็กดบวกเทเบิลไปที่แอปชีตเข้าไปที่โฟลเดอร์ของเรานะคะเข้าไปที่ไฟล์ Amazing เนาะกด Select นะคะทีนี้มีมากกว่าหนึ่งหน้ามหรือว่ามากกว่าหนึ่งเทเบิลนะคะเขาก็จะขึ้นมาเลยว่าเทเบิลสีเข้มสีเข้มคือเทเบิลใหม่หน้าใหม่นะสีจางๆคือเราเชื่อมไปแล้วเขาจะขึ้นคำว่า connected นะคะคือเชื่อมไปแล้วเราใช้ไปแล้วนะคะก็จะโชว์ขึ้นมาให้เรารู้ว่าอันนี้คือมาใหม่นะคะเราต้องการจะอะไรเราต้องการจะทำทุกอย่างนะคะเราก็ให้มีเครื่องหมายติ๊กแบบนี้และถูกแล้วนะคะเราก็กด add table ก็คือเพิ่มหน้าใหม่เข้ามาหน้าที่2ก็เข้ามาแล้วนะคะหน้าที่2ก็เข้ามาแล้วตอนนี้เราอยู่ Data นะคะมี Database ก้อนที่2นะคะก็คือเมนูเพิ่มเข้ามานะคะจะยังไม่เห็นผลลัพธ์เพราะว่าเรายังไม่ได้ไปสร้าง UX ใช่ไหมพอเรามี Database ใหม่ปุ๊บสเต็ปถัดไปเข้าไปตั้งค่านะคะกดแล้วก็เลือก View Column นะคะ View Column ลำดับที่นะคะก็จะเป็น Number เนาะก็คือตัวเลขรูปภาพเป็นอะไรคะ Image ไปไหนตัว IMAGE นะคะ Image รายละเอียดคือราคาใช่ไหมคะก็คือใส่เป็นตัวหนังสือเนาะเราก็เลือกเป็น Textอ๋อแต่ถ้าลำดับใช่ไหมสมมติว่าเราดีไซน์จะเป็นรหัสใส่ไปตัวหนังสือตกปนกับตัวเลขตรงนี้นะคะเราทำได้เราต้องเลือกลำดับเป็น text นะคะชนิดข้อมูลเป็น text เปลี่ยนเป็น text ก่อนนะ text image text ราคามีทศนิยมไหมนะคะถ้าราคาเลขกลมเลยนะคะก็เลือกบาทนะคะอ๋อเลือกนัมเบอร์จังกุ้งพูดผิด price ราคานะคะมี price ด้วยลองเลือก price สิสรุปเลือก take image take price นะคะทีนี้ตรงลำดับที่นะคะตะกี้ที่พูดไปนะคะว่าจะใช้เป็นรหัสผสมกับรันตัวเลขนะคะใช้เป็นรหัสหรืออักขระเนาะเราก็ต้องไปตั้งค่านะคะที่ initial value นะเราก็เลื่อนขวานะตอนเราจะตั้งค่าตรงแถวที่2นะคะคอลัมน์ตรงฟิลที่2ตรงนี้เนาะฟิลแรกแถวแรกเราไม่ยุ่งนะคะอย่างที่ฉันกุ้งบอกแล้วเนาะตรงนี้นะคะตรงอื่นเราไม่ได้ตั้งค่าอะไรเพิ่มนะเราก็เลื่อนมามองหาคำสั่งนี้นะคะInitial value เนาะแล้วก็คลิกเข้าไปเราจะมาใส่คำสั่งนิดหน่อยนะคะก็คือเราต้องการให้แสดงลำดับเป็นชื่อร้านนะคะชื่อร้านตามด้วยลำดับชื่อร้านนะคะชื่อร้านอาจารย์กุ้งคือ Amazing ใช่ไหมอาจจะเป็น Amazing ขีด001นะคะนี่เป็นชื่อเมนูเป็นชื่อเมนูหรือใครจะรันตามประเภทเมนูก็ได้เช่นเค้กเบเกอรี่นะคะ
อะไรก็ได้เราดีไซน์เอาแต่อันนี้สมมติว่าโอเคดีไซน์เป็นชื่อร้านตามด้วยลำดับเนาะแปลว่าที่คิดไว้ก็จะมีเทคใช่ไหมคะไปที่ตรงนี้คือหมวดหมู่ที่เขามีให้เราเลือกเพื่อใช้งานนะคะจะมี yes no นะมีเลื่อนลงมาจะเห็นเยอะเลยนะคะต้องการคำสั่งไหนเรากดที่ insert ได้เลยถ้าเรากด insert ก็จะไปโชว์ที่ด้านบนถามว่าจำเป็นจะต้องคลิกแบบนี้ตลอดไหมต้อง insert ตลอดไหมไม่จำเป็นนะคะเราสามารถพิมพ์ได้เลยพิมพ์เป็นคำสั่งได้เลยนะแต่อันนี้เผื่อใครนะคะที่กลัวพิมพ์ผิดเนาะก็มาคลิกนะคะเทคก็คือเกี่ยวกับตัวอักษรอักขระนะคะก็เราก็จะมาที่หมวดหมู่เทคเสร็จแล้วเลือกคำสั่ง concatenate นะคะ concatenate ข้างล่างหน่อยๆซ้ายมือนี่คือเป็นคำสั่งหมดเลยนะคะ lens concatenate อยู่ตรงนี้นะคะ concatenate ตรงนี้เราก็กด insert เข้าไปเสร็จแล้วนะคะข้างในสัญลักษณ์เครื่องหมายก้ามปูนะคะ

ปูอ่ะเดี๋ยวลบตามอาจารย์กุ้งก่อนละกันให้อยู่ในวงเล็บแบบนี้เนาะสิ่งที่อยู่ข้างในเครื่องหมายฟันหนูนะคะหรือว่าดับเป็นโคดนะคะก็จะโชว์เป็นเทคเป็นตัวหนังสือเขาจะไม่ได้เอามาคำนวณบวกลบคูณหารให้เราเนาะตะกี้อาจารย์กุ้งดีไซน์ไปอะไรนะชื่อร้านใช่ไหมคะอ่ะสมมติว่าจริงถ้าย่อแล้วก็จะดูตลกดีเนาะอ่ะสมมติว่าอาจารย์กุ้งดีไซน์อ่านเป็นซาม่าเลยนะคะจริงมาจาก S Amazing นะคะยกตัวอย่างก็จะโชว์เทค4ตัวนี้นะคะแล้วก็จะตามด้วยตัวเลขเทคก็จะอยู่ข้างในเครื่องหมายดับเบิลโคดเขาก็จะไม่เอามาคำนวณนะอะไรที่อยู่ข้างในเครื่องหมายฟันหนูนะข้างในนะคะที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้นะฟ้าน้ำเงินตรงนี้โปรแกรมจะไม่เอามาคำนวณเราก็เชื่อมด้วยคอมม่านะคะหลังคอมม่าโปรแกรมจะนำมาคำนวณนะคะต้องการให้ขึ้นต้นด้วยเลข03ตัวเนาะหลักพันนะคะหลักร้อยก็ได้ถ้าหลักร้อยก็ศูนย์โชว์เลข03ตัวโอเคอันนี้ใส่หลักร้อยไปแล้วก็บวกนะคะแล้วก็ข้างในเครื่องหมายก้ามปูตรงนี้จะเป็น underscore นะคะโลโชว์ขึ้นมาเลยนะคะดีมากๆดีกว่าปีกันก่อนที่อาจารย์กุ้งใช้เยอะมากๆนะคะตรงนี้คำสั่งก็จะแบ่งหมวดหมู่เป็นสีอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็จะมีคำสั่งมาช่วยนะคะคำสั่ง concatenate ก็คือเกี่ยวกับข้อความเนาะสิ่งที่อยู่ข้างในเครื่องหมาย double quote นะคะก็จะไม่เอามาคำนวณนะคะ comma ตามด้วยต้องการจะโชว์เลข3หลักนะคะเลข3หลักก็ใส่100แล้วก็ตามด้วยบวกข้างหลังบวกที่อยู่ข้างในก้ามปูที่เป็นสีชมพูตรงเนี้ยก็คือจะรันเลข1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเห็นตัวอย่างกันถ้าสมมุติว่าทำเสร็จแล้วเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวคือไม่เออร์เลอร์นะคะคือเซฟได้เลยนะคะต้องกดเซฟนะคะอย่างที่บอกเซฟ1เสร็จแล้วเราก็ต้องเซฟ2ด้วยนะคะเซฟ2ครั้งเซฟ2คือข้างบนตรงนี้ตอนนี้เรายังอยู่หน้า Data อยู่นะคะเราจะยังไม่เห็นผลลัพธ์เดี๋ยวเราจะไปหน้า UX เนาะ UX นะคะตรงนี้ UX เรามีหน้าเดียวนะคะ UX เราเพิ่งมีหน้าเดียวคือหน้าติดต่อที่ทำเสร็จไปแล้วเราต้องการจะสร้าง UX หน้าที่2นะคะเพราะเราสร้าง Data หน้าเมนูไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องมี UX หน้าเมนูด้วย Data คือหลังบ้านนะคะจะไม่เห็นหน้าบ้าน UX คือหน้าบ้านเรามา UX เรากดบวกนะคะเขาบอกว่าสร้างเมนูไหมตรงนี้ Add Cart View with List Layout for Menu Data นะคะหรือว่าเลือก Layout เป็น Deck นะคะเมนูนะเมนูจะโชว์เป็นภาพ6ภาพใช่ไหมคะแต่ถ้าบางคนยังมือใหม่ยังงงว่าควรจะเลือกอะไรดีกลัวเลือกผิดสมมติว่าสุ่มเลือกจริงๆเลือกจากตรงนี้ได้นะสีน้ำเงินตรงนี้ได้เลย create a new view นะคะก็จะเข้ามาปลายทางเดียวกันกดอันนี้ก็ได้ create a new view ชื่อต้องตั้งเองเมนูอันนี้หน้าตะกี้อาจารย์กุ้งหน้าตั้งเมนูขนมอาจารย์กุ้งตั้งติดต่อเป็นภาษาไทยไปแล้วเนาะอันนี้ก็จะตั้งภาษาไทยเหมือนกันแล้วก็กด Enter นะคะตรงนี้ก็จะขึ้นมาเลยคนละหน้านะคะนี่ในหน้าที่2แล้วเมนูขนมเมนูขนมเชื่อมกับข้อมูลอะไรข้อมูลหน้าเมนูหน้าเมนูคือหน้านี้นะคะเชื่อมกับหน้านี้เสร็จแล้วประเภทที่โชว์ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนที่หลังได้เราเลือกให้มีเพิ่มเข้าไปก็พอนะคะอันนี้ตัวอย่างแบบฟอร์มนะ form ฟอร์มจะเป็นแบบนี้เลยเขาก็จะรันเลขขึ้นมาให้อ๋อขออภัยอาจารย์กุ้งบอกผิดถ้าต้องการไม่ต้องการเป็นเลข1ใช่ไหมคะต้องการให้เป็น000ก็ไม่ต้องใส่100ใช่ไหมตะกี้เราไปเขียนโค้ดแล้วกลับไปแก้เดี๋ยวเรากลับไปแก้กลับไปแก้เรากลับไปแก้ที่ไหนกลับไปที่ Data กลับไปที่เมนูกลับไปที่ View Column ตะกี้เราเขียนคำสั่งไว้นิดหน่อยตรงนี้คลิกปุ๊บ
ไม่ใช่100แล้วสมมติว่าต้องการเป็นศูนย์อย่างนี้ถูกสีเขียวคือไม่เออร์เลอร์นะคะตรงนี้ก็คือจะโชว์000แล้วก็เลขข้างหลังคือรันไปเรื่อยๆนะคะกดเซฟมาที่ UX กดรีเฟรชนะอาจารย์กุ้งยังไม่ได้เซฟเห็นไหมคะพออาจารย์กุ้งรีเฟรชปุ๊บหน้าเมนูตะกี้ยังไม่ได้เซฟนะพอรีเฟรชปุ๊บหายเลยเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมเซฟนะคะกดบวกตะกี้ตัวอย่างคือกดจากตรงนี้ใช่ไหมทุกคนเห็นตัวอย่างแล้วชี้ว่าโอเคเดี๋ยวอาจารย์กุ้งลองอันนี้แล้วกันเนาะกดปุ๊บเข้ามาก็เหมือนกันคือเหมือนกันนะคะเราก็แก้ไขได้เชื่อมกับหน้าเมนูใช่ไหมใช่นะคะต้องการแบบไหนแบบฟอร์มแบบนี้นะคะมาตั้งค่าได้หมดเลยโอ้แต่ตัวเลขไม่ใช่ตรงนี้นะ

ตะเกียจังกุ้งเสร็จไปหรือยังอันนี้ก็เสร็จทั้งนี้กันไปเมนูวิวคอลัมน์เลื่อนโอ้จันกุ้งยังไม่ได้เซฟก็ว่าทำไมไม่เปลี่ยนนี่กดเซฟเซฟเซฟ1เซฟ2นะจันกุ้งจะมาเซฟไปครั้งเดียวถ้าทุกคนเห็นอย่าทำตามนะคะจะสับสนว่าไม่ใช่หน้านี้หน้าเมนูอ่ะกดไปเผื่อเขาอัปเดต

อาจารย์กุ้งเข้าใจแล้วเมนูเขามาแก้อีกถ้าใส่0 4ตัวมันไม่มีอะไรนำข้างหน้าใช่ไหมคะสมมุติว่าร้าน Amazing มาเป็น A แล้วกันนะโอเค A อ่ะโอเคเอาแบบนี้โอ้ได้กับตัวเลขอ่ะเผื่อไว้เผื่อเมนูมีถึง10,000จะเยอะไปเอาหลักพันพออ่ะกลับมาเหมือนเดิมเซฟ1เซฟ2นะคะตอนนี้ตัวอย่างจะเปลี่ยนอัตโนมัติทีนี้รูปภาพคืออะไรรูปภาพคือเราต้องไปสร้างนะคะเราต้องไปสร้างจากเมนูเราจะมีทั้งหมดอันนี้หน้าเมนูอาหารใช่ไหมเพราะเรากำลังทำหน้าไหนอยู่เรากำลังทำหน้านี้อยู่นะคะหน้าเมนูอาหารเนาะเราอยู่ UX นะเราอยู่เมนูอาหารนะคะตั้งเมนูเฉยจะงงแล้วเนี่ยก็เมนูแรกนะคะอาจารย์กุ้งขายเลยนะเบเกอรี่ใช่ไหมสมมติว่าใช้รูปเดิมแล้วกันเนาะทุกคนไปเตรียมรูปมาก่อนนะคะเตรียมรูปก่อน

ต้องได้สิบเนาะถ้ามันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกรูปนะคะห้าโหลดตั้งแต่หน้าห้าถึงหน้าสิบยกเลิกติ๊กหน้าที่จะติ๊กรูปที่จะใช้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกดดาวน์โหลดถ้าดาวน์โหลดมากกว่า1รูปใน Canva ก็จะซิปโฟลเดอร์มาให้นะคะซิปมาอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดเราก็ไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเราก็จะเห็นโฟลเดอร์ซิปเราก็แตกไฟล์แท็กออกตัวนี้แตกไฟล์เรียบร้อยนะคะเรามาที่แอปชีตนะเราเพิ่มรูปแตกไฟล์เสร็จแล้วเราก็เพิ่มรูป

0: ค่ะ
1: สมมติว่าปอนละเท่าไหร่400กดเซฟหน้าเมนูนะคะต่อไปรายละเอียดข้อมูลของเมนูนะคะ

อยู่ US เราอยู่เมนูนะคะที่เขาโชว์แบบนี้เพราะว่าประเภทเราเลือกเป็นฟอร์มเราเลือกแบบแกลเลอรี่นะคะเราก็จะเห็นตัวอย่างหรือแบบดีเทลอันนี้คือแบบดีเทลอันนี้คือแบบการ์ดก็จะเห็นภาพชื่อรหัสใช่ไหมคะรายละเอียดราคานะตรงนี้เราเพิ่มอีกได้ไหมเราเพิ่มมาสี่ละต่อเพิ่มตัวเลขเราไม่ต้องพิมพ์เลยเห็นไหมคะตรงนี้เราใส่คำสั่งให้เขารันให้เราแบบออโต้นะแล้วก็ใส่ภาพที่5นะ

ขึ้นแบบนี้อันนี้อาจารย์กุ้งเลือกแบบแกลอรี่นะคะถ้าเกิดเราเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วเราไม่เห็นตัวอย่างเราคลิกสลับไปสลับมาได้ที่แนะนำใช้บ่อยๆนะคะจะมีแบบเด็กเด็กคือแบบนี้เรียงลงมาจะเห็นหนึ่งโอ้หนึ่งไปไหนเป็นสองสามสี่ห้าห้าโอเคหกเจ็ดอันนี้คือรหัสของ3456ของเมนูอาหารของร้านเราใช่ไหมคะที่เราพิมพ์ไปเมื่อตะกี้นี้อันนี้คือโชว์แบบเด็กนะเรียงลงมานะคะแบบนี้นะแล้วถ้าแบบเทเบิลล่ะเทเบิลจะเหมือนตัวอย่างนะคะอาจารย์กุ้งคลิกให้ดูเราดูตัวอย่างข้างๆนะแกลเลอรี่แบบดีเทลคือเราเห็นแบบไหนอะยูเซอร์ลูกค้าถ้าเขาเข้ามาในแอปเขาก็จะเห็นเหมือนที่เราเห็นนะคะแมปแผนที่นะแบบชาร์ตนะคะชาร์ตแดชบอร์ดฟอร์มการ์ดเลือกอะไรสวยสุดเลือกเด็กเพราะว่าจะเห็นภาพรวมนะคะนี้เราไม่เอาเราลบถ้าเราลบไปแล้วว่าเลขก็จะไม่ได้รันใหม่นะคะเลขก็จะแหว่งไปอาจารย์กุ้งอาจจะลบของรายการแรกใช่อาจารย์กุ้งอาจจะลบของรายการแรกออกไปนะคะเขาก็เลยรันเป็น1,002นะคะ1,2,3,4,5ไปเรื่อยๆตรงนี้คือเราเพิ่มข้อมูลแอดข้อมูลในหน้า UX นะคะในหน้า UX นะคะในหน้าเมนูนะเราทำหน้าไหนเราแอดหน้านั้นนะคะเดี๋ยวจะมีหน้าเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะแล้วหลายท่านเนี่ยก็จะเริ่มแบบสะสมสับสนนะคะไม่ใช่สะสมสับสนเพราะว่าเริ่มเยอะแล้วเพราะฉะนั้นจันกุ้งก็จะย้ำเรื่อยๆนะมา UX นะเราทำความสวยงามของหน้าตานะคะมาเราทำหน้าไหนเราคลิกหน้านั้นตอนนี้อยู่หน้าเมนูหน้าเมนูเชื่อมกันกับดัตต้าเบสเมนูนะคะ View Type คือโชว์แอปพลิเคชันโชว์แบบเด็กแล้วตรงนี้คืออะไรหรือนี่สลับตำแหน่งสลับตำแหน่งได้ตรงนี้นะคะถ้าเราบอกว่าไม่อยากให้โชว์เยอะแยะเลยมาซ่อนได้นะคะซ่อนก็คือเลือกแบบเป็นแบบเมนูเลือกแบบเมนูนะคะก็จะมาอยู่ตรงนี้นี่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะติดต่อคืออันนี้นะคะหน้าที่สองให้เราสร้างคือเมนูเนาะหรือถ้าจะให้โชว์หมดนะคะก็กดเลือกตำแหน่งแบบนี้มาตรงในส่วนแบรนด์นะคะในส่วนของแบรนด์จะมีธีมให้เลือก2ธีมเนาะธีมไลท์กับธีมดาร์กนะคะตรงนี้เห็นตัวอย่างเนาะแล้วก็primary color จะให้ดูตัวอย่างนะคะอาจารย์กุ้งเลือกสีม่วงตรงขวานี่ก็เปลี่ยนเป็นม่วงละสีแดงตรงไอคอนนะคะก็เปลี่ยนเป็นสีแดงตรงนี้คือสีนะคะเมนูในหน้าแอปพลิเคชันแล้วก็แอปโลโก้ตรงนี้นะคะที่เขามีให้เราสามารถใส่รูปภาพของเราโลโก้ของเราเองได้นะคะแต่ในเบื้องต้นให้เลือกตามที่เขามีไปก่อนนะคะ Launch Image นะคะก็คือภาพแสดงพื้นหลังด้านหลังนะคะเดี๋ยวจันกุ้งลองเลือกอันนี้เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเนาะแล้วก็ background image นะคะลองเลือกเลือกไปก่อนเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างอ๋อนี่นี่ขึ้นมาแล้วขวามืออันนี้คือ background image นะคะตรงนี้เป็นแบบจุดโชว์แบบโอเคเห็นชัดตรงนี้เห็นชัดลงมา header footer

เตอร์นะคะเฮดเดอร์คือด้านบนเลยฟุตเตอร์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างโชว์วิวเนมอินเฮดเดอร์ถ้าเราเปิดล่ะปึ๊บเขาก็จะขึ้นมาตะกี้ไม่มีนะคะตะกี้ไม่มีอ่ะปิดก่อนมีคำว่าเมนูนะคะตรงแฮมเบอร์เกอร์เมนูตรงนี้นะเดี๋ยวจันกุ้งลองปิดสวิตช์หายไปนะคะตรงนี้นี่ติดต่ออย่างนี้นะคะโชว์โลโก้อินเฮดเดอร์โลโก้คือเลือกโลโก้โลโก้คือเลือกโลโก้จากที่เขามีให้นะคะซึ่งเราสามารถเพิ่มได้นะคะถ้าเราเพิ่มเราก็ต้องมาอยู่ในส่วนของคอสตอมแล้วก็ใส่ลิงก์ตรงนี้นะคะก็จะได้โลโก้ที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวครั้งต่อๆไปนะน่าจะได้พาเปลี่ยนนะคะเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เลือกตามที่เขามีให้ก่อนนะคะตรงนี้เอาเป็นสีนี้แล้วกันนะคะโอเคอันนี้ก็ฟ้าแจ่มเอาไม่มีไหมเอาไม่มีตะกี้พามาตรงนี้นะคะ header and footer โชว์เนมโชว์เนมคือตรงนี้นะอันที่สองโชว์โลโก้นี่โลโก้ขึ้นมาแล้วอันที่สาม hide menu and search button ซ่อนเมนูและ search button นะคะ search button คือแว่นขยายตรงนี้นะคะเดี๋ยวปิดให้ดูหายไปแล้วนะคะอย่าปิดนะคะอันนี้เดี๋ยวถ้าเมนูหายเดี๋ยวจะหาหน้าอื่นๆไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนาะอย่าปิดเลยนะคะสองอันแรกถ้าต้องการจะแสดงก็เปิดเอาไว้แบบนี้นะข้างล่างอีกสไตล์นะคะตอนนี้อยู่ตรงนี้แจ่มว้าวเลยเนาะสไตล์นะคะหมูร้านเบเกอรี่สีอื่นมีไหมเลือกสีอื่นได้ร้านเบเกอรี่ color minus cancel ร้านเบเกอรี่อาจารย์กุ้งสีชมพูยกตัวอย่างนะคะเลือกโหมดชมพูพาสเทลยกตัวอย่างเอ๊ะแต่โลโก้สีเขียวไหมตรงนี้ปรับสีได้โลโก้น่าจะสีเขียวถ้าโลโก้เรามีสีหลักๆสีอะไรอะค่ะเราเลือกสีให้มันลิงก์กันอันนี้มาเปลี่ยนที่หลังได้ตลอดนะโอเคเสร็จแล้วอย่าลืมอะไรนะลองอันนี้โอ้แสบตาค่ะเขียวไหนดีเบอร์เกอรี่ไหมนะฉันกุ้งเปลี่ยนสีก่อนหรือจะเป็นเขียวนี้โอเคโลโก้จะมีเขียวๆนะถ้าจำไม่ผิดไปดูโลโก้โลโก้ทำไว้เมื่อตะกี้เลือกอันไหนไปโลโก้หายไปแล้วมันไม่ไรจันกุ้งมีโลโก้หลายอันถ้านี้จะเป็นสีชมพูแบบนี้ได้เลือกสีให้ลิงก์กับโลโก้นะคะงานจะได้ออกมาดูเป็นแพทเทิร์นเดียวกันโอเคตั้งค่าตรงนี้แล้วอย่าลืมกดเซฟนะคะอย่าลืมกดเซฟโอเคเราได้หน้าติดต่อแล้วนะคะแล้วก็หน้าเมนูนะคะทำถ้าใครสองหน้านี้ทำได้ด้วยตัวเองถ้าเกิดตรงรายละเอียดนะคะส่วนที่เราใช้งานเนี่ยยาวลงมาเราคลิกครั้งหนึ่งนะเขาก็จะซ่อนขึ้นไปนะคะทำให้เรามีพื้นที่เหลือนะคะอันนี้ตรงนี้คือคำสั่งแบรนด์นะแบรนด์ก็คือเลือกโหมดอย่างนี้นะคะสีอ้อเหลืองก็สวยนะคะตรงนี้เลือกโลแอปโลโก้นะคะเลือกโลโก้ที่มีให้ก่อนนะแล้วครั้งต่อไปค่อยเปลี่ยนเป็นโลโก้ตัวเองนะคะเปลี่ยนเป็นโลโก้ตัวเองเพราะขั้นตอนจะหลายขั้นตอนนิดนึงอันนี้พื้นหลังนะคะอันนี้ตรงนี้อาจารย์กุ้งยกเลิกไปแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นสีขึ้นมาสีเขาดูเดี๋ยวดูเนี่ยสีจะเป็นแบบนี้นะเรากดดูได้ฉันกุ้งแบบไม่เอาดีกว่านะตรงนี้ก็เลือกรูปแบบที่ต้องการเสร็จแล้วกดเซฟเซฟไปเซฟแล้วเซฟอีกนะเดี๋ยวลืมว่ายังไม่เซฟหรือเปล่านะคะตอนนี้เราได้เท่าไหร่กี่หน้าแล้วสองหน้าแล้วนะคะสังเกตกลับมาที่ Google Sheet ก่อนนะคะสังเกตว่าทำไมมีตัวหนังสือเพิ่มขึ้นมาล่ะมาจากที่ไหน
ถ้าเกิดฟังอธิบายตอนที่แล้วนะคะที่จังกุ้งเล่าคุณสมบัติของแอปชีตให้ฟังเนี่ยว่าเขาจะมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยคำว่าเรียลไทม์หมายความว่าตะเกียที่อาจารย์กุ้งสาธิตให้ดูนะคะกดเพิ่ม add เพิ่มรูปเพิ่มชื่อนะคะรหัสเพิ่มรายละเอียดเพิ่มราคาอ๋อตรงนี้ไม่ได้โชว์ราคาใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้โชว์ราคาเดี๋ยวไปตั้งค่าเพิ่มตรงนี้ตั้งค่าตรงนี้รูปภาพตั้งค่าได้ด้วยว่าต้องการรูปเล็กรูปสี่เหลี่ยมอันนี้ full image คือรูป full image นะคะพอดีเป็นพื้นหลังสีขาวนะก็เลยไม่เห็นความแตกต่างแล้วก็จะมี round image คือรูปกลมทรงกลมนะคะอันนี้เมนูใช่ไหมคะเดี๋ยวจะกุ้งทำให้ดูเมนูอาหาร table

ตรงนี้ก็ได้ถ้าเลือกเรารูปจะเป็นวงกลมแบบนี้นะถ้าจะเลือกวงกลมได้เราต้องอยู่ที่เด็กนะคะอยู่ที่เด็กถ้าอยู่ประเภทอื่นๆจะไม่มี3รายการนี้ให้เลือกนะคะจุดสังเกตนะเราต้องอยู่เด็กนะคะแล้วก็มาเลือกเราก็จะเป็นรูปวงกลมถ้า full image รูปออริจินอลเต็มสแควร์รูปสี่เหลี่ยมนะคะพอดีอันนี้มันเป็นพื้นหลังสีขาวเนาะเลือกไปก็จะไม่เห็นความแตกต่างนะคะอ่ะทีนี้เรียงนะคะเรียงอาจารย์กุ้งเลือกอะไรไปเนาะเอาใหม่ซิเด็กโอเคให้โชว์อะไรราคาราคาขึ้นมาแล้วตรงนี้นะคะimage shape คือไซส์เนาะสแควร์สี่เหลี่ยมลาววงกลม full image ก็คือรูปเต็มต้องอยู่ที่เด็กนะบอกอีกทีนึงนะเดี๋ยวหาไม่เจอแล้วก็มา image shape รูปทรงของรูปภาพนะคะ primary header จ้องการให้โชว์อะไรก่อนตรงนี้ขึ้นอัตโนมัติว่าลำดับที่ auto นะคะอันนี้เป็น auto ลำดับที่เปลี่ยนได้ไหมลองเปลี่ยนรูปภาพลองเปลี่ยนราคาคือตำแหน่งไหนอ๋อตำแหน่งข้างบนนี้นะ primary header บนสุดนะคะถ้าเราอยากจะให้โชว์อะไรก็จะซ้ำกันเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้เป็น auto auto คือรหัสสินค้านะคะรายละเอียดขาดอะไรขาดราคาอยู่ฝั่งนี้ราคาหน่วยเป็นดอลลาร์อ๋อหน่วยต้องเป็นบาทนะคะแต่ต้องไปแก้ไขหน่วยครั้งหน้าแล้วอันนี้ทำเสร็จแล้วอย่าลืมกดอะไรกดเซฟนะคะถ้าไม่เซฟนี่ก็กลับไปคืนสภาพอันนี้กลับมาดูไซส์โมบายนะจะได้ไซส์นี้นะคะถังขยะลบจริงนะคะรูปดินสอคือแก้ไขนี่ก็จะกลับมาแก้ไขเปลี่ยนรูปได้นะคะแก้ไขนะไม่ได้เข้าไม่ได้เพิ่มนะคะแก้ไขพิมพ์ผิดพิมพ์ใหม่ได้ใส่ราคาผิดใส่ราคาใหม่ได้เสร็จแล้วกดเซฟถ้าแก้ไขผ่านหน้า UX ตรงนี้และกดเซฟนะคะข้อมูลข้างในที่เชื่อมกันนะคะก็จะทำการอัปเดตนะคะเค้กคัพต้องเป็นคัพเค้กเนาะเจอตัวอย่างเลยต้องแก้คัพเค้กหายไปไหนแล้วอยู่ที่เมนูใช่ไหมคะเค้กคัพไม่มีนะคะต้องเป็นคัพเค้กกดดินสอนะคะแล้วก็แก้เสร็จแล้วกดเซฟกดเสร็จแล้วกลับกดเซฟเสร็จแล้วกลับไปที่ Google Sheet นะคะกดรีเฟรชสลับกลับมาเป็นคัพเค้กเรียบร้อยแบบเรียลไทม์คุณสมบัติของแอปชีทนะคะก็คือการทำงานแบบเรียลไทม์นะคะเหมือนที่อาจารย์กุ้งทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะเพราะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันพบกันในตอนที่10นะคะสวัสดีค่ะ

0: ับอากาศเมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
1: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาถังสารทำความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่สายไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
0: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
1: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่ม

เข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกรดเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกรดสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิด

คครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกรดมันก็จะขึ้นนะครับนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกรดฮะเกรดทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกรดทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกรดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกรดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะฮะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกรดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกรดทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกรดทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

0: ต้องขอบคุณทั้ง5คนนะคะที่วันนี้มาออกรายการกับครูอุ๋มนะคะวันศุกร์เสวนานี่วันศุกร์นี้สะกดแบบนี้นะวอแหวนมหันอากาศนอหนูแล้วก็สอเสือสระอุขอไข่วันศุกร์เสวนาแต่ชวนคุยกันแบบนี้คือพอเวลาพูดถึงความสุขเอาแค่ความสุขก่อนนะพอเวลาพูดถึงความสุขพวกเรานึกถึงอะไรบีมก่อน
1: พูดถึงสิ่งที่แบบว่าทำให้เรารู้สึกสดชื่นหรือว่า
0: สดชื่น
1: ใช่
0: พี่อ้อยครับ
2: ความสุขก็คือแบบว่าสิ่งที่ทำให้เราสนุกสนาน
0: สนุกสนานค่ะการ์ดลูกความสุข
3: อยู่กับสิ่งที่เรารักครับ
0: อยู่กับสิ่งที่เรารักพี่ต้นค่ะ
4: ก็จะรู้สึกกับพี่กระเป๋าครับถ้าแบบว่าเราสนุกกับมันอะเราเลยมีความสุขกับมัน
0: เดี๋ยวครับ
5: ทำให้หัวเราะและยิ้มได้ครับ
0: หัวเราะและยิ้มได้โอเคสิ่งที่พวกเราพูดถึงเนี่ยบางทีมันก็เป็นแบบเป็นถ้าตีความออกมามันก็อาจจะเป็นกิจกรรมก็ได้หรือจะเป็นผู้คนใช่ไหมหรือจะเป็นอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะอยากให้ทุกคนช่วยแนะนำตัวก่อนกันละกันเนาะเริ่มจากดิวก็ได้ลูก
5: ครับผมอัครพลนะครับตางามชื่อเล่นชื่อดิวครับ
0: ค่ะ
5: อยู่สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ครับ
0: ค่ะปีอะไรลูกชั้นปีอะไรเลย
5: ปี3ครับ
0: ปี3ค่ะ
5: ขี้ขออภัยได้ไหมครับพอดีสาขาวิทยาการและคอมพิวเตอร์ครับ
0: วิทยาการคอมพิวเตอร์ลูกหรอ
4: ผมก็นายนวพลมณีกันนะครับชื่อเล่นชื่อเติ้ลมาจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์อยู่ปี3เหมือนกันครับ
0: ค่ะการ์ดลูก
6: ส่วนผมนะครับชื่อนายวสินหาสาสีนะครับชื่อเล่นชื่อการ์ดอยู่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เหมือนกันครับ
0: ค่ะน้อยค่ะ
7: ครับผมชื่อนายรัตพงศ์เต่าแก้วครับชื่อเล่นชื่อออยอยู่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับอยู่ชั้นปีที่3
0: ปี3เหมือนกันสุดท้ายบีมลูก
8: ครับผมนายวัฒนากิ่งใสครับชื่อเล่นชื่อบีมครับมาจากวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อยู่ชั้นปีที่3วันนี
0: ้ค่ะทั้งหมดนี้ชอบสีเทานะคะก็จากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคืออุ๋มก็จากคณะศิลปศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิพวกเราอยู่ในศูนย์เดียวกันก็คือศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตราเราจะมาพูดกันในวันศุกร์เสวนาซึ่งเมื่อกี้พวกเราได้พูดถึงแล้วว่าความสุขมันคืออะไรแต่ที่อยากจะแชร์ให้ฟังวันนี้ที่พวกเรา5คนเนี่ยอาจจะแชร์ให้ฟังวันนี้เนี่ยมันจะเป็นความสุขอีกรูปแบบนึงที่ก็ไม่รู้แหละว่าพอเราพูดถึงสิ่งเนี้ยมันจะเป็นความสุขได้หรือเปล่าคือสิ่งนั้นคือความตายค่ะพอพูดถึงความตายทุกคนรู้สึกยังไงบ้างบีมลูก
1: รู้สึกก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับ
0: เศร้าลูกออยล่ะลูก
2: รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แบบชวนเศร้าชวนหม่นหมอง
0: หม่นหมองเนาะกัดล่ะ
3: ความทุกข์ครับ
0: ความทุกข์โอเคเติ้ลหรอก
4: ก็เศร้าล่ะครับเพราะมันความตายอ่ะมันยังไงอ่ะมันก็ไม่พ้นความเอ้ยความเศร้าอยู่ดีครับเพราะคนเราจากไปอ่ะ
0: จากไปใช่เพราะมันเป็นการจากไปพี่ดิวล่ะลูก
5: รู้สึกกลัวครับ
0: กลัวเนาะ
5: กลัวใช่รู้สึกกลัว
0: โอเคเดี๋ยวจะถามเจาะลงไปแต่จะบอกกับทุกคนอย่างนี้ครูอุ๋มจะสมมุติคือนี่เป็นเหตุการณ์สมมุติเนาะมันอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ใช่เรื่องจริงแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงครูก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเกิดความตายขึ้นมาใช่ไหมเราก็อาจจะแบบกลัวเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะหลายๆอย่างก็เอาเป็นว่าณตอนนี้เป็นเรื่องสมมุติกันละกันสมมุติว่าพวกเราอ่ะจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ความตายแต่เป็นตัวของพวกเราเองนั่นแหละที่ต้องตายไปเราอยากจะเป็นผู้ที่กำลังจะตายภายในกี่วันกี่เดือนดีเอาสัก3เดือนไหมสมมตินะยังมีเวลาเนาะยังมีเวลา3เดือนก็แล้วกันถ้าหากว่าพวกเราจะต้องเป็นผู้ที่กำลังจะตายภายใน3เดือนเราจะบอกใคร

0: บอกเรื่องนี้เนาะกับใครเป็นคนแรกเอลเลอร
1: ์บอกครอบครัวครับที่บ้าน
0: ครอบครัวเลือกคนเดียว
1: พ่อครับ
0: คุณพ่อทำไม
1: เพราะเป็นคนเดียวที่ดูแลผมมาตั้งแต่เกิดอะครับ
0: ในบ้านมีกันกี่คนลูก
1: มีย่ากับพ่อครับถ้าบ้านผมนะ
0: มีญาติด้วย
1: ย่าย่า
0: คุณย่าก็คือคุณแม่ของคุณพ
1: ่
0: อ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเราก็คือได้รับการอุปการะโดยคุณพ่อคนเดียว
1: ใช่ครับ
0: ดิจะบอกคุณพ่อด้วยคำพูดยังไง
1: ก่อนตายแล้วครับ
0: ไม่อะบอกแบบประโยคแรกเลยอะซึ่งเรากำลังจะบอกข่าวเขาใช่ไหมว่าเนี่ยเรากำลังจะตายภายใน3เดือนด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้ดิวจะพูดยังไง
1: บอกรักเขากับขอโทษเขาอะครับ
0: รัก
1: ที่ทำมาก็มีเรื่องไม่ดีอยู
0: ่รักขอโทษแล้วก็ขอโทษในสิ่งที่ทำไปที่ไม่ดี
1: ใช่ครับ
0: ไม่อยากที่จะแบบว่าพูดเรื่องอื่นเลยเหรอเอาเป็นแบบรักขอโทษอย่างเดียวเลยใช่ไหม
1: ใช่ผมนึกเรื่องอื่นไม่ออกเลย
0: นึกเรื่อง
1: รักเขามาก
0: รักเขามากดูสิคุณพ่อดูอยู่นี่คงจะแบบว่าภูมิใจเนาะในตัวลูกอ่ะต้นบ้างลูกต้นบอกใครเป็นคนแรก
2: บอกคุณแม่ครับ
0: คุณแม่เพราะอะไรคะ
2: สนิทกับแม่มากกว่าพ่อครับส่วนมากพ่อเขาจะดุแล้วเขาก็จะตีแล้วเลยไม่ค่อยสนิทกับเขา
0: เรากลัวพ่อใช้คำนี้ได้เนาะ
2: ครับ
0: แล้วไม่กลัวแม่เหรอตั้งแ
2: ต่แม่ก็มีตีอยู่บ้างครับแต่แม่จะใจอ่อนมากกว่าพ่อ
0: เขาใจอ่อนเวลาเขาใจอ่อนเขาทำไงกับเรา
2: ก็แบบว่าบางอย่างแบบพ่อแม่ทำเงี้ยแต่พอพ่อไม่อยู่แม่ก็จะให้ทำ
0: แบบนั้นเราเลยชอบแม่มากกว่า
2: ครับ
0: ประโยคที่เราจะพูดกับแม่เพื่อสื่อสารว่าเรากำลังจะตายภายใน3เดือนต้นพูดอะไรลูก
2: ก็จะถ้าในหัวตอนนี้ก็จะมีแค่ขอโทษครับแค่นี้เลยครับ
0: สมมติเป็นแม่นะกำลังทำกับข้าวอยู่เอาต้นว่าไง
2: แม่หนูขอโทษนะคะแค่นี้เลยครับ
0: อ้าว อยู่ดีมาขอโทษทำไมนี่มากินข้าวกันอ่ะต้นจะว่ายังไงต่ออีก
2: ก็รู้สึกอยากขอโทษเฉยๆแม่ไม่มีอะไรหรอก
0: แสดงว่าต้นไม่บอกความจริง
2: ไม่กล้าบอกครับกลัวเขาทำใจไม่ได
0: ้ดูสิคำว่าไม่กล้าเรากำลังจะจากไปแล้วลูกเนาะภายใน3เดือนข้างหน้าเราอยู่กับคุณแม่มากี่ปีแล้ว
2: 20ครับ
0: 20ปีนี้20พอดี
2: ครับ
0: อายุ20
2: ครับผม
0: อยู่กับคุณแม่มา20ปีและในปีที่20เรากำลังจะบอกกับคุณแม่ว่าเราไม่ได้ไปต่อกับแม่แล้วเติ้นบอกว่าไม่กล้าบอกลูก
2: ก็ผมก็ไม่กล้าแหละเพราะผมก็กลัวแม่เขาเสียใจ
0: กลัวเขาเสียใจนั่นไงคือสิ่งที่มนุษย์เราเป็นนะฮะก็คือพอถึงณจุดหนึ่งที่เราไม่ใช่คนที่อยู่ต่อไม่ใช่คนที่ถูกเลือกแต่ว่าเราเป็นคนที่ถูกให้ต้องไปจากไปก่อนนี่คือความทรมานของคนที่กำลังจะไปก่อนนะคะอ่ะกัดบ้างลูกกัดเลือกที่จะบอกใครคนเดียว
3: บอกนาครับ
0: ค่ะทำไมถึงเป็นนาลูก
3: เพราะว่าตอนเด็กอยู่กับนามากกว่าพ่อกับแม่อ๋อ
0: แล้วจะบอกคุณนายไงคะ
3: ก็บอกว่าน า
0: บอกไหมบอกไหมว่าเนี่ยจะตายแล้ว
3: บอกครับบอก
0: บอกด้วยนะเหตุผลของกัดทำไมบอกแตกต่างจากเติ้ลเนาะ
3: เพราะว่าผมห่างกับนาประมาณ10ปี
0: เรากำลังจะบอกว่าด้วยระยะห่างของอายุที
3: ่
0: ไม่มากเลยทำให้เราสนิท
3: ครับ
0: พูดยังไงจะพูดกับน้ายังไง
3: น้าผมจะใกล้จะตายแล้วนะฝากดูแลพ่อกับแม่ด้วย
0: ดูสิกำลังจะจากไปแต่ก็ยังห่วงคนข้างหลังอยู่เลยไม่ห่วงหรอว่านี่กำลังจะตายแล้วนี่ขอเงินไปซื้อรองเท้ามีไหมฮะความคิดไม่เลยแต่ตอนนี้ซื้อกระจายไปก่อนนะคะใช่ไหมลูก
1: คร
0: ับพี่อ้อยบ้างขอบคุณค่ะอ้อยบอกใคร
4: บอกแม่ครับ
0: คุณแม่พูดยังไงแม่สับหมูอยู่
4: ผมอยากจะบอกว่าผมรักแม่มากครับ
0: อยู่ดีๆมาบอกรักเหรอลูก
4: ครับ
0: แล้วมีอะไรบอกต่ออีกไหม
4: ผมจะบอกแม่ว่าผมอาจจะดูอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนครับผมอยากให้แม่ดูแลตัวเองและคนอื่นในครอบครัวให้ดีๆครับ
0: ออยพูดได้ยาวมากลูกออยสามารถพูดได้ยาวได้ขนาดนั้นเลยในสถานการณ์นั้นใช่มั้ยคิดว่าทำได้ไหม
4: อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
0: หนูเดาไหมว่าพอเราบอกว่าเรากำลังจะตายยังไม่ทันอธิบายนะคุณแม่จะมีอาการยังไง
4: คุณแม่น่าจะมีอาการตกใจ
0: ตกใจ
4: ครับ
0: ตกใจถึงขั้นไหนที่เราคิดไว
4: ้คุณแม่อาจจะแบบว่าถึงขั้นแบบเศร้าไปเลย
0: โอเคเดี๋ยวจะมีคำถามต่อไปอ่ะเชิญบีมก่อนลูกบีมเลือกที่จะบอกใคร
5: ก็น่าจะบอกยายครับ
0: ค่ะ
5: ยายก็เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เกิดแทนแม่ก็ไปทำงานอะไรอย่างครับผม
0: ค่ะบอกยังไง
5: ก็จะบอกว่าผมอาจจะไม่อยู่แล้วนะครับอีก3เดือนผมอาจจะอยู่ไม่เกิน3เดือนแล้วก็เสียใจครับก็เสียใจที่ไม่ได้ดูแลจนถึงยายเสียอะไรเงี้ยก็เสียใจครับที่ไปก่อนเขาไม่ได้เลี้ยงดูเขาอะไรครับ
0: เราจะพูดกับยายแบบนี้เลย
5: ใช
0: ่กลัวไหมว่าพอบอกไปแล้วเนี่ยเขาจะตกใจแล้วไปก่อนเรา
5: ก็จะค่อยๆบอกรู้สึก
0: ค่อยๆบอก
5: ใช่ไม่ได้บอกมุมบ้าม
0: แต่ยังไงแล้วคนที่เลือกบอกความจริงก็คือต้องบอกอยู่ดีถูกไหม
5: ใช่ครับ
0: งั้นแอบถามเติ้ลเติ้ลคะเติ้ลไม่ได้บอกความจริงลูกเติ้ลจะบอกตอนไหนของ3เดือนที่เหลืออยู่หรือไม่บอกเลย
2: ไม่บอกเลยครับ
0: ไม่บอกเลยเติ้ลจริงป่ะเนี่ยงั้นแปลว่าวันสุดท้ายของเราก็คือทำเหมือนปกติเลยไม่มีอะไรอย่างนั้นใช่มั้ย
2: ครับ
0: งั้นห่วงเวลาพวกเราลองนึกฟังคุยดีนะห่วงเวลาจากที่เราไม่บอกเอาใหม่จากที่เรารู้ความจริงตัวเราเองเนาะรู้ความจริงว่าเราอ่ะจะเป็นผู้ที่กำลังจะตายภายใน3เดือนห่วงเวลาจากที่เรารู้จนถึงวันสุดท้ายของเราเนี่ยหนูว่าใครทรมานที่สุดต้นว่าใคร
2: ก็ถ้าเป็นตัวเลือกของผมที่ผมเลือกว่าจะไม่บอกใครก็คงเป็นตัวผมเองนะครับ
0: ตัวลูกนะ
2: ครับ
0: ทรมานอ่ะพี่ดีกว่า
1: ผมตัวเองเหมือนกันครับ
0: ตัวเองเพราะอะไร
1: เพราะรู้เป็นคนแรกว่าตัวเองจะตายมันก็รู้สึกหดหู่อยู
0: ่หดหู
1: ่กลัวด้วยหลายอย่างครับใช
0: ่ดิวยังไม่อยากตายใช่ไหม
1: ยังครับ
0: ยังความรู้สึกของคนที่ยังไม่อยากตายนะทุกคนเป็นยังไงถามเดียวกัน
1: รู้สึกลนมั้งครับ
0: ลนเนาะ
1: พอรู้จะตายอีกไม่นานก็ทำตัวไม่ถูก
0: ทำตัวไม่ถูกค่ะเต้นละลูก
2: ก็คงเหมือนกันนะครับก็คงทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะทำอะไร
0: ไม่รู้จะทำอะไร
2: ก็คงแล้วจะแบบนั่งคิดอยู่กับตัวเองทำไมต้องเป็นตัวเองด้วยที่อีก3เดือนต้องจากไป
0: สมมุติถ้าเลือกได้ล่ะมีพรข้อหนึ่งเขาให้ขอบอกว่าไม่ต้องรอถูกลอตเตอรี่พรเนี้ยให้ได้เลยเลือกได้ว่าเราอ่ะจะต้องไปตามเวลานั่นแหละคือ3เดือนกับอีกแบบนึงคือเรายังไม่ต้องไปไม่ต้องตายหรอกแต่ว่าเราอาจจะกลายเป็นผู้ป่วยที่แบบว่าระยะแบบคือระยะหนักอะไรอย่างเงี้ยต้องให้คนดูแลกัดจะเลือกอะไร
3: เลือกตายไป
0: ตายไปเลย
3: ครับ
0: แต่เมื่อกี้พวกเราบอกไม่อยากตายคราวนี้เลือกตายไปเลยเพราะอะไร
3: เพราะว่าเขาจะได้มีเวลาเสียใจน้อยลงครับ
0: จะได้มีเวลาเสียใจน้อยลง
3: ใช่ครับ
0: งั้นแปลว่าเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราป่วยหนักยังไงมันต้องตาย
3: ใช่
0: หรือต่อให้ไม่ป่วย

0: ตอนนี้ไม่มีใครป่วยถูกไหมต่อให้ไม่ป่วยลูกต้องตายไหมตายลูกเวลาที่เรานึกถึงความตายแล้วเราวางแผนกับมันมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองฟังออยดูหน่อยออยครับอยากให้ออยลองวางแผนหน่อยวางแผนเดี๋ยวนะวางแผนว่าถ้าออยกำลังจะตายภายใน3เดือนเริ่มต้นอย่างแรกก่อนออยต้องเขียนจดหมายหรือเขียนโปสการ์ดก็ได้อะโปสการ์ดเพราะเราเคยสัมผัสโปสการ์ดกันไหมยุคนี้บ่อยๆไม่เคยแล้วถ่ายก็ได้หรืออ่ะจดหมายเขียนได้หนึ่งบรรทัดและเลือกได้คนเดียวว่าจะเขียนให้ใครออยเลือกใคร
1: เขียนให้แม่ครับ
0: เขียนให้คุณแม่ถามได้ไหมจะเขียนหนึ่งบรรทัดนั้นน่ะเขียนว่าอะไร
1: ในหนึ่งบรรทัดนั้นผมจะเขียนว่าก็ฝากให้แม่และคนในครอบครัวดูแลตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ฝากบอกทุกคนด้วยว่าผมรักทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตครับ
0: บีมลูกบีมเขียนถึงใคร
2: ผมก็จะเขียนถึงแม่ครับ
0: คุณแม่เหมือนเดิม
2: ใช่
0: ก็คือเป็นคนแรกที่เราบอกแหละเอ๊ะใช่ไหมไม่สิบีมเลือกใครนะ
2: แล้วคุณยาย
0: คุณยายเอาแต่คราวนี้เขียนถึงแม่เหรอ
2: เพราะคุณยายอ่านหนังสือไม่ออก
0: โอเคแล้วถ้าสมมติว่ายายอ่านหนังสือออกจะเขียนถึงใคร
2: ก็จะเลือกถึงยายครับ
0: ก็ถึงยายเนาะอ่ะสมมติว่ายายอ่านหนังสือออกแล้วกันเขียนถึงยายอยู่ดีแหละ
2: ครับ
0: เขียนว่าอะไร
2: ก็จะเขียนว่าก็รักมากนะครับรักมากๆก็ขอโทษที่ทำให้เสียใจบางเรื่องที่แบบทำตัวไม่ดีอะไรแล้วก็ขอบคุณที่เลี้ยงมาจนถึงวันนี้อะไรครับก็ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะครูถามได้ไหมเวลาที่คือมนุษย์อะเนาะธรรมชาติของมนุษย์ตามที่เราเรียนวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปิดรับได้ทั้งความดีและความชั่วถูกไหมดังนั้นเนี่ยมันเลยมีภาวะที่เราเลือกที่จะทำสิ่งที่ดีและเราก็เลือกที่ในบางครั้งเราทำและเราก็รู้อะว่ามันจะไม่ดีถูกไหมถึงระยะที่เราอะจะต้องตายจากโลกนี้ไปทำไมเราถึงเต็มไปด้วยคำที่บอกกับโลกใบนี้หรือคนที่เรารักว่าขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณและขอโทษนะขอโทษขอโทษเป็นเพราะอะไรอะฟังในมุมของกัดบ้างหรือเป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงแบบเราถึงขอบคุณขอโทษเขาในช่วงเวลาที่เรารู้แล้วว่าเราจะไปละ
3: เพราะว่าเรารู้สึกผิดเขาร
0: ู้สึก
3: ผิด
0: งั้นตอนนั้นตอนที่เราเลือกทำคงไม่ได้บอกคงไม่ได้ต้องมาเล่ากันนะเนาะว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างนะฮะแต่ตอนที่เราเลือกทำเราทำไปด้วยอะไรอ่ะทั้งที่เรารู้ว่ามันผิด
3: ด้วยอารมณ์แล้วก็ตามเพื่อนด้วยครับ
0: คือจะบอกว่ามนุษย์เนาะยิ่งแบบเราอยู่ในช่วงวัยรุ่นพวกเรายังอยู่ในช่วงวัยรุ่นอยู่วัยรุ่นก็คือแบบสิ่งสำคัญของเราคือเพื่อนถูกปะ
3: ใช
0: ่แล้วก็ในที่นี้มีใครมีแฟนบ้างคะเงียบกริบเลยนะคะ โอเคก็มีแฟนมีเพื่อนนั่นแหละนะคะใช่ไหมวัยรุ่นจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เผลอพลั้งที่จะทำสิ่งไม่ดีลงไปบ้างเพราะเหตุผลนั้นตามที่กัดบอกเนาะงั้นครูถามแต่ทำไมพอให้เขียนจดหมายหรือให้บอกคนคนหนึ่งที่แบบเลือกได้คนเดียวอ่ะบอกเป็นคนแรกว่าเรากำลังจะไปแล้วแล้วเราห่วงเขาอ่ะทำไมไม่มีรายชื่อเพื่อนกับแฟนเลยอ่ะลูกอาถามเติ้ลเพราะอะไรคะ
4: เพราะเราผูกพันกับแม่มากกว่าเราอยู่มาตั้งแต่เด็กแล้วเขาเป็นคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เราเกิดเลยครับนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงเลือกบอกคนในครอบครัว
0: ค่ะหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเราพังเพราะคนนอกครอบครัวถูกไหม
4: ใช่ครับ
0: ใช้คำว่าพัง แต่ลองมองย้อนกลับมาดีๆนะวันนี้เรากำลังเสวนากันนะคะในรายการวันศุกร์วันศุกร์เสวนาซึ่งวันศุกร์เสวนาเนี่ยจะกระตุ้นเตือนให้กับทั้ง5คนน่ะได้รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรสำคัญในชีวิตเลยถ้าเลือกได้คนเดียวเราก็จะเลือกคนคนนี้แต่กลับไม่ใช่คนที่ทำให้เราพังแล้วพังอีกหลายๆคนที่ผ่านมาในชีวิตพอถึงวันแห่งความสุขของเราเราก็จะไม่ได้คิดถึงผู้คนที่เคยทำให้เราใช้ชีวิตพังมีชีวิตพังอกหักแบบนั้นเลยคุณถามได้ไหมประสบการณ์ที่แย่ๆเลยนะที่แบบผ่านมาอย่างยากลำบากมากแย่มากเลยอ่ะแล้วก็ไม่ใช่ประสบการณ์กับคนที่เราบอกเขาเรื่องเราจะตายเนี่ยเป็นคนแรกนะไม่เกี่ยวนะอย่างใครพูดถึงพ่อพูดถึงยายอะไรตัดออกเอาคนอื่นคนที่ทำให้เราพังอ่ะเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์อะไรเอาเติ้ลก่อนลูก
5: เป็นป้านี่ได้ไหมครับ
0: คุณป้า
5: ก็อันนี้พูดถึงชื่อสถานที่ได้ไหม
0: ได้
5: ก็ตอนนั้นไปอยู่ที่บ้านป้าแล้วเหมือนป้าเขาพูดอะไรแรงๆนี่แหละแล้วผมตอนนั้นด้วยความที่เด็กอยู่น่าจะประมาณป .6 มั้ง
0: ค่ะ
5: ก็อยู่ตอนนั้นพ่อกับแม่ทำงานแล้วอยู่บ้านบ้านไม่มีใครอยู่เขาก็เลยเอาผมไปไว้อยู่กับป้าแล้วทีนี้เหมือนป้าเขาพูดแรงๆอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วผมโกรธป้ามากผมมาห่อผ้าห่มห่อหมอนจากประตูน้ำไปอินจะเดินกลับมาอยุธยาผมเดิน
0: ออกจากบ้าน
5: ไม่ได้หนีเดินออกมาให้เขาเห็นเลยดูแบบเราก็โกรธเขาว่าเขาพูดอะไรผมก็จำไม่ได้อะ
0: ค่ะแต่เราเสียใจ
5: เสียใจมากตอนนั้นแล้วแบบเดินมาแบบพี่วินเขาก็ถามน้องไปไหนน้อง
0: ผมงงๆนะตอนนั้นอายุเท่าไหร่
5: น่าจะ12ป่ะ
0: 12
5: ผมน่าจะว่าน่าจะประมาณนั้นแหละ
0: เราจะเดินทางไกลเป็นครั้งแรกเลย
5: ยิ่งกว่าเดินลูกเสืออีกอาจารย
0: ์แล้วเดินถึงจริงหรอ
5: ไม่ถึงก็เดินไปก็เจอพี่วินถามไปไหนน้องผมก็ไม่ตอบก็เดินต่อไปจนป้าเขาขับรถมาตามก็พร้อมกับไม้แขวนเสื้อแล้วเขาก็ตี
0: เลยนะ
5: ตีเลยแล้วผมว่าแล้วเขาก็พาผมกลับผมว่าไปแล้วก็อยู่ในห้องคนเดียวรอพ่อมาแล้วก็เก็บเรื่องนี้ไม่เล่าให้พ่อฟังจนโตมานึกได้ก็เลยเอาไปเล่าให้พ่อฟังพ่อก็ขำใหญ่เลยพ่อเขาก็รู้จักป้าแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าผมคิดยังไงอยู่ตอนนั้น
0: ทำไมตอนนั้นเราถึงบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบพังมาก
5: ก็ถ้าให้ผมคิดก็คงแบบว่าด้วยความที่เราเด็กอ่ะเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะแล้วเขาก็พูดมามันแรงอ่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเกี่ยวกับพ่อหรือเกี่ยวกับแม่ผมก็จำไม่ได้อ่ะ
0: แต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้นึกถึงเขาในวันที่เราจะไปพบกับความสุขสุดท้ายเลยกลับเป็นอีกคนหนึ่งที่เรานึกถึงก็คือคุณแม่นั่นเองงั้นครูถามใหม่สมมุตินะให้พวกเราบอกว่าดีไซน์โปรแกรมเหมือนเป็นโปรแกรมแบบว่าวาระสุดท้ายของเราอะเนาะคือเรามีเวลา3เดือนถูกไหมแบ่งเป็นเดือนก็แล้วกัน3 2 1ไล่แบบอย่างนี้เลยนะดิวลูกดิวจะสร้างโปรแกรมของดิวยังไง
6: ก่อนตายใช่มั้ยคร
0: ับ ใช่
7: เดือนแรกกับเดือนที่2
0: เอา3ก่อน3เนี่ยคือเป็นเดือนที่เราอยู่ได้อีก3เดือนแล้วก็ไล่ทีละก็คือ2เดือนแล้วก็1เดือนสุดท้ายไล่จาก3ก่อน
7: ถ้า3ก็อาจจะเข้าวัดทําบุญนะครับ
0: เข้าวัดทําบุญแปลว่าดิวจะเข้าวัดทําบุญทุกวันเลยเหรอลูกกับใครอ่ะ
7: พักนึงครับกับที่บ้านครับครอบครัวส่วน2กับ1จะเป็นเที่ยวรอบโลกมั้งครับ
0: กับใครลูก
7: เหมือนเดิมครับที่บ้าน
0: กับที่บ้านเพื่อนมั้ย
7: เพื่อนเพื่อนด้วยก็ได้ครับถ้ามีเพื่อน
0: เพื่อนนะไปกับเพื่อนก็คือเพื่อนเซตไหนก็ได้แต่
7: เส้นนี้ก็ได้ครับ
0: ค่ะจนถึงเดือนสุดท้ายเลยเหรอ
7: ใช่ครับ
0: เที่ยวเที่ยวไหน
7: อาจจะเที่ยวในประเทศก่อนแล้วค่อยไปนอกประเทศ
0: ต่างประเทศดีลูก
7: ครับ
0: ทำไมแฟนทำไมดิวอ่ะถึง

0: โฟกัสไปที่เรื่องเที่ยวเพราะอะไรความเวลาที่เราไปเที่ยวเรารู้สึกไง
1: อะไรนะครับ
0: เวลาที่เราไปเที่ยวเรารู้สึกยังไง
1: รู้สึกผ่อนคลายครับ
0: ผ่อนคลาย
1: หายเครียดหลายๆอย่าง
0: ลูกไม่อยากให้คนข้างหลังเครียด
1: ด้วยครับ
0: แล้วก็ตัวเองก็เครียดด้วย
1: ใช่ต้องไปเที่ยวถึงจะหายเครียดบ้าง
0: หายเครียดความเครียดเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้คนที่กำลังจะตายเนี่ยตายไวขึ้นถูกไหม
1: ใช
0: ่หรือยังไงก็ตายอ่ะรู้ว่าตายอ่ะแต่ตายแบบไม่สุขดังชื่อรายการของเราวันสุขเสวนาเพราะเราว่าพอถึงจุดที่เราจะต้องวางแผนแล้วอะแบบเนี้ยครูเหมือนแบบให้สถานการณ์บังคับถูกไหมว่าแบบสมมติอะสมมติว่าเนี่ยจะต้องตายภายใน3เดือนพอพวกเราได้วางแผนเรื่องเกี่ยวกับความตายมันแตกต่างจากการวางแผนอื่นๆยังไงครูอยากรู้อะเนาะเลยอยากจะถามออยก่อนก็ได้ออยลูก
1: ครับ
0: ออยวางแผนชีวิตอะเนาะที่ผ่านมาก่อนที่จะมาลงสถานการณ์เนี้ยออยวางแผนเรื่องอะไรเยอะที่สุด
2: เรื่องการทำงานในอนาคตครับ
0: การทำงานในอนาคตเราวางแผนไว้ยังไง
2: วางแผนว่าเราจะเริ่มหางานยังไงดีแล้วเราจะพัฒนาตัวเองให้มีงานที่ดีขึ้นได้ยังไง
0: แล้ววิธีการวางแผนของหนูทำยังไง
2: ก็ศึกษาคนที่มีประสบการณ์ครับแล้วก
0: ็ออยคุย
2: นะครับประมาณนั้นครับ
0: ดู YouTube ดู TikTok อะไรพวกนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อันนั้นคือการวางแผนที่เรามองแล้วว่าเอ้ยเราเรียนจบเรามีอาชีพเราอยากจะทำอะไรยังไง
2: ครับ
0: เราวางแผนอย่างนั้นไปเพื่ออะไร
2: เพื่อที่จะให้ชีวิตนี้แบบมีคุณค่ามีความสุขเลยครับแบบไม่ยากลำบากเกินไป
0: การทำงานด้วยตัวเองได้จะทำให้ออยมีคุณค่ามีความสุข
2: ครับ
0: และการวางแผนอันนี้มันต่างจากที่เราวางแผนอื่นๆยังไงอันนี้หมายถึงเนี่ยที่เรากำลังจะวางแผนเนี่ยความตายลูกคือตอนนี้กำลังจะให้ทุกคนวางแผนรับความตายกัดลูกมันต่างจากที่กัดเคยวางแผนอื่นๆยังไงแผนอื่นๆของหนูอะไรต่างๆนานาก็ไม่รู้อย่างออยเขาก็บอกว่าแบบวางแผนเรื่องเกี่ยวกับอาชีพอะไรอย่างเงี้ยของหนูวางแผนอะไรไว้ลูก
3: วางแผนการใช้ชีวิตประจำวันนะครับ
0: ใช้ชีวิตประจำวัน
3: แบ่งเวลาก
0: ินยังไงแบ่งเวลายังไงจะไปไหนจะดูหนังจะอะไรใช่ไหมลูก
3: ใช่ครับ
0: แต่พอเราต้องวางแผนเรื่องความตายของเรามันเป็นยังไงคะ
3: มันรู้สึกเศร้านิดหนึ่งครับ
0: เศร้า
3: ครับ
0: มันจะไม่เหมือนแผนอื่นลูกเนาะมันจะเป็นแผนแบบแผนที่เราแบบวางไปก็เศร้าไปแต่ลูกเศร้าเพราะอะไรเศร้ากับสิ่งที่ทำไปแล้วหรือว่าเศร้ากับสิ่งที่ยังไม่ได้ทำอันไหนมากกว่ากัน
4: ก็คงจะเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้ทำครับ
0: เพราะอะไรล่ะ
4: เพราะยังมีหลายอย่างที่ยังอยากทำครับ
0: เช่น
4: แต่งรถครับ
0: รถอะไรลูก
4: รถยนต์เนี่ยแหละครับรถเก๋ง
0: อ๋อหนูคาดไว้ว่าหนูจะแต่งให้ได้ถึงไหนคะ
4: ก็เอาแค่รอบนอกครับเพราะไม่ลงเครื่องแต่แค่อยากมีแบบว่าแต่งแล้วมีหลายคันครับแบบว่าจอดในโรงรถอะไรเงี้ยเหมือนแบบไอ้ต่างประเทศอเมริกาเขาทำอะไรเงี้ยครับไม่ก็เปิดอู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยเหมือนที่วัยรุ่นอเมริกาเขาทำกันนะครับ
0: ค่ะอันนี้คือที่เราวางแผนไว้เศร้าที่จะไม่ได้ทำมันเราต้องตายก่อนดิวตัวดิวเองดิวผ่านทั้งเคราะห์ดีเอามนุษย์ทุกคนอะเนาะมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะผ่านเคราะห์ดีและเคราะห์ร้ายสลับกันไปถูกไหมหนูว่าครั้งเนี้ยที่ครูสมมติว่าเนี่ยพวกหนูกำลังจะตายภายใน3เดือนอันนี้ถือเป็นเคราะห์ดีหรือเคราะห์ร้าย
1: เคราะห์ร้ายครับ
0: เคราะห์ร้ายนะ
1: ครับ
0: สำหรับดิวนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะอะไร
1: เพราะ จะมีเวลาใช้ชีวิตอีกไม่นานนะครับหลายๆอย่างก็ยังไม่ได้ทำ
0: สมมติว่าถ้าเราไม่ตายไม่มีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นพวกเราใช้ชีวิตยังไง
1: ก็ตั้งใจเรียนให้จบครับแล้วก็หางานไปดูแลครอบครัวต่อครับ
0: วางแผนแบบปกติไปใช่ไหมว่าอ๋อมันก็เป็นตามลำดับขั้นแบบนั้น
1: ครับ
0: บีมลูกกูอยากรู้มุมมองของบีมอ่ะคือถ้าหากว่าให้เทียบกันเนาะระหว่างเสียดายกับเสียใจบีมว่าบีมรู้สึกกับคำไหนมากกว่ากัน
5: เสียดายครับครับเสียดายที่ไม่ได้ทำตามความฝันอะไรหลายอย่างที่อยากทำครับ
0: บีมบอกได้ไหมว่าบีมฝันอะไร
5: ก็อยากไปเที่ยวไปเที่ยวรอบโลกกับครอบครัว
0: รอบโลกเลยเนาะ
5: ใช่
0: เราจะไปประเทศอะไรเป็นประเทศแรก
5: ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่น
5: ใช่
0: เคยไปไหม
5: ไม่เคย
0: ไม่เคยส่วนใหญ่เที่ยวไกลสุดแค่ไหนลูก
5: สระโคราช
0: โคราชแล้วเราตอนนี้เราฝันแล้วว่าเอ้ยเราจะไปญี่ปุ่นแล้วก็แบบเดินทางไปรอบโลกไปกับคนในครอบครัวแต่บิ๊มจะไม่ได้ทำณสถานการณ์ที่เราสมมติขึ้นถูกไหมไม่ได้ทำแล้วคือถ้าไม่ได้ทำแล้วจริงๆอะเนาะบิ๊มจะเลือกทำสิ่งไหนเป็นสิ่งแรก
5: สิ่งแรกสิ่งแรกที่อยากทำ
0: ใช่พอรู้อะพอรู้ว่าเนี่ยแบบจะต้องตายละอีก3เดือน
5: สิ่งแรกที่อยากทำก็คงเป็นอยากกินอาหารที่อร่อยอร่อยที่ไม่เคยกินมาก่อน
0: เรื่องกินใช่ไหม
5: เรื่องกินใช่
0: แล้วปัจจุบันเรากินของอร่อยอยู่ไหม
5: ก็หาได้ทั่วไปครับก
0: ็เออก็กินอะไรก็ได้แบบง่าย
5: ง
0: ่
5: าย
0: แต่พอจะตายแล้วเฮ้ยต้องจัดละของอร่อยนะ
5: ใช่
0: ลูกเลือกอะไรเป็นเมนูแรกคะ
5: หูฉลาม
0: หูฉลามเคยกินไหม
5: ไม่เคยคร
0: ับ ไม่เคย
5: ใช่อ
0: ยากกิน
5: อยากกินมาก
0: ต้องได้กินนั่นคือสิ่งที่เราอยากทำออยลูกออยว่าพอเวลาที่เราใกล้ที่จะไปจากคนที่เรารักแล้วเนาะเรารู้แล้วว่าเออสิ่งสำคัญของเราอ่ะมันคืออะไรที่ผ่านมาออยเสียดายช่วงเวลาไหนมากที่สุด
2: เสียดายช่วงเวลาที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนครับ
0: มีช่วงนั้นของออยด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับมีครับ
0: ภาวะไม่ตั้งใจเรียนตอนนั้นเกิดจากอะไร
2: ด้วยความขี้เกียจแล้วก็มีแบบว่า
0: เล่นเกม
2: ติดเล่นใช่ครับ
0: ติดเลยใช่ไหมลูก
2: ใช่ครับ
0: ทำไมหนูถึงบอกว่าหนูติดเกมอะพฤติกรรมเป็นยังไง
2: ก็แบบว่าสมมติ
0: ความถี่ความถี
2: ่ความถี่คือแบบว่าตื่นเช้ามาก็เล่นเกมทั้งวันครับจนถึงเวลานอน
0: ไม่ได้เรียกความถี่นะครับคือเรียกว่าเป็นไงตลอดเวลา
2: ใช่ครับ
0: แค่หิวก็ลงไปกิน
2: ใช่ครับ
0: ง่วงก
2: ็นอน
0: นอนตื่นมาก็
2: เล่นเกม
0: เล่นเกมเป็นอย่างนั้นอยู่นานไหม
2: ประมาณเดือนหนึ่งได้ครับ
0: เดือนหนึ่งเลย
2: ครับ
0: ความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกยังไงกับตัวเอง
2: ถ้าตอนที่เล่นเกมก็รู้สึกสนุกครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเสียดายเวลาทำไมเราไม่เอาเวลานั้นไปทำอย่างอื่นบ้าง
0: เป็นเพราะว่าเป็นความเพลิดเพลิน
2: ครับ
0: ความสุขที่เป็นความเพลิดเพลินแต่ถ้าหากว่าเป็นความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงจะไม่ทำให้เราย้อนกลับมาเสียดาย
2: ใช่ครับ
0: การลูกช่วงเวลาไหนในชีวิตที่ผ่านมาที่การรู้สึกว่าการชอบที่สุด
3: ช่วงเวลาที่ได้ไปเที่ยวกับที่บ้านครับ
0: ทั้งที่ณวันนั้นที่ไปเที่ยวกันเนี่ยการอาจจะแบบนั่งแอคอยู่คนเดียวไม่ได้สนใจคนอื่นเลยหรืออะไรสมมติแต่จริงๆแล้วเป็นช่วงเวลาที่ลูกชอบที่สุด
3: ใช่ครับ
0: หนูว่าคนในบ้านรู้ไหมว่าหนูชอบที่สุด
3: อาจจะรู้อาจจะรู้ครับ
0: อาจจะเหรอไม่มั่นใจงั้นแปลว่าบางคนไม่รู้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: เพราะอะไร
3: พราะว่าผมไม่ได้แสดงออกให้เขาเห็น
0: ลูกไม่ได้แสดงออกคือทำเป็นเท่ๆแบบว่าไม่แสดงออกวัยรุ่นจะเป็นอย่างนี้บ่อยใช่ไหมลูกโดยเฉพาะวัยรุ่นผู้ชายใช่คือไม่ค่อยแสดงออกว่าเรารู้สึกยังไงกับที่บ้านใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนั่นเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากการมีความสุขเพราะอะไร
3: เพราะอยู่กับที่บ้าน
0: กับอยู่กับที่บ้าน
3: ใช่ครับอยู่ที่บ้านแล้วก็น้องด้วย
0: เขามีความสุข
3: ใช่ครับ
0: ไปเที่ยวที่ไหนกันลูก
3: ไปเที่ยวหมายถึงที่เคยไปหรือว่า
0: ใช่เนี่ยณวันนั้นน่ะที่หนูบอกว่าเป็นวันที่มีความสุขมาก
3: เที่ยวเชียงใหม่ครับ
0: เชียงใหม่
3: ใช่ครับ
0: ไปวัดมั้ย
3: ไปครับ
0: ไป
3: เพราะว่าที่บ้านมีคนแก่ด้วยก็
0: อ
3: ๋
0: อเราก็จะพากันไปพอเวลาที่เราแบบเราไปไหนกับใครเยอะๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราแสดงอาการเบื่อออกมาเรามีช่วงชีวิตช่วงนั้นมั้ยที่แบบเบื่ออ่ะเดี๋ยวถามเติ้ลมีมั้ย
4: มีครับ
0: ช่วงไหนไปกับคนที่เรารักอ่ะใครก็ได้อ่ะแล้วเราก็แสดงอาการเบื่อออกมา
4: ไปเที่ยวใช่มั้ยครับ
0: อะไรก็ได
4: ้อ๋อก็เป็นช่วงที่ไม่ได้ขับรถอ่ะครับตอนที่นั่งอยู่บนรถ
0: หงุดหงิดเลย
4: ไม่ได้หงุดหงิดครับแค่เบื่อเพราะเราไม่มีอะไรทํานั่งอยู่บนรถจะเล่นโทรศัพท์ก็เวียนหัว
0: ก็เมารถ
4: เป
0: ็
4: นเบื่อใช่ครับก็เบื่อตอนนั่งรถกว่าจะถึงอีก
0: นั่นคือช่วงเวลาที่เบื่อ
4: ครับ
0: ไม่ชอบและให้นั่งต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นน่ะหลายๆชั่วโมงเลยเอามั้ย
4: นั่งเบื่อครับไม่คร
0: ับไม่เอาใช่มั้ยงั้นถามใหม่เติ้ลนั่งต่อไปเรื่อยๆหลายๆชั่วโมงเลยแล้วไม่ตายอ่ะเอามั้ย
4: เอาครับ
0: เป็นไงคำถามนี้มันสะท้อนให้เห็นอย่างนี้ลูกว่าถ้าหากว่าเรารู้สึกว่านะตอนนั้นน่ะหรือตอนนี้ก็ได้ถ้าเรารู้สึกเบื่อหน่ายหรือทุกข์ยากกับอะไรก็ตามเนี่ยแต่เราไม่อยากจะอยู่อย่างนั้นแล้วอ่ะเราอยากจะหลุดออกจากตรงนั้นอ่ะกับอีกแบบนึงคือเราทนใช้คำว่าอดทนหรือมันจะมีคำนี้อยู่ขันติธรรมพอเราใช้ขันติธรรมหรืออดทนเนี่ยแล้วเราได้ยังสิ่งที่แบบโอ้มันเกินคาดคือเราได้มีชีวิตต่ออย่างที่ครูบอกเติ้ลว่าเอ้ยทนอย่างนั้นอะไปเรื่อยๆอะทำในสิ่งที่เบื่อแล้วเราได้มีชีวิตต่อเอาไหมเอาดังนั้นถ้าเวลาหนูเบื่อกับอะไรก็ตามอะให้หนูฉุกคิดขึ้นมาแบบนี้ว่าอดทนอีกนิดแล้วเราจะได้สิ่งที่เป็นเนี้ยลูกที่มันทำให้เราแบบโอ้แบบเราได้ในสิ่งที่ต้องการพอรู้ว่าตัวเองจะต้องตายและเรามารู้อีกทีว่าเราจะไม่ตายดีใจไหมดีใจดิใช่ไหมไปบอกแม่บอกยายอีกแบบนึงยายนึกว่ามันอะไรนี่มันกล้องซ่อนไว้ตรงไหนแกล้งเหรอหรืออะไรใช่ป่ะอีกคำถามนึงที่ครูซ่อนคำถามนี้ไว้นานคือครูอยากจะรู้มากเลยอะว่าพวกเรารักใครมากที่สุดในชีวิตอดีตก่อน
1: รักพ่อครับรักพ
0: ่อแล้วเคยมีสักครั้งไหมที่เรารู้สึกว่าพ่อทำอย่างนี้ทำไมพ่อไม่ได้รักเรา
1: ไม่มีเลยครับเขาไม่เคยทำอย่างนั้นเลย
0: สัมผัสแล้วรู้ได้ตลอดเลยว่ามันเป็นความรักที่เราจะไม่ได้จากใครเลย
1: ไม่ได้จากใครเลยครับเขาให้ได้คนเดียวเลย
0: ความรักของพ่อที่ให้เราไหนนิยามให้ทุกคนฟังหน่อยสิลูกเป็นยังไง
1: เขาเลือกที่จะเลี้ยงผมคนเดียวตั้งแต่เด็กซึ่งปัญหาตรงนี้มันมาจากแม่ครับ
0: ซึ่งเราจะไม่ได้พูดถึงตรงนั้นแต่มันคือการที่เราเลือกและไม่ใช่สิค
1: ือ
0: การที่คุณพ่อเลือกมันเลยซื้อใจเราเลยว่าโอ้โหแบบพ่ออุตส่าห์เลือกทั้งที่แบบตัวเองไม่ไหวแต่ก็ไหวจนได้
1: จนถึงทุกวันนี้ก็ยังเลี้ยงดูอยู
0: ่ความรักเนาะความรักของพ่อที่มีต่อลูกหนูล่ะเต้นที่สุดเลยแฟนคนที่หนึ่งสองสาม
4: โอ้โหถ้าอย่างนั้นก็น่าจะเป็นคนที่สามอาจารย
0: ์เอาจริงรักที่สุดในชีวิตลูก
4: เอาคนตัวเองได้ไหมหรือไม่ได
0: ้บอกได้ลูก

0: พูดได้เลย
1: ก็คงเป็นตัวเองครับ
0: เติ้ลใช่ไหมเติ้ลรักตัวเติ้ลเองเพราะอะไร
1: เออจะบอกยังไงฮะก็มันคือตัวเราอ่ะถ้าถามว่าระหว่างรักตัวเองกับแม่ก็คงก็ต้องเลือกตัวเองอ่ะเพราะพอนานๆไปพอเขาแก่พอเขามีอายุขึ้นเขาก็อาจจะไปก่อนเราแล้วตอนนั้นก็จะกลายเป็นว่าเราก็อยู่คนเดียวเพราะเขาไปก่อน
0: นี่เขาวางแผนไว้เยอะอยู่มองอนาคตไปไกลเลย
1: แต่ถ้าเกิดรู้ว่าภายใน3เดือนเราจากเขาก่อนก็จะเป็นว่าเรารักเขามากกว่าเพราะที่ตั้งเป้าหมายไว้คืออยากคือเราอยากให้เราอยากเห็นพ่อกับแม่เขาไปก่อนเราให้เขาไปสบาย
0: เราจะได้หมดห่วง
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราต้องไปก่อนเนี่ยเรายังห่วงใช่ไหมลูกกัดลูกกัดรักใครที่สุดในชีวิต
2: รักพ่อครับ
0: ทำไมคะ
2: เพราะว่าเวลาทำอะไรผิดพ่อไม่เคยบ่นเลย
0: ไม่เคยบ่น
2: ไม่เคย
0: คุยกับพ่อบ่อยไหมลูก
2: ตอนเด็กๆเพราะไม่ได้อยู่กับพ่อก็เลยไม่ค่อยได้คุยไม่เคยสนิทด้วยแต่พอมาอยู่มหาลัยก็สนิท
0: สนิท
2: ครับ
0: ทำไมเรารู้ถึงรู้สึกสนิทกับพ่อในช่วงที่อายุเยอะขึ้นแล้วอ่ะ
2: เพราะว่าอยู่บ้านเดียวกับพ่อครับ
0: ก่อนหน้านั้นไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับคุณพ่อ
2: ไม่ได้อยู่ครับ
0: พอได้อยู่กันหนูทำกิจกรรมอะไรบ้าง
2: ก็
0: ที่กัดมองว่ามันเป็นความสุขยกเว้นดูหนังเนาะเพราะเขาบอกว่าเขายังไม่เคยดูหนังด้วยกันกลับไปต้องไปดูนะอะไรบ้างที่ทำด้วยกันแล้วมีความสุขกับคุณพ่อ
2: ก็ล้างรถดูแล
0: ล้างรถด้วยกัน
2: ครับ
0: เพราะเวลามีฉากนี้ด้วยเหรอเหมือนหนังเกาหลีเลยลูกโรแมนติกมาก
2: เวลาพ่อล้างรถพ่อชอบให้ไปล้างด้วย
0: อ๋อไม่ได้ใช้เราคนเดียวใช่ไหม
3: เรียกไปช่วย
0: ล้างรถด้วยกัน
2: ครับ
0: บ่อยเลย
2: บ่อย
0: นั่นคือความสุข
2: ครับ
0: เป็นความสุขที่เรียบง่ายที่บ้าน
2: ใช่ครับ
0: แค่มีเนาะน้ำประปานะคะแล้วก็เปิดฉีดรถตัวเองเสร็จแล้วเห็นรถตัวเองสะอาดก็รู้สึกมีความสุขเวลาที่เราล้างรถกับพ่อเราได้เห็นพฤติกรรมของพ่อเป็นยังไงอ่ะ
2: พ่อเวลาพ่อล้างรถพ่อจะเช็คตลอดว่าไปโดนอะไรมาไหมเช็คทุกอย่างเลย
0: รักรถเราก็เลยรู้สึกดีไปด้วย
2: ครับ
0: มองเห็นเขาเช็คนู่นนี่นั่นนั่นเป็นความรู้สึกที่มีต่อพ่อเนาะอ้อยลูกที่สุดในชีวิตครับ
4: ของผมแม่ครับ
0: คุณแม่
4: ใช่ครับ
0: ทำกิจกรรมอะไรกับคุณแม่ที่ผ่านมาแล้วรู้สึกชอบมากที่สุด
4: ทำอาหารครับ
0: หนูทำอาหารด้วย
4: ครับ
0: ทำอะไรลูกเมนู
4: ก็มีผัดกะเพราแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอะไรอาหารทั่วไป
0: ทำไมถึงชอบช่วงเวลานั้น
4: เพราะว่าเวลาเราทำอาหารกับแม่รู้สึกมีความสุขครับเพราะว่าแม่ก็เป็นคนทำอาหารอร่อยแล้วก็สอนให้เราทำเป็นครับ
0: ออยทำอาหารอร่อยไหมลูก
4: ไม่อร่อยครับ
0: เลยต้องให้แม่ทำ
4: ใช่ครับ
0: แล้วตอนที่ทำอาหารกับแม่คือเราใช้คำว่าทำกับแม่ลูกทำอะไร
4: ผมก็จะเป็นพวกเตรียมผักครับเตรียมพวกเนื้อหมูอะไรแบบนี้
0: ก็คือเป็นฝ่ายเตรียม
4: ใช่ครับ
0: มีความสุขมาก
4: ครับ
0: ที่มีความสุขเพราะว่าเห็นอะไรตรงนั้น
4: มีความสุขเพราะว่าเราแบบว่าได้เห็นแม่ที่แบบใส่ใจการทำอาหารเพื่อที่จะให้อาหารออกมาอร่อยครับ
0: อร่อย
4: ใช่ครับ
0: บีมมีใครทำอาหารให้บีมกินบ้างบอกความจริงมาเดี๋ยวนี
5: ้ก็คุณยายนั่นแหละครับ
0: คุณยายใช่ไหม
5: ใช
0: ่หนูชอบเมนูอะไรของคุณยายที่สุด
5: ชอบต้มยำครับ
0: ต้มยำอะไร
5: ต้มยำกระดูกหมู
0: กระดูกหมูโอ้3เดือนบีมกำลังจะตายเหลืออีก7วันบีมอยากทำอะไรให้คุณยาย
5: อยากลองทำอาหารให้คุณยายกินสักครั้งครับ
0: เมนู
5: ก็คงเป็นต้มยำนี่แหละ
0: ต้มยำอะไรเหมือนเดิมเปล่า
5: ก็ ต้มยำกระดูกหมูเหมือนกัน
0: กระดูกหมูนะลูกโอ้โหรสชาติจะเดียวกันไหมเนี่ยบีมเป็นคนทำอาหารเป็นไหม
5: ก็ทำได้แค่ทั่วไปอ่ะไข่ทอดอะไรอย่างงี
0: ้ไข่ทอดนั้นแปลว่าณตอนนี
5: ้ครับ
0: ที่ผ่านมาถึงตอนนี้เคยทำต้มยำกระดูกหมูเองไหมครับ
5: ไม่เคย
0: ไม่เคยแต่7วันสุดท้ายคุณยายของบีมจะได้กินต้มยำกระดูกหมูทุกวันลูก อร่อยเลย ทำไมถึงอยากทำสิ่งนั้นให้คุณยาย
5: ก็ตลอดมายายก็เป็นคนทำกับข้าวอะไรให้ผมกินตลอดก็รู้สึกอยากจะตอบแทนตรงนั้นบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
0: ค่ะดูสิเวลาที่เราอยากตอบแทนคนที่เรารักที่สุดเราก็อยากทำให้เขาในสิ่งที่เขาเคยทำให้เราแพทเทิร์นเดียวกันเลยแบบเดียวกันมีอยู่คำถามนึงที่ครูอยากรู้ว่าถ้าออยเลือกได้เลือกของ10สิ่งเอาไปตอนตายได้ลูก10สิ่งนะออยจะเลือกอะไรเอาไปได้ไหมถึงแบบเอาไปแล้วใช้ได้เหมือนเดิมเลยนะลูกเหมือนไม่ตายอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคือออยตายแล้วลูกแล้วก็ออยจะไม่ได้เห็นทุกคนอะไรแล้วแต่สิ่งที่จะเอาไปได้เนี่ยมี10สิ่งแล้วเป็นสิ่งของเลือกอะไรคะ1
4: เงินครับ
0: เงินเอาไปกี่บาทดีลูก
4: ไปสัก1,000ล้านครับ
0: 1,000ล้านหนูมีใช่มั้ยตอนนี
4: ้ครับ
0: มี
4: ไม่มีครับไม่มี
0: ถ้าไม่มีหนูต้องกู้เอาดิเอาที่แบบที่มีอยู่สิไม่ต้องไปขอหยิบยืมใครแล้วถ้าเอาเงินไปเอาไปเท่าไหร่
4: ถ้าเอาไปได้เอาไปสัก1,000
0: เท่าไหร่ลูก
4: 1,000ครับ
0: 1,000
4: ใช่ครับ
0: เอาเงินไป2ลูก
4: เอาโน้ตบุ๊กไปด้วยครับ
0: โน้ตบุ๊กนะครับ
4: ใช่ครับ
0: อย่าลืมเอาปลั๊กไปด้วยนะลูก
4: ครับไปด้วยครับ
0: 3
4: แอร์ครับ
0: ฮะ
4: แอร
0: ์แอร
4: ์ใช่ครับ
0: กลัวอะไรลูก
4: กลัวร้อนครับ
0: ร้อนนะลูก
4: ใช่ครับ
0: แอร์นี่เอาแอร์ไปอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับต้องเอาช่างแอร์ไปด้วยนะลูกไปติดแอร
4: ์ได้ครับ
0: 4ลูก
4: ที่นอนครับ
0: ที่นอน
4: ใช่ครับ
0: หนูจะเลือกที่นอนแบบไหนลูก
4: แบบนอนสบายสบายครับ
0: สบายสบายเลย
4: ใช่ครับ
0: ขนเป็ดกระโดดลงไปแล้วก็ยุบลงไป
4: ได้ครับแบบนั้นครับ
0: แบบนั้นนะ
4: ครับ
0: ที่นอนครูอยากรู้ว่าหนูจะเอาไปกี่ฟุตลูก
4: เอาไปพอดีตัวนอน
0: พอดีถุงนอนเหรอแบบนั้นเหรอ
4: แบบนั้นก็ได้ครับ
0: อาจจะเอาถุงเลยที่นอนดีครับ
4: เอาที่นอนดีกว่าคร
0: ับเอาที่นอนดีกว่าครับเขายังคงอยากได้เป็นฟุตอยู่นะคะโอเค3ฟุตให้ไปต่อมาลูกอันที่เท่าไหร่แล้ว5
4: เอารถไปด้วยครับ
0: รถ
4: ใช่ครับ
0: รถอะไรลูก
4: ตอนนี้ก็มีแค่มอเตอร์ไซค์เอามอเตอร์ไซค์ไปด้วยครับ
0: เอามอเตอร์ไซค์ไปด้วย
4: ใช่ครับ
0: ไม่มีน้ำมันลูกหนูต้องเอาน้ำมันไปด้วยหรือเปล่า
4: เอาไปด้วยครับ
0: เอาไปด้วย
4: ครับ
0: 6นะ7ลูก
4: เอาหนังสือไปอ่านครับ
0: หนังสือ
4: ครับ
0: ของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช่หรือไม
4: ่ใช่ครับ
0: จริงป่ะเนี่ย เอาวิชาอะไรไป
4: เขียนภาษา Python ครับ
0: จริงป่ะ
4: ครับ
0: วิชานี้หนูได้เท่าไหร่ลูก
4: น่าจะเกรด A นะครับ
0: A นะคะโอ้
4: ครับ
0: ทำไมถึงเอาหนังสือเล่มนี้ไปคะเพราะอะไรลูก
4: เอาไปทวนความรู้ครับเผื่อลืม
0: เผื่อลืม
4: ครับ
0: หนูคิดว่าตายแล้วหนูจะไม่ลืมอะไร
4: ใช่ครับ
0: ดีมากเลยลูกแปดลูกแปดหรือเก้าเนี่ย
4: แปด
0: ค่ะถ้านึกอะไรไม่ออกพอแค่นี้ได้นะ
4: พอแค่นี้กันครับ
0: แปดสิ่งนะคะ
4: คร
0: ับ ครูยังคิดอยู่นะว่าตอนหนูตายเนี่ยหนูจะต้องขับรถอะไรไปนะคะถึงจะขนทุกอย่างไปได้โอเคขอบคุณมากงั้นอย่างนี้ครูถามเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันเนาะว่างั้นเพราะเราว่าวันศุกร์เสวนาพอเราพูดถึงเรื่องของความตายมันทำให้เราได้ประโยชน์จากมันอย่างไรบ้างขอคนละหนึ่งข้อค่ะปีบก่อน
5: ก็ทำให้คิดครับคิดทบทวนกับหลายๆสิ่งที่เคยทำหรือว่า หลังจากนี้

0: ยังไงว่าจะทำให้ตัวเองแบบว่าเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นคุณค่าของชีวิตนั่นเอง
1: คุณค่าของชีวิตคอย
2: รู้ทำให้รู้ว่าชีวิตนี้มันสั้นครับเราควรแต่ว่าเราควรทำให้ชีวิตนี้แบบว่าถ้ามันสั้นก็ควรทำให้มันมีคุณภาพนะครับ
1: โดยการเลิกเล่นเกมไม่เลิก
2: อย่างนั้นแล้ว
1: ค่ะกัดลูก
3: ผมก็รีบทำสิ่งที่อยากจะทำครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร
1: ่รีบทำสิ่งที่เราอยากทำ
3: ใช่ครับ
1: กัดลูก
4: เหมือนเป็นการเอาตัวจุ่มลงไปในสถานการณ์นั้นเหมือนให้เราเตรียมความพร้อมก่อนถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆเราจะได้รับมือได
5: ้ผมจะเป็นการวางแผนในการใช้ชีวิตให้มันรอบครอบขึ้นนะครับในวันข้างหน้าทำให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายของชีวิตครับผม
1: ในวันนี้พวกเรามาช่วยกันทำให้วันศุกร์เสวนาเป็นวันศุกร์จริงๆต่อให้เรากำลังพูดถึงเรื่องที่มันไม่ศุกร์เลยหรือสังคมอาจจะคิดแบบนั้นแล้วก็ส่งต่อมาให้เรารู้สึกว่าถ้าตายเนี่ยเราต้องห่วงคนข้างหลังนะหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะท้ายที่สุดแล้วมันแค่เราวางแผนลูกแล้วก็พร้อมเผชิญกับมันวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่มาทำให้รายการมีสีสันจ้ะขอบคุณค่ะ
6: ก็จริงๆเราอาจจะมองวัยรุ่นผิดไปก็ได้เพราะบางทีถ้าหากว่าเราไม่ได้เปิดพื้นที่ให้เขาได้มีการสื่อสารภายในตนเองแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นออกมาแบบนี้คือให้เขาได้มีเวทีอะถ้าหากว่าไม่มีเวทีเราก็จะตีตราเขาไปตามที่สังคมบอกที่โลกบรรยายไว้ว่าเขาเป็นยังไงแต่พอได้มาคุยจริงๆมันกับเป็นอีกแบบนึงแล้วความตายที่เขามองเนี่ยเขามองได้ลึกแล้วก็ไปมากหลายคนก็สะท้อนออกมาได้ดีมากๆถึงแม้ว่าจะปนไปด้วยความกลัวความห่วงความกังวลหลายๆอย่างแต่สุดท้ายทุกคนก็สะท้อนออกมาได้ดีมากๆมันเลยเป็นเครื่องหมายว่าถ้าหากว่าได้กระตุ้นให้ทุกคนได้ลองที่จะใช้กระบวนการสื่อสารภายในตนเองซึ่งพอพูดถึงความตายมันต้องคุยกับตัวเองอยู่แล้วอะเนาะพอได้ใช้อันนี้แล้วถือว่าได้ผลแล้วก็น่าจะช่วยทำให้มนุษย์นั้นมีจิตใจที่สบายแล้วก็มีความสุขอย่างง่ายๆมากยิ่งขึ้นนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำ

สุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ

ือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแต่เราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับก็ได้พบกันอีกครั้งนะครับในชั่วโมงสนทนาภาพวันนี้นี่ผมมีความยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกของงานศิลปะเรียกว่าระดับโลกซึ่งเป็นผลงานที่มีคุณค่ามหาศาลนะครับทั้งในแง่ของความงดงามความหมายทางประวัติศาสตร์และก็ความสามารถของศิลปินผู้สร้างสรรค์นะครับผลงานเหล่านี้นี่ไม่ได้เป็นเพียงภาพวาดหรือชิ้นงานแต่ยังเป็นสะพานที่เชื่อมโยงเราเข้ากับช่วงเวลาสำคัญในอดีตและก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมความเชื่อและจินตนาการของมนุษย์ในยุคนั้นได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องแนะนำตัวเองก่อนนะครับกับผมคือผู้ช่วยจัดชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันต่องานบางชิ้นเนี่ยมีมูลค่ามหาศาลจนไม่สามารถประเมินราคาได้

ไม่เพียงแต่ด้วยคุณค่าทางการเงินแต่ด้วยความหมายเชิงสัญลักษณ์นะครับที่ไม่อาจจะหาอะไรมาทดแทนได้อย่างเช่นภาพวาดของเลโอนาร์โดดาวินซีผลงานของวินเซนต์ฟานโกหรือภาพที่สะท้อนความยิ่งใหญ่ของยุคสมัยอย่างเดอะโคโรเนชั่นออฟนโปเลียนสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยเปิดใจรับฟังในวันนี้ก็คือเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังผลงานศิลปะเหล่านี้นะครับซึ่งมีทั้งเรื่องราวของความสำเร็จความพยายามและก็แม้แต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของศิลปินเรามาเปิดโลกและสัมผัสกับผลงานศิลปะที่เป็นมากกว่าความงามความงดงามทางสายตาแต่ยังช่วยกระตุ้นความคิดและอาจทำให้เราเข้าใจชีวิตและก็มนุษยชาติเนี่ยในมุมมองแง่มุมใหม่ๆได้นะครับการชมผลงานศิลปะระดับโลกไม่ได้เป็นแค่เพียงการมองผ่านความงามหรือเทคนิคที่ศิลปินใช้เท่านั้นแต่ยังเป็นการสัมผัสถึงอารมณ์แนวคิดและเรื่องราวในยุคสมัยของพวกเขาศิลปะแต่ละชิ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความบังเอิญนะครับแต่เกิดจากผลลัพธ์ของสภาพสังคมวัฒนธรรมอิทธิพลจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่หล่อหลอมความคิดของศิลปินในการนำเสนอผลงานออกมาศิลปะจึงเป็นเสมือนกระจกสะท้อนยุคสมัยที่เราอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์หรือความหวังที่ซ่อนอยู่ในเส้นสายและก็สีสันนั้นนะครับนอกจากนี้นี่การชมศิลปะยังเป็นการเปิดประตูสู่โลกที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดอย่างเดียวมันเป็นการสัมผัสด้วยหัวใจการมองเห็นในสิ่งที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดและการตั้งคำถามถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในผลงานนั้นๆ นะครับวันนี้เราจะเดินทางผ่านโลกแห่งจิตรกรรมเรียนรู้ความสำคัญของผลงานที่โด่งดังแล้วก็ด้วยการนำเสนอที่ช่วยให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจและก็รู้สึกผูกพันกับศิลปะได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผมก็หวังว่าเป็นอย่างนี้การเดินทางในโลกศิลปะครั้งนี้จะไม่เพียงแต่ทำให้ทุกคนเข้าใจความหมายเบื้องหลังของผลงานแต่ยังช่วยให้ทุกคนได้พบค้นพบว่าศิลปะสามารถที่จะสะท้อนความเป็นมนุษย์ได้ในหลากหลายมิติตั้งแต่ความรักความสูญเสียไปจนถึงความใฝ่ฝันของเราในอนาคตนะครับเตรียมตัวให้พร้อมที่จะมองโลกศิลปะในมุมมองใหม่และสัมผัสถึงความมหัศจรรย์ที่ศิลปะนำมามอบให้กับเรานะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูความสำคัญของการเข้าใจบริบทงานจิตรกรรมกันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรการเข้าใจในบริบทของงานจิตรกรรมเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับในการชื่นชมและเข้าถึงผลงานศิลปะแต่ละชิ้นได้อย่างลึกซึ้งผมจะอธิบายบริบทและช่วยให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจความหมายความงามและเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในผลงานนั้นนะครับบริบททางศิลปะเนี่ยมีหลากหลายบริบทนะครับบริบทแรกก็คือบริบททางประวัติศาสตร์เป็นการชี้ให้ผู้ชมเห็นว่างานจิตรกรรมสะท้อนยุคสมัยได้อาทิเช่นภาพ The Last Supper ของเลโอนาร์โดดาวินซีแสดงถึงความสำคัญของศาสนาในยุคเรเนซองส์ส่วนภาพ The Coronation of Napoleon โดยชักหลุยดาวิดเนี่ยจะถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างภาพลักษณ์ของนโปเลียนนะครับในช่วงที่เรียกว่ามีการปฏิวัติฝรั่งเศสตอนนั้นและก็นี่คือบริบททางประวัติศาสตร์บริบทที่สองก็คือทางวัฒนธรรมและสังคมนะครับเป็นการอธิบายถึงผลกระทบจากสภาพแวดล้อมต่อศิลปินเช่นในงานจิตรกรรมฝาผนังไทยเนี่ยศิลปินจะถ่ายทอดวิถีชีวิตความเชื่อทางพุทธศาสนาหรือภาพโดมิก้าของปาโบลปิกัสโซเนี่ยก็สะท้อนผลกระทบของสงครามกลางเมืองสเปนให้เราได้รับทราบบริบทที่สามก็คือบริบทส่วนบุคคลของศิลปินนั่นเองนะครับการเชื่อมโยงความรู้สึกของศิลปินงานเช่นภาพ The Starry Night ของวินเซนต์แวนโกะนะครับที่เราคุ้นตากันเป็นอย่างดีเนี่ยถ่ายทอดความโดดเดี่ยวและก็ความปรารถนาในชีวิตของเขาส่วนภาพ The Persistent of Memory นะครับของซาวาโดดาลีที่สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับเวลาและก็ความไม่แน่นอนของทุกๆสิ่งบริบทที่4ก็คือการมองผ่านองค์ประกอบของภาพนั่นเองนะครับส่วนนี้จะใช้ตัวอย่างจากงานจิตรกรรมเพื่อแสดงการเล่าเรื่องอย่างเช่นภาพ The Black Girl ของจอห์นเอเวอเรตต์มิเลย์ผู้ชมเนี่ยก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพี่สาวที่ตาบอดกับน้องสาวที่มองเห็นนะครับโดยมีรายละเอียดอย่างดอกไม้ในมือและก็ทิวทัศน์ในพื้นหลังเนี่ยมาช่วยเสริมความหมายเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีประโยชน์ของการได้ชมงานศิลปะระดับโลกเนี่ยมีมากมายเลยนะครับการชมผลงานศิลปะระดับโลกเนี่ยมอบประโยชน์มากมายทั้งทางด้านอารมณ์จิตใจความรู้และมุมมองต่อโลกต่อไปนี้ก็คือประโยชน์ที่

มเชื่อว่าถ้าใครได้ชมงานชิ้นดีๆระดับมาสเตอร์พีซของโลกเนี่ยก็จะได้รับอย่างแน่นอนหนึ่งก็คือสร้างแรงบันดาลใจนะครับถ้าได้สัมผัสผลงานที่มีความโดดเด่นแล้วก็ส่งคุณค่าทางศิลปะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างแน่นอนผลงานศิลปะระดับโลกเนี่ยมักจะมีความลึกซึ้งและรายละเอียดที่น่าตื่นตาตื่นใจซึ่งอาจจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ชมเนี่ยพัฒนาตนเองในด้านต่างๆได้เช่นการพัฒนาทักษะใหม่ๆการได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงวิธีมองโลกของตัวเราเอง 2. เรียนรู้ประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมนะครับผลงานศิลปะเนี่ยเป็นภาพสะท้อนของยุคสมัยวัฒนธรรมและความเชื่อในช่วงเวลาที่สร้างขึ้นเช่นการชม The Coronation of Napoleon ของอาจารย์หลุยส์ดาวิดช่วยให้เราเข้าใจถึงการเมืองและการสร้างภาพลักษณ์ของนโปเลียนในช่วงต้นศตวรรษที่19นะครับนอกจากนี้ผลงานจากภูมิภาคต่างๆของโลกเนี่ยยังแสดงถึงวิถีชีวิตประเพณีและค่านิยมในสังคมซึ่งช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 3. พัฒนาความรู้สึกทางอารมณ์ศิลปะสามารถกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกในแบบที่คำพูดไม่สามารถจะทำได้นะครับอย่างเช่นเมื่อเราไปชมภาพ The Starry Night ของวินเซนต์แวนโก๊ะเนี่ยเราอาจจะเกิดความรู้สึกสงบแล้วก็หดหู่ได้นะครับหรือการชมภาพเปนิก้าของปิกัสโซเนี่ยอาจจะทำให้ตระหนักถึงความรุนแรงของสงครามและการเผชิญหน้ากับอารมณ์เหล่านี้เนี่ยทำให้ผู้ชมเข้าใจตัวเองอารมณ์ของผู้อื่นได้ดีขึ้นนะครับเป็นการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์นั่นเอง Emotional Intelligenceสี่ก็คือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และก็การตีความแน่นอนครับการพยายามเข้าใจความหมายและความคิดที่ศิลปินต้องการที่จะสื่อผ่านภาพช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และก็การตีความในเชิงลึกผู้ชมต้องใช้การสังเกตวิเคราะห์และก็มีการตั้งคำถามเช่นทำไมศิลปินถึงเลือกสีแบบนี้หรือสิ่งที่ศิลปินสื่อนี่มีความเกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมอย่างไรบ้างเหล่านี้เป็นต้นนะครับการฝึกทักษะเหล่านี้นี่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในทุกด้านเลยเช่นการแก้ปัญหาและก็การตัดสินใจนั่นเอง 5. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นๆการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับศิลปะกับผู้อื่นช่วยสร้างความเชื่อมโยงและก็ความเข้าใจในมุมมองที่แตกต่างได้เป็นอย่างดีนะครับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแกลเลอรี่หรือพิพิธภัณฑ์กับผู้อื่นนี่อาจจะนำไปสู่บทสนทนาเชิงลึกและก็การสร้างความสัมพันธ์ใหม่ของผู้ที่มีความสนใจที่เรียกว่าเหมือนกัน DNA ตรงกันนะครับนอกจากนี้นี่การชมผลงานศิลปะร่วมกับครอบครัวหรือเพื่อนยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความผูกและก็ความทรงจำร่วมกันได้ข้อที่6ก็คือเป็นการพักผ่อนแล้วก็ลดความเครียดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับการชมผลงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์หรือในแกลเลอรี่หรือในงานเทศกาลเนี่ยช่วยให้เราผู้ชมสามารถหลุดพ้นจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันได้เกิดความผ่อนคลายและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าบรรยากาศที่เงียบสงบในห้องแสดงเทศกาลเนี่ยและการใช้เวลาอย่างตั้งใจในการชื่นชมความงดงามของผลงานช่วยให้สมองได้พักจากความเครียดและก็ส่งเสริมสุขภาพจิตในทางบวกนะครับข้อที่7เพิ่มพูนความรู้ทางด้านศิลปะและก็เทคนิคการสร้างสรรค์การชมผลงานศิลปะระดับโลกเนี่ยช่วยให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงเทคนิคการวาดและก็การใช้แสงเงาการใช้สีซึ่งอาจจะจุดประกายความสนใจนั้นในงานศิลปะหรือทักษะเชิงสร้างสรรค์ของตนเองได้การได้เห็นผลงานต้นฉบับของศิลปินชื่อดังช่วยเราเข้าใจถึงกระบวนการและความพยายามที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นๆ นะครับนอกจากนี้ยังเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางที่หลากหลายในประวัติศาสตร์ศิลปะข้อที่8เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตผลงานศิลปะระดับโลกเนี่ยเป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงเรื่องราวในอดีตและปัจจุบันช่วยให้ผู้ชมมองเห็นว่าคุณค่าและก็ความงามของศิลปะนั้นยังคงอยู่เหนือกาลเวลานั่นเองนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ชมได้คิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์และก็วิถีชีวิตในยุคปัจจุบันซึ่งสามารถนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอดีตหากมีโอกาสได้ชมผลงานระดับโลกการปลุกใจและใช้เวลาในการชื่นชมจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์เหล่านี้อย่างเต็มที่นะครับและอาจเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อชีวิตอย่างคาดไม่ถึงนะครับพอพูดถึงการไปดูงานที่หอศิลป์เนี่ยผมขอแนะนำขั้นตอนที่จะทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีนะครับ

แล้วก็ได้ผลที่สุดในการดูผลงานก่อนที่จะไปดูงานก็มาดูเรื่องนี้กันก่อนนะครับข้อแรกก็คือการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าไปดูงานเราต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับนิทรรศการเช่นหัวข้อของนิทรรศการและก็ศิลปินที่มีผลงานในนั้นนะครับซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจบริบทและก็การตั้งคำถามในการดูงานได้หากมีแผนภาพหรือคำอธิบายผลงานในนิทรรศการคุณสามารถอ่านก่อนเพื่อที่จะเพิ่มความเข้าใจขึ้นได้นะครับ2ต้องเริ่มต้นจากภาพรวมนะครับเมื่อเดินเข้ามาในหอศิลป์แล้วเนี่ยให้ลองมองไปรอบๆเพื่อรับรู้บรรยากาศและสัมผัสบรรยากาศโดยรวมของพื้นที่ก่อนนะครับเลือกผลงานที่ดึงดูดสายตาของคุณหรือผลงานที่คุณรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปดูใกล้ๆก่อนนะครับดูภาพรวมๆแล้วงานที่สะดุดตาของเรามันก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ข้อที่3ก็คือดูผลงานทีละชิ้นทีละชิ้นอย่ารีบเร่งนะครับดูแต่ละชิ้นนี่ต้องดูอย่างละเอียดโดยเริ่มตั้งแต่การมองภาพรวมเช่นขนาดของงานสีองค์ประกอบที่อยู่ในผลงานศิลปะว่ามีอะไรบ้างค่อยๆมองในรายละเอียดหรือสีที่ใช้ค่อยๆมองในรายละเอียดนะครับเช่นสีที่ใช้เส้นรูปทรงอะไรบ้างเทคนิคที่ศิลปินเลือกใช้สีน้ำมันสีน้ำหรือว่าเราต้องดูให้เห็นแล้วก็ตั้งคำถามอยู่ในใจนะครับที่ลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าศิลปินต้องการสื่ออะไรนะจากผลงานนี้มีสัญลักษณ์หรือความหมายอะไรที่แอบแฝงอยู่หรือไม่เหมือนเล่นเกมเลยนะครับค้นหาความหมายที่อยู่ในภาพข้อที่4ก็คือสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะครับพยายามตั้งคำถามกับความรู้สึกของตัวเองเช่นผลงานนี้เนี่ยทำให้คุณรู้สึกอย่างไรมันกระตุ้นความคิดหรืออารมณ์อะไรในตัวของคุณบ้าง5ศึกษาเทคนิคและก็รายละเอียดหากมีความรู้เกี่ยวกับศิลปะก็อาจจะสังเกตเทคนิคที่ศิลปินใช้เช่นการระบายสีการสร้างมิติหรือการเลือกใช้วัสดุเนี่ยอาจจะช่วยให้คุณเห็นความซับซ้อนของงานศิลปะได้มากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อมองจนคุ้นเคยกับเทคนิคเหล่านั้นเราก็อาจจะถามเจ้าหน้าที่นะครับหรือดูคำอธิบายแผ่นพับหรือป้ายคำอธิบายที่ติดอยู่ข้างๆผลงานเขาอ่านมันดูนะครับข้อที่6ก็คือถ่ายรูปหรือจดบันทึกถ้ามีการอนุญาตให้ถ่ายรูปอยู่ถ่ายเลยนะครับคุณสามารถบันทึกภาพผลงานที่น่าสนใจไว้เพื่อกลับมาดูหรือศึกษาต่อการถ่ายภาพสมัยนี้นี่ไม่ยากแล้วมีมือถือเดินเข้าไปก็ถ่ายได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำมาดูที่บ้านต่อถ้าเขาอนุญาตนะเราต้องขออนุญาตก่อนนะครับแล้วก็การจดบันทึกนี่สำคัญมากเราจดบันทึกความคิดเป็นตัวอักษรหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะดูงานศิลปะจะช่วยให้คนดูเนี่ยหรือคุณเนี่ยเข้าใจและจำได้ดียิ่งขึ้นนะครับข้อที่7พูดคุยกับผู้ชมคนอื่นๆหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหอศิลป์นะครับหากหอศิลป์มีการจัดทัวร์หรือกิจกรรมพิเศษคุณอาจจะเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือคำถามที่เราสงสัยเราก็สามารถที่จะถามได้การพูดคุยกับผู้อื่นที่มาชมงานเดียวกันนี้อาจจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้เห็นสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยสังเกตก็ได้นะครับข้อที่8ข้อนี้สำคัญก็คือใช้เวลาในการดูนะครับอย่าไปเร่งรีบการดูงานผลงานการดูผลงานศิลปะนี้ไม่ควรรีบเร่งนะครับลองใช้เวลาให้เพียงพอในการพิจารณาผลงานแต่ละชิ้นอาจจะมีบางผลงานที่คุณต้องดูซ้ำหรือกลับไปดูหลายครั้งเพื่อเข้าใจความหมายหรือรู้สึกกับมันให้ได้มากขึ้นนะครับการดูงานศิลปะในหอศิลป์นั้นเป็นประสบการณ์ที่มีค่าและน่าสนุกสนานลองเปิดใจและสัมผัสกับงานในรูปแบบที่คุณยังไม่เคยทำมาก่อนหรือเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับโลกแห่งศิลปะนั้นเดี๋ยวนี้นี่ถ่ายภาพง่ายเก็บข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจศิลปะหรือนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล นะครับผมอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยพาไปชมผลงานศิลปะแน่นอนว่าเราไม่จำเป็นว่าต้องดูผลงานศิลปะแล้วจะต้องมาเรียนด้านศิลปะแต่ศิลปะนี่มันจะทำให้จิตใจของเด็กเนี่ยสดชื่นแจ่มใสพัฒนาระบบความคิดได้นะครับเพราะเป็นเรื่องของความคิดและก็บริสุทธิ์เอาล่ะครับมาพูดถึงการดูงานเนี่ยการดูงานศิลปะนี่มีหลายวิธีที่สามารถช่วยให้เข้าใจและสัมผัสกับผลงานศิลปะได้ยิ่งขึ้นนะครับนี่คือวิธีการที่ผมอยากให้ทำตามแล้วก็จะได้รับประโยชน์จากการดูงานนะครับข้อแรกก็คือเมื่อกี้การเข้าไปดูในหอศิลป์นะครับทีนี้มาดูที่เนื้องาน
ข้อที่1ก็คือดูงานอย่างละเอียดนะครับเริ่มจากการมองงานศิลปะอย่างละเอียดโดยการสำรวจองค์ประกอบต่างๆของงานเช่นสีรูปทรงเส้นลวดลายพื้นผิวสิ่งเหล่านี้นี่เพื่อช่วยให้เข้าใจลักษณะทางเทคนิคของศิลปะนั้นๆ นะครับการดูงานศิลปะอย่างละเอียดก็คือการมองไปที่ทุกองค์ประกอบที่ประกอบสร้างที่สร้างขึ้นมาในงานนั้นๆ นะครับเพื่อให้เข้าใจแล้วก็ระดับที่ลึกซึ้งกว่าการมองแค่ภาพรวมข้อที่2ก็คือการศึกษาไปยังผู้ที่สร้างสรรค์ก็คือต้องเรียนรู้ตัวศิลปินนะครับการเข้าใจประวัติศาสตร์และก็แรงบันดาลใจของศิลปินสามารถช่วยให้มุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นหรือว่าเขามีแรงบันดาลใจอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับการศึกษาช่วงเวลาหรือสังเกตหรือเหตุการณ์ในชีวิตของศิลปินเนี่ยอาจจะมีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานนั้นอย่างแน่นอนนะครับการศึกษาผู้สร้างสรรค์หรืองานศิลปะจากมุมมองของศิลปินเป็นวิธีที่ช่วยให้เราเข้าใจงานศิลปะในเชิงที่เรียกว่าลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นโดยการรู้จักประวัติและก็แรงบันดาลของศิลปินสามารถเปิดเผยมุมมองใหม่ๆที่อาจจะไม่ปรากฏชัดเจนจากการแค่มองผลงานจากภายนอกเท่านั้นนะครับมาดูข้อที่3ก็คือการพิจารณาองค์ประกอบของงานศิลปะมองหาองค์ประกอบเช่นการใช้แสงและเงาสัดส่วนการจัดวางองค์ประกอบในภาพการใช้สีการสร้างจุดเด่นการสื่ออารมณ์และก็ความหมายการพิจารณาองค์ประกอบของงานศิลปะเป็นการมองลึกลงไปในแง่มุมทางเทคนิคและวิธีการที่ศิลปินใช้เพื่อสร้างความหมายและอารมณ์ในงานศิลปะนะครับองค์ประกอบนี้จะช่วยเราสามารถเข้าใจวิธีการที่ศิลปินจัดการกับพื้นที่ภาพลักษณ์และอารมณ์ของตนของผลงานได้ดีขึ้นเลยนะครับข้อที่4การตีความเนื้อหาและก็สัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ในผลงานงานศิลปะหลายชิ้นมีการใช้สัญลักษณ์เพื่อถ่ายทอดข้อความหรือความคิดบางอย่างนะครับเช่นการใช้สีหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายเฉพาะในวัฒนธรรมหรือยุคสมัยนั้นๆข้อที่5การพิจารณาความรู้สึกสัมผัสกับงานศิลปะผ่านอารมณ์และความรู้สึกที่งานนั้นส่งต่อมาบางครั้งในงานศิลปะไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนนะครับแต่สามารถกระตุ้นความรู้สึกหรือความคิดในลักษณะต่างๆได้นะครับข้อที่6การวิจารณ์จากมุมมองส่วนตัวเรียกเรื่องการคิดว่าต้องเข้าใจงานศิลปะให้ได้ในทันทีแต่ให้มองงานศิลปะผ่านความรู้สึกและก็มุมมองของตัวเองเพราะงานศิลปะไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดนะครับข้อที่7การศึกษาผลงานร่วมกับผู้อื่นการพูดคุยเกี่ยวกับงานศิลปะกับผู้อื่นสามารถเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับที่อาจจะไม่เคยสังเกตเห็นและทำให้การดูงานนั้นน่าสนใจน่าสนุกยิ่งขึ้นนะครับการดูงานศิลปะเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีคำตอบที่แน่นอนการเปิดใจและเรียนรู้จากงานศิลปะนั้นๆเป็นกระบวนการที่สามารถทำให้คุณสัมผัสกับความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับหวังว่าที่พูดมาทั้งหมดคงจะสร้างความเข้าใจรู้วิธีการไปดูงานคิดว่าคงเป็นประโยชน์นะครับเอาละครับการเดินทางในโลกศิลปะที่ผมจะพาทุกคนไปสัมผัสวันนี้นี่อาจจะไม่ใช่แค่การทำความเข้าใจรายละเอียดหรือความหมายเบื้องหลังของผลงานศิลปะเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่ความเข้าใจในสิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั่นก็คือการที่ศิลปะทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนจิตใจและความเป็นมนุษย์ในทุกมิติศิลปะเนี่ยจะพาเรากลับไปสู่ช่วงเวลาแห่งความรักความสูญเสียความเจ็บปวดและความงดงามของการก้าวข้ามความท้าทายนอกจากนี้ยังชี้นำให้เราเห็นถึงความฝันและความหวังที่เรามีต่ออนาคตนะครับเป็นดังการเดินทางที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าไว้ด้วยกันเตรียมใจให้พร้อมนะครับที่จะมองโลกศิลปะในมุมมองใหม่เพราะในทุกเส้นสายและสีสันที่คุณจะได้พบในสิ่งที่ผมบรรยายในวันนี้นี่มันซ่อนเร้นเรื่องราวประวัติศาสตร์และความรู้สึกที่สามารถปลุกเร้าความคิดและหัวใจของคุณได้ต่อไปนี้ผมจะนำผลงานชิ้นสำคัญมาถ่ายทอดเรื่องราวพร้อมเชื่อเห็นถึงสาระสำคัญที่แฝงอยู่ในภาพเหล่านั้นขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการเดินทางครั้งนี้นะครับและอย่าลืมปล่อยใจให้สัมผัสถึงความมหัศจรรย์ที่ศิลปะสามารถมอบให้กับเราได้นะครับมาเริ่มจากภาพแรกกันก่อนภาพนั้นก็คือ The Bright Girl เป็นผลงานศิลปะที่งดงามสามารถเล่าเรื่องราวของความทุกข์ความหวังและความรักได้ในภาพเดียวThe Bright Girl คือผลงานชิ้นสำคัญนะครับของจอห์นเอเวอเรตต์มิเลย์ศิลปินชาวอังกฤษหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่ม Free Raphaelites Brotherhood เ
กลุ่มที่ปฏิวัติศิลปะอังกฤษในยุค1850ด้วยการนำเสนอความบริสุทธิ์และก็ความสมจริงผ่านสีสันที่สดใสเข้ารายละเอียดที่ลึกซึ้งผลงานชิ้นนี้วาดขึ้นในปี1856นะครับเป็นปีคริสตศักราชด้วยเทคนิคสีน้ำมันซึ่งมีขนาด 61x40.6 เซนติเมตรเป็นภาพที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์และก็ความหมายในภาพนี้นี่เราจะเห็นเด็กหญิงสาวสองพี่น้องนะครับนั่งอยู่ในทุ่งหญ้าพี่สาวตาบอดนั่งนิ่งสงบขณะที่น้องสาวเนี่ยซึ่งมีสายตาที่ปกตินะครับนั่งอยู่เคียงข้างสองพี่น้องนี่จับมือกันแน่นนี่ไม่ใช่เพียงแค่ภาพของความรักในครอบครัวนะครับแต่เป็นภาพสะท้อนถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในโลกที่ไม่สมบูรณ์นี้จะสมบูรณ์ได้อย่างไรเนี่ยเมื่อตาบอดนะครับคนเราเนี่ยก็ชะตาฟ้าลิขิตคนน้องตาดีคนพี่ตาบอดนะครับดอกไม้ในมือขวาของเธอเนี่ยของผู้ตาบอดซึ่งเป็นพี่สาวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติที่เธอสัมผัสได้แต่ไม่อาจจะมองเห็นได้นะครับเธอสัมผัสได้แต่ไม่สามารถมองเห็นความงามของดอกไม้นั้นได้ในขณะที่ผีเสื้อบนผ้าคลุมไหล่ผืนหนาที่เธอคลุมอยู่นั้นมันสื่อถึงความเปราะบางแล้วก็เป็นเรื่องของความหวังนะครับและผีเสื้อถ้าแค่สายลมพัดผ่านหรือว่ากระดุกกระดิกตัวนิดหน่อยนะครับผีเสื้อก็จะพร้อมจะโบยบินจากไปส่วนสายรุ้งที่เรามองเห็นอยู่บนท้องฟ้านะครับที่น้องสาวกำลังมองอยู่นะครับเป็นเครื่องหมายของความฝันและก็ความหวังที่อยู่ไกลเกินเอื้อมและก็เป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นในทางกลับกันหญิงสาวตาบอดไม่จะมองเห็นสายรุ้งนั้นนะครับซึ่งสำหรับเธอแล้วมันไม่มีแม้กระทั่งในจินตนาการนกที่บินอยู่ในระยะไกลหรือที่กำลังอยู่ในสนามหญ้านั้นนี่เป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพนะครับเพราะนกนี่มีปีกสามารถบินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ซึ่งแน่นอนนะครับเธอไม่มีวันเอื้อมถึงเช่นเดียวกันเพราะเธอลำบากยากจนและก็ตาบอดนะครับเธอถูกขังอยู่ในโลกของความมืดตลอดกาลเราจะเห็นว่าจะมีแอคคอร์เดียนอยู่อีกตัวหนึ่งตั้งอยู่บนตักของเธอนะครับแอคคอร์เดียนเนี่ยบอกให้เรารู้ว่านั่นคือเครื่องมือหาเลี้ยงชีพอย่างแน่นอนนะครับเด็กผู้หญิงตาบอดมีน้องสาวตัวเล็กด้วย1คนแล้วก็มีแอคคอร์เดียนแน่นอนนะครับอาชีพของเธอก็คงเป็นขอทานใช่ไหมครับเป็นเครื่องหมายของการดิ้นรนในชีวิตที่ยากลำบากข้นแค้นทั้งคู่นี่นั่งหันหลังให้กับเมืองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเธอไม่ได้อยู่ในเมืองอาจจะสื่อถึงความแปลกแยกของชีวิตของเธอกับสังคมตรงนั้นความเหลื่อมล้ำและก็การถูกละเลยจากสังคมในยุคนั้นนั่นเองสิ่งนี้สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ผู้ได้โอกาสเนี่ยมักจะถูกมองข้ามนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีมาทุกยุคทุกสมัยนะครับรายละเอียดทั้งหมดในภาพนี้เนี่ยสะท้อนถึงชีวิตในยุควิกตอเรียที่เหลื่อมล้ำและก็ความทุกข์ของผู้ได้โอกาสเป็นสิ่งที่เห็นได้โดยง่ายโดยทั่วไปนะครับก็ตั้งแต่ยุควิกตอเรียเป็นต้นมาเนี่ยคนจนก็ยังมีนะครับแล้วก็ผู้ที่ถูกสังคมทอดทิ้งก็เยอะคนพิการก็เยอะโลกเราก็จะเป็นอย่างนี้เพียงแต่อยู่กันคนละยุคคนละสมัยกันใช่ไหมครับไม่ว่าโลกของหญิงสาวตาบอดจะเงียบงันนะครับแล้วก็มืดมิดแต่มือที่จับกันแน่นของสองพี่น้องเนี่ยบอกให้เรารู้ว่าความรักนะครับคือสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจเป็นพลังที่ช่วยผลักดันให้เธอทั้งสองเนี่ยก้าวเดินต่อไปนะครับ The Bright Girl เนี่ยหรือภาพเด็กสาวตาบอดเป็นมากกว่าภาพที่บอกเล่าความงามของธรรมชาติมันเป็นเสียงสะท้อนถึงความทุกข์ระทมความยากลำบากในชีวิตและก็การค้นหาความหวังในโลกที่ไม่สมบูรณ์นี้นะครับปัจจุบันนี้นี่ผลงานชิ้นนี้ได้จัดแสดงอยู่ที่ Testบริเตนนะครับในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับเป็นผลงานที่สะท้อนอารมณ์และความรู้สึกอย่างลึกซึ้งและเข้มข้นแม้เวลาจะผ่านไปนานนับศตวรรษและก็ตามนะครับคุณรู้สึกอย่างไรครับเมื่อมองเห็นภาพนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใช่ไหมครับผมพยายามที่อธิบายอย่างช้าๆเพื่อให้ผู้ชมได้อินกับผลงานนะครับทีนี้มาดูภาพที่2กันต่อนะครับภาพที่2ก็คือ The Tiger Huntหรือการล่าของเสือนะครับโดยจิตรกรที่มีชื่อเสียงก็คือปีเตอร์พอลรูเบน
ภาพนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงปีคริสตศักราช1615ถึง1617นะครับอายุของภาพถ้านับมาถึงปีนี้2025เนี่ยก็409ปีแล้วนะครับนานมากปัจจุบันในภาพนี้ถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์มูเซเดอโบซาเดเวนที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่มากมายขนาดใหญ่มากเลยนะครับประมาณ 256.5 คูณ 324 เซนติเมตรซึ่งถือเป็นภาพที่ใหญ่ตื่นตาตื่นใจมากมายเลยทีเดียวนะครับการที่ภาพมีขนาดใหญ่ทำให้ผู้ชมได้รู้สึกถึงพลังและความเข้มข้นของเรื่องที่แสดงในภาพได้อย่างชัดเจนภาพนี้แสดงฉากการล่าสัตว์ที่เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวและก็ดูเดือดเป็นการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่าที่มีทั้งเสือสิงโตม้าและก็สุนัขอยู่ในฉากที่เต็มไปด้วยความรุนแรงดุดันนะครับตัวละครทั้งหมดในภาพดูเหมือนจะมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องน่าเกรงขามและก็ทรงพลังเป็นอย่างยิ่งรูเบนใช้เทคนิคสีน้ำมันนะครับบนผ้าใบหรือเรียกว่า Oil on Canvas ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมกันมากในยุคบาโรกและก็ให้สีสดใสและคงทนแถมยังสามารถวาดเป็นเลเยอร์ได้หลายชั้นเพื่อสร้างความลึกและก็ความซับซ้อนในภาพนะครับสีน้ำมันนี่ก็ยังเป็นที่นิยมกันจนมาถึงปัจจุบันนะครับโดยรูเบนใช้โทนสีที่อบอุ่นและก็เข้มเช่นแดงเหลืองและก็ส้มเพื่อแสดงถึงความรุนแรงเพิ่มความดราม่าให้เกิดขึ้นในภาพอย่างเทคนิคที่เขาใช้ก็คือเคียรอสคูโรนะครับซึ่งเป็นเทคนิคการเล่นแสงและเงาเน้นรายละเอียดของตัวละครและก็สับทำให้ภาพดูมีมิติอย่างเข้มข้นและแสดงพลังได้อย่างชัดเจนนะครับมาดูประวัติของปีเตอร์พอลกันสักหน่อยนะครับประวัติย่อๆปีเตอร์พอลรูเบนเนี่ยเกิดในปีคริสตศักราช1577นะครับที่เมืองซีเกนประเทศเยอรมนีในปัจจุบันนั่นเองการใช้ชีวิตและก็สร้างสรรค์ผลงานส่วนใหญ่ในเมืองแอนเวิร์ปประเทศเบลเยียมนะครับเป็นคนเยอรมันไปอยู่ในเบลเยียมจนได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ของเบลเยียมและยุโรปในยุคบาโรกนะครับรูเบนได้รับอิทธิพลจากศิลปะของอิตาลีในช่วงที่เขาได้ไปทำงานและศึกษาในอิตาลีซึ่งเขาได้นำเทคนิคและแนวคิดมาพัฒนาผลงานที่เต็มไปด้วยพลังและก็การเคลื่อนไหวผลงานของเขาจึงได้รับการยอมรับและมีอิทธิพลอย่างมากในวงการศิลปะบาโรกและก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สุดของยุคบาโรกเลยนะครับรูเบนนี่ไม่เพียงแต่เป็นจิตรกรแต่เขายังเป็นนักมนุษยนิยมนะครับเป็นนักการทูตเขามีบทบาทสูงมากในสังคมขนาดนั้นภาพเขียนของเขาเนี่ยมักแสดงถึงความอลังการความยิ่งใหญ่และก็การแสดงออกถึงอารมณ์อย่างชัดเจนภาพเดอะเทเกอร์ฮันเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการแสดงถึงความเชี่ยวชาญของเขาในการวาดภาพสะท้อนอารมณ์และพลังในธรรมชาติทำให้ภาพนี้นี่เป็นหนึ่งในผลงานที่สะท้อนความยิ่งใหญ่ของศิลปะแบบบาโรกได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและก็นี่คือเรื่องราวของเดอะไทเกอร์ฮันหรือการล่าของเสือผลงานที่ทรงพลังเป็นอย่างยิ่งของปีเตอร์พอลรูเบนจิตรกรเอกแห่งยุคบาโรกที่ไม่เพียงแต่แสดงถึงความงดงามและก็ความดุเดือดของธรรมชาติแต่ยังบ่งบอกถึงความสามารถและก็ความในศิลปะของเขาอย่างแท้จริงนะครับศิลปะไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพวาดแต่เป็นหน้าต่างที่เปิดประตูสู่โลกทัศน์ของผู้สร้างและทำให้เรารู้สึกถึงความคิดและความรู้สึกของเขานะครับโอเคครับมาดูภาพที่3กันต่อผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับภาพวาดอันโด่งดังอีกภาพหนึ่งนะครับซึ่งมีอายุเก่าแก่ประมาณ380ปีนะครับที่มีชื่อว่า The Feast of Venus หรือการเลี้ยงฉลองแด่เทพีวีนัสเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปินเฟรมิสผู้ยิ่งใหญ่ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็คือปีเตอร์พอลรูเบนนะครับเป็นอีกชิ้นหนึ่งอย่างที่บอกนะครับรูเบนเนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรระดับตำนานของยุคบาโรกนะครับศิลปะยุคนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักของการแสดงออกทางอารมณ์ที่ทรงพลังและก็ความอลังการรูเบนเองก็ถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับภาพนี้จะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์Museo del Prado ที่กรุงมาดริดประเทศสเปนนะครับด้วยขนาดใหญ่ถึง217คูณ350เซนติเมตรนะครับทำให้เราสามารถเห็นรายละเอียดที่โดดเด่นทุกจุดได้อย่างเต็มอิ่มใหญ่มากรูเบนเป็นคนที่มีพลังมากนะครับเห็นภาพก็2เมตรกว่า3เมตรกว่าทั้งนั้น The Feast of Venus นี่เป็นการถ่ายทอดฉากการเฉลิมฉลองเพื่อบูชาเทพีวีนัสเทพีแห่งความรักและความงามวีนัสเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และก็การเกิดใหม่นะครับในภาพนี้ไม่ได้แค่พูดถึงความรักธรรมดาแต่ยังแฝงไปด้วยความเชื่อที่เกี่ยวกับธรรมชาติและการเจริญเติบโตแบบลึกซึ้งอีกด้วยนะครับ
ถ้าลองสังเกตดูเราจะเห็นว่าภาพนี้

ตัวละครมากมายที่กำลังเคลื่อนไหวกันอยู่นะครับดูเหมือนว่าเรากำลังเห็นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆเราภาพกามเทพน้อยกำลังลอยอยู่บนอากาศช่วยสร้างให้บรรยากาศที่โรแมนติกแบบไร้เดียงสาแต่ในขณะเดียวกันก็แฝงไปด้วยอารมณ์รักที่ลึกซึ้งและก็ทรงพลังนะครับหนึ่งในเทคนิคสำคัญที่รูเบนใช้ในภาพนี้คือการเล่นแสงและเงาที่เรียกว่าเชียร์โรสคูโรนะครับแสงจะตกกระทบที่ตัวละครหลักทำให้พวกเขาดูเด่นชัดเจนและก็มีชีวิตชีวานะครับในขณะที่พื้นหลังค่อยๆจางหายไปกับความมืดทำให้ภาพนี้ดูมีมิติและก็สมจริงเป็นเทคนิคที่ช่วยเพิ่มความลึกและความดึงดูดสายตาเป็นอย่างมากเคโรสโคโรเนี่ยเป็นคำที่เอามาจากภาษาอิตาลีนะครับเป็นเทคนิคในศิลปะที่ใช้ในการเรียกว่าตัดกันระหว่างแสงและเงาเพื่อสร้างมิติและก็ความลึกอย่างคมคายนอกจากตัวละครแล้วธรรมชาติในภาพนี้ยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้และดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญงอกงามการเติบโตซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของวีนัสในฐานะผู้ให้ชีวิตและความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับเป็นความเชื่อของคนยุคนั้นรูเบนนี่ต้องการให้ภาพนี้ไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองความรักแต่ยังเป็นการสรรเสริญธรรมชาติและการเจริญเติบโตไปอีกด้วยแรงบันดาลใจสำหรับภาพนี้ที่สำคัญก็คือมาจากพิธีกรรมโบราณของโรมันที่มีชื่อว่าวีนัสเจเนทริกนะครับพิธีนี้เป็นการบูชาเทพีวีนัสในฐานะผู้กำเนิดและดูแลความสมบูรณ์ของมนุษย์ชาวโรมันเชื่อว่าเทพีวีนัสเป็นตัวแทนของชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ซึ่งทำให้ภาพนี้ไม่เพียงแต่เป็นงานศิลปะที่งดงามแต่ยังสะท้อนถึงความศรัทธาที่มีต่อธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตนะครับเมื่อพูดถึงปีเตอร์พอลรูเบนเองเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่ศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับแต่ยังมีบทบาทเป็นนักการทูตก็อย่างที่ผมบอกมาแล้วเป็นบทบาทสำคัญเลยนะครับในช่วงสงครามยุโรปในยุคนั้นผลงานของเขาจะมีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยอิทธิพลจากสังคมวัฒนธรรมและความเชื่อในสมัยนั้นสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาเป็นที่นับถือและก็มีอิทธิพลต่อลัทธิบาโรกและก็ศิลปินรุ่นหลังเป็นอย่างมากนะครับดังนั้น The Face of Venus นี้ไม่แค่เฉลิมฉลองเทพีแห่งความรักเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการบูชาธรรมชาติและการเจริญเติบโตผ่านมุมมองศิลปะที่มีชีวิตชีวาของรูเบนทำให้ผู้ชมรู้สึกได้ถึงพลังและความงดงามของภาพนี้ได้อย่างลึกซึ้งนั่นเองนะครับเรามาดูภาพที่4กันก่อนภาพที่4นี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับภาพเขียนที่เรียกว่าสุดโรแมนติกที่เรียกได้ว่ามีครบทุกอารมณ์นะครับและนั่นก็คือ The Kiss หรือจูบนะครับของกุสตาฟ คลิมศิลปินชื่อดังจากออสเตรียนั่นเองนะครับภาพนี้มีถูกวาดขึ้นระหว่างปีคริสตศักราช1907ถึง1908นะครับถ้าเทียบเป็นพุทธศักราช1907เอา543บวกเข้าไปก็จะได้พุทธศักราช2450นะครับก็จนถึง2451นะครับก็ทำให้พอจะนึกได้ว่าอยู่ในยุคไหนของเมืองไทยนะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่คลิมอยู่ในยุคทองของเขานะครับผลงานนี้มีการใช้เทคนิคที่เรียกว่ามีการใช้ทองคำเปลวที่ทำให้ผลงานดูหรูหราและก็แวววาวอย่างมากถ้าได้เห็นงานจริงก็จะปิ๊งเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ภาพสวยแต่ยังเหมือนกับว่ามีชีวิตชีวากันเลยทีเดียวนะครับลองมองดูภาพนี้ดีๆนะครับมันแสดงถึงความรักอันลึกซึ้งของคู่รักชายหญิงที่กอดกันแนบแน่นจนเหมือนจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับพูดถึงชุดของชายหนุ่มเนี่ยจะดูแข็งแกร่งด้วยลวดลายของเรขาคณิตส่วนหญิงสาวนั้นจะดูนุ่มนวลและก็อ่อนหวานด้วยลายดอกไม้ทั้งคู่นี่สื่อถึงความแตกต่างแต่กลับมารวมกันได้อย่างลงตัวนะครับเหมือนจะบอกเราว่าความรักทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวแต่เนี่ยก็นี่เลยนะครับที่ทำให้ภาพนี้ถูกวิจารณ์หนักเลยในสมัยนั้นบางคนถึงกับบอกว่าภาพนี้นี่มันอนาจารนะครับทั้งที่ทั้งคู่ก็ไม่ได้เปลือยกายใส่เสื้อผ้าได้ครบถ้วนนะครับทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเห็นภาพนี้ในยุคนั้นนะครับนอกจากนี้การใช้ทองคำในภาพนี้ก็ทำให้หลายคนโจมตีว่าเป็นการลบหลู่ความศักดิ์สิทธิ์ของศิลปะทางศาสนาเนื่องจากในยุคนั้นนี่ทองคำเนี่ยมักจะถูกใช้ในงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเท่านั้นนะครับแต่คลิมเนี่ยครับเอามาใช้ในงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับความรักความใคร่ถึงแม้ว่าจะโดนวิจารณ์อย่างหนักแต่หลังจาก

นั้นไม่นานเดอะคิสก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะที่ทุกคนจะต้องรู้จักนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเห็นภาพนี้ก็คงนึกออกว่าเป็นภาพอะไรนะครับไม่จำเป็นต้องอยู่ในวงการศิลปะก็น่าจะรู้จักในปีคริสตศักราช2003หรือพุทธศักราช2546นะครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่นานนี้เองรัฐบาลออสเตรียเนี่ยถึงกับนำภาพนี้เนี่ยไปทำเป็นเหรียญกระสาบเลยนะครับเพื่อใช้เป็นเหรียญที่ระลึกและตอนนี้ภาพนี้ก็ยังจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เบเวเดียในกรุงเวียนนานะครับเบนเวเดียในกรุงเวียนนาชื่อเรียกยากนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่คนรักศิลปะต้องเดินทางหาเวลาเดินทางไปเช็คอินกันได้นะครับสวยมากงานชิ้นนี้ขนาดดูจากจอทีวีเนี่ยก็สวยใช่ไหมครับกุสตาฟ คริมนี่ไม่ได้เป็นแค่ศิลปินธรรมดาธรรมดานะครับแต่เขาคือหัวหน้ากลุ่มเรียกว่าหัวหน้ากลุ่มเวียนนาซีเซชั่นนะครับเป็นกลุ่มศิลปะในขณะนั้นเป็นกลุ่มศิลปินที่ต้องการจะแหกกฎเก่าๆนั่นเองซึ่งยุคนั้นเป็นยุคเรียกว่าการเคลื่อนไหวของศิลปะรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็พยายามที่จะผลักตัวเองให้ออกมาจากบริบททางวัฒนธรรมในการนำเสนอศิลปะจากยุคก่อนหน้าครับที่เป็นหลายคนเนี่ยโดนกดดันให้ทำงานตามมาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้ในแบบประเพณีแต่คริมกลับพูดว่าไม่ครับเพราะว่าเขาอยากจะปลดปล่อยศิลปะออกจากกรอบนั่นเองและก็สร้างสิ่งใหม่ๆที่แสดงถึงอารมณ์และความคิดให้อย่างเต็มที่และก็นี่คือเอกลักษณ์ที่ทำให้ผลงานของเขาเนี่ยโดดเด่นนะครับในช่วงปลายชีวิตนี่คริมเริ่มหันมาสนใจวาดภาพนูดผู้หญิงหนักขึ้นไปนะครับซึ่งทำให้เขาโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักขึ้นตามไปด้วยเพราะในยุคนั้นเนี่ยคนยังไม่ค่อยจะเปิดกว้างเรื่องทางเพศเท่าไหร่นะครับผลงานหลายชิ้นจึงไม่ได้รับการแสดงหรือถูกปฏิเสธไปอย่างน่าเสียดายแต่คริมก็ยังคงสร้างสรรค์ผลงานของเขาต่อไปจนกระทั่งในปีคริสตศักราช1918หรือพ.ศ. 2461นะครับเขาเกิดอาการที่เรียกว่าเส้นเลือดในสมองแตกทำให้เขาเป็นอัมพาตและก็ไม่สามารถวาดภาพได้อีกหลังจากนั้นไม่นานนะครับเขาก็เสียชีวิตลงในวันที่6กุมภาพันธ์คริสตศักราช1918นั่นเองก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับจากการระบาดของไข้หวัดใหญ่ทำให้เขาป่วยเส้นสมองแตกก็รวมอายุทั้งหมด55ปีเท่านั้นนะครับโอ้อายุสั้นนะถ้าพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอายุ55ปีนี่ยังไม่ได้ปลดเกษียณเลยนะครับแต่ถึงแม้ว่าคริมจะจากโลกนี้ไปนานแล้วก็ตามนะครับแต่ภาพนี้ก็คือเดอะคิสก็ยังคงเปล่งประกายและก็ทำให้คนทั่วโลกหลงไหลอยู่เสมอใครที่สนใจศิลปะหรือเรื่องราวเบื้องหลังงานศิลปะระดับโลกภาพนี้คือหนึ่งในสิ่งที่คุณทุกคนไม่ควรพลาดนะครับเดอะคิสของกุสตาฟ คริมเป็นตัวอย่างชัดเจนว่าความคิดแบบอนุรักษ์นิยมในยุคนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคนะครับต่อการเปิดรับสิ่งใหม่ๆหรือความก้าวหน้าทางศิลปะนะครับเพราะว่าโดนต่อต้านหนักเหมือนกันการที่กลุ่มคนอนุรักษ์มองว่าภาพของคริมเป็นอนาจารหรือดูหมิ่นศาสนาแสดงเห็นถึงการยึดติดกับความเชื่อเดิมๆมากกว่าที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่นะครับบางครั้งเนี่ยความคิดแบบอนุรักษ์ก็เป็นการปกป้องคุณค่าที่สำคัญได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ขัดขวางความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าความคิดที่เปิดกว้างและพร้อมที่จะท้าทายกรอบเดิมๆเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญนะครับในการพาสังคมไปสู่ความก้าวหน้าอย่างแท้จริงลองนึกดูนะครับถ้ายุคนั้นเนี่ยคริมไม่ดื้อต่อแรงเสียดสีของนักอนุรักษ์เนี่ยของผู้ที่มีหัวอนุรักษ์เนี่ยคริมก็คงหยุดทำงานไปแล้วก็โลกของศิลปะก็คงไม่มีผลงานแบบคริมให้เราเห็นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้งานแบบนี้นี่เขาบอกว่าเป็นงานที่สวยงามภาพเดอะคิสของกุสตาฟ คริมเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นผลงานที่สวยงามและก็เปลี่ยนไปด้วยความรักแต่ยังแสดงเห็นถึงการต่อสู้นะครับระหว่างความคิดแบบหัวอนุรักษ์กับหัวก้าวหน้ามันเป็นให้เรารู้ว่าความคิดที่เปิดกว้างและการรับฟังความแตกต่างเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาสังคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปะหรือเรื่องอื่นๆนะครับน่าคิดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองก็น่าคิดภาพที่5นะครับที่ผมจะนำท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูในวันนี้
ผมจะพาไปทำความรู้จักกับจิตรกรชาวดัตช์แต่ไปมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จที่อังกฤษนะครับเชี่ยวชาญการเขียนภาพหินอ่อนผลงานนี้มีราคาแพงมากในยุคนั้นแพงกว่าใครๆแห่งยุคสมัยของเขาเลยทีเดียวนะครับขอผู้นั้นก็คือเซอร์โรเลนอันมาทาเดมานั่นเองนะครับเซอร์โรเลนอันมาทาเดมาเนี่ยเป็นศิลปินชาวดัตช์ผู้มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลต่อศิลปะในอังกฤษในศตวรรษที่19เกิดเมื่อวันที่8มกราคมนะครับปีคริสตศักราช1836ที่เมืองรอนเรฟประเทศเนเธอร์แลนด์และก็เสียชีวิตลงเมื่อวันที่25มิถุนายนปีคริสตศักราช1912นะครับรวมอายุทั้งหมดก็76ปีเต็มๆนะครับขอรับการศึกษาทางด้านศิลปะที่ Royal Academy of Antwerp ในประเทศเบลเยียมในช่วงเวลา4ปีของอันมาทาเดมาในฐานะนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาแห่งนี้นี่ที่นั่นเขาได้รับรางวัลมาการันตีความสามารถทางด้านศิลปะมากมายหลายรางวัลเลยทีเดียวและก็หลังเกิดสงครามฝรั่งเศสกับรัสเซียในปีคริสตศักราช1870เขาก็ได้ย้ายมาอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับผลงานของเขานั้นได้เป็นที่ชื่นชอบของสาธารณชนชาวอังกฤษสังคมที่นั่นได้ยอมรับผลงานของเขาด้วยความหลงไหลอย่างมากนับว่าเป็นหนึ่งในศิลปินที่ประสบความสำเร็จอย่างมากที่สุดในยุคสมัยนั้นไปดังในประเทศอังกฤษนะครับลอเรนอันมาทาเดมาเนี่ยเป็นผู้ที่มีทักษะฝีมือในการวาดภาพสูงมากนะครับฉากคลาสสิกในภาพวาดของเขาเนี่ยมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หากใครเห็นก็จะจดจำรูปแบบได้ทันทีเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าคือทาเดมาฉากหลังเหล่านั้นนี่คือเรื่องราวของจักรวรรดิโรมันนะครับวาดออกมาได้อย่างสวยงามประณีตวิจิตรบรรจงผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันของอันมาทาเดมาเนี่ยทาเดมานะครับเน้นความคลาสสิกเป็นส่วนใหญ่เนื้อหาในภาพพรรณนาถึงความหรูหราและความเสื่อมโทรมของจักรวรรดิโรมันที่แสดงภาพของชุดเครื่องแต่งกายในราชสำนักและรวมไปถึงสิ่งของสภาพแวดล้อมต่างๆมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันในสมัยโรมันโบราณได้เป็นอย่างดีแสดงถึงบรรยากาศที่งดงามภายใต้หัวข้อที่น่าสนใจในทางประวัติศาสตร์อาคารสถานที่ตกแต่งภายในด้วยหินอ่อนนะครับที่มีสีสันตัดกับสีของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่งประกายเป็นพื้นหลังและก็ท้องฟ้าสีครามสดใสมีความโดดเด่นจากการพรรณนาถึงดอกไม้ถ่ายทอดสีสันลักษณะของพื้นผิววัตถุสิ่งของที่ท้อนแสงได้เป็นอย่างดีนะครับอาทิเช่นวัตถุสิ่งของที่ทำมาจากโลหะเครื่องเคลือบดินเผาเหล่านี้เนี่ยสวยงามมากโดยเฉพาะการใช้การให้สีหินอ่อนเขาทำได้แนบเนียนเสมือนจริงเลยนะครับด้วยเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจนได้รับฉายาว่าจิตรกรหินอ่อนผลงานของอันมาทาเดมาแสดงให้เห็นถึงฝีมือที่ประณีตบรรจงและก็สีสันอันยอดเยี่ยมชั้นเชิงในการถ่ายทอดเนี่ยเรียกว่าระดับปรมาจารย์กันเลยทีเดียวนะครับเป็นระดับปรมาจารย์ชาวดัตช์ในสมัยโบราณภาพวาดของเขาเนี่ยเริ่มปรากฏให้เห็นเป็นครั้งแรกในช่วงต้นศตวรรษที่1860นะครับและดึงดูดความสนใจรวมทั้งคำชมจากนักวิจารณ์และนักวิชาการด้านศิลปะเนี่ยทันทีเมื่อออกแสดงนะครับภาพที่ผมขึ้นให้ดูนี่แหละครับที่มีชื่อว่า The Education of the Children of COVID นะครับ The Education of the Children of COVID เป็นภาพวาดสีน้ำมันบนผืนผ้าใบขนาด 127x176.8 เซนติเมตรและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมสำหรับการแสดงครั้งแรกในการเรียกว่าชุมนุมทางศิลปะในแอนเวิร์ปเมื่อปีคริสตศักราช1861นะครับเป็นผลงานชิ้นใหญ่ชิ้นแรกของอันมาทาเดมาซึ่งเขาได้รับคำวิจารณ์จากเจนส์ออกัสเฮนริกเลนะครับซึ่งเป็นครูของเขานั่นเองพูดถึงเนื้อหินในผลงานที่มีลักษณะคล้ายกับเนื้อชีสจากคำวิจารณ์ของครูทำให้เขาใช้เวลาหลายปีหลังจากนั้นนะครับในการค้นหาพัฒนาเทคนิคในการวาดภาพระบายสีหินอ่อนเนี่ยให้ออกมาสมบูรณ์และก็สมจริงเป็นอย่างมากและในที่สุดเขาก็ทำได้สำเร็จนะครับเรามาดูผลงานที่มีชื่อชิ้นอื่นของโรเลนอันมาทาเดมากันนะครับผลงานที่โดดเด่นมีหลายชิ้นเลยนะครับและก็ที่ได้รับความนิยมมีการกล่าวถึงกันมากมายมาดูภาพแรกของเขากันก่อนนะครับก็คือภาพ The Sculpture Gallery ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีน้ำมันบนผืนผ้าใบขนาด 173.5 x 223.4 เซนติเมตร
ก็ใหญ่นะครับภาพนี้ถูกวาดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1874เนื้อหาในภาพแสดงถึงเทลลารีศิลปะที่มีระดับในสมัยโรมันนั่นเองนะครับภาพต่อมาก็คือภาพ Sappho and the Antaeus จิตรกรรมสีน้ำมันนะครับบนผืนผ้าใบขนาดโทโซคูณ122ซมหันมาทาดิมาเนี่ยสร้างภาพนี้ขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1881นะครับเนื้อหาในภาพได้กล่าวถึงนักประพันธ์และนักร้องจากกรีซในช่วงปลายศตวรรษที่7ก่อนคริสตศักราชเป็นการพูดถึงประวัติศาสตร์นั่นเองภาพถัดมาก็คือภาพ Reading from Homer นะครับเป็นจิตรกรรมบนผืนผ้าใบขนาด 91.8 คูณ 183.5 เซนติเมตรภาพนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1885นะครับผลงานที่เน้นถึงความคลาสสิกแสดงเห็นฉากในจินตนาการสมัยกรีกโรมันโดยมีโยชนอ่านบทกวีให้กับผู้ชมกลุ่มเล็กๆนะครับบนระเบียงหินอ่อนที่มองเห็นทะเลไปไกลลิบๆนะครับและภาพที่ผมขึ้นให้ดูอยู่นี้ก็คือภาพ The Triumph of Titus เป็นผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันที่วาดลงบนแผ่นไม้ขนาด 44.3 คูณ 29 เซนติเมตรสร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1885นะครับภาพเล่าเรื่องของการได้รับชัยชนะของปิตัสจากเก่าพัดโรมันนั่นเองนะครับส่วนภาพนี้ก็คือภาพ The Rose of Heliogabalus นะครับจิตรกรรมสีน้ำมันอีกชิ้นหนึ่งบนผืนผ้าใบขนาด 132.7 คูณ 214.4 เซนติเมตรสร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1888นะครับเนื้อหาในภาพบอกเล่าถึงเรื่องราวของจักรพรรดิโรมันเฮลิโอกาบาลัสว่ากันว่าเฮลิโอกาบาลัสนี้ได้สร้างบาดแผลอย่างมากมายนะครับทางประวัติศาสตร์ให้กับสังคมโรมันว่าด้วยเรื่องของอื้อฉาวที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันนะครับแล้วในที่สุดก็ถูกลอบสังหารโดยคนของครอบครัวของเขาเองตลอดเวลาในชีวิตของการทำงานได้วาดภาพไว้อย่างมากมายนับได้ว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลและเป็นแรงบันดาลใจในการนำเสนอศิลปะที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและกับจิตรกรหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับในรุ่นต่อมาและยังช่วยนักประวัติศาสตร์เนี่ยสามารถสืบค้นเรื่องราวต่างๆในเรื่องของการนำเสนอมุมมองทางวัฒนธรรมเนื่องมาจากผลงานของอัลเมอร์ทาเดม่าขอให้ความสำคัญกับรายละเอียดที่สามารถทำให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงวิถีชีวิตโรมันได้เป็นอย่างดีนะครับก่อนที่จะทำงานก็จะรีเสิร์ชจะค้นคว้าพูดถึงประวัติศาสตร์แล้วก็มีความรู้ที่นำมาวาดเป็นรูปนะครับเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลอย่างสูงและส่งผลกระทบที่สำคัญอย่างมากต่อศิลปินรุ่นต่อๆมาในศตวรรษที่20ได้นำไปสู่การพัฒนาการของศิลปะสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดีที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงการสรุปเรื่องราวสั้นๆชีวประวัติในบางแง่มุมของเซอร์โรเลนอัลเมอร์ทาเดม่านะครับหากท่านผู้ชมท่านใดมีความสนใจที่จะลงไปดูเนื้อหาเชิงลึกและก็กว้างกว่านี้สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตซึ่งมีอยู่มากมายนะครับแล้วก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยปลายนิ้วสัมผัสบนหน้าจอสมาร์ทโฟนด้วยวิธีการง่ายๆคือพิมพ์ชื่อของศิลปินลงไปในช่องค้นหาของ google.com นะครับในยุคนี้นี่การเข้าถึงศิลปะระดับโลกเข้าได้ไม่ยากแล้วนะครับข้อมูลต่างๆอยู่ในอินเทอร์เน็ตเต็มไปหมดแต่อย่างไรก็ตามนะครับการชื่นชมผลงานศิลปะผ่านทางหน้าจออาจจะได้รับอรรถรสของศิลปะไม่ครบถ้วนมันรับได้ระดับหนึ่งเท่านั้นหากมีโอกาสไปดูผลงานจริงๆท่านผู้ชมจะได้รับสุนทรียรสนะครับแห่งสุนทรียภาพจากผลงานศิลปะได้อย่างแท้จริงผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนำเสนอของผมในวันนี้นี่ไม่ได้เป็นเพียงช่วยให้ผู้ชมได้สัมผัสกับสุนทรียภาพของงานศิลปะนะครับแต่ยังจุดประกายความคิดและเปิดประตูสู่โลกการมองโลกในมุมมองที่ลึกซึ้งและก็หลากหลายยิ่งขึ้นนะครับศิลปะไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่สร้างความสุขทางสายตาแต่คือหัวใจที่เล่นอยู่ในเรื่องราวของมนุษยชาติเป็นสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าไว้ด้วยกันศิลปะทำให้เราได้หยุดเพื่อมองเห็นความงดงามในรายละเอียดเล็กๆของชีวิตความเศร้าที่กลายเป็นบทเรียนความฝันที่นำพาเราไปข้างหน้านะครับและความรักที่เติมเต็มหัวใจมันเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิตมนุษย์ก็ยังสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เปลี่ยนไปด้วยแสงสว่างและความหมายได้เสมอนะครับหากวันนี้คุณได้ค้นพบว่าศิลปะสามารถเปลี่ยนวิถีที่คุณมองโลกและช่วยให้คุณเห็นความงดงามที่ซ่อนอยู่ใน
สิ่งรอบตัวผมขอให้ศิลปะกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ช่วยปลุกพลังในตัวของผู้ชมนะครับช่วยให้ทุกคนเข้าใจตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเปลี่ยนแปลงการเดินทางชีวิตของคุณให้เต็มไปด้วยความหมายนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางในโลกของศิลปะไปกับผมในวันนี้และหวังว่าจะได้พบกับทุกคนอีกในชั่วโมงต่อไปนะครับเพื่อเดินทางต่อไปในมุมมองใหม่ๆของศิลปะด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้ง

สนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบกับรายการการทำผลิตภัณฑ์ทาถูนวดจากสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ก็มาถึงกับตอนที่9แล้วนะคะพบกับเรา2คนค่ะ
0: ค่ะรพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
1: นฤมลผุยวันตีค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะเดี๋ยวเราอาจารย์เจี๊ยบนะคะกับเอนะคะหลายๆท่านที่ติดตามรายการเราอยู่นะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตอนสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้เราจะมาทำผลิตภัณฑ์ในตอนที่9ทั้งหมด2ผลิตภัณฑ์นะคะก็คือการทำพิมพ์เสน้ำกับยาหมองน้ำค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: นะคะ
0: ค่ะทีนี้พูดถึงยาหมองก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: ยาหมองเนี่ยคิดว่าคนไทยทุกคนเนี่ยน่าจะไม่มีใครไม่รู้จักยาหมองนะ
1: ใช่
0: เราใช้กันมาตั้งแต่เกิดมาก็คือก็ได้ใช้เลยนะ
1: ตั้งแต่จำความได้นะคะ
0: จำความได้
1: ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์นึงที่เวลาที่เราเจ็บป่วยผู้ใหญ่ก็จะใช้ตัวเนี้ยในการดูแลเรา
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เกือบทุกอย่างเลยไม่ว่าเราจะแบบฟกช้ำดำเขียวเนาะแมลงสัตว์กัดต่อย
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าวิงเวียน
1: ใช่
0: เนาะแล้วมีอะไรอีกปวดเมื่อย
1: ใช่ค่ะ
0: ปวดเมื่อยนะคะแต่ว่าที่เราใช้กันตอนเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นแบบขี้ผึ้ง
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะทำเป็นน้ำเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จะเล่าประวัตินิด

0: คะว่าอาจารย์เอทราบไหมคะว่ายาหม่องเนี่ยมันทำไมมันถึงชื่อยาหม่อง
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะอาจารย์เพราะว่าแล้วเนี่ยสมมติว่าถ้าผู้ใหญ่เนี่ยใช้เราไปซื้อหรือใช้เราไปหยิบเนี่ยมันถือว่าเป็นชื่อที่เรา
0: คุ้นเคย
1: คุ้นเคยได้เลยถึงแม้ว่ามันจะมีหลายยี่ห้อแต่ลักษณะก็จะเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะกลิ่นก็จะคล้ายๆกันใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเขาบอกว่ายาหม่องเนี่ยคือเดิมเนี่ยสูตรเนี่ยมันมาจากจีนนะคะจีนเนี่ยเขาเป็นคนคิดค้นสูตรพวกนี้มาทีนี้ในสมัยโบราณเลยอ่ะนานมาแล้วนะคะก็ไอ้ตัวยาหม่องเนี่ยสูตรยาหม่องการทำยาหม่องเนี่ยมันก็เข้าไปในพม่าจากจีนเข้าไปในพม่า
1: ทางผ่าน
0: เป็นทางผ่านแล้วจากพม่าเนี่ยถึงจะมาเข้าไทย
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอมาเข้าไทยคนไทยก็ใช้กันมาโดยเรียกว่าขี้ผึ้งทาถูนวดเนา
1: ะ
0: แต่ว่าไม่ได้ชื่อยาหม่องนะ
1: คะ
0: จนกระทั่งถ้วยทองรู้จักถ้วยทองไหม
1: ค่ะ
0: ถ้วยทองก็เป็นยี่ห้อสินค้านะคะซึ่งเขาเป็นเจ้าแรกเลยที่เอามาจดชื่อนะคะทีนี้เขาก็ไม่รู้ว่าจะชื่ออะไรดีแต่เห็นว่ามาจากพม่าก็เลยให้ชื่อว่ายาหม่องเนี่ยนะคะเราก็เลยจะรู้ที่มาว่าทำไมเขาถึงเรียกยาหม่อง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: พอเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วนะคะบางทีใช้เราไปซื้อยาหม่องเนี่ยที่ร้านขายยาร ู้เลยค่ะว่าต้องไปซื้อมาผลิตภัณฑ์แบบไหนแต่ว่าในปัจจุบันนี้มีหลากหลายยี่ห้อมาก
0: ใช่
1: ไหมคะอาจารย์เหมือนกับผลิตภัณฑ์หลายๆตัวที่อย่างเราจะเห็นชื่อผลิตภัณฑ์บางตัวนี่มันบ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยทั้งที่บางยี่ห้ออาจจะไม่มีแล้วก็ได้ใช่ไหมคะ
0: อย่างเช่นอะไร
1: แฟบ
0: อ๋อ
1: ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่
1: มาม่าอันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อบางผลิตภัณฑ์ยาหม่องก็เหมือนกันป
0: ั
1: จจุบันนี้ก็เริ่มมีหลายยี่ห้อมีหลายสีด้วยค่ะอาจารย
0: ์ใช่แล้วก็แบบว่าหลากหลายโอ้โหตอนนี้นะมีให้เลือกแบบเยอะมากมากมายแล้วก็ผสมกับกลิ่นที่มันเขาเรียกอะไรหลากหลาย
1: คือ
0: เดิมเนี่ยต้องบอกว่ายาหม่องเนี่ยมักจะมีกลิ่นคล้ายๆกันกลิ่นเดียวนะคะแต่พอว่าช่วงเนี้ยปัจจุบันเนี้ยโห
1: แต่ละยี่ห้อก็มีการปรุงกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์บางท่านที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่อาจารย์นึกถึงเนี่ยเป็นกลิ่นเฉพาะเลยนะคะเราแค่ทามาเนี่ยเรารู้เลยเอ้ยใครใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใครทายามองใครนวดน้ำมันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ได้กลิ่นชัดเจน
1: ใช่ได้กลิ่นชัดเจน
0: ที่น่าแปลกก็คือว่าเขาบอกว่าสูตรมาจากจีนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่คนจีนเนี่ยมาซื้อยาหม่องที่เมืองไทยเยอะมากนะคะมาขนกันเป็นแบบ
1: ใช
0: ่เยอะๆเลยอะค่ะ
1: ถือว่าสมุนไพรที่เกี่ยวกับเครื่องหอมของเราเนี่ยเป็นที่นิยมมากแล้วเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไว้เลยยาหม่องสมัยก่อนเขาเรียกขี้ผึ้งฉะนั้นเราก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ยาหม่องในรูปแบบของขี้ผึ้งนะคะหรือว่าถ้าเรียกภาษาที่เป็นภาษาสากลหน่อยอาจจะเรียกว่าบาล์ม
0: ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ
1: ใช่ค่ะ
0: จะเป็นบาล์มนะคะ
1: แต่วันนี้เรามียาหม่องในรูปแบบของที่เป็นของเหลวเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เลยก็คือยาหม่องน้ำยาหม่องน้ำแต่จริงไม่ใช่น้ำนะคะลักษณะคือไม่ได้เป็นเนื้อบาล์มแต่เป็นเนื้อที่เป็นของเหลว
0: เป็นของเหลว
1: นะคะแล้วก็ใส่กับแพคเกจจิ้งที่สามารถทำให้เราใช้ง่ายขึ้น
0: ยาหม่อง
1: เ
0: นี่ย
1: ปัจจุบันที่เห็นใช้ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะอาจารย์ก็จะอยู่ในรูปแบบของตลับกระปุก
0: เพราะมันเป็นขี้ผึ้งใช่ไหม
1: เวลาจะใช้เราก็ต้องใช้มือแตะสัมผัสควักออกมาแล้วก็ทาถูนวดหรือบางยี่ห้ออาจจะใช้แบบวิธีการที่ใช้ที่เป็นบาร์หมุนขึ้นมาก็ได้อาจารย์จะเห็นไหมคะแบบนี
0: ้
1: ในแอปพลิเคชันต่างๆจะมีบางผลิตภัณฑ์ที่เขาทำเป็นแบบลูกกิ้งทำเป็นแบบบาร์ที่แบบที่เราจะแบบ
0: เป็นแท่ง
1: ใช่เป็นแท่งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่เพื่อให้ผู้บริใช้ง่ายขึ้นเหมือนกันพอไม่ได้อยู่ในรูปแบบของบาล์มหรือขี้ผึ้งเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ก็อยู่ในรูปแบบของน้ำแพ็กเกจจิ้งก็อาจจะเป็นหัวสเปรย
0: ์สเปรย์ก็ได้
1: เป็นหัวลูกกิ้งนะคะหรือเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าคุณสมบัติในเรื่องของสูตรดมก็บางทีก็อาจจะเอามาหยดใส่ภาชนะหรือแตะที่มือแล้วก็มาถูบริเวณจมูก
0: หรือว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีลักษณะว่าใส่ในกระปุกแล้วอาจจะใส่ในผ้าหร
1: ื
0: ออะไรแบบนั้นเน
1: า
0: ะ
1: ที่แบบมีการห่อสมุนไพรด้วยนะคะมาในรูปแบบของสมุนไพรทำผสมผสานกันกับสมุนไพรที่ให้กลิ่นหอมนะคะฉะนั้นเนี่ยถือว่าปกติถ้าเราไม่ได้แบบเจ็บป่วยรุนแรงเหมือนที่อาจารย์บอกกันปฐมพยาบาล
0: เบื้องต้น

0: ายนอกของเรานะคะไปไหนเนี่ยบางคนก็พก
1: ต้องพกติดตัว
0: ใช
1: ่ต้องพกติดตัว
0: แต่วันนี้ในรายการของเรานอกจากมียาหม่องน้ำนะคะก็มีพิมพ์เสนน้ำด้วยค่ะอาจารย
1: ์ทีนี
0: ้ปัจจุบันนี้นะคะช่วงหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าฝนก็จะมีอาการหวัดคัดจมูกหรือว่าบางทีเราเดินทางไปไหนเนี่ยโอ้โหประเทศไทยก็ติดประเทศที่มีฝุ่นเยอะพอสมควรก็จะมีการจามคัดจมูกนะคะหรือวิงเวียงตัวพิมพ์เสนน้ำนะคะก็จะช่วยทำให้จมูกโล่ง
1: อาจารย์เป็นภูมิแพ้ตอนก่อนนอนเนี่ยค่ะจะต้องทาพวกนี้เพราะว่าไม่อย่างไรนอนไปแล้วมันจะรู้สึกว่ามันคัดจมูกโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดอากาศเย็นหรือว่าเรานอนอยู่ในห้องแอร์อย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: จมูกมันจะแห้งเนา
0: ะ
1: ก็จะต้องทาพวกนี้ก่อนนอนนะคะแล้วรู้สึกว่าหลับสบายขึ้นมันโล่ง
0: แต่นอกจากว่าเราจะใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมปัจจุบันนี้มีการใช้น้ำมันหอมระเหยกลิ่นต่างๆใช่นะคะแล้วก็ทำให้พิมพ์เสนน้ำค่ะมีหลากหลายกลิ่นหลากหลายสีเดี๋ยววันนี้ในรายการของเราก็จะมีการสาธิตการแต่งกลิ่นแล้วก็สีของผลิตภัณฑ์ให้ด้วยนะคะเพราะบางคนเนี่ยทำขายเนี่ยนะคะหรือว่าทำแจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหลากหลายกลิ่นนะคะอาจารย์ชอบกลิ่นไหนเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะอาจจะมีกลิ่นแนะนำท่านผู้ชมด้วย
1: ก็ถ้าที่เคยใช้ก็จะเป็นถ้าสมมติว่าแก้ภูมิแพ้เนา
0: ะ
1: ก็จะมักจะใช้ยูคาลิปตัสแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะนอนหลับง่ายๆจะแบบเลือกเป็นลาเวนเดอร
0: ์
1: อะไรพวกนี้เพื่อที่จะให้เราผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับได้ค่ะ
0: อย่างในส่วนตัวของเอนะคะเอก็ชอบกลิ่นส้ม
1: ชอบกลิ่นส้ม
0: กลิ่น
1: หลากหลายเนาะ
0: ซิตัสอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: หรือ
1: สดชื่นสดชื่น
0: ใช่ค่ะ
1: กลิ่นสด
0: หรือกลิ่นเปปเปอร์มินต์ค่ะอาจารย
1: ์ตรงนี้ให้สดชื่นแล้วก็ตื่น
0: ใช่ค่ะ
1: เขาเรียกอะไรมันรู้สึกว่าเราตื่นอ่
0: ะ
1: ไม่งั้นเราก็จะรู้สึกไม่สดชื่นใช่ไหมค
0: ะแต่บางคนก็ชอบกลิ่นแนวดอกไม้นะคะอาจารย
1: ์
0: กลิ่นดอกกุหลาบ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็แต่งพวกกลิ่นเป็นฟลอรัล
0: ใช่ไ
1: หมกลิ่นดอกไม
0: ้โรสแมรี่อย่างเงี้ยค่ะ
1: โรสแมรี่
0: หรือว่าบางทีอาจจะมีกลิ่นบางกลิ่นที่เขานิยมดอกไม้ไทยเช่นกลิ่นมะลิอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพืชบางตัวอีกตัวนึงก็ได้รับความนิยมเหมือนกันคือกลิ่นตะไคร้หอม
1: อันนี้ก็
0: นะคะ
1: กันยุงได้ด้วย
0: ใช่นะคะอันนี้ก็คือเป็นกลิ่นน้ำมันหอมเลยซึ่งเราสามารถเลือกได้บางคนเนี่ยผสมผสานเรื่องเทคนิคการปรุงกลิ่นให้เข้ากับธาตุเจ้าเรือนก็มีค่ะอาจารย
1: ์อ๋ออันนี้ก็ยิ่งทำให้มันพิเศษพ
0: ิ
1: เศษเข้าไปอีก
0: ก็คือนอกจากจะช่วยการเจ็บป่วยแล้วก็ในเรื่องของทำให้บำรุงหัวใจด้วยนะคะ
1: ค่ะนะเราก็ได้ประโยชน์มากกว่าที่จะสูดดมธรรมดาเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันใช้บำบัดอาการบางอาการได้ด้วย
0: ทีนี้สมุนไพรที่ใช้ในพวกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เสนน้ำหรือว่ายาหม่องเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกสัมผัสกับผิวหนังเราอยู่สองอย่างนะคะอาจารย์หนึ่งก็คือรู้สึกเย็นสองก็อาจจะเย็นแล้วก็ร้อนด้วยเพราะอย่างบางคนเนี่ยใส่สมุนไพรหรือใส
1: ่
0: กล
1: ิ่
0: นที่มันกระตุ้นการคลายกล้ามเนื้ออ
1: ๋อถ้า
0: แก้ปวด
1: มันก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ที่เราจะเอาไปใช้เนาะ
0: ใช่ค่ะนะคะใหญ่เนี่ยอย่างที่เราเห็นพิมพ์เสนน้ำเนี่ยก็จะเย็นใช
1: ่ค่ะ
0: บางทีนะคะอาจารย์เอาใส่ที่ปลายมือเนี่ยแล้วก็เอามาสูดดม
1: เสร็จแล้วก็ไปขยี้ตา
0: แล้วก็ไปขยี้ตา
1: เสร็จแล้วก็ไปขยี้ตา
0: ใช่ค่ะก็โหลืมตาไม่ขึ้นเลยทีนี้นะคะผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็จริงๆก็เข้าตาไม่ได้นะคะในการใช้ก็สมมติว่าเราใช้มือควักก็ต้องเช็ดทำความสะอาดให้ดี
1: เอ๊ะถ้าสมมติว่าริดร้อนเนี่ยคือสมมติว่าเราจะเอาไปใช้สำหรับนวดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นวดผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะใช้แบบร้อนร้อนหน่อย
0: ใช่ค่ะนะคะเพื่อให้เรารู้สึกว่าคลายกล้ามเนื้อส่วนลดเย็นบางทีก็ช่วยในเรื่องของลดการอักเสบบางทีไปเดินชนนั่นชนนี่อะไรอย่างเงี้ยหรือวิ่งหกล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ใช้ตัวนี้แหละในการทาเพื่อลดอาการอักเสบนะคะ
1: แต่การใช้เนี่ยมันก็มีข้อควรระวัง
0: ใช่
1: ข้อควรระวังด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: คือบางครั้งเนี่ยเราอย่าดมมันมากเกินไป
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะการที่เราดมมันมากบางคนเนี่ยติดเลยนะ
0: ใช
1: ่บางคนเนี่ยติดแบบทาตลอดเวลานะคะมันก็จะทำให้มันเข้าไปในปอดมากเกิน
0: อ่ะ
1: มากเกินไปนะคะมันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพ
0: ใช่ค่ะบางคนพกอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะอาจารย์พกแล้วก็เหมือนเป็นกลิ่นน้ำหอมติดตัวเลยบางคนต้องมียาดมเลย
1: คือเดินผ่านไปนี่คือเป็นกลิ่นยาดมเลยใช่ไหมน้ำหอม
0: นะคะคนนี้ชอบทายาหม่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ
1: แล้วก็อีกอันหนึ่งคือเคยมีผู้สูงอายุ
0: ค่ะ
1: นะคะคว้าขวดมันวางอยู่ใกล้กันจะหยอดตา
0: ค่ะ
1: เอาไอ้ยาหม่องน้ำเนี่ยไปหยอดตานะ
0: คะ
1: ซึ่งอันนี้อันตรายมากๆนะคะอันตรายมากๆทีนี้วิธีการที่เราจะ

0: แก้ไขนะคะก็คือว่าจะต้องไปล้างน้ำโดยใช้น้ำเป็นน้ำเกลือก็ได้นะคะเป็นน้ำเกลือก็ได้น้ำเกลือที่เราใช้ล้างแผลเนี่ยนะคะล้างโดยที่ให้ไหลผ่านนะคะไม่แช่ไม่ใช่ว่าใส่แก้วปกติแบบใส่แก้วแล้วก้มลงไปอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะต้องผ่านไหลผ่านเยอะๆเลยแล้วต้องรีบไปพบจักษุแพทย์เลย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันตรายมากนะคะเพราะว่ามันตามันเป็นเยื่อที่มันอ่อน
1: ที่มันบางใช
0: ่ใช่นะคะมันเขาเรียกอะไรเสียหายได้ง่ายนะคะแล้วตาก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะในการมองเห็นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ทีนี้การทาบริเวณเนื้อเยื่ออ่อนก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะอาจารย์อย่างบางทีเราปวดต้นคออย่างเงี้ยเราทาบางคนทาไปแล้วก็นวดคึงเคยเห็นนะบางส่วนที่มันลดร้อนมากๆแล้วทาปริมาณเยอะทาซ้ำๆ
0: ไหม้ไหม
1: ลอกก็มีค่ะอาจารย์ลอกไหม
0: ้แสดงว่ามันไหม้แล้ว
1: บางคนแสบเลยนะคะ
0: พองขึ้นมาเลย
1: ใช่แล้วเนื่องจากว่ายาหม่องพวกพิมพ์เสน้ำเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลดร้อนลดเย็นจริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้กับแผลเปิดด้วยเช่นอาจารย์ไปวิ่งหกล้มมาอย่างเงี้ย
0: ห้ามใช้
1: โอ้โหเลือดออกมาเลยมีไหมคะโปะยาหม่องเลยใช่
0: โอ้ยมัน
1: ย
0: ิ่
1: งกระตุ้นการไหลเวียน
0: มันจะ
1: ให้เลือดไหลมากกว่าเดิม
0: ใช่พวกนี้มันช่วยให้เลือดไหลเวียนถ้ามันนวดกับผิวหนังเนา
1: ะ
0: เลือดจะไหลเวียน
1: ฉะนั้นก็ข้อควรระวังก็ไม่ควรจะไปทาบริเวณที่มีแผลเปิดนะคะก็รอให้แผลปิดสนิทก่อนหรือว่าถ้าเราจะทาก็คือทารอบนอกดีกว่าน
0: ะคะก็เสริมนิดนึงนะ
1: คะ
0: ในการใช้นอกจากสูดดมอะไรพวกนี้นะเวลาเรากลัวเมารถเมาเรือเวลาคนที่เมารถเมาเรือเนี่ยเข้าทาสะดือ
1: ใช่อันนี้เคยผู้ใหญ่ทำให้ตอนที่ยังเป็นเด
0: ็
1: ก
0: ทาสะดือนะคะแล้วมันจะไม่เมามันจะไม่เมาแต่อย่าทามากนะไม่เหมือนกันนะคะ
1: ใช่ค่ะเพราะ
0: มีเพื่อนทาตลอด
1: คือเหมือนกัน
0: คือไปนั่งรถที่บางทีคือหนึ่งคือเป็นคนเมารถอยู่แล้วสองไปที่ที่มันแบบอย่างเงี้ยถนนที่มันเป็นแบบเนี้ยนะคะก็จะมีการวิงเวียนนะหรือเรือที่นั่งแล้วมันโครงเคลงเขาก็จะเอาทามีเพื่อนทาเยอะมากเลยก็ผิวหนักได้เหมือนกัน
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ต้องระมัดระวังหรือในบางทีผู้ป่วยที่เป็นเบาหวา
0: วาน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะมีอาการชาปลายประสาท
0: เขาจะไม่ได้รับรู้
1: เขาจะไม่รู้สึกว่ามันร้อน
0: มันร้อนหรือเปล่า
1: ใช่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะทดสอบกับผิวหนังกับที่เราปกติก่อนนะคะเพราะบางทีเนี่ยเราเอาไปนวดคลายกล้ามเนื้อกระตุ้นปลายประสาทอะไรอย่างเงี้ยเขาโหทาบางทีการรับความรู้สึกในเรื่องของการร้อนนะคะไม่ได้ก็อาจจะทำให้เนื้อไหม้ได้
0: คือทาไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่รู้สึกก็เลยทาเยอะเกินไป
1: นะคะ
0: อันนี้ก็ต้องระมัดระวัง
1: เพราะบางทีเราชาปลายมือปลายประสาทอย่างเงี้ยเราใช้ยาหม่องใช้พิมพ์เสมน้ำนวดกระตุ้นอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็ได
1: ้ใช่ค่ะนี่ก็ต้องระมัดระวังในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานแล้วมีอาการชาปลายมือปลายประสาท
0: ปลายเบอร์แล้วเขาจะไม่รู้สึก
1: ใช่เขาจะไม่รู้สึกนะคะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมที่บางทีทำแล้วจะเอาไปแจกผู้ใหญ่ในเทศกาลต่างๆเนาะอาจารย
0: ์
1: ใช
0: ่ถือว่าเป็นแบบ
1: ผลิตภัณฑ์ที่นิยมพอสมควรนะคะ
0: ได้ใช้กัน
1: ใช่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ของเราดีกว่าอาจารย์
0: ว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้าง
1: ต้องใช้อะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ของเราอันนี้ถ้าในเชิงของแพทย์แผนไทยหรือหมอยาสมุนไพรเขาจะเรียกว่า
0: โกรง
1: กับลูกโกรงนะคะถ้าเป็นน้องๆวัยรุ่นนักศึกษาจะเรียกหัวอาจารย์นี่คือคกกระสากเลย นะคะก็จะเป็นเซรามิกแบบนี้หรือว่าเป็นแบบแก้ว นะคะแต่ถ้าไม่มีท่านผู้ชมก็สามารถใช้ชามสเตนเลสหรือว่าหม้อสเตนเลสในการผสมได้นะคะตัวต่อมา
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: มันมีหลายไซส์นะเน
1: ี่
0: ย
1: ก็จะเป็นดิกเกอร์แก้วนะคะ
0: ใช
1: ่
0: ใหญ่
1: นะคะแล้วก็ช้อนสเตนเลสนะคะแล้วก็มีบิกเกอร์นะคะอันนี้จริงๆแล้วในการผสมนี่เราใช้แนะนำภาชนะนะคะที่เป็นแก้วหรือว่าเป็นสแตนเลสหรือว่าเซรามิกก็ได้นะคะอันนี้นะคะเพื่อที่จะใช้ในการผสมเน
0: า
1: ะแล้วก็วันนี้เรามี
0: อลูมิเนียม
1: ใช่ค่ะเราม
0: ี
1: ขวดบรรจุภัณฑ์น่ารักนะ
0: คะ
1: มาให้ด้วยนะคะก็ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะใช้เป็นหัวสเปรย์ก็ได้ค่ะอาจารย์หรือว่าจะใช้เป็นหัวหยดก็ได้แต่วันนี้เราใช้เป็น
0: ลูกกลิ้งใช่ไหมอันนี้เป็นลูกกลิ้ง
1: นะคะก็จะเป็นน่ารักแบบนี
0: ้
1: นะคะ
0: มีลวดลาย
1: แพคเกจิ้งก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมนะ
0: คะ
1: ทีนี้ในสูตรส่วนผสมของเรานะคะผลิตภัณฑ์แรกที่เราจะทำคือพิมพ์เสน้ำนะคะก็จะมีส่วนผสมอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะ
0: คะ
1: ตัวแรกก็คือพิมพ์เสนนะคะนี่นะคะ
0: เป็นเกล็ด
1: ใช่ค่ะเราใช้ทั้งหมด23กรัม
0: ค่ะ
1: นะคะตัวพิมพ์เสนเนี่ยจะลักษณะเป็นเกล็ดเม็ด

0: ใหญ่แบบน
1: ี้ใหญ่ใ
0: ช่นะคะสีก็จะใสๆแบบนี้แหละ
1: คนโบราณอ่ะผู้หญิงโบราณเนี่ยเขาจะเอาพิมพ์เสนเนี่ยไปใส่ไว้ในตัวผ้าที่สบายอะค่ะผ้าแถบสบายอย่างเงี้ยค่ะให้กลิ่นมันสดชื่นด้วยนะแล้วก็มันก็เรียกว่าคนอื่นได้กลิ่นอ
0: ่ะ
1: มันก็จะรู้สึกดีใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเย็นด้วยมันก็จะเย็นเขาก็จะเอาเนี่ยหยดนิดนิดนึงใส่ไว้ข้างในค่ะ
0: นะคะตัวต่อมาก็คือเมนทอนนะคะเมนทอน50กรัมนะคะลักษณะจะเป็นแท่งๆใสๆแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะถ้าเรานึกถึงรสชาติมันก็จะอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาสีฟันลูกอม
1: ลูกอม
0: ต่างๆใช่จะให้ความรู้สึกเย
1: ็นเย็นซ่าซ่า
0: หวานๆด้วยนะคะอาจารย์
1: หวานๆด้วย
0: ใช่นะคะตัวนี้อาจจะมีราคาสูงนิดนึงถ้าในบรรดาที่เป็นพิมเสนเมนทอน
1: ราคานี่มันขึ้นเป็นเหมือนทองเลยนะคะราคาเนี่ยขึ้นลงๆอ่ะเหมือนทอง
0: นะคะตัวต่อมาก็คือกระบูนนะคะเราใส่ในส่วนทั้งหมด24คำตัวนี้จะเห็นบ่อยใช่ไหมคะอาจารย์
1: กระบูน
0: งานฝีมือบางอย่างเนี่ยเขาเอามา
1: ใส่ถุง
0: ทำเป็นรูปตุ๊กตาแล้วให้เราไป
1: ไว้
0: ในห้องน้ำ
1: ในห้องน้ำในตู้เสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะคะกระบูน
0: อาจารย์ชอบไหมคะ
1: ก็แต่ถ้ามากเกินไปบางคนเอาไปใส่ในรถแต่บางทีในรถเนี่ยมันความร้อนที่ของแดดเลยค่
0: ะ
1: แล้วมันจะเลอะเหอะออกมามากทำให้เราสูดดมมากเกินไปถือที่มันแคบอะที่มันเล็กอะค่ะ
0: บางคนบอกว่าเอาไปไว้ในตู้กับข้าวเอาไปไว้ในตู้เสื้อผ้าหรือว่าเอาไว้ในห้องน้ำอะค่ะมันกันแมลงจริงไหมคะอาจารย
1: ์จริงจริงอย่างบางคนเอาไปไว้ในตู้เสื้อผ้าเนี่ยกันพวกแมลงสาบหรือว่าแมลงอะไรเข้าไปทำลายผ้าเงี้ย
0: ค่ะอันนี้ก็ถือว่า
1: ใช้ได้อยู่
0: เป็นตัวหนึ่งนะคะตัวต่อมาก็คือน้ำมันหอมระเหยตัวนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนกลิ่นตามที่เราชอบได้เมื่อกี้ตอนต้นรายการเราก็แนะนำท่านผู้ชมไปหลายกลิ่นเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ว่าถ้าในเชิงของอะไรบ้างคะเดี๋ยวอยากให้อาจารย์แนะนำเผื่อท่านผู้ชมเอาไปเลือกน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ในแก้การบำบัดอาการบางอย่าง
1: ก็ถ้าสมมติว่าต้องการที่จะเอาไปเพื่อที่จะแก้หวัดแก้หวัดเขาก็นิยมยูคาลิปตัสกันนะคะถ้าสมมติว่าเราจะผ่อนคลายนี่เขาก็มีหลายตัวน
0: ะ
1: ก็จะมีพวกลาเวนเดอร์หรือเป็นพวกดอกไม้ไทยพวกมะลิกระดังงา อะไรพวกนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีอะไรอีก
0: ถ้าเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยอาจารย์แนะนำกินอะไรคะ
1: ถ้าออฟฟิศซินโดรมเหรอในเรื่องของระบบไขกล้ามเนื้อใช่ไหมไขกล้ามเนื้อนี่จริงๆลาเวนเดอร์ก็ใช้ได้น
0: ะ
1: ลาเวนเดอร์ก็ใช้ได้เพราะว่ามันจะช่วยผ่อนคลายแล้วก็น่าจะคลายไปหมดเลยค่ะ
0: นะคะเพราะว่า
1: จริงๆมีหลากหลายนะก็ไปลองเราไปลอง
0: เลือก
1: ดู
0: หรือว่าบางคนอาจจะผสมมากกว่า1กลิ่นก็ได้แต่ลองผสมดูก่อนนะคะว่าเราชอบไหมนะคะเนี่ยก็ให้เราสามารถเลือกได้หลายกลิ่น
1: คือแนะนำนิดนึงว่าถ้าจะเราจะผสมมากกว่า1กลิ่นให้มันเป็นกลิ่นใหม่ขึ้นมาสำหรับเฉพาะของเราเนี่ยค่
0: ะ
1: จริงๆเนี่ยต้องไปศึกษาเรื่องของสรรพคุณของน้ำมันหอมระเหยน
0: ะ
1: เสร็จแล้วเราก็เลือกกลิ่นมาสัก2หรือ3กลิ่นแล้วเอามาใส่ขวดแล้วก็หยดหยดทีละหยดนะคะทำน้อยๆก่อนนะเพราะเรายังไม่รู้ว่ามันออกมาแล้วเราจะชอบไหมออกมาแล้วจะดีไหมก็ดูที่สรรพคุณของมันแล้วก็เอามาหยดใส่ขวดแล้วก็จะดมเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยมันจะไม่ได้กลิ่นที่แท้จริงนะ
0: คะ
1: เพราะกลิ่นมันยังแยกกันอยู่ก็ต้องใส่ขวดเล็กๆไว้นะ
0: คะ
1: ให้ขวดเนี่ยจะต้องเป็นสีทึบนะสีชาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพวกนี้มันจะไวต่อแสงเสร็จแล้วเราก็เก็บในที่ร่มแล้วก็สองสามวันนะคะมาเขย่าคือเขย่าทุกวันประมาณ3วันเนี่ยถึงจะเปิดดมแล้วเราถึงจะรู้ว่าอ๋อกลิ่นนี้เราชอบไห
0: ม
1: ถ้าชอบเราก็ถึงจะไปทำให้ขยายขึ้นเช่น1หยดแล้วก็จะเป็น1ซีซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนที่เราจะผสมเนี่ยอย่าลืมเขียนป้ายติดไว
0: ้
1: ว่าเราอะใส่อะไรไว้ในขวดนี้นะคะแล้วก็กี่หยดเราอาจจะเป็น1ต่อ2 1ต่อ1อะไรก็แล้วแต่นะคะเมื่อเราชอบกลิ่นนี้แล้วเราก็ไปขยายให้มันเขาเรียกว่าอะไรขยายสเกลให้มันใหญ่ขึ้นเช่น1หยดก็เป็น1ซีซีอย่างเงี้ยค่ะนะทำน้อยๆก่อนได้กลิ่นที่ชอบแล้วก็ไปทำถึงทำเยอะได้
0: ทีนี้อาจารย์พูดเรื่องกลิ่นนี่สำคัญมากๆนะคะเพราะกลิ่นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นน้ำมันหอมระเหยบางชนิดเนี่ยคุณแม่ตั้งครรภ์มีผลนะคะอาจารย
1: ์ฉะนั้น
0: ถ้าจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำมันหอมระเหยเนี่ย
1: ต้องไปศึกษา
0: ใช่ต้องไปศึกษาต
1: ้
0: องปรึกษาคุณหมอนิดนึงนะคะทีนี้ในเรื่องของการดมกลิ่นอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะกลิ่นในสูตรเราใส่ทั้งหมด3กรัม

0: อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดที่เราแนะนำแล้วนะคะท่านผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใส่ได้ตั้งแต่น้อยสุดที่ประมาณ 0.5 นะคะหรือที่ประมาณ 1% นะคะแต่สูงสุดเนี่ยถ้าเป็นน้ำมันหอมระเหยในสูตรของพิมเซน้ำเนี่ยแนะนำอยู่ที่ไม่เกิน 3% เนี่ยถือว่าสูงสุดแล้วนะคะท
1: ี
0: น
1: ี้
0: เวลาที่เราไปเลือกซื้อน้ำมันหอมระเหยนะคะหรือกลิ่นต่างๆที่บางคนไปซื้อกลิ่นที่เป็นฟาแกรนหรือเพอร์ฟูมอย่างเงี้ยค่ะข้อควรระวังในการดมนะคะปกติอาจารย์ดมยังไงเอ่ยอันนี้สำคัญมาก
1: ๆถ้าสมัยก่อนเน
0: ี่
1: ยจะดมจากขวดเลย
0: ปกติเราไปที่ร้านเนี่ยเขาอาจจะมีตัวโชว์เราก็อาจจะใช้วิธีการแบบจมูกเลยค่ะ
1: ดมไปเลย
0: ถามว่าได้ไหมถ้าเป็นเบื้องต้นก็ได้แต่ว่าถ้าเอาอย่างวิธีที่ถูกต้องนะคะจริงๆแล้วเขาจะมีกระดาษเขาเรียกว่ากระดาษปอนนะคะในการจุ่มลงไปนะคะแล้วก
1: ็น้ำหอมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะพอจุ่มลงไปเสร็จแล้วเขาก็จะพับเพื่อไม่ให้มันไหลเข้าไปในจมูกเราพับแล้วก็ใช้วิธีการดมกลิ่นแบบนี
1: ้
0: นะคะส
1: ่
0: วนใหญ่จะ
1: ไม่ได้
0: ใช
1: ่
0: จะไม่ได้แบบดมผ่านกลิ่นแบบนี้ทีนี้บางทีดมไปมากกว่า1กลิ่น2กลิ่นเนี่ยเขาเรียกว่าท็อปโน้ตคือระบบทางเดินหายใจแล้วก็ระบบรับกลิ่นของเราเนี่ยมันจะรวมกันแล้วค่ะอาจารย์มันจะเริ่มดมได้กลิ่นเดียวแล้วปกติเทคนิคนึงในการดมพวกน้ำมันหอมระเหยหรือน้ำหอมนะคะเขาก็จะต้องมีการตัดกลิ่นคือเคลียร์จมูกนั่นเองใช่ก็จะดมเมล็ดกาแฟนะคะฉะนั้นแบบใครช่วงใครที่จะไปเลือกกลิ่นอย่างเงี้ยค่ะเราต้องไปดมที่ร้านเยอะๆนะคะช่วงแรกๆที่เรายังไม่ได้เลือกกลิ่นเนี่ยจริงๆควรจะพกกาแฟเมล็ดกาแฟไปด้วย
1: ใส่ขวดเล็กๆไป
0: ใส่ขวดเล็กๆหรือใส่กระป๋องพลาสติกไปก็ได้ค่ะพอเราดมไปแล้วเนี่ยเราควรจะเคลียร์จมูกเรา
1: เพราะไม่งั้นมันจะปนกันหมดแล้วเราก็จะไม่รู้เรื่องเลย
0: แล้วก็จะไม่ได้กลิ่นที่แบบที่ตรงตามความต้องการของเราด้วยนะคะกรณีนึงกรณีที่สูดเข้าไปแล้วแพ้นะคะบางทีกลิ่นเข้าไปในช่องปากช่องจมูกนะคะวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คือให้ทานนมสดนะคะตัวนี้ก็จะช่วยเจือจางอันนี้บอกเทคนิคสำหรับท่านผู้ชมที่จะไปเลือกกลิ่นนะคะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเราดมไปแล้วเนี่ยเราก็จะแบบเริ่มแบบม
1: ัน
0: จะหอมหรือว่าเดี๋ยวอาจจะกลิ่นไม่ถูกใจนะคะอันนี้ก็คือการเลือกนะคะส่วนวิธีการจัดเก็บสมมุติได้มาแล้วนะคะก็เหมือนที่อาจารย์บอกเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นกลิ่นที่เป็นน้ำมันหอมระเหยเนี่ยส่วนใหญ่ทางร้านเขาจะบรรจุแพคเกจิ้งที่เป็นอลูมิเนียมคือทึบแสงเลยนะคะหรือว่าใส่ขวดแก้วที่เป็นขวดสีชาเพื่อชะลอไม่ให้มันเกิดการแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นนั่นเองนะคะจริงๆน้ำหอมเนี่ยทุกร้านเนี่ยเขาจะมีวันหมดอายุระบุไว้นะคะทีนี้ถ้าเราดูแลไม่ดีเนี่ยกลิ่นมันจะเริ่มเพี้ยนนะคะบางคนเนี่ยเอามือไปสัมผัสที่ขวดเลยค่ะอาจารย์
1: โอ้
0: นะคะ
1: มันจะมีเชื้อไหม
0: ใช่ค่ะมันอาจจะมีการปนเปื้อนแล้วทำให้กลิ่นเราเพี้ยนได้นะคะเพราะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์พวกนี้เวลาที่ก่อนเราจะสัมผัสที่ผิวที่ผิวหนังเรากลิ่นเนี่ยคือสิ่งที่ท่านผู้ชมสัมผัสได้ก่อนนะ
1: คะ
0: เราซื้อผลิตภัณฑ์พวกนี้เราซื้อเพราะเราชอบกลิ่นนะอาจารย์ถูกไหมคะแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนคือเราดมแล้วเราพึงพอใจฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยบางคนในถึงแยกกลิ่นผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อได้หรือบางคนต้องใช้ประจำบางคนแบบบางทีผลิตภัณฑ์พวกที่เป็นพิมพ์เศษน้ำพวกนี้ออกสู่ท้องตลาดหลายยี่ห้อค่ะอาจารย์บางทีไปดมเอ๊ะลาเวนเดอร์เหมือนกันทำไมยี่ห้อนี้เป็นแบบนี้ทำไมยี่ห้อนี้เป็นแบบนี้ใช่ฉะนั้นเราก็จะมีกลิ่นที่เราชอบนะคะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับการเลือกกลิ่น
1: เสริมนิดนึงนะค
0: ะ
1: ที่เราบอกว่ามันจะมีฤทธิ์ในการที่จะช่วยเราผ่อนคลายหรืออะไรพวกนี้มันจะเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะ
0: ใช่
1: มันไม่ใช่น้ำหอมนะแต่ถ้าน้ำหอมเนี่ยมันได้กลิ่นมันได้ดมกลิ่นที่เราชอบหรืออะไรอย่างนี
0: ้
1: แต่มันจะไม่มีคุณสมบัติในการที่จะช่วยรักษา
0: ใช่
1: ต้องเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะเวลาไปที่ร้านเนี่ยต้องบอกเขาว่าเอาน้ำมันหอมระเหย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้สนใจว่าเราจะเอาไปบำบัดอะไรนะคะเราอยากจะได้กลิ่นหอมๆก็ไม่เป็นไรนะคะน้ำหอมก็ได
0: ้ค่ะ
1: แต่บอกไว้ว่าถ้าเราจะมุ่งผลในการที่จะบำบัดเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำมันหอมระเหย
0: ใช่นะคะจริงๆแล้วจะมีวิธีการสังเกตยังไงเนื่องจากถามร้านอันดับแรกก่อนเลยนะคะแล้วก็เคยถามผู้ชายหลายๆท่านในเรื่องของการกลิ่นเนี่ยจริงๆแกบอกว่ากลิ่นไหนที่เราดมแล้วมันชัด แล้วเหมือนกันทุกรอบเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ในเชิงของกลิ่นที่เป็นสังเคราะห์ขึ้นเพราะการผสมกี่รอบมันก็จะเหมือนเป๊ะเลยแต่ว่าถ้าเป็นน้ำมันหอมระเหยเนี่ยอาจจะมีบ้างนะคะที่มันมีความหนักของกลิ่นเนี่ยที่แตกต่างกัน
1: มีวิธีเทสนิดนึงนะ
0: คะ
1: ถ้าเรามีแล้วเราไม่แน่ใจว่าเอ
0: ๊ะ
1: ไอเนี้ยของเราอ่ะมันน้ำมันหอมระเหยหรือเปล่านะคะก็คือมันจะมีอย่างนี้น
0: ะ
1: เป็นน้ำมันหอมระเหยจริงแต่เขาจะเจือน้ำมัน
0: อ๋อทำเป็นเปอร์เซ็นต์เหรอคะ
1: เขาจะผสมน้ำมันใช่เข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีทดสอบนะคะก็คือว่าเราจะหยดลงไปในกระดาษทิชชู่อย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นน้ำมันหอมระเหยแท้เนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ผ่านเวลาผ่านไปปุ๊บมันจะระเหยออกไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลืออยู่ในกระดาษเลย
0: ค่ะ
1: นะอันนั้นคือน้ำมันหอมระเหยแท้ๆแต่ถ้าเราหยดไปแล้วพอมันสักพักนึงผ่านไปมันยังมีร่องรอยของ น้ำมันอยู่เนี่ยก็แสดงว่าอันที่หนึ่งอาจจะเป็นน้ำหอมสังเคราะห
0: ์
1: หรือเป็นน้ำหอมน้ำมันหอมระเหยแท้นั่นแหละแต
0: ่
1: เขาอ่ะเจือจางด้วยน้ำมันอื่นเข้าไป
0: ธรรมชาติเหมือนกัน
1: ถ้ามันธรรมชาติแล้วแหละแต่ว่าจะทำให้เหมือนมันลดต้นทุนมันเพราะบางทีเราซื้อไปอุ๊ยทำไมร้านนี้แพงทำไมร้านนี้ถูกต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะ
0: ค่ะหรือบางร้านเนี่ยถ้าเกิดได้มาตรฐานหน่อยก็จะมีใบสเปคนะคะหรือใบ COA เพื่อที่จะรายงานว่า
1: อันเนี้ย
0: กลิ่นเนี้ยได้มายังไงมีเปอร์เซ็นต์ยังไงนะคะอันนี้ก็เอาไว้ให้เราเป็นข้อมูลนะคะในการเลือกกลิ่นเดี๋ยวเรามาผสมตัวพิมพ์เสน้ำของเรานะคะทีนี้3ตัวนี้นะคะรวมทั้งกลิ่นที่เราแจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยสูตรนี้ไม่ต้องใช้ความร้อนในการทำเลยหลายท่านบางทีไปดูเทคนิคในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเห็นว่าบางทีเขาเอาไปผ่านความร้อนถามว่าทำได้ไหมใช้ความร้อนเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้สารละลายเร็วขึ้นแต
1: ่
0: กล
1: ิ่
0: นเรามันก็จะระเหยไปด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยมีผลต่อการระเหยของกลิ่นอยู่แล้ว
1: เรื่องกลิ่น
0: นะคะเดี๋ยวนี้เราจะใส่เข้าไปนะคะเพราะว่าใน3ตัวนี้นะคะพิมเสนเมนทอนกระบุนเนี่ยเมื่อเขาเจอกันนะคะเดี๋ยวเขาจะละลายกลายเป็น
1: กลายเป็นของเหลวโดยอัตโนมัติเลย
0: นะคะ
1: ละลายเองอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะนะคะแต่บางทีที่เราเห็นบางเจ้าเขาเอาไปทำหรือเราไปดูใน
1: เขาตั้งไฟใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเขาจะมีการตั้งไฟนั้นเป็นการกระตุ้นนะคะ
1: ก็คือทำให้มันเร็วขึ้นแต่ว่ามันก็อาจจะเสีย
0: ใช่ค่ะ
1: เสียความเสียเรื่องกลิ่นเนาะ
0: ใช่
1: เสียเรื่องกลิ่นไปนะคะ
0: ในเมื่อ3ตัวนี้เจอกันแล้วละลายกลายเป็นของเหลวเวลาที่ท่านผู้ชมซื้อมานะคะบางทีเขาบรรจุใส่ซองพลาสติกมาอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ก็อย่าให้เขาโดนกันนะคะ
1: ถ้าเขาเข้าใกล้กันเมื่อไหร่เขาก็จะละลายเข้ากันหมดเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเขาอยู่แยกกันเขาก็ยังเป็นของแข็งแบบนี้นะเพียงแต่ว่าของพวกนี้เป็นของที่มันระเขาเรียกระเหิดเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ของแข็งนี่เรียกว่าระเหิดนะไม่เรียกระเหยนะมันระเหิดได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแพ็คมันอย่างดีนะไม่งั้นอ่ะกลับมาอีกทีนึงมันก็อาจจะเหลือน้อยลง
0: ใช่ค่ะ
1: หรือหายไปเลยนะคะนานๆแล้วอ๋ออย่างนึงมันคือแข็งนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันแข็งได้ด้วยนะคะ
0: ใช่
1: ค่ะอ๋อเราต้องใช้โกร่งใหญ่
0: ค่ะแต่ถ้าไม่มีท่านผู้ชมก็สามารถใช้เป็นหม้อสแตนเลสนะคะแล้วก็ใช้ทัพพีคนผสมก็ได้นะคะถ้าเราไม่รีบนะคะตรงพิมเสนน้ำเนี่ยเราสามารถผสมกันไว้ได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะของพิมเสนเมนทอนกระบุนเลยค่ะอาจารย์นะคะเดี๋ยวเราพอเราได้แล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาแต่งกลิ่นนะคะ
1: ที
0: นี้แต่งกลิ่นเสร็จแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะแต่งสีร่วมด้วย
1: อ๋อไม่งั้นมันก็จะดูขาวๆใสๆเหมือนกันหมดใช่ไหมคะ
0: อาจารย์เคยเอาน้ำมันไปทอดกับสมุนแล้วให้มันมีสีไหมคะ
1: เคยค่ะเคย
0: แต่ปัจจุบันนี้สมมติว่าถ้าเราจะแต่งสีผลิตภัณฑ์เนี่ยเราสามารถใช้สีคอสเมติกได้นะคะอาจารย์อันนี้ไม่ได้เป็นอันตรายเน
1: าะแต่ต้องใช้สีละลายน้ำมัน
0: ใช่ใช้สีละลายในน้ำมันนะคะปกติเนี่ยเวลาที่เราไปซื้อสีเครื่องสำอางนะคะมันจะมีสีแบบที่ละลายในน้ำกับละลายในน้ำมันทีเนี้ยพิมเสนเมนทอนกระบุนเนี่ยเวลามันเจอกันแล้วเป็นของเหลวเนี่ยก
1: ็คือ
0: มันจะเป็นน้ำมัน
1: มันจะเป็นน้ำมัน
0: ใช่ฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะใช้สีก็ต้องใช้สีที่มันละลายในตัวทำอะไรเหมือนกันคือละลายในน้ำมันทีเนี้ยเวลาเราซื้อมานะคะสีมันจะเป็นผงค่ะอาจารย์มันยังไม่ละลายน้ำมันมาให้นะคะ
1: มันมาเป็น
0: เราจะต้องมาทำการละลายเองนะคะ
1: ห้ามใส่เป็นผงผงลงไป
0: ใช่ไม่งั้นจะเป็น
1: มันจะเข้มมากแล้วมันจะเข้มมากด้วย
0: ใช่ค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยวิธีการผสมควรจะทำให้ผสมให้เป็นสารละลายก่อน
1: เนี่ยผสมให้มันเป็นของเหลวก่อนนะคะ
0: ถ้าเราดูในเจ จอนะคะจะเห็นสีที่เรานำมาเป็นตัวอย่างอยู่นะคะเป็นสีละลายในน้ำมันที่ละลายน้ำมันแล้วนะคะ
1: อันนี้ละลายแล้ว
0: ใช่ทีนี้เทคนิคเดี๋ยวเราจะบอกเทคนิคให้นะคะเวลาที่เราซื้อสีละลายในน้ำมันมานะคะปกติบางทีแพ็คเล็กที่เราเห็นเขาขายเนี่ยบางทีเขาแบ่งขายให้เรา2กรัมก็มีค่ะอาจารย
1: ์เล็กๆ2เล็กๆใช่เป็น2เล็ก
0: ๆนะคะแล้วก็สีมันก็จะเบาก็ได้ค่อนข้างเยอะปกติเนี่ยอย่างที่เรานำมาให้ดูเป็นตัวอย่างในวันนี้ค่ะเราใช้สี2กรัมนะคะละลายกับน้ำมันนะคะทีเนี้ยน้ำมันมันจะมี2แบบน้ำมันที่เป็นสังเคราะห์ขึ้นมาคือน้ำมันที่เป็นเคมีเครื่องสำอางนะคะก็จะมีไวท์ออยล์นะคะบางท่านจะรู้จักน้ำมันแร่น้ำมันแก้วนะคะก็คือใส่สี2กรัมนะคะกับน้ำมันแร่น้ำมันแก้วหรือน้ำมันคาร์เนชั่นที่เขาเรียกชื่อกันค้าที่แตกต่างกันไปเนี่ย100กรัมแล้วก็ใช้ช้อนคนเลยค่ะคนให้ละลายนะคะจริงๆแล้วอีกเทคนิคหนึ่งพอละลายเสร็จแล้วเนี่ยบางทีเราไม่แน่ใจให้กรองด้วยสำลีอีกรอบนึงเพื่อที่จะให้
1: ไม่มีตะกอน
0: ใช่ไม่ให้มีตะกอนเลยนะคะก็จะได้ออกมาเป็นสีที่ละลายในน้ำแบบนี้นะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมบางท่านบอกไม่อยากได้ละลายกับพวกน้ำมันสังเคราะห์ก็ใช้น้ำมันที่เป็นธรรมชาติก็ได้ถ้าแนะนำอาจจะเป็นสวีทอัลมอนด
1: ์เพราะมันจะไม่มีกลิ่น
0: ใช่ไม่มีกลิ่นด้วยแล้วก็สีค่อนข้างใสหรือว่าจะเป็นแมคคาเดเมียออยล์โจโจบาออยล์ก็ได้
1: น้ำมันมะพร้าวได้ไหม
0: ได้แต่จะมีกลิ่นน้ำมัน
1: มะพร้าว
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเราใช้น้ำมันที่เหลืองเกินไปเช่นมีสีแบบเหลืองอ่อนๆหรือว่าเหลืองเข้มๆ
1: ม
0: ัน
1: จะทำให้สีเราเพี้ยนใช่ไหม
0: มันก็จะทำให้สีเราเพี้ยนด้วยนะคะนี่ค่ะนะคะก็จะเริ่มละลายแล้วนะคะจริงๆวันนี้ถ้าเราเอากลับไปทำเองที่บ้านนะคะสมมติเราผสมแบบนี้แล้วนะคะเราทิ้งไว้แบบนี้ทั้งคืนก็ได้ค่ะอาจารย
1: ์ถ้าเราไม่ได้รีบ
0: ใช่แต่ว่าวันนี้ในรายการเรามีเวลาจำกัดนะคะ
1: คือจริงๆอ่ะแนะนำว่าให้ทำเป็นของคือละลายอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเก็บเอาไว้ในรูปของที่มันละลายแล้ว
0: ใช่
1: แล้วเวลาเราจะใช้อ่ะค่ะเราแบ่งออกมาใช้อย่างเงี้ยจะเร็วจะเร็วนะแต่ถ้าเราต้องมาทำอย่างนี้ทุกครั้งเนี่ยมันช้า
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็คือละลายทิ้งเอาไว้เลยแล้วก็ใส่ขวดแก้วเก็บไว้นะคะ
0: สมมติถ้าเราทางรายการขึ้นสูตรให้เนี่ยสมมติว่าเราผสม3ตัวนี้แล้วนะ
1: คะ
0: เวลาที่เราจะเอามาแบ่งแต่งกลิ่นต่างๆเนี่ยเราก็ชั่งมาแล้วก็
1: มาแต่งได
0: ้ออกของกลิ่นออกไปเช่นสมมติว่าเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เราอาจจะแต่งกลิ่นลาเวนเดอร์ที่ 1% แสดงว่าพิมเสนน้ำเราที่เราผสม3ตัวนี้จะต้อง
1: เอาออกไป 1%
0: ใช่ก็เหลือ99แล้วก็บวกกลิ่นเข้าไป
1: อีก1
0: ใช่ค่ะ
1: จะได้ร้อยพอดีเน
0: า
1: ะ
0: จริงๆเราควรจะมีปริมาณสูตรของเราด้วยนะคะยิ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมบางท่านเอาไปทำแล้วทำของชำร่วยหรือว่าแบบทำแจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งต่อมาเวลามาผสมอีกรอบนึงจะได้ใช่นะคะแต
1: ่
0: ถ้าทำใช้เองก็แล้วแต่เลยนะคะตามความต้องการของเราได้เลย
1: แต่จริงๆก็แนะนำให้จดนะคะเอาสมุดมาสักเล่มนึงแล้วก็จดเอาไว้ว่าเราใส่อะไรเท่าไหร่นะคะแล้วเวลาเราแบ่งออกมาผสมเนี่ยแต่ละสูตรอ่ะเราจะทำเท่าไหร่สีเท่าไหร่กลิ่นเท่าไหร่แกค่ะต้อง
0: อย่างวันนี้จะลองดมสิคะว่าเราได้กลิ่นไหนมาเป็นตัวอย่างนะคะ
1: อันนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ลาเวนเดอร์ไหมหรือ
0: สิคะ
1: ฉันน่าจะลาเวนเดอร์
0: อันนี้ขออนุญาตดมแบบคนทั่วไปนะคะลาเวนเดอร์ค่ะจ้าลาเวนเดอร์ปกติส่วนใหญ่ถ้าแต่งตามสีของพืชเราควรจะเป็นสีอะไรคะจาน
1: ลาเวนเดอร์ต้องเป็นสีม่วง
0: ใช่
1: เพราะว่าดอกลาเวนเดอร์มันสีม่วง
0: ใช่
1: คือสีกับกลิ่นเนี่ย
0: ควรจะไปในแนวเดียวกัน
1: ควรจะสัมพันธ์กันนะควรจะสัมพันธ์กัน
0: ถ้าไม่แต่งสีอะไรก็ปล่อยให้เป็นสีใสๆของตัวนี้ไปเลย
1: ใช่ค่ะคือถ้าเราไม่แต่งกลิ่น
0: ค่ะ
1: เราไม่แต่งกลิ่นอะไรเลยอะค่ะก็จะไม่
0: ใช่ก็จะเป็นกลิ่นของพิมเซนเมนทอนกระบูนรวมกัน
1: อันนั้นสีอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเช่นเราแต่งกลิ่นอะไรกลิ่นส้มเงี้ย
0: ค่ะ
1: มันก็ควรจะเป็นสีส้มใช่ไหม
0: นะคะ
1: ถ้าเกิดสีเขียวแล้วกลิ่นส้ม
0: ส่วนใหญ่ที่เราเห็นยี่ห้อในท้องตลาดเนี่ยเราจะเห็นเขามีทำหลายๆกลิ่นเนาะให้เราเลือก
1: ค่ะ
0: บางคนถ้าไม่ได้ทำเป็นกลิ่นที่แบบเดียวๆนะคะอาจารย์บางทีเหมือนที่อาจารย์บอกถ้ามีการผสมแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการตั้งชื่อกลิ่นด้วย relaxing balance refreshing ให้อารมณ์เราสัมผัสได้ตามชื่อของกลิ่นนั้นๆ
1: ถ้าจะเป็นกลิ่นแบบอาจารย์เอว่าที่อาจารย์เอชอบน
0: ะ
1: จะเป็นกลิ่นประเภทซิตรัสหรือกลิ่นตระกูลส้มเนี่ยมันก็จะเป็นพวก refresh
0: ใช่
1: คือทำให้มันสดชื่นนะทำให้มันสดชื่นให้ตื่นนะคะนะตื่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคาม
0: ค
1: ามที่แปลว่าสงบนะ
0: คะ
1: หรือว่า relaxing เนี่ยอย่างนี้ใช้ลาเวนเดอร์ได้ก็จะเป็นทำให้เราผ่อนคลายแต่เวลาขับรถเนี่ยไม่ควรจะใช้กลิ่นพวกนี้นะต้องใช้ refreshing แบบอาจารย์เอนั่นแหละค่
0: ะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเกิดขับรถแล้วโอ้ยผ่อนคลายอยากจะ

0: หลับแล้วอ่ะก็ไม่ได้นะคะอันนั้นใช้ไม่ได้แล้วใช้ก่อนนอนใช้ตอนที่เรา
1: เดี๋ยวเราจะแบ่งบางส่วนนะคะจานที่เขาละลายแล้วนะคะมาผสม
0: กลิ่น
1: ให้ดูนะคะสัก2กลิ่นนะคะเราเริ่มจากตัวลาเวนเดอร์ก่อนนะคะเป็นแบบนี้นะคะ
0: อันนี้มันอาจจะไม่ยังไม่ละลายหมดแต่ถ้ามันหมดจริงๆเนี่ยมันจะใส
1: มันจะใส
0: เหมือนน้ําเลยค่ะใสเหมือนน้ําเหมือนน้ํามัน
1: อันนี้เราแบ่งออกมาบางส่วน
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: นี่เวลามันจำกัดเนาะแล้วก
1: ็นะคะเวลาเราทำไว้ถ้าละลายแล้วค่ะจะได้สีใสแบบนี้นะคะ
0: จะใสเป็นน้ำเหมือนน้ำอะค่ะใสเหมือนน้ำ
1: อันนี้ก็หอมนะคะอาจารย์นี่ก็จะเป็นกลิ่นแบบพิมเซนออริจินอล
0: อันนี้ก็โอเคแล้วนะ
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได้แบบแต่ง
0: ยังไม่ได้แต่งกลิ่นก็โอเค
1: ที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเราจะลองใส่ตัวกลิ่นลาเวนเดอร์เข้าไปอันนี้ขออนุญาตแบ่งนะคะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมได้กลิ่นที่ต้องการแล้วเนี่ยลองเอาไปปรับสูตรของตัวเองดูได้นะคะ
0: เวลาใส่กลิ่นนะคะแต่งกลิ่นอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ใช้เป็นหยดๆก่อนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้เป็นหยดๆก่อนนะเช่นใส่ไปก่อน5หยด10หยดแล้วก็จดไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดพอแล้วก็จะได้รู้แต่ถ้าสมมติว่ายังไม่พอเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่แล้วครั้งต่อไปเราก็จะรู้แล้วเราใช้อ๋ออันนี้20หยดพอดีอะไรอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้
0: ย
1: เดี๋ยวเราจะทำการผสมสีเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่า
0: สีม่วงใช่ไหม
1: เราก็ต้องเป็นสีม่วงนะคะบางท่านอาจจะไปซื้อสีละลายน้ำมันที่เป็นสีม่วงแต่ปกติส่วนใหญ่บางทีเราจะเห็นเขาผสม
0: เขาเป็นแม่สี
1: เป็นแม่สีฉะนั้นสีม่วงนะคะเกิดจากสีผสมกับสีน้ำเงิน
0: นะค
1: ะใช่นะคะ
0: อันนี้ใช้วิชาแบบ
1: ใช้วิชาการผสม
0: ศิลปะศิลปะแบบตั้งแต่เด็กๆเลยป่ะคะ
1: เราจะผสมให้ดูก่อนนะคะ
0: คือถ้าละสีที่มาเป็นผงๆเนี่ยถ้าเราใส่ลงไปเลยอ่ะมันจะเข้มมาก
1: นี่ลองผสมดูแบบนี้ก่อนนะคะ
0: จะเข้มมาก
1: เราดูก่อนว่า
0: ต้องออกม่วงแดง
1: นะคะ
0: ต้องออกม่วงแดงนะลาเวนเดอร์เนี่ยหรือม่วงน้ำเงิน
1: นะคะจากนั้นเรามองแบบนี้ไม่ได้นะคะเราควรจะหากระดาษทิชชู่สีขาวหรือว่าก
0: ระ
1: ดาษนะ
0: คะ
1: ลองหยดลงกระดาษก่อนแบบนี้แล้วก็ปาดดูแบบนี้ก่อน
0: ว่าม่วงพอหรือยัง
1: นะคะบางทีเนี้ยมองไม่เห็นเนี้ยค่ะนะคะจะได้แต่งลงไปอันเนี้ยได้แล้ว
0: ได้แล้ว
1: นะคะแล้วก็ค่อยๆหยดค่ะไม
0: ่
1: งั้นเหมือนที่อาจารย์บอกสีจะน่ากลัว
0: ใช่แล้วน่ากลัวเท่าไหร่ไปว่าไม่น่าใช้เลยนะ
1: นะคะเห็นไหมคะเนี่ย
0: โอ้สวยเลยอ่ะ
1: แต่ทีนี้เทคนิคอีกแบบนึงเราผสมแบบเนี้ยเราก็จะเห็นในภาชนะที่เราผสมแต่ถ้าเรามีแพ็กเกจจิ้งอันนี้เราเตรียมมาให้แบบขวดใสๆแล้วมีรูปดาวเป็นสีม่วงๆด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นขวดใสๆนะบางทีมันจะมีแบบลวดลายค่ะอาจารย
0: ์
1: บางทีเราเห็นอย่างเงี้ยสีมัน
0: ดูสวยแล้ว
1: มันดูสวยแล้วให้เราบรรจุดูก่อน
0: ว่าสีลงไปในขวดแล้วมันจะเป็นไง
1: ขวด
0: บางทีมันอยู่ในขวดเล็กกับขวดใหญ่มันก็สีไม่เหมือนกันนะบางทีมันมองไม่เห็นนะ
1: ใช่มันมองไม่เห็นเห็นไหมคะ
0: ขวดเล็กอ่ะ
1: เนี่ย
0: สีอ่อนมาก
1: ซีดลงเลย
0: สีอ่อนมากสีอ่อนเกินไป
1: เวลาที่เราทำ
0: เราทดลองก่อน
1: ใช่เราทดลองก่อน
0: เราต้องใส่สีเพิ่มไปอีก
1: นิดนึงนะคะนะคะค่อยเทสดูก่อนนะคะทั้งกลิ่นทั้งสีเลย
0: แล้วก็ใส่ดูก่อนเนาะ
1: ใช่แล้วก็ใส่
0: จริงบางทีเราเห็นสีมันอุ้ยสวยนะแต่พอเราไปบรรจุขวดแล้วว่าสีมันไม่เหมือนกับที่เราเห็นใหญ่ๆอ่ะแบบภาชนะใหญ่ๆอ่ะค่ะเอออันนี้สวยละสวยนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้สวยแล้ว
1: เห็นไหมคะ
0: สวยแล้วสีม่วงอุ้ยยังไม่ได้ใส่กลิ่น
1: ใส่
0: กล
1: ิ่
0: น
1: ใส่แล้วค่ะเดี๋ยวเราบรรจุให้ดูสัก2ขวดนะคะเดี๋ยวเราจะลองทำสีอื่นให้ดูนะคะ
0: ตาม่วงด้วย
1: นะคะเดี๋ยวอาจารย์ใส่ลูกกิ้งก่อนนะคะมันจะมีลูกกิ้งอยู่
0: อันนี้นะให้ดูลูกกลิ้งก่อน
1: ใช่นะคะ
0: ขวดแบบนี้มันจะเป็นลูกกลิ้งนะคะมันจะมีหัวลูกกลิ้ง
1: ก็ได้นะคะ
0: ขวดหยดหรือขวดสเปรย์ก็ได้
1: ใช่ค่ะนี่ฝากอาจารย์กดอีกรอบ
0: ใช้ฝาม่วงด้วย
1: นี่นะคะแพ็กเกจจิ้งของเรานี่ค่ะจะเป็นสีม่วงแบบนี้สวยงามเดี๋ยวเราลองทำให้ดูอีกสีนึงนะคะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: นี่เรามีขวดสีอะไรอีกคะ
0: มีสีแดงกับสีน้ำเงิน
1: สีแดง
0: เอาสีแดงแล้วกัน
1: สีแดงหรือว่าถ้าสีแดงใส่แดงอ่อนๆก็จะเป็นสีแดง
0: สีชมพู
1: นะคะหรือว่าถ้าใส่สีแดงเข้มๆหน่อยหรืออาจจะตัดเหลืองนิดนึงก็จะกลายเป็นสี

0: ส้มนะคะถ้าบางคนที่ชอบสีส้มนะคะเดี๋ยวเราทำให้ดูอีกสักสีหนึ่งนี่แบ่งมานิดเดียวนะคะ
1: ค่ะเอาสีแดงเหรอ
0: เอาสีแดงค่ะอาจารย์
1: สีแดง
0: แต่ว่าอันนี้เราจะใส่สีแดงนิดนึงก็น่าจะออกเป็นสีส้มๆอันนี้ถ้ายังไม่ชำนาญให้
1: ค่อยหยุดนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมัน
0: จะกลายเป็นสี
1: เอ้ย
0: แบบนี
1: ้อันนี้ก็สวยนะแต่ว่าก็ลองดูก่อนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องลองกดดูก่อน
0: อันนี้เราอาจจะบรรจุยากนิดนึงนะคะอาจารย์แต่ก็ได้อยู่ให้ดูนิดๆ นะคะ
1: ดูซิว่ามันแดงพอยัง
0: ใช่ท่านผู้ชมจะได้เอาไปลองทำดูได
1: ้สีเหมือนสตรอเบอรี
0: ่นี่ค่ะเห็นไหมคะอาจารย์
1: อันนี้สวยแล้วสวยแล้ว
0: ใช่นะอันนี้ขออนุญาตบรรจุเท่านี้นะคะว่าเดี๋ยวจะให้น้องๆไปบรรจุใส่บิ๊กเกอร์ข้างนอก
1: ติดกันไหม
0: นะคะนะคะก็จะได้ประมาณนี
1: ้ให้ดูก่อน
0: เดี๋ยวเราโชว์แค่นี้ก่อนนะคะอาจารย
1: ์เดี๋ยวโชว์อันนี้ด้วย
0: นะคะนี่ก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะตามที่เราต้องการนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสูตรนี้เราขอ
1: ค่ะ
0: ตักตรงที่เป็นสูตรมาตรฐานออกก่อนนะคะเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวหนูจะอันนี้จันถือไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวหนูจะถืออาจารย์ก็ควักเลยขออนุญาตนะคะอันนี้เราจะพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำสูตรต่อไปของเราค่ะก็คือตัวยาหม่องน้ำนะคะยาหม่องน้ำก็จะมีส่วนประกอบดังนี้ค่ะอาจารย์ก็มี1พิมเสน
1: เหมือนเดิม
0: ในสูตรใส่20กรัมนะคะเมนทอนนะ
1: คะ
0: 50กรัมนะคะ
1: การบูน
0: 20กรัมนะคะถ้าบางคนไม่ได้ใช้สูตรตามนี้นะ
1: คะ
0: สามารถนี่เลยค่ะอาจารย์
1: อันนั้นละ
0: ถ้าชอบสูตรนี้ใช่เอาพิมเสนน้ำในสูตรนี้มาแทนในสูตรนี้ก็ได้นะคะแต่ยาหม่องน้ำเนี่ยจะมีส่วนประกอบอย่างอื่นเพิ่มเติมเหมือนที่อาจารย์บอกหนึ่งคือน้ำมันยูคาลิปตัสที่ 1% นะคะน้ำมันเปปเปอร์มินที่ 1% นะคะถือว่า1กรัมนั่นเองนะคะน้ำมันแก้วนะคะคือน้ำมันแร
1: ่
0: นะคะเหมือนที่บอกนะคะตัวนี้คือยาหม่องเนี่ยปกติบางทีเราทาเราต้องการนวดตัวนี้มันจะช่วยทำให้ลื่น
1: ใ
0: ช
1: ่
0: ค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ชอบน้ำมันแร
1: ่
0: น้ำมันแก้วนะคะก็จะใช้เป็นตัวน้ำมันสวิตอัลมอนด์ก็ได้แต่ราคามันจะสูงหน่อยนะคะตัวต่อมาก็คือน้ำมันหอมระเหยที่เราชอบก็คือแต่งกลิ่นเพิ่มนะ
1: คะ
0: ฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเหมือนเดิมเลยนะคะบางคนเนี่ยเราลองผสมดูเทียบกันก็ได้ค่ะอาจารย์เช่นตัวพิมเสนน้ำเมื่อกี้จะมีสัดส่วนต่างกันนิดนึงแล้วพอมาอยู่ในยาหม่องน้ำก็จะมีสัดส่วนพิมเสนเมนทอนกระบูนต่างกันนิดเดียวนะ
1: คะ
0: ใช้ได้ทั้งสองปริมาณนะคะบางคนขี้เกียจทำหลายรอบช่างหลายรอบบางคนเขาก็จะ
1: ก็เอาตัวพิมเสนน้ำมาต่อยอด
0: ใช่เอาพิมเสนน้ำมาต่อยอดเลยนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าในส่วนของตัวที่เป็นเอกลักษณ์หน่อยก็จะเหมือนน้ำมันยูคาลิปตัสที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็เปปเปอร์มินต์นะคะแต่ว่าบางคนถ้าชอบกลิ่นอื่นก็สามารถปรุงกินได้นะคะปกติอาจารย์ชอบยาหม่องที่เป็นกลิ่นแบบเย็นสดชื่นแบบนี้หรือว่าเป็นกลิ่นที่เป็นสมุนไพรคะ
1: ถ้าเป็นยาหม่องน้ำเหรอ
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นยาหม่องน้ำก็ชอบกลิ่นที่มันสดชื่นนี่แหละ
0: ค่ะนะคะ
1: แต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะ
0: ใช่นะคะเพราะบางคนเนี่ยที่เราทำกลิ่นที่เป็นแบบยูคาลิปตัสกับเปปเปอร์มินต์เนี่ยก็คือหนึ่งให้เป็นน้ำมันหอมระเหยที่หาได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเป็นคนนิยมค่ะอาจารย์บางคนเคยได้ยินคนทักไหมคะอาจารย์นี่ขนาดเป็นเรายังเคยทักเพื่อนเลยสมัยเพื่อนที่แบบเป็นนักกีฬาแล้วชอบทายาหม่องเรารู้สึกว่ากลิ่นมีอายุเราไปใช้คำว่ากลิ่นกลิ่นนั่นนะคะกลิ่นแก่นะคะเธอแบบมาแก่นี่มาเป็นแบบว่าสมุนไพรมาทั้งส่วนเลย
1: เป็นผู้สูงอายุมาเลยวิแต่สมัยนี้เขาดมยาดมกันเป็นแฟชั่นเลยนะตอนนี้
0: ฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นบางทีเราเห็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยค่ะมาที่บ้านเรานี่ถือว่าเป็นสินค้าต้องซื้อกลับเลยนะเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้
1: เขาซื้อเป็นโอ้เขาซื้อกันเป็นทีเยอะๆเลยนะซื้อไปเป็นของฝากค่ะ
0: ใช่แล้วเดี๋ยวนี้บางยี่ห้อนะคะอาจารย์ใช้พรีเซนเตอร์ที่เป็นดารา
1: วัยรุ่
0: น
1: ด้วยใช่ไหม
0: ฉะนั้นจะมาใช้แบบเป็นกลิ่นแบบสมัยก่อนไม่ได้แล้วที่เดินมาแล้วแบบเหมือนอะไรคะคุณโบราณเดินตามนะคะปกตินะคะเราจะผสมแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้ละลายนะคะแต่ถ้าเกิดเราปรุงกลิ่นเรียบร้อยแล้วนะ
1: คะ
0: บางคนเนี่ยสามารถใส่ทุกตัวลงมาพร้อมกันได้เลยอาจารย์ใส่ลงมาได้เลยค่ะนะคะบางคนหมักไว้ค่ะนะคะสูตรนี้จะง่ายนะคะสำหรับคนที่อยากมียาหม่องใช้แต่ไม่อยากทำแบบใช้ความร้อนใครที่ติดตามรายการเราตอนก่อนหน้านี้
1: ค่ะ
0: นะคะอาจารย์ก็จะมียาหม่องที่เป็นยาหม่องบาร์มเนาะอันนั้นน่ะต้องใช้ความร้อนในการทำเพราะว่า
1: เรามีขี้ผึ้ง
0: เราก็ต้องละลายขี้ผึ้งก่อน
1: จ้ะ
0: แล้วก็เทลงในภาชนะในกระปุกในขวดแก้วที่เราต้องการกรอกมาเป็นบาร์มแต่ตัวเนี้ยใครที่ไม่ชอบความยุ่งยากนะคะทำได้ง่ายนะคะเราก็มาทำเป็นไว้แบบนี้ได้เลย
1: ข้อนี้มันง่าย
0: ค่ะ
1: ใครๆก็ทำได้ไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมาก
0: ใช่ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าเรื่องกลิ่นต้องไปศึกษาเท่านั้นเองว่าเราจะเลือกใช้กลิ่นอะไรให้มันเหมาะสมนะคะเว้นแต่ถ้าเป็นพวกน้ำหอมนะ
0: ค่ะ
1: เอาที่ชอบเลย
0: ค่ะ
1: เอาที่เราดมแล้วเราชอบ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าให้แนะนำจริงๆเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้มันเป็นการผลิตภัณฑ์ที่ทาถูนวดเพื่อการดูแลตนเองฉะนั้นมันมีผลต่ออาการที่เราเป็นค่ะอาจารย
1: ์
0: ก็อยากจะแนะนำให้ใช้ที่เป็นน้ำมันหอมก็จะดีกว่า
1: เ
0: ราไปซื้อเขาบางทีเราไม่รู้ว่าเขาใส่กลิ่นแบบไหนให้เราเนา
1: ะ
0: แต่เราก็พึงพอใจแหละเราก็ยังไม่เคยเห็นใครใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้แล้วแบบเป็นลมไปเลยส่วนใหญ่มีแต่เป็นลมแล้วใช้
1: อันนี้นะ
0: ใช่ค่ะนะคะแต่ว่าม
1: ันช่วย
0: ระยะยาวเน
1: า
0: ะอาจารย์
1: ช่วยได้จริงนะ
0: แล้วเราก็วันนี้ได้ดูรายการเราแล้วก็ถือว่าได้เห็นสูตรแล้วว่าเขาทำกันยังไงถ้าได้มีโอกาสทำใช้ตัวเองหรือทำแจกใครหรือเอาไปเป็นของฝากใครก็แนะนำให้มันเอาไปใช้แล้วเขาได้ประโยชน์จริงๆแล้วก็ไม่ทำลายสุขภาพดีกว่า
1: ใช่แล้วค่ะ
0: พอผสมแล้วได้ออกมาก็จะเป็นของเหลวเหมือนอย่างนี้
1: เหม
0: ือ
1: นเลยแต่ว่าพี่แต่ว่าสูตรมันจะต่างกันนิดหน่อย
0: ก็จะต่างกันนิดหน่อยนะคะมีการผสมน้ำมันหอมระเหยที่เป็น
1: ค่ะ
0: เปปเปอร์มินต์กับยูคาลิปตัสเหมือนที่อาจารย์บอกนะคะทีนี้บางสูตรอันนี้จะออกเป็นยาหม่องที่เป็นรสเย็นค่ะอาจารย์ทานแล้วสบายผิว
1: สบาย
0: แต่บางคนที่ชอบ
1: ร้อนร้อน
0: ร้อนร้อนนะคะสามารถไปปรับสูตรใช้กับสมุนไพรถ้าใครที่ติดตามรายการก็ลองดูสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรที่แก้การปวดเมื่อยก็จะมีไพรหาได้ง่ายๆหรือน้ำมันพริก
1: เสริมเข้าไปเพื่อให้มัน
0: ร้อน
1: คือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าทาไปแล้วมันไม่รู้สึกร้อนเนี่ยเขารู้สึกเหมือนมันไม่ได้เข้าไปทำอะไรเหมือนไม่ได้ทาอะไรนะ
0: อันนี้ใช้ได้บ่อยตามต้องการ
1: เพราะว่ามัน
0: หรือใช้เมื่อมีอาการ
1: แต่ว่าถ้าร้อนเนี่ยต้องระวังอย่างที่บอกไว้แล้วข้างตอนต้นนะคะว่าถ้าทาเยอะระวังมันไหม
0: ้
1: ผิวมันจะไหม้นะคะ
0: ฉะนั้นสูตรนี้บางคนก็ถ้าไม่ใส่ที่เป็นหยดนะคะก็สามารถใส่เป็นแบบสเปรย์ได้นะคะอาจารย
1: ์
0: บางทีปวดหลังไม่ถึงไม่สามารถที่จะไปอะไรเอ่ยใช้ใครมานวดได้ก็ฉีดเป็นสเปรย์นะคะ
1: เดี๋ยวเราก็จะแบ่งแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อันนี้เราอาจจะไม่ได้แต่งสีให้ดูนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าทำเหมือนกันกับพิมพ์เศษน้ำเลย
1: เหมือนกันเลย
0: นะคะ
1: เพราะกลิ่นอะไรเราใส่ไปหมดร้อยแล้วนะคะ
0: เดี๋ยวอันนี้เราไม่ต้องแต่งกลิ่น
1: ไม่ต้องแต่งนะคะ
0: อันนี้จะลองผสม
1: ค่ะจะให้ทำอะไรคะใส
0: ่สีอะบรรจุเลยก็ได้ค่ะ
1: บรรจุเลยไหม
0: ได้ค่ะ
1: ขอคนหนึ่งนิดนึงนะคะ
0: นะคะ
1: อ้าวละเดี๋ยวดูนะ
0: ถ้าท่านผู้ชมไม่อยากซื้อบิ๊กเกอร์แก้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ให้ใช้สลิง
1: อ๋อ
0: เข็มฉีดยาพลาสติกนะคะดูดขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ค่อยหยดลงไป
1: ตัวพลาสติกมันจะไม่กัดนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก
0: ัดพลาสติกได้ค่ะไม่กัดค่ะอาจารย์นะคะนี่เราจะบรรจุขวดน่ารักน่ารักให้ดูนะคะ
1: ถ้าเราทำจริงๆเนี่ยก็
0: ใช่เพราะว่าบางที
1: ทิ้งให้มันละลายให้หมดก่อนนะ
0: ค่ะนะคะให้มันละลาย
1: อ๋อเราใส่ถ้าเรามีบิ๊กเกอร์ก็จะกรอกง่าย
0: ใช่ก็จะมีบิ๊กเกอร์แบบนี้นะคะก็กรอกแบบนี้
1: ก็ได้บิ๊กเกอร์เล็กๆก็มีนะคะ
0: แต่ถ้าเกิดบางทีเราไม่ได้ไปซื้ออุปกรณ์นะคะก็สามารถใช้
1: เราฝึกทำเนี่ย

0: เอาฉีดยาซึ่งตามร้านขายยาค่ะ
1: ค่ะ
0: มีนะคะก็เอามาดูดนะคะ
1: มันไม่เป็น
0: อันนี้พอดีเราทำแพ็กเกจจิ้งที่เป็นแบบพกพาค่ะอาจารย
1: ์นะคะขนาดพกพา
0: หรือว่าถ้าเป็นบางคนก็อาจใช้เป็นขวดหัวสเปรย์ก็จะง่ายหรือใช้เป็นขวดเหมือนลูกกิ้งที่เขาใช้ทำโลออนก็ได้ค่ะอาจารย์
1: ลูกกิ้งโลออน
0: ใช่ค่ะแล้วก็กิ้งไปเลยค่ะเรานั่งๆ
1: ขวดใหญ่หน่อยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นวงกลมๆค่อนข้างใหญ่หน่อยนะคะ
1: อันนี้พอสมควรเนาะ
0: ใช่ค่ะอันนี้เราให้ดูเฉยๆนะคะ
1: ค่ะยังไม่ได้ปิด
0: ค่ะถ้าไม่แต่งสีก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะทำเป็นของฝากได้เลยนะคะมีที่เป็นแบบใสสีกับไม่ใสสีนะคะ
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: ทีนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่เราทำในวันนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าเอาตามการขึ้นทะเบียนคือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มยาค่ะอาจารย์ยาใช้ภายนอกนะคะทีนี้ถ้าการทำเพื่อดูแลตัวเองก็สามารถทำได้นะคะหรือพวกผลิตภัณฑ์สูตรดมพวกนี้นะคะก็สามารถเอาไปขึ้นในสินค้ารัฐวิสาหกิจชุมชนเนี่ยพอทำได้แต่ถ้าจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปซึ่งมีเภสัชกรขายเนี่ยอันนั้นต้องขึ้นทะเบียนยานะคะ
1: ทีนี้ถ้าเราแจกอะ
0: จริงๆแจกก็ทำได้บ้างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถทำเพื่อดูแลตัวเองได้นะคะแต่ก็ต้องเขียนว่าห้ามจำหน่ายด้วยนะคะเพราะผลิตภัณฑ์พวกนี้ถ้ามีการจำหน่ายแล้วคนซื้อไปอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องตีทะเบียนยานะคะขึ้นทะเบียนยาวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย
1: ์
0: นะคะสำหรับรายการของเรานะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่รับชมรายการเราในวันนี้นะคะมีอะไรจะฝากไหมคะอาจารย
1: ์ก็ฝากเรื่องแค่ว่าเวลาใช้ก็ระมัดระวัง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะระมัดระวังในการใช้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า เราอยากจะจำหน่ายก
0: ็
1: อย่างที่อาจารย์เอบอกว่าเราจะต้องไปขึ้นทะเบียนที่อย.นะคะเป็นทะเบียนยาถึงจะจำหน่ายได้นะไม่งั้นจะผิดกฎหมายนะคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าถ้าทำใช้เองไม่มีปัญหาเพ
0: ื่อ
1: นฝูงใช้อะไรนิดหน่อยใช้ได้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้รายการของเราก็จบลงไปแล้วนะคะเราทั้งสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในเทอมหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2

ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้

ร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการหลวงแพ่งแบ่งบุญนะครับแน่นอนอยู่กับผมจิรัฐวัฒน์สิริบุตรคุณผู้ชมครับหลวงแพ่งแบ่งบุญเรายังคงนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่เราจะได้พูดคุยแล้วก็จะได้รู้เรื่องราวของศาสนาพุทธกันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยนะฮะอยู่ที่ตัวเราแล้วก็อยู่ใกล้ตัวเราทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะครับวันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็เกิดความสงสัยหลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจำเป็นที่จะต้องทำเรื่องนี้หรือไม่ผมกำลังพูดถึงเรื่องของคำว่าบวชชายไทยหรือว่าผู้ชายทุกคนนะครับจะต้องผ่านการบวชหรือว่าการอุปสมบทเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วต้องบวชจริงหรือไม่บวชแล้วเป็นการได้บุญคุณพ่อคุณแม่บุพการีได้ก่อผ้าเหลืองตามความเชื่อหรือไม่อย่างไรวันนี้เราจะได้รู้กันนะครับแน่นอนนะครับเราอยู่กับพระครูโคสิทธุทศรเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมวาสจะให้ความรู้และให้ข้อมูลกับพวกเราเช่นเคยนะครับนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรคุณคร
0: ับผมนะฮะแม่วันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกๆคนนะในการเป็นคนศาสนาพุทธนะฮะ
1: พุทธศาสนิกชน
0: พุทธศาสนิกชนแม่พูดยังผิดเลยนี่เราจะไปคุยอะไรเรื่องบวชเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้กันว่าบวชคืออะไรอย่างไรเอาคำว่าบวชก่อนพระอาจารย
1: ์
0: บ
1: วชคำว่าบวชในที่นี้คือเราต้องแบ่งเป็นพระกับเนรก่อนเนาะบวช
0: คือ
1: เนรเขาเรียกว่าบรรพชา
0: บรรพชา
1: พระเขาเรียกว่าอุปสมบท
0: ครับ
1: แต่ทีนี้ในคำว่าบวชเนี่ยเป็นคำพูดที่หลายๆคนเข้าใจง่ายเป็นศัพท์ทางญาติโยมจะเข้าใจเอาบวชนะอย่างนี้อีกตัวหนึ่งคือเรียกว่าบวชกายกับบวชใจ
0: บวชกายกับบวชใจ
1: เมื่อสักครู่ก่อนที่คุณครูก๊อปปี้ได้พูดถึงไตเติ้ลออกมานั้น

0: ครับ
1: ก่อนที่เราจะไปถึงเนื้อหาสาระ
0: ฮะ
1: ก็อยากจะให้เข้าใจถึงเรื่องของบวชกายบวชใจก่อน
0: อ่ะบ
1: เร
0: ว
1: า
0: ช
1: จะ
0: ก
1: ไ
0: า
1: ด
0: ย
1: ้เ
0: บ
1: ห็
0: ว
1: น
0: ชใจ
1: จะได้เห็นภาพ
0: คร
1: เน
0: ั
1: า
0: บ
1: ะ
0: ครับ
1: คําว่าบวชกายก็คือเรานํากายของเราเนี่ยมา
0: ฮ
1: โก
0: ะ
1: นหัวมานุ่งผ้าเหลืองห่มผ้าขาวอะไรก็ว่าไปคือเรียกว่าเอกลักษณ์ในการบวชที่เราเห็นอยู่ปัจจุบัน
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้มันมีอีกหลายกลุ่มหลายคนนะก็บวชใจ
0: บวชใจ
1: ไม่ต้องแปลงร่างมาเป็นพระสงฆ์สามเณรหรือว่าแม่ชีอย่างเงี้ยครูก๊อปปี้อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ก็
0: แบบนี้ก็ได
1: ้บวชได
0: ้
1: เร
0: ีย
1: กว
0: ่
1: าบวชใจ
0: บวชใจ
1: ก็คือปฏิบัติทางธรรม
0: อ๋อปฏิบัติธรรม
1: ปฏิบัติธรรมนั่นเอง
0: เป็นลักษณะการปฏิบัติธรรม
1: ใช่คำว่าบวชในที่นี้ก็คือเราแยกมาก่อนว่าม
0: ี
1: บวชกายกับบวชใจนะแต่สิ่งที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี่คือเป็นการบวชกาย
0: บวชกาย
1: เรายังไม่พูดถึงบวชใจบวชใจนั่นก็คือแน่นอนล่ะหลายๆคนไม่มีโอกาสได้มาโกนหัวไม่มีโอกาสได้มาเข้าวัด
0: ครับ
1: ก็บวชได
0: ้อันนั้นบวชใจ
1: บวชใจอยู่ที่บ้านก็บวชได
0: ้เอาได้เหมือนกัน
1: เป็นการทำดีได้อีกแบบนึง
0: ครับ
1: โอเคเมื่อสักครู่ครูก็พี่ได้เปิดประเด็นก็คือเรื่องของการบวช
0: เรื่องของการบวชใช่ครับเพราะว่าที่ทุกๆคนนะบอกว่าเป็นชาวพุทธเป็นผู้ชายนับถือศาสนาพุทธเมื่อถึงวัยบวชคุณก็ต้องบวชเมื่อกี้พระอาจารย์ได้นำเสนอขึ้นมาบอกมาแล้วว่ามีทั้งบวชเนนแล้วก็เป็นบวชพระสงฆ์อะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช
1: ่
0: ไหมฮะ
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้เอาบวชเนนก่อนดีกว่านะฮะบวชเนน
1: เรียกว่ามันบรรพชาเน
0: า
1: ะ
0: บรรพชาภาษาทางนี่ก็เรียกว่าบรรพชา
1: บรรพชา
0: อ๋อครับ
1: พระคืออุปสมบท
0: อ๋อ
1: แต่ทีนี้บวชนี่คือละเหมารวมไปเลย
0: ครับ
1: ทีนี้เขาใช้ว่าบวชพระบวชเองก็แล้วกัน
0: ครับ
1: ถ้าพูดคำว่าบรรพชากับอุปสมบทหลายคนอาจจะงงนี่คือให้เข้าใจกัน
0: ช่วงไหนแล้วเนี่ยอะไรอย่างนี้นะเป็นบรรพชาหรืออุปสมบทดี
1: ใช่ก็เข้าใจว่าอย่างนี
0: ้ครับ
1: เนนก็คือ
0: เนน
1: ไม่เกินอายุ20
0: ไม่เกิน20
1: อายุ19เนี่ยเขาเรียกว่าเนนอายุ20ขึ้นไปเขาเรียกว่าพระ
0: พระเพราะฉะนั้นเป็นนายคือถ้าญาติโยมเป็นนายเนี่ยจะ
1: 15
0: ได้เป็นนายเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกัน
1: ใช่ใช่ไม่เกี่ยวกัน
0: อ๋อไม่เกี่ยวกัน
1: เด็กชายคือก่อน15
0: ใช่
1: นายคือ15
0: นายคือ15ขึ้นไป
1: เป็นพระก็20ขึ้นไป
0: อ๋อคือจะไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายเป็นอะไรอย่างง
1: ี้ไม่เกี่ยว
0: อ๋อครับอ
1: ันนี้ก็คือเรื่องของอายุก่อน
0: อายุ
1: ทีนี้ย้อนกลับไปในครั้งพุทธกาลเลยเนาะ
0: ครับ
1: ถ้าเนนรูปแรกเนี่ยคือว่าสามเณรราหุล
0: สมณเณรราหุล
1: พระสงฆ์รูปแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะเดี๋ยวเราจะไปเจาะประเด็นอีกทีหนึ่งย้อนกลับมาเรื่องของเนนรูปแรกก่อนเน
0: า
1: ะ
0: เอาละ
1: ไ
0: ม่ได้รู้ความไม่บอกตามตรงเพิ่งรู้เนี่ย
1: สมณเณรรูปแรกก็คือสมณเณรราหุลมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครูก๊อปปี
0: ้ครับ
1: ครั้งหนึ่งสมัยที่พระพุทธองค์ท่านก็บรรทม
0: ครับ
1: แล้วก็เขาเรียกว่าตื่นแล้วกันนะตื่นขึ้นมาจากการบรรทมก็เห็นภรรยาเห็นลูกพระราหุลเห็นบริวารที่นอนแล้วก็น้ำลายไหลอะไรอย่างนี้นะก็เลยเกิดคิดว่าสมเพชเวทนาคนแล้วก็มองไปที่สิ่งที่ตัวเองเห็นอ
0: ัน
1: นี้ก็คือพูดเฉพาะในส่วนที่เราเข้าใจว่าการบวชเน
0: ร
1: เราจะไม่พูดถึงในส่วนอื่นก่อน
0: ครับ
1: พระพุทธองค์ก็ตัดใจออกจากปราสาทราชวังทำให้พระองค์นั้นได้ไปปฏิบัติธรรม6ปีก่อนที่จะตรัสรู
0: ้
1: ทีนี้เมื่อพระองค์ตรัสรู้เสร็จปั๊บการต่อมาพระราหุลซึ่งเป็นลูกชายก็มาบวชเป็นสามเณรรูปแรกนี่คือประเด็นที่เราพูดก็คือเรื่องของเนนนั่นก็คือรูปแรกที่เรียกว่าสามเณรคือสามเณรราหุลนั่นเองก็คือเป็นลูกชายแท้ๆของพระพุทธเจ้าเลยนะทีนี้ในส่วนของพระสงฆ์พระสงฆ์รูปแรกเลย
0: ครับ
1: คือพระอัญญาโกณฑัญญะเกิดขึ้นเพราะว่าพระพุทธองค์นั้นได้แสดงพระธรรมเทศนา
0: ครับ
1: ให้กับพระสงฆ์เรียกว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5
0: ปัญจวัคคีย์ทั้ง5
1: ก็โดยมีพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมมีชื่อสูตรว่าพระอนัตตลักขณสูตรซึ่งสูตรนี้ทําให้เกิดมีพระรัตนตรัย
0: ครับ
1: ครบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์อ๋อพระรัตนตรัยมีองค์3
1: องค์3
0: เออ
1: พระพุทธนี่คือมีพระพุทธเจ้าแล้วใช่มั้ย
0: ครับ
1: พระธรรมก็คือคําสั่งสอน
0: คําสั่งสอน
1: แล้วพระองค์ก็เอานําคําสั่งสอนของพระองค์นี้มาเทศหรือว่าแสดงกับพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5
0: ครับ
1: โดยมีพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาทันทีเลย
0: ครับ
1: อันนี้ก็เท่ากับว่า
0: เป็น

0: พระเป็นสามเณรกับพระสงฆ์
1: พระสงฆ์เอ๊แต่ถ้าเกิดว่าพอเราย้อนกลับไปเนี่ยการบวชเป็นสามเณรอย่างพระราหุลไม่ค่อยมีใครพูดถึงหรือเอ่ยถึงสักเท่าไหร่นะพระอาจารย์
0: จริงๆก็มีอยู่นะแต่ว่าจะเป็นในวงการที่แคบๆของคณะที่เราเรียนรู้กันอย่างเช่นทางพระก็เรียกว่านักธรรม
1: ครับ
0: ทางคฤหัสถ์ก็เรียกว่าธรรมศึกษาก็จะรู้กันอยู่แค่นี้หรือไม่ก็เป็นอีกกลุ่มที่สนใจอ่านสนใจเรียนรู
1: ้
0: ก็เลยไม่รู้ว่าอ๋อพระราหุลคือสามเณรรูปแรก
1: เพราะเราก็ไม่ค่อยรู้ว่าสามเณรรูปแรกเป็นอย่างไรเพราะว่าพอเราได้รู้หรือว่าน้องๆที่ดูอยู่ได้เรียนเนี่ยก็ไปเน้นย้ำกันที่พระอัญญาโกฏัญญะที่เป็นพระสงฆ์รูปแรกแบบนี้เออจริงๆก็มีสามเณรรูปแรกแบบนี้ด้วยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: พอเราได้รู้แล้วตรงนี้เราก็เลยสงสัยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วพระราหุลที่เป็นสามเณรรูปแรกเนี่ยเขามีรูปหรือมีรูปปั้นหรือมีอะไรอย่างนี
0: ้ในปัจจุบัน
1: ในประเทศไทยในปัจจุบัน
0: ใช่ไหม
1: ฮะ
0: อาตมาก็ยังไม่เห็นว่าสามเณรราหุลอยู่ที่ไหนนะแต่คิดว่ามีแต่ตัวอาตมายังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
1: เพราะว่าในใจพอฟังพระอาจารย์เล่าให้ฟังแบบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเราอยู่ดีเราเกิดความสงสัยเราเกิดความสนใจขึ้นมาว่าที่สนใจเพราะว่าเป็นลูกชายของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าบวชให้แล้วเป็นสามเณรของแม
0: ่ถูก
1: ทำไมศาสนาพุทธหรือว่าทำไมวิเรื่องราวเรื่องนี้ไม่เอามาขยายความดูนะว่าเป็นอย่างไร
0: นั่นก็ดีเหมือนกันนะอย่างน้อยที่สุดอาจจะมีลูกปั้นพระราหุลว่าอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ย
1: นะฮะอันนี้เรื่องนี้น่าสนใจนะใครพอรับรู้เรื่องราวลองนำเสนอกันดูได้นะน่าสนใจทีเดียวนะ
0: ก็ลองดูว่าวันนี้เราคุยกันท่านใดที่รู้ว่ารูปปั้นสามเณรราหุลอยู่ที่ไหนบ้างเราก็จะได้ไปดูกัน
1: ถ้าไม่มีน่ารู้เหมือนก
0: ัน ถ้าไม่มีเราก็ทำเองได้นะ
1: นั่นสิถูกไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามีความสำคัญอย่างไรผมว่าก็มีความสำคัญพอสมควรเลยนะเพราะว่าคือลูกชายของพระพุทธเจ้าแล้วเขาเป็นสามเณรองค์แรกด้วยแล้วพระราหุลเนี่ยบวชจนเป็นพระสงฆ์ไหม
0: ในตำรายังไม่ได้พูดถึงว่าเป็นก็จบแค่สามเณรตรงนั้น
1: คือรับทราบเป็นสามเณรเพราะว่าก็มาเป็นพระอัญญาโกฏัญญะก็มา
0: ใช
1: ่เป็นเรื่องนี้ขึ้นมา
0: โดยมีพระสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย
1: ์
0: บวชให
1: ้โอ้นะฮะ
0: แล้วก็ไม่ได้กล่าวถึงต่อว่าเป็นพระตอนไหน
1: ตอนไหนอย่างไรนะ
0: คร
1: ับเพราะฉะนั้น
0: ที่เป็นสามเณร
1: เรื่องนี้น่าศึกษาเหมือนกันนะผมว่าถ้าเกิดว่าท่านใดที่ศึกษาประวัติศาสตร์หรือว่ามีเรื่องราวเรื่องนี้นะลองมาแชร์กันดูเพราะว่าพอพูดมาเรื่องนี้เราก็อยากรู้เหมือนกันนะอย่างที่บอกนะว่าความสำคัญเป็นลูกชายของพระพุทธเจ้าและปัจจุบันเรื่องราวทางการบันทึกประวัติศาสตร์ไม่รู้เป็นอย่างไรนี้เนาะ
0: จริงๆมันก็มีเยอะนะที่จริงทีนี้ถ้าใครสนใจก็เซิร์ชดูทางข้อมูลเดี๋ยวนี้มันง่าย
1: ก็
0: เจอได้เลยเพียงแต่ว่าที่เราคุยกันตอนนี้คืออาจจะอยู่ในวงการแคบที่รู้กัน
1: เราไม่รู้เลยเนาะนะฮะทีนี้มาถึงเรื่องบวชกันต่อนะครับพอเราทราบถึงพุทธประวัติกันแล้วนะครับว่าในสมัยก่อนจริงๆก็บวชกันมาตั้งแต่แรกมีทั้งพระแล้วก็เป็นเนรมาถึงปัจจุบันที่เราอยู่กันตอนนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: มาถึงปัจจุบันตอนนี้การบวชก็จะกลายเป็นบวชเหมือนครั้งก่อนเลยครั้งพุทธกาลนี่นะเวลาบวชก็คือเอหิภิกขุอุปสัมปท
1: า
0: ก
1: ็
0: คือมีในยุคของพระพุทธเจ้าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดก็จบละนะแต่ตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าละแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นยัตติโดยคณะสงฆ
1: ์
0: ก็จะให้มีพระอุปัชฌาย
1: ์
0: มีพระกรรมวาจาจารย
1: ์
0: มีพระศีลาจารย
1: ์
0: มีพระอันดับเนี่ยก็จะทำพิธีกันเรียกว่าทำสังฆกรรมสังฆกรรมก็คือการบวชนี่แหละอยู่ในอุโบสถที่มีใบเสมาก็จะมีเขตอนุญาตจากทางราชการจากในหลวงจากพระเจ้าแผ่นดินว่าที่ดินแปลงนี้เขตนี้กว้างเท่านี้ยาวเท่านี้ยกให้เป็นที่สงสำหรับทำสังฆกรรมได้แล้วจึงเห็นอย่างครูก๊อปปี้บางวัดเนี่ยเราจะเห็นอุโบสถใช่ไหมบางวัดเราจะไม่เห็นใช่ไหม
1: ใช
0: ่วัดทั้งหมดในประเทศไทยเรามี 43,700 วัด
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าทุกวัดจะมีโบสถ์นะบางวัดมีโบสถ์ไปแล้วก็มีแค่โบสถ์เดียวแล้วก็จบ
1: ครับ
0: บางวัดกำลังสร้างโบสถ
1: ์ครับ
0: บางวัดไม่มีโอกาสได้สร้างโบสถ์เลยด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: มันเป็นอย่างนั้นทีนี้ย้อนกลับมาว่าเมื่อวัดมีโบสถ์ไม่มีโบสถ์ก็ตามการบวชพระ
1: ครับ
0: จะต้องมีอุปัชฌาย
1: ์อุปัชฌาย
0: ์ก็อีกแหละบางวัดมีบทแต่ไม่มีอุปช
1: า
0: บางวัดมีอุปชาแต่ไม่มีบท
1: ไม่มีบท
0: มันก็บางทีมัน
1: ไม่มี
0: ไม่
1: บาลานซ์กัน
0: ไม่บาลานซ์กันเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที
1: ่ครับ
0: ของเจ้าอาวาสวัดนั้นๆเมื่อมีคณะศรัทธามาติดต่อกับวัดนั้นๆว่าอยากจะบวชถ้าวัดไหนมีอุปัชฌาย์มีโบสถ
1: ์
0: ก็โชคดีไปตัดสินใจได้เลยถ้าวัดไหนมีแต่โบสถ์ไม่มีอุปัช
1: ฌาย
0: ์หรือวัดไหนมีอุปัชฌาย์ไม่มีโบสถ์อันนี้อีกขั้นตอนหนึ่งที่วัดนั้นๆจะต้องไปดำเนินการเพื่อให้สำเร็จในการบวชนั้นยกตัวอย่างอย่างเช่นวัดวัชรธรรมวัดของเรายกตัวอย่
1: าง
0: กำลังสร้างอุโบสถอยู
1: ่
0: ปัจจุบันถ้าเกิดมีคนมาสนใจในการบวชเราก็ไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็รับแต่หน้าที่ของเราก็คือเมื่อบวชแล้วในฐานะที่วัดเรายังไม่มีอุโบสถทำสังฆกรรมไม่ได้เราก็ไปบวชวัดอื่นเช่นวัดนั้นวัดนี้อะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วก็มาอยู่ที่นี
1: ่มาอยู่มาจำวัด
0: ใช่
1: ที่น
0: ี่แต่ทีนี้เรามองถึงอนาคตนะครูโกปี
1: ้ครับ
0: ถ้าสมมติอุโบสถเสร็จแล้วมันก็จะง่ายขึ้นเวลามีญาติโยมมาติดต่อบวชปั๊บเรามีบวชแล้วแล้วก็ง่ายแล้วเรา
1: คือเรามีสถานที่แล้ว
0: สถานที่แล้ว
1: ภาษาชาวบ้าน
0: ที่ทำสังฆกรรมมีสถานที
1: ่
0: ก็จะขาดเฉพาะอุปัชฌาย
1: ์ก็นิมนต์ได
0: ้ก็นิมนต์ได้
1: รูปเดียว
0: รูปเดียวก็จะเริ่มง่ายแล้ว
1: ครับครับ
0: เริ่มง่าย
1: เป็นเรื่องของการบวชเป็นขั้นตอนเป็นวิธีการอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้เนี่ยทีนี้มาถามเรื่องการบวชลงไปอีกว่าพอมาถึงช่วงเวลาปุ๊บจะต้องบวชแล้วนะต้องบวชบางคนให้ลูกบวชตั้งแต่เป็นสามเณรก็มี
0: ถูกการบวชบางรูปแล้วกันบางรูปบวชตั้งแต่เป็นเณร
1: ครับ
0: มันก็ต่อพระ
1: ต่อเล
0: ยบางคนสตาร์ทหรือว่าเริ่มตั้งแต่ตอนเป็นพระ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าการวางแผนชีวิตของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: ถามว่าอะไรผิดอะไรถูกคำถามนี้อาตมาเคยถามผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่าการบวชเราควรจะเริ่มจากการเป็นเนนหรือว่าเริ่มจากการเป็นพระถึงจะเรียกว่าดี
1: ครับ
0: ท่านบอกว่าไม่มีอะไรเสียไม่มีอะไรดีถ้าเราถามคำถามนี้เพราะว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตต้นทุนไม่เหมือนกันต้นทุนของคนไม่เหมือนกัน
1: คนไม่เหมือนกันก็คือแล้วแต่ช่วงเวลาที่สะดวก
0: ที่สะดวก
1: ที่สะดวก
0: ท่านบอกว่าพร้อมเมื่อไหร่บวชเมื่อนั้นเป็นการดี
1: ใช่
0: พร้อมเมื่อไหร่
1: พร้อมเมื่อไหร่บวชเมื่อนั้น
0: เช่นไม่มีภาระพ่อแม่ไม่มีภาระเรื่องครอบครัวไม่มีภาระเรื่องอื่นๆที่จะทำให้ตัวเองนั้นวุ่นวายก็ตัดปัญหาความวุ่นวายออกไปก็มาบวช
1: มาบวชได้ทีนี้การบวชของทุกๆคนหรือว่าของแบบคนไทยหรือว่าชายไทยอดีตสักนิดนึงอย่างนี้พระอาจารย์นะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยการที่คนมาบวชเนี่ยพระอาจารย์เขาบวชทำไมกัน
0: การบวชเรามี6อย่างบวชลี้บวชลองบวชครองประเพณีบวชหนีสงสารบวชพรานเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อน
1: โอ้
0: ครับคุณก็พี่ผู้ตามนะจะได้จำบวชลี
1: ้บวชลี้
0: บวชลอง
1: บวชลอง
0: บวชครองประเพณี
1: บวชครองประเพณี
0: บวชหนีสงสาร
1: บวชหนีสงสาร
0: บวชพรานเข้าสุข
1: บวชพรานเข้าสุข
0: บวชสนุกตามเพื่อน
1: บวชสนุกตามเพื่อน
0: แล้วเราจะมาแยกย่อยอีกทีนึงว่าใครอยู่ในกลุ่มไหน
1: อันดี
0: อันหนึ่งก่อนลูกหนึ่งคืออะไรบวชลี
1: ้บวชลี
0: ้ลี้ในที่นี้คือหนี
1: รอลิงไม่สละอีไม่โทรลี
0: คือหนีนั่นแหละ
1: หนี
0: เช่นหนีทหาร
1: หนีทหารก็มาบวช
0: สมมติบางคนอายุ21
1: ครับ
0: ต้องไปคัดต้องไปจับใบแดงใบดำใช่ไหม
1: ฮะ
0: ตัวเองไม่ได้คัดใบแดงใบดำอันนี้สมมตินะ
1: ฮะ
0: ก็หนีเลยหนีราชการหนีปัญหา
1: หนีปัญหา
0: หนีเรื่องราว
1: หนีปัญหาหนีเรื่องราวลีเลย
0: ลีเลยลีภัย
1: ล
0: ีภัย
1: อย่างนั้นอย่างนี้ว่าไป
0: ก็ไปบวช
1: ลีคดีก็มีเน
0: า
1: ะ
0: ก็ว่าไปถึงได้มีกฎหมายใหม่
1: เยอะเหมือนนลีคดีในปัจจุบันนี้นะ
0: ถึงได้บอกว่ามีการตรวจสอบตำรวจก็ดีนะมาช่วย
1: ตอนนี้ปัจจุบันมีตรวจมากขึ้น
0: มาช่วยคณะสงฆ์เข้ามาช่วย
1: ครับ
0: มหาเถรสมาคมก็ให้ผู้ที่จะมาบวชไปตรวจประวัติของตัวเองก่อนเหมือนกับว่ากันกองก่อน
1: ครับครับ
0: ก็ถือว่าโชคดีในระดับหนึ่งที่คนที่จะมาบวชเป็นพระได้ก็มีตำรวจตรวจประวัติให้ก่อนส่วนหนึ่ง
1: นี่ไงบวชลี
0: ไม่ใช่บวชง่ายๆนะปัจจุบันก็ถือว่าบวชยาก
1: บวชยากเหมือนกันนะไม่ใช่อยู่ดีโกนหัวแล้วก็ยะถาโลมา
0: ต้องประวัติสวยงามด้วยบวชลี
1: บวช
0: ลองบวชลอง
1: บวชลอง
0: บวชลองก็เห็นเป็นของเล่นครูก๊อปปี้บางคนนะครูก๊อปปี้เห็นว่าการใส่ชุดพระเนี่ยมันเหมือนเล่นละครไหมมันเหมือนว่าเป็นลิเกไหมมันอยากจะมาใส่อยากจะมาสนุกไหมนะก็เลยเอามาลอง
1: อ
0: ันนี้ก็เรียกบวชลองเหมือนเห็นเป็นของเล่น
1: แล้วเข้าพิธีบวชไหม
0: บวชเหมือนกัน
1: เข้าพิธีบวชปกติใช่
0: ไหมแต่ว่าจุดประสงค์ของเขาคือเขาบอกว่าอยากเอามาดูว่าเป็นของเล่นก็เลยกลายเป็นบวชลอง

0: ชุดแบบนี้ดูหน่อยสิ
1: เขาเรียกว่าบวชเป็นของเล่น
0: ลองนะฮะ
1: บวช
0: ลี้บวชลองบวชครอง
1: ประเพณี
0: ประเพณี
1: ประเพณีคนไทยแล้วนะครูก๊อปปี
0: ้ครับ
1: ชอบให้ชายไทยบวช
0: นั่นไง
1: แล้วค่อยแต่ง
0: เขาว่าอย่างนั้น
1: เขาเรียกบวชก่อนเบียด
0: บวชก่อนเบียดตามที่โบราณว่าไว้
1: ครูก๊อปปี้เคยได้ยินเนาะ
0: เคยได้ยิน
1: บวชก่อนเบียด
0: บวชก่อนเบียด
1: เพราะฉะนั้นย้อนกลับไปประเพณีไทยเราเนี่ยคนที่จะแต่งงาน
0: ครับ
1: จะต้องบวชก่อนให้แม่ได้ถือผ้าไตรน้อยอย่างน้อยที่สุดก็ต้องถือผ้าไตรเพื่อแม่มั่นใจว่าลูกไปแต่งงานแล้วกลัวว่าลูกจะไม่มีเวลาได้บวชเพราะว่าไปมีสามีเป็นของสามีก็แล้วก็มีครอบครัวแล้ว
0: มีครอบครัว
1: เป็นครอบครัว
0: มีครอบครัว
1: การที่จะมีโอกาสมาบวชก็ยากขึ้นอีกก็เลยมีประเพณีว่างั้นก็บวชให้แม่เลยแล้วกัน
0: เลยอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แม่จะได้เกาะชายผ้าเหลือง
0: นี่ไง
1: เป็นประเพณี
0: มาแล้วไง
1: ก็เลยอ่ะบวชก่อนเบียด
0: บวชก่อนเบียด
1: บวชนี้บวชรองบวชครองประเพณี
0: บวชให้แม่หน่อยลูกเพราะว่าแม่จะได้เกาะชายผ้าเหลืองจริงไหมฮะ
1: ตรงนี้วงเล็บนิดหนึ่งนะครูก๊อปปี
0: ้วงเล็บด้วยนะ
1: การบวชนะ
0: ฮะ
1: ปัจจุบันเนี่ยง่ายเพราะบวชง่ายที่หมายความว่าระยะสั้นนะ
0: 15 วัน7วัน
1: ศึกแล้วเดือนหนึ่งศึกแล้ว
0: ครับ
1: เต็มที่พรรษา1-3เดือนศึกแล้ว
0: ฮะ
1: อันนี้ก็ถือว่าหลายคนเลือกแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นช่วงระยะสั้น
0: ๆครับ
1: น้อยคนที่จะเข้ามาในบวชยาวทำให้พระสงฆ์ปัจจุบันนี้น้อยลง
0: น้อยลง
1: น้อยลง
0: เพราะที่ปัจจุบันนี้พระสงฆ์น้อยลง
1: ก็ถือว่าน้อยลงนะเพราะเราตัดคนแก่ออกตัดเด็กออกตัดคนพิการออกตัดคนที่มีปัญหาออก
0: ใช่
1: คนที่จะสกรีน
0: เข้ามาบวชรองนี่ไม่ได้เลย
1: เป็นพระนี่ถือว่าน้อยแล้วทีนี้น้อยลงน้อยลง
0: โ
1: อ้นะเป็นอย่างนั้น
0: ถึงบวชครองไง
1: บ
0: วชครองบวชครองประเพณีเนี่ยขยายไปอีกนะเมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของคุณแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองไปอย่างนี้อันนี้เป็นความเชื่อหรือเขาเกาะกันหรือต้อง
1: ทำจริงๆแล้วมันเป็นคำเปรียบเทียบครูก๊อปปี้คำว่าเกาะชายผ้าเหลืองก็หมายความว่าเวลาลูกบวชลูกอยู่ในวัดใช่ไหมแม่เขาคิดถึงลูกแม่ก็หิ้วบินโตหิ้วอาหารหิ้วน้ำนู่นนี่นั่นไปถวายก็คือไปเยี่ยมลูกพอไปเยี่ยมลูกเสร็จปั๊บก็กลัวลูกจะหิวก็กลายเป็นประเพณีว่าถือนั่นถือนี่ไปประเคนให้ลูกก็กลายเป็นว่าดึงแม่เข้าวัดแม่ก็ได้เข้าวัดโดยปริยาย
0: ครับแล้วก็ได้ทำบุญไปด้วย
1: ได้ทำบุญไปด้วย
0: ก็แล้วก็การขันบวชครองประเพณีเนี่ยคนบวชเนี่ยเขารู้ไหมเขาบวชทำไม
1: อาจจะมาคิดว่าถ้าเราขยายความตั้งแต่แรกเนี่ยบวชลี้บวชลองบวชครองประเพณีบวชนี้สงสารบวชผ่านข้างสุขบวชสนุกตามเพื่อนนะทั้งหมดเราพูดให้เป็นตัวเดียวเลยเนี่ยมันคือสมมติสงจะบวชอะไรก็แล้วแต่มาทั้ง6บวชเนี่ยพอเริ่มบวชเสร็จปั๊บนั่นคือท่านเป็นสมมติสง
0: สมมติสง
1: เอาปฏิบัติไปเสร็จปั๊
0: บ
1: สิ่งที่ได้ตามมาคืออริยสงเพราะฉะนั้นการบวชปั๊บเนี่ยเราอย่าไปประมาทท่านจะบวชด้วยอะไรก็ตามถือว่าท่านได้บวชแล้วแล้วก็มาเป็นสมมติสงฆ์แล้วนั่นแหละเรา
0: อย่าไปนึกอย่าไปคิดว่านี่คือบวชเกาะชายพระเหลือง
1: อ
0: ันนี้คือแม่บังคับมาบวชอันนี้เลยไม่รู้แต่เมื่อบวชเสร็จแล้วตามประเพณีแล้ว
1: บวชอันไหนก็ตามทั้ง6อย่างเนี้ยเรียกว่าทุกคนเข้าลู่แล้วเข้าลู่วิ่งแล้ว
0: ครับ
1: พอเข้าลู่วิ่งเสร็จปั๊บทุกคนมีสิทธิ์วิ่งได
0: ้
1: พอบอกว่าสตาร์ทปั้งกรรมการยิงปืนใช่มั้ยปั้งเสร็จแล้วก็
0: ใครจะ
1: สตาร์ท
0: ก็ว่าไป
1: นั่นก็คือท่านก็เป็นพระแล้ว
0: นะฮะ
1: พอเป็นพระเสร็จปั๊บนะครูก๊อปปี
0: ้ครับ
1: เส้นชัยคือทั้ง6ช่อง6ลู่เนี่ย
0: ฮะ
1: เส้นชัยคือสตาร์ทเท่ากัน
0: ครับ
1: แต่ปลายทาง
0: เม
1: ื่อบวชมาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: คนที่บวชหนีสงสารบวชนี้สงสารคือวัฏฏะเกิดแก่เจ็บตายบวชนี้บวชรอง
0: บวชรองบวชครอง
1: ประเพณี
0: ประเพณีอ่ะ
1: บวชนี้สงสาร
0: บวชนี้สงสารเป็นไงฮะบวช
1: นี้สำคัญ
0: แปลว่าอะไร
1: ลูกนี้ลูกนี้สำคัญ
0: บวชนี้สงสาร
1: เกิดแก่เจ็บตายวัฏฏะสงสารวัฏฏะ
0: ครับ
1: อยากพ้นจากวงเวียนเกิดแก่เจ็บตายเขาเรียกวัฏฏะวัฏฏะสงสาร
0: วัฏฏะสงสาร
1: หนีความเขาเรียกว่าวงเวียนในการเกิดแก่เจ็บตายตรงนี้เขาเรียกว่าตะสงสาร
0: แล้วมันหนียังไงอะมึง
1: หนีก็คือไม่ต้องกลับมาเกิดอีก
0: อ๋อหมายถึงว่า
1: คือบวชเพื่อตัวเองนั้นไปนิพพานเลย
0: บวชหนีสงสาร
1: หนีสงสารวัฏฏะวัฏฏะสงสาร
0: ก็คือบวชแล้วก็คือคิดว่าเพ้อ
1: นิพพานนิพพาน
0: อ
1: ันนี้ลู่นี้อาจจะได้เปรียบเพราะว่าเวลาตัวเองสตาร์ทวิ่ง

0: ปั๊บลู่เนี้ยอาจจะพุ่งไปไกลเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าตัวเองนำศรัทธามาก่อนแล้วว่าการบวชครั้งนี้ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าตั้งใจจะให้ได้มรรคผลเลย
1: ละเรื่องราวต่างๆในชีวิต
0: ถ้าครูก๊อปปี้นึกถึงลู่วิ่ง6ลู่นะ
1: ครับ
0: คนที่บวชลู่ที่4เนี่ยมันมีความรู้สึกว่าตัวเองกำลังเตรียมจะวิ่งพอกรรมการ
1: สตาร์ท
0: ปั้งมีความรู้สึกว่าตัวเองนี่แบบอย่างน้อยก็ครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วคำว่าครึ่งทางหมายความว่าคนกลุ่มนี้ทำวัดเช้าเย็นก็ไม่ให้ขาดบิณฑบาตก็ไม่เคยพลาดกิจสงฆ์ทุกอย่างข้อวัดปฏิบัติทุกอย่าง
1: ข้อวัดปฏิบัติ
0: เขาจะเคร่งเขาจะปฏิบัติเขาจะรู้ตัวเองว่าฉันบวชครั้งนี้ฉันบวชเพราะศรัทธาฉันบวชเพราะฉันจะหนีสงสารฉันบวชเพราะฉันมีเป้าหมายฉันจะไปสวรรค์นิพพานการบวชคนช่องนี้ช่องที่4ก็จะเห็น
1: หน้าไปก่อน
0: ในอีกหลายๆรูปที่เราเห็นกันว่าโอ๊ยทำไมภาพรูปนั้นหน้าสง่างามจังเลยหน้าศรัทธาจังเลยคือกลุ่มนี้เขาจุดเริ่มต้นเขาดี
1: คือมีความตั้งใจมาเป็นลักษณะแบบนี้
0: ใช่ฉะนั้นก็อยากจะเตือนหลายๆท่านที่ได้เห็นคลิปของเราตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่นะครูก๊อปปี้ว่าการที่เราได้เห็นพระบางรูปอาจจะมีอาการกิริยาคำพูดคำจาอะไรที่ไม่เหมาะสมกับความเป็นสมณะสาวกความเป็นพระเพราะว่าจุดสตาร์ทของเขาจุดประสงค์ของเขาในการบวชมันไม่ได้มาจากความเท่ากันความต้นทุนในการสตาร์ทความเป็นพระไม่ได้เท่ากัน
1: โอ้ต้นทุนในการเป็นพระด้วยนะเพราะว่าจริงๆเราก็มีต้นทุนในการทำนั่นทำนี่เนาะเป็นพระสงฆ์ก็เหมือนกันต้นทุนในการที่จะมาเป็นพระสงฆ์ไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากัน
1: ไม่ใช่เรื่องเงินนะทุกท่านนะหมายถึงว่าตั้งทุน
0: ชีวิต
1: ข้างใน
0: ที่มาบวชเนี่ยเพื่อ
1: ที่มาบวชเพื่ออะไรอ๋อที่นี้ไม่เท่ากันก็
0: ไม่เท่ากันบางคนอาจจะบอกว่าบวชแก้บนบวชแก้บน15วันก็อีกแบบนึง
1: บวชแก้บนแล้วนะเป็นการบวชพระสงฆ์มั้ย
0: เป็นก็เป็นพระสงฆ์ระยะสั้นๆ
1: แต่แล้วจุดประสงค์ของเขา
0: ใช่จุดประสงค์ในการ
1: แค่บวชคือจุดประสงค์
0: ก็พอบวชเสร็จปั๊บก็รอ14วัน13วัน12วัน5วัน6วัน4ว
1: ัน นับแล้วทีนี้
0: นับถอยหลัง
1: นับ
0: ก็แก้บนไปแล้วทีนี้นะ
1: อ๋อ
0: ก็ไม่ผิดอะไร
1: ไม่ผิดเหมือนกัน
0: ไม่ผิดเพราะว่าหลายคนก็ยังมีอยู่ในความเชื่อว่าเวลาฉันไปบนว่าฉันจะสอบสิ่งนั้นฉันจะได้สิ่งนี้ฉันจะเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งข้าพเจ้าจะขอ
1: บวช
0: อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นั่นแสดงว่าการบวชกับพุทธศาสนาหรือคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธคือแสดงว่ายังคงต้องมีอะไรบางอย่าง
0: ต้องมี
1: ลึกๆเพราะทุกคนใช่ที่พระอาจารย์บอกผมเห็นด้วยแล้วผมก็ได้ยินบ่อยครั้งมากว่าสมมติว่าขออะไรที่แบบบนบานสันกล่าวหรือขออะไรที่หนักๆใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นการบวชหายเจ็บหายไข้ในบวชถือไม่บวชไม่ได้ก็ถือศีลหนักๆเลย
0: เอาเรื่องแปลกเอาเรื่องนึงมีโยมอยู่ท่านหนึ่งอาตมาบวชพรรษาแรกเนาะ
1: ครับ
0: มีลูกสาวเป็นมะเร็งลูกสาวหมอรับประกันว่าไม่รอดแน
1: ่
0: ๆพ่อก็ตั้งสัจจะว่าถ้าลูกหายจากการเป็นมะเร็งพ่อจะบวชให
1: ้
0: 1เดือน
1: ครับ
0: ปรากฏว่าลูกก็ดีขึ้นจนหายเสร็จแล้วลูกก็ไปตรวจหมอเนี่ยหมอรับประกันว่าเชื้อหายแล้ว
1: ครับ
0: พ่อก็เลยมาติดต่อบวชบอกว่าขอบวชเดือนนึงเพราะไปบนเอาไว
1: ้
0: ว่าถ้าเกิดลูกหายจะมาบวช
1: ครับ
0: อาจจะมีเขาเรียกว่าธรรมโอสถนะครูก๊อปปี้เขาเรียกว่าบุญด้วยธรรมโอสถด้วยเหมือนกับว่าบุญพ่อบุญลูกด้วยและหลายอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดด้วยความศรัทธาแล้วก็ปฏิหารคู่กัน
1: ส่วนตัวผมเองผมก็เคยได้ยินมาเนี่ยไม่ว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยการที่แบบให้หายให้อะไรอย่างนี้เนาะก็จะเป็นบนบานสารกล่าวโดยการจะบวชให้โดยการจะอุทิศอะไรต่างๆให้นั่นกำลังจะบอกกำลังมองว่านะพระอาจารย์นะกำลังผมเองกำลังมองว่าการที่เราเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นบวชเนี่ยมันคือบุญที่เราได้ยินมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาน่าจะเกิดเนี่ยก็คือบวชเนี่ยมันคือบุญอันสูงสุดแล้วล่ะบุญที่เราจะอุทิศให้กับสิ่งต่างๆที่เราเป็นอาจจะมองไม่เห็นแล้วเขาอาจจะได้บุญต่างๆเหล่านั้นไปมันก็อาจทำให้คลายหรืออะไรก็เกิดขึ้นได้มันก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันนะผมก็คิดแบบนั้นอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าอันนี้เพิ่มเติมเองเนาะก็เลยบอกว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เลยคุยกับพระอาจารย์ว่ามันเหมือนกับว่าบางคนบอกว่าการบวชเนี่ยเหมือนการได้เกิดใหม
0: ่ถูก
1: เหมือนมีชีวิตใหม่เหมือนแบบเริ่มใหม่อะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็มีแบบนี้เหมือนกัน
0: มีก็ถือว่าครูก๊อปปี้เคยเห็น บางคนมีบางสกุลเป็น

0: บางสกุลตายที่เอาผ้าขาวไปคลุมนะ
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยก็เป็นความเชื่อว่าการที่มีผ้าขาวคลุม
1: ครับ
0: บางสกุลเป็นแล้วก็มาบางสกุลตายบางสกุลตายบางสกุลเป็นเรียกว่าเชื่อว่าได้เกิดใหม
1: ่
0: เช่นกันการมาบวชก็เหมือนกันเอาผ้าเหลืองเนี่ยมาคลุมตัวเองก็เป็นการเกิดใหม
1: ่ผมว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในผ้าเหลืองหมายความว่าในความรู้สึกตัวเองในฐานะที่บวชมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ผ่านอะไรบางอย่างมาอะไรเงี้ยผมว่าผ้าเหลืองเนี่ยเป็นอะไรที่มันมองไม่เห็นแล้วมันก็ผมว่าไม่ธรรมดา
0: จริงๆอาตมา
1: เป็นเรื่องที่ไม่ธรรม
0: ดาอาตมาก็มีความรู้สึกว่าผ้ากาสาวพัดของพระพุทธเจ้านี่นะมันเหมือนกับเรียกว่าชุดกินชุดเที่ยวชุดเดียวตลอดมันมีความรู้สึกว่าเวลาเราไปหน้าหนาวมันก็อุ่นเวลาไปหน้าร้อนมันก็เย็นคือด้วยจีวรผืนเดียวเนี่ยอาจารย์มาเมื่อกี้เห็นที่ครูป้าพี่พูดว่ามันมีอะไรที่เรามองไม่เห็นอย
1: ู
0: ่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์มามองเห็นก็คือว่าเรามีผืนเดียวแต่เราจะไปหน้าร้อนหน้าหนาวมันอยู่ได
1: ้อยู่ได้
0: อันนี้ครูป้าพี่ต้องเคยเห็นแหละเวลาครูป้าพี่ไปงานบวชอาจจะมองว่าอุ้ยเพื่อนบวชแล้วแล้วอยากจะบวชบ้างยังเลยเห็นว่าโอ้โหเพื่อนเรามาบวชแล้วคิดว่าเดี๋ยวเพื่อนจะเหงาไหมบวชให้กับเพื่อนหน่อยหรือไม่ก็เห็นเพื่อนบวชแล้วก็มันเป็นแฟชั่นแฟชั่นเฮ้ยเพื่อนละโกนหัวแล้วรู้สึกเท่จังเลย
1: อ
0: ยากโกนหัวตามเพื่อน
1: คือทุกอย่างอย่างเงี้ยอยากใส่ชุดตามเพื่อนอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: เอาเพื่อนเป็นเกณฑ์เอาเพื่อนเป็นเกณฑ์ครูก็พี่คงจะเคยสมัยวัยรุ่นเนาะอย่างเพื่อนชวนไปทำอะไรก็ไปเพราะว่าเหมือนตามใจเพื่อน
1: ไปด้วย
0: รักเพื่อนมากกว่าพ่อแม่
1: ไปด้วยไปด้วย
0: นี
1: ่เฮลโลกันไป
0: พอเห็นเพื่อนไม่มีผมเฮ้ยเท่ว่ะ
1: ดูยูดูดีพอมาเยี่ยมเพื่อนอุ๊ยเริ่มดูเป็นสกินเฮดอย่างงี้บ้าง
0: ใช่พอเห็นเพื่อนนุ่งผ้าเหลืองเฮ้ยเท่อยากนุ่งบ้างเอาเพื่อนเป็นเกณฑ
1: ์
0: เพื่อนทำอะไรอยากทำตามเพื่อน
1: อ
0: ันนี้กลุ่มนี้ถือว่าไม่ผิดไม่ถูกเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงตอนสตาร์ทวิ่งเนี่ยเขาอาจจะวิ่งหยุด
1: ครับวิ่งหยุดก็ยังดีที่คิดอยากจะบวชทำเพื่อน
0: ใช
1: ่ก็ยังถือว่าโอเควิ่งหยุดอย่างนี้นะก็มี
0: เส้นชัยก็ถือไม่ถึงก็ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรไปว่ากันใหม่อย่างนี้นะบวชลีนะครับทุกท่านนะฮะบวชลีบวชลองบวชครองประเพณีบวชหนีสงสารบวชผ่านเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนนะครับบวชเพื่อรับซอง
0: ถ้าบวชกลุ่มนี
1: ้เพิ่มให
0: ้ก็มาอยู่ในกลุ่มไหนดีอ่ะบวช
1: ลีบวชลองบวชลองก็ได้นะจริงๆแล้วผมว่า
0: จริงๆซองเนี่ยแล้วแม่จะอยู่ในประเด็นนี้ก็ได้เพราะว่า
1: ผมเพิ่มเองอาจจะไม่เกี่ยวกับอาจารย์นะอันนี้ผมเพิ่มขึ้นมาให้เอง
0: อันนั้นเรียกว่าเป็นผลพลอยได้ดีกว่าอันนั้นเขาเรียกว่านอกลู่วิ่งเป็นผลพลอยได
1: ้ผลพลอยได
0: ้ในระหว่างขอบสนามระหว่างทาง
1: นี่อ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นโอ้มันก็มีข้ออะไรหลายอย่างเหมือนกันนะในการบวชพูดถึงการบวชเมื่อสักครู่นี้นะบวชสนุกตามเพื่อนขยายความนิดนึงคือเมื่อก่อนเนี้ยเขาการบวชเนี้ยก็โอเคเราเพื่อนฝูงกันมาอะไรอย่างงี้นะพระอาจารย์เนาะแล้วก็อาจจะมีเฮฮานิดหน่อยในการโหหิ้วเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องราวเถิดเทิงอะไรเงี้ยพระอาจารย์ท่านมองเรื่องนี้ยังไงบ้าง
0: อาจารย์มองว่ายุคปัจจุบันเนี่ยเรื่องดีนะดีในที่นี้หมายความว่าคนที่มาเข้าวัดเนี่ยมันหลากหลายเนาะไม่ใช่ว่ามาเพื่อจะได้ทําบุญถวายสังฆทานแล้วก็กลับไม่ใช่ว่ามาทําบุญถือศีลแล้วก็กลับไม่ใช่ว่ามาทําทานแล้วก็กลับ
1: ครับ
0: แต่ว่าอาตมามองว่าวัดเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งที่จะดึงชุมชนเข้ามาบ้านวัดโรงเรียน
1: เ
0: รียกว่าบวร
1: ครับ
0: ทีนี้วัดก็เป็นอีกจุดนึงที่จะทํากิจกรรมได้
1: ฮะ
0: ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องบวชมันก็มี2ประเด็นว่าน้ำกับเนื้อถ้าเราจะเน้นเฉพาะเนื้อเลยญาติโยมเดินมาเสร็จปั๊บโกนหัวใส่ผ้าเหลืองเอสร้างพันเตจบ
1: เข้าไปในโบสถ
0: ์1ชั่วโมงเป็นพระแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาน้ำมาผสม
1: มีน้ำมาผสม
0: มันก็จะมีฉลองนาค
1: มีฉลองนาค
0: มี
1: แห่นาคใหญ่โตนะ
0: มีเขาเรียกว่าฉลองนาคแห่นาคอันนี้เป็นต้นอย่างเช่นโปรยเงินโปรยทานอะไรอย่างเง
1: ี้ยคือ
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: กิจกรรมทำเข้ามาเพื่อให้มันมีความสนุก
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยส่วนของศาสนาเนี่ยก็คืออยู่ภายในอุโบสถ
0: ถูกต้องจริงๆแล้วความเป็นพระนี่กนหัวแล้วเข้าโบสถ์จบแล้วนี่คือเนื้ออ
1: ๋อนี่คือเนื้อที่เหลืออ๋อที่เหลือที่เราเห็นทั้งหมดนี่คือน้ำ
0: โปรยทานนี่น้ำละ
1: เขาบอก

0: ก่อนบวชเราให้ทานก็ได้บุญดีเอาว่าไป
1: เดินรอบ
0: เดินสามรอบ
1: น้ำละน้ำละ
0: มีเพื่อนเต้น
1: น้ำละ
0: ก้าวหนึ่งหน้าถอยหลังสามก้าวก้าวหน้าก้าวเดียวถอยหลังสามก้าว
1: น้ำ
0: หน้ายังไม่เข้าบทเลย
1: น้ำ
0: จนพระต้องควักมือ
1: น้ำละนั้น
0: อ๋อเป็นน้ำเหมือนกัน
1: น้ำเหมือนกัน
0: ฉลองน้ำใหญ่โต
1: น้ำเหมือนกัน
0: ไม่มีในบัญญัติ
1: แต่ว่าพอเป็นน้ำเสร็จทำให้มันลงตัวนะถ้าแห้งอย่างเดียวเนื้ออย่างเดียวไม่มีน้ำเนี่ยมันก็อีกสไตล์หนึ่งทำได้ไม่ได้แต่ยังว่าแหละคนเราชอบไม่เหมือนกัน
0: ชอบไม่เหมือนกัน
1: เราจะไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าใครคิดผิดคิดถูกเหมือนคู่ก๊อปปี้ทานก๋วยเตี๋ยวบางอารมณ์อยากแห้งบางอารมณ์น้ำ
0: ครับ
1: บางอารมณ์
0: มีแห้งต้มยำด้วยนะ
1: มีหลากหลาย
0: ต้มยำแห้งต้มยำน้ำอย่างนี้อ๋อครับ
1: การเข้าวัดก็เหมือนกันอาตมามองว่าหลากหลายจุดประสงค
0: ์แต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องอยู่ในกาลเทศะ
1: กาลเทศะไม่ผิดไม่ผิดกับธรรมเนียมในแต่วัดนั้นที่กำหนดขึ้นมาการที่มีน้ำมาร่วมพิธีในการบวชเหล่านั้นที่ว่ามาทำให้งานนั้นมันสนุกสนานขึ้นทำให้คนมาแฮปปี
0: ้ครับจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้อยู่หรือว่าแบบอยู่ในบัญญัติใดๆเพียงแต่ว่าคุณมีงบประมาณเท่าไหร่หรือว่าคุณตั้งเรื่องราวเรื่องนี้ไว้เท่าไหร่คุณก็ทำไปแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแบบโอ้ไปทำตามเพื่
1: อ
0: นหรือแบบให้มันดูคึกครื้นรถแห่กระทึกคึกโครมเลยขนาดนั้นก็บางคนแห่เป็นเรื่องเป็นราวแห่ในหมู่บ้านแห่ออกไปริมถนนมันก็มี
1: แต่มาว่าดีถ้าพร้อม
0: ดีถ้าพร้อม
1: ทุกอย่างทำนี่คือเงินหมดเลย
0: ใช
1: ่ถ้าคุณพร้อมทำแล้วไม่เดือดร้อน
0: ครับ
1: ทำไปเถอะอย่างเช่นคนรวยอาจจะบอกว่าขึ้นเครื่องบินแล้วโปรยเงินโปรยทาน
0: ใช่
1: เขาก็ไม่ผิดเพราะเขาพร้อมเขารวยทำแล้วก็สนุก
0: คือไม่ใช่แปลว่าเขาโอ้ยอวดรวยอวดร่ำรวยก็คือ
1: เขาพร้อมเราต้องอนุโมทนามันก็เป็นของแปลกใหม่ที่แบบโอ้สาธุเขาพร้อมก็ปล่อยคนที่ไม่พร้อม
0: ลงมาแล้วก็หยิบใส่กระเป๋า
1: คนที่ไม่พร้อมก็มี2กลุ่มมองแล้วก็แบบอนุโมทนาอันนี้ก็ได้บุญไปด้วยถ้าเกิดมองแล้วคิดลบมองแล้วแบบเป็นการติดลบแทนที่จะได้บุญกับได้บาปแทน
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่เราพร้อมเราจะทำอะไรอีกเรื่องนึงพอมาถึงตรงนี้ผมนึกออกเรื่องของการบวชเนี่ยเขาบอกว่านอกจากการโปรยทานการกิจกรรมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยผมก็สังเกตเห็นนะช่วงเวลาก่อนที่จะเข้าไปในอุโบสถในพิธีการบวชอะไรเงี้ยต้องมาอุ้มหน้าแตะคานแตะอะไร
1: เป็นน้ำ
0: เอาเป็นน้ำอยู่เหมือนกัน
1: น้ำ
0: เป็นน้ำอยู่เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: น้ำเพราะว่าบางวัดทำบางวัดไม่ทำก็ถือว่าเป็นน้ำ
0: เต้เหมือนผมเคยแบบบางวัดผมเหมือนผมเดินเคยโดนอุปัชฌาย์หรือเจ้าอาวาสตำหนิติเตียนเสียงดังมาจากในโบสถ์ด้วยนะไอการไปแบกแบกหน้าแตะอะไรเนี่ยเนาะมีใช่ไหมมี
1: ก็ถือว่าเป็นน้ำนะเป็นน้ำไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรหรอกมันแค่เป็นคนในวัดนั้นๆสร้างสตอรี่สร้างเรื่องราวขึ้นมา
0: จับกันเป็นยาวๆอย่างเงี้ยผมก็
1: อย่างเช่น
0: โอ้ช่วยเขาอุ้มก็มี
1: ใช่ไหมมันมีอยู่อันหนึ่งที่จะมาเปลี่ยนพอบวชเสร็จก็จะมีคนนอนแล้วก็ให้เหยียบ
0: ใช่
1: ก็เชื่อว่าให้ผ้าใหม่ได้เหย
0: ีย
1: บ
0: ให้ผ้าใหม่เหยียบ
1: ทีนี
0: ้ไม่ลื่น
1: มันมีอันหนึ่งตัวใหญ่ผ้าตัวใหญ่ไปเหยียบแล้วก
0: ็ลื่น
1: ซึ่งปกติมันก็มีมานานแล้วแต่มันก็เคยอันนั้นก็น้ำแต่มันก็ว่ามันอาจจะมีคนอื่นที่ทำ
0: มานานแล้ว
1: แล้วเขาไม่ล้มหรือล้มก็แล้วแต่เผอิญว่าคนนั้นเขาอ้วนเขาล้มมันก็เลยกลายเป็นเรื่องตลกไปเลยแต่พักหลังน
0: ี่ก็ดูไม่งามในขณะที่เป็นพระสงฆ์แล้วนี่นะ
1: มันคือคนที่เขาเชื่อว่านอนให้เหยียบมันก็กลายเป็นว่าสร้างความเชื่อขึ้นมาทำแล้วสบายใจไม่เป็นไร
0: มันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในการบวชที่เราเห็นกันจริงๆตามงานกันทุกวันนี้นะทุกอย่างเป็นน้ำแต่เนื้อเน้นๆเลยเนี่ยคุณโกนหัวเสร็จภารกิจอยู่ในโบสถ์อยู่ในอุโบสถทั้งหมด
1: ถูกต้อง
0: อยู่ในอุโบสถเห็นเขาบอกว่าเวลาคณะสงฆ์ในการทำพิธีการบวชอะไรเงี้ยอย่าเข้ามานะอะไรเงี้ย
1: อันนั้นเขาเรียกว่าหัตถ
0: บาตรอะไรบ้างอาจารย
1: ์เขาเรียกว่านั่งหัตถบาตรอยู่ในบริเวณรอบหัตถบาตรนั้นถ้าใครที่ไม่ใช่พระสงฆ
0: ์
1: ศีล227ข้อเหมือนกันก็จะไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในมณฑลนั้นเรียกว่าหัตถบาตร
0: มันเป็นช่วงเวลาที่ดู
1: มีความขลัง
0: ใช่ผมก็ใช้ศัพท์ไม่ถูกนะผมจริงผมก็จะบอกว่ามีความขลังนั่นแหละมีความแบบอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ย
1: บางทีแม้แต่กระทั่งคนจะถ่ายรูปก็ยังไม่ต้องอนุญาตให้ไปอยู่ไกลๆในบริเวณนั้นช่วงทำสังฆกรรม
0: อ
1: าตมามองว่ามันเป็นความศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งนะ
0: ใช่แล้วมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คณะสงฆ์รวมกันสวดอะไรบางอย่างก็ไม่รู้เสียงดังๆใส่ผู้บรรพชาอะไรเงี้ยผู้ผสมบท
1: มันมีพลังนะ
0: ใช่ใช่ผมว่าพิธีตรงนั้นดูไอ้นี
1: ่ขณะอาตมาอยู่ในพิธีนั้นบ่อยๆอาตมายังมีความรู้สึกว่าช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยมันเหมือนกับมีพลังนะมีพลัง
0: นี่ไงนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการบวชมันไม่ใช่เรื่องของการแบบทำอะไรง่ายๆแล้วก็ไปจริงๆมันก็เป็นพิธีการที่ง่ายนั่นแหละแต่ว่าในนั้นเนี่ยมันมีอะไรลึกๆที่เกี่ยวข้องกับความเป็นศาสนาความเป็นอะไรบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยนะพระอาจารย์เนาะไม่ใช่ว่า6ข้อที่เราพูดไปนะอะไรบวชลี้บวชลองบวชครองประเพณีบวช
1: มี
0: สงสารบวชผ่านเข้าสุขแล้วก็บวชสนุกตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยใน6ข้อนี้ผมก็เลือกเอาว่าอยู่ข้อไหน
1: ข้อไหน
0: บางคนพบครบนะผมว่าบางคนครบ6ข้อนะ
1: 6ข้ออาตมาก็เลยจะมาพูดตรงนี้ในส่วนของการสรุปมาทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดอาตมาอยากจะให้รู้ว่าคนที่จะมาบวชเป็นพระได้เนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะ
0: อ
1: ายุไม่ถึง20ตัดออกอายุแก่มากๆมาแล้วนั่งไม่ได้เดินไม่ได้ก็ตัดออก
0: ก็จะถามอยู่เหมือนกันเรื่องนี
1: ้พิกลพิการก็ตัดออก
0: พ
1: ิ
0: กลพิการตัดออก
1: คนติดภาระปัญหาเรื่องต่างๆเรื่องครอบครัวเรื่องการงานการเงินตัดออก
0: คดีต่างๆ
1: ต้องเคลียร์ตัวเองให้สะอาดเพราะสมัยนี้ตำรวจช่วยในการเช็คประวัติด้วยถึงจะบวชได
0: ้รูปร่างผิด
1: หมายถึงพิการ
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นมีปีหน้าอกมีอะไรต่ออะไรพวกน
1: ี้อ๋ออันนี้ต้องไม่ได้อยู่แล้วบันดอกบันดอก
0: เป็นลักษณะแบบนั้นไม่ได้เลย
1: ไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ไม่ได้เกิดเราเป็นผู้ชายอยู่แล้วเราบอกอยากเป็นผู้หญิงแล้วไปฉีดนมขึ้นมาอย่างงี้ใช่มั้ยพอถึงเวลาตัวเองอยากจะบวชก็ต้องไปเอาออก
0: อ๋อ
1: มันจะดูมาเป็นผู้หญิงไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ใช่แต่ว่าตรงนั้นไม่ใช่สาระสําคัญสาระสําคัญคือความว่าบันดอกที่บวชไม่ได้ก็คือคน2เพศเกิดมาแล้วก็เป็นอวัยวะมีทั้งของผู้หญิงผู้ชายในคนคนเดียวกันนั่นคือบันดอก
0: คือบันดอก
1: ครูก็พี่อาจจะเคยได้ยินได้เห็นคําว่าบันดอก
0: บ
1: ันดอกก็คือกระเทยคน2เพศ
0: ครับ
1: อันนั้นหมายความว่าเกิดมาก็เจอแล้วเกิดมาก็เจอ2เพศในคนคนเดียวกันนั้นแล้วแต่ว่าในปัจจุบันแล้วก็มองไปถึงคนที่มีอวัยวะเพศชายแต่ว่าทําตัวเหมือนผู้หญิงกระตุ้งกระติ้งเหมือนผู้หญิงก็มองมุมนั้นถ้าพูดในทางกายภาพของเขาบวชได้กายภาพเขาบวชได้เพราะเขาเป็นผู้ชายแต่พูดถึงเรื่องจิตใจนั้นก็อีกอารมณ์หนึ่งถ้าเขาปรับตัวได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเขาปรับตัวไม่ได
0: ้
1: ถ้าเขามาบวชแล้วอาจจะมองว่าผ้าเหลืองอาจจะเป็นอะไรชุดราตรีชุดราตรีเกิด
0: เข้ารูป
1: เข้ารูปเดินๆอยู่มาเอาจีวรทำเป็นชุดราตรีอย่างเงี้ย
0: บางทีปลิว
1: อีกประเด็นหนึ่งแล้วทีนี้นี่แหละคือการ
0: ห้ามไม่ได้เหมือนกันนี่ไงนะฮะบางทีบอกว่าพอมาเปลี่ยนเป็นชุดของพระภิกษุสงฆ์แล้วมาทำจีบสวยเข้ารูปนี่เนาะอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะฮะทีนี้มาถึงตรงนี้เองเนี่ยปัจจุบันเพราะว่าเราคุยกันไปตอนต้นเนี่ยพอเราเปิดเรื่องมาปัจจุบันการบวชการเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือแม้กระทั่งการเป็นสามเณรเองก็ตามที่ยืนระยะเวลายาวนานอย่างเงี้ยพระอาจารย์ป
1: ั
0: จจุบันเนี่ยน้อยลงไปเยอะมากหรือบางทีบางวัดเนี่ยแทบจะไม่มีพระสงฆ์หรือสามเณรบวชในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษาอะไรต่างๆเหล่านี้พระอาจารย์มองอย่างไรแล้วปัจจุบันนี้ในวงการเถรสมาคมหรือว่าในวงการพระสงฆ์มองเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างฮะอยากจะให้ได้แชร์กับทุกๆคนได้ทราบเรื่องน
1: ี้อันนี้คงจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันเน
0: า
1: ะอาจจะมองในสิ่งที่อาตมามอง
0: ครับ
1: อาตมาอยากจะให้ทุกคนเห็นภาพว่าคนที่จะมาบวชได้เราต้องเอาบุญตัวนําก่อน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อมาบวชแล้วเนี่ยบางครั้งเราอยากจะได้เย็น
0: ได้เย็น
1: มันได้ร้อน
0: อ๋อครับ
1: บางครั้งเราอยากจะได้ร้อนแต่มันได้เย็นบางครั้งอยากได้เย็นจะได้ร้อน
0: ความ
1: รู้สึกของคนที่มาบวชแล้วเนี่ยมันฝืน ฝืนในความรู้สึกถ้าไม่มีบุญมันจะอึดอัด

0: จะรู้สึกผ้าเหลืองร้อนมันจะรู้สึกว่าทำไมฉันอยากร้อนทำไมมันเย็นยกตัวอย่างเราอยากจะฉันกาแฟร้
1: อ
0: นมันได้เป็นกาแฟเย็น
1: อ
0: ะไรยกตัวอย่างนะ
1: ครับ
0: ทีนี้มันก็จะเกิดการรู้สึกว่าหงุดหงิดโอ้โหมันไม่ได้ดั่งใจเราเลยอันนี้มันก็เกิดอาการกระวนกระวายก็กลายเป็นคำพูดว่าผ้าเหลืองร้อน
1: คร
0: ับพอผ้าเหลืองร้อนเสร็จปั๊บอันนี้คือเรียกว่าบุญ
1: ครับ
0: บุญก็อยู่ไม่ได้แล้วทีนี
1: ้
0: มันร้อนมันก็อยากจะสึกเนี่ยอันนี้คือสรุปง่ายๆคือกิเลส
1: กิเลส
0: พอกิเลสตรงนี้แหละคือคนที่จะมาอยู่ได้ตรงนี้มันต้องประคับประคองตัวเองถ้าคนมีบุญมันจะบีบกิเลสของตัวเองเนี่ยได้เรียกว่าลดละเลิกมาใหม่ๆนี่อาจจะกิเลสโลภโกรธหลง
1: ครับ
0: ความโลภความโกรธความหลงเยอะใช่ไหม
1: พ
0: อมาแล้วก็มาฝึกให้กิเลสโลภโกรธหลงเนี่ยมันลด
1: ลง
0: มันละมันเลิก
1: จนมันเลิกไปเอง
0: ค่อยๆลดเป็นถ้าครูป๊อปปี้มองเป็นพีระมิดก็จะเห็นพีระมิดว่าเริ่มต้นมันฐานใหญ่ใช่ไหมพออยู่ไปมันก็เหลือยอดอย่างเดียวเหมือนกันเวลาเรามาบวชใหม่ๆมันมาพร้อมกับกิเลส
1: ครับ
0: กิเลสเยอะไปหมดเลย
1: อาจจะเป็นฐานพีระมิดหัวกลับเน
0: า
1: ะฐานใหญ่ก่อนแล้วค่อยค่อยอยู่ไปก
0: ็อยู่ไป
1: หรือแต่ความแหลมคมแบบนี
0: ้แหลมคมนั่นแหละคือจุดสูงสุดในการบวชเรียกว่านิพพาน
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพอช่วงเวลาที่ช่วงเวลาปัจจุบันนี้เลยที่เรากำลังทำรายการกันอยู่ตอนนี้เนาะการบวชหรือการเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยลดน้อยลง
0: คือเรียกว่าบุญคนที่จะมาถึงตรงนี้มันก็เริ่มยากขึ้น
1: หรือถ้าถามแบบเอาความเป็นจริงตรงๆเลยว่าคนกำลังมองศาสนาเป็นเรื่องอื่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ถ้าเราไปมองตรงนั้นเราไม่ผิดแต่ว่าอาตมาอยากให้มองภาพแบบนี้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยจะอยู่ครบ 5,000 ปีแน่นอนแต่การอยู่ครบ 5,000 ปีเนี่ยมันจะมีระยะเวลาของมันเริ่มต้นครั้งพุทธกาลเลยนะครูก๊อปปี้เราจะเห็นพระอรหันต์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยพอพระพุทธเจ้าบอกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทา
1: ครับ
0: เจ้าจงเป็นพระภิกษุมาเถิดพอมาเป็นเสร็จปั๊บก็มีดวงตาเห็นธรรมเลยแต่ละคนยกตัวอย่างเช่นพระโมคคัลลานะพอพระพุทธเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดเธอจึงเป็นพระภิกษุมาเถิด
1: แค่
0: น
1: ี
0: ้มีดวงตาเห็นธรรมปิ้งเลยมันง่ายไงเท่ากับว่าตอนบุคคลในยุคนั้นเนี่ยครูก๊อปปี้ท่านสะสมมาเยอะมากในแต่ละชาติในแต่ละอดีตของท่านกว่าจะมาเจอพระพุทธเจ้าพอมาเจอพระพุทธเจ้าเสร็จปั๊บในยุคนั้นพระอรหันต์ก็เลยเต็มไปหมดเลย
1: คือใช่อย่างนี้นะ
0: พอยุคต่อมามันก็เริ่มมีแต่ก็น้อยทีนี้ถ้าครูก๊อปปี้มองถึง 5,000 ปีเอา 5,000 ปีเป็นตัวตั้งนะปัจจุบัน2567
1: ครับ
0: เราอยู่กึ่งกลางถ้ากับว่าถ้าเราเห็นพีระมิดเนี่ยพศ1พศ2พศ3มันเริ่มขึ้นพอถึง2500 2600มันก็เริ่มดิ่งลงตรงนี้อยากให้ครูก๊อปปี้มองว่าพระอรหันต์ยังมีอยู
1: ่
0: ปัจจุบันเนี่ยพระอรหันต์ยังมีอยู
1: ่
0: ก็หมายถึงพระสุปฏิปันโนแต่ต่อไปย้อนกลับไปจนถึง 5,000 ปีพีระมิดมันจะดิ่งลงใช่มั้ยพอพีระมิดดิ่งลงเสร็จปั๊บครบ 5,000 ปียุคนั้นตอนนั้นสมัยนั้นมีคำเปรียบเทียบว่าเอกลักษณ์ของพระสงฆ
1: ์
0: ที่เป็นจีวรเนี่ยอาจจะเหลือแค่เหมือนเน็กไทก็ได้เล็กๆสั้นๆว่านี่คือพระนะในยุคนั้นแล้วคนยุคนั้นต้นมะเขือเนี่ยก็ต้องได้เอาไม้ไป
1: เขี่ยต้นมะเขือ
0: เพื่อจะได้กินลูกมะเขือเป็นคำเปรียบเทียบว่าจิตใจของคนมันต่ำมากนั่นก็หมายความว่าคนที่จะมาบวชก็ยิ่งน้อยลงแต่ก็ยังมีคนบวชอยู
1: ่
0: จนกว่าจะครบ 5,000 ปีน้อยแต่ก็ยังมีบวช
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอมีโอกาสได้สัมผัสกับศาสนาอะไรอย่างนี้นะยังจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นการอะไรที่ทำให้วัยรุ่นหรือสิ่งที่วัยรุ่นกำลังคิดตอนนี้มันเลวร้ายไปในชีวิตมันไม่ใช่เลยนะไม่ได้แบบโหการบวชนี่มันต้องแบบอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการบวชที่เราได้เรียนรู้ที่เราได้ศึกษาเรื่องราวของธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้เขียนคำสอนเอาไว้ต่างๆต่างนาเหล่านี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตหลังจากนี้ที่เรายังมีลมหายใจอยู่ต่อไปได้เราไม่ได้บอกว่าพอคุณโกนหัวเสร็จแล้วหรือว่าคุณเข้าพิธีอุปสมบทแล้วคุณจะต้องแบบโหยศึกไม่ได้หรือว่าคุณจะกลับมาเป็นคฤหัสถ์ไม่ได้มันไม่ใช่

0: เราได้มาเรียนรู้เราได้มาปฏิบัติกับการเป็นพระสงฆ์กับการเป็นผู้ที่ละเรื่องราวต่างๆทำให้ท่านได้ใจเย็นลงทำให้ได้สัมผัสถึงเรื่องราวที่บางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีชีวิตที่ใช้ในการเป็นฆราวาสแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ประเทศไทยเราโชคดีนะครูกะปีบวชกี่รอบก็ได้บวชศึกบวชศึกเนี่ย
0: ครับ
1: อันนี้คือความโชคดีว่าสังคมไทยเราเนี่ยไม่ได้มองว่าคุณจะบวชกี่รอบ
0: ครับ
1: พร้อมมาบวชใหม่ไม่พร้อมก็สึกไปแต่ประเทศศรีลังกา
0: ครับ
1: บวชแล้วสึกเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็หมายความว่าบวชแล้วคุณถ้าไม่จำเป็นคุณห้ามสึกนะสังคมประเทศไทยคือเห็นว่าการบวชเนี่ยบวชกี่รอบก็ได้ชาย3บวชเคยได้ยินไหม
0: เคย
1: ชาย7บวชเคยได้ยินไหม
0: ชาจะบวชยัง
1: อันนี้ก็คือบวช7รอบ
0: บวชอะไรกันนักหนา
1: คือประเทศไทยเราอ่ะโชคดี
0: ครับ
1: ไม่ได้มองถึง
0: ไม่ได้มีข้อจำกัด
1: จำกัดว่าจะบวชกี่ครั้งก็ได้อันนี้โชคดี
0: แต่อย่าว่าบวชลี้บวชลองบวชหนีบวชอะไรอย่างเงี้ยบวชหนีทหารนี่ไม่ได้
1: ไหนก็แหละก็ปีนิดนึงเดี๋ยวนี้นะ
0: ครับ
1: ต่างประเทศต่างประเทศยุโรปเอ่ยอเมริกาเอ่ยออสเตรเลียเอ่ยมีพระฝรั่งนะ
0: พระฝรั่ง
1: มีพระฝรั่งทำให้อาตมานึกขึ้นได้ว่าต่อไปพระพุทธศาสนาอาจจะหรือว่าแน่ๆเลย 100% เลยมีการเปลี่ยนอดีตอยู่อินเดียใช่ไหม
0: ครับ
1: ปัจจุบันเรามองว่าประเทศไทยคือประเทศที่เจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาใช่ไหมแต่ว่าอนาคตฝรั่งก็เริ่มสนใจแล้วนะ
0: แล้วสวดได้ด้วย
1: สวดได้ด้วยออสเตรเลียเอ่ยพระอเมริกาเอ่ยพระยุโรปเอ่ยอย่างเงี้ยนะแต่ต่อไปอาจจะมีพระรัสเซียด้วย
0: จะมีไม่ความหมายก็เราจะบอกว่าวัดไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็คือมีต่างชาติมาบวชด้วยเหมือนกัน
1: ถูกต้อง
0: อ๋อ
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่ประเทศไทยแล้วว่าที่พระอาจารย์ว่าก็ได
1: ้ถูกต้องเดี๋ยวนี้พระอุปัชฌาย
0: ์
1: ก็มีต่างชาติด้วย
0: โอ้
1: อาตมามองว่าถ้าวันดีคืนดีพระอุปัชฌาย์ไปขยายผลจากการบวชเมืองไทยแล้วเอาไปต่อยอดที่ประเทศนั้นๆ นะแล้วเกิดประเทศนั้นๆเห็นและศรัทธาเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะกระจายไปทั่ว
0: ครับ
1: เพราะเรามีอีกอันหนึ่งครูก็พี่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านประสูติขึ้นมาท่านบอกว่าจะเป็นศาสดาเอกของโลกพ.ศ. 2542 UN
0: ครับ
1: องค์การสหประชาชาติประกาศให้ทุกคนทั่วโลกรับทราบว่าพระพุทธเจ้าคือศาสดาเอกของโลกนั่นก็คือเป็นเครื่องยืนยันในปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับไปถึงพระไตรปิฎก 5,000 ปีใช่ไหม
0: ครับ
1: กับการบวชอาตมาว่ามันต้องมีการบวชไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ 5,000 ปีส่วนการที่ใครเห็นว่าบวชแล้วดีหรือไม่ดีอันนั้นเป็นเรื่องของบุญของแต่ละคนที่จะนำไปต่อยอดอย่างไรอันนั้นไม่ว่ากัน
0: คุณผู้ชมที่ชมรายการมาถึงตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะเข้าใจเรื่องของการบวชมากยิ่งขึ้นแล้วก็มองเห็นภาพของการบวชมากขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วผมสรุปความได้จากพระอาจารย์ไม่ว่าคุณผู้ชมนั้นจะบวชมาด้วยวิธีการใดก็ตามจะ6อย่างอย่างที่เราได้กล่าวไปไม่ว่าจะเป็นการบวชลี้บวชลองบวชครองประเพณีบวชหนีสงสารบวชผลาญเข้าสุขหรือว่าบวชสนุกตามเพื่อนทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมันมีคำเดียวเลยที่คุณผู้ชมนั้นถ้าจับความได้นั่นก็คือคำว่าบุญเมื่อคุณบวชแล้วคุณมีบุญบุญนั้นจะส่งผลไปให้คนข้างคุณนั้นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ตัวคุณเองเขาเรียกอะไรนะบุปการีบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนั้นก็คือบุญเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้อยากจะให้ทุกคนนั้นเห็นความสำคัญแล้วก็มองเห็นว่าการบวชนั้นมีความสำคัญอย่างไรนะครับแล้วก็บุญนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรแน่นอนถ้าเกิดว่าอยากจะบวชหรือว่าสนใจในเรื่องของการบวชนะครับทั้งเรื่องของการเป็นบรรพชาสามเณรหรือว่าอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์พระอาจารย์บอกไปแล้วแต่ตอนต้นว่าวัดวชิรธรรมวาสแห่งนี้แหละนะครับยังคงภาษาชาวบ้านคือต้อนรับคนที่มีบุญแล้วก็พร้อมที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับบอกเพิ่มเติมเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่วัดวชิรธรรมวาสมีเทศกาลมีงานบวช มีงานมงคลเรื่องของการบวชมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้มาบวชกันเยอะๆน้องๆที่ปิดเทอมนะครับก็สามารถบวชเป็นสามเณรได้ท่านใดที่พร้อมแล้วก็ที่พร้อมพระอาจารย์ใช้คำว่าพร้อมแล้วก็บุญก็เป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ศึกษาธรรมะให้ธรรมะกับญาติโยมต่อไปนั่นเองนะครับผมเสริมให้นิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเพราะว่าบอกว่าคําว่าบวชแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเป็นกังวลกับการที่คุณจะต้องมีการท่องคำขานนาคคุณจะต้องเตรียมวิธีการขานนาคอะไรต่างๆเหล่านี้ลองไปหาคำแปลดูครับว่าในช่วงเวลาที่คุณจะต้องขานนาคในอุโบสถที่เข้าสู่พิธีการอุปสมบทนั้นเนี่ยคำแปลของภาษาบาลีทั้งหมดที่เราท่องอยู่นั้นเนี่ยแปลว่าอะไรผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าทุกท่านได้ทราบคำแปลแล้วเนี่ยทุกท่านจะเข้าใจแล้วก็จะตอบได้แล้วก็จะไม่เครียดแล้วก็จะรู้เลยว่าอ๋อที่เราพูดไปนั้นเนี่ยพระสงฆ์กำลังเอ่ยอะไรกับเราและเราจะต้องตอบอะไรกับพระสงฆ์เป็นภาษาไทยลองไปหาดูนะฮะอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันนะครับนี่ก็คือเรื่องของการบวชนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เทปนี้เราได้เรื่องราวได้ข้อมูลกันเยอะเลยนะพระอาจารย์นะบางเรื่องผมก็ไม่ค่อยรู้แล้วก็6ข
1: ้อ
0: การบวชไม่รู้เลยเดี๋ยวผมจะเอาไปโพสต์ในโซเชียลว่าบวชมันเป็นแบบนี้เองเพราะฉะนั้นคุณเลือกเอาว่าคุณอยู่ในข้อไหน
1: อยู่ในลู่ไหน
0: อยู่ในลู่ไหนแต่ทั้งหมดทั้งมวลมีลู่เดียวลู่บุญ
1: ถ
0: ู
1: ก
0: สัปดาห์นี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้สัปดาห์หน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกับคุณผู้ชมอีกผมจิรัฐวัฒน์แล้วก็พระอาจารย์ยังคงอยู่กับคุณผู้ชมกันแน่นอนนะครับอยากจะให้เรื่องราวของพระพุทธศาสนานั้นกระจายไปเยอะๆบอกกล่าวกันไปเยอะๆในประเทศไทยในต่างประเทศนะครับวันนี้หมดนะครับต้องกราบลาพระอาจารย์นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้เราทุกคนนะครับกราบลาพระอาจารย์พร้อมกันนะครับ
1: เจริญพร

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้เงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย

ายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้

เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพระเจ้าสิบชาติพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้นะคะทางรายการค่ะจะได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าสิบชาตินะคะซึ่งหมายถึงทศบารมีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสะสมไว้นะคะพระชาติที่1ค่ะพระเตมีพระชาติที่2พระมหาชนกพระชาติที่3พระสุวรรณสามพระชาติที่4พระเนมีราชพระชาติที่5พระมโหสถพระชาติที่6พระภูริทัตพระชาติที่7พระจันทกุมารพระชาติที่8พระนารดพรหมหรือพระนารอดนะคะพระชาติที่9พระวิทูลบัณฑิตพระชาติที่10พระเวสสันดรนิทานชาดกพระเจ้า10ชาติค่ะเป็นหนังสือนะคะอันนำมาซึ่งเหตุการณ์ในอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงถึงบารมีที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรก่อนที่เสด็จมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งเมตตาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งปวงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ค่ะต้องเวียนว่ายตายเกิดและหาความจีรังยั่งยืนเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้นะคะมีทั้งทางบุญและทางบาปทางดีและทางไม่ดีทางกุศลและทางอกุศลอันเป็นโลกธรรมที่อยู่คู่โลกที่ทุกชีวิตค่ะจะต้องพบพากับสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทุกคนทศบารมีหรือพระเจ้าสิบชาติเป็นหนังสือที่จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนนิสิตนักศึกษาเยาวชนนะคะได้รับประโยชน์อันจากนำข้อคิดคติธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะบังเกิดกุศลแก่ตนเองและบุคคลรอบข้างนะคะธรรมสภาก็ได้จัดพิมพ์ขึ้นจะเริ่มจากพระเตมีนะคะครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเตมี

พระพุทธเจ้าของเราทรงบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีขั้นสูงสุดคือทรงมีปณิธานแน่วแน่ว่าจะออกบวชให้ได้ตั้งแต่มีพระชนมายุอย่างน้อยจุติจากสวรรค์ในชาตินั้นพระองค์ทรงเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากาสีกับพระนางจันทาเทวีแห่งเมืองพาราณสีเดิมทีเดียวค่ะพระเจ้ากาสีกับพระนางจันทาเทวีไม่มีพระโอรสหรือพระธิดาด้วยกันพวกชาวเมืองค่ะปริวิตกว่าบ้านเมืองจะระส่ำระสายหากพระเจ้าแผ่นดินไม่มีองค์รัชทายาทสืบสันตติวงศ์นะคะจึงพากันเข้าเฝ้ากราบทูลขอให้มีพระราชโอรสพระเจ้ากาสีทรงปรึกษาเรื่องนี้กับพระนางจันทาเทวีพระนางเห็นด้วยแต่ไม่แน่พระทัยนักว่าจะมีพระราชโอรสได้ดังที่ชาวเมืองต้องการหรือไม่เวลานี้ค่ะพระนางเห็นว่าทางเป็นไปได้มีอยู่ทางเดียวคืออาศัยบุญช่วยดังนั้นค่ะครั้นถึงวัน15ค่ำหลังจากสมาทานอุโบสถศีลเหมือนอย่างเคยแล้วจึงทรงตั้งสัตยาธิษฐานให้พระอุโบสถศีลที่พระนางรักษาส่งผลให้ได้พระราชโอรสอย่างที่พวกชาวเมืองต้องการด้วยต่อมานะคะไม่นานอำนาจศีลค่ะและแรงอธิษฐานของพระนางก็ส่งผลให้บรรดุกำพลศิลาอาสน์หมายถึงพระแท่นที่ประทับนะคะของพระอินทร์ร้อนพระอินทร์สอดส่องทิพยเนตรตรวจดูก็ทราบเหตุจึงช่วยเหลือพระนางโดยเสด็จไปอ้อนวอนเทพบุตรสำคัญองค์หนึ่งซึ่งกำลังจะจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงให้มาเกิดเป็นพระราชโอรสของพระนางประสูติตามธรรมดาแล้วนะคะเทพบุตรสำคัญองค์นั้นค่ะเมื่อจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วจะไปในสวรรค์ชั้นสูงต่อไปแต่เป็นเพราะคำอ้อนวอนของพระอินทร์และอำนาจศีลของคำอธิษฐานของพระนางจันทาเทวีประกอบกับที่ตนค่ะต้องการบำเพ็ญบารมีจึงตัดสินใจรับคำมาเกิดในโลกมนุษย์จากนั้นไม่นานนะคะพระเจ้ากาสีก็ทรงดีพระทัยมากที่ได้ทราบว่าพระมเหสีตั้งพระครรภ์พวกข้าราชบริพารค่ะและชาวเมืองก็ดีใจเช่นเดียวกันพระนางจันทาเทวีเองทรงดีพระทัยมากกว่าใครที่จะได้เป็นแม่คนเหมือนหญิงทั่วไปพระนางค่ะระวังรักษาพระครรภ์และพระพลานามัยเป็นอย่างดีทรงรอวันที่จะได้เป็นแม่คนอย่างใจจดใจจ่อนับแต่วันที่พระนางตั้งครรภ์เกิดมีเหตุการณ์อัศจรรย์คือข้าราชบริพารและชาวเมืองเกิดปิติใจกันทั่วหน้าหัวใจสดชื่นแจ่มใสยังไม่เคยเป็นมาก่อนทั้งนี้คงเป็นเพราะความหวังกำลังจะใกล้เป็นความจริงครั้นครบกำหนดทศมาสหมายถึง10เดือนนะคะวันประสูตินั้นก็เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นอีกก็คือเกิดฝนตกทั่วแคว้นความแห้งแล้งที่เคยมีมาหายไปหมู่ไม้นานาพันธุ์สดชื่นฝ่ายพระนางจันทาเทวีทรงมีอาการเจ็บพระครรภ์เหมือนนิดเพียงนิดหน่อยค่ะแล้วก็ประสูติพระโอรสอย่างง่ายดายและปลอดภัยแม่นมบรรดาโหรหลวงตรวจดูพระลักษณะของพระกุมารแล้วเห็นว่ามีบุญญาธิการมากประกอบกับนับตั้งแต่ถือกำเนิดในพระครรภ์พระมารดาก็ทำให้ทุกคนนะคะยินดีและวันที่ประสูติก็มีฝนตกทำให้เกิดความชุ่มฉ่ำจึงถวายพระนามว่าพระเตมีหมายถึงพระกุมารผู้ทำให้เกิดความชุ่มฉ่ำพระกุมารเป็นเด็กที่น่ารักพระชวีวันผุดพองไม่ทรงขี้อ้อนโยเยเหมือนเด็กอ่อนทั่วไปถึงกระนั้นพระบิดาก็ทรงอดห่วงใยไม่ได้จึงพระราชทานแม่นมให้เลี้ยงดูพระกุมารถึง64นางแม่นมแต่ละนางนะคะทรงรับสั่งให้คัดเลือกแล้วมาเป็นอย่างดีคือมีรูปร่างสวยงามคล็กดีและมีลักษณะพิเศษไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปไม่ผอมเกินไปไม่อ้วนเกินไปไม่ดำ

เกินไปไม่ขาวเกินไปเต้านมไม่ยานไม่เป็นโรคหืดไม่เป็นโรคมองคล่อคือไอเรื้อรังโบราณท่านนะคะให้เหตุผลว่าแม่นมที่สูงเกินไปจะทำให้เด็กคอยาวเพราะเวลาจะดื่มนมต้องยืดคอส่วนแม่นมที่เตี้ยเกินไปจะทำให้เด็กคอสั้นเพราะเวลาจะดื่มนมต้องหดคอแม่นมที่ผอมเกินไปจะทำให้เด็กเจ็บตัวส่วนแม่นมที่อ้วนเกินไปจะทำให้เด็กเมื่อยตัวเพราะเวลาจะดื่มนมจะอยู่ในท่าที่ไม่ถนัดแม่นมที่ดำเกินไปจะมีน้ำนมเย็นส่วนแม่นมที่ขาวเกินไปจะมีน้ำนมร้อนน้ำนมทั้งสองประเภทนี้นะคะไม่เป็นผลดีแก่เด็กเลยแม่นมที่มีเต้านมยานค่ะจะทำให้เด็กจมูกแบนเพราะเต้านมจะย้อยลงมาทับจมูกในเวลาให้เด็กดื่มนมแม่นมที่เป็นโรคหืดน้ำนมจะเปรี้ยวส่วนแม่นมที่เป็นโรคมองคล้อนะคะหรือโรคไอเรื้อรังค่ะนมจะมีรสเผ็ดแม่นมที่ถวายการเลี้ยงดูพระกุมารเตมีไม่มีใครเลยที่มีลักษณะเช่นนี้ระลึกชาติได้เมื่อมีพระชนมายุได้1เดือนพระกุมารก็ระลึกชาติได้ขณะบรรทมอยู่บนตักของพระบิดานะคะซึ่งทรงกำลังพิพากษาความผิดของโจร4คนพระเจ้ากาสีค่ะทรงพิพากษาด้วยพระสุรเสียงดุดังโจรคนแรกมีความผิดน้อยทรงตัดสินให้เคี่ยนด้วยหวายโจรคนที่สองมีความผิดมากกว่าคนแรกทรงตัดสินให้คุมขังโจรคนที่สามมีความผิดมากกว่าคนที่สองทรงตัดสินให้ประหารชีวิตโจรคนที่สี่มีความผิดมากกว่าใครและทำทารุณกรรมไว้มากทรงตัดสินให้เสียบหลาวทั้งเป็นแล้วปักประจานไว้หน้าประตูเมืองพระกุมารระลึกชาติได้ว่าชาติหนึ่งในอดีตพระองค์เคยเป็นกษัตริย์ครองเมืองนี้อยู่20ปีตัดสินประหารชีวิตของผู้คนมาไม่น้อยตายแล้วบาปกรรมส่งผลให้ไปเกิดในนรกนานถึง 80,000 ปีพ้นจากนรกบุญจึงส่งผลให้มาเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงจากนั้นจึงลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในราชตระกูลเดิมอีกครั้งหนึ่งพระกุมารคิดได้ว่าหากเป็นฆราวาสต่อไปก็ต้องทำบาปอย่างเก่าอีกเพราะตำแหน่งหน้าที่บังคับให้ทำแล้วผลของบาปก็จะส่งให้ตกนรกอีกพระองค์ระลึกได้ว่าไม่มีทุกข์ทรมานใดจะร้ายกว่าทุกข์ทรมานในนรกจึงเดือดร้อนพระทัยและเริ่มใคร่ครวญหาทางพ้นไปจากตำแหน่งกษัตริย์นับแต่เวลานั้นเทพธิดาบอกอุบายเทพธิดานางหนึ่งเคยเป็นมารดาของพระกุมารมาแต่อดีตชาติยังคงติดตามรักษาพระกุมารอยู่ทราบความคิดของพระกุมารจึงเข้าไปกระซิบบอกอุบายอันจะช่วยพ้นไปจากตำแหน่งกษัตริย์นั่นคือให้ทำเป็นเด็กพิการง่อยเปลี้ยหูหนวกเป็นใบ้และนับแต่นั้นมาพระกุมารก็มีอาการผิดปกติไม่แสดงอาการตอบโต้ใดๆทางประสาทสัมผัสพระเจ้ากาสีเมื่อทราบว่าพระโอรสมีอาการผิดไปเช่นนั้นไม่สบายพระทัยหลังจากทรงปรึกษากับพระนางจันทาเทวีและให้รักษาพระอาการของพระโอรสแล้วจึงยังทรงรับสั่งให้ทดลองด้วยวิธีการต่างๆทดลองด้วยการให้นมผิดเวลายิ่งกว่านั้นยังทดลองด้วยการให้นมอดนมเป็นวันๆวิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ1ขวบทดลองด้วยการให้เด็ก500คนนั่งกินขนมอวดวิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ2ขวบทดลองด้วยการให้เด็ก500คนนั่งกินผลไม้อวดวิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ3ขวบทดลองด้วยการให้เด็ก500คนนั่งเล่นของเล่นอวดวิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ4ขวบทดลองด้วยการให้เด็ก500คนนั่งกินอาหารอวดวิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ5ขวบทดลองด้วยการให้

จุดไฟเผาที่ประทับวิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ6ขวบทดลองด้วยการปล่อยช้างตกมันมาไล่วิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ7ขวบทดลองด้วยการปล่อยงูมาพันวิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ8ขวบทดลองด้วยการให้เล่นมหรสพให้ดูวิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ9ขวบทดลองด้วยการให้เพชฌฆาตควงดาบแสดงท่าจะฟันวิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ10ขวบทดลองด้วยการให้เกิดเสียงดังในห้องบรรทมใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ11ขวบทดลองด้วยการทำให้เกิดแสงสว่างอย่างฉับพลันในที่มืดที่พระกุมารบรรทมอยู่วิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ12ขวบทดลองด้วยการเอาน้ำอ้อยทาตัวแล้วปล่อยให้แมลงวันเกาะวิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ13ขวบทดลองด้วยการให้นอนจมอยู่กับอุจจาระวิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ14ขวบทดลองด้วยการให้นอนบนความร้อนวิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารอายุ15ปีทดลองด้วยการให้หญิงรุ่นสาวเข้าไปเล้าโลมวิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ16ปีน้ำตาพระมารดาวิธีการทดลองทั้ง16อย่างทำอย่างละปีและทำอย่างต่อเนื่องพระกุมารทรงทุกข์ทรมานมากจากวิธีการทดลองทั้งหมดนั้นพระบิดาพระมารดาก็หาได้ทุกข์ทรมานน้อยไปกว่าพระกุมารไม่พระบิดายังพอข่มพระทัยได้แต่พระมารดานี่สิข่มพระทัยไม่ไหวอีกต่อไปแล้วพระนางทรงกันแสงคร่ำครวญและเข้าโอบกอดพระโอรสพร้อมทั้งขอร้องให้แสดงอาการปกติออกมาเพราะทรงเชื่อมั่นว่าพระโอรสไม่ใช่คนง่อยหูหนวกเป็นใบ้เหมือนอย่างที่เป็นอยู่อย่างแน่นอนเมื่อเห็นพระกุมารเป็นดังนั้นบรรดาโหรหลวงจึงเปลี่ยนคำทำนายใหม่ว่าพระกุมารเป็นตัวเสนียดจันไรหากเลี้ยงไว้จะเกิดอาเพศสามอย่างคือพระเจ้าแผ่นดินจะต้องสวรรคตพระเมเหสีจะต้องสวรรคตราชบัลลังก์จะถูกโค่นดังนั้นทางออกจึงมีอยู่ทางเดียวคือฝังทั้งเป็นพระเจ้ากาสีทรงสะเทือนพระทัยมากแต่ก็จำยอมให้ทำตามที่โหรหลวงเสนอเพื่อความสงบสุขบ้านเมืองฝ่ายพระนางจันทาเทวีตกพระทัยแทบสิ้นสติรีบเสด็จไปเฝ้าพระสวามีทูลขอให้ยับยั้งไม่ทำตามที่โหรทำนายพระนางกราบทูลทั้งน้ำตาข้อต่อรองพระนางจันทาเทวีทรงขอต่อรองพระเจ้ากาสีว่าพระนางจะรับเลี้ยงดูพระโอรสเองโดยมิให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทแต่พระเจ้ากาสีตรัสปฏิเสธโดยทรงอ้างคำทำนายของโหรหลวงถ้าไม่ทรงอนุญาตตลอดชีวิตก็ขอได้โปรดทรงอนุญาตให้ลูกอยู่ด้วยสัก7ปีเถิดเพคะพระนางทรงต่อรองใหม่แต่พระเจ้ากาสีก็ตัดปฏิเสธดุจเดิมถ้า7ปีไม่ได้หม่อมฉันขอเพียงแค่7วันเถิดเพคะพระนางไม่ยอมละความพยายามพระเจ้ากาสีครุ่นคิดหนักในที่สุดตัดอนุญาตเพราะทรงเห็นว่าเวลา7วันไม่นานเกินไปพระนางจันทาเทวีทรงดีพระทัยมากที่ต่อรองพระสวามีได้สำเร็จทรงขอพระราชอำนาจอภิเษกโอรสให้เป็นกษัตริย์แล้วโปรดให้เชิญประทับบนคอช้างเสด็จเลียบพระนครจนรอบแล้วจึงให้เชิญเสด็จขึ้นแท่นที่บรรทมพระนางตรงเข้าสวมกอดพระราชโอรสทรงพร่ำอ้อนวอนให้ทำตัวเป็นคนปกติให้เจรจากับพระนางพระนางทำอยู่อย่างนี้ถึง7วันแต่ก็ไร้ผลพระกุมารยังมีอาการเหมือนเดิมสงสารพระมารดาตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นพระกุมารทรงรับรู้ดีว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างเกิดขึ้นแก่พระองค์พระกุมารรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของพระมารดา

ครั้งถึงกับจะเผลอตัวตัดตอบออกไปเพราะความสงสารแต่ก็นึกได้ว่าที่ทำอย่างนี้เพื่อจุดมุ่งหมายอันใดจึงทำให้ระงับพระทัยได้วันที่7นี้ก็เช่นกันอันเป็นวันสุดท้ายที่พระมารดาจะได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์นายสุนันทสารถีขึ้นมาอัญเชิญพระกุมารลงไปประทับรถม้าแต่เช้าตรู่เพื่อนำไปฝังทั้งเป็นนอกเมืองขณะที่เจ้าหน้าที่อุ้มพระกุมารลงมาจากปราสาทนั้นพระมารดาทรงร่ำไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดพระกุมารเองก็สุดแสนจะสะเทือนพระทัยจนแทบจะทนต่อไปอีกไม่ได้ด้วยเกรงว่าพระมารดาจะสิ้นพระชนชีพอย่านะเตมีอย่าใจอ่อนเจ้าทนมาได้ถึง16ปีและวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วฉไหนจะทิ้งความตั้งใจเสียเล่าพระกุมารได้สติและเตือนพระองค์ได้ทันก่อนที่รถม้าจะวิ่งออกนอกประตูเมืองไปโดยทิ้งเสียงร่ำไห้ของพระมารดาไว้เบื้องหลังความจริงปรากฏฝ่ายนายสุนันทสารถีตั้งใจจะขับรถม้ามุ่งหน้าไปออกประตูเมืองด้านทิศตะวันตกแต่กลับขับไปออกประตูเมืองด้านทิศตะวันออกครั้นไปถึงป่าใหญ่แห่งหนึ่งจึงหยุดรถด้วยสำคัญว่าเป็นป่าช้าผีดิบแล้วเปลื้องเครื่องทรงพระกุมารออกจากนั้นจึงลงไปขุดหลุมเตรียมฝังพระกุมารส่วนพระกุมารหลังจากรถม้าออกพ้นประตูเมืองแล้วก็ดีพระทัยว่าบัดนี้ปรารถนาของเราสำเร็จแล้วขณะที่นายสุนันทสารถีกำลังขุดหลุมง่วนอยู่นั้นพระองค์ก็เสด็จลุกขึ้นประทับนั่งเอาพระหัตถ์ทั้งสองลูบกันจากนั้นทรงนวดพระบาทอยู่ครู่หนึ่งคั้นแล้วก็เสด็จลงจากรถทรงเดินไปมาอยู่สองสามรอบเมื่อทรงทดสอบทดลองกำลังขาแล้วต่อมาทรงทดลองกำลังแขนด้วยการยกรถไม้ขึ้นเหวี่ยงเหนือพระเศียรเมื่อแน่พระทัยว่าพระองค์ทรงมีกำลังแข็งแรงเหมือนคนปกติจึงเสด็จไปหานายสุนันทสารถีนายสุนันทสารถีเมื่อทราบว่าผู้ที่มายืนอยู่นั้นคือพระกุมารเตมีก็ดีใจแล้วกราบทูลให้เสด็จกลับไปหาพระบิดาพระมารดาพร้อมกับตนไม่เสด็จกลับพระกุมารตรัสตอบนายสุนันทสารถีว่าพระองค์จะไม่เสด็จกลับไปเพราะบัดนี้พระองค์เป็นคนไม่มีบ้านพระบิดาพระมารดาก็ทอดทิ้งพระองค์แล้วจึงจะขอถือบวชอยู่ในป่าตามลำพังแต่ผู้เดียวอยู่ในป่าอาจมีอันตรายนายสุนันทสารถีกราบทูลไม่มีอันตรายหรอกพระกุมารตรัสตอบคนที่บวชแล้วย่อมปลอดภัยไม่มีใครทำอันตรายเพราะคนบวชแล้วย่อมเสียสละทุกอย่างไม่แสวงหาผลประโยชน์เมื่อไม่แสวงหาผลประโยชน์ก็ไม่มีการกระทบกระทั่งเมื่อไม่กระทบกระทั่งก็ไม่มีศัตรูที่จะมาทำร้ายเมื่อมั่นใจว่าพระกุมารไม่เสด็จกลับแน่ไม่ทรงห่วงใยราชสมบัติเลยแม้แต่น้อยนายสุนันทสารถีก็คิดอยากบวชตามจึงทูลขออนุญาตจากพระกุมารแต่พระกุมารปฏิเสธโดยทรงให้เหตุผลว่าหากเขากลับไปทุกอย่างจะดีขึ้นพระบิดาพระมารดาและพวกชาวเมืองจะได้ทราบความจริงและจะได้สบายใจนายสุนันทสารถียอมปฏิบัติตามที่ทรงแนะนำแต่ได้ทูลขอพรที่จะนำเสด็จพระเจ้ากาสีพระนางจันทาเทวีและพวกชาวเมืองมาเฝ้าในโอกาสข้างหน้าพระกุมารตรัสอนุญาตทรงบวชเป็นฤาษีพระอินทร์เมื่อทราบว่าพระกุมารตัดสินพระทัยบวชแน่ก็ทรงมีพระบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรมาเนรมิตอาสมสถานที่พักกลางวันและสถานที่พักกลางคืนไว้ถวายบริเวณอาสมมีสระบัวน่ารื่นรมสุดท้ายได้เนรมิตบริขาร
คือเครื่องสำหรับบวชเป็นฤาษีผ้าเปลือกไม้สีแดงสำหรับนุ่งห่มหนังเสือสำหรับพาดบ่าหาบสำหรับใส่ผลไม้ป่าและไม้เท้าหลังจากนายสุนันทสารถีกลับไปแล้วพระกุมารก็เสด็จไปทางที่อาสมตั้งอยู่ทันทีที่ทอดพระเนตรเห็นก็เข้าใจได้ว่าเทวดาเนรมิตไว้ให้พระองค์จึงเสด็จเข้าไปในอาสมและเมื่อทอดพระเนตรเห็นบริขารก็ทรงอธิษฐานพระทัยถือบวชจากนั้นทรงเปลื้องเครื่องทรงออกแล้วครองผ้าเปลือกไม้สีแดงแทนหยิบหนังเสือพาดบ่าเกล้าผมเป็นมวยยกหาบใส่บ่าแล้วถือไม้เท้าก้าวออกจากอาสมเสด็จเดินไปมาเป็นการทดลองอยู่ครู่หนึ่งก็ทรงเปล่งอุทานว่าการบวชนี้ช่างทำให้เราสุขแท้พระฤาษีเตมีเสด็จกลับเข้าอาสมประทับนั่งบนอาสนะใบไม้แล้วตั้งพระทัยเจริญพรหมวิหารจนได้บรรลุฌานสมาบัติณที่นั้นเองในวันนั้นดีใจกันทั่วหน้าเมื่อได้ทราบเรื่องพระโอรสจากนายสุนันทสารถีพระเจ้ากาสีมีรับสั่งให้เจ้าหน้าที่จัดขบวนเสด็จให้พร้อมสับพร้อมด้วยขบวนรถเทียมม้าขบวนช้างมีเครื่องดนตรีแห่แหนทรงรับสั่งให้เชิญชวนชาวเมืองออกเดินทางไปเยี่ยมพระกุมารด้วยกันเมืองพาราณสีแต่ก่อนนั้นคลาคล่ำไปด้วยผู้คนอื้ออึงไปด้วยเสียงทักทายแต่มาบัดนี้กลับว่างเปล่าและเงียบสงบคล้ายกับเมืองร้างพระเจ้ากาสีในยามนี้มิได้มีพระทัยห่วงใยราชสมบัติเลยแม้แต่น้อยทรงคิดถึงแต่พระโอรสพระนางจันทาเทวีก็เช่นกันทั้งสองพระองค์ล้วนพระพักเบิกบานคล้ายดอกไม้ได้แสงพระอาทิตย์ยามเช้าฝ่ายพวกชาวเมืองก็เอิบอิ่มใจคล้ายกันและเมื่อได้พบกันแล้วพระฤาษีเตมีก็กล่าวธรรมะให้ฟังจนทุกคนรวมทั้งพระมารดาพระบิดาเกิดความเลื่อมใสขอบวชอยู่ด้วยซึ่งพระฤาษีเตมีอนุญาตฤาษีนีบวชใหม่ทั้งหมดบวชแล้วไม่นานก็ได้บรรลุฌานสมาบัติและเมื่อมรณภาพจากโลกนี้ก็ไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกสิ้นระยะเวลาหนึ่งชาดกเรื่องนี้ให้คติว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องรู้จักรอเวลาทศบารมีพระมหาชนกครั้งเสวยพระชาติเป็นพระมหาชนกพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญวิริยะบารมีขั้นสูงสุดคือทรงภาคเพียรว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรคราวเดินเรือไปค้าขายแล้วเรือเกิดอับปางทั้งที่ไม่รู้ว่าจะถึงฝั่งได้เมื่อไหร่ลูกกำพร้าในชาตินั้นพระองค์ทรงเกิดเป็นพระโอรสของพระเจ้าอริธาชนกแห่งเมืองมิถิลาพระมารดาไม่ปรากฏพระนามพระบิดาสวรรคตตั้งแต่พระองค์ยังอยู่ในพระครรภ์เนื่องจากทำสงครามกับพระเจ้าโปลชนกผู้เป็นพระอนุชาแล้วพ่ายแพ้ในสนามรบไกลเมืองมิถิลาออกไปได้320โยชน์คือ 5,120 กิโลเมตรมีเมืองชื่อกาลจำปาตั้งอยู่พระมารดาเสด็จลี้ภัยไปที่เมืองนั้นพราหมณ์ทิสาปาโมกเดินทางมาพบพระนางประทับอยู่ในศาลาริมทางเดินหลังหนึ่งแล้วเกิดสงสารรับพระนางเป็นน้องสาวแล้วพาไปประทับอยู่กับครอบครัวตนต่อมาไม่นานพระนางก็ประสูติพระโอรสโดยเหตุที่ทรงหัวระลึกถึงความหลังจึงเอาพระนามของพระเจ้าปู่มาตั้งให้พระโอรสว่ามหาชนกพระมหาชนกเมื่อเจริญวัยขึ้นก็ทรงมีพวกเด็กในหมู่บ้านนั้นเป็นเพื่อนเล่นแต่ถึงคราวทะเลาะกันพ
วกเด็กจะเรียกพระองค์ว่าลูกกำพร้าเตรียมแก้แค้นพระมหาชนกทูลถามมารดาอยู่เนืองๆถึงเหตุผลที่พวกเพื่อนเล่นเรียกพระองค์ว่าเป็นลูกกำพร้าพระมารดาไม่ยอมเปิดเผยความจริงด้วยกลัวว่าพระโอรสจะมีปมด้อยพระมหาชนกคิดหาอุบายจะให้พระมารดาตรัสเล่าความจริงให้ได้วันหนึ่งหลังจากทะเลาะกับเพื่อนแล้วก็กลับมาหาพระมารดาแล้วทูลขอเสวยกเกษียรธาราหมายถึงน้ำนมเมื่อพระมารดาอนุญาตพระมหาชนกก็กัดเต้านมพระมารดาไว้แน่นพร้อมทั้งขอให้พระมารดาตรัสเล่าความจริงเกี่ยวกับพระบิดาพระมารดาเห็นสุดจะหลีกเลี่ยงได้จึงจำตรัสเล่าความจริงให้ทราบครั้นทรงทราบความจริงแล้วนับแต่นั้นมามีใครเรียกพระองค์ว่าเป็นลูกกำพร้าก็จะไม่ทรงกริ้วหรือตอบโต้แต่ประการใดประการเดียวที่ทรงคิดคือการเดินทางกลับไปแก้แค้นให้พระบิดาด้วยเหตุนั้นพระมหาชนกจึงตั้งพระทัยศึกษาศิลปวิทยาที่เกื้อกูลต่องานของพระองค์ในภายหน้าอย่างครบถ้วนพระองค์ศึกษาจบเมื่อพระชนมายุได้16ปีออกเดินทางวันหนึ่งพระมหาชนกตัดสินพระทัยว่าจะเดินทางไปเมืองมิถิลาเพื่อแก้แค้นแทนพระบิดาให้ได้แต่การจะเดินทางไปเมืองนั้นได้โดยเร็วก็มีอยู่ทางหนึ่งคือเดินทางเรือผ่านทะเลพระองค์ทรงคิดถึงการค้าขายซึ่งจะช่วยให้มีทุนทรัพย์พอรวบรวมคนและซื้อหาอาวุธมาไว้ใช้พระมหาชนกทรงนำความคิดนี้ไปปรึกษาพระมารดาเบื้องแรกถูกคัดค้านแต่เมื่อเห็นถึงความตั้งพระทัยจริงของพระโอรสพระมารดาก็ไม่ทรงขัดขวางและยังได้ประทานทุนทรัพย์สำหรับค้าขายให้ด้วยครั้นได้ทุนทรัพย์จากพระมารดาแล้วพระมหาชนกก็จัดซื้อสินค้าลงบรรทุกเรือออกทะเลไปกับพวกพ่อค้าเรือคนอื่นๆประมาณเรือ700ลำวันที่พระมหาชนกออกเรือนั้นที่เมืองมิถิลาก็เกิดเหตุการณ์เศร้าคือพระเจ้าโปลชนกประชวรหนักขนาดไม่สามารถลุกจากพระแท่นบรรทมได้ภัยกลางทะเลขบวนเรือสินค้าจากเมืองกาลจัมปาแล่นออกจากท่าได้เพียง3วันก็พบกับลมพายุร้ายพัดกระหน่ำจนกระดานเรือแตกน้ำไหลทะลักเข้าท้องเรือเหลือความสามารถที่พ่อค้าจะแก้ไขได้พ่อค้าต่างตกใจกลัวตายพากันร้องไห้คร่ำครวญหรือพวกที่ได้สติก็พากันบนบานศาลกล่าวเทวดาขอให้ช่วยเหลือฝ่ายพระมหาชนกไม่ได้ตกพระทัยไปตามคนอื่นตั้งสติไว้มั่นเตรียมการที่จะว่ายน้ำข้ามทะเลนั่นคือขณะที่เรือใกล้จะอับปางพระองค์ทรงคลุกน้ำตาลกรวดกับเนยใสเสวยจนอิ่มแล้วเอาผ้าเนื้อเกลี้ยงมาสองผืนชุบน้ำมันให้เปียกชุ่มแล้วทรงนุ่งผืนหนึ่งทรงคาดบั้นเอวผืนหนึ่งเวลาที่เรือจมน้ำก็ปีนป่ายขึ้นบนเสากระโดงครั้นทรงกำหนดทิศทางของเมืองมิถิลาได้ก็กระโดดจากเสากระโดงไปตกไกลจากที่เรืออับปางทำให้พระองค์จากฉลามร้ายขณะที่พ่อค้าคนอื่นๆต่างจมน้ำตายหรือไม่ก็ถูกฉลามหุบกินวันที่พระมหาชนกเรืออับปางที่เมืองมิถิลาพระเจ้าโปลชนกสวรรคตพระมหาชนกทรงว่ายน้ำไปตามคลื่นหรือทรงหวังว่าไม่ช้าก็คงจะถึงฝั่งผู้ช่วยเหลือพระมหาชนกทรงว่ายน้ำอยู่กลางทะเลได้7วันวันอุโบสถก็มาถึงพระองค์จึงบ้วนพระโอษฐ์ด้วยน้ำเค็มแล้วทรงสมาทานอุโบสถศีลวันนั้นนางมณีเมฆลาเทพธิดาผู้ตรวจดูทะเลก็ได้เหาะมาตรวจดูว่า
จะมีเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นมาบ้างนางได้พบพระมหา

าชนกกำลังว่ายน้ำอยู่จึงถามถึงจุดมุ่งหมายที่ทำเช่นนั้นพระมหาชนกทรงแหงขึ้นทอดพระเนตรบนอากาศเห็นนางมณีเมฆขลาแล้วจึงตอบไปว่าที่ว่ายน้ำอยู่เช่นนี้ก็เพราะเชื่อมั่นว่าความพยายามจะไม่ทำให้ไร้ผลพระมหาชนกได้เล่าความจริงทั้งหมดให้นางมณีเมฆขลาฟังนางเกิดความสงสารจึงลงมาช้อนพระมหาชนกขึ้นอุ้มไว้แนบอกคล้ายมารดาอุ้มบุตรแล้วรีบรุดเหาะไปเมืองมิถิลาพระมหาชนกเหนื่อยอ่อนมาถึง7 วันดังนั้นจึงม้อยหลับไปฝ่ายนางมณีเมขลาคั้นเหาะไปถึงอุทยานหลวงในเมืองมิถิลาแล้วก็วางพระมหาชนกลงบนพระแท่นศิลามอบหมายให้เทวดาที่นั้นรักษาแล้วตนเองก็เหาะกลับวิมานเจ้าหญิงศรีวลีพระเจ้าโปนชนกมีพระธิดาพระองค์หนึ่งพระนามว่าศรีวลีเจ้าหญิงพระองค์นี้มีพระรูปโฉมงดงามชายใดได้เป็นพระสวามีของพระนางชายนั้นก็จะได้เป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระเจ้าโปนชนกแต่ชายที่จะได้เป็นพระสวามีของพระนางนั้นต้องมีคุณสมบัติทำให้เจ้าหญิงโปรดปรานรู้จักหัวนอนแห่งบัลลังก์สี่เหลี่ยมหรือนะคะยกธนูที่หนักขนาดคน 1,000 จึงยกขึ้นได้หรือสามารถชี้ขุมทรัพย์ใหญ่16แห่งได้หลังจากพระเจ้าโปลชนกสวรรคตเหล่าอมาตย์ประกาศหาชายที่สามารถทำให้เจ้าหญิงโปรดปรานก็ไม่มีชายใดสามารถทำได้จากนั้นจึงได้ประกาศหาชายที่สามารถยกคันธนูชายที่รู้จักหัวนอนแห่งบัลลังก์สี่เหลี่ยมและชายที่สามารถชี้ขุมทรัพย์ใหญ่16แห่งได้แต่ก็ไม่มีชายใดทำตามเงื่อนไขได้เลยดังนั้นเมืองมิถิลาจึงยังว่างกษัตริย์เจ้าชายในอุทยานบรรดาราชปุโรหิตเห็นว่าการจะปล่อยให้บ้านเมืองว่างกษัตริย์เช่นนี้ไม่สมควรจึงประชุมกันลงความเห็นว่าควรจะเสี่ยงรถหาคู่ให้เจ้าหญิงครั้นตกลงกันได้ดังนี้จึงตกลงรถสีขาวจนงามสับบนรถนั้นประดิษฐานเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์จัดหาม้าอัสดรสีขาว4 ตัวมาเทียมแล้วปล่อยออกไปโดยกำหนดไว้ว่าหากรถวิ่งไปหยุดตรงชายใดชายนั้นคือผู้ที่จะมาเป็นกษัตริย์ฝ่ายราชรถวิ่งประทักษิณพระราชวัง3 รอบแล้วก็วิ่งไปตามทางใหญ่ออกประตูเมืองด้านทิศตะวันออกแล้ววิ่งบ่ายหน้าไปทางพระอุทยานครั้นราชรถวิ่งเข้าไปในพระอุทยานประทักษิณพระแท่นที่พระมหาชนกบรรทมอยู่แล้วก็หยุดอยู่จากนั้นปุโรหิตก็สั่งให้ประโคมดนตรีดังลั่นพระมหาชนกทรงฟื้นตื่นจากบรรทมเปิดพระพักทอดพระเนตรเห็นคนจำนวนมากรายล้อมอยู่ก็ทราบว่าตำแหน่งกษัตริย์ตกมาถึงพระองค์จึงเสด็จลุกขึ้นครั้นเห็นแล้วปุโรหิตพร้อมด้วยมหาชนนะคะพร้อมด้วยมหาชนก็พร้อมกันอภิเษกพระองค์เป็นกษัตริย์แห่งเมืองมิถิลาพระนามว่าพระเจ้ามหาชนกนับแต่นั้นจากนั้นจึงทูลเชิญขึ้นประทับรถพระที่นั่งเข้าสู่พระราชวังแล้วทูลเชิญขึ้นประทับบนมหาปราสาทพบพระมเหสีหลังจากเสด็จทอดพระเนตรปราสาทราชวังตามพระอัธยาศัยแล้วพระเจ้ามหาชนกก็เสด็จไปยังพระตำหนักของพระนางศรีวลีทันทีที่ทอดพระเนตรเห็นพระนางศรีวลีก็ทรงโปรดปรานถวายบังคมแล้วยื่นพระหัตถ์ไปให้จับพระเจ้ามหาชนกทรงเกี่ยวพระหัตถ์พระนางประทับบนพระราชบัลลังก์ท่ามกลางหมู่อมาตย์แวดล้อมพระเจ้ามหาชนกได้ตรัสถามถึงเรื่องราวที่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก่อนตรัสสั่งไว้ปุโรหิตกราบทูลว่าตรัสสั่งไว้ว่าให้ยกราชสมบัติให้แก่ผู้ทำให้นางศรีวลีโปรดปรานหรือ
ไม่ก็ยกให้แก่ผู้ที่รู้จักทิศทางหัวนอนของบัลลังก์สี่เหลี่ยมหรือยกให้แก่ผู้ที่รู้จักขุมทรัพย์ทั้ง16แห่งหรือยกให้แก่ผู้สามารถยกคันธนูหนักขนาด 1,000 คนยกได้พระเจ้ามหาชนกทรงทำตามเงื่อนไขที่วางไว้ทั้งสิ้นบรรดาข้าราชบริพารและพวกชาวเมืองต่างพากันแซ่ซ้องสรรเสริญพระเกียรติคุณอยู่อึงนี่พระนางศรีวลีเองก็ปราบปลื้มพระทัยในพระสวามีเป็นที่สุดตอบแทนพระคุณพระเจ้ามหาชนกเสวยสุขอยู่ในราชสมบัติอยู่ได้ระยะหนึ่งก็หวนระลึกถึงพระมารดาและพราหมณ์ทิสาปาโมที่เมืองกาลจัมปาวันหนึ่งจึงส่งอำมาตย์ให้เดินทางไปรับบุคคลทั้งสองมาอยู่ด้วยที่เมืองมิถิลาเสด็จแม่พระองค์กราบทูลพระมารดาบัดนี้ลูกทำงานสำเร็จแล้วลูกได้สมบัติของเสด็จพ่อที่ถูกพระเจ้าอายื้อแย่งกลับคืนมาแล้วขอให้เสด็จแม่ประทับอยู่ให้สำราญพระทัยเถิดพระมารดามองดูพระโอรสด้วยพระทัยปลื้มปิติทรงอบกอดพระโอรสอย่างมีความสุขพร้อมทั้งประทานพระโอวาทขอให้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมพระมหาชนกปฏิบัติตามที่พระมารดาสอนทรงให้สร้างโรงทาน6แห่งคือที่ประตูเมือง4แห่งกลางเมือง1แห่งและที่ประตูพระราชวัง1แห่งทรงตั้งพระทัยบำรุงบ้านเมืองบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาราษฎร์นอกจากนั้นยังได้นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้ามาฉันพัตตาหารในพระราชวังเป็นนิดฝ่ายพราหมณ์ทิสาปาโมกหลังจากบ้านเกิดเมืองนอนมาอยู่ที่เมืองมิถิลาก็ได้รับความสุขสบายทุกประการสัจธรรมปรากฏพระเจ้ามหาชนกมีพระโอรสพระองค์หนึ่งพระนามว่าทีฆาวุพระองค์ทรงแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งพระอุปราชและทรงมอบหมายให้ว่าราชการสำคัญแทนพระองค์อยู่เนืองๆวันหนึ่งพระมหาชนกเสด็จไปพระอุทยานทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วง2ต้นต้นหนึ่งมีผลดกส่วนอีกต้นหนึ่งมีแต่ใบเขียวชอุ่มแต่ไม่มีผลต้นที่มีผลดกคนจะมาเก็บกินและทำให้กิ่งหักเสียหายส่วนต้นที่ไม่มีผลไม่มีอันตรายใดๆกิ่งใบยังเขียวชอุ่มอยู่เหมือนเดิมจากนั้นพระองค์ทรงคิดเปรียบเทียบระหว่างความเป็นกษัตริย์กับการออกบวชความเป็นกษัตริย์เปรียบเหมือนต้นมะม่วงที่มีผลดกส่วนการออกบวชก็เปรียบเหมือนต้นมะม่วงที่ไม่มีผลครั้นคิดเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วพระเจ้ามหาชนกก็น้อมพระทัยไปในการออกบวชดังนั้นหลังจากเสด็จกลับเข้าสู่พระนครและมอบหมายราชกิจให้พระโอรสและอำมาตย์ช่วยกันดูแลแล้วก็ขึ้นประทับบนปราสาทบำเพ็ญสมณธรรมโดยรับสั่งมิให้ผู้ใดเข้าไปนอกจากผู้นำเครื่องเสวยเข้าไปถวายแรงปรารถนาขณะประทับอยู่ในปราสาทตามลำพังทรงนึกถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ละคลายกิเลสได้แล้วอยู่ที่ไหนหนอข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านเหล่านั้นใครหนอจะพาเราไปหาท่านเหล่านั้นได้สี่เดือนผ่านพ้นไปพระทัยของพระเจ้ามหาชนกยิ่งน้อมหนักไปในบรรพชามากขึ้นพระองค์มองเห็นพระราชวังเหมือนโลกันตริกะนรกเห็นความสนุกสนานในพระราชวังเหมือนการเล่นกลครั้นแล้วทรงตั้งคำถามถามพระองค์ว่าเมื่อไรหนอเราจะได้โอกาสสละเมืองมิถิลาเมื่อไรหนอเราจะได้โอกาสสละพระราชวังเมื่อไรหนอเราจะได้โอกาสสละพระตำหนักเมื่อไรหนอเราจึงจักได้โอกาสครองผ้ากาสาวพัสเมื่อไรหนอเราจึงจักได้อุ้มบาทเที่ยวบินทบาทเมื่อไรหนอเราจึงจักได้โอกาสอยู่ป่าเพียงลำพังจากนั้นไม่นานก็ทรงรับสั่งเป็นการลับ

ให้อมาตย์ผู้หนึ่งจัดหาซื้อผ้ากาสาวพัดและบาทดินมาถวายและทรงตั้งพระทัยแน่วแน่แล้วว่าจะเสด็จออกบรรพชาให้ได้ออกบวชอยู่มาวันหนึ่งตัดสินพระทัยออกบวชจึงรับสั่งให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเข้าเฝ้าปรงพระเกศาและมัตสุทรงห่มผ้ากาสาวพัดของบาทดินเสด็จไปมาอยู่บนปราสาทเปล่งอุทานการบวชเป็นความสุขบวชแล้วหลายวันตัดสินพระทัยเสด็จออกจากปราสาทไปอยู่ป่าขณะเสด็จลงจากปราสาทรุ่งเช้าพบพระนางศรีวลีพร้อมนางสนมแต่ไม่มีใครจำพระองค์ได้พระนางศรีวลีเสด็จพร้อมนางสนมเข้าไปในห้องที่ประทับครั้นทอดพระเนตรเห็นพระเกศาและเครื่องทรงกองอยู่ที่พื้นก็ทราบได้ทันทีว่านักบวชที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ต้องเป็นพระสวามีจึงชวนกันติดตามอย่างกระชั้นชิดตามทันได้ทูลวิงวอนให้เสด็จกลับแต่มิได้ทรงฟังยังเสด็จมุ่งหน้าไกลจากเมืองมิถิลาฝ่ายชาวเมืองทราบว่าพระเจ้าแผ่นดินเสด็จผนวดเสด็จออกบรรพชาต่างเสียใจพากันตามเสด็จกราบทูลให้เสด็จกลับแต่ไม่สำเร็จอุบายพระมเหสีไม่สามารถอ้อนวอนให้เสด็จกลับได้พระนางออกอุบายให้เจ้าหน้าที่เผาโรงเรือนออกอุบายให้ทำเป็นโจรบุกปล้นชาวเมืองแตกตื่นด้วยความหวาดกลัวกราบทูลให้เห็นว่าหากบ้านเมืองขาดพระองค์ก็จะเกิดภัยพิบัติพระมหาชนกทรงทราบว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุบายของพระนางพระองค์จึงไม่ใส่พระทัยพระมหาชนกทรงทำรอยขีดบนแผ่นดินประกาศมิให้ใครล่วงล้ำรอยขีดมิฉะนั้นจะถือเป็นความผิดไม่มีใครกล้าล่วงละเมิดพระอาญาสิทธิ์วาระสุดท้ายขณะพระมหาชนกประทับพักผ่อนพระอิริยาบถเกรงพระมหาชนกจะใจอ่อนนะคะมีพระมเหสีนางสนมพร้อมด้วยชาวเมืองติดตามให้เสด็จกลับจึงมาเฝ้าให้กำลังใจนะคะขอพระองค์จงยินดีในการออกบวชเถิดพระนารอดดาบทกราบทูลพระมหาชนกได้ฟังโอวาทของดาบทเกิดพระวิริยะอุตสาหะข่มพระทัยไม่ให้หวั่นไหวยึดมั่นในบรรพชาบอกตัดขาดจากพระนางศรีวลีเป็นเหตุให้พระนางเสียพระทัยสิ้นสติล้มลงชาดกเรื่องนี้ให้คติว่าความภาคเพียรนำไปสู่ความสำเร็จต้องเป็นความเพียรที่ประกอบด้วยความรักความเข้าใจและมุ่งมั่นต่องานอย่างแท้จริงรายการพระเจ้าสิบชาติวันนี้หมดเวลาลงนะคะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วน

การลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางศาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้

สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
2: อย่างนี
1: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
3: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้ใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
3: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
3: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ย

ชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดินะครับนำรายการภาษาญี่ปุ่นนะครับมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันโดยที่ในภาคการศึกษานี้นะครับได้นำความรู้นะครับภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับในหัวข้อรายวิชาที่ชื่อว่าภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนิฮงนิวส์เดะมานาบุนะครับมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเนื้อหาของวิชาจะมีอะไรบ้างลองไปติดตามชมด้วยกันครับในภาคการศึกษานี้นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดินะครับได้นำความรู้จากข่าวนะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันโดยที่วันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่9แล้วนะครับข่าวญี่ปุ่นนะครับวันนี้ที่นำมาเป็นข่าวสำหรับการเรียนรู้นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของนักศึกษาฝึกงานด้านเทคนิคนะครับจากประเทศทางด้านเอเชียนะครับเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับได้แก่พวกประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศอินโดนีเซียต่างๆนี่นะครับที่เขาเดินทางไปอาศัยอยู่ที่จังหวัดฮอกไกโดนะครับแล้วก็เขาก็เพลิดเพลินสนุกสนานนะครับกับแผ่นน้ำแข็งนะครับบนทะเลนะครับข่าววันนี้นะครับจะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจแล้วก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะครับอะไรที่เป็นสาระความรู้ที่น่าเรียนรู้บ้างนะครับลองไปติดตามชมดูด้วยกันนะครับเช่นเดิมนะครับข่าวทั้งหมดนะครับที่นำมาประมวลนะครับใช้สอนนะครับในรายวิชาของภาคการศึกษาเนี่ยนะครับก็จะเป็นข่าวนะครับที่นำมาจากเว็บไซต์ของ NHK นะครับในส่วนของ News Web Easy Yasashi Nihon Gode Kaitan News นะครับซึ่งเป็นข่าวญี่ปุ่นนะครับที่นำเสนอนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาตินะครับโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆนะครับวันนี้นะครับข่าวจะเป็นเรื่องอย่างที่เรียนไปนะครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิโนจิชูเซนะครับก็คือผู้ฝึกงานด้านเทคนิคต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชมดูนะครับว่าในหัวข้อข่าวนี้นะครับมีคำศัพท์อะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับอันนี้คือพาดหัวข่าวของข่าวที่วันนี้เรานำมาเรียนด้วยกันนะครับพาดหัวข่าวภาษาญี่ปุ่นเขียนไว้บอกว่าฮอกไกโดนิคิตะไทยะเบโตนามุโนะกิโนจิชูเซกะริวฮิโอโอทาโนชิมุครับอันนี้เป็นพาดหัวข่าวของข่าวนี้นะครับคำศัพท์ก็มีที่น่าสนใจอยู่หลายคำนะครับแล้วก็คำบางคำที่อยู่ในพาดหัวข่าวนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นคำที่ท่านผู้ชมนะครับหรือว่านักศึกษาที่เรียนด้วยกันอยู่นะครับน่าจะคุ้นชินกันนะครับยกตัวอย่างเช่นคำที่เป็นคำบอกชื่อสถานที่นะครับคำว่าฮอกไกโดนะครับหลายๆคนคงได้ยินคำนี้บ่อยมากนะครับการท่องเที่ยวนะครับประเทศญี่ปุ่นที่